0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลดันค่ะ
2: ครับผมเราสองคนก็มารายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมตั้งแต่6นาฬิกานะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับก็7นาฬิกาแล้วนะครับจนถึง7นาฬิกา30นาทีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาซ้อมรบท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามเลยนะครับชวนพี่เจเจทักทายคุณผู้ฟังของเราที่มาเป็นกำลังใจจากทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok กันนิดนึงดีไหมคะ
1: ดีค่ะพี่ต้นคะเมื่อFacebook Live แรกนะฮะที่ล่มไปนะคะก็ยังพอได้เห็นรายชื่อของคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเรานะคะจำคุณใจสุภชัยได้นะคะ ขออภัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในการไลฟ์ครั้งที่2นะคะเห็นคุณเสือนอนไม่หลับค่ะคุณสมบัติคุณคนสองเมืองค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
2: อ๋อผมก็จะเห็นคุณป้าหมายของชีวิตนะครับมาสวัสดีเราแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอกวันนี้ PM2.5 เป็นสีเหลืองโอ้โหแล้วก็25องศานะครับคุณเดชเดชาคุณอเกณเจริญพรคุณชวดีจากเชียงใหม่วันนี้24องศานะครับคุณเชาเชาคุณสุภชัยคุณจอร์จวิกนะครับแล้วก็บอกพี่เจเจลุกยังนะดูเป็นสาวน้อย
1: ขอบพระคุณมากค่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องเจเจแล้วขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะไปต้นคุณผู้ฟังคะคือว่าตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะช่อง9สำนักข่าวไทยบมจสมทเนี่ยนะคะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการต่างประเทศนะคะออกอากาศทางช่อง9กด30นะคะ9 World News ค่ะซึ่งเจเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำรายการนี้มาวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่ช่อง9กด30ค่ะกับรายการ9 World News ค่ะเป็นรายการต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดีต่อใจฟีลกู๊ดสร้างพลังให้เราพร้อมรับวันใหม่ได้ชมกันด้วยค่ะ
2: กี่โมงครับพี่ครับ
1: 8โมงครึ่งถึง9โมงตรงค่ะ
2: เดี๋ยวไปตามกันนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เห็นคุณอัมภัยเห็นขอบคุณครับเห็นคุณอัมภัยแล้วก็คุณชวาลนะครับแล้วก็คุณกรุ๊ปตัวครูพี่หมายคุณพี่ครูพี่หมายนะครับบอกว่าเห็นพี่เจเจผ่านจอมานานมากวันนี้สไลด์ผ่านปกติฟังผ่านแอปเอ็นคอร์ดนะครับไม่เห็นลุคนี้สร้างแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนตัวเอง
1: โอ้โหดีใจจังขอบคุณนะคะดีนะที่พี่ต้นพูดเพียงว่าเห็นในจอมานานมากไม่ใช่นานมาก
2: จริงๆเขาก็มีกอไก่อยู่หลายตัวพี่นะพี่ด้วง
1: แต่ไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราทั้งสองคนค่ะ
2: ครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีคุณเจคุณเพลคุณเพลนี่บอกว่าอะไรนะเลื้อยสยอง 2,000 โยชน์ตอนที่เราดูข่าววัว
1: อ๋อ
2: แล้วคุณวิเศษนะครับคุณยูคุณสุเฟียนนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลนะครับมาเป็นกำลังใจเราจากหาดใหญ่บอกว่าวันนี้เหมาะหนามากครับผมกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวที่น่าจะสามารถเล่าได้อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะคะพี่ต้นค่ะ

0: ผมเอาแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็มีข่าวอันนี้จากขึ้นเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็คือลุยวิตตองเนี่ยเขาฟ้องร้องบริษัทที่ขายชานะครับขายพวกชาไข่มุกเนี่ยของจีนแล้วก็ศาลของมอลลี่ทีแล้วศาลก็ตัดสินให้ลุยวิตตองเนี่ยชนะแล้วก็จะมอลลี่ทีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย10ล้านหยวนนะครับนั่นเป็นศาลขั้นต้นนะครับพอบอกว่าคำตัดสินนี้ออกไปก็ทำให้ผู้คนในประเทศจีนเนี่ยออกมาถล่มกันเละเลยนะครับคือถล่มศาลด้วยถล่มหลุยส์วิตตองด้วยเพราะว่าตอนที่หลุยส์วิตตองเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมอลลี่ทีเนี่ยพอคือโลโก้ของมอลลี่ทีเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับเป็นดอกไม้กลีบดอกไม้สี่แฉก
1: ใช่
0: ซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับโลโก้บางส่วนของหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนจีนในประเทศใช่ครับผมทีนี้แต่ว่ามันคล้ายแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับอันนี้คนจีนในวอยโปเนี่ยเขาก็เลยออกมาถล่มกันบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายดั้งเดิมของจีนนะเป็นลายที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณและอย่างน้อยมีอายุมากกว่าพันปีเป็นต้นไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่คนอื่นหยิบเอาไปแล้วก็ไปแพทเทิร์นไปจดเป็นทะเบียนเป็นการค้าของตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองเราไม่วัฒนธรรมเก่าแก่นี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเหรอนะครับแล้วก็ยังตั้งคำถามไปที่ผู้พิพากษาด้วยว่าไม่มีความรู้สึกถึงอำนาจที่ประทายของชาติหรืออย่างไรนี่มันเป็นสมบัติของเราเก่าก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นลายที่อยู่บนกระเบื้องที่เขาปูพื้นห้องน้ำหรือว่าอยู่เป็นบนลายกระจกที่ติดตามห้องน้ำต่างๆนะครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยก็ไปว่าบอกว่าถุงหรือว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นแค่แบบทอยเลทแบ็กนะครับคือหรือมันถุงที่มาจากลายมาจากห้องน้ำของจีน
1: โอ้
0: จะดูกันต่อไป
1: ก็ล่าสุดก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าจะอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือเปล่าจะอุทธรณ์หรือเปล่า
1: ล่าสุดมีรายงานว่าอุทธรณ์แล้วค่ะพี่ต้นคะแล้วก็อุทธรณ์โดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยแหละว่าลายที่นำมาใช้เป็นโลโก้ของมอลลิทีเนี่ยเป็นลายโบราณของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะฮะและก็มีกระแสที่พูดกันในสื่อโซเชียลนะคะว่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมอลลี่ทีหรือวิตตองจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะหรือวิตตองเนี่ยไปฟ้องที่ศาลในประเทศจีนนะฮะศาลประชาชนกลางในประเทศจีนค่ะนะคะเอาล่ะไปต่อกันค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานจากลาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะทางการลาวเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะคะสามารถกวาดจับอาชญากรไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า 4,400 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะก็ได้เปิดเผยในวาระพิเศษการประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะว่าหน่วยงานหลายแห่งค่ะจับกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า44จุดนะคะที่เปิดดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากกว่า 4,480 คนนะคะจาก25สัญชาติในจำนวนนี้เนี่ยมีคนสัญชาติลาวด้วย700เกือบจะ800คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติลักลอบดำเนินการทั่วประเทศโดยรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า900คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติหรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากของทางการลาวค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากให้มันเกิดในบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่มันก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได
1: ้มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเราอยากรู้
0: เรื่องของการประหารชีวิตครับประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับศาลประชาชนระดับกลางฉางโจวนะครับแถลงเมื่อวันจันทร์นี้ว่าหยางยูหลินรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายรวมกว่า 2,200 ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ324ล้าน US ดอลลาร์ในขณะดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ถึงปี 2500 566นะครับก็ตัด

0: สินประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาให้ครอบเมอร์กับจำนวนเงินที่สูญเสียไปของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ติดสินรับสินบาทค่าสินบนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับขอบอกก่อนหน้านี้ในปี2024ก็ลีเจียงผิงเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นของมองโกเลียในนะครับก็ถูกประหารชีวิตหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และก็ติดสินให้ผู้คนต่างๆได้โครงการได้อะไรต่างๆจากทางรัฐบาลโดยมิชอบครับ
1: ค่ะ
0: อยากให้บ้านเรามีจังเลยอ่ะ
1: จริงเขาเอาจริงเอาจังมากกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะและช่วงหน้ามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเชื่อใจกันไปเองแต่ต้องมีข้อมูลให้ดูให้ตรวจสอบได้จริงความโปร่งใสคือการเปิดข้อมูลไม่ใช่แค่พูดว่าทำถูกต้องหน่วยงานรัฐจึงต้องประเมินผ่านตัวชี้วัด ITA ของสำนักงานปปช.เพื่อดูว่ามีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและชื่อคู่สัญญาให้ประชาชนรับรู้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าโครงการสร้างถนนข้อมูลที่โปร่งใสต้องบอกชัดว่าใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับเหมาและเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งข้อมูลเปิดเผยมากเท่าไหร่โอกาสจะหัวหรือทุจริตก็ยิ่งลดลงเพราะจะมีทั้งประชาชนสื่อและนักวิชาการช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมครับในการประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไปลองถามหาข้อมูลดูครับว่าโครงการต่างๆใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นคนทำคุณไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่คุณกำลังทำหน้าที่เจ้าของเงินภาษีและถ้าพบความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
8: Encot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่จีนกับรัสเซียเนี่ยซ้อมรบร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่เบื้องหลังการซ้อมรบนี้หรือไม่ไปติดตามจากอาจารย์กันเลยค่ะ
9: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
10: ครับสวัสดีทั้งสองท่านอ
0: รุณสวัสดิ์ครับ
10: ฟังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะ

0: หรือว่ากลับไป
1: จากใช่ครับยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าช่วงตลอดเดือนนี้ผมมีงานของEmpowering Youth Across ASEAN นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเอาเยาวชนจาก11ประเทศนะครับ110คนมาทำกิจกรรมด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะให้เขาเดินทางนะครับลงพื้นที่8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ NGO CSO ท้องถิ่นครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะในประเทศไทยนี่ลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคะแล้วทำอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่าง
1: ของเรามีเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า recycle นะครับก็คือการทำในเรื่องของการ recycle นะครับคัดแยกขยะในโรงเรียนรัฐบาลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่จบลงแค่ที่ถังขยะของโรงเรียนแต่ว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานของสิ่งที่เราเรียกว่า circular economies หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จริงๆครับ
0: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ
1: คุณครับ
0: ทีนี้มาถึงประเด็น
2: ไปเป็นเด็กจังเลยจะได้ร่วมงานนี้ด้วย
0: ไปด้วย
1: คร
0: ับ ค่ะไม่ทราบว่าโตแบบนี้จะไปร่วมงานไปสังเกตการได้หรือไม่นะคะอาจารย์คะ
1: โอ้ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้นายเบอร์นิวส์ไปทำข่าว
0: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: รายการนี้ดีนะฮะเคยดูกันไหมฮะช่อง9ช่วง8โมงเช้าๆอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: เริ่มมาแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
0: ช่วยกันขายของขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ 8:30 นค่ะช่อง9กับ30นะคะ
2: 8:30 ถึง 9:00
1: ได้ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะ
0: จริงค่ะรายการนี้พยายามทำให้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยได้สะท้อนย้อนคิดนะคะว่ามองเขาแล้วมามองเราดูบ้างว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะปรับเพิ่มเพื่อให้เราได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับเขาหรือว่ามีเรื่องดีต่อใจอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะรายการนี้คุณจริงจริง
1: นายเวิร์ดนิวส์นะฮะดำเนินรายการโดยเข้าใจว่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุล
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุลเองค่ะอาจารย์คะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดต่อหลังไมค์นะคะเรื่องการไปทำข่าวเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้กำลังได้ถามอาจารย์ไปทีนี้มาถึงประเด็นโลกค่ะอาจารย์คะจีนกับรัสเซียมาซ้อมรบอะไรกันในช่วงนี้อาจารย์คะ
1: คือจริงการซ้อม
2: รบกันที่ไหนครับอาจารย์
1: ซ้อมรบของจีนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางแสนยานุภาพเพื่อที่จะคานอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นการร่วมซ้อมรบที่สำคัญระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอันแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวอสต็อกนะครับวอสต็อกเนี่ยแปลว่าตะวันออกนะครับแต่ว่ามันคือการซ้อมรบมานานมากแล้วนะครับที่เป็นการซ้อมรบทางบกกับทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไซบีเรียนะครับจีนเนี่ยจะส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบนะครับเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือการร่วมรบที่เรียกว่าจอยซีนะครับจอยซีเนี่ยเป็นการซ้อมรบทางกองทัพเรือนะครับมีมาต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า interoperabilities นะครับ interoperabilities ก็คือการซ้อมรบแบบที่เป็นการข้ามระบบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลข้ามระบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้ามระบบของจีนกับรัสเซียหรือข้ามระบบจากกองทัพเรือสู่กองทัพอากาศจากเครื่องบินสู่เรือดำน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนเน้นมากที่สุดจอยซีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้คือปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับแล้วก็การซ้อมอพยพทางทะเลนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของจอยซีทุกปีก็คือมันจะมีการซ้อมยิงเป้าหมายจำลองครับซ้อมยิงเป้าหมายจำลองเนี่ยก็คือทำเหมือนกับเรือรบจำลองเรือดำน้ำจำลองเครื่องบินจำลองลอยอยู่ในทะเลหรือบนอากาศหรือใต้น้ำแล้วเอาขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยยิงให้ชมครับว่าอนุภาพทำลายล้างมันรุนแรงแค่ไหนนะครับกับอีกรหัสหนึ่งนะครับที่เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเราเรียกว่า Northern Interactions นะครับ Northern Interactions เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสานงานในมิติความมั่นคงแบบทุกมิติแล้วโฟกัสไปที่บริเวณที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือทะเลญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแนวปิดล้อมทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยวางกำลังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น

0: ิ่งที่เราเห็นก็คือ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของการฝึกทางการทหารแต่มันเป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ไปในโลกตะวันตกหรือว่า Global North นะครับว่าทั้ง2ประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจแบบยูนิโพล่าหรืออำนาจเชิงเดียวของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่านอกจากการซ้อมรบเนี่ยมันยังมีอื่นๆพ่วงตามต่อเนื่องมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลาดตระเวนร่วมกันทางอากาศนะครับเรื่องของการขยายขอบเขตในเรื่องของการปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซ้อมรบกันอยู่แค่ตรงทะเลญี่ปุ่นหรือว่าพื้นที่ของรัสเซียกับจีนละแต่มันมีพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างเช่นการร่วมซ้อมรบในทะเลอาหรับของรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการออกไปลาดตระเวนจนเกือบจะถึงพื้นที่ที่ควรจะเป็นชายฝั่งของอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะอาจารย์คะการจับมือร่วมกันครับขออภัยค่ะการจับมือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสดงในเชิงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยหรือไม่คะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรอบปัจจุบันเนี้ย Joint Sea 2026เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเมื่อวานเมื่อ2วันที่2วันที่แล้วนะครับ6กรกฎาคมและจะซ้อมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับสิ่งที่มันสำคัญในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็คือมันมีการนำเอาอาวุธที่เป็นอาวุธเด็ดๆของแต่ละคนออกมาโชว์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นตัวของรัสเซียเองเนี่ยนำเอาวายักนะครับวายักเนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟลกชิปที่เป็นเรือลาดตระเวนแต่ไม่ใช่เรือลาดตระเวนธรรมดาแต่ว่าติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับเรือฟรีเกตนะครับระดับที่เรียกว่าเขาเรียกซูโรวีนะครับเป็นเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับยูฟ่านะครับแล้วก็เรือกู้ภัยมาซ้อมรบแล้วก็มาโชว์เคสนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยกองกำลังกองทัพเรือภาคเหนือของจีนเนี่ยเอาเดสทรอยเออร์นะครับเรือเดสทรอยเออร์นี่ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเรือรบ
1: เรือพิฆาต
2: เรือทำลาย
0: เหรอเรือพิฆาตเรือพิฆาตใช่เดสทรอยเออร์นะครับชื่อไคเฟิงนะครับไคเฟิงนี่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อันชานนะครับมาโชว์นะครับเอาเรือฟริเกตนะครับวูหูมาโชว์นะครับเอาเรือส่งกำลังบำรุงหลายๆลำมาโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์เห็นศักยภาพในเรื่องของการกู้ภัยใต้น้ำนะครับเพราะนั้นการโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพลังอำนาจหรือกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังโชว์เห็นถึงเรื่องของสมองหรือว่า tactical integration ว่าทั้งสองกองทัพเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการทางการยุทธเข้าด้วยกันได้นะครับโดยมันจะเป็นการฝึกซ้อมรบที่เน้นตั้งแต่เรื่องของการรวมกำลังforce assembly พูดถึงเรื่องของ harbor based planning ก็คือก่อนรบเนี่ยมันต้องวางแผนกันอยู่บนท่าเรือใช่มั้ยครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็น at sea operation นะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาก็คือตัว joint air and missile defense ครับนั่นก็คือเอาระบบการยิงขีปนาวุธของจีนกับรัสเซียเนี่ยมา integrate รวมกันแล้วยิงด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งอเมริกาเคยภูมิใจมากก็คือเขาถือว่าเขามีกองทัพเรือดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังเอากองทัพเรือดำน้ำเป็นมาทำในเรื่องของ anti submarine warfare เข้าด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไอการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็น actual weapon use ครับมันใช้อาวุธจริงๆในการที่จะทดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกว่า no limit partnership ถูกต้องไหมครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบที่คุณไม่ต้องมาเซ็นลงนามกันเรื่อง collective force เหมือนกรณีของนาโต้แล้วมาทะเลาะกันว่าเอ้ยใครจะใส่เงินแค่ไหนถ้าคุณไม่ใส่เงินผมจะไม่ใส่เงินแต่ในกรณีของจีนกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ต้องลงนามกันแต่ความร่วมมือของเขาอะมัน no limitมันไล่ขีดจำกัดนะครับแล้วมันเป็นการทำให้โลกเห็นนะครับว่านาทีนี้จีนกับรัสเซียมีสิ่งที่เรียกว่า geopolitical alignment หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นั่นก็คือเน้นสร้างโลกที่มีลักษณะของโลกหลายขั้วอำนาจต่อต้านวิธีคิดแบบขั้วอำนาจเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการร่วมซ้อม

0: รบระหว่างสีจิ้นผิงกับตัวของผู้นำรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น gentleman agreement ครับ อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันเป็นสัญญาสุภาพบุรุษเรื่องแรกสุดเลยคือเขาบอก no alliance ไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบ NATO นะครับเรื่องที่สอง no confrontations นั่นก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งจะมีพรมแดนติดกัน 4,000 กิโลเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเด็ดขาดทั้งคู่พร้อมที่จะหันหลังชนกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหลังซึ่งกันและกันเพราะว่าเขามีพรมแดนกันยาวมากเขาแค่เอาหลังชนกันก็คือบริเวณที่เป็นไซบีเรียถูกไหมครับแล้วมองไปรอบๆแล้วสู้กันอีกอันนึงก็คือจีนกับรัสเซียบอกชัดเจนนะครับว่า not targeting third party ก็คือจะไม่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อถล่มใครโดยเฉพาะซึ่งเนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่อีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาโดยตรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยเรารู้แล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยันกับรัสเซียโดยตรงเป็นต้น
1: ดูเป็นสัญญาสุภาพบุรุษที่บรรลุนิติภาวะมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำให้เราต้องกลับมาทบทวนคอนเซปต์ในเรื่องของอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เพราะว่าถ้าอาเซียนเราเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างกลไกทางด้านความมั่นคงที่ไกลกว่าขอบเขตของแค่อาเซียน11ประเทศอะอย่างเช่นเรื่องของอาเซียนรีเจียนอลฟอรัมเรื่องของ ADMM+ ที่เรามีกลไกอยู่แล้วอะถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์จริงๆอะทำไมเขาต้องมาร่วมซ้อมรบกันแล้วสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ตรงนี้แปลว่ากลไกของเราอาจจะต้องถูกทบทวนระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับและแน่นอนที่สุดถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3ประเทศใดประเทศหนึ่งนะพื้นที่ซ้อมรบคุณมันใกล้ทะเลจีนใต้ของผมอ่ะ
1: เ
0: พราะนั้นสำหรับประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่พิพาทอยู่ในทะเลจีนใต
1: ้
0: อ่ะแล้วเราเองก็ต้องการที่จะถ่วงดุลอำนาจอยู่ระหว่าง2มหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่าการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะถ่วงดุลอำนาจของเราเนี่ยมันยุ่งยากก่อนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีคำถามอะไรไหมคะพี่ต้นคะ
2: ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเขาเพิ่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับอาจารย
0: ์
2: ที ่ยิงจากเรือดำน้ำแล้วไปจนถึงนู่นหมู่เกาะโซโลมอนห่างออกไปถึง 4,300 กิโลอันนี้มันไอ้ 4,300 ไม่ฮะอันเนี้ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยประวัติท่านพึงอะไรตรงนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในระยะแบบนี้ยิงออกจากเรือดำน้ำสามารถที่จะไปถล่มทำลายทางด้านตะวันตกของอเมริกาได้สบาย
0: ๆก็ผมคิดว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจีนกับรัสเซียที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของการยิงจากเรือดำน้ำถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่เรารายงานสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับที่มันมีขีปนาวุธที่มีความเร็วระดับเหนือเสียงไปหลายๆเท่าอ่ะซูเปอร์โซนิกแบบ15เท่า30เท่าซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องไปปรับยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเข้าทันกับการพัฒนาอาวุธของฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเองก็อาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่าเอ๊ะยุทธศาสตร์การหลักนิยมในการใช้อาวุธในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงยังไงเพื่อสร้างดุลตรงนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาชาติใดชาติหนึ่งมากจนเกินไปในขณะเดียวกันอันหนึ่งที่เราเห็นด้วยชัดเจนเลยก็คือเราเริ่มมีความร่วมมือกับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราให้มันเกิดอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อคร
1: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับมากๆครับ
0: คุณจบเลยอย่าลืมบุกนายเบอร์นิวต่อเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ช่วยผ่านครึ่ง8โมงครึ่ง
1: ช่อง9กด30ช่อง9กด30วันนี้ทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็คาดว่าเราจะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้จากที่ได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นการทำงานของทุกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานผู้ควบคุมงานทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดในฐานะที่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนในอดีตการก่อสร้างโครงการต่างๆดูในเรื่องของเนื้องานดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมความก้าวหน้าสภาพหน้างานค่อนข้างจะสบายใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายอย่างแน่นอนแล้วก็มีความสวยงามทุกอย่างที่สำคัญก็คือเราได้เห็นการใช้วัฒนธรรมใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีใช้ศิลปะที่มีมาแต่ดั้งเดิมของประเทศของเรามาประกอบตลอดจนใช้เรื่องราวต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวข้องกับความเป็นพระองค์ท่านเราได้ใช้ทุกอย่างมาประกอบเพื่อถวายพระเกียรติยศถวายพระราชอิสริยยศให้สมบูรณ์ไม่ทิ้งโบราณราชประเพณีแล้วก็มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะประเด็นนี้นะคะมีเรื่องนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะถวายพระเพลิงพระพันปีธันวาคมนายกติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีหลวงคืบหน้า 90% มั่นใจเสร็จตามแผนเดือนตุลาคมส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกลางธันวาคม69ผบ.ทบ.พร้อมคณะตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะก็เป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและชมการทำพระโกฏไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: กลับมาติดตามผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่กว่า 15,000 รายนะครับพบความผิดปกติครั้งใหญ่มีผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 คน

0: ด้านนายกรัฐมนตรีลั่นสะท้อนภาพการร่วมกันโกงสั่งขยายผลตรวจสอบผู้เข้าสอบทั้งโครงการกว่า 400,000 คนนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเผยว่าการตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่เรียกบรรจุไปแล้วใน3กลุ่มแรกกว่า 15,000 คนพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือมีผู้ที่มีผลคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบมากถึงประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากอย่างมีนัยยะสำคัญโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกสท.เพื่อดำเนินการไต่สวนความผิดในภาพใหญ่ต่อไปซึ่งถ้าหากปปช.ตรวจสอบเสร็จสิ้นและชี้มูลความผิดกลุ่มคนทั้งหมดจะถูกเพิกถอนสถานะเป็นข้าราชการและถูกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดตามกฎหมายทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับตัวเลขผู้กระทำผิดที่สูงถึง 5,000 คนสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงกระบวนการร่วมกันโกงที่กลุ่มขบวนการอาศัยช่องโหว่หวังทำลายหลักฐานข้อสอบตามระยะเวลาซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุจริตแน่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากศาลพร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในระบบทั้งหมดอีกกว่า 400,000 รายโดยมี DSI ปปท.ปปช.ร่วมล้างระบบนะครับล้างระบบยืนยันว่ารัฐบาลเด็ดขาดในการปราบปรามสิ่งสกปรกออกจากระบบราชการโดยไม่เห็นแก่หน้าใครขณะเดียวกันนายอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอถอจำนวน5รายพร้อมกับเซ็นคำสั่งทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่งเดิมให้มาช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้เกิดความโปร่งใสซึ่งปรากฏรายชื่อข้าราชการระดับสูงทั้งอดีตอธิบดีสอถอรองอธิบดีรวมถึงผู้อำนวยการกองและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าในฐานะข้าราชการเก่ารู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นคนแต่งเครื่องแบบสีกากีมานั่งแก้ไขคะแนนสอบซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ยืนยันจะใช้โอกาสนี้ในการล้างบ้านและเปลี่ยนมาใช้มาตรการไล่ออกแทนการ Early Retire เพื่อปิดช่องโหว่ทางนโยบายอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงาเปิดผลโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุธ 5,000 คนหลังตรวจใหม่ 15,000 รายอนุทินเตรียมฟันกรารูดสั่งเพิกถอนเรียกเงินคืน5ข้าราชการสอถอโดนย้ายแล้วมท.4เผยผลตรวจสอบโกงทุจริตข้าราชการท้องถิ่นพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน 5,000 คนส่งปปช.จัดการต่อระบุยังทำงานต่อไปได้จนกว่าจะสอบเสร็จหากผิดจริงต้องพ้นสภาพนายกชี้สะท้อนแก๊งร่วมกันโกงจ่อใช้อำนาจปลัดมท.เพิกถอนบรรจุระงับเงินเดือนครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะอึ้งคะแนนไม่ตรงคำตอบโกงสอบสอถอโยนปปช.เชือด 5,000 คนผิดพ้นข้าราชการรุทธพลเล็งรับคดีพิเศษประกรณ์ลั่นแย่มากงัด5มาตรการสกัดมท.4เผยผลสอบกระดาษคำตอบพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงส่งปปช.จัดการต่อหากบรรจุไปแล้วยังทำงานต่อจนกว่าสอบเสร็จชี้หากผิดจริงไล่ออกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังปลัดมท.เผยเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสอถอแล้วยอมรับรายชื่อตรงตามข่าวสั่งย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมขอให้คณะกรรมการกำหนดกรอบเวลาและประเด็นสอบวินัยปกรณ์เพาะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลรับไม่ได้คนใส่ชุดกากีนั่งแก้คะแนนสอบเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ลั่นถึงเวลาล้างบ้านขู่ข้าราชการเอี่ยวโกงหมดอนาคตไม่มีสิทธิ์ early retire สั่งฟันวินัยร้ายแรงไล่ออกสถานเดียวส่วนมติชนก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะผลตรวจล็อตแรก 1.5 หมื่นชื่อ 5,000 ข้าราชการสอบโกงช็อกกระจายทั่วประเทศไล่เช็คให้ครบ 400,000 คนอนุทินเชื่อร่วมกันทุจริตปลัดสั่งเด้งและสอบ5บิ๊กสอถอประกอบลั่นกสอถอรับผิดชอบภูมิใจไทยชงเพิ่มโทษจำคุก15ปีค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการเกษียณอายุ

0: ราชการก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะครับในงบประมาณปีงบประมาณ2570หวังลดงบภาระงบประมาณรายจ่ายประจำเนื่องจากว่าพบตัวเลขพุ่งสูงขึ้นนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวคิดการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีภาระรายจ่ายประจำที่สูงมากจนส่งผลกระทบต่องบประมาณลงทุนและงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจึงมีแนวคิดที่จะลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจควบคู่กับการปรับลดตำแหน่งในระบบราชการทั้งหมดที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานประจำวันได้แล้วเช่นตำแหน่งพนักงานพิมพ์และงานด้านธุรการโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มข้าราชการพลเรือนก่อนหากได้ผลดีจะขยายผลต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจต่อไปพร้อมกับยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและจะไม่ทำให้เกิดความโกลาหลในระบบราชการอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของอายุผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของทักษะการเปิดกว้างให้กลุ่มคนอายุประมาณ40ปีเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายอาชีพหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ง่ายกว่าคนอายุ50ปีจึงมองว่าไม่ควรปิดกั้นเรื่องของเกณฑ์อายุและคาดว่าจะมีข้าราชการสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้กพ.จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมกับกรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.และสำนักงานกำกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พิจารณารายละเอียดงบประมาณและกำหนดสิ่งจูงใจในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีการบังคับอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าเช่นเดียวกันครับลุยเออรี่ข้าราชการพลเรือนอายุ40ปีขึ้นไปประกอบเอาแน่หรือสวัสดิการใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ประกอบเปิดเดินหน้าเออรี่รีไทร์ภายในปี70ประเดิมข้าราชการพลเรือนเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นล็อกเป้าอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนจอดใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการย้ำเป็นระบบสมัครใจหวังลดจำนวนข้าราชการหลังรายจ่ายประจำสูงขึ้นเริ่มใช้บรรจุใหม่ส่วนราชการเดิมให้เป็นตัวเลือกครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

ติดตามการทำข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีความคึกคักขึ้นหรือไม่หลังจากส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานว่า

0: คึกคักมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่คึกคักแบบสนุกสนานแต่คึกคักเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนเองเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดให้ที่ประชุมครม.รับฟังว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละท่านทำอะไรไปบ้างและมีส่วนไหนที่ต้องการให้ครม.ได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการประชุมครม.ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็บอกว่ากำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและผลงานให้ประชาชนได้รับทราบเยอะๆโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กระทรวงใดทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดรวมถึงกระทรวงโควต้าพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงของตัวเองให้ประชาชนรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกรัฐบาลให้เน้นการประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงเพื่อจะได้เผยแพร่ผลงานออกไปให้ได้มากที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าการที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยสื่อสารรวมถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงและโฆษกพรรคด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าต้องถือว่าทั้งทีมก็ต้องถือว่าทั้งทีมงานออกมาเยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็ออกมาเยอะไปหมดแต่ว่าทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเลขข้อมูลประกอบเพื่อให้เป็นดิจิทัลฟุตปรินต์เอาไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นเขาลางการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็บอกว่ายังค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะรัฐมนตรีผวาแห่ตีปี๊บอนุทินติวเข้มกักปรับครม.เย้ยสว2ปีเอื้อน้ำเงินนายกกำชับครม.เร่งตีปี๊บผลงานให้ประชาชนทราบบอกเป็นจุดอ่อนที่ปรับปรุงได้ยังไม่มีเขาลางปรับครม.การันตีสุภจีไม่มีหายหลังโซเชียลตามหารัฐมนตรีดาน่าขานรับโปรโมทงานเพิ่มขึ้นวราวุธย้ำทำงานจริงต้องคู่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ดีแต่สร้างภาพลูกเทพขอเวลาพิสูจน์ตัวจุลพันธ์พอใจผลงานรัฐมนตรีเพื่อไทยเร่งเติมจุดขาดตกบกพร่องภริษฐ์เน็บหนูอย่าลืมรัฐมนตรีดีอีและมหาไทยมีผลงานโลกลืมไม่ลงซัด2ปีสวผลงานเอื้อระบอบสีน้ำเงินวุฒิสภาระบุวิจารณ์หัวสวเรื่องนานาจิตตังเพื่อไทยโหวตรับพรบ.นิรโทษตามสว.แก้ไขชี้ตั้งกรรมธิการร่วมเสี่ยงกว่าค่ะ
1: ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮากรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสัดส่วนพรรคประชาชาติครับได้อภิปรายโจมตีงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.อย่างรุนแรงว่าภารกิจและบุคลากรของกอรมน.มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเกือบทั้งหมดทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนปีละพันล้านบาทโดยไม่คุ้มค่าพร้อมกับระบุว่าผลงานที่เด่นชัดที่สุดใน2ถึง3เดือนที่ผ่านมากลับกลายเป็นภารกิจยิงส.ส.ซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมหลักฐานรถและอาวุธปืนที่เป็นของกอรมน.จนทำให้ส.ส.ในพื้นที่ชายแดนใต้เกิดความหวาดกลัวจึงเสนอให้ยุบหน่วยงานนี้ทิ้งแล้วนำงบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ยากจนแทนทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างส่วนข้อสงสัยเรื่องงบประมาณกำลังพลที่ลดลงและประเด็นทหารผียืนยันว่าระบบงบประมาณมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินคือผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งเท่านั้นและหากตรวจพบการทุจริตหรือเอาเปรียบจะลงโทษตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดขณะที่นายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่จะให้ความรุนแรงยุติลงภายในปี70ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ปัจจุบันได้เริ่มแผนปรับลดการใช้กฎหมายพิเศษและจะนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานหรืออส.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับนอกจากนี้ในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบโอนย้ายข้าราชการระดับ

0: ูงโดยให้นางพงศวาสนีละโยธินซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมครบรอบ4ปีไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าวันนอเดือดเสนอยุบกอรมน.ไร้ผลงานเด่นมีแต่ภารกิจยิงส.ส.ชี้คิดอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนลั่นนำงบไปช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าด้านเลขากอรมน.แจงต้องมีเหมือนเดิมไว้อุดช่องว่างประสานงานยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นลั่นไร้ทหารผีเบิกเบี้ยครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายก็กลับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันก็มีข่าวดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวรอมา
4: เลยโอ้ย
3: เยี่ยม
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์
8: กรอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
11: ตราฉลากทอง
10: จึงทำให้ทุกอย่าง
11: กรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
13: ใช้ตราฉลากทองไง
14: เหนื่อย
15: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามเต้าทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้เหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลงโดยต้องนึกถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอให้ประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลยลงทันทีและลงให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆปรับลงซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไปนะคะหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวข่าวนายกสั่งลดราคาน้ำมันเอกนัทลุยไม่รอสิงคโปร์เอกชนปลื้มไทยช่วยไทยสุรศักดิ์ชูบิ๊กอีเวนต์บูมเศรษฐกิจอนุทินสั่งเอกนัทลดราคาน้ำมันค้าปลีกทันทีหลังราคาตลาดโลกลงเชื่อสินค้าทยอยปรับราคาลงตามค่ะ
2: ครับหลังจากนายเอกนัทได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนเมื่อเย็นวันนี้ครับที่ประชุมกบน.ก็มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลงทันทีโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรทำให้ดีเซลหมุนเร็ว B7 ครับมีราคาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยแก๊สโซฮอล์95ปรับลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งราคาขายปลีกน้ำมันอัตราใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรวดเร็วทันใจเอกนัทขานรับนายกทุบราคาเบนซินดีเซลทุกชนิดลง2.50 บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับ
1: กรณีที่มีรายงานข่าวตรวจพบนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คนหรือว่าคิดเป็นจำนวนมากถึง 33% นะคะซึ่งทางนายชุมพิษเตชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านค้าอย่างเร่งด่วนซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจง

ตัวเลขที่พบจำนวนมากในปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปีแรกที่ได้นำนวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอน

0: ประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสทจี้เลิกเปิบดิบกันพยาธิสสจโต้ไม่ระบาดใช้นวัตกรรมใหม่คัดนิสิตปี1มอดำขออภัยค่ะคัดนิสิตปี1มอดัง15นาทีรู้ผลได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยพยาธิใบไม้ในตับทานอาหารปรุงสุกรณรงค์ไม่ทานดิบหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเชื้อพยาธิกว่า 4,000 คนจากเปิบส้มตำปลาร้าดิบส่อลามป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสสจมคยันตัวเลขที่เจอไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกใช้นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพัฒนาโดยมคมาคัดกรองนิสิตใหม่สะดวกเพียง15นาทีรู้ผลขณะที่เจ้าของร้านส้มตำครวนอย่าโยนบาปลั่นใช้ปลาร้าปรุงสุกนับ10ถึง15ปีค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าคดีแอร์สาวนะครับพลตำรวจโทอาชญ์ยงไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบช.ปส.เปิดเผยผลหลังจากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อลุยขยายผลคดีเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกจับกุมนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเชิงลึกเพื่อแกะรอยเส้นทางลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นต้นตอใหญ่ของขบวนการสำหรับผู้ต้องหา2รายที่ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วนะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบางส่วนโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินรินผู้ติดต่อสั่งการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตำรวจกำลังเร่งพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นใครและเป็นคนไทยหรือต่างชาติยืนยันว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีในทุกระดับตั้งแต่ต้นทางชายแดนไปจนถึงปลายทางในต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะครับส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวของนางสาวมีนาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั้นโฆษกปปส.ระบุว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับดุลพินิจของอัยการของออสเตรเลียว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องซึ่งตรงกับวันที่สาวแอร์สาวไทยนะครับมีกำหนดจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงเมืองเมลเบิร์นในระหว่างนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดของไทยจะเร่งรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเพื่อใช้ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับล็อกเป้าตัวการใหญ่ปปส.แท็กทีม DSI บช.ปส.ขยายผลคดีแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนจ่อหมายจับ2บิ๊กล็อตฝั่งลาวสัปดาห์หน้าขณะที่เดลีนิวส์ครับพาดหัวชี้ชะตาแอร์มีนา14กันยายนขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นสปป.พาเคนายลงพื้นที่สแกนล่ายาเสพติดครับ
0: ขอปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะก็คงจะก็รักใครชอบใครก็คงจะนะสมหวังกันไปนะคะซึ่งสำหรับอาร์เจนตินาเนี่ยก็กงตายอย่างเหลือเชื่อค่ะรัว3ประตูท้ายเกมแซงดับอียิปต์3ประตูต่อ2ลิ้วรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะแล้วอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียค่ะคู่นี้นะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่แม่นเป้าค่ะดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะไปได้4ประตูต่อ3นะคะในตอนนี้ก็ได้ครบกันทั้งหมดแล้วนะคะ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ก็มีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสำนักการแพทย์แจ้ง14โรงพยาบาลระบบล่มสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดล่มชั่วคราวพร้อมกัน14แห่งเนื่องจากระบบคลาวด์ขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบนัดหมายและระบบจ่ายยาใช้งานไม่ได้ล่าสุดระดมทีมงานเร่งกู้ระบบตลอด24ชั่วโมงแล้วระหว่างนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยปรับมาใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษแทนเพื่อให้การรักษาไม่หยุดชะงักแต่อาจทำให้การบริการล่าช้ากว่าปกติโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบคือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลนคราภิบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุษราคำจิตการุณโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทางสำนักการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการเตรียมความพร้อม3ข้อดังนี้1นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาด้วยเพื่อความต่อเนื่องและปลอดภัยในการจ่ายยา2นำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตน3เพื่อเวลาในการรับบริการเพราะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังคงเปิดให้บริการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้านี้ราคาน้ำมันลดฮวบดีเซลเบนซินราคาไม่เกิน35บาทเมื่อวานนี้ประมาณ1ทุ่มกบน.แจ้งว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลงทุกชนิดโดยลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเช้าวันนี้เวลา 5:00 น.ทำให้ราคาน้ำมันเป็นดังนี้ดีเซล43บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์ E20 29บาท94สตางค์ E85 25บาท88สตางค์โซฮอล์91 34บาท57สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ B7 34บาท94สตางค์ B20 29บาท94สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: ต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรมควบคุมโรคเร่งสอบสวนโรคในพื้นที่มหาสารคามหลังตรวจพบพยาธิใบไม้ตับในนิสิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงวิธีมาตรฐานที่ใช้กันในระดับสากลในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับคือการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีตัวเต็มวัยของพยาธิอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีสำหรับการตรวจพบตัวเลขผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นโดย OVATK ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคัดกรองโดยใช้ปัสสาวะตรวจก็จะสามารถทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับการประสานพื้นที่เบื้องต้นได้ข้อมูลว่าเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกระหว่างกิจกรรมของนิสิตยังไม่พบนิสิตที่มีอาการป่วยอย่างไรก็ตามควรมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไปอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลในผู้ป่วยระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคมถึง7กรกฎาคมพบรายงานผู้ป่วยยืนยัน 2,656 รายกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด3ลำดับแรกคือกลุ่มอายุ 50-59 ปีกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 15-19 ปียังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตราคาหมูหน้าฟาร์มปรับเพิ่มอีก2บาทนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มประจำวันที่7กรกฎาคม2569มีการปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมโดยการปรับราคาครั้งนี้มีผลการซื้อขายทำให้มีการซื้อขายสุกรล็อตใหญ่หรือการค้าส่งเป็นหลักแต่ราคาสุกรปัจจุบันยังไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งหมดจึงยังมีโอกาสปรับตัวได้ตามกลไกตลาดหากอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายสำคัญคือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ปัจจุบันตลาดสุกรยังเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินจากกำลังที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ขณะเดียวกันยังมีเนื้อสุกรและสต็อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดเมื่อราคาสุกรปรับเพิ่มสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นจะทยอยนำสินค้าออกมาจำหน่ายก่อนกลับไปซื้อเก็บสต็อกใหม่เมื่อราคาปรับลดลงส่งผลให้กลไกตลาดบิดเบือนและราคาสุกรขยับขึ้นได้ยากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีดับบิวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิว13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิวก่อนการลงทุน
4: จนปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะจนปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ

0: Tech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลเช่นเคยนะครับในเจาะลึกประเด็นร้อนสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ้าวพิษนรกชนะเลยนะ
2: ผมสารภาพนะว่าจริงๆผมไม่ได้ดูนะเมื่อคืนแต่เห็นเพื่อนพิมพ์ใน Facebook ตอนจบครึ่งแรกว่าโอ้แย่แล้วเล่นไม่ดีเลย 1-0ผมลืมไปด้วยซ้ำนะว่ามีบอลโลกเมื่อคืนก็เลยนั่งเปิดดูซะหน่อยเปิดแบบไม่สนใจฮะจนอาร์เจนตินาโดนนำ
1: 2-0
2: ก็เลยมาตั้งใจดูโอ้โหเกมเมื่อคืนดราม่ามาก
1: ครับก็ไล่ตีเสมอมาได้แล้วก็มาแซงชนะนาทีบาปฟุตบอลโลกหลายคู่นะมันมาพลิกกันตอนหรือว่ามาเปลี่ยนสถานการณ์กันตอนไอ้ช่วงต่อเวลาหรือว่าต่อเวลา90นาทีนะซึ่งมันแก้ตัวไม่ได้ทำเกิดอะไรขึ้นที่เรียกนาทีบาปหลายคู่เลยผมดูแล้วอ
2: าจารย์ปีนาก็ตั้งแต่รอบที่แล้วที่เจอเคปปวดนะครับ
1: ก็ชนะมาแบบวิดกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็รอบนี
2: ้นี่ก็ผ่านไปแล้วฮะ16ทีมเหลือรอบ8ทีมสุดท้าย
1: เหลือ8ทีม
2: ก็ได้พักกัน2คืนนะคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่สิได้พักคืนเดียวเพราะว่าถ้าเป็นตามเวลาไทยเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เตะคืนวันพฤหัสเข้าเช้าวันศุกร์ตีสามก็จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยครับ
1: ก็คือคืนนี้ไม่มี
2: ครับได้พักคืนเดียว
1: ไปมีคืนวันพฤหัสซึ่งก็
2: ใช่ครับ
1: ถ้าตามเวลาที่เขาบรรจุในของเราก็เป็นช้าเป็นล่วงเข้าวันที่10แล้ว
2: ใช่ครับ
1: นะก็จับคู่รอบ8ทีมนะ4คู่ได้ครบแล้วเมื่อคืน
2: ครับ
1: คู่หลังก็ดวลกันถึงจุดโทษนะสวิสก็ชนะโคลัมเบียไป
2: ครับ
1: มีบางคนเขาบอกว่าเขาคิดว่าทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยต้องมีนักเตะลิเวอร์พูลก็โคลัมเบียก็อดีตลิเวอร์พูลก็ไปแล
2: ้
1: วอะไรนะที่เป็นอดีตลิเวอร์พูลดังๆอ่ะ
2: ที่ตอนนี้อยู่บาเยิร์นมิวนิกนะ
1: ใช่ใช
2: ่ครับ
1: อะไรนะจำไม่ได้แ
2: ล้ว
1: ดาดิอาสลุยดิอาสครับก็อันนี้ก็เรื่องฟุตบอลโลกนะครับเช้านี้ก็มีข่าวดีเรื่องราคาน้ำมันนะคุณเอกพรประกาศตั้งแต่เมื่อคืนต

0: นช่วงประมาณสักทุ่มครึ่ง
1: ทุ่มหนึ่งนะ
0: ทุ่มหนึ่ง
1: ทุ่มหนึ่ง
0: จ้านะครับก็คือมีการปรับลดราคาลงแล้วมีผลเมื่อตีห้าที่ผ่านมาอย่างบางจากปตท.เนี่ยเขาปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลงลิตรละ2.51 บาทนะครับส่วนดีเซลเนี่ยลดลง2.56 บาทลงมากกว่าด้วยนะเบนซินแก๊สโซฮอล2.51 บาทดีเซล2.56 บาทต่อลิตรซึ่งถ้าดูราคาเขตกรุงเทพนะซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นเนี่ยแก๊สโซฮอล95จะลงมาเหลือ34.94 บาทแก๊สโซฮอล91ก็34.57 บาท E20 นี่ต่ำกว่า30นะครับ E20 29.94 บาทแก๊สโซฮอล E85 ก็28.39 บาทส่วนเบนซิน95 43.93 บาทในขณะที่ดีเซลที่ใช้กันโดยทั่วไปนะดีเซล B7 เนี่ยก็ลงมาอยู่ที่34.94 บาทส่วน B20 ก็29.94 บาทนะครับนี่คือาการประกาศเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้มีผลเช้าวันนี้ซึ่งก อย่างที่ทราบกันครับเป็นการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีสั่งไปที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้เรียกคุณเอกนัทมาให้ไปสั่งให้ไปดำเนินการลดราคาน้ำมันลงเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยลงมาตอนขึ้นเราขอประชาชนเพราะฉะนั้นตอนลงเนี่ยไม่ต้องไปขอเราลงเลย
1: ไอ้ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือไอ้ตัวเลขทั้งเพิ่มทั้งลดของอัตรานำเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยแหละเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเห็นรายละเอียดก็ใส่เพิ่มเติมมาแล้วเมื่อคืนพยายามหาอ่านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ยังหาไม่เจอเพิ่งมาเจอเช้าวันนี้นะครับก็คือจากที่ลดทั้งราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลที่ประกาศเมื่อคืนมีผลวันนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดมาครับว่าในส่วนของน้ำมันดีเซลนะครับดีเซลอันนี้ดีเซลล้วนนะก็มีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วฮะ2.71 บาทเป็นชดเชย2.90 บาทจากที่ชดเชยน้อยนะกลายเป็นชดเชยเยอะ
0: ครับ
1: นะครับดีเซล B20 เพิ่มการชดเชย2.67กลายเป็นชดเชย8.46 บาทส่วนดีเซลพรีเมียมในอันนี้นะจัดเก็บ1.50 บาทคงเดิมส่วนกลุ่มเบนซินนะเบนซินล้วนเนี่ยลดการจัดเก็บ2.05 บาทเป็นจัดเก็บ7.99 บาทต่อลิตรโซฮอล95ลดการจัดเก็บ2.07 บาทนะเป็นจัดเก็บ42 สตางค์โซฮอล91ลดจัดเก็บ2.07 บาทเหมือนกันเป็นจัดเก็บ42 สตางค์ E20 อันนี้เพิ่ม2.10 บาทเป็นชดเชย3.71 บาทต่อลิตร E85 เพิ่มการชดเชย2.27 บาทเป็นชดเชย4.65 บาทต่อลิตรคือเท่าที่ดูเนี่ยนะครับมันก็มีการเพิ่มลดในอัตรากองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ไปถัวกันนะเพราะว่ามันมีการเพิ่มในส่วนของการอุดหนุนบางไอเท
0: ม
1: แล้วก็ไปลดบางอันนะครับ
0: ลดการเก็บเงินของกองทุนลง
1: แต่บางอันเนี่ยมันบางอันเนี่ยมันโอ้โหชดเชย8 บาทกว่าเลยนะ
0: อย่าง
1: B20 โอ้โหชดเชยเยอะมาก
0: เพิ่ม5.79 บาทกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องชดเชยลิตรละ8.46 บาท เพื่อที่จะให้ขาย

0: ต่ำกว่า30 บาท B20
1: จ่ายกัน
0: ผมเห็นคุณกรณ์จาติกาวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กนะอ่านเนื้อหาโดยรวมแล้วคุณกรณ์เขาก็วิจารณ์แบบนิ่มๆถ้าจะเอาเผ็ดร้อนก็ต้องเป็นคุณรสนาร
1: สนาน
0: ะคุณรสนานี่วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนเลยคุณกรณ์วิจารณ์อย่างนิ่มๆว่าอย่างนี้นะในเฟซบุ๊กที่โพสต์เนี่ยตอนเช้านายกสั่งการรัฐมนตรีพลังงานให้ลดราคาน้ำมันหมายถึงเช้าเมื่อวานนะตกเย็นมีประกาศลดราคาน้ำมันพรุ่งนี้เช้าทันทีก็คือหมายถึงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ที่ลดไม่ได้มาจากการปรับสูตรการคำนวณราคาให้เป็นธรรมมากขึ้นในเล็บเหมือนที่พูดไว้เป็นเดือนแล้วว่าจะทำและไม่ได้มาจากการลดภาระภาษีให้ประชาชนแต่มาจากการใช้เงินประชาชนเองผ่านกองทุนน้ำมันที่วันนี้มีหนี้รวมกว่า 57,000 ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้ที่ประชาชนต้องเป็นคนจ่ายคืนเองโดยตรงโดยกลุ่มดีเซลต้องใช้เงินกองทุนไปชดเชยเพิ่มในวงเล็บ B7 เพิ่มจาก19สตางค์ต่อลิตรเป็น2.90 บาทต่อลิตร B20 เพิ่มจาก5.79 บาทต่อลิตรเป็น8.46 บาทต่อลิตรอันนี้เพิ่มการชดเชยให้กลุ่มเบนซินโซฮอลลดการเก็บเงินเข้ากองทุนลงเช่นโซฮอล95-91ลดส่งเข้ากองทุนเหลือ42 สตางค์จากที่เคยเก็บ2.49 บาทปัจจุบันกองทุนน้ำมันอยู่ในภาวะติดลบสะสมทะลุ 57,000 ล้านบาทจากการตึงราคาในรอบก่อนก็คือช่วงที่มีสถานการณ์การสู้รบนะครับซึ่งนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้เวลาราคาน้ำมันโลกขาลงคนไทยถึงไม่ได้ใช้น้ำมันถูกทันทีเพราะเราต้องส่งเงินไปใช้หนี้เก่าให้กองทุนท่านรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงกับผมว่าแสดงว่าเมื่อคืนนี้คุณกรก็คงโทรคุยคุณขิงด้วยนะแต่ว่าก็ประชาธิปัตย์เก่าคุณขิงเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงกับผมว่ามีมาตรการคู่ขนานนะคือการเจรจาส่วนลดค่าการกลั่นหรือดิสเคาท์ที่เคยเก็บแล้วเว้นไปซึ่งจะประกาศในราชกิจจาพรุ่งนี้โดยจะมีเงินก้อนจากโรงกลั่นเข้ามาลดภาระพึ่งพาการใช้กองทุนน้ำมันตรงนี้ผมถือว่าดีนะแต่ยังเป็นการบริหารที่ยังเป็นการแก้หน้างานในเว็บโดยการอาศัยพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันพุทธศักราช2516มากกว่าที่จะมีการปฏิรูปที่จะมีผลที่ยั่งยืนเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและโปร่งใสมากกว่านี้ก็คือคุณกิ่งเขาบอกว่าเอาละก็กบน.เมื่อคืนนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเขาก็มีมติอะไรที่ชดเชยก็ชดเชยเพิ่มอะไรที่เก็บเงินเข้ากองทุนก็ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนเหลือเงินก็เอาไปคืนให้กับประชาชนในราคาขายปลีกไปลดราคาไปแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปหั่นไอ้ค่าอะไรนะค่าการกันได้มาเนี่ยก็จะส่งเข้าไปในกองทุนไปลดการขาดทุนของกองทุนลง
1: ครับ
0: แต่ว่างั้นนะเขาอธิบายเนี่ยเพราะว่าติดลบ 57,000 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาคำนวณวันที่มีการปรับตัวเลขอะไรเรื่องของการชดเชยเพิ่มในน้ำมันดีเซลก็ดีหรือว่าลดการอุดหนุนแก๊สโซฮอล์9195อะไรเงี้ยนะหรือว่าเพิ่มการอุดหนุนนิดหน่อยให้กับE85 E20 ไปแล้วเนี่ยนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีก200ล้านต่อวันนะ
1: ใช่ครับ
0: การตัดสินใจเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยที่มีผลทำให้ลดราคาตั้งแต่ที่5เนี่ยกองทุนต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่มวันละ200ผมจำตัวเลขเดิมไม่ได้แต่จำตัวเลขเดิมได้ว่าน่าจะเหลือแค่วันละ30-40ล้านแล้วนะ
1: คร
0: ับก็เท่ากับว่าตอนนี้เพิ่มไปขึ้นใหม่เป็น200กว่าล้านต่อวันที่ต้องจ่ายออกไปครับ
1: ครับคือไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เรื่องน้ำมันเนี่ยสำหรับผมนะมันมีคำถามมา2

0: 2ข้อข้อแรกก็คือโอ้ท่านนายกไม่สั่งนี่จะไม่มีการขยับเลยคือมันเหมือนกับไม่มีคำขาดไม่มีการสั่งการจากนายกแบบขึงขังจริงจังเนี่ยก็นิ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้ในมุมของคนใช้น้ำมันนะฮะเอาถ้าทำได้นี่คือมันแนวว่าก็ทำได้นี่นะกับอีกหนึ่งคำถามนะมันอาจจะย้อนแย้งกับคำถามแรกนิดหนึ่งแต่คำถามสองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออแต่ไอ้ที่ลดเนี่ยถ้าเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็เหมือนกับที่คุณกรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นฟิลเป็นประเด็นอารมณ
1: ์
0: ก็กระเป๋าเรานั่นแหละก็เป็นเงินจากกองทุนน้ำมันเอากระเป๋าซ้ายมาควักเอามาใส่กระเป๋าขวาทำให้ดูเฮ้ยมีเงินเหลือเยอะขึ้นอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเงินอีกกระเป๋านึงที
1: ่
0: เดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็ต้องมาชดเชยก
1: ็
0: ต้องมาใช้มันคืนชดเชยคืนมันนั่นแหละกลับไป มันก็เลยแบบเอ๊ะจากที่เคยบอกว่าจะมีการปรับโครงสร้างเนี่ยคือจริงๆแต่ผมก็พูดตรงๆนะมันก็ไม่ใช่คุณเอกนัทคนเดียวอะก็ไล่มาตั้งแต่คุณพีรพันธ์อะไรมาทั้งหลายแหล่ก็หาเสียงเอาไว้ก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับ
1: อ
0: ย่างคราวนี้คุณผิงก็เพิ่งจะพูดในสภาเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: จนคนเขาก็แซวกันเนี่ยฮะที่ว่าไอ้สุดซอยออกกลางซอยเจอที่โก๋ก็ถอยออกมาแล้วที่เขาแซวกันตั้งแต่เดือนก่อน
1: นะจริงๆมีคนก็บอกว่าอย่างคุณเอกพรว่านะเออท่านนายกไม่สั่งจะได้ลบไหมเนี่ยม
0: ี
1: คนบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรตติ้งไม่ตกนายกจะสั่งไหมเนี่ยยอมจะดูนะเออ
0: จริง
1: ผลพวงมันเรตติ้งตกต้องหาคะแนนนิยมเพิ่มหรือเปล่ามีคนก็วิจารณ์ถึงขั้นนั้นมากคุณรสนาเนี่ยบอกว่าการลดราคาน้ำมันคราวนี้คือการใช้อัดยายมาซื้อขนมยายนั่นเองถ้าจะกล่าวให้แรงกว่านี้ก็คือเป็นการแร่เนื้อเถือหนังประชาชนที่ว่าแร่เนื้อเถือหนังประชาชนเพราะการเพิ่มการชดเชยน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินคือการเพิ่มหนี้ให้กองทุนน้ำมันซึ่งเป็นภาระหนี้ที่ประชาชนต้องจ่ายคืนเองล้วนส่วนเบนซินที่ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็คือการขายเนื้อของประชาชนที่กองทุนน้ำมันอมไว้เช่นกันการลดราคาด้วยการเพิ่มการชดเชยกองทุนน้ำมันดีเซล B7 B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นการเพิ่มหนี้ให้ประชาชนในกองทุนน้ำมันอีกประมาณ200ล้านบาทต่อวันเป็นสิ่งที่แน่ชัดว่ารัฐบาลไม่แตะกำไรกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและรวมหัวกินโต๊ะประชาชนโดยไม่ยอมลดราคาสรรพสามิตของกระทรวงการคลังแม้แต่สลึงเดียวแต่เล่นปาหี่แหกตาประชาชนลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแต่สร้างหนี้เพิ่มในกองทุนน้ำมันเพียงแต่คราวนี้ไม่เนียนเพราะประชาชนเข้าใจมากขึ้นแล้วรัฐบาลจะได้ก้อนอิฐหรือตุ๊กตาทองก็รอดูกันต่อไปนะแต่พอมีหวังไหมที่หวังให้รัฐบาลกลับตัวกลับใจเสียใหม่หันมารับใช้ประชาชนที่เลือกพวกคุณมากำกับดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจตัวจริงของประเทศไทยอันนี้ก็จะออกมาแนวหนักหน่วงหน่อยนะซัดด้วยหมัดอัปคัตที่หนักหน่วงหน่อย
0: ผมไปดูรายละเอียดที่คุณรสนาพูดเนี่ยหลักๆเนี่ยเธอพูดอยู่2ประเด็นนะเธอบอกว่าเรื่องของค่าการกลั่นเนี่ยไม่แตะเลยนะบอกว่าค่าการกลั่นณเมื่อวาน7กรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่6บาท18สตางค์นะต่อลิตรทั้งนั้นที่ภาคประชาชนเนี่ยเขาเสนอให้คุมเพดานค่าการกลั่นไว้ที่7เหรียญต่อบาร์เรลหรือว่าบาท40สตางค์ต่อลิตรอยากให้อยู่ที่บาทกว่าแต่ยังอยู่ที่6บาทกว่านะครับเมื่อหักค่าขนส่งทิปออกไปจากค่าการกลั่นก็ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานถึงเกือบ5บาทกับอีกข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่กล้าแตะค่าการตลาดที่อดีตรัฐมนตรีพลังงานคนที่เป็นอดีต CEO บริษัทพลังงานในฐานะประธานของกบง.ได้ออกมติกบง.ไปเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงก่อนยุบสภาให้ใช้ค่าการตลาดน้ำมันทุกชนิดที่2บาท45สตางค์ต่อลิตรแต่ภาคประชาชนคัดค้านแต่ตอนนั้นกบง.ก็ยังไม่สามารถควบคุมผู้ประกอบการในการคิดค่าการตลาดที่กบง.กำหนดเอาไว้ที่ในวันที่7

0: กรกฎาคมก็คือ3บาท60สตางค์ต่อลิตรอ่ะทำให้มันสูงถึง3บาท60สตางค์ต่อลิตร
1: ต้องอยู่ที่2บาท45
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าคุณวัฒนาก็บอกว่าจริงๆก็ยัง3บาท60อยู
0: ่ใช่ครับแต่คุณวัฒนาก็ใช้คำแรงอ
1: ่
0: ะเคยใช้กันโอ้โหนะแหกตาแหกตาประชาชนอะไรอย่างเง
1: ี้ยเดี๋ยวคุณโจมนธานีเขาคงจะอ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะคุณโจเขาจะประกบคู่ใครซัดตัวคุณวัฒนาอยู่
0: อันนี้นางแบบน้ำเงินนะเริ่มตายร่างเป็นนางแบบตัวจริงนาง
1: แบบแต่ว่าที่คุณรสนาเขาบอกว่าหนึ่งไม่กล้าแตะค่าการกลั่นอันนี้ก็โอเคเพราะว่าคุณขิงเขาไม่ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับคุณรสนาแต่ว่าคุณกรเขาได้เขาบอกว่าคุณขิงเขายกหูมาคุยด้วยคุณขิงเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เขาจะสรุปเขาจะหันเรื่องค่าการกลั่นเพียงแต่ว่าหันได้เงินมาก้อนเท่าไหร่เนี่ยเขาจะส่งเข้าไปลดภาระกองทุนโดยตรงเพราะราคาน้ำมันมันลดไปแล้วไงราคาน้ำมันมันลดไปแล้วเนี่ยแล้วก็คงจะ2บาทกว่านี่คงจะตึงไประยะหนึ่งอ่ะเพราะลดลงค่อนข้างแรง
0: นะ
1: ครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะต้องเรียนว่าจังหวะของการสั่งการท่านนายกเมื่อวานการน้อมรับไปปฏิบัติของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วก็การเรียกประชุม2คณะกรรมการทั้งกบน.กบง.แล้วก็มีมติไอ้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มการชดเชยอะไรอุตลุดไปหมดแล้วก็มีผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงมาทั้งเบนซินแก๊สโซฮอล์เนี่ย2บาทกว่าเนี่ยนะมีผลเช้าวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นจังหวะนรกนะ
0: ครับ
1: เพราะในขณะที่ตลาดโลกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันพร้อมกันกับราคาน้ำมันของเราที่ลงมาเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของการที่อิหร่านไปยิงถล่มเรือสินค้าสองลำ
0: ใช่เมื่อวันเสาร์มั้งวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย
1: ์แล้วก็สหรัฐก็ตอบโต้นะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเมื่อคืนมีรายงานข่าวว่าสหรัฐมีการยิงตอบโต้แล้วก็ประกาศที่จะยกเลิกการอนุญาตให้ขายน้ำมันของอิหร่านทำให้สถานการณ์มันก็กลับมาตึงเครียดราคาน้ำมันก็ขึ้นไปทันทีเมื่อวานเนี้ยประมาณ 3% นะครับก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่70.44 เซนต์ไอ้เบรนท์นี่ไปอยู่ที่74.16 เซนต์นะขึ้น2.17 เซนต์เมื่อคืนนี้ส่วน WTI ก็ขึ้น1.89ไปอยู่ที่ 70.44 และดูราคาล่าสุดการซื้อขายนอกตลาดเนี่ย WTI เนี่ยขึ้นต่อไปจนกระทั่งเป็น71.84ละขึ้นอีกเหรียญ 40ส่วนเบรนท์เนี่ยขึ้นอีกเหรียญ 35ครับตอนนี้ไปอยู่ที่75.51เป็นจังหวะนรกของแท้เลยเพราะราคาตลาดโลกวิ่งสวนการลดลงของราคาน้ำมันของเราอย่างรุนแรง
0: พูดง่ายๆพูดง่ายๆตอนเขาลดเราไม่ลดตอนเขาขึ้นเราดันลด
1: จังหวะนรกจริงๆไม่รู้จะทำให้สามารถที่จะทนราคานี้ไปได้นานแค่ไหนนะพอราคาน้ำมันตลาดโลกถ้ามันไม่กลับลงมาอย่างรวดเร็วนะซึ่งถ้ากลับลงมาอย่างรวดเร็วได้ก็หมายถึงสถานการณ์มันต้อง
0: ผ่อนคลาย
1: ลงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่มันจะผ่อนคลายลงนะครับ
0: เพราะว่าตอนถ้าเกิดสมมติเขาลดเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆทยอยลดตามลงตามเนี่ยโอเคมันก็คงอยู่ในระดับเดียวกันแต่พอมันสวนทางแล้วมันฉีกเนี่ยก็แปลว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยก็จะต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมจากที่ควรจะเป็น
1: ใช่
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook

0: Facebook ขอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีความคืบหน้าอยู่พอสมควรนะครับก็คือเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปสัมภาษณ์สื่อนะที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่ามาร่วมประชุมครม.คุณอะไรนะคุณอะไรเลียงประสิทธิ
3: ์วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
2: ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าได้มีการตรวจไอ้เรื่องของคะแนนสอบนะโดยผลการประกาศคะแนนกับไอ้ใบไอ้ที่เป็นใบไอ้ทำข้อสอบเนี่ยเอามาเทียบกันดูก็พบว่ามันมีไอ้คะแนนที่มันเพี้ยนไปจาก 15,000 คนที่ตรวจเนี่ยพบว่ามันมีประมาณ 5,000
3: ครับใช่ฮะ
2: นะ
3: 15,000 โกง 5,000ก็เท่ากับว่าไอ้ข้าราชการล็อกเนี่ยที่ตรวจไป 15,000 คนเนี่ย1ใน3คือโกงถูกไหม
2: ครับ
3: มันก็น่าตกใจมาก 15,000 คนพบว่าคะแนนผิดปกติเชื่อว่าจะโกงเนี่ยตั้ง 5,000 โอ้โห
2: ครับ
3: หนักมากใช่ครับ
2: ตอนนี้จากนี้ถามว่าเราจะทำอย่างไรทางคุณวรสิทธิ์บอกว่าก็จะเอาผลของการตรวจสอบเนี่ยซึ่งน่าจะดำเนินการภายใต้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งแต่งตั้งนะซึ่งมีผลที่ทำให้สอบพบว่ามีข้าราชการ5คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขคะแนนเนี่ยแล้วตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอนุว่าไปอันนี้การตรวจสอบอันนี้ก็เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้แต่คณะกรรมการชุดนี้ไม่สามารถไปดำเนินการอะไรได้ลงโทษอะไรได้ก็คุณวรสิทธิ์บอกว่าก็จะส่งผลการตรวจสอบตรงเนี้ยหนึ่งก็ส่งไปให้กับคณะกรรมการชุดของนายกตั้งที่มีคุณประกรณ์นิมประพันธ์เป็นประธานสองก็จะส่งไปให้ตำรวจปปปกองบังคับการปปปเพื่อไปดำเนินคดีความผิดทางอาญา3ก็จะส่งไปให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องกระบวนการสอบคัดเลือกข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ไปดำเนินการมีคำสั่งให้ออกจากราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการชุดนี้เขาจะดำเนินการเห็นเขาบอกว่าจะดำเนินการ3ทางอย่างนี้นะแต่นายกก็บอกว่าก็ถ้าไปกระบวนการอะไรต่างๆถ้ามันช้ามันอะไรเช่นว่าต้องไปรอปปช.อะไรเงี้ยมันก็อาจจะให้เดี๋ยวจะดูว่าปลัดมหาดไทยเนี่ยซึ่งกำกับดูแลอยู่เนี่ยมีอำนาจที่จะสั่งการไหมเพราะว่านายกอยากจะเห็นการเอาคนเหล่านี้ออกจากราชการทันทีก็ให้สัมภาษณ์แล้วสั่งงั้นก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วยังไงแล้วในท้ายที่สุดจะดำเนินการยังไงจากนี้ไป
1: ครับก็ตอนนี้เนี่ยคนก็พยายามดูไอ้เรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะไอ้นอกเหนือจาก5คนเนี่ยจะมีใครคนอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมก็เห็นความเห็นคุณเทพไทยนะคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับก็โพสเฟซบุ๊กเนี่ยบอกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นดูแล้วมันโกงเป็นร้อยไม่ใช่แค่5คนบอกว่าการตั้งคุณประกรณ์เนี่ยมาเป็นประธานกรรมการสอบสวนการทุจริตเนี่ยนะครับโดยกำหนด30วันแล้วก็รายงานผลทุก10วันต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งอาจไม่ถูกใจคนไทยแต่ที่ต้องรอดูผลสอบครั้งนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจังหรือเปล่าแต่เมื่อคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ออกมาให้ข่าวว่าตอนนี้นำรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุ 15,000 คนไปตรวจสอบนะจึงเห็นว่าการตรวจสอบของมหาดไทยที่ออกมายืนยันว่ามาถูกทางแล้วและจะทราบผลในเบื้องต้นมีผู้เข้าข่ายการทุจริตกี่คนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคำตอบให้กับสังคมว่าคนที่ได้รับการบรรจุผ่านการสอบโดยทุจริตโดยสุจริตเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองจากกระทรวงมหาดไทยคือคุณเทพไทยเนี่ยพยายามจะบอกว่าอยากจะให้ขยายผลนะฮะขยายผลไม่ใช่แค่ว่าตั้งว่าผิด5คนแล้วก็ยืนเอาไว้แบบนั้นมันต้องขยายผลทั้งนายหน้าผู้รับเงินนะครับแล้วก็ไล่เส้นเงินไปพอเจอต้นตอเนี่ยก็ควรจะต้องเอาผิดนะมากกว่านี้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่า5คนนี้เนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในภาพรวมเนี่ยโอ้มีระดับอธิบดีเลยนะแต่หลายๆคนเขาไม่ค่อยเชื่อไงว่ามันจะจบแค่ระดับอธิบดี
0: ครับอธิบดีตอนนี้โดนแค่หนึ่งคนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้ให้ติดตามดูนะครับวันนี้วันที่วันพุธที่8เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ว่าวันนี้ปปช.จะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดใหญ่โดยยืนยันว่าจำนวนผู้ถูกไต่สวนในรอบแรกมีมากกว่า5รายแน่นอนและมีแนวโน้มโยงใยไปถึงข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดีจำนวน3รายทั้งนี้ปปช.ได้วางกรอบการไต่สวนออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่1ประเด็น TOR จะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบในห้วงเวลานั้นๆ2ประเด็นการแก้คะแนนสอบตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบทั้งหมด3ประเด็นเส้นทางเส้นการเงินเส้นทางการเงินตรวจสอบเชิงลึกหลายระดับตั้งแต่เงินที่ผู้สอบจ่ายให้กลุ่มนายหน้าการส่งต่อเงินและการจัดหาโควต้าสำหรับกรณีที่มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการมหาดไทยไปก่อนหน้านี้จำนวน5รายเลขาธิการปปช.ยืนยันว่าไม่ใช่การล้มมวยหรือช่วยเหลือพวกพ้องแต่เป็นการดำเนินการตามพยานหลักฐานเบื้องต้นในขณะนั้นซึ่งหากปปช.มีการไต่สวนเพิ่มเติมทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมขยายผลการสอบสวนไปยังบุคคลอื่นต่อไปเรื่องนี้จึงยังไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ข้อมูลเชิงลึกจากปปช.ระบุว่าปัจจุบันยังมีข้าราชการหรือผู้ต้องสงสัยรายใดหลบหนีออกนอกประเทศยังไม่มีนะข้าราชการหรือผู้ต้องสงสั

0: ไหนรายใดหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากชุดปฏิบัติการพิเศษปปช.ได้เข้าควบคุมและล็อกความเคลื่อนไหวทั้งตัวบุคคลและเส้นทางการเงินไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินก่อนกระบวนการชี้มูลความผิดจะเริ่มขึ้นก็เดี๋ยววันนี้ติดตามดูนะครับก็กระบวนการก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างตามข้อกฎหมายก็คือถ้าเตรียมตั้งคณะไต่สวนก็หมายถึงว่าเริ่มเหมือนกับตำรวจเริ่มสอบพยานครับแล้วก็นำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาต่อมาครับ
1: ก็เห็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนายกเนี่ยก็จะระงับเรื่องของเงินเดือนของ 5,000 คนที่พบว่าอาจจะมีการทุจริตการสอบเข้ามาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าย้ำนะว่ารัฐบาลไม่ได้โกงนะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการโกง
0: เป็นเรื่องข้าราชการ
1: พวกนี้อาศัยช่องโหว่แล้วก็นะใช้วิธีการในการทำวิธีใดก็ตามให้ได้เข้ามาเนี่ยก็ต้องโดนกำจัดออกไปนะครับก็บอกใครผิดก็มีกระบวนการอยู่นะไม่ต้องรอศาลเพื่อที่ดำเนินการได้ก็จัดหาจัดการบริหารจัดการภายในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกก็ต้องยกเลิกไปนี
0: ่
1: ท่านก็ว่าอย่างนี้ก็เบื้องต้นจะระงับเงินเดือนก่อนซึ่งไม่รู้ว่าในแง่ความเป็นจริงมันทำได้หรือเปล่านะนี่ผมไม่ทราบจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ๆไประงับเงินเดือนเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เขาจะฟ้องกลับหรือเปล่านะเพราะกระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นอันนี้มันจะสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะปกติกระบวนการของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าโอเคเมื่อมันถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นจุดที่ปปช.สั่งฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันถึงจะค่อยระงับส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหรือบางทีเนี่ยมันจ่ายไปก่อนด้วยซ้ำแล้วค่อยเรียกคืนที่เห็นในหลายๆกรณีนะไม่รู้เหมือนกันว่ากรณีนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่าคือถ้าทำได้ก็ดีนะถ้าทำได้ก็ดีถ้ามันระงับไปได้ก่อน
0: คือนายกเขาในฐานะที่เขาเป็นนักการเมืองแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยก็คงจะรู้ว่าคนก็คงอยากจะเห็นการดำเนินการที่รวดเร็วนะเอาคนผิดมาลงโทษโดยเร็วเพราะว่าเรื่องมันก็ข้อมูลในส่วนของทางในทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการดำเนินการตามกระบวนการของหน่วยต่างๆเช่นองค์กรอิสระหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนอะไรเนี่ยนะข้อมูลไปเร็วกว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาติดตามเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเห็นไอ้คนที่ทุจริตอะไรมันเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยมันยังไม่สามารถไปถึงตรงนั้นแต่นายกเนี่ยเขาก็คงอยากจะทำให้มันเร็วขึ้นผมดูนะในความตั้งใจของเขาเนี่ยคงอยากจะทำให้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะติดเรื่องข้อกฎหมายหรือติดด้วยข้ออะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ข้อกฎหมายอย่างเดียวอย่าจะติดด้วยข้ออื่นๆนะฮะแต่ว่าผมเห็นบทความของคุณประสงค์เขาเองนะใน Next News นะเขาก็ยังเขียนทำนองนี้เลยนะใครคือจอมบงการเครื่องหมายคำถามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นใต้จมูกอนุทินชาญวีรกูล
1: ครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าไอ้อย่างภาพที่ไปเจอจุดที่แก้ข้อสอบที่นนทบุรีมีผู้ที่เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหลายคนเนี่ยท่านใช้คำว่านิ่มเข้าข่ายซ่องโจรเลยนะคือทำเป็นกระบวนการนะคนนี้จัดการเอาข้อสอบมาคนนี้ฝ่ายแก้เสร็จอัพโหลดเข้าระบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นซ่องโจรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงขั้นแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้ได้ไหมเหมือนโกงสวฮะเหมือนเรื่องสวที่ตอนนั้นพยายามจะเอาผิดกันว่าอันนี้เข้าข่ายซ่องโจรซึ่งผมก็มองว่าอันนี้ชัดกว่าอีกถ้าถามผมนะอันนี้ชัดกว่าอีกมีรูปแบบกระบวนการที่มีการวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำเผลอๆบางคนมองกันไปถึงขั้นว่า TO ตั้งแต่ TOR เลยด้วยซ้ำอ่ะคือถ้ามันเป็นแบบนั้นมันแปลว่ามันเป็นขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะ
0: ครับ

0: ก็ควรจะใช้เรื่องซ่องโจร นี้มาจับมาดูแลหรือเปล่าDSI จะได้ดูต่อหรือยังไง
1: ครับครับ
0: ครับ
1: คุณประสงค์เนี่ยเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ชัดว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตลอดระยะเวลากว่า3ปียกเว้นช่วงที่ถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อไทยเพียงไม่กี่เดือนแม้จะไม่มีพยานหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่านายอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตสอบครั้งนี้แต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ได้อย่างไรต้องดูว่านายอนุทินจะมีฝีมือในการกระชากหน้ากากจอมบงการที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทุจริตสอบครั้งนี้ออกมาได้หรือไม่และก็ทำไมจนบัดนี้ยังไม่มีการติดตามตัวหรือจับกลุ่มตัวนายพิชิตสุภาวินีทั้งพรมเจ้าของบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงถึงจอมบงการได้หรือมีใครต้องการตัดตอนเพื่อให้จอมบงการรอดพ้นจากคดีนี้อันนี้เขาตั้งเป็นประเด็นคำถามนะเพราะว่าที่เข้าไปมันไม่ใช่มีเฉพาะของปปช.นะตำรวจก็เข้าไปปปช.อาจจะเป็นเขาบอกว่าเขาต้องเป็นระบบไต่สวนอะไรต่างๆเขาต้องตั้งคณะไต่สวนมาไต่สวนดูแล้วว่ามีใครบ้างที่ต้องเรียกมาชี้แจงมาสอบสวนอะไรต่างๆแล้วจึงเดี๋ยวจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จท่านก็จะต้องมาชี้แจงรอบหนึ่งแล้วจึงจะส่งไปถึงที่สรุปว่าจะส่งไปให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลความผิดหรือไม่ถ้าชี้มูลความผิดท่านก็ไปศาลส่งอัยการไปศาลถ้าไม่ชี้มูลความผิดก็จบกัน
0: ครับบางคนก็เลยบอกแล้วว่าหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งให้ปปป.ทำไปมันจะเร็วกว่าหรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็มีช่องทางที่ปปป.เขาจะทำได้
1: ใช
0: ่บอกว่าแล้วยิ่งโอ้โหข้อสอบที่ 15,000 คนเจอโกง 5,000 เนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยหรือถ้าเกิดจะต้องไปไล่ย้อนดูข้อสอบหรือไล่สอบทุกคนที่สอบเนี่ยมันจะใช้เวลากันขนาดไหนหมายถึงถ้ามองแบบแง่ร้ายนะว่ามีการดึงเวลากันเนี่ยกว่าจะสอบกว่าจะไล่ดูหลักฐานให้ครอบคลุมแต่ถ้าเป็นปปป.หรือเป็นตำรวจเนี่ยมันกล่าวหาได้เลยแจ้งไปเลยแล้วก็ไปว่ากันทำสำนวนชงไปแล้วก็ไปว่ากันในศาลมันจะเร็วกว่าไหมมันก็ว่ากันไปแบบนี
1: ้ครับครับแต่ว่าว่านะก็องค์กรอิสระเราก็มองว่าก็เป็นไปได้ว่านายกเขาคงจะไปสั่งปปช.คงไม่ได้ทางปปช.เขายังคิดว่าเขาจะเดินหน้าได้ก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญนะเพราะว่าหลังจากที่ไปร่วมกับทางกองบังคับการตำรวจปปป.ไปบุกจับที่บริษัทอะไรที่สามเมืองเจริญอะไรสามเมืองเจริญกิจรุ่งเรืองเลยแล้วเนี่ยก็ปปช.ก็แทบจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยก็วันนี้ก็อาจจะเป็นความเคลื่อนไหวก็ลองดูครับว่าเขาจะไหน
0: และยิ่งอย่างกรณีคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์อย่างเนี้ยที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องเนี้ยคือช่วงนี้นั่นก็งานเข้าอยู่คือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะ
1: ญาติญาตินะคุณพ่อกับคุณลุง
0: ใช่ครับคือมันมีรายงานว่าคุณพ่อเนี่ยขอไว้คุณลุงก่อนคุณสำริดเรียงประสิทธิ์ที่เป็นนายกอบจ.สตูลนะกำลังโดนอบจ.ชี้มูลความผิดไม่บอกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคุณพ่อสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ที่เป็นหุ้นส่วนของหจก.ที่รับงานก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวล่าช้านานกว่า6ปีก็กำลังโดนเรื่องประเด็นเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็มหาไทยถูกไหมฮะเพราะมันเป็นเรื่องของอบจ.เมื่อวานโดนนักข่าวจี้ถามนะว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะยังไงคุณลุงกับคุณพ่อก็โดนมีเรื่องมีประเด็นอยู่เนี่ยท่านจะตอบเลี่ยงไว้เป็นเรื่องแต่ก่อนโควิดถ้าเกิดตั้งแต่ช่วงโควิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองอะไรก็ว่ากันไปถ้าถามว่าเอาจะผงส่งผลคะแนนนิยมไหมบอกคนละเรื่องอยู่ที่ผลงาน

0: ถ้าผมทำงานดีเดี๋ยวมันก็มีคะแนนนิยมตามมานักข่าวก็คงโยงไปถึงที่นายกบอกอาจจะใครที่เป็นรัฐมนตรีโลกหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันก็คงถามมาจากด้วยเหตุผลนี้แหละแต่เอาเป็นว่าไอ้ประเด็นที่ผมต้องการจะพูดเนี่ยก็คือมท.4ที่รับผิดชอบประเด็นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้มีเรื่องโดยตรงหรอกแต่ครอบครัวท่านก็มีประเด็นอยู่และเป็นประเด็นกับมหาไทยนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะเป็นเรื่องสมัยที่คุณลุงเป็นนายกอบจ.

0: ความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐแถลงโดยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเขาจะเสนอโดยในนามพรรคการเมืองนะไม่ใช่ในนามรัฐบาลนะจะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับเป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐพ.ศ.จุดๆเพื่อกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความสุจริตได้เข้ารับราชการอย่างแท้จริงรวมทั้งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนขอบเขตของกฎหมายของร่างกฎหมายนี้จะครอบคลุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทตลอดจนการสอบวัดผลหรือประเมินผลในหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นโดยใช้งบประมาณแผ่นดินก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายนะเดี๋ยววันนี้ก็ลองไปถกกันดูในสภา
1: คร
0: ับ อ๋อแต่ยื่นไปยื่นเฉพาะยื่นไปก่อนยังไม่ได้บรรจุยังพิจารณาไม่ได้ก็คงไปยื่นก่อนถ่ายรูปกับคุณอะไรนะโสพลซาลัมไปก่อน เอาไปยื่นถึงมือคุณโสพลซาลัมไปก่อน
1: ไม่ก็รองประธานมาริกาเน
0: ี่ย ก็คงจะมีที่มาจากเรื่องนี้เรื่องที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และอยู่นะก็เป็นจังหวะออกมาแต่กรณีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยได้ยินไงแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาพูดถึงแง่มุมอะไรต่างๆนะเช่นว่ามันจะไปเป็นกฎหมายที่มันจะไปซับซ้อนอะไรกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะมันจะไปขัดหรือไปแย้งกับอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวผมกำลังรอฟังมุมมองจากพวกนักกฎหมายทั้งหลายก็ดู
1: ก็พอฟังชื่อเนี่ยร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานคือมันก็เป็นเรื่องทุจริตนะฮะผมก็มองว่าเอ๊ะมันถึงขั้นว่าต้องเขียนกฎหมายออกมาเลยเหรอว่าถ้ามีการโกงเกิดขึ้นจากการสอบ มันก็ดูโอ้โหเฉพาะเจาะจงมากนะมันเหมือนกับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากจนเราต้องมีร่างกฎหมายมาเพื่อดูแลมันโดยเฉพาะ
0: ผมก็คิดว่ามันไอ้ที่มันโกงๆกันไม่น่าจะเป็นเพราะไม่มีกฎหมายไปลงโทษนะใช่ไหม
1: ใช่
0: มันน่าจะเป็นประเด็นเรื่องอื่นมากกว่าเป็นเรื่องว่ามันระบบการกำกับดูแลอะไรต่างๆหรือว่าระบบอุปถัมภ์ที่มันมีการเชื่อมโยงมีบุญคุณทดแทนอะไรกันไปมาเป็นระดับชั้นในสังคมเนี่ยหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะทุกภาคส่วนเลยนะที่มันมีการอุปถัมภ์คำจุนกันเนี่ยมันมีหลายเหตุผลที่จะพูดคุยได้อะแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

ิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียศักดิ์ชี้ไทยชี้แจงแล้วหลังกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17 ชั่วโมงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5 กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้น

0: ซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันพาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่าได้ก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วาง

0: จ่ายจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเฉือนชนะอียิปต์2-3ส่งผลให้อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เป็น2ชาติสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ไปติดตามจากคุณสาเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
2: ผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฝั่งของอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยพลิกสถานการณ์แซงเอาชนะอียิปต์3-2หลังจากถูกขึ้นนำไปก่อนถึง2-0จากยัสติมอิบราฮิมนาทีที่15และมอสตาฟาซิโกนาทีที่67ก่อนที่อาร์เจนตินาจะไปยิง3ประตูรวดจากคริสเตียนโรเมโรนาทีที่79เลโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่8พร้อมขึ้นนำดาวซันโวกับตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลกที่21ประตูทิ้งห่างคีแยนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศส2ประตูและประตูชัยจากลูกโมงของเอนโซฟานันเดสนาทีที่90+2ช่วยอาร์เจนตินาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่โดนจุดโทษเอาชนะโคลอมเบีย4-3หลังจบ120นาทีเสมอกัน0-0โดยฟุตบอลโลก2026จะหยุดพักการแข่งขัน1วันก่อนจะกลับมาเตะในรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันที่9กรกฎาคมเวลา3:00 น.ทีมจากฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบโมร็อกโกคืนวันที่10กรกฎาคมเวลา2:00 น.สเปนพบเบลเยียมคืนวันที่11กรกฎาคมมีเตะ2คู่เวลา4:00 น.นอร์เวย์พบอังกฤษและเวลา8:00 น.อาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์ผลบอลหญิงที่แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่จังหวัดนครราชสีมาคู่ชิงอันดับที่3ทีมจากสาวไทยเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าและอดีตแชมป์9สมัย3-2เซต14-25 25-21 25-19 23-25 และ15-12สร้างบริษัทเอาชนะญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ29ปีคว้าเหรียญทองแดงสมัยที่5ได้สำเร็จพร้อมคว้าตัวไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าไปพร้อมจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่วนผลคู่ชิงชนะเลิศจีนเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3เซตรวดคว้าแชมป์สมัยที่6สาเรศลิมกังวันคนสำนักงานสมท.รายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ตามนาฬิกา10นาทีครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ก็เมื่อวานในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญแปรยติงบประมาณนะก็มีเรื่องคือฮากันว่าท่านประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตประธานสภาด้วยนะ
2: ครับ
1: อาจารย์วันนอวันมูฮัมหมัดนอมัทธาเนี่ยไปอภิปรายในฐานะหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญแปรยติงบประมาณ70

0: ไปเสนอให้ยุบกร
1: กรมนกับท่านก็บอกว่ามันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการคงอยู่ของกรมนหลายปีที่ผ่านมายังไม่เห็นความคุ้มค่าแม้หลังรัฐประหารปี49จะได้เพิ่มภารกิจแล้วก็งบประมาณให้จำนวนมากเห็นด้วยกับข้อเสนอกรรมธิการบางส่วนที่ให้ทบทวนบทบาทของหน่วยงานที่มีภารกิจซับซ้อนแล้วก็โอนภารกิจกลับไปให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ประเด็นของเรื่องคือไอ้เสนอไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าภารกิจเด่นๆของกรมนเนี่ยตนยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดเรื่องเด่นก็เด่นอย่างเดียว 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือยิงสสพร้อมบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็กังวลเรื่องกรมนขนาดสสยังถูกยิงแล้วประชาชนจะหวังความมั่นคงจากหน่วยงานนี้ได้ยังไงนะครับก็เสนอให้ประเมินผลนะว่าตั้งแต่ปี49เนี่ยการดำเนินงานของกรมนใช้งบไปเท่าไหร่มีบุคลากรเท่าไหร่ผลงานที่เกิดคุ้มค่ากับงบประมาณขนาดไหนและหากภารกิจต่างๆสามารถให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนได้ก็ควรพิจารณาปรับลดหรือยุบหน่วยงานเพื่อนำงบไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้เจ็บป่วยซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่าก็จัดหนักนะคือไอ้ประเด็นนี้เนี่ยผมว่ามันก็ผมเห็นด้วยนะกับการที่อะไรหลายๆอย่างมันอาจจะทับซ้อนอะไรอยู่กับหน่วยงานอื่นเนี่ยก็คงจะต้องมาประเมินกันแหละฮะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าแต่ไอ้ครั้นไอ้จะไปเหมารวมอ่ะโอ้ยผลงานเด่นกอรมนยิงสสเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับกอรมนไปสักหน่อยนะเพราะมันก็ดูไปเหมารวมองค์กรเขาหมดอ่ะว่านี่เป็นผลงานที่เขาสั่งให้ทำไงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมว่าอันนี้มันก็ไม่แฟร์กับกอรมนไปหน่อยแต่เข้าใจนะเรื่องที่ว่าอะไรมันซับซ้อนเนี่ยมันก็เห็นอยู่ในบางบทบาทหน้าที
0: ่ครับ
1: ที่มันก็บุคลากรก็ดีงบประมาณก็ดีมันก็สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุในบางอย่างนะ
0: ครับช่วงเย็นนายกเข้าพักภูมิใจไทยนักข่าวก็เลยไปถามนายกบอกว่าที่อาจารย์วรรณรซึ่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษานายกได้ไปกล่าวในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณเนี่ย70เนี่ยเสนอให้ยุบกรมนโดยให้ผลว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนและมีผลงานเด่นคือการยิงสสนายกตีกล่าวสั้นๆว่าก็ให้ไปถามอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอนักข่าวก็เลยถามต่อว่าในฐานะที่นายวันมูฮัมหมัดนอก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษานายกขณะที่นายกก็เป็นผู้อำนวยการกรมนเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือไม่กับอาจารย์วันนอวุฒินตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยกับท่านเลยส่วนกรณีที่รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างผลงานและชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณแต่อาจารย์วันนอกับเสนอให้ยุบกรมนนั้นนายกบอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็สะท้อนความรู้สึกออกมาซึ่งทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันชี้แจงและอธิบายแต่ย้ำว่าเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ถามว่าแล้วข้อเสนอยุบกรมนล่ะจะเป็นประเด็นอ่อนไหวภายในรัฐบาลได้ไหมกุทินปฏิเสธพร้อมบอกว่าไม่อยากให้มองเช่นนั้นเพราะปัจจุบันนายวันมูฮัมหมัดนอทำหน้าที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษานายกและมีกำหนดร่วมคณะเดินทางไปเยือนมาเลเซียเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลอีกครั้งทุกครั้งที่ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพบปะกับฝ่ายกองทัพในวันมูฮัมหมัดนอก็ร่วมคณะอยู่เสมอจึงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรผู้สื่อข่าวก็ยังถามว่าได้มีการหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอเกี่ยวกับแนวคิดยุบกรมนอแล้วหรือไม่นายกบอกทิ้งท้ายว่ามันจะไปยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติบ้านเมืองมาตั้งกี่ปีแล้ว ผมว่าประโยคนี้ที่ทำให้หลายคนก็มีการไปวิพากษ์วิจารณ์นายกนะ
1: คร
0: ับ อย่างผมเห็นคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณเจี๊ยบเจี๊ยบ
1: อมรัตน
0: ์คุณเจี๊ยบอมรัตน์นะคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.ก้าวไกลโพสต์ X

0: รณีที่คุณอนุทินระบุว่ายุบกรมก็ยุบกรมนไม่ได้อยู่คู่ชาติไทยมานานคุณเจี๊ยบเขาจั่วประโยคมาผมอ่านไม่ได้เลยนะหนูหรือจุดๆกันแน่คิดได้แค่นี้ไม่กล้าอ่านเลยแล้วก็
1: ก็จะเดาได้ว่าจุด
0: ๆตามสไตล์คุณเจี๊ยบเขานะเขาก็ประเภททิ้งหมัดเข้ามุมอยู่เหมือนกันหนูหรือจุดๆกันแน่คิดได้แค่นี้กรมน.เป็นองค์กรหลงยุคหมดความจำเป็นเป็นมรดกตกค้างมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นงานที่ทำก็ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแต่ละปีมหาศาลกรมน.สมควรถูกยุบไปตั้งนานแล้วพร้อมไปกับที่ยุบหน่วยงานยุคปราบคอมมิวนิสต์อื่นๆแต่ที่ยังอยู่มาได้ถึงวันนี้ก็เพราะคณะรัฐประหารยังจำเป็นต้องใช้หน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมผ่านงบประมาณโฆษณาชวนเชื่อมหาศาลแทนที่จะยกเลิกรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร2ครั้งหลังก็คือปี49กับปี57กลับถือโอกาสขยายบทบาทและเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานนี้เข้าไปอีกเพื่อให้แผ่ขยายเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีบทบาทกับทุกกิจกรรมสังคมทั้งโรงเรียนและชุมชนต่างๆเหนื่อยจะพูดส่วนตัวก็เคยอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วนี่ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของคุณเจี๊ยบเขาออกมานะ
1: คือหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็อิมโพสนะอีกหลายโพสแหละก็มีทั้งยกเลิกกรมน.ทำได้ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็จะมีโพสต์ล่าสุดเนี่ย10นาทีที่แล้วทุจริตรับสวยหวยบ่อนซ่องก็อยู่คู่ชาติไทยมานานไม่ต่างจากกรมน.รัฐบาลหนูคงอยากอนุรักษ์ไว้ทั้งหมด
0: ก็
1: สัตว์เต็มหมัด
0: ก็เน็บแนมไป
1: ครับ
0: ก็อีกคนหนึ่งก็ที่เป็นกรรมธิการวิสามัญด้วยกันแล้วก็ในเมื่อวานนี้เหมือนกันนะก็คือคุณวีระคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคุณวีระธีรพัฒน์ทรานนท์เนี่ยก็เสนอคุณวีระเขาเสนอให้ยุบที่เป็นองค์กรมหาชนตั้งในสมัยลุงตู่นะแล้วผมเพิ่งทราบนะว่าองคลักษ์ของซึ่งเขาคุณหนุ่ยอะที่เขาเรียกสารวัตรหนุ่ยสารวัตรหนุ่ยตอนนี้เขาเป็นพลตำรวจตรีหรือพันธุ์ตำรวจเอกแล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เลยวรไทยอะไรนะคุณวรอันนี้ชื่ออะไรนะ
1: อ๋อครับ
0: เขา
1: ที่เป็นบริการคุณยิ่งรัก
0: ใช่เป็นบริการคุณยิ่งรักแล้วก็มาคุณเศรษฐาแล้วต่อด้วยคุณอุ้งอิงแพทองทานด้วย
1: อืม
0: ปรากฏว่าเขามานั่งเป็นรองผอ.นี่นะแล้วเป็นคนมาชี้แจงนะเป็นคนมาชี้แจงในสภาก็คุณวีระเขาก็บอกว่ามันเป็นหน่วยงานที่มันดูภารกิจแล้วมันไม่ได้มีอะไรภารกิจอะไรที่เป็นเฉพาะโดยตรงหรือส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้มันเสนอว่าควรจะยุบไปดีกว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นอะมีบ้าคืออะมีบ้าเนี่ยเขาคุณวีระเขาอธิบายบอกก็คือว่ามันจะแบ่งพอถึงโตมาถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะเกิดการแบ่งเซลล์มันจะขยายตัวแล้วมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆพอมีบ้ามันเป็นสัตว์เซลล์เดียว
0: มันจะเกิดการแบ่งเซลล์มันจะโตขึ้นตามพัฒนาการของหน่วยราชการทั้งหลายในการเพิ่มตำแหน่งขยายบุคลากรเพิ่มงบประมาณอะไรเงี้ยนะก็เสนอว่าดูแล้วภารกิจซ้ำซ้อนก็ยุบไปแล้วก็ส่งคืนข้าราชการไปให้หน่วยต่างๆก็ที่เป็นต้นสังกัดเลยก็กลับต้นสังกัดไป70กว่าคน มีทั้งหมด70กว่าคนจะเลยคณะกรรมการอะไรเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปสร้างสมานฉันท์นั่นเองครับ
1: ครับเนี่ยปยปผมก็ไม่คุ้นกับชื่อเต็มนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยิน
0: อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละ
1: ครับก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองถูกตั้งมาเมื่อปี60สมัยพลเอกประยุทธ์
0: คร
1: ับ แต่เมื่อวานเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณเนี่ยซึ่งผมว่าสำคัญมาก

แล้วก็ถ้ามันทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะก็คือเมื่อวานที่คุณประกรณ์นินประพันธ์นะได้พูดเรื่องของ early retire คือไอ้ early retire เนี่ยไม่เท่าไหร่มีเรื่องของการปรับลดสวัสดิการบางอย่างของข้าราชการคืออย่าง early retire เนี่ยถ้าเกิดไปจับใจความที่คุณประกรณ์บอกเนี่ยบอกว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงที่ว่าโอเคจะให้ early สักอายุ55หรืออายุราชการเหลืออีกไม่เยอะเนี่ยก็จะให้ early retire ได้แต่รอบเนี้ยคุณประกรณ์บอกว่าอาจจะไม่ได้มีกรอบเยอะอาจจะตั้งแต่40ขึ้นไปเลยนะเพราะบางคนคุณประกรณ์เขาบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเค40แล้วอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็เปิดช่องเปิดโอกาสให้กับข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะออกเออร์ลี่ได้แล้วก็ได้เงินก้อนเอาไปทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะไอ้พวกงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนของภาครัฐเนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีนะผมก็ไปย้อนดูเนี่ยอย่างปี70เนี่ยก็38-39%ของงบประมาณซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายบุคลากรมีเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลไอ้เงินก้อนเนี้ยส่วนเนี้ยที่เป็นฟิกคอสเงินค่าคนเนี่ยมันขึ้นประมาณสัก 3-4% ทุกปีนะขึ้นทุกปีผมก็เข้าใจแหละว่าโอเครัฐบาลก็คงอาจจะต้องดูเรื่องเนี้ยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆจากที่มันเคยอยู่ที่ประมาณสัก30-40%เดี๋ยวถ้าเกิดมันบานขึ้นไปเรื่อยๆบวมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่คือประเด็นที่ผมสนใจมากๆที่เมื่อวานนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์พูดเนี่ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเมื่อวานนี้เนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าแนวคิดเรื่องการปรับสวัสดิการเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องระบบรักษาพยาบาลของราชการก็คือถ้าเกิดให้เทียบง่ายๆคือณปัจจุบันเนี้ยเราใช้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีนะครับก็จะครอบคลุมข้าราชการและครอบครัวรักษาฟรีในโรงพยาบาลรัฐก็คือแทบจะอันลิมิเต็ดมันอาจจะมีไอเทมบางไอเทมที่มันอาจจะต้องออกเองบ้างนะแต่น้อยนะครับแล้วก็ครอบคลุมหมดพ่อแม่ลูกเมียตัวเองไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแต่เน้นโรงพยาบาลรัฐเป็นหลักแต่ไอ้ระบบที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยมันก็คือระบบที่คล้ายๆกับบริษัทเอกชนใช้อยู่ประกันกลุ่มก็คือสมมติมีข้าราชการอยู่แสนคนสมมตินะแสนคนก็ไปทำดีลกับบริษัทประกันไว้โอเคคิดต่อหัวเท่านี้ก็จ่ายไปเลยต่อหัวแล้วข้าราชการคนนั้นเนี่ยก็จะได้ประกันสุขภาพแบบที่เหมือนผมหรือคุณไปศาลซื้อประกันอยู่หรือผมอยู่บริษัทเอกชนแล้วซื้อประกันกลุ่มให้ผมก็คือบริษัทก็มีฟิกคอสก็จ่ายเป็นรายปีไปเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนก็ได้นี่คือข้อดีนะรวดเร็วนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ไอ้ความต่างของไอ้ประกันสุขภาพที่กำลังจะทำใหม่กับแบบเดิมเนี่ยไอ้แบบเดิมมันครอบคลุมหมดผู้สมรสบุตรบิดาพ่อแม่เนี่ยแต่ไอ้แบบที่มันเป็นประกันสุขภาพเนี่ยมันเฉพาะชื่อคนที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์แต่เมื่อวานเนี้ยคุณประกรณ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าในเบื้องต้นนะจะคงเอาไว้ก่อนเรื่องการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวข้าราชการเนื่องจากยังไม่ได้คุยในรายละเอียดและจะเริ่มใช้ในข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ส่วนข้าราชการเดิมเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกให้อาจจะเปิดออปชันว่าโอเคคุณอยากจะได้แบบนี้ไหมไปโรงพยาบาลเอกชนได้ด้วยนะแต่ถ้าแบบเดิมก็อาจจะช้าหน่อยไปโรงพยาบาลรัฐผมว่าไอ้ประเด็นสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าจากค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะคนคนนั้นหรือว่าจะครอบคลุมพ่อแม่ลูกเมียด้วยผมไม่พ่อแม่ลูก

0: เมียเท่านี้แหละ
1: อืม
0: ซึ่งผมว่ามันก็เป็นสวัสดิการที่เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะบางอย่างมันก็คือมองในมุมราชการเนี่ยมันก็เอาก็คงดีแหละเข้ามาก็สมัครเป็นข้าราชการก็ด้วยเหตุผลเนี่ยแต่ถ้ามองในมุมประชาชนทั่วไปเนี่ยโอ้โหมันรักษาหมดเลยเหรอครับ
1: คือไม่ว่าฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านนะไอ้เรื่องความเห็นเรื่องภาระงบประมาณที่รายจ่ายประจำเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะไปทำให้ไอ้การจัดทำงบประมาณของเรามันจะเริ่มยากลำบากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันมีกฎหมายไอ้เรื่องของวินัยการเงินการคลังที่มันค้ำไว้ว่าคุณจัดไปเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยเงินเดือนสวัสดิการของพวกข้าราชการลูกจ้างพนักงานรับมันเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณเนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องจัดงบลงทุนต้อง 20% นะมันทำให้เราจะเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยมันมีการเปิดโปงว่าการจะทำงบประมาณต้องเอางบรายจ่ายประจำไปซ่อนไว้ในงบอื่นๆเช่นงบกลางเนี่ย
0: เอากลาง
1: งบกลางเนี่ยก็ต้องเอารายจ่ายประจำพวกเงินเดือนสวัสดิการข้าราชการไปซ่อนเอาไว้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้มีงบลงทุน 20% ได้เพราะมันมีกฎหมายเขียนล็อกเอาไว้ไม่ทำคุณผิดไอ้กฎหมายวินัยการเงินการคลังมันต้องเขียนไว้ 20%แต่ว่ามันก็จะบ่งบอกว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆในการซิกแซกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่ไปหาทางลดไอ้ค่าใช้จ่ายประจำลงเพราะมันดูแล้วมันน่าจะเป็นความเห็นร่วมกันทุกฝ่ายคงจำกันได้ว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยคุณชาดาไทเศษซึ่งก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัน
0: ซัด
1: เลยโอ้ซัดแสลงเลย เป็นขยะใต้พรมเลยบอกงบบุคลากรเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้รัฐมีข้อจำกัดในการนำงบประมาณไปลงทุนหรือพัฒนาด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจะได้ยินนโยบายลดจำนวนข้าราชการมาตลอดแต่ในทางกลับกันมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านบาทและเมื่อรวมกับเงินเดือนข้าราชการแล้วพบว่ามีภาระงบด้านบุคลากรมีมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทต่อปีแล้วนอกจากนี้ยังมีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นหลายส่วนที่มหาดไทยเนี่ยรายการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมากถึงจังหวัดละ4คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นมีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นทำให้ภาครัฐต้องแบกรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นขณะที่ตำแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติจำนวนมากถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงนี่สะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเป็นความเห็นที่ออกมาซัดหนักอย่างยิ่งนะเพียงแต่ในขณะนี้มันก็เหลือว่าใครจะกล้าหาญพอที่จะมาผ่าตัดนะ
0: ครับเพราะผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามีคนสั่งไม่มีคนทำอย่างเดียวนะผมกลับมองว่าไอ้โครงสร้างที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีคนทำก็เยอะเกินไปคนทำเยอะเกินไปในที่นี้หมายความว่ามันคนมันทำแค่หน้าที่เดียวอะผมต้องขออภัยนะที่ผมต้องพลาดจริงแต่ว่ามันเป็นภาพที่ผมเห็นมาหลายครั้งแล้วคือพักหลังผมก็ไม่ได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการหรอกส่วนใหญ่จะไปสำนักงานเขตเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำมากที่สุดคนหนึ่งรับเรื่องเสร็จสมมติทำบัตรประชาชนนี้คนหนึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมคนหนึ่งถ่ายรูปติ้นเติ้นคือถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะฮะไอ้ที่คุณทำอยู่ 6-7 คนเนี่ยมันจบได้ใน2คน
1: อย่างมาก2คน
0: ใช่ครับคือมันไม่ใช่ว่ามันซ้ำซ้อนไอ้มันเป็นแค่ว่ามีคนสั่งไม่มีคนทำอย่างเดียวมันยังมีคนทำที่จริงๆแล้วมันเค้นประสิทธิภาพได้มากกว่านี
1: ้
0: คือถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนเนี่ยไปดูเนี่ยก็คงจะรู้แหละว่าแบบโอ้โหนี่มันใช้กำลังคนมากจนเกินไปซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณไพศาลมากว่าคือถ้ามันทำได้มันเป็นประโยชน์มากนะกล้าหาญที่จะทำเนี่ยเพราะว่ามันจะถูกแรงต้านเยอะ
1: ใช่
0: มันจะถูกแรงต้านเยอะ

0: แน่นอน
1: แต่ไป
0: แต่อย่างนี้เดียวนะ
1: จะเจอต่อเยอะครับครับจบเวลา
0: อย่างเช่นอย่างเช่นก่อนหน้านี้การบินไทยฮะมันเคยมีสวัสดิการอะไรบางอย่างที่แบบโอ้โหสุดท้ายมันไม่ไหวอ่ะบริษัทมันไปต่อไม่ได้
1: ก็ต้องละลายก่อน
0: ใช่ฮะก็ปรับโครงสร้างแล้วก็มีการแก้สวัสดิการอะไรหลายๆอย่างที่เคยอู้ฟู่เนี่ยก็ตัดไปเยอะก็ต้องทำอ่ะ
1: ก็ประเทศจะรอให้ล้มละลายก่อนก็โอเคก็รอกันไปถ้าไม่กล้าหาญนะวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: สวัสดีค่ะ 9:35 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้อยู่กับแก้มพิญญาภัทรด่านโอตรานะคะเจอกันวันพุธที่8กรกฎาคม2569นะคะก็ทุกวันพุธนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการวิเคราะห์หุ้นกันแบบเต็มๆชั่วโมงนะคะหลังจากเบรกช่วง 10:00 เป็นต้นไปนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงกันไปจนจบรายการเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังส่งคำถามกันเข้ามาไว้ได้ล่วงหน้าเลยนะคะทั้งทาง SMS 4689399นะคะทาง LINE @mcordnews ค่ะหรือว่าใครที่รับชมรายการผ่านทางไลฟ์ที่เพจ Facebook

MCOT News FM 100.5 นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ของรายการกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวแก้มรวบรวมนะคะถามคุณสุเชษฐ์คุณชรนะคะตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเราก็อยู่ในช่วงที่อยู่แถวๆ 1,600 จุดยังอยู่นะแต่ว่าก็ปริ่มๆแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยเราอยู่ที่ 1,604 จุดนะคะสำหรับช่วงปิดก็ลบมา 12.75 จุดค่ะลบ 0.79% นะคะมูลค่าการซื้อขาย 81,815 ล้านบาทกดดันโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พลังงานค่ะโดยเฉพาะเดลต้านะคะที่ก็มีเรื่องของการหมุนเวียนเม็ดเงินลงทุนนะคะ sector rotation นะออกจากกลุ่มเทคโนโลยีไปหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มค้าปลีกด้วยนะที่ก็มีแรงซื้อขึ้นมาเด่นอยู่ในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะคราวนี้มาดูนะคะว่าใครซื้อใครขายกันบ้างนะคะก็ยังเห็นการซื้อเข้าของต่างชาติอยู่นะคะที่ซื้อสุทธิ 1,054 ล้านบาทค่ะรายย่อยแล้วก็ซื้อตามด้วยนะคะซื้อสุทธิ 4,289 ล้านบาทกองทุนขายอีกแล้วนะคะขายสุทธิ 3,498 ล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดขายสุทธิ 1,845 ล้านบาทนะคะสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะเมื่อวานนี้อันดับ1เป็นปตท.ค่ะลบ 2.01% อันดับ2คือกรุงไทย KTB ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันดับ3 Gulf ค่ะลบ 2.72% นะคะก็มีประเด็นที่คุณสารัตขายหุ้นด้วยนะคะแล้วก็มี KBank ตามมาเป็นอันดับ4นะคะบวก 0.44% และอันดับ5 SCB ค่ะบวกมา 0.99% นะคะวันก่อนหน้ากลุ่มแบงค์นี่มีย่อมีพักไปนะคะเมื่อวานก็เลยกลับขึ้นมาได้นะช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของการรอประกาศผลประกอบการแล้วก็เรื่องของปันผลด้วยนะคะที่ก็ยังทำให้กลุ่มแบงค์ยังเป็นที่นิยมมีเสน่ห์ในช่วงระยะนี้อยู่นะคะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยสงครามดูเหมือนจะมีความไม่สงบกลับมาอีกแล้วนะคะทำท่าที่จะเจรจาจะตกลงกันได้ไปๆมาก็จะไม่เจรจากันอีกซะละนะคะ เรื่องนี้เนี่ยทางนายอับบาสอารักชีค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะก็กล่าวว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นถ้าสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านต่อไปนะคะซึ่งนายอารักชีเนี่ยก็โพสต์บน X นะคะเพียง1วันนะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยบอกว่าสหรัฐจะทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือไม่ก็จะจัดการอิหร่านให้สิ้นซากนะคะคือไม่คุยก็จะจัดการซะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมีการพูดถึงการปฏิบัติการเหมือนแง้มสัญญาณของปฏิบัติการทางทหารนะคะแล้วก็ย้ำคำขู่ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐจะโจมตีสะพานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านนะคะทางนายอารักชีก็เลยระบุว่าการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่เริ่มต้นขึ้นถ้าการข่มขู่ยังคงดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็อ้างถึงข้อ13ของบันทึกความเข้าใจนะ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เพิ่งลงนามร่วมกันนะโดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเริ่มต้นการเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายรวมถึงการยุติสงครามกันในทุกแนวรบนะคะประเด็นเรื่องของการเจรจาก็ดูชะงักมีเรื่องของการโจมตีเพิ่มเข้ามาอีกนะคะล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของสหรัฐก็เลยอันนี้สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะเลยได้ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่เคยอนุมัติให้มีการขายน้ำมันซึ่งมีต้นทางจากอิหร่านไปจนถึง21สิงหาคมนะคะ เรื่องราวเนี่ยทางสหรัฐเขาบอกว่ามาจากที่อิหร่านไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสหรือในช่องแคบฮอร์มุสก็เลยส่งผลให้ทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องมาเพิกถอนนะคะมายุติการผ่อนปรนเรื่องของการผลิตส่งมอบและจำหน่ายน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีแหล่งกำเนิดจากอิหร่านนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคาร7กรกฎาคมแล้วก็กำหนดให้ธุรกรรมทั้งหมดที่เคยได้รับอนุญาตภายใต้มาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ต้องยุติการดำเนินการภายในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งนอกจากการเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกน้ำมันของอิหร่านแล้วนะคะกองทัพสหรัฐก็เปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหลายระลอกด้วยเป็นการตอบโต้อิหร่านนะที่มีการไปโจมตีเรือพาณิชย์3ลำนะคะซึ่งผู้กองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะยืนยันว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน
นะแล้วก็ระบุในแพลตฟอร์ม X นะคะว่ามีการโจมตี

ไปอย่างรุนแรงหลายระลอกนะเพื่อตอบโต้เพราะว่าอิหร่านเนี่ยมาโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือเป็นพลเรือนบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นะคะในช่องแคบฮอร์มุสก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันก็มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมานะคะส่วนหุ้นก็มีความผันผวนนะคือนอกจากความกังวลเรื่องของสถานการณ์ที่มันดูมีระลอกใหม่อีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงเลยนะคะหลังจากที่ทางฝั่งของเอเชียเนี่ยซัมซุงนะเขาประกาศงบออกมาแข็งแกร่งเลยนะคะแต่ว่านักลงทุนยังไม่พอใจไงความหวังมันอยู่สูงริ้วค่ะผลออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดั่งใจนักลงทุนนะราคาหุ้นก็ร่วงใช่ไหมคะทางฝั่งของสหรัฐเองก็ร่วงไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของกลุ่มชิปที่เขาถูกกดดันจากรายงานข่าวที่ว่าบริษัท DeepSeek ค่ะกำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองนะคะก็เป็นความพยายามที่จะลดการพึ่งพาชิปจากบริษัทต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Nvidia Samsung Huawei นะคะทีนี้ก็เลยทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ค่ะร่วงลงไปแรงทีเดียวนะคะ Micron Technology ร่วงลงไป 4.7% นะคะ SanDisk ลงไป 7.3% นะคะแล้วก็ ETF นะที่เป็นส่วนของชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ร่วงไปเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าหลุดเส้น50วันนะคะสำหรับSMH นะที่หลายๆคนก็นิยมนะคะสำหรับกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์นะ SMH นี่เป็น ETF นะที่ดิ่งลงไปนะคะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มชิปนะที่พอมันร่วงเนี่ยก็ทำให้ Nasdaq เนี่ยเขาก็ร่วงนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แซงทั้งดาวโจนส์ทั้ง S&P 500เลยคือมันแดงทั้ง3กระดานนะคะแต่ว่า Nasdaq นี่มากที่สุดนะคะมาไล่เรียงดูกันนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์ลบไป 0.25% ค่ะ S&P 500ลบ 0.45% Nasdaq นะคะลบ 1.16% ฝั่งของยุโรปเนี่ยสลับกันนะคะ DAX เยอรมนีลบ 1.37% ฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.13% แล้วก็CAC 40ฝรั่งเศสค่ะลบไป 0.51% มาดูเช้านี้มั่งว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับในโซนเอเชียนะมองโดยรวมๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหั่งเส็งที่บวกได้นิกเคอีนะคะลบ 0.63% ค่ะเซี่ยงไฮ้ก็บวกนะคะ 0.06% บวกละหั่งเส็งค่ะบวกมา 1.26% เกาหลีใต้ลบ 2.18%ไต้หวันลบ 0.23% นะคะดังนั้นเนี่ยทิศทางในโซนเอเชียเช้านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปทางลบนะคะหลังจากที่มีประเด็นความตึงเครียดทางฝั่งตะวันออกกลางที่มันกลับมาสร้างความกังวลใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาน้ำมันนี่ก็ปรับตัวขึ้นมานะแล้วเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเฟดนะก็ยังคงวนเวียนอยู่เป็นประเด็นอยู่ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูอัปเดตราคาน้ำมันกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับย้อนไปเนี่ยถ้าเราไปดูราคาปิดของเขากันก่อนนะราคาปิดของน้ำมันในส่วนของ WTI นะคะไม่เป็นไรเอาเช้านี้ก็แล้วกันนะหาไม่เจอแล้ว WTI ของงวดสิงหาคมนะคะบวกมาได้ 2.74% เลยนะคะจากสัญญาณของความตึงเครียดที่มากขึ้นนะคะก็มาอยู่ที่$72.37ต่อบาร์เรลค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์งวดกันยายนนะคะบวกมา 2.52% ค่ะอยู่ที่$76ต่อบาร์เรลนะคะแวะมาดูราคาน้ำมันไทยกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อตี5ก็มีการปรับราคานะคะเช้าวันนี้กบน.ค่ะมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินนะคะสำหรับราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรนะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อตี5ก็อันนี้เราลดราคานะแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ยเขาปรับขึ้นมาละจากเรื่องของสถานการณ์นะคะมาดูเรื่องทองกันบ้างนะคะสำหรับราคาทองล่าสุดเนี่ยเช้านี้ก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะทองคำโคเม็กซ์อยู่ที่$4,128ต่อออนซ์นะคะลบไป 0.7% Gold Spot ค่ะ Gold Spot นี่บวกมา 0.34% นะคะอยู่ที่$4,119ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยเมื่อวานนี้มีการปรับราคาไปทั้งหมด17ครั้งลบ300 บาทมาเช้านี้นะคะปรับราคา

0: 2ครั้งละลบไป50บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,900 บาทขายออกที่บาทละ 65,100 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,119 เหรียญ นะคะโค้ดเงินบาทที่ 33 บาท 37 สตางค์นะคะส่วนช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตนะคะวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นที่คาดการณ์กันตั้งแต่ตอนที่เขามีการลงนามไอ้14ข้อเนี่ยนะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเดือนมิถุนายนนั่นก็คือช่วง60วันเนี่ยมันจะผันผวนสุดๆเลยเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการเจรจาโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่อิหร่านเขามีไอ้ leverage หรือว่าแรงต่อรองมากเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าเขามีพิธีอะไรซึ่งก็ตรงกับช่วงที่อเมริกาฉลอง250ปีเลยจริงๆเขาควรจะทำก่อนหน้านั้นแต่เขามาทำตอนนี้เพราะฉะนั้นมีการชักธงแดงเห็นไหมฮะตุ้งธงแดงนี่หมายความว่าล้างแค้นฮะแล้วก็มีการพูดจาก็คือหมายความว่าเดสทูอเมริกาเดสทูอิสราเอลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นจนได้นะในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แล้วก็นั่นก็คือทางอิหร่านนี่เขาบอกว่ามีเรือที่บรรทุกน้ำมันแล้วก็ LNG เนี่ยเข้าไปผิดร่องน้ำแทนที่ใช้ร่องน้ำที่ไปทางด้านอิหร่านเนี่ยซึ่งอยู่ใน14ข้ออยู่แล้วนะฮะในนั้นที่บอกว่าอิหร่านจะต้องดูแลในช่วง60วันนี้ที่จะเป็นการปลอดภัยแล้วก็ไม่คิดค่าผ่านค่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ยิงมาเพราะผิดร่องน้ำคุณไม่ใช้ร่องน้ำที่เขาบอกก็ปรากฏว่าวันอังคารก็โดนเข้าไปอีก3ลำอันนี้ก็ทางเซ็นคอมหรือว่าทางเซ็นทรัลคอมแมนด์ของทางอเมริกาก็เลยมีการออกแถลงการเลยแล้วก็บอกว่าเป็น powerful strikeคือมีการยิงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าอิหร่านนะทำผิดข้อตกลงอิหร่านก็บอกว่าคุณแล้วล่ะว่าคุณไม่ใช่ร่องน้ำอันนี้ทุกคนต้องใช้ร่องน้ำอันนี้นะฮะเพราะนั้นมันก็เป็นการยกระดับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังสหรัฐก็ประกาศเลยเพราะเขาคุมไอ้เรื่องที่เรียกว่าจะบอยคอตใครซึ่งก็ได้มีการผ่อนปรนให้เรือของอิหร่านนี่ออกมาเพื่อให้ราคาน้ำมันในอเมริกามันถูกราคาน้ำมันโลกมันถูกเขาก็ประกาศและกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้เขาบอกเลิกผ่อนปรนไอ้น้ำมันที่จะให้ออกมาจากอิหร่านนะฮะแต่จริงน้ำมันอิหร่านก็ออกมาเยอะแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ตรงกับอะไรท่านซูพรีมลีดเดอร์ด้วยนะฮะที่ถูกฆ่าไปอ่ะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันผันผวนมากค่ะแล้วก็ตอนนี้มัน76กว่าแล้วนะเว้นนะเช้านี้นะขณะนี้มันกำลังไต่ไปสู่77มันขึ้นมา 3% แล้วก็ทางด้านเวสต์เซอร์ของอเมริกานี่ก็73นะคะเพราะนั้นจริงๆมาที่ชิลีมันลงมากเลยมันลงต่ำกว่าวันที่28กุมภาพันธ์ที่เป็นวันที่แอตแทกเพราะนั้นสรุปว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็คือจะยกระดับขึ้นไปก็ได้มันมีความผันผวนสูงในช่วง60วันนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือพม่าซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนมีการประชุมที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum ที่ใหญ่มากเลยเหมือนกับ World Economic Forum เนี่ยพม่าก็ไปแถลงบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยตั้งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางระหว่างเอเชียตะวันออกทุกมีอะไรบ้างเอเชียตะวันออกทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็รวมทั้งจีนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียใต้ซึ่งปรากฏว่าเราจะเห็นมีหลองหลายเนี่ยเดินทางไปทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งรัสเซียคือจีนมันของตายอยู่แล้วก็ลงทุนในนั้นทั้งไอ้แร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยตอนนี้มันหนักมากแล้วก็เขาก็จะร่วมมือกันไอ้เรื่องเกี่ยวกับตั้งโรงงานไฟฟ้าอะไรเนี่ยเพราะว่าพม่าเนี่ยไปเน้นจุดว่าเขาพร้อมที่เป็นศูนย์กลางแล้วก็ขณะเดียวกันอินเดียก็บอกอ่ะแร่เอิร์ธทางจีนก็มาขนจากพม่าฉันก็มีสิทธิ์ที่จะลงทุนร่วมและยังมีเส้นทางคาดาลันซึ่งก็จะผ่านอันนี้เหมือนกับไอ้เบลแอนด์โรดของจีนน่ะก็จะผ่านจากทางอินเดียพม่าไทยแล้วก็ไปสู่เอเชียตะวันออกด้วยนะฮะเพราะนั้นพม่านี่กำลังมีบทบาทสำคัญทั้งที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหารเนี่ยก็เรียกว่ามันก็มีปัญหามากต่อโปรเจกต์ต่างๆเพราะว่ามันมีชนกลุ่มน้อยซึ่งก็ทำให้ลงทุนไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีการคล้ายๆกับร่วมมือกันระหว่างทางจีนรัสเซียแล้วก็อินเดียด้วยก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้นะคะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวของไทยเรานะคะมี2เรื่องหลักๆนะที่จะนำมารายงานกันก่อนนะคะเรื่องแรกเนี่ยคือกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนด์นะคะพันธบัตรออม plus ล็อตแรก 4,000 ล้านบาทในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ผ่านทางแอปเป๋าตังนะคะซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทแล้วก็สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะก็จองซื้อขั้นต่ำ1,000 บาทซึ่งเรื่องนี้คุณเอกนิติอิทธิ

0: ันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงแล้วก็ปลอดภัยเป็นของรัฐด้วยนะคะแต่ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นก็ออมกันได้แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอมีความมั่นคงการเงินระยะยาวนะคะทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะมีแผนที่จะจำหน่ายนะจากเดิมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะไกลตัวนะคะก็จะมาทำให้เข้าถึงง่ายครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เขาวางเอาไว้เนี่ยก็คือว่า plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนให้เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงนะคะ plus ผลตอบแทนมีดอกเบี้ยจูงใจplus ตลาดรองนะคะมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็ช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส plus ช่องทางจำหน่ายค่ะเพิ่มช่องทางจำหน่ายมากขึ้นทั้งผ่าน wallet สบม.นะคะหรือว่า wallet สะสมบอนมั่งคั่งนะธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะซึ่งแผนของเขาเนี่ยจะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุนะมี3ปีแล้วก็10ปีนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นประเด็นร้อนนะคะเรื่องของข้าราชการนะอย่างที่เราได้เห็นตัวเลขนะคะว่ารายจ่ายประจำของประเทศเราเนี่ยโอ้โหเป็นงบประมาณที่สูงมากนะคะก็ทำให้อาจจะกระทบในเรื่องของการจะลงทุนนะเพื่อจะวางรากฐานต่อไปข้างหน้านะคะดังนั้นก็เลยมีประเด็นที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขากำลังศึกษามาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด early retire นะคะสำหรับข้าราชการพลเรือนตั้งเป้าจะให้เริ่มได้ภายในปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งอาจจะเริ่มที่อายุ40เลยนะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์มุมมองต่างๆกันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้วและท่านฟังครับ
0: ประเด็นนี้นี่กำลังถูกพูดถึงเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการที่จะเตรียมให้ข้าราชการอาจจะเออร์ลี่ได้เร็วขึ้นนะคะมุมมองภาพรวมจากข่าวนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะ
1: อันนี้แซวรัฐบาลเล่นนะครับ
0: ค่ะ
1: ปกติรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการพลัสนะครั้งแรกที่เห็นไมนัสนะครับก็คือการลดคนนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอะไรที่ควรจะทำผมคิดว่ารัฐบาลเขาทำนะก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับเช่นเราเห็นข่าวคราวของการยกเลิกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเช่นเพราะว่าเป็นประโยชน์ประชาชนเพราะรัฐบาลเขาจะปรับโครงสร้างพลังงานอยู่แล้วก็คือการยกเลิกสัญญาที่มีอายุมากสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าและลมจากภาคเอกชนถ้าเขาซื้อในอัตราสูงซึ่งเลขาสภาพัฒน์ก็พูดเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเติบโตต่ำไม่มีใครมองว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเกิน3เพราะเรามีปัญหาโครงสร้างทุกรัฐบาลที่ผ่านมาพูดเรื่องนี้นะครับและท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องการให้เศรษฐกิจเนี่ยโตเกิน3 plus เพื่อเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง plus อันนี้ผมเอา plus เข้าไปใส่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำก็คือการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยสำคัญและการปรับโครงสร้างงบประมาณก็จะสำคัญครับเพราะว่ามารายจ่ายประจำเนี่ยพอมันสูงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปดูแลแล้วก็รองรับเม็ดเงินที่จะเตรียมไว้ใช้การลงทุนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าโลกยุค data analytic โลกยุค AI โลกยุคโรบอทเนี่ยเม็ดเงินลงทุนมันต้องมหาศาลและเราก็สู่สังคมผู้สูงอายุเนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับก็คือผมคิดว่าก็เป็นความกล้าหาญของรัฐบาลน
0: ะ
1: ที่จะเกษียณอายุหรือว่า early retire เร็วขึ้นแล้วก็ปรับรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นเหมือนกับสิงคโปร์เพราะว่าเราต้องการเป็น top 20ของ competitiveness index เนี่ยประเทศไทยเองมีระดับที่ต่ำกว่า26เนี่ย2เรื่องคือโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพภาครัฐดังนั้นการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยและการปรับลดพนักงานราชการหรือข้าราชการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับ
0: ค่ะการที่เราจะใช้เกณฑ์อายุที่ต่ำลงมาอยู่ที่40ปีเนี่ยค่ะซึ่งก็มีการให้เหตุผลว่าก็มาจากว่าวัยประมาณเนี้ยอาจจะยังมีโอกาสปรับตัวไปสู่เส้นทางอาชีพใหม่ได้ง่ายกว่าไปอัพสกิลรีสกิลกันเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างแต่เริ่มต้นก็คือยังใช้ความสมัครใจถูกไหมคะ
1: ก็ข้อแรกมันก็คงต้องมีโควต้านะเพราะว่าไม่งั้นอายุ40กว่าออกหมดเลย นะครับแล้วมันก็ทำให้เสียพลังคนรุ่นใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยก็คงก็ผมคิดว่ารัฐบาลเวลากรองคงจะกรองให้ความเหมาะสมนะครับเป็นแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอคนอายุ40เนี่ยบางคนเองเนี่ยเขาก็อาจจะปรับตัวได้อย่างที่คุณแก้มตั้งประเด็นรัฐบาลเขาเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะคิดว่าถ้า40ขึ้นไปเนี่ยถูกปรับออกโดยเขาสมัครใจเนี่ยการที่ราชการจะรั

0: นรุ่นใหม่ซึ่งคือเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ AI อ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยก็จะปรับตัวได้ง่ายขึ้นผมคิดว่ามันก็รัฐบาลคงมีเหตุผลนะแต่ว่าโควต้าคงจะแบบอายุ40กว่าคงจะไม่ได้ถูกปรับออกเยอะนะถ้าปรากฏข่าวออกมาปรากฏว่าออกเนี่ยประมาณหลายตำแหน่งเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยปรากฏว่าออก40หมดเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะตรงวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่า
1: เงินเดือน
0: ไม่ได้สูงมากใช่เงินเดือนไม่สูงมากด้วย

0: ไปเนี่ยคืออาจจะเพราะความจำเป็นลดลงด้วยเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเรื่องของ AI ที่เข้ามาใช้แทนได้แต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากปล่อยงานตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่างานกำลังถูกแทนที่แล้วไปหางานที่อื่นก็ยากเหมือนกันเนี่ยอาจารย
1: ์เรื่องนี้พูดยากครับเรื่องนี้พูดยากจริงแล้วแต่คือในเชิงกฎหมายแรงงานเนี่ยก็บอกว่าถ้าการประเมินการตัดสินการลดตำแหน่งงานและชอบธรรมมีการชดเชยที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้คือเราต้องเห็นภาพก่อนนะครับว่าบางองค์กรถ้าเราเอาข่าวระดับโลกเลยน
0: ะ
1: ต่อให้องค์กรเกี่ยวทางด้าน AI IT หรือแบงค์เนี่ยโอ้โหปลดออกระเนระนาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราต้องแยกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยบริษัทองค์กรเนี่ยจะยึดนะครับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสูงสุดนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดแต่จะต้องปรับตัวด้วยความเป็นธรรมกับสเตคโฮลเดอร์ทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ตอบสนองประชาชนในระยะยาวให้ดีที่สุดครับเพราะงั้นการปรับตัวเนี่ยแม้ว่าเจ็บเนา
0: ะ
1: เจ็บแต่ก็ต้องปรับคร
0: ับแล้วแนวคิดเรื่องของการที่จะนำระบบประกันสุขภาพเข้ามาใช้แทนล่ะคะอาจารย์มองยังไงบ้าง
1: ก็คือมันคิดว่าใช้แทนใครอะก็คือสมมติว่าถ้าใช้แทนราชการมันต้องแก้กฎระเบียบไหมเหมือนกับตอนที่เราปรับอย่างเช่นตอนนี้พนักงานราชการใหม่ก็จะต้องเข้าสู่ประกันกองทุนบำเหน็จบำนาญเนา
0: ะ
1: ก็ลดวงเงินบำนาญลงแบบเนี้ยมันก็เป็นการปรับตัวของรัฐนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลเองจะมีสวัสดิการพื้นฐานและจะประกันสุขภาพเข้ามาเสริมประกันกลุ่มเข้ามาเสริมมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็ทำให้วงการประกันไทยเนี่ยโตขึ้นด้วยมันก็เป็นสองมุมอะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวที่เด็ดอย่างที่ผมบอกคือต้องทำความเข้าใจและเจ็บก็ต้องยอมเพื่อลูกหลานนะฟังแล้วดูดราม่าดีนะแต่เราจะเสวยสุขวันนี้และให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความทุกข์อ่ะเพราะว่าเราก็ลดความสุขลงและให้ลูกหลานมีความสุขดีขึ้นไม่ดีหรอ
0: ค่ะคือเขาเหตุผลที่เขาให้เนี่ยก็บอกว่าช่วยให้ภาครัฐเนี่ยควบคุมวงเงินงบประมาณแต่ละปีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศเชื่อมโยงเป้าหมายผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง medical hub เนี่ยนะคะแต่ว่าข้อที่ต้องคำนึงในแง่ลบเนี่ยอาจารย์พอจะประเมินยังไงได้บ้าง
1: ก็ยังนึกไม่ทันเนาะคือยังนึกไม่ทันว่าแง่ลบอะไรมันก็คงทำให้หลายคนอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับอาจจะมีการปรับตัวที่ไม่ทันแล้วทำให้เขาตกงานเสียสวัสดิการไปนะครับแต่รัฐบาลคงจะต้องหาวิธีเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวพูดสิ่งสำคัญว่ากระดุมเม็ดแรกต้องกัดให้ถูกนะครับต้องปรับไหมอย่างเช่นผมถามคุณแก้มและทีมงาน100.5ทั้งหมดเนี่ยขังรายการต้องปรับตลอดเวลาไห
0: ม
1: นั่นแหละคือประเด็นผมแหละมันต้องปรับเพื่อความทันสมัยและแข่งขันคนอื่นได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจยุคนี้คือยุคของการปรับตัวมันปรับจากอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลแต่ตอนนี้มันปรับจากดิจิทัลไปเป็น AI และโรบอทและฮิวแมนนอยด
0: ์
1: เพราะนี่การปรับตัวเนี่ยต้องแรงนะครับ
0: แต่เราก็เห็นโมเดลอย่างของทางเวียดนามที่มีการปรับแต่อันนั้นเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เป็นค่อยๆอย่างสมัครใจมันยังของบ้านเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือจริงอย่างที่บอกครับว่าคือของเราเนี่ยของเรามันเป็นสไตล์ของคนที่รอมชอมแล้วก็โยนหินถามทางนะครับเพราะนั้นก็คนที่มีโอกาสเนี่ยมักจะไปก่อนนะคือเออร์ลี่ก่อนนะครับประมาณนั้นแหละ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ

า10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพภาคที่2เผยภาพหลักฐานเหตุเบื้องชายแดนชี้จุดเกิดเหตุห่างแนวลวดหนาม50เมตรตั้งข้อสังเกตอาจเป็นกับระเบิดในพื้นที่กัมพูชากองทัพภาคที่2ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาระบุตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงข่าวต่อสาธารณะเรื่องระเบิดในพื้นที่อำเภอบันเตียเมนปืนขออภัยค่ะในพื้นที่บันเตียอำปืนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นปฏิบัติการภายใต้พื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุและพบว่าจุดระเบิดอยู่ห่างแนวลวดหนามประมาณ50เมตรเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาขอยืนยันว่าประเทศไทย

0: ยังคงยึดมั่นปฏิบัติการตามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีโดยยึดหลักความโปร่งใสความเป็นกลางและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รัฐมนตรียุติธรรมแจงย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามวาระครบ4ปีย้ำไม่เกี่ยวแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่การแช่แข็งตำแหน่งพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปรับย้ายตามหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งครบ4ปีซึ่งนางพงศวาสจะครบวาระวันที่18กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุธพลระบุว่าโดยหลักแล้วเมื่อข้าราชการระดับบริหารดำรงตำแหน่งครบ4ปีจะต้องมีการปรับย้ายเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อซึ่งเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่านางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติเช่นเดียวกับระบบราชการทั่วไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการหมุนเวียนดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายปลัดกระทรวงอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุธพลยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเลขาสอบต.ปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำงานในพื้นที่และทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารโลกได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของประชาชาติหรือ GNI ของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในภูมิภาคสำหรับ GNI คือมูลค่ารายได้ทั้งหมดที่ประชาชนและธุรกิจของประเทศได้รับไม่ว่าจะเกิดการทำงานการผลิตการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นิยมใช้ประกอบการประเมินระดับพัฒนาประเทศและสะท้อนขนาดรายได้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูลของธนาคารโลกปี68ระบุว่าไทยมี GNI อยู่ที่ระดับ 562,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี67ประมาณ 49,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในขนาดรายได้ประชาชาติที่อยู่ในกลุ่มสูงของอาเซียนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าไทยยังมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงในภูมิภาคทั้งด้านการผลิตบริการการท่องเที่ยวเกษตรอาหารโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะระทึกรถไฟฟ้าตกสะพานได้รับบาดเจ็บ2 คนเกิดเหตุระทึกรถยนต์ไฟฟ้า

0: มีพลัดตกสะพานลงมาบริเวณถนนเจริญราษฎร์3ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนผู้บาดเจ็บรายแรกเป็นชายชาวต่างชาติขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจากจุดเกิดเหตุได้ถูกรถไฟฟ้าตกลงมาทับได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ขับขี่รถไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสมูลนิธิปอเต็กตึงและตำรวจสน.ยานาวาให้การช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2ส่งโรงพยาบาลและเร่งอำนวยความสะดวกระบายการจราจรพร้อมปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยซึ่งตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุสหรัฐถล่มเป้าหมายในอิหร่านกว่า80แห่งกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยว่ากองทัพเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เข้าใส่เป้าหมายมากกว่า80แห่งในอิหร่านเพื่อตอบโต้กรณีเรือพาณิชย์3ลำถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซโดยปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศเครือข่ายบัญชาการสถานีเรดาร์ศักยภาพด้านขีปนาวุธและเรือขนาดเล็กของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามมากกว่า60ลำเพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศนอกจากนี้สหรัฐยังเพิกถอนใบอนุญาตให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันได้ขณะที่กองบัญชาการทหารสูงสุดอิหร่านออกแถลงการตอบโต้ประนามการกระทำสหรัฐพร้อมประกาศว่ากองทัพอิหร่านจะตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างถึงที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะอยู่กับ Econ News Update ค่ะช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องของหุ้นกันนะคะเดี๋ยววิเคราะห์กันนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเปิดตลาดมานี่หลุด 1,600 ไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเราปิดยังอยู่แถวปริ่มๆนะ 1,604 จุดลบไป 12.75 นะคะมาเช้านี้ล่าสุดลบไป 7 จุดกว่าๆแล้วนะคะใน10อันดับแรกหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยก็เขียวสลับแดงเลยค่ะอันดับ1นะปตท.สผ. PTEP นะคะบวกมา 1.87% นะคะนำมาเลยนะเพราะว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดนะคะก็ราคาน้ำมันปรับขึ้นมาด้วยนะคะเดลต้าอันดับ2ค่ะลบไป 2.25% นะคะอันนี้ก็ลงตามกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์เลยของทางฝรั่งเขานะคะของทั้งอเมริกาทั้งโซนเอเชียที่เปิดเช้านี้นะคะปตท.อันดับ3ค่ะบวกมา 1.37% อันดับ4 CPO นะคะลบ 0.52% อันดับ5 PTTGC ค่ะบวกมา 2.19% ต่อไปเป็น True ลบ0.77% นะคะอันดับต่อไปเป็น Gulf ไม่เปลี่ยนแปลง KBank ตามมาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ Advance ลบ 1.06% แล้วก็อันดับ10 AOT นะคะบวกมา 0.3%

0: 9% นะคะช่วงนี้คุณฟังสามารถส่งคำถามเข้ามาเอาไว้ได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางนะคะใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่เพจ Facebook Mcot News FM 100.5 เนี่ยก็คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้นะคะหรือว่าทาง LINE @Mcot News ค่ะและ SMS 4689399นะคะช่วงเวลานี้ต้อนรับทั้งคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดและคุณชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ทาง ASL มองดัชนี 1,594 นะครับลงไปอีกแล้วให้จุดไว้ที่ 1,600 แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ 1,594 นะฮะให้จุดต้านนั้นอยู่ที่ 1,622 นะฮะอินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ที่ 1,599 นะก็เหลืออีก5จุดอีก5จุดถ้าลงจากตรงนี้ไปก็วันนี้ลงประมาณ10จุดก็โอเคนะแต่ตลาดต่างประเทศไม่ค่อยดีนะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวตัวหุ้นนะหุ้นตัวแรกนั้นวันนี้เนี่ยทางเอเซลเล่นหุ้นกังกุลนะกังกุลกังกุลนั้นมีงานอยู่ 2-3 งานในแง่ของตัวกังกุลไปทำผลประโยชน์กับตัวบริษัทนะครับก็เลยทำให้ตัวเทคนิคอลมีการรีบาวขึ้นไปเล่นถึงระดับ4.48 บาทแล้วนะครับให้จุดรับไว้ที่4.40 บาทนะฮะให้จุดต้านนั้นอยู่ที่ประมาณ4.60 บาทนะครับ5 บาทน่าจะได้เห็นเป็นจุดสูงสุดของตัวกังกุลตัวที่2เป็นหุ้น PTG ครับน้ำมันนะฮะ7.85 บาทให้จุดรับที่7.50 บาทนะฮะจุดต้านนั้นอยู่8.50 บาทตัวที่3เป็นหุ้นการเงินฮะตัวแบมนะฮะตัวแบมให้จุดรับไว้ที่ระดับ6.60 บาทจุดต้าน7.50 บาทตัวที่4นั้นเป็นตัวมิ้นท์นะฮะเป็นโรงแรมนะครับปิดไป24.20 บาทนะฮะจุดรับ24 บาทจุดต้านนั้นอยู่ที่25 บาทนะครับตัวสุดท้ายเป็นหุ้นหมวดอาหาร ITC ราคาปิดไปอยู่ที่16.60 บาทเริ่มมีลักษณะการซึมนะฮะให้จุดรับไว้ที่16 บาทนะครับจุดต้านนั้นอยู่ที่17 บาทนะครับก็โอเคนะเป็นลักษณะของการแกว่งก็ลองดูฮะราคาน้ำมันขึ้นนะเกิดจากสถานการณ์ในตอนออกกลางนะฮะเพราะนั้นก็ตัววันนี้เนี่ยเด่นมากก็เป็นพิเทศนะฮะพิเทศนั้นเป้าหมาย140-150นะฮะอยู่ตรงนั้นนะเป้าหมายอยู่ตรงนี้ทุกรอบเลยฮะขึ้นไปเสร็จก็ลงนะฮะแล้วก็ปอทเลยฮะขณะนี้ราคา 3.875 เนี่ยเป้าหมาย40 บาทนะเป้าหมาย40 บาทตัวต่อไป PTGC เป้าหมาย35 บาทเริ่มแรกตอนนี้ขึ้นมา3.475ละนะฮะแล้วก็ IVL นะนี่เป็นกลุ่มของที่จะได้รับผลพวงจากข่าวราคาน้ำมันขึ้นนะฮะ IVL 23.40 บาทละฮะ25 บาทเป็นราคาเป้าหมายนะครับก็ลองพิจารณาดูครับในแง่ของตัวกลุ่มปิโตรเคมก็เป็นการรองรับกับการที่การเติบโตของภาวะสงครามที่เกิดความไม่แน่นอนจะขึ้นนะครับจะเป็นไทยออย50 บาททะลุไปแล้วนะฮะไทยออยนั้นก็จะมีจุดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องยืนให้เหนือระดับตัว50 บาทให้ได้นะครับแล้วก็แนวต้านตัวต่อไป55 บาทในตัวไทยออยขายเลยเป็นบางจากนะครับบางจากลักษณะการแกว่งตัวของราคาบางจากนั้นขึ้นมาที่36 บาทนะฮะแนวต้านต่อไปเนี่ยที่ทดสอบไว้ก็คือประมาณ38 บาทก็40 บาทราคาสูงสุดของเขานะครับหุ้นบางจากหุ้นไทยออยสโลว์สโตร์ค่อนข้างที่จะขึ้นมา80 กว่านะนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มหนักเพิ่มน้อยที่สุดนะให้ถือไว้เตรียมขายซะมากกว่านะครับก็ลองพิจารณาดูส่วนหุ้นที่ลงเช้านี้หนีไม่พ้นนะฮะกลุ่มของพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: KCE ลง25 สตางค์ฮานามีลักษณะของการปรับตัวลงเดลต้านะครับเดลต้าวันนี้ขณะนี้ลงไป6 บาทนะลงไป305ไม่รู้ว่าจะหลุดอะไรนะ300หรือเปล่านะครับในขณะที่ตัวฮานาลง36 บาทลงไป50 สตางค์3ตัวลงแบงก์ก็ยืนนะครับแบงเดี๋ยวต้องดูอีกสัก1ชั่วโมงนะครับแบงค์นั้นจะสามารถขึ้นมาช่วยตลาดได้หรือเปล่าขณะนี้เนี่ยในตัว K-Bank 100 230ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ TTB 258

0: ขึ้นมา2สตางค์แบงค์เทพ192ลบไปบาท1ไทยพาณิชย์153นะครับก็เป็นลักษณะทรงตัวกลัวสุดท้ายคือ KTB นะครับ KTB นั้นราคาหุ้นของตัว KTB ยืนอยู่ขณะนี้39บาทอ่อนตัวลดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ KKP สุดท้ายจริงคือ KKP นะครับตระกูล K ของเขาเนี่ยนะฮะตัวK ตัวนี้เนี่ยยืนอยู่ที่ประมาณ103บาทหลุดจาก104บาทเมื่อวานโอเคครับเชิญคุณก็
1: ครับที่เห็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ตรงนี้ว่าเซตเนี่ยตอนแรกก็พยายามที่จะตีกลับสุดท้ายก็ยืนเหนือ1,600ได้นะครับแต่วันนี้ก็ตามเนี่ยก็มีหลุด1,600บ้างแต่นี้กลับไปยืนเหนือ1,600อีกครั้งนะครับแต่ก็ตามมีลบอยู่นะครับเซตยังลบอยู่ประมาณ4จุดนะครับถ้ามาดูในภาพใหญ่ๆก็จะเห็นนะครับว่าในวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียมีทั้งบวกทั้งลบนะครับดาวโจนส์เนี่ยบวกลบอยู่ประมาณ130จุดแล้วก็ดัชฟิวเจอร์ลบประมาณ56จุดนะครับเมื่อวานคนที่ขายหนักสุดก็คงจะเป็นกองทุนแหละขาย 3,400 กว่าล้านตามด้วยโบรกเกอร์ช่วยขาย 1,800 กว่าล้านนะครับไอ้ก็ตามเดี๋ยววันนี้ดูการต่อสู้กันแล้วครับระหว่างฝั่งนักทุนที่อยากซื้อกับฝั่งอยากขายเนี่ยใครชนะสำหรับวันนี้นะครับในภาพหลักของตัวดาวโจนส์เราจะเห็นนะครับว่าดาวโจนส์ตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ายังเป็นภาพเดิมเลยนะครับเพราะดาวโจนส์เองเนี่ยเราจะดูในทรงของเขาเนี่ยตั้งแต่เขากลับเป็นขาขึ้นมาแต่ช่วงประมาณต้นเมษาก็ยังมีขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับยังสร้างยอดฐานยกสูงเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการพักระหว่างทางขึ้นบ้างแต่ก็ซิกแซกแบบไซด์เวย์อัพส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยหลุดค่าเฉลี่ย25วันมีหลุดครั้งเดียวเองตั้งแต่ต้นเดือนเมษานะครับรอบนี้ก็เหมือนกันว่าอาจเป็นการพักตัวอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้สโตคาสติกและ RSI เขาโอบอทก็ค่อนข้างจะแพงมากแล้วแต่จนจะมีการพักตัวระยะสั้นเราเห็นอีกนะครับช่วงที่ตัวพักตัวระยะสั้นเนี่ยก็ลงลุ้นว่าตลาดหุ้นไทยจะย่อตัวพักตัวตามกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามตัดได้ดาวโจนไม่หลุดแนวสำคัญคือมาแถว 51,500 ลงมาเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเส้นเด็กเองถ้าเรามาดูทรงเนี่ยเส้นเด็กเองจริงแล้วก็ถือว่าเก่งน้องๆเราชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาจริงเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาเนี่ยเราก็เริ่มต้นแกว่งเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาแล้วนะครับหลายที่ตอนลงตอนเริ่มสงครามแล้วก็แกว่งขึ้นมาเร็วมากเลยหลังจากนั้นเราก็ไซด์เวย์อัพตลอดแต่ของเราเนี่ยก็แกว่งอาจจะแย่ลงจนนิดนึงเขามีหลุดใต้ค่าเฉลี่ย25วัน 2-3 ครั้งนะครับแต่ก็ตามเนี่ยตอนนี้เรากลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25ค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งแต่ก็ตามในช่วงวัน2วันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวให้หายโอบอทนะครับเพราะสโตคาสติกเนี่ยขึ้นไปสูงค่าเคตอนนั้นขึ้นไป82เลยและสุดท้ายก็ปรับตัวเมื่อวานนี้วันนี้ก็ปรับตัวต่อเนื่องนะครับในภาพนี้ก็เป็นการชะลอตัวแต่ก็ตามกระจุกแนวรับสำคัญที่รออยู่ข้างล่างเนี่ยคือค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันนะครับเริ่มตั้งแต่1954ลงมาจนถึงประมาณ1977กระจุกเนี้ยเป็นกระจุกสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่ง1577เนี่ยอย่าปิดต่ำกว่านี้นี่คือค่าเฉลี่ย25วันเส้นล่างสุดนะครับถ้าปิดใต้1577เมื่อไหร่เนี่ยมันหมายความว่ามันอาจจะฉกลงมาหาฐานล่างตัวแถวพับ1550ซึ่งเป็นกรอบของการตีเส้นแนวโน้มขาขึ้นฐานกับฐานยกสูงนะครับต้องใกล้1550หลุดใต้1550นี่ชักไม่ค่อยสวยแล้วชักสุดจะหลุดกรอบมากไปหน่อยนะครับส่วนตัวของต่างชาติและกองทุนอย่างที่เห็นนะครับว่าเราเคยดูกันมานานแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับต่างชาติแกขายมากกว่าซื้อตลอดและในช่วงอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์แล้วแกเล่นขายเกือบทุกวันเลยภาพมันก็เป็นภาพของการที่ขายต่อเนื่องในช่วงเกือบ2อาทิตย์เนี่ยที่ว่าอาจจะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอโซตลอดเลยขายจนสโตคาสติกระยะสั้นโอโซยังไม่ยอมซื้อกลับนะครับแต่ทำนองตรงข้ามกันในช่วงประมาณสัก3-4 วันที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าต่างชาติเองก็มีการซื้อส่วนกระแสการขายกองทุนแล้วซื้อโอบอทเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายว่าตอนนี้คือโซกันอยู่แหละนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีการสลับข้างในวันนี้แหละเพราะว่าท้ายสุดต่างชาติเองที่ซื้อมากจนโอบอทเนี่ยก็คงต้องมีการขายออกมาบ้างแล้วกองทุนก็คงซื้อกลับบ้างแต่เดี๋ยวดูว่าพอกลับข้างกันแล้วเนี่ยเซตจะทำตัวอย่างไรนะครับ
2: คุณชอช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะที่ต่างชาติเข้ามาในช่วงระยะนี้เขาไปเซกเตอร์ไหนกันเยอะ
1: ครับคือต้องดูนะครับว่าในแง่ของเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวหลักๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับเรามาดูตัวนี้แล้วกันว่าเป็นชุดอะไรที่เห็นมากที่สุดนะครับชุดที่เห็นมากสุดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ต้องดูกราฟเราก็บอกเลยว่ามันคือธนาคารเป็นส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวเราดูต่อแล้วชัดๆเลยว่านอกจากธนาคารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกนะครับที่เห็นชัดๆนะครับในตัวของภาพหลักเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็เห็นนะครับว่าเอาละธนาคารเนี่ยติดโผล่แน่ๆนะครับแล้วก็จากธนาคารแล้วถ้ามาดูเนี่ยจะเห็นแล้วนะว่าจากธนาคารแล้วเนี่ยมันจะมีหุ้นประเภทที่เดิมทีที่มันร่วงเนี่ยในกลุ่มขนส่งเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตัวขนส่ง

0: สนามบินมันมาน
1: ะคร ับ
0: มันมาแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ระดับต้นๆของการที่เป็นตัวดึงให้เซตขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเลยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มเนี่ยรอบนี้ถือว่ากลุ่มมันเริ่มกระจายนะครับมันมีกลุ่มหลักใช่แต่ก็มีกลุ่มที่กระจายกลับขึ้นมาอยู่หลายกลุ่มที่เคยเป็นขาลงก็เริ่มกลับมานะครับในหลายๆตัว
1: เหมือนอย่างกลุ่มพลังงานนี่เขาก็มีการเก็บกันมาก่อนไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มไหนที่เก็บเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยเหมือนอย่างจากสถานการณ์ที่มันยังไม่ค่อยแน่นอนแต่เราเห็นราคาอย่างปตท.ก็ขึ้นใช่ไหมคะ
2: มันทำหายมันไม่ยอมลงมันทำหาย
1: อันนี้แบบเขาเก่ง
2: ไทยออย
0: คือเนี่ยถ้าเราพูดถึงไอ้กลุ่มพวกเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยมันเห็นชัดเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของการมองจากราคาน้ำมันโลกที่ลงมาต่ำก็จะมากแล้วก็ไหลที่ลงต่ำมากๆมันก็แน่นอนราคาน้ำมันโลกเนี่ยในเทคนิคเองเนี่ยมันมีเหตุผลของการที่เอาละมันน่าจะเด้งบ้างแต่เด้งบ้างแล้วเนี่ยดันมีเหตุผลประกอบเรื่องของสงครามที่เห็นล่าสุดเนี่ยมาสมลงด้วยทำให้การดีกลับเนี่ยทำให้กลุ่มน้ำมันเนี่ยกลับมาค่อนจะเร็วพอสมควรนะครับ
2: บางจากมีบางจากมีปตท.มีไทยออยล์มีPTTC
1: เหมือนเขากลับมาทำสงครามตามแนวรับของราคาน้ำมันเลยไหม
0: ใช่ครับเหมือนกับว่าดูกราฟแล้วก็มีการจับเรียกว่าจับตามกราฟแล้วมีผลมาประกอบพอมีซอนี่ประกอบปั๊บนี่มาได้ต่อเนื่องเลย
2: ราคาพวกนี้เนี่ยมันหายกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะไม่ได้หายกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน
1: ะ
2: มันเหมือนกับมันถูกเก็บสะสมมามันเหมือนกับไม่เชื่อว่าจะลง
0: คือยาสิติเขาพูดเลยครับว่าอาจจะเช็คก็ได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยก่อนสงครามอยู่ตรงไหนราคาตอนนี้มันใกล้ก่อนสงครามแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่เป็นการดูเชิงแนวรับระดับฐานเก่านะครับทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมีการดีกลับขึ้นมาพร้อมกับสถานที่มีบอกว่าโอเวอร์โซลคือค่อนข้างจะถูกมาก RSI เนี่ยลงมาต่ำมันก็มีการเด้งอย่างเราเห็นเนี่ยในช่วงมาสักอาทิตย์กว่าได้ค่อยไต่ขึ้นมาแล้วก็สองวันนี้ที่ขึ้นแรงตามสถานการณ์ที่มีสถานการณ์เรื่องสงครามในกลับขึ้นมาใหม
2: ่ก็น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในเซ็ต50น
1: ะ
2: ในเซ็ต100เนี่ยในเซ็ต100ขนาดนี้เนี่ยในเซ็ตเนื่องจากต่างจาก50ไปอีก50เนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยหุ้นเคลื่อนไหวน้อยมากนะจะมีเคลื่อนไหวอย่างเช่นอมตะแบม BLA IRPC แพน B เนี่ยพวกเนี้ยมันน้อยมากอ่ะแต่ในเซ็ต50นี่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเชิญต่อ
0: ถ้าเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูทองคำบ้างทองคำหลายท่านก็ลุ้นว่าจะฟื้นเป็นขาขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ตามตอนนี้ยังช่วงลุ้นอยู่เลยนะครับเพราะทองคำเองเนี่ยมันฟื้นตัวระดับหนึ่งแหละแต่ว่ายังปริ่มอยู่ว่าจะกลายมาขึ้นหรือว่าจะแค่รีบาวเพราะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ย10วันได้ก็จริงแต่ชนระดับต้าน25วันไม่ผ่านยังเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยระดับ75 200วันอยู่เลยตอนนี้อยู่ระหว่างทางระหว่างค่าแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันแถว 4,200 แล้วแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ2510วันข้างล่างอยู่แถวประมาณทัก4เอามาทัก 4,100 บวกลบโดยประมาณนะครับตอนนี้ถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องผ่าน 4,200 ให้ได้มั่นคงแล้วอย่างเนี้ยค่อยๆลุ้นว่าค่อยๆฟื้นตัวแต่ยังอยู่ใต้ 4,200 อยู่ยังต้องลุ้นอยู่ว่ามันจะหลุดใต้ 4,100 หรือใต้ 4,000 มั้ยถ้าหลุดใต้ 4,000 เนี่ยนั่นหมายความว่าจะมาตั้งหลักอีกกันใหม่ตรงฐานเก่าแล้วที่อยู่ตรงสปอตโกที่ฐานเก่าที่3945นะครับคือจุดต่ำล่าสุดนะครับที่เพิ่งเกิดตอนปลายเดือนมิถุนายนนะครับส่วนตัวของ Bitcoin Future ต้องบอกนะครับว่าทรงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกับทองเลยนะครับคล้ายทองมากนะครับคล้ายทองมากแต่ว่าถ้ามาดูกราฟชัดๆเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่า Bitcoin Future เนี่ยในแง่ของตัวระดับเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการของเขาเนี่ยมีอาการอาจจะใกล้เคียงกับทองสมควรแต่ในแง่ของการขึ้นเนี่ยก็คือไต่ตัวมาเหนือค่าเฉลี่ยระดับ10วันได้แต่ว่าถ้าแนวต้าน25วันแล้วต่อสู้อยู่ยังไม่ผ่านตอนนี้คือคล้ายๆทองเลยกำลังต่อสู้อยู่ว่าจะเลือกขึ้นต่อหรือจะเลือกลงล่างถ้าเลือกขึ้นต่อเนี่ยก็คงต้องผ่านตัวเลขแบบเปอร์เซ็นต์ง่ายจากตอนนี้อยู่ที่ 63,200 เนี่ยเขาต้องผ่านไอ้ตัวระดับประมาณสัก 65,000 ขึ้นไปแล้วยืนให้ได้ก่อนแบบนี้ถึงจะพอลุ้นว่าเขาค่อยฟื้นแต่ถ้าเขาลงมาหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งคือหลุดใต้ประมาณสัก 60,000 ลงมาใหม่ตอนนี้เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมีความเสี่ยงด้วยถ้าหลุดใต้ 60,000 หลุดใต้ทุกเส้นอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะย่อมาถึงจุดต่ำเดิมที่อยู่ประมาณสัก 57,800 กว่าโดยประมาณนะครับนี่คือภาพของทองที่คงจะต้องระวังส่วนตัวที่เมื่อกี้ยังไม่พูดคือค่าเงินบาทค่าเงินบาทเองต้องบอกนะครับว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยในช่วงนี้แนวโน้มใหญ่เนี่ยยังเป็นภาวะของการอ่อนค่าอยู่นะครับแต่ก็ตามช่วงสั้นๆเนี่ยแต่เกือบประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเขามีสถานการณ์

0: พักตัวทรงไซเวแล้วมาเกาะยอดไซเวมาใกล้ๆกับค่าเฉลี่ย10วันอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่แนวใกล้ๆค่าเฉลี่ย10วันแหละก็รอรีรออยู่ว่าหลังจากทรงๆอยู่ตรงนี้แล้วจะเลือกอ่อนค่าต่อหรือจะเลือกแข็งค่าลงมาล่างถ้าอ่อนค่าต่อเนี่ยหมายความว่าเขาจะทะลุอ่อนค่าทะลุ 33.5 ขึ้นไปนะครับถ้าทะลุ 33.5 ขึ้นไปท่านก็เตรียมใจเลยว่าโอ้ระดับ34เนี่ยอาจจะได้เห็นซึ่งถ้าอ่อนค่าไปถึงใกล้ๆ34เนี่ยหมายความว่าเซตอาจจะถูกกดดันให้ไม่ส่งก็ลงได้ง่ายแต่ทางกลับกันนะครับเขาแข็งค่าจะหลุดค่าเฉลี่ยดับ25วันหลุดใต้33เนี่ยนั่นแหละเป็นจุดที่อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มอาจจะเป็นภาวะของการที่ค่าบาทเป็นหลักเป็นการแข่งค่าถ้าแข่งค่าพร้อมกับต่างชาติซื้อสุทธิมากๆอันนั้นแหละจะมีสิทธิ์ลุ้นให้เซตของเราไปต่อนะครับถ้าเรามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพใหญ่วันนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพใหญ่วันนี้เราจะเห็นนะครับว่าในภาพกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้กลุ่มบวกและกลุ่มที่ลบเนี่ยมีปริมาณพอๆกันนะครับแต่กลุ่มที่ลบที่เป็นตัวที่ต้องจับตาคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับประกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อเซตเยอะปรากฏว่าวันนี้กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลุดใต้ค่าเฉลี่ย75วันเป็นวันแรกนะครับและในโน้มของทรงกราฟกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นขาลงอยู่แล้วมันสร้างยอดตีลงอยู่แล้วและตอนนี้สร้างฐานกำลังจะหลุดฐานประมาณ 34,000 ด้วยถ้าหลุด 34,000 เมื่อไหร่ก็คือสร้างฐานเตี้ยลงแล้ว MC ก็ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลอยู่แล้วนะครับไหนก็ตามเนี่ยตัวหลักที่กดดันกลุ่มนี้ก็หนีพ้นน่าจะเป็นหุ้นเดลต้านั่นแหละที่เป็นทรงเดียวกันกับไอตัวของกลุ่มเลยนะครับส่วนถ้าเราจะพูดถึงหุ้น2ตัวอีกหน่อยที่มันเป็นตัวหลักที่ดูตัวคือตัว KCE และฮานา KCE เนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มมันจะเป็นขาลงใช่ไหมแต่ KCE ยังเป็นภาพของการพักตัวขาขึ้นอยู่ MC คงเหนือศูนย์แต่ใต้ซิกแนลเล็กน้อยตอนนี้เพิ่งหลุดค่าเฉลี่ยดับ10วันลงมายังไม่หลุด25วันนะครับถ้าหลุดยี่สิบวันแถว38นั่นแหละ KCE ถึงจะน่าห่วงส่วนตัวฮานาเนี่ยถ้ามาดูนะครับในทรงฮานาอาจจะเป็นภาพที่ดูแย่กว่า KCE หน่อยเพราะว่าล่าสุดมันหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมามีภาพเหมือนกับจะสร้างฐานสร้างยอดเตี้ยลงแล้วคือถ้าเขาลงต่อนิดนึงต่ำกว่า35ลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่าฐานเดิมอันนี้จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะดูไม่ดีทันทีเพราะว่ามันกลายเป็นเสียงขาลงเลยนะครับสำหรับตัวของฮานานะครับ
1: ถือว่าเดลต้าแย่สุด
0: เดลต้าแย่สุดครับ
1: ทีนี้ฝากคุณชอช่วยดูของทางอเมริกาหน่อยได้ไหมคะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเปรียบเทียบดูว่าของเขานี่มันทางเทคนิคเขาประมาณไหนแล้วคะ
0: คือตัวเนี้ยมันต้องใช้ตัวเนี่ยถึงจะดูแบบชัดนะครับแต่เมื่อไหร่ผมมีวิธีเดี๋ยวผมเปิดมาได้เลยถามแล้วก็เปิดอีกตัวก็ได้จะมีตัวที่บอกคือจะเป็นตัวดูตัวของอเมริกาแบบคร่าวๆได้นะครับด้วยตัวเป๊ะแต่ว่า
1: เราจะสามารถดูจาก ETF ได้ไหมคะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวเนี้ยนะครับแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าต้องบอกนะครับว่าในช่วงเนี้ยในหุ้นผมเอาหุ้นเจ็ดนางฟ้าเป็นตัวหลักแล้วกันเขามีทำกราฟตัวนี้ไว้แล้วนะครับถ้าดูหุ้นตัวเจ็ดนางฟ้าเองเราจะพบนะครับว่าหุ้นชุดเจ็ดนางฟ้าเนี่ยในภาพหลักเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยฟื้นตัวตามดาวโจนส์ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าการฟื้นตัวของหุ้นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยจะไปต่อเนื่องมากแค่ไหนนะครับเรามาดูเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ทันไหมเลยเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เปิดกราฟทิ้งไว
1: ้ค่ะ
0: ช้านิดนึง
1: กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยจริงๆเวลาก่อนหน้านี้เวลาเราเห็นเขาลงมาแรงๆพอถึงจุด ก็ดีดกลับกันมาได้อยู่นะคะแต่ว่า
0: ถ้าเราดูนะฮะไอ้กลุ่มเนี่ยกลุ่มอย่างเช่นเนี่ยอย่างแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลวันนี้คือแปลกมากเลยครับกระโดดตีกลับขึ้นมาข้างจะแรงนะครับวันนี้กระโดดขึ้นแรงเลยแอปเปิลนะครับถ้ามาดูแต่ก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงเจนนฟ้าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเจนนฟ้าทั้งหมดตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็มี Apple วันนี้กระโดดขึ้นแรงแล้วก็มี Google กระโดดขึ้นแรงนะครับตัวอื่นๆนี่ก็เป็นการกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยดับ10วัน25วันได้กันหมดเลยไม่ใช่ว่าไปทรงเดียวคล้ายดาวโจนส์เพียงแต่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยนั่นเองนะครับ
2: ว่าลงหนักที่ไต้หวันมากกว่ามั้ย
1: มันจะมีพวกกลุ่มชิปที่เป็นอย่าง ASML Micron นะคะหรือว่าอะไรนะ Intel AMD พวกนี้มันลงเยอะในขณะที่7นางฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาลงแล้วเขาค่อยกลับขึ้นมาก็เลยแบบพอฝั่งของอเมริกากลุ่มชิปลงของเกาหลีก็ลงใช่ไหมคะเกาหลีไต้หวัน
2: เ
1: กาหลีเขาลงมาก่อนด้วยค่ะก็อาจจะมองกัน
0: หุ้น Intel เนี่ยชัดเจนว่าลงเนี่ยชัดเจนนะครับ
1: พอจะเห็นทรงแบบเผื่อมองมายังหุ้นไทย
2: ยัง
1: ในกลุ่มชิ้นส่วนของเราย
2: ังไม่นี่มันเหมือนกับหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับมันขึ้นไม่ได้ ที่ไม่ได้มันถูกบล็อก

0: โดยขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขึ้นได้มันควรจะทำนิวไฮใหม
1: ่
0: ในรอบอาทิตย์ที่แล้วล่ะมันไปไหนไม่ได้มันก็เหมือนกับทุกคนเฝ้ารอผมว่าทุกคนเฝ้ารอในต่างประเทศให้ชัดเจนมากกว่านี
1: ้
0: มันถึงจะขึ้นได้ถ้ามันขึ้นได้มันหมายถึงว่ากลุ่มจิตโทนิกโลกขยับหมดแต่ก็ไม่ได้เสียอาการนะอย่างเดลต้าที่ลงมารอบนี้เนี่ย304ของเดิมเนี่ยยังสามารถรักษาอาการได้อยู
1: ่
0: ยังมายืน300ลงไป302ก็ขึ้นมา305 306แล้วก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยปิดตลาดก็ยืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นใหม่มันเหมือนมันเฝ้ารอแบบเนี้ย
1: เพราะว่าวันก่อนเนี้ยคุณสุเชษพูดถึงแนวรับแถวๆนี้เหมือนกัน
0: ใช่
1: มั้ยคะ304 305
0: ต้องมองตอนนั้นอยู่ที่300กว่านะก็ต้องมองจุดรับตรงนี้เพราะว่าข่าวของชิ้นส่วนข่าวของชิ้นส่วนเล็กนิดโลกมันยังไม่ได้นิ่งยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งในไต้หวันในเกาหลีในอินเดียในญี่ปุ่นเนี่ย4ตลาดใหญ่เนี่ยยังเป็นขาลงอยู
1: ่
0: ถ้าจะเป็นขาขึ้นเนี่ย4ตลาดเนี่ยเป็นบวกพอบวกแล้วบวกแบบอย่างที่เราเคยเห็นกันนะบวกทีงโอ้โหไม่น้อยฮะอย่างเงี้ยชิ้นส่วนเล็กนิดโลกมันเปลี่ยนละตอนนี้หมายถึงว่าเขาออกกันแล้วก็วางตำแหน่งกันไว้มันก็เลยเม็ดเงินเลยขยับผมก็เข้าใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะขยับจากกลุ่มพวกนี้เข้ามาสู่ในกลุ่มของแบงก์ในกลุ่มของอื่นๆซะมากกว่า
1: ค่ะปลีกโรงพยาบาล
0: อะ
1: ไร
0: กระจายลงมา
1: ฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาไล่ดูคำถามกันนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอไปดูค่าเงินข้อมูลที่คุณหนิงฝากมาสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของเงินบาทนะคะอ่อนค่าทดสอบแนว33.40 บาทนะคะปรับตัวแถวๆ33.37 ถึง33.39 บาทต่อดอลลาร์เช้านี้นะคะเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวาน

0: ที่ 33.31 บาท 31 สตางค์นะคะก็เป็นไปตามทิศทางที่อ่อนค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียแล้วก็การปรับลงของราคาทองคำในตลาดโลกส่วนทางกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาพร้อมๆกับการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของความตึงเครียดนะการโจมตีที่กลับมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐเองก็เพิกถอนและยุติการผ่อนปรนการคว่ำบาตรต่ออิหร่านด้วยนะคะก็นะดังนั้นก็เลยทำให้กรอบการเคลื่อนไหวที่คุณหญิงประเมินเอาไว้นะคะอยู่ที่33บาท30สตางค์ถึง33บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์นะคะปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามค่ะคือฟันโฟลว์ของต่างชาติท่าทีของทางการญี่ปุ่นต่อสถานการณ์เงินเยนแล้วก็การและบันทึกการประชุมเฟดนะคะวันที่16ถึง17มิถุนายนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโอกาสครั้งสำคัญสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่แห่งปีนะคะกับที่ดินผืนใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระราม9นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงนะคะย่านนิว CBD เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุนและ developer ที่กำลังมองหาพื้นที่ที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mcon.net นะคะหรือว่าโทร02-201-6195-6หรือ061-410-8841นะคะ
1: สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นลงไป498ไต้หวันลงไป88ในขณะที่ไต้ขอประทานโทษในเกาหลีลงไป88แต่ไต้หวันฟื้นมา124นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ NASDAQ เนี่ยขึ้นมา125นะฮะ S&P ขึ้นมา8นะครับก็ดาวโจนส์ลุกหน้าลบไป33นะในขณะที่ตัวตลาดใหญ่ๆในแง่ของคริปโตเคอเรนซีทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเนี่ยอ่อนตัวลงแต่การอ่อนตัวลงเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อ่อนตัวลงแบบเป็นระดับพันห้าร้อยครึ่งหนึ่งฮะครึ่งหนึ่งนะแต่ตัว NASDAQ ขึ้นมา126จุดฮะนะก็ลองดูฮะเป็นเครื่องไม้มือในการตัดใจตลาดผมว่าวันนี้ตลาดเนี่ยลงไม่เต็มที่นะก็ใช้คำว่าอะไรเฝ้าคือลงอาจจะไม่หลุดระดับ 1,600 กันฮะอาจจะไม่หลุด 1,600 อาจจะลงไปเห็นแล้วก็ขยับขึ้นมาได้เนื่องจากตัวของเราตัวลงหน้าเนี่ยสอการในแง่ของการบวกช่วยอยู่ครับผม
0: ค่ะดูคำถามนะคะในไลน์นะคะมีคุณผู้ฟังที่ถามถึงแนวทางหุ้น True เขาบอกว่าทุน13บาท20สตางค์
1: 13 บาท 20 สตางค์มันก็อยู่แค่นี้เองอ่ะ
0: ก็ทรงๆ
1: ทำไมอ่ะกลัวเขามีชื่ออะไรของเขาเยอะแยะฮะถ้ากลัวก็แนวทางนะอันแรกก่อนท่านซื้อเขาด้วยเหตุผลอะไรท่านซื้อเขาด้วยเหตุผลข่าวตามข่าวน่ากลัวฮะเพราะข่าวมันไม่จบง่ายๆข่าวกลต.ข่าวอะไรต่างๆเขาไปทดสอบเพราะนั้นระดับราคาเนี่ยมันก็จะเล่นที่12 บาท 90 บาท 12 บาท 80 บาท 13 บาทยังไม่ขึ้น13 บาท 20ขึ้นยากอันเนี้ยนะนะถ้าเล่นตามข่าวนั้นถ้าคุณเชื่อในข่าวตัวนี้ถ้าเล่นคุณใช้ด้วยเหตุผลข่าวตัวนี้ยังจบไม่ได้นะก็คงต้องเป็นระดับอีกสักไม่รู้เมื่อไหร่จะจบนะกลต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะที่จะเข้ามากระทบนะเพราะนั้นยังไปไหนไม่ได
0: ้
1: มันเป็นเรื่องไซโคโลจีของจิตวิทยาการลงทุนแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลตัวนี้ซื้อด้วยเหตุผลlong term investment ก็ไปดูผลการงานก็นั่นก็รอไปอีก1เดือนน
0: ะ
1: เพราะนั้นรอทั้งคู่ฮะนะจนกว่าจะจบครับเนื่องจากมันเป็นหุ้นข่าวฮะกลยุทธ์ผมใช้อะไรกับตัวนี้ผมใช้กลยุทธ์ถอยรับซื้อฮะเพราะมันไม่มีอะไรเลยม
0: ัน
1: เพียงแค่ขอประทานโทษมีคนให้ความสนใจกับการเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นเท่านั้นเองนะพอจบเรื่องแล้วมันก็ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวเขาก็จัดการกันถ้าเป็นถ้าอะไรนะถ้าไม่ถูกต้องกลต.ก็ทำหน้าที่เช็คบินไปถ้าถูกต้องกลต.ก็ไม่เห็นมีอะไรฮะก็คนจะปิดโอนในชื่อตัวเองหรือไม่ปิดโอนในชื่อตัวเองก็แค่นั้นเอง
0: มีบีกริมค่ะทุนอยู่ที่17 บาท 90ค่ะ
1: 17 บาท 90มันเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวเรียนถามก่อนว่า17 บาท 90ที่นักทุนมีอยู่เนี่ยมันตั้งแต่เมื่อไ

0: มันนานแล้วใช่ไหมฮะไอ้17.90เนี่ยอันตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมา
1: ขายหรือเปล่าหรือรอต่อไปยาว
0: ๆมันขึ้นมาตอนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับนโยบายภาครัฐมาเนี่ยได้รับนโยบายภาครัฐมาคือกลุ่มไฟฟ้านะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นตัวระบบไฟฟ้าผมคิดว่าหุ้นไฟฟ้าทุกตัวเนี่ยกังกุลวาอัพตัวอะไรอ่ะตัวบีกิมตัว GPSC นะนี่ไม่รวมกราฟนะฮะเอาแค่ตัวเนี้ยขึ้นมาหมดกันแล้วไล่ขึ้นมากันเรื่อยๆแบบเงียบๆซะด้วยซ้ำไป
2: ครับนะก็เสริมคุณเชษตัวที่คุณเชษพูดมาทั้งหมดนะครับมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษาถ้าท่านตามกราฟนี่จะเห็นว่าปลายเดือนเมษาคุณพวกนี้เริ่มต้นขึ้น
0: มาขึ้นมา
2: ช่วงปลายเดือนเมษากลับมาหมดเลยคุณไฟฟ้ากลับมาหมดคุณเชษบอกนะครับ
1: ค่ะก็มี
0: ถือต่อฮะถือต่อกลยุทธ์ถือต่อ
1: ถามถึงกราฟด้วยค่ะ
0: กราฟก็เหมือนกันนะฮะมันอยู่กลุ่มไฟฟ้ากราฟนี่จะเอาไงอะเขาฮะเมื่อกี้มันมีข่าวอะไรนะพูดถือหุ้นขายหุ้นออกเขาเพียงแค่ปรับพอร์ตฮะปรับพอร์ตเอาเงินเนี้ยไปลงทุนในผมไม่รู้ว่าความคิดเขาไปลงทุนในไหนนะแต่ข่าวที่ตามระบบทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปเล่นข่าวฮะเขาจะไปเล่นข่าวเขาจะไปลงทุนกับกลุ่มหนึ่งซึ่งทำเกี่ยวกับข่าวทำเกี่ยวกับเนี้ยเป็นลักษณะการปรับฐานการลงทุนเขาแล้วก็นะฮะกระจายการลงทุนไปฮะนะเพราะนั้นหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นหาช่องทางฮะอะไรที่เป็นช่องทางไปซื้อมินก็ยังซื้อเลยอ
1: ่ะ
0: ไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่เป็นช่องทางเขาคิดว่าทำกำไรได้เขาก็ไปลงทุนน
1: ะ
0: ปรับการลงทุนไปฮะ
1: แล้วพอสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นนี่จะทรงของ
0: กำไรของเขานี่เติบโตเยอะมากนะฮะในแต่ละจุดสมมุติว่าเนี่ยเอาใกล้ๆก่อน
1: อ
0: ุตสาหกรรมแบงก์จะประกาศผลวันที่15วันที่ถึง20เนี่ย15 20เนี่ยเขาจะได้เงินปันผลจากการเข้าไปถือหุ้นแบงก์บางแบงก์ที่ 49% เข้าใจลงทุนนะฮ
1: ะ
0: เขากล้าที่จะลงทุนแล้วเข้าใจว่าเพราะนั้นแต่ถามว่าโอเคได้เงินมาแล้วจะได้เป็นทำให้ราคาหุ้นขึ้นไหมก็ไม่ได้บอกว่าราคาหุ้นขึ้นนะแต่เงินมันจะกลับเก็บเข้ามาในแง่ของเงินปันผลจะทำให้ในส่วนที่เขาไปลงทุนได้กำไรขึ้นครับครับผม
1: ค่ะ BDMS ค่ะแนวทาง
0: BDMS โรงพยาบาลโอ้โหขยับเมื่อก่อนนี้เรายังเล่นกันอยู่ที่18 บาทกว่านะตอนนี้ขึ้นมา19 บาทกว่าแล้วนะฮะก็โอเคฮะมาตันอยู่ที่บริเวณเราเคยบอกอันหนึ่งที่ระดับราคาประมาณ20 บาทเป็นแนวต้านเขา BDMS นะฮะเพราะEarningประแชร์เขาได้ประมาณ25 สตางค์26 ตังค์ทั้งปีได้ประมาณบาทหนึ่งเล่นด้วย PE 20 เท่าก็20 บาทฮะอยู่ตรงนั้นฮะตอนนี้อยู่ที่19.70 บาทราคาสูงสุด20 บาท2ครั้งที่เกิดขึ้นมี20 บาทนะเพราะนั้นแนวต้านที่ระดับ20 บาทยังแข็งแรงอยู่ฮะโซโลโตอยู่ระดับ81นะโซโลโต81หมายความว่าตรงนี้สัญญาณทางเทคนิคบอกว่าตรงนี้ที่81ในโซโลโตที่ระดับราคา19.70เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ควรซื้อเพิ่มฮะถือหรือวางขายครับผมถ้าจะซื้อเพิ่มนั้นต้องสโลว์สโตร์ต้องลงมาอยู่ระดับสักประมาณต่ำๆ50ต่ำลงมานะครับนั่นหมายถึงว่าระดับราคาควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ19.18.50ลงไปฮะ
2: ครับกับเสริมกลุ่มโรงพยาบาลนะครับทั้งกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเดิมทีเราเคยพูดกันว่ามันไม่ยอมไปไหนมานานแล้วท้ายสุดเนี่ยพอประมาณสักกลางเดือนมิถุนาไปมิถุนาเริ
0: ่
2: ม
0: ฟื้น
2: กลับขึ้นมาประมาณแถวปลายกลางเดือนมิถุนาเริ่มค่อยกลับมาแล้วตอนนี้ไปขาขึ้นเรียบร้อยแล
0: ้วใครที่ซื้อไว้ลูกค้าผมซื้อไว้ตอนนู้นนะฮะไม่ไปเก็บมาผมมาตู้ม19 บาทกว่านี่ก็วางขายหมดฮะแล้วก็รอใหม่ฮะนะเราใช้กลยุทธ์เหมือนกองทุนนะกองทุนโจรนะลงซื้อขึ้นแรงๆขายถ้าไปเล่นตามเหมือนนักทุนโดยทั่วไปเอ้ยหุ้นไหนขึ้นไปไล่ตามมันไม่ทันนะฮะตลาดมันผันผวนเยอะมากแล้วก็ตัวที่ทำให้ผันผวนคือชิ้นส่วนเล็กนิดนะมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วทำให้ไม่ทันตอนนี้เหมือนอย่างวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์นะฮะนะแบงก์ซื้อไว้ตอนนี้ถามว่าราคาแบงก์จะไปไหมไม่ไปแล้วฮะเต็
1: ม
0: ผลการงานก็เต็มไปละคราวนี้เล่นแบงก์ก็เล่นดิวิเดนแล้วฮะว่าจะไปเลือกดิวิเดนตัวไหนฮะเลือกหุ้นตามตัวนั้นนะฮะถ้าจะถอยรับก็คืออย่างถ้ากสิกรจะรับเนี่ย210 บาทจะลงไหมนั่นแหละ

0: ใช่ไหมฮะจะมีคำถามว่าจะลงไหมนะไทยพาณิชย์ที่ระดับราคา145บาทจะลงไหมกรุงไทยโอ้ยิ่งกรุงไทยนี่ยิ่งเจ็บใหญ่เลยกรุงไทยนะจะ28บาทจากเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วฮะจะ35บาทจะได้เห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยราคามันหายหมดนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นพอหายหมดก็มันก็จะเหนื่อยนะจะมาซื้อราคานี้ก็ขึ้นไปแขวนแล้วก็เดี๋ยวพอซื้อแล้วมันก็ไม่ไปอีกฮะนะเพราะราคามันเต็มนะตาม PE ตาม value ตาม book value เขาฮะ
1: ครับค่ะก็มีถามถึงแนวรับเดลต้าเอาเป็น
0: เอา
1: ไหนดีคะ
0: ระยะสั้นเนี่ย300ดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปซื้อนะฮะดู300ด้วยว่าเอาอยู่ไหม300 304 3 305ลงมาเนี่ยเอาอยู่ไหมฮะนะฮะดูที่300ถ้าจะอีกทีนึงเนี่ยถ้าจะอีกทีนึงเนี่ยนะฮะเอาโหดๆหน่อยแล้วกันนะฮะไม่อยากให้หลุดไปถึงนึงแล้วนะฮะ280ฮะ
1: โ
0: หเห็นไหมลองนะ เป็นเส้น moving average 25วันฮะ25วัน280 180ในตัวเดลต้า
1: ขอแนวรับ MTC ค่ะ
0: MTC MTC leasing นะฮะ MTC มันเป็น leasing leasing นี่เริ่มมีการขยับนะฮะจาก 3-4 ตัวหุ้นมีติดล้อมีอะไรนะมีติดล้อมีสวัสดมี MTC นะฮะ MTC เนี่ยจุดรับอยู่ที่เอาฐานล่างเนี่ยตอนนี้ราคา 33 บาทนะขึ้นไป 10% แล้วจาก 30 บาทนะตัวต้านตัวบนเนี่ยมีอยู่ที่36กับ40บาท40บาทนี่ไฮสูงสุดเลยรอบ200วัน43บาทรอบ75วันนะส่วนจุดรับเนี่ยนะจะเป็นระดับราคาที่อยู่ประมาณ29 30บาทฮะ30บาทเนี่ยจะยืนอยู่ที่ระดับ10วันนะเล่นกรอบระหว่าง30บาทกับ35 36ฮะแล้วก็39ฮะฮะ MTC
1: ค่ะคราวนี้มีอันนี้มาเป็นชุดเลยนะคะ CBG
0: ก่อนละกัน CBG คาราบาว
1: ค่ะกับอิชิไปด้วยกันละกัน
0: อิชิโอเคฮะอิชินั้นอิชิกับอิชิเนี่ยเป็นหุ้นโหดนะฮะโหดนะคาราบาวเนี่ยตอนนี้การทดสอบใน earning per share ของเขาเนี่ยจะทำให้เขาได้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ50บาทตอนนี้อยู่ที่48บาท25ตังค์นะฮะจุดต้านอยู่ที่ moving average ขนาดนี้75วันนะอยู่ที่บริเวณนี้ฮะอยู่บริเวณที่49บาท72ตังค์ก็ประมาณ49บาทนะฮะนะส่วนอีกที่เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ยังมีคนเชียร์เยอะๆนะฮะแล้วก็ระดับราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณที่15บาทนะในระดับวีคเนี่ยอิชิขึ้นจาก13 12บาทนะฮะตอนนี้ขึ้นมา14บาท40ละนะแนวต้านอยู่ที่15บาทครับอิชิ
1: ค่ะ CRC CPF ค่ะส่งกราฟยังเป็นขาขึ้นไหม
0: CPF เนี่ยพึ่งขึ้นมานะฮะราคาพึ่งขึ้นมาจากระดับราคา19บาทนะฮะเขาทรงตัวอยู่ที่ประมาณ18บาท50แล้วก็ขึ้นมาพึ่งขึ้นมาสักประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะฮะขึ้นมาที่20บาทแล้วตอนนี้ขึ้นมา22บาทละเป้าหมายคือ24 25บาทนะฮะเป้าหมายเขาในแง่ earning per share ข่าวที่เข้ามากระทบคือโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มแบงค
1: ์
0: ที่เป็นนอนแบงค์อ่ะนะฮะที่เขาจะไปเล่นนอนแบงค์กันทำให้ตัว CPXT CPO CPF 22นะที่มีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะตัวนึงคือตัวอะไรกันนะ CPF กับอะไรนะ
1: CRC
0: CRC อยู่ในกลุ่มของเซ็นทรัลนะฮะตอนนี้ขึ้นมา24บาทเต็มฮะสโลโตอยู่ระดับ86ละเต็มแล้วกับ
1: มีคุณผู้ฟังถามถึง CPN ฮะวันก่อนเขามีข่าวเขาจะไป
0: เยี่ยมมาก
1: ทำห้างที่ตรงสยาม
0: ใช่ไหมไม่มี2จุดนะฮะอีกจุดนึงคือเมืองมหาเศรษฐีเขาฮะตรงรังสิตเขาคุมพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้เป็นระยะยาวในโครงการ5ปีหน้านะ
1: ฮะ
0: เพราะนั้นใน5ปีหน้าเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นเล่นราคาหุ้นเขาเล่นพื้นฐานแข็งฮะเอา60เป็นจุดรับแล้วขยับราคาจาก60เป็น61 62 64 66ยกสูงขึ้นเรื่อยๆฮะหายก็ค่อยๆขยับขึ้นไปในระดับวีคเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เดือนมีนานะฮะที่60บาทเนี่ยมาจนถึงตรงนี้67บาทแล้วฮะแล้วเป้าหมายเนี่ยเขาเคยมีสูงสุดเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยอยู่ที่70บาท50ตังค์รอบนี้ฮะจะดูว่า

0: ถ้าใช้อีกสัก3เดือนเนี่ย70บาท50ตังค์คงทะลุผ่านฮะเป็นฟันเดเมนทัลนะฮะเป็นหุ้นฟันเดเมนทัลในกลุ่มนี้เนี่ย CPN Central CRC เนี่ย CRC อ่อนแอที่สุดฮะนะ CPN แข็งแรงมากที่สุดเป็นโฮลดิ้งเหมือนโฮลดิ้งฮะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือ Central เล่นตามต้องรอกันยาตุลาฮะนะฮะ Central จะดีมากในแง่ของการดีมากในตัว Central เนี่ยนะฮะจะเป็นดีมากในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวราคาเป้าหมาย40บาทฮะ
1: ค่ะ AOT ค่ะ
0: เต็มฮะ
1: เต็ม
0: ที่ระดับราคานี้ในช่วงนี้เต็มนะฮะมีข่าวว่าจะทำหนำบินที่ชัดเจนแต่ราคาเป้าหมายเราทำได้65บาทในแง่ของโซโลสโตอยู่ขนาดนี้93เข้าใจโซโลสโต93นะฮะเพื่อนนักทุนฮะโซโลสโต93นี่คือเสี่ยงมากนะฮะเสี่ยงมากมากนะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเขาเนี่ยให้ไปซื้อที่ระดับราคาต่ำกว่า64บาทลงมาฮะ60บาทต่ำกว่า60บาทลงมาน่าสนใจมากนะครับมาต่ำสุดนั้นอยู่50บาทนะเวลาช่วงทำมิ่งที่ควรจะเข้าไปดูแลเขาเนี่ยประมาณช่วงเดือนหน้าฝนหนักๆนะฮะสิงหากันยานะถ้าลงมาถึงตรงนั้นแล้วค่อยพิจารณาฮะตรงนี้เล่นไปตามข่าวแล้วเดี๋ยวจะติดนะ65บาทตาถ้าจะไปต่อเนื่องเนี่ยนะฮะในระดับวีคนี่ขนาดดูระดับวีคเนี่ยยังไม่พบตั้งแต่ปี2425นะฮะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขามีเรื่องกระทบของเขาเยอะแยะนะฮะส่วนปีที่ขึ้นไปหนักๆเนี่ยคือเคยขึ้นไปถึงระดับ70บาทนะเคย70บาทผมว่า70บาทนี้ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยคงปลายปีนี้ไม่ใช่ตอนนี้ฮะ
1: ค่ะโอเคหุ้นท็อปค่ะไทยออยจะไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ตรงนี้ฮะ50บาทเป็นราคาเต็มที่ของเขานะฮะในแง่ earning per share นะฮะราคาเคยทำ high ไว้ที่ระดับราคาประมาณ high เมื่อเดือนมีนาคมปี55นะฮะวันที่3เดือน2เอ้ยวันที่เอ้ยวันที่2เดือน3นะวันที่2เดือน3ปีนี้นะฮะผ่านมาเนี่ย56บาท75ตังค์ฮะนั่นคือ high สูงสุดของเขา
2: ครับเสริมนะครับว่าช่วงนี้นะครับหลังจากที่เรื่องสงครามมันคลี่คลายปั๊บเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับหุ้นขึ้นแบบกระจายตัวนะครับ
0: มา
2: ไม่ใช่แบบกระจุกตัวเดิมๆแล้วแต่ปัญหาหลักฟังคุณเชษฐ์ได้ดีนะครับบางตัวมันขึ้นไปจนเต็มมูลค่าแล้วเนี่ยตัวพวกนี้ต้องระวังอย่าไปไล่มันเยอะ
0: นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ไม่ยอมซื้อหุ้นถือนะจะเล่นหุ้นไล่ตามพอเล่นหุ้นไล่ตามก็จะลำบากอย่างเช่นเมื่อกี้นี่เราพูดถึงกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคุณไปดูบีกิมตอนนี้บีกิมขึ้นถึง9บาทแล้วแต่บีกิมลงมาจาก50บาทนะตอนนี้ขึ้นมา19บาทนะ BGIM เนี่ยใครมีกราฟเปิดกราฟได้เลยนะบีกิมเนี่ยขณะนี้ทำนิวไฮในรอบปีนี้ทั้งปีเลยนะ18บาท90ตังค์แล้วขึ้นมาจากระดับราคาขอประทานโทษเดี๋ยวขั้นก็ตกใจอีกอะ10บาทมีนานะ10บาทในกรกฎานี้ขึ้นมา18บาทมีนานะฮะมีนาเนี่ยห่างกันเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยราคาขึ้นมา18บาท90ตังค์ราคาเคยทำหายไว้16บาทเมื่อปีตุลาคมนะฮะคราวนี้ถ้าไปดูระดับมันนะฮะระดับมันเลยนี่เราดูวีคไม่เจอนะฮะไปดูมันเนี่ยราคาจะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับราคาประมาณ20บาท25บาท30บาทในปี2024นะฮะขณะนี้เขากำลังขึ้นกลับไปที่ระดับราคาประมาณ25บาท30บาทนะถามว่ามันไปได้ไหมคือตัวธุรกิจมันเปลี่ยนโครงสร้างหมดแล้วนะเปลี่ยนโครงสร้างหมดไอ้ตัวต้องมาเกิดสงครามต้องมาเกิดอะไรเขาไม่กลัวกันแล้วนะเขาไปละเพราะนั้นไปแล้วเนี่ยยิ่งในรัฐบาลเราต้องการไฟฟ้าที่สะอาดนะหลังคาบ้านทุกหลังเนี่ยจะต้องเป็นไฟฟ้าหมดเนี่ยนะแล้วก็ใช้ผ่านองค์กรต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ตัวไฟฟ้าเนี่ยมีความต้องการใช้ปริมาณมากขึ้นทำให้แล้วการรับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะจะทำให้ตัวของบริษัทกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมีการขยับขึ้นหมดนะแล้วก็เริ่มขึ้นมาประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเริ่มขึ้นอย่างชัดเจนในแง่ของหุ้นไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะไม่นี่ผมพูดถึงบีกิมนะฮะราคาเป้าหมายเนี่ยตอนนี้20บาทนะ18บาท90ผมพูดถึง30บาทแล้วนะฮะแล้วก็ไปราคาสูงสุดเนี่ยไปถึงปี2023เลยคือ40บาทนะนั่นหมายถึงว่าราคานี้ไปได้อีกเท่าตัวขณะที่ตัวกังกุลเนี่ยนะตัวกังกุลเนี่ยนะเมื่อกี้ที่ถามมากังกุลเนี่ยระดับราคากังกุลเนี่ยขึ้นมาจากระดับราคาบาท50ตังค์ตอนนี้ขึ้นมา5บาทแล้วไอ้5บาทนี่คือราคาไฮของปี2425แล้วนะกำลังจะไปเล่นไฮของปี23แล้วนะฮะคือราคา5บาท50ตังค์ฮะสังเกตไหมฮะว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้กลับไปที่ปี

0: ี2 3หมดแล้วราคาหายของปีตัวนั้นทั้งหมดเนี่ยนี่มันยังมีอะไรตัวนั้นดีคอนใช่ไหมไม่ใช่ดีคอนมันอะไรสักอันหนึ่งไม่รู้อะผมจำไม่ได้แล้วมันย้ายหมดไปแล
1: ้
0: วแต่นี่คือกลุ่มไฟฟ้าหมดเนี่ยถ้าพูดถึงในตัวนึงมันเป็นตัวอะไรนะวาอัพ VSAUP นะฮะวาอัพเนี่ยราคาวาอัพเนี่ยตั้งแต่การขยับมาเนี่ยไฮของไฮนะปี23 24 25ไปเรียบร้อย

0: มีการฟื้นตัวในแง่ของการใช้นิคมอุตสาหกรรมของตัววาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยวาอัพจะไปได้ไกลมากครับเพราะว่าวาอัพตัววานี่เขาขายไฟฟ้าไปด้วยนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มีการเจริญเติบโตกับตัว WSA นะฮะ WSA เนี่ยขณะนี้ระดับราคาหุ้น WSA เนี่ยขึ้นมาถึงจะทำไฮของปี2024นะฮะที่ระดับราคา6บาทตอนนี้ขึ้นมา5บาท10ตังค์แล้วนะฮะจากระดับราคาที่อยู่3บาทเนี่ยขึ้นมาที่5บาท10ตังค์แล้วจะไปที่6บาทนะฮะนี่ฮะท่านถ้าท่านนักลงทุนถ้ามีความขยันหน่อยไปเรียนเทคนิคกับชอแล้วเนี่ยเอากราฟไปนั่งดูแล้วก็ดูหุ้นเอาเซ็ตร้อยมาจับเนี่ยนะฮะท่านจะได้หุ้นหลายตัวมากนะฮะทำให้ไปดูแล้วท่านไม่ได้ดูก็กลับไปดูใหม่ก็ได้ฮะหุ้นหลายๆตัวที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถไม่จำเป็นต้องมานั่งเล่นหุ้นแบงก์ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมันเต็มก็ไปหาหุ้นตัวกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงตัวโรงพยาบาลเนี่ยบิลิเมตเนี่ยนะฮะถ้าดูระดับมันเนี่ยนะฮะมิลลิเมตรในระดับมันเนี่ยคราวนี้ขึ้นมา19.70 บาทนะฮะราคามันในปี25เนี่ยอยู่ที่25บาทนะเพราะนั้นท่านต้องเป็นลักษณะของการต้องทนถือให้ได้อะคือถ้ามองว่าอุตสาหกรรมนี้จะฟื้นตัวเนี่ยผมเชื่อว่าฟื้นตัวเนื่องจากทำไมถึงบอกว่าจะเป็นการฟื้นตัวครับเพราะระบบเศรษฐกิจจะฟื้นตัวฮะจะหมดเวลาแล้วฮะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าท่านใดจะสนใจเรียนผมนะครับ
0: สอน
1: ต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้าเนี่ยเราเริ่มเดือน3579
0: 3579เลย
1: 579ครับคือ3357เนี่ยสอนกลางคืนส่วนกว่าที่9เราสอนกลางวันเต็มวันนะครับก็คงจะเล่นตั้งแต่ท่านที่ไม่เป็นอะไรเลยท่านที่พอเป็นบ้างแต่ยังไม่เก่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าท้ายสุดเนี่ยถึงผมจะเน้นกราฟเทคนิคแต่จริงๆแล้วก็คงจะแทรกพื้นฐานบ้างนิดหน่อยเพื่อให้ท่านดูประกอบ
0: เบอร์อะไรที่ติดต่อ
1: ติดต่อที่ไทยเควสนะครับ026514747
0: 651-4747โอเค
1: เดี๋ยวดูเพิ่มเติม
0: ไปเรียนนะ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook โชติวงหรือ Facebook ไทยเควสได้นะครับ
2: ครับแอดไลน์ของไทยเควสไว้ก็ได้นะคะแอดเขานะคะ
0: โอเค
2: ก็วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบพระคุณทั้งคุณสุเชษฐ์คุณชอนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กันนะคะขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคะลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินย้ำไม่ยุบกรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยซึ่งตนเองไม่ได้เที่ยวชมงานแล้วรู้สึกประทับใจและมีความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้อย่างแน่นอนเพราะมีการพัฒนายกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถจะพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นห่วงหน่วยงานซ้ำซ้อนว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพจะเน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกอรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างส่วนตัวทราบดีว่านายวันมน.แสดงความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆบางทีต้องให้บ่นได้ระบายเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกไปนอกประเทศหลายกรณีว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบคือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวและดำเนินคดีหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับกุมตัวก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อ

0: ไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่การเพื่อสันทนาการปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,568 นัดแรกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบเวลาทำงาน30วันวันนี้จึงประชุมกันเร็วเพื่อวางแนวและกำหนดวันเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนรายงานชุดที่2เสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้และที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานทำงานกันทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกกต.สั่งการให้กกต.กทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก.รวม51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งพรุ่งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลการรับเลือกตั้งแบบพถสถ6/4วันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาที่บริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเครื่องบินขนส่งปากีสถานสูญหายสำนักงานท่าอากาศยานปากีสถานเผยเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง737ของสายการบิน Care to Airways พร้อมลูกเรือ5คนขาดการติดต่อจากหอบังคับการบินอย่างกระทันหันเมื่อคืนวันอังคารระหว่างเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าสู่เมืองคาราจีโดยก่อนเกิดเหตุนักบินได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามนำทางช่วยแล้วแต่เครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วและหายไปจากจอเรดาร์จนสุดท้ายอยู่ห่างจากเมืองคาราจีไปทางทิศตะวันตกราว287กิโลเมตรคาดว่าเครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกทะเลในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคาราจีส่งผลให้ทางการปากีสถานต้องระดมกำลังจากหลายหน่วยงานเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร022016373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:08 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่8 กรกฎาคม 2568ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวันนเมธังกูลนะคะและอีกสักครู่วันนี้วันพุธนี้อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e-marketplace ที่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะนะคะสำหรับไทยมาร์ทที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่บอกว่าประกาศตัวว่าจะไม่เก็บค่า GP ในปีแรกนะคะแล้วก็จะเน้นร้านค้าของแท้มีคุณภาพมาอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เชื่อว่าโอ้โหบางทีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Lazada นี่ขาดทุนปีหนึ่งเคย 4,000 กว่าล้านกว่าจะมีกำไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของไทยมาร์ทเนี่ยเชื่อว่าจะทำกำไรได้ภายใน5ปีค่ะแล้วเขาจะมีเปิดตัวโซเชียลมีเดียของคนไทยด้วยชื่อว่าพบปะนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ต้องบอกว่าโอ้โหศึกเดือดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแข่งขันกันดุร้านค้าแต่ละร้านที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในเวลานี้ก็ถูกรีด GP ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเขาก็เลยมีการตั้งคณะอนุกรรมการแข่งขันเพื่อที่จะดูแลกำกับแพลตฟอร์มแล้วก็โมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะคะที่เรียกเก็บ GP สูงๆเพื่อให้ร้านค้ารายย่อยๆอยู่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างมีหลายประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะไปพูดคุยกันเลยกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็วันนี้ยังไงก็ต้องพูดก่อนเลยอ่ะก่อนที่จะไปเรื่องเทคโนโลยีอะไรเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องพูดเรื่องอีคอมเมิร์ซก่อน
1: ค่ะ
2: ผมยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่าปัญหาเรื่องที่ว่าบรรดาร้านค้าต่างๆที่เขาไปขายของอยู่ในอีคอมเมิร์ซคำว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยรวมทั้งแพลตฟอร์มอย่าง Shopee Lazada อะไรอะไรพวกนี้นะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งอาหารด้วยส
1: ั
2: ่งอาหารและส่งอาหารด้วยนะทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดในตอนนี้ฮะคือในตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยพวกเราจำได้ใช่ไหมโฆษณากันกระหน่ำลดราคากันแหลกลานบางทีขาดทุนเยอะแยะไปหมดเผาเงินกันอย่างมหาศาลทำจนกระทั่งแบบคนไทยเนี่ยเข้าไปใช้บริการเยอะพอเข้าไปบริการเยอะๆเนี่ยแล้วก็คู่แข่งก็เข้ามาไม่ได้ละก็จะมีแต่ฝรั่งไปคนต่างชาติใช่ไหมครับเช่น Lazada เนี่ยก็เป็นของจีน แล้วก็ Shopee นี่ก็เป็นของสิงคโปร์นะครับก็เป็น2รายใหญ่ณขณะนี้อยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไลน์อื่นๆเนี่ยที่ทำพวก delivery อย่าง Grab หรือว่า Line Man หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ของไทยอีกนะครับในตอนแรกเขาใช้วิธีเดียวกันคือเผาเงินเอาคนเข้ามาเยอะๆเสร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอไม่มีการแข่งขันคนติดแล้วก็ค่อยขึ้นราคาไปเรื่อยๆการขึ้นราคาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นราคากับผู้บริโภคนะแต่เขาขึ้นราคา Margin เก็บเงินย่อยยับไปหมดไม่ว่าจะเป็นค่าโกดังค่าส่งของค่ามาร์จิ้นค่าโฆษณาค่าร่วมโปรโมชั่นอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งรวมๆกันเนี่ยอาจจะถึง 30-40% เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็คือรายเล็กก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็พึ่งพาชาวต่างชาติไปหมดเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในจีนเนี่ยที่เป็นต้นกำเนิดของการแข่งขันในลักษณะแบบนี้นะครับในตอนนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะอย่างยกตัวอย่างมีร้านอาหารอยู่

0: ล้านนึงนะครับขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ delivery เนี่ยได้ประมาณล้าน 200,000 บาทนะครับปรากฏว่าได้กำไรเนี่ยประมาณ 50,000 บาทเท่านั้นเองนะที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเอาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกียร์ตุ้นโดนเรียกเก็บมาร์จิ้นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ไอ้การที่เขาลดราคาให้กับลูกค้าเนี่ยเขาผ่านไอ้บรรดาพวกส่วนลดทั้งหลายเนี่ยให้กับผู้ขายโดยที่แพลตฟอร์มนี้ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วนลดต่างๆเนี่ยมันก็เลยไปกินเงินของผู้ขายกับเจ้าของแพลตฟอร์มร้านค้าทุกอย่างเนี่ยนะก็อยู่ในสภาพที่ว่าถ้าไม่ร่วมโปรก็ไม่มีลูกค้าแต่ถ้าร่วมโปรก็ไม่มีกำไรเหลือใช่ไหมครับแล้วระบบพวกต่างๆที่เขาใช้ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นอัลกอริทึมการโปรโมทร้านซับซ้อนมากๆจนกระทั่งร้านค้าเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าทำยังไงดีแล้วก็ต้นทุนเป็นยังไงแน่ๆนะครับปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งและในเมืองจีนทั่วไปหมดเลยแล้วมันก็ลามมาในเมืองไทยด้วยเพราะบรรดาพวกประกอบร้านเหล่านี้ก็มาจากจีนส่วนใหญ่เอาสิ่งที่เขาประสบการณ์ด้วยจากจีนมาใช้ในเมืองไทย
1: ค่ะ
0: รวมทั้งบางเจ้าอย่าง JD.com ที่เจ๊งไปแล้วเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะพอดีมีเซ็นทรัลเป็นหุ้น อยู่ใกล้ๆกันฉะนั้นเซ็นทรัลไม่เล่นด้วยเนื่องจากการเผาเงินก็ถอนตัวออกไปนะครับคราวนี้ตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มรู้แล้วล่ะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาจริงแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยสำนักงานกำกับดูแลตลาดของกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับเลยเรียกลิปยักษ์เดลวี่3รายคือไม่ถวนเอาเป่ากับ JD มาคุยรวมกับร้านอาหารกับสมาคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพื่อจะตั้งหากลไกว่าระหว่างรัฐแพลตฟอร์มกับผู้ประกอบการเนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้ทุกคนสามารถจะอยู่ได้นะครับเพราะการทุ่มเงินแข่งขันแล้วใช้เงินมากๆเนี่ยสุดท้ายไม่ได้มีใครประโยชน์จริงปรากฏว่าได้ผลการตกลงกันมา5ข้อนะครับ1ลดการทำโปรโมชั่นแบบสุดโต่งกำหนดเอลดาของโปรโมชั่นให้เหมาะสมนะครับไม่ลดราคาจนตลาดเนี่ยผิดเพี้ยน2ลดค่าธรรมเนียมให้กับร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่มีคุณภาพโดยการลดค่าคอมมิชชั่นหรือส่วนลดการบริการข้อ3เปลี่ยนแนวคิดการตลาดจากการแข่งขันลดราคากันอย่างเดียว มาเป็นเน้นหนักเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ4สนับสนุนความโปร่งใสว่าร้านอาหารร้านใดที่มีครัวเปิดหมายความว่าคนเดินเข้าไปแล้วดูการทำอาหารได้มั่นใจว่ามันสะอาดมันได้คุณภาพเนี่ยก็ควรจะต้องเพิ่มการมองเห็นให้ในแพลตฟอร์มและในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีการลดเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมต่างๆให้ด้วยกับข้อสุดท้ายคือหรือหยุดการแข่งขันเรื่องการส่งเร็วที่สุดนะครับไม่ใช่ขายแบบนับเป็นนาทีนะครับเพราะว่ามันมีแรงกดดันต่อไรเดอร
1: ์
0: มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยออกมาตรการตรงนี้เนี่ยขึ้นมาที่กรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็กำหนดบอกหลายอย่างเลยว่าถ้าแพลตฟอร์มจะทำโปรโมชั่นต้องบอกว่าเอาเงินมาจากไหนอ้ามบังคับร้านค้ามาเข้าร่วมแคมเปญนะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันไปอยู่ที่ไรเดอร์ที่ส่งของกลับไปอยู่ที่ร้านค้าทั้งหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจีนเนี่ยเขาเป็นต้นกำเนิดแห่งโมเดลแบบนี้ตอนนี้มาเมืองไทยแล้วตอนนี้เมืองไทยก็เดือดร้อนกันไปหมดใช่ไหมแต่แล้วในเมืองไทยอย่างที่พรบอกเลยว่าถ้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบเรื่องนี้แต่จะตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้
0: ผมเนี่ยต้องให้ฟังแล้วกันนะครับผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้กับไปรษณีย์ไทยอยู่สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะในตอนนั้นเนี่ยผมก็เสนอความคิดไปผมบอกว่าเราควรจะมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกับ Delivery แห่งชาติเพื่อจะแข่งขันเนี่ยกับต่างชาติลดการพึ่งพาต่างชาติสองคือสินค้าที่จะมาขายวันนี้จะต้องเป็นสินค้าของคนไทยอย่างเดียว3ต้องเป็นของแท้นะครับแต่ปรากฏว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครสนใจอะครับเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดีใจมากเลยนะที่กองสลากพัสในลอตเตอรี่พัสนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเนี่ยได้ออกมาเปิดแพลตฟอร์มชื่อว่าไทยมาร์ทนะครับเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแห่งชาติเขาเนี่ยเขียนไปเลยว่าเขามีโฆษณาชัดๆเลยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของความรักชาตินะครับถึงเวลาตื่นเถิดชาวไทยเขาเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับของแท้ต้องไทยมาอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเขาจะเอาเฉพาะ

0: สินค้าของคนไทยและเป็นของแท้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการบีบให้พวกร้านค้าต่างๆเนี่ยมาลดราคาหรือคิดค่าธรรมเนียมอะไรแพงๆนะครับไม่เอาเปรียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็คือว่าในปีแรกเนี่ยเขาจะไม่คิดมาร์จิ้นเลยคือ 0% แต่เขาจะไม่ลงมาโฆษณาแบบโปรโมชั่นแบบบ้าเลือดนะ
1: ค่ะ
0: 2พอปีที่2ก็จะขึ้นมาเป็น 5% ปีที่3ขึ้นมาเป็น 8% ปีที่4ขึ้นเป็น 10% แล้วก็จะไม่ขึ้นอีกแล้วครับจะอยู่งั้นตลอดเลยเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็มีหลักการอยู่ทั้งหมดเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทยเพราะเขาต้องการจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรระบบที่เป็นธรรมลดภาระต้นทุนและทำให้คนไทยเนี่ยสามารถจะแข่งยืนอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนมากเกินไปนะครับโดยเขามีหลักการอยู่หลายๆอย่างมากก็คือมีความโปร่งใสความเป็นธรรมการจัดการสินค้าปลอมนะครับสนับสนุนให้คนสร้างแบรนด์นะครับรับผิดชอบต่อปัญหาตอนนี้มีร้านค้าเข้ามาร่วมแล้ว 15,000 เขาบอกว่าภายในสิ้นปีนี้เขาจะให้เป็นแสนนะ แล้วตอนนี้แอปเนี่ยไอมาร์ทเนี่ยมีอยู่บน Lazada อะไรมีอยู่บน Play Store กับตัวของApple App Store เรียบร้อยแล้ว ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนง่ายมากก็คือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส่ง OTP มาเสร็จแล้วเราก็ไปเติมว่าที่อยู่ของเราเป็นยังไงแล้วก็ไปลิงก์ว่าเราใช้อีเมลอะไรต่ออะไรพวกนี้นะหรือว่าใช้ LINE อันไหนด้วยแล้วในนั้นเนี่ยก็มีร้านค้าแต่ผมว่าไอ้เรื่องการเสิร์ชความเก่งต่างๆเนี่ยยังคงต้องปรับปรุงอีกแล้วก็ไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าเวลาจะซื้อของต้องชำระเงินเลยซึ่งวิธีการชำระเงินก็มีหลากหลายใช้บัตรเครดิตก็ได้ใช้โอนเงินธนาคารก็ได้แหละนะฮะแต่ละอย่างซึ่งอันนี้ผมว่าดีเพราะไอ้การที่ว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้คนซื้อนะแล้วสองเนี่ยแรงกดดันไปอยู่ที่ไรเดอร์ใช่ไหมว่าในกรณีที่เอาไปแล้วเนี่ยลูกค้าไม่อยู่หรือว่าไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยพวกไรเดอร์นี่ก็สนับสนุนกันมากเลยตอนนี้ร้านค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกที่ว่าเข้าไปค้าขายอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับผมก็ไปเจอสินค้าหลายประเภทอยู่บนนั้นแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าพอเนี่ยไปโหลดแอปตัวนี้ยัง
1: เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะรีบโหลดเลยค่ะเพราะว่าเป็นแอปที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยควรสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะคือพอเห็นพอสมควรแล้วตั้งแต่มีข่าวแล้วเพื่อนพรที่เขาเคยเปิดหน้าร้านใน Lazada ใน Shopee พรก็ส่งลิงก์ให้เขาไปเพราะว่าเขาไม่เสียค่า GP ปีแรกและ4ปีเสียแค่ 10%เท่านั้นเอง
0: คนนี้ถ้าเกิดว่าพรเนี่ยไปขายบนลาซาด้าช้อปปี้เนี่ยรวมๆไปเนี่ยพรจะต้องเสีย 20-30% เลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมเห็นช้อปปี้ประกาศขึ้นราคาอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทุกคนขึ้นราคากันตลอดเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วไงเขาลงทุนกัดทุนมาเยอะตอนนี้เราติดก็ตีกระบาลแล้วไง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็พึ่งพาต่างชาติทุกอย่างเลยใช่มั้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีแพลตฟอร์มอันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปสนีไทยเนี่ยเป
1: ็
0: นรัฐวิสาหกิจเนี่ยวันนี้ทำไทยโพสต์มาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขายแต่ของกิ๊กก๊อกนั้นเลยขายของสดอะไรต่ออะไรทำเพื่อแบบดูภาพพจน์ดียอดขายก็แค่ร้อยล้านเนี่ยแต่อุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นแสนแหลกล้านไง
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นทำไมรัฐบาลเราไม่ทำนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้าขายลดราคาขายสินเพื่อลดราคาผู้ค้าขายได้กำไรได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงคนซื้อเนี่ยก็จะต้องก็จ่ายเงินน้อยลงแล้วเงินก็ไม่ออกไปนอกประเทศ
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัฐบาลก็ไม่ต้องมาทำไอ้โครงการแบบประเภทอะไรนะคนละครึ่งพัดอะไรพวกนี้มากเกินไปไง
1: ค่ะก็เอาพวกสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้งหลายเข
0: ้
1: ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม
0: ด้วยแล้วก็ไม่ใช่เอาเฉพาะโอท็อปที่แบบ4ดาว5ดาวนะเพราะไอ้พวกต้อง1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ยเขาต้องการการพัฒนาเหมือนกันก็ต้องให้โอกาสเขาเพราะว่าเราเนี่ยจัดงานโอท็อปเนี่ยนะที่เมืองทองธานีเห็นไหมก็จะเอาจากโอท็อป4ดาว5ดาวมากันเยอะแยะแต่ผู้บรรดาร้านเล็กๆเนี่ยที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยรัฐบาลทำอย่างนี้ได้ยังไงพรรัฐบาลควรจะมีแพลตฟอร์มของอีเมิร์สแห่งชาติไห
1: มพรกำลังนึกถึงโมเดลจีนที่แบบว่าร้านอาหารขายได้ปีหนึ่งล้านสองแต่ว่าเหลือกำไร 50,000 เท่ากับว่าทำกำไรให้แพลตฟอร์มเลยนะคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับ

0: ถ้าตอนนี้เมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ทำยังไงร้านอาหารเนี่ยเวลาไปกินหน้าร้านถือว่าราคาร้อยหนึ่งแต่พออยู่บนแพลตฟอร์มร้อยหนึ่งแต่ของน้อยลง
1: ค่ะหรือบางทีก็บวกไป
0: ขึ้นราคาขึ้นไป
1: ร้อยสามห้า
0: เพราะแม่งเขาอยู่ไม่ได้ไง
1: ค่ะ
0: แล้วเรายังต้องเสียค่าขนส่งอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาส่งฟรีนะเราก็ต้องเสียค่าขนส่งด้วยเพราะนั้นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือแพลตฟอร์มต่างชาติอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: ก็สนับสนุนนะครับไทยพลัสและผมก็ยังสนับสนุนว่าไทยพลัสทำได้ไปรษณีย์ไทยก็ควรจะต้องทำด้วยไม่ควรจะนั่งเฉยๆแบบนี้ขายเฉพาะขายนั่งลม
1: คนเหมือนจะเคยสั่งแหนมเนือง
0: เออหรือแหนมเนืองหรืออย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มากอ่ะคือยอดขายเขาร้อยล้านเองต่อเดือนต่อปีเนี่ยนะแต่ในขณะที่คอมเมอร์สในตอนนี้ลำลักมันหลายแสนล้านต่อปีไงเพราะนั้นรัฐบาลควรจะต้องเอาอันเนี้ยทำแล้วรัฐบาลก็ไม่ขาดทุนด้วยมีกำไรด้วยแต่ไม่ต้องเยอะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่วยผู้ค้าขายให้มันดีทำให้คนเนี่ยซื้อของได้ถูกและสะดวกแล้วก็ป้องกันไม่ให้สินค้าจีนเนี่ยเขามาดั้มตลาดเมืองไทยมาตัดราคากันมากเกินไปทำไมไม่คิดอย่างนี้กันบ้างอ่ะ
1: ค่ะเพราะอย่างของ Lazada ที่เป็นของจีนเองเขามี Big Data เขารู้เลยว่าคนไทยต้องการสินค้าอะไรบ้างช่วงเวลาไหนเข้ามาแล้วก็ราคาสินค้าเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยฐานข้อมูลพวกเนี้ยไม่ได้ถูกใช้ในผู้ผลิตสินค้าของคนไทยนะคะถูกใช้ในผู้ผลิตสินค้าของจีนว่าเนี่ยคนไทยชอบแบบเนี้ยผลิตสินค้ามาป้อน
0: ไม่แต่บางทีนะพรเรื่องพวกนี้นะมันก็เกี่ยวข้องกับตัวของพวกเราด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อย่างโรบินฮูดอะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งอาหารเหมือนกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนใช้ไงแม้ว่าเขาจะคิดค่า
1: GP.
0: มาขึ้นต่ำอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่เนื่องจากว่าคนเราไม่ใช้ไงเราไปใช้พวกแบบพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อคนไม่มาเนี่ยร้านค้าก็ไม่ไปไงมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันอย่างไทยพาสเนี่ยเราทำแล้วระบบสู้ต่างประเทศไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าขบวนการต่างๆหรือจะหรืออาจจะทางเลือกของสินค้าน้อยเกินไปไปต่อไม่ได้ครับ
1: ค่ะก็น่าสงสัย
0: การที่จะแข่งขันกับต่างชาติเนี่ยให้เอกชนมาแข่งเนี่ยยากมากนะเพราะเงินของเราเนี่ยเทียบกับเงินต่างชาติเนี่ยมันต่างกันไปร้อยเท่าไงจริงๆมันควรจะเป็นรัฐบาลเข้ามาช่วยไหมมาทำไหม
1: ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องขอฝากความเห็นกับจากท่านผู้ชังกับท่านผู้ฟังของเราด้วยนะครับเร
1: ื่
0: องนี
1: ้ค่ะ
0: เอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรครับอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นเรื่องฮอตนะผมก็เอาใจช่วยขอให้แบบเขาเรียกว่าไทยหมาดเนี่ยเป็นโลโก้เป็นรูปช้างสีแดงนะ
1: ค่ะ
0: ก็สีขาวอยู่บนพื้นแดงนะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะแล้วอยากได้แอปอาหารด้วยค่ะอาจารย์ delivery อาหารเพราะว่าร้านอาหารหลายร้านเองเนี่ยอย่างพรเคยเปิดร้านอาหารมาช่วงหนึ่งตอนที่มีแอป delivery ที่เขาเปิดใหม่ๆเลยเขามาเรียก GP 30-35% แต่ถ้าเกิดว่ามีพวกร้านที่เป็นแบรนด์ติดดังๆมีหลายๆสาขาอาจจะเสียอยู่ประมาณสัก 25%
0: นี่ไงเขาก็ต้องการเอาพวกร้านดังๆเนี่ยเข้าไปอยู่บนนั้นแต่ว่าคนตัวเล็กเนี่ยมันก็ตายหมดไง
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าโรบินฮูดเนี่ยพรใช้บริการเขาหรือเปล่าล่ะตอนนั้นนะ
1: ตอนนั้นก็ใช้ค่ะอาจารย์ใช้แต่พรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงโควิดน่ะแล้วเขาไม่คิดค่าส่งเลยอ่ะแต่มีคนอ่ะโหดร้ายมากไปสั่งไข่ดาวฟองเดียวแล้วส่งแบบจากคนละทิศอ่ะโอ้โห
0: อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งแกล้งเขาหรือเปล่าด้วยนะ
1: อ๋อก็เป็นไปได้ค่ะอาจารย
0: ์เออก็เดี๋ยวเราก็ขอได้ว่าความเห็นของผู้ฟังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อ่ะตอนนี้กลับไปเรื่องเทคโนโลยีกันหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกเลยนะครับ Apple ครับตอนนี้นะครับ iPhone รุ่นใหม่ก็จะออกมาอยู่แล้วใช่ไหมครับและในตอนนี้เนี่ย Apple เนี่ยเพิ่งออก iOS iPadOS นะครับ27ออกมาตอนนี้อยู่ที่เบต้า3แล้วผมมาใช้อยู่ในวันนี้นะครับในตอนแรกที่เราบอกว่าเอ้ยเบต้า1เนี่ยมันลงมาโอ้โหมันต้องบอกจะเอา AI ยัดใส่เข้ามาเยอะมากเลยแต่แล้ว AI ตรงนี้นะครับมันเขาเรียกว่ามันจะต้องมีการจับระบบ indexing เนี่ยของข้อมูลในเครื่องเราใหม่ index อยู่2อาทิตย์ยังไม่เสร็จเลยพอเบต้า2มาเนี่ยเขาตัดตรงนี้ออกไปแต่ตัดออกไปเนี่ยไม่ได้ตัดทิ้งนะเพียงแต่ไม่บอกเราว
1: ่
0: าในตอนนี้มันมีการจับระบบข้อมูลในเครื่องอยู่เบต้า3ออกมากระเด้งขึ้นมาอีกครับแต่มัน index เพิ่มเติมจากของเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ3สักประมาณสักวันหนึ่งเขาทุกอย่างจะเข้าที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเสถียรมากขึ้นแต่

0: อนุญาต AI เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะได้หนึ่งกำลังของระบบประมวลผลเนี่ยต้องเยอะขึ้นสองหน่วยความจำเนี่ยแรมเนี่ยต้องเยอะขึ้นซึ่งหมายความว่ามันก็ต้องขึ้นราคาไงแล้วคำถามก็คือในวันนี้เนี่ยพอเข้าไปทำวิจัยนะพรมีผู้บริโภคเนี่ยประมาณ 5-60% บอกว่าเขาไม่ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการ AI มากถึงขนาดนั้นเขาไม่ต้องการ AI อยู่ในทุกคุกกี้ของมือถือของนาฬิกาของคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้ต้องการเขาต้องการเครื่องที่เขาควบคุมได้และใช้งานได้แล้วถ้า AI จะมีเนี่ยเขาทำแอปมาแล้วกันจะใช้เมื่อไหร่เข้าไปใช้ตรงนั้นแต่ไม่ต้องให้ AI มาบังคับทุกอย่างหรอกเพราะจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องไปฟัง AI หมดแล้วก็ต้องมาเสียเงินเพิ่มแล้วก็ทำให้เครื่องช้าอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยเครื่องที่มันอาจจะเก่านิดนึงก็จะใช้ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่เนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า Apple เนี่ยออกมาแล้วว่า Apple iPhone 18ที่จะออกมาเนี่ยนะครับชิปต้องแรงขึ้นหน่วยความจำต้องเยอะขึ้นนะครับแน่นอนเขาพยายามทำให้มันสวยขึ้นนิดนึงอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามันจะขึ้นแต่ขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นน้อยๆนะมันขึ้นตั้งแต่ประมาณสัก6,500 ถึงประมาณ 10,000 เลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นในวันนี้มีผู้บริโภคเยอะเลยบอกว่าอัวไม่ซื้อเพราะถ้าซื้ออะไรเนี่ยต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วเอาได้เฉพาะ AI อย่างเดียวอื่นไม่มีอะไรเนี่ยจะซื้อทำไมอ่ะไปใช้ของเก่าไปก่อนดีไหมนะผมก็คิดหนักเลยนะผมใช้ iPhone 13 Pro Max อยู่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่อ่
1: ะ
0: แต่มันไม่มี AIถ้าอย่าง iPad ผมเนี่ยเป็นรุ่นใหม่เอฮะ M5 เพราะรุ่นเก่ามันพังไปอะใช้นานมากเนี่ยมี AI แต่ AI ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแอปตัวหนึ่งแล้วก็ฝังอยู่ในระบบทั้งหมดแล้วมันก็มีแอปเหมือนกับว่าเราเนี่ยลงแอปของ ChatGPT หรือแอปของGemini เอาไว้ใช่ไหมอันนี้มันก็จะมีแอปยูสิลิงเอาไว้ขึ้นมาหน้าตาเนี่ยนะเหมือน ChatGPT เหมือน Gemini เลยนะครับแต่ว่ามันไปฝังอยู่ในระบบเนี่ยทำให้แบบระบบเนี่ยทำงานช้าลงเยอะมากเลยอันนี้คำถามคืออยากถามท่านผู้ฟังเราว่ายอมเสียเงินเยอะขึ้นเพื่อจะเอา AI มาคุมชีวิตเราไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าใครที่อยากจะซื้อ iPhone 18ก็เตรียมตัวไว้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นราคาเนี่ยผมว่าประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ต้องมีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ของเดิมก็แพงอยู่แล้วเนี่ยไม่พอ
1: ค่ะ
0: อีเที่ยวนี้มันจะแพงหนักขึ้นไปอีกแล้วก็บอกไอ้รุ่นที่จอพับของเขาเนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์หน้าตาเหมือนกับพาสปอร์ตนะฮะเป็นจอพับแต่นะราคาเกินแสนครับ
1: ค่ะ
0: ซื้อไหมล่ะ
1: ไม่ซื้อค่ะอาจารย์คะ
0: ราคาเกินแสนโทรศัพท์อะไรราคาเกินแสน
1: ค่ะพอดีท่านผู้ฟังถามมาว่าขอคำแนะนำว่าจะซื้อไอโฟนรุ่นเก่าควรซื้อรุ่นไหนดีคะ
0: 17นะครับ
1: 17
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคา
1: ค่ะ
0: เพราะ18ที่หน้าตาก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่มีเปลี่ยนกล้องนิดหน่อยเปลี่ยนก็เรียกว่าระบบประมวลผลนิดหน่อยเพิ่มแรมลงไปนิดหน่อยแล้วก็ยัด AI มาเต็มที่ซึ่ง iPhone 17ก็ใส่ AI ได้เหมือนกันครับ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลามันจะออกรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันจะปรับลดราคาลง
0: เดี๋ยวนี้ไม่ลดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แรม
1: เพราะว่าต้นทุนก็สูง
0: SSD มันขึ้นไง
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยไม่ลดราคาอย่างตอนนี้ Apple Watch ก็ยังไม่ขึ้นนะใครอยากจะซื้อก็รีบซื้อไว้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไอ้รุ่น11นะครับรุ่น12ออกมาเนี่ยก็หน้าตาไม่ต่างจากเดิมเปลี่ยนหน่วยประมวลผลยัด AI เข้าไปอีกเหมือนกันไอ้ตัวนี้ AI มันอยู่ทุกที่เลยนะแล้วบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างในตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่อง AI เนี่ยนะคือตอนนี้ทาง 7-Eleven ที่อเมริกาเนี่ยโลโก้เขาเรียกพร้อมก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันคือสีเขียวสีแดงสีเหลืองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องฟังสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเล่าให้ฟังต่ออ ่
1: าค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
1: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
4: 11:33 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีและอาจารย์สัญชัยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยคือทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบ5 in 1ที่ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุก็ใหญ่สะใจถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาลงได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะจากปกติหม้อใบนี้ราคา 2,990 บาทลดแรงๆเลยเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังจ่ายแค่หลักพันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่เชียร์ทีมฟุตบอลทีมไหนก็ตามอยู่ในเวลานี้นะคะแล้วก็อยากจะร่วมสนุกกับอสมทบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังร่วมสนุกในการชมฟุตบอลแข่งขันระดับโลกนี้นะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมโปรดทีมชาติที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Super Fan นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยนะคะฟาริซอน MPV Super Van ค่ะก็1รางวัลแล้วก็ตามด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ค่ะ5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลค่ะแล้วก็รางวัลโกลด์กิฟต์วอยเชอร์5รางวัลค่ะรวมมูลค่าของรางวัลนี้ก็2,600,000บาทค่ะติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์คำว่า cheer.mcot นะคะแล้วก็ .net ค่ะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา13:45ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลได้มากมายเลยทีเดียวนะคะ

0: ท่านผู้ฟังมีแสดงความคิดเห็นมานะคะคุณแววดาวบอกว่ารัฐบาลทำอะไรอาจารย์พูดถูกที่ได้ประโยชน์คือต่างชาติไม่เคยปกป้องกิจกรรมของกิจการของคนไทยนะคะอีกหน่อยก็คงจะซื้อของแพงกันเพราะว่าหมดโปรนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณมีท่านผู้ฟังบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์สัญชัยค่ะแพลตฟอร์มต่างชาติแพลตฟอร์มแห่งชาติหลายรัฐบาลไม่เคยสนใจที่เมืองจีนเนี่ยไม่เคยเห็นใช้ Google ไม่เคยเห็นใช้ Facebook ทุกวันนี้เนี่ยถ้าลองถ้า Facebook ปิดตัวลงนะคะพ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่มีเปิด Marketplace ไปขายของใน Facebook อยู่ไลฟ์Facebook ขายของอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะทำไมไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ก็ไม่รู้เคยมีโรบินฮูดก็มีปัญหารัฐบาลน่าจะช่วยสนับสนุนทำให้เต็มทำให้แพลตฟอร์มโปร่งใสคือเชียร์ให้มีแพลตฟอร์มของคนไทยนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังถามต่อว่าถ้าเป็น iPhone 17ควรซื้อไหมและรุ่นไหนเอ๊ะอ๋อเก่ากว่า17ค่ะถ้าเป็นอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตอบนะคะถ้าเป็น iPhone ต่ำกว่า17ควรซื้อรุ่นไหนดี
1: ถ้าถามผมนะครับไหนๆจะซื้อก็ซื้อ17เลยแต่จะไม่ต้องซื้อ Pro Max ก็ได้นะซื้อรุ่นธรรมดาก็ได้รุ่น Pro ก็ได้อะนะครับก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าถ้า16เนี่ยผมว่าการใช้ AI เนี่ยอนาคตถ้าเราจะใช้เนี่ยมันอาจจะช้าลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าซื้อ17เนี่ย1ก็คือราคายังไม่ขึ้น2ก็คือว่า iPhone 18ที่ผมบอกราคามันจะขึ้นเป็นเกือบหมื่นอ่
0: ะ
1: แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหน้าตาก็เหมือนเดิมอาจจะมีสีใหม่ขึ้นมานิดหน่อยเปลี่ยนโปรเซสเซอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนกล้องนิดหน่อยไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วตอนนี้อย่างในอเมริกาเขาไปทำเซอร์เวย์มานะเขาบอกมากกว่า 60% บอกว่าไม่ซื้อโทรศัพท์ที่ราคาแพงขึ้นแล้วไม่ได้ต้องการ AI ด้วยเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมีความเห็นยังไงล่ะคราวนี้ผมเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวยังมีคำถามต่อ
1: ครับ
0: ค่ะมีท่านผู้ฟังถามมาว่าจะซื้อแท็บเล็ตให้ญาติวัยเบบี้บูมเมอร์ใช้แทนมือถือ Samsung A9 เวอร์ชัน10แต่ใช้แค่โทรออกแล้วก็รับเข้าเล่น LINE ดูโซเชียลฟังข่าวของ MCOT นะคะไม่ใช่พวกไฮเทคอะไรควรจะซื้อแท็บเล็ตตัวไหนดีคะที่แบบว่าอยากต้องการ
1: ไม่ได้แต่ของ Samsung เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ซื้อได้ทุกรุ่นนะครับถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าซื้อ iPad เนี่ย iPad มันโทรไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นของ Android เนี่ยมันสามารถโทรได้ไงถ้าจะเอามาใช้เป็นโทรศัพท์ด้วยแล้วต้องการจอใหญ่เพื่อเล่น LINE เพื่ออะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยซื้อของ Samsung ไปได้ครับหรือไม่ก็นี่ครับไปที่ร้านนี่เลยครับเสี่ยวหมี่ก็ได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ของก็ใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความซับซ้อนอะไรมากถ้าเกิดว่าเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วอยากจะใช้ดีๆเนี่ยจะไม่ต้องใช้โทรออกโทรเข้าก็ซื้อiPad แต่เป็น iPad รุ่นเริ่มต้นก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะตอนที่ผมเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางด้านไต้หวันไทยอยู่พักหนึ่งเนี่ยมีการเรียกประชุมกันยิ่งใหญ่เลยนะมีแบบสวตชมีนู่นนี่ก็มานั่งเต็มไปหมดแล้ว SME แบงค์เลยจะมารวมกันทำนะแต่ขอโทษนะครับนาโต้ครับเข้าใจคำว่านาโต้ไหม
0: ค่ะ
1: No action talk only อ๋อ
0: ไม่ใช่
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะพูดอย่างเดียวนะครับแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้รัฐบาลไทยเราเนี่ยแทนที่จะมาทำคนละครึ่งบัตรเนี่ยเอาเงินนี่เป็นแสนแสนล้านเนี่ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเนี่ยมาคงลงแพลตฟอร์มสักหมื่นล้านเนี่ยแพลตฟอร์มก็หรูจนไม่หรูจะรู้หรูยังไงแล้วแล้วก็มาทำโปรโมชั่นทำไรเนี่ยเอาคนไทยขึ้นมาเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติเราก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาอยากจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ถ้าแพลตฟอร์มเราเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำมีคนใช้เยอะแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแล้วคนที่จะทำนี่ไม่ใช่รัฐบาลร
0: ั
1: ฐบาลนี้ไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างไปสนิทไทยนี่เป็นรัฐวิสาหกิจไงแล้วตอนนี้ก็สามารถแข่งขันได้ไงสามารถทำธุรกิจเหล่านี้ได้ตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วนี
0: ่
1: แล้วทำไมไม่ทำให้มันดีๆทำไมไม่คิดกับเรื่องนี้บ้างไม่คิดแต่เรื่องจะแจกเงินคิดแต่จะแจก AI บ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้

0: ค่ะ
1: เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความกินกันกินกันอยู่นะถ้าคุณลดมาร์จิ้นลดแบบเรียกว่าอะไรค่าธรรมเนียมให้กับร้านค้าได้ 15% ราคาสินค้าก็จะถูกลงประมาณนั้น
0: ใช่
1: เราก็แฮปปี้อ่ะแล้วมันก็เป็นคืนมันได้ตลอดอ่ะมันไม่ได้ว่าได้แค่4เดือนแล้วก็ได้แค่พันเดียวแต่มันได้ตลอดไงพร
0: ค่ะแม่ค้าก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช่ก็อยู่ได้หมดแล้วเราก็
0: ซื้อของได้ถูกลง
1: เราก็บล็อกได้ไม่ให้พวกพ่อค้าคุณจีนเนี่ยเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเลยก็มาขายไง
0: ค่ะ
1: แล้วมาดั้มราคาตัดราคาคนไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าผู้ฟังบอกมาค่ะอาจารย์ว่าของไทยนี้มี Next Gen อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยบอกชื่อแอปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมก็คือไทยมาร์ท
1: ไทยมาร์ทครับติดกัน
0: ค่ะนะคะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีแต่มันเล็กๆทั้งนั้นไงเพราะบริษัทเขาเป็นบริษัทเล็กๆเขาสู้ไม่ไหวหรอกคนที่จะทำเนี่ยเอาเงินเนี่ยที่ว่าจะมาทำคนละครึ่งพัดเป็นแสนล้านเนี่ยเอาแค่ละหมื่นล้านมาลงในตรงนี้เกิดแล้วทำไมรัฐบาลเราไม่พิจารณาคิดเรื่องแบบนี้บ้างอ่
0: ะ
1: ทำไมเราไม่หาวิธีการในการสอนคนให้หาปลาทำไมเราเนี่ยเอาปลาไปแจกคนล่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังแชร์ความเห็นมานะคะบอกว่าอาจารย์ครับปัจจุบันเนี่ยผมเป็นไรเดอร์รับส่งผู้โดยสารส่งของอยู่ในแอปไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะคะบอกไปเลยก็ได้ Lazada Grab นะคะแล้วก็ Bolt โดนหักค่าคอมมิชชั่น 20-25% ครับ
1: ใช่ครับเพราะวันนี้ผม
0: อยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันแอปที่เป็นของคนไทยอ๋อเผื่อว่าถ้าเกิดเก็บค่าคอมสัก 10-15% ก็เพียงพอแล้วเขาก็
1: ผมไม่ได้นั่งแท็กซี่เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมบอกเลยว่าเขาต้องเปิดแก๊ปเพราะคนเนี่ยพอเมื่อแก๊ปมาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยคนเรียกแท็กซี่ข้ามถนนมันหายไปหมดเพราะคนส่วนใหญ่ก็ใช้แก๊ปแล้วก็มีรถบ้านนี้เข้าไปแข่งกับเขา
0: ค่ะ
1: อันที่สองคือถ้าโดนแก๊ปเนี่ยก็จะโดนหักเยอะมากอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได้บอกมาครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการทำมาหากินของคนไทยอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รัฐบาลเนี่ยทำไมไม่จัดการเรื่องพวกนี้เอาเงินมาแจกเนี่ยมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่ทำไมของพวกนี้ที่มันทำแล้วมันจะอยู่อย่างเขาเรียกยั่งยืนเนี่ยถ้าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งต่างชาติเนี่ยเหมือนจีนเนี่ยกับกูเกิลเข้าไปได้ไหมล่ะเฟซบุ๊กเข้าไปได้ไหมล่ะ
0: ค่ะใช
1: ่อเมซอนเข้าไปได้ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ใครเข้าไปได้เลยเพราะแล้วประเทศเขาก็เกิดไปแล้วเขาก็กระจายมากินเราไง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็พูดแรงหน่อยนะเพราะว่าผมว่ามันไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่ไหวจริงๆแล้วไง
0: ค่ะแต่ท่านผู้ฟังเห็นด้วยค่ะคุณสายบอกว่าเห็นด้วยครับที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็มีความเห็นมีคุณชติรัตน์บอกว่าส่งตัวอย่างหน่อยครับหม้อเดี๋ยวให้ทีมงานส่งรูปหม้อไปให้อันนี้เป็นหม้อหุงข้าวอเนกประสงค์แบบผ้าอินวันของเอ็มคอตนะคะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า iPhone 17ถามไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าชอบอาจารย์เป็นนักการตลาดแต่สอนให้แฟนรายการประหยัดใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลผมอยากให้นานๆครั้งอาจารย์กลับมาทำเป็นเอพิโซดเป็นเรื่องๆแบบที่อาจารย์เคยจัดยังจำเอพิโซดที่เคยฟังเรื่องอะไรนะตอนร้าน20บาทธุรกิจฟิตเนสอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อได้ครับเดี๋ยวจะหาเรื่องสนุกสนุกมาแล้วเล่าให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรื่องหนักๆเยอะเลยก็มีอีกเรื่องแล้วกันแถมไปนิดนึง2เรื่องนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ Apple เนี่ยเขาจะออก Mac ตอนนี้ขึ้นราคาไปแล้วตอนนี้เขาจะออก MacBook Pro มากับ MacBook Ultra นะครับไอ้ MacBook Pro เนี่ยมี14นิ้วกับ15นิ้วนะครับใช้ชิปเนี่ย M5 Pro กับ M5 Max M5 นะครับสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงในปีนี้คือเปลี่ยนจอจากจอเดิมเนี่ยเป็นจอ OLED ซึ่งมันทำให้สีสวยขึ้นนะครับแล้วก็มีการตัดรอยบากข้างบนออกให้มันเป็นในพวกแคปซูลเนี่ยเหมือนกับ Dynamic Island ที่เราเห็นอยู่ใน iPhone นะครับเสร็จแล้วก็จะออกมารุ่นคล้ายว่า MacBook Ultra นะครับซึ่ง MacBook Ultra เนี่ยเขาบอกว่าจะมาเนี่ยอาจจะประมาณต้นปีหน้าเลยนะครับโดยที่ว่าในตอนแรกเนี่ยเขาบอกจะใช้ชิปตัว M5 นะ M5 Pro เหมือนกันเพราะ M6 เนี่ยยังไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากซื้อ MacBook Ultra รอจนกระทั่งชิปรุ่น M6 มันออกนะครับเพราะตอนนี้ถ้า

0: ซื้อเนี่ยราคาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า MacBook Pro รุ่นเริ่มต้น14นิ้วเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 84,000 บาทแล้วก็รุ่น16นิ้วเนี่ยจะขึ้นไปที่แสนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่น MacBook Ultra เนี่ยนะครับที่จอสวยขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วมีจอทัชสกรีนด้วยเนี่ยนะจะขึ้นไปเป็นแสน3แสน4เลยครับแพงไหม
1: แพงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาฮะแม่งแพงเกินไม่ซื้อนะครับเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับ Samsung ครับ S27 Ultra นะครับจะออกปีหน้าเนี่ยเขาบอกทุกรุ่นเนี่ยจะมีจอก็เรียกว่าจอ Privacy Screen ที่ว่าที่เขาใช้ชื่อว่าจอกันเผือกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันได้ผลมากแต่พูดจริงๆแล้วพร
1: ค่ะ
0: ผมไม่เคยใช้เลยเพราะการใช้เนี่ยเปิดจอกันเผือกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ล็อกกันคนข้างๆได้จริง
1: ค่ะ
0: แต่ความละเอียดของจอมันจะหายไปเยอะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายอะนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มาที่ว่าคนข้างๆมองไม่เห็นแต่ว่าเราก็มองไม่ชัดเหมือนกันไงแต่ว่าเขาก็ทำแหละเพราะมันเป็นจุดขายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะท้ายสุดเลยก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับต้องบอกว่า Google เนี่ยแพ้คดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปนะครับในตอนนี้เนี่ยถูกบังคับแล้วครับให้จ่ายเงินค่าชดเชยนะครับปรับให้กับศาลเนี่ย 4,100 ล้านยูโรครับ 4,100 ล้านยูโรเนี่ยมันตกประมาณโอ้โหเป็นแสนล้านนะ เอาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการผูกขาดทางด้านการค้าเนื่องจากว่า Android เนี่ยบังคับให้กับบรรดาพวกผู้ผิดเครื่องทั้งหลายที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยว่าจะต้องใช้ Google Search เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็น Search Engine หลักนะครับแล้วก็ต้องใส่ Google Chrome ลงไปด้วยนะครับโดยการที่ว่าถ้าไม่ใส่ลงไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ Google Play Service แล้วต่อเชื่อมเข้ามาที่Google Play Store นะครับโดยที่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็บอกเป็นการสร้างอำนาจเหนือตลาดนะทำให้กำจัดจำกัดการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้เขาถูกปรับเนี่ยท้ายสุดเนี่ยอันนี้อุทธรณ์ฎีกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับต
1: ้
0: องจ่ายเงินประมาณ 4,100 ล้านยูโรเยอะไหม
1: เยอะค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ Google เนี่ยตัวอย่างนะครับบังคับให้ Samsung เนี่ยต้องติดตั้ง Google Search กับ Google Chrome มากับเครื่องนะครับแลกกับสิทธิ์การใช้งาน Google Play Store นอกจากนั้นเนี่ยยังจ่ายผลประโยชน์ทางด้านการเงินให้กับบรรดาผู้ผิดต่างๆที่ใช้ Google Search เป็นเครื่องมือค้นหาเพียงรายเดียวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพอมีคำประกาศออกมาแบบนี้เนี่ย Google ก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีความผิดหวังมากเขาก็บอกว่า Android เนี่ยเป็นระบบปฏิการปฏิวัติการเปิดเพิ่มทางเลือกกับผู้ใช้กับนักพัฒนาทั่วโลกนะครับและบริษัทเนี่ยมันก็ใช้แจกฟรีเนี่ยก็มีการลงทุนอย่างมหาศาลก็ต้องมีการหารายได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไป
1: ค่ะอาจารย์ค่ะท่านผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาค่ะขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงค่ะSamsung S26 Ultra กับ Samsung S27 Ultra เนี่ยถ้าถ่ายคอนเสิร์ตรุ่นไหนเนี่ยน่าลงทุนกว่ากันคะ
0: S27 ยังไม่ออกนี่นะมันต้องต้นปีหน้านะ
1: เผื่อท่านผู้ฟังรอหรือว่าให้ซื้อ S26 Ultra นี้เลยใช่ไหมคะ
0: ก็ได้จะซื้อได้นะครับเพราะ S27 Ultra ปีหน้ามาเนี่ยผมว่าม
1: ันแพงขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะ
0: แน่ๆครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงขึ้นนิดหน่อยซึ่งมันก็คงยิ่งทำมันก็ต้องดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีถึงขนาดที่เราจะต้องเสียเงินเยอะแยะไงเพราะฉะนั้น S26 Ultra เนี่ยก็โอเคอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับตอนนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยนะครับUniversity of Southern California กับStanford University นะมหาวิทยาลัย Stanford กับมหาวิทยาลัย Southern California นะครับ USC เนี่ยเขาเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขาได้มีการพบวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกันของคนนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Macrophage เขาบอกตัวนี้มันเป็นปราการด่านหน้าของระบบภูมิคุ้มกันที่คอยกัดกินพวกบรรดาเชื้อโรคแล้วเซลล์ร้ายซึ่งรวมทั้งเซลล์มะเร็งด้วยนะครับมันจะส่งสัญญาณนะไปให้ร่างกายเนี่ยสร้างเซลล์ที่เป็นเซลล์แล้วแบบเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าไปกินเนื้องอกต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยเขาไปปรับแต่งเซลล์ต้นกำเนิดหรือเซลล์ที่เป็นผู้สร้างมาโครฟาจในร่างกายของคน

0: ราะเซลล์พวกนี้มันเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่จำกัดแล้วก็สามารถสร้างเมล็ดข้าวมะเร็งได้เขาบอกว่ามันเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่แต่เราคงไม่มีโอกาสได้ใช้ครับเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะ
0: ถ้ามะเร็งรักษาหายเนี่ยบริษัทยามันก็ไม่ได้ตังค์ไง
1: เอ้าก็แล้วยังไงอะมันสุขภาพของคน
0: โดยรวมไม่เกี่ยวดิเขาก็เป็นบริษัทหาตังค์ไง
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามะเร็งรักษาไม่หายต้องฉีดยาเข็มละเป็นแสนเนี่ยแล้วต้องฉีดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยกับการที่ว่ารักษาทีเดียวแล้วหายเนี่ยเขาก็เลือกให้มันแบบเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็กินเงินเราไปเรื่อยๆดีกว่าไหม อันนี้มันความโหดร้ายของมนุษย์นะเป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่มาอีกเรื่องนึงเนี่ยแล้วพูดเรื่องสุขภาพแล้วพรกับท่านผู้ฟังเนี่ยคงรู้จักขอบคุณบูชวิลลิสเนี่ยบูชวิลลิส
1: ค่ะรู้จัก
0: ไดฮาร์ดอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แสดงหนังหลังๆเนี่ยก็หายไปตอนบอลโลกที่ผมเห็นคุณบูชวิลลิสไปนั่งอยู่ริมสนามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาเขาคือเขาไม่สามารถที่จะเล่นหนังได้อีกต่อไปแล้วเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องสมองนะครับซึ่งเขาไปอาการโรคของเขาเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคชื่ออะเฟเซียเขาตรวจพบโรคนี้ในปี2022ก็คือประมาณ4ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็ลุกลามไปสู่สมองเสื่อมส่วนหน้านะครับที่เรียกว่าลุก FTD นะครับหรือfrontotemporal dementia นะครับซึ่งตรงนี้สมองมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วการแตกเกิดการแตกสลายของเซลล์สมองในส่วนหน้าและส่วนข้างซึ่งทำให้ความสามารถในการพูดคุยพฤติกรรมบุคลิกภาพและวีรุษหลุดที่เราเคยเห็นบนหนังเนี่ยนะครับรวดเร็วว่องไวทำทุกอย่างได้เร็วเนี่ยกลายเป็นคนที่สูญเสียความสามารถในการสื่อสารและจำคนไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกนักนะครับแต่โรคนี้ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาด้วยเพราะเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าโรค FTD เนี่ยครับเฟเซียเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีทางด้วยที่จะหาทางรักษาเนื่องจากว่าถ้าจะรักษาเนี่ยมันต้องไปเอาสมองเนี่ยมาตรวจสอบเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นใช่ไหมทำได้อย่างเดียวคือถ้าคนไข้ตายแล้วมีการเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่า
1: เหมือนบริจาค
0: บริจาคสมองให
1: ้
0: ก็อาจจะมีการศึกษาตรงนี้ได้นะครับตอนนี้คุณบูชวิลลิสเนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับว่าถ้าเขาตายเมื่อไหร่เนาะเขาบริจาคสมองให้เลยครับเพื่อให้แบบทางด้านของผู้บรรดานักวิจัยกับผู้บรรดาผู้ฝ่าวิไลต่างๆเนี่ยสามารถเอาสมองเข้าไปศึกษาได้เพื่อหาวิธีการแก้โรคอะเฟเซียกับโรค FTD นี้ได้เลยเขาบอกว่าแม้เขาจะจากโรคนี้ไปแล้วแต่ว่าสมองเขาเนี่ยจะช่วยมนุษยชาติอยู่ต่อไปโอ้แหมน่าสรรเสริญจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคิดยังไงครับ
1: ก็ไม่ใช่นักวิจัยพอคิดค้นวิธีการได้แล้วจะมีบริษัทยามาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอีกไหมคะอาจารย
0: ์มันคงไม่หรอกมั้งถ้าเกิดว่าเราต้องกินยาแล้วยามันรักษาได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วทำให้เขามีกำไรได้เนี่ยก็จบละเขาก็โอเคแต่ว่าอะไรก็ตามที่ขายแบบเด็ดขาดแล้วไม่ต้องใช้เงินเยอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาคงเฉยๆกันนะเพราะว่าเขาก็ต้องทำมากินกันนะเนาะเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงเอาเรื่องเบาๆบ้างดีไหม
1: ดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: นะครับเพราะเราพูดเรื่องหนักๆมาเยอะแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็เรื่องเบาๆเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของไนกี้กับ 7-Eleven คือ 7-Eleven เมื่อกี้ที่เราพูดค้างๆเอาไว้ว่าเขาเนี่ยใช้สีใช่ไหมสีของเขาเนี่ยก็คือสีเขียวสีเหลืองและสีแดงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับไนกี้เนี่ยมีการออกรองเท้ารุ่นใหม่ออกมานะครับซึ่งรองเท้ารุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งอะนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเขาจะใช้สี3สีเนี่ยก็คือแดงเหลืองและเขียวนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นสีขาวเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะครับ 7-Eleven ในอเมริกาเนี่ยเขาก็ไปจดทะเบียนเอาไว้เนี่ยว่าสีส้มเขียวแดงเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเขาได้รับการคุ้มครองมายาวนานเลยตั้งแต่ปี1998นะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนแก้ไขมาตลอดเนี่ยเขาบอกว่าการที่ไนกี้เอาสีไปใช้เนี่ยไม่ทำให้เกิดผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมึนงงทำให้เกิดความงงได้นะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของเซเว่นจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือไนกี้เนี่ยมีความจงใจครับเพราะว่าจริงๆวันที่11กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่ไนกี้เนี่ยออก

างออกของเท้ารุ่นนี้นะครับแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยมันเป็นวัน 7-11 day ของเขานะครับเขาแจกสเลอร์ปี้ฟรีไงในอเมริกานะเขาบอกตรงเนี้ยมันชัดเจนมากเลยว่าไนกี้เนี่ย

0: ที่อะไรนะที่สตาร์บัคเจอในเกาหลีใช่ไหมแองเดย์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยทางด้านเซเว่นเนี่ยก็เลยฟ้องนะครับทางด้านของ Google ถ้าไม่ใช่เราฟ้องไนกี
1: ้
0: หนึ่งให้หยุดการขาย Air Max 95รุ่นใหม่นี้ในทันทีสองที่ขายไปแล้วต้องเรียกคืนสามบททำลายให้หมดไม่ให้มีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลุดรอดต่อตลาดสี่ยึดกำไรทั้งหมดที่ได้จากการขายหรือได้รับจากการขายห้าเรียกค่าเสียหายสามเท่าของค่าใช้จ่ายในการกดทางกฎหมายทั้งหมดที่ทางเซเว่นเนี่ยต้องฟ้องไนกี้โหดมากเลยอ่ะแต่ผมว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น AI มากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันขาดสามัญสำนึกอ่ะเพราะ AI เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบรุ่นใช่ไหมมันจะมีความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องพวกนี้ซึ่งเราก็เห็นแล้วเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามาจาก AI แน่ๆแล้วต้องเปิดในวันที่ 7-11 day ด้วยเพื่อจะไปเกาะกระแสเขาเนี่ยจงใจจริงๆซึ่งแบรนด์ขนาดไนกี้เนี่ยไม่ควรจะต้องทำอย่างนี้ถ้าอยากจะทำจริงๆนะไปร่วมมือกับ7เลยก็ได้นะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็แบ่งเงินให้เขาหน่อยแล้วกันแล้วก็ทำเงินไปใช่ไหม
1: เราต้องตรวจสอบให้ดีนักการตลาดเวลาใช้ AI ในการวิเคราะห์นะคะอาจารย์ขะวันนี้เราคงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีวันศุกร์นี้นะคะ
1: คร
0: ับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตะโกนให้ดังๆครับรัฐบาลจะได้ยินมั่งว่าเราควรจะมีแพลตฟอร์มแห่งชาติ delivery แห่งชาติไหม
1: ค่ะเอาค่ะวันนี้พรกับอาจารย์สัญชัยลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยกับวน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจ้งอุดช่องโหว่เสนอแนะทางแก้รอนายกสั่งการฟันจริยธรรมปิดช่องเล่นการเมืองพรรคประชาชนประเมิน2ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านชี้หากรุนแรงสุดนายกควรยุบสภาลาออกพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย11รายสูญหาย1รายอาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้างทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากมีเรื่องนายวันนอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบเลิกกรมนเพราะไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ยุบนะครับแล้วก็เตรียมจะพูดคุยหารือกับนายวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนคู่งานด้านความมั่นคงของประเทศครับโดยก่อนให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครับได้เดินดูงานพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่หากจำเป็นต้องเกิดเรามีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจว่าเราจะดูแลอธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่สำหรับข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทา

0: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพก็เน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างกรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกค่ะก็ใช้เวลาประชุมแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทางนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มี30วันค่ะก็เลยประชุมกันเร็ววางแนวทางแล้วก็กำหนดวันที่จะเร่งดำเนินการรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมแล้วก็รายงานชุดที่2จะเสร็จประมาณวันที่27กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบนะคะก็มีทางกพ.มีปปง.มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะทางรองนายกประกรณ์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมนะคะทำงานกันทันทีค่ะก็ย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เรียกร้องกันแต่ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใครทำไม่ดีก็ต้องพ้นไปจากระบบค่ะการดำเนินคดีอาญานั้นมีปปช.ดำเนินการอยู่นะคะส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของมหาดไทยค่ะคณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบคือดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะต้องปิดตรงไหนรวมถึงดูการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเหมือนกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตก็เป็นคณะกรรมการจำได้ไหมคะคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานนะคะอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะทางรองนายกประกรณ์บอกว่าก็น่าจะทำนองนั้นก็คือจะดูกระบวนการทั้งหมดว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าควรจะมีหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ก็จะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการถามย้ำในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบนี่พบว่าไม่ตรงกันตั้งกว่า 5,000 รายแล้วคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกันเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ทางท่านรองนายกประกรณ์บอกว่ารอดูข้อมูลจากมหาดไทยก่อนค่ะมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือไปขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาประกอบการพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ที่จะดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วควรจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: ส่วนกรณีมีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปถูกจับกลุ่มหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับมาบอกว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับตัวและดำเนินคดีและหากไปปลายทางแล้วถูกจับตัวก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและ

0: ามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบหรือเสพอย่างเดียวครับ
1: ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงหลังการประชุมครม.เงาค่ะพูดเรื่องปัญหากัญชายาเสพติดนะคะก็หยิบยกประเด็นที่มีการจับกลุ่มจากปลายทางนะคะสกัดการขนยาเสพติดและกัญชาได้ที่ประเทศปลายทางโดยต้นทางนั้นมาจากไทยค่ะโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮับของการส่งออกกัญชาโลกและอาจจะถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดค่ะอ้างอิงตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนตุลาคมปี2568ถึง2569มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดขนกัญชาได้เกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวมกว่า 300,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทค่ะก็โยงมานะคะที่เรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะขณะที่หลายประเทศปลายทางเขายังจัดให้กัญชานั้นเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากคนไทยที่เกิดกับคนไทยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขจากหน่วยงานภาครัฐค่ะพบว่าในปี2562มีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชา 6,500 กว่ารายค่ะแต่หลังปลดล็อกแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยจิตเวชปี2566กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายหรือเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวค่ะทางคุณณัฐพงษ์บอกว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้ค้านนะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมที่เข้มงวดและดีเพียงพอเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนกฎหมายกำกับดูแลฝั่งของผู้เสพที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือแม้แต่สลากกินแบ่งนั้นก็มีกฎหมายที่กำกับเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็หยิบยกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลระยะสั้นนะคะให้นายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่ากรมศุลกากรที่ต้องสกัดไม่ให้มีการส่งออกกัญชาจากไทยและยาเสพติดอื่นๆไปยังประเทศปลายทางส่วนระยะกลางระยะยาวก็ต้องเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศค่ะเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดช่องว่างทางกฎหมายจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันซึ่งพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
0: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาพลังงานครับเมื่อเช้านี้น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินลงไป 2.51 บาทส่วนดีเซลหมุนเร็วลงไป 2.56 บาทสตางค์ต่อลิตรครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับน้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง2.56 บาทนะครับประชาชนได้เติมน้ำมันราคาไม่เกิน35 บาทต่อลิตรแล้วการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ครับก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้กระทรวงพลังงานลดราคาขายปลีกน้ำมันลงทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงเย็นเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเรียกประชุมด่วนกบง.และกบน.ซึ่งก็ได้ข้อสรุปการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินเหลือไม่เกิน35 บาทต่อลิตรกบน.ครับได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มการชดเชยดีเซลแล้วก็ลดการจัดเก็บเงินสำหรับกลุ่มเบนซินระหว่าง2.05 บาทถึง2.71 บาทต่อลิตรส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกวันละ213 ล้านนะครับ910,000 บาทขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดยังติดลบอยู่นะครับ 57,362 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขาดทุนทันทีผู้ประกอบการ SME เจ้าของปั๊มระบุเห็นด้วยกับการลดราคาแต่ว่าควรสะท้อนกลไกที่แท้จริงไม่ใช่ลดแบบบีบบังคับทำให้ปั๊มขาดทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นผู้ประกอบการมาลดราคาน้ำมันขณะที่นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานย้ำลดราคาน้ำมันวันนี้ด้วยกลไกบังคับราคาขายปลีกน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ตามอำนาจนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลครับกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35 บาทต่อลิตรหากเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐบาลสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้นอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานยังดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชนอีกครั้งรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทหากรวมกับรอบก่อนก็เท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทและนี่คือการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของคนทั้งประเทศแต่ว่าในเชิงนโยบายนี่คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อยให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียวครับ
2: ค่ะหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแล้วก็ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นมานะคะนักข่าวก็ไปสำรวจร้านข้าวแกงค่ะส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาอยู่หลายเมนูแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงย่านถนนราชดำเนินในเขตพระนครคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของร้านเพิ่มขึ้นค่ะไข่ไก่ซื้อมานี่ขึ้นแผงละ10 บาทเนื้อหมูขึ้นกิโลกรัมละ10 บาทค่ะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นราคานะคะเมนูที่ใช้เนื้อหมูและไข่เป็นส่วนประกอบก็ขึ้นเมนูละ5 บาทค่ะข้าวราดแกงนะคะขาย50 บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวเคยคิดฟองละ7 บาทก็ขอคิดเป็น10 บาทนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่เพิ่มเนื้อสัตว์ก๊าซหุงต้มน้ำมันพืชและอื่นๆนะราคากำไรของร้านนั้นลดลงค่ะลูกค้าคนนึงก็บอกว่าปัจจุบันนี่ราคาอาหารจานเดียว50 บาทเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวต้องเพิ่มอีก10 บาทกุนเชียงเคยได้1เส้นปัจจุบันเหลือครึ่งเส้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกจนถึง60-70นะคะสำหรับอาหารจานเดียวประชาชนก็คงจะรับภาระไม่ไหวรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพหรือจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทางคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพิญโยบอกว่าการปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นกิโลกรัมละ2 บาทมีผล7 กรกฎาคมค่ะก็เป็นการขยับราคาให้ใกล้ต้นทุนการผลิตนะคะหลังจากที่การบริโภคในประเทศยังทรงตัวเป็นการรักษาสมดุล นะคะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพต่อไปได้ส่วนเรื่องของไข่ไก่นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในวิทยากรบณีเนตรบอกว่าเรื่อง

0: ของไข่ไก่เนี่ยนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ผลิตค่ะชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10ฟอง10สตางค์ต่อ1ฟองนะคะต้นทุนการผลิตนั้นยอมรับว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็ร้อนจัดและแปรปรวนด้วยค่ะมีการจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ก็มีผล6กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อการบริโภคค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแบงก์ชาติครับชี้ตัวเลขคาดการ GDP ปี69น่าจะโต 2-2.3% ครับแต่ว่ายังห่วงศักยภาพเศรษฐกิจบางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดอยู่นะครับนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้กล่าวถึงตัวเลขประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี2569ของแบงก์ชาติที่ร้อยละ 2.3 แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้แต่ว่าดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเพราะเมื่อเทียบกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างไกลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-shapeหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่บางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดตัวลงนะครับโดยความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยีเท่านั้นทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อมีความเสี่ยงลดลงไปพอสมควรหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งได้เนื่องจาก3ปัจจัยสำคัญก็ได้แก่การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่ยังดำเนินการไม่หมดปรากฏการเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและจะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ทุกเมื่อครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กรณีที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างของสตง.ถล่มนะคะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการยกเลิกสัญญาเช่าที่การรถไฟค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.ก็พูดถึงความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มโดยบอกว่าภายหลังสตง.ยุติสัญญาก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกการเช่าได้ในทันทีเนื่องจากผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคารและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟกรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าระหว่างนี้มันมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่นะคะที่เดินไปอย่างต่อเนื่องทางโฆษกสตง.บอกว่าสัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ15ปีค่ะแต่การรถไฟเขาก็เข้าใจเหตุผลนะคะพร้อมยุติสัญญาทันทีเมื่อสตง.คืนพื้นที่ได้ส่วนกรอบเวลาดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีถ้าผู้รับจ้างคืนพื้นที่และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อไปการสอบสวนเหตุอาคารดังกล่าวถล่มทางนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่สตง.ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วและเรื่องของการดำเนินคดีกับภาคเอกชนก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะ
1: กกต.ครับสั่งการให้กก

0: ตกทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก.51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ครับสำนักงานกกต.แจ้งเข้ามานะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานครับได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลได้รับเลือกตั้งแบบผท.ทับสท.6/4ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 9:00 น.บริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับ
1: ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะไฟฟ้าพลัดตกทางด่วนศรีรัตน์แยกต่างระดับเชื่อมพระราม3ค่ะตกลงมาทับรถจักรยานยนต์บนถนนเจริญราษฎร์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ 3:00 นนะคะทางตำรวจสน.ทางด่วน2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศศิลป์และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบรถยนต์พลัดตกทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณแยกต่างระดับเชื่อมต่อโซนพระราม3หล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ด้านล่างบริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพนั้นพังยับเยินหงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางเลนซ้ายสุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดคนขับซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสออกมาแล้วก็ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์นะคะที่พังยับเยินนะคะคนขับก็คือนายบาจาลุนลาเป็นชาวอินเดียอายุ68ปีค่ะก็ข้อมือหักผิดรูปนำส่งโรงพยาบาลค่ะไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านใต้สะพานได้ยินเสียงดังสนั่นเลยก่อนที่จะเห็นรถไฟฟ้านั้นตกลงมาจากสะพานอย่างกระทันหันแล้วก็มาทับรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่ขี่ผ่านมาพอดีค่ะคนที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะรองผู้กำกับการสน.ทางด่วน2นะคะพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนค่ะบอกว่าไม่พบรอยเบรกของรถบนถนนนะคะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงก้างปลาของทางพอดีค่ะขณะนี้ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอภาพวงจรปิดบนทางด่วนมาตรวจสอบก่อนจะสรุปสาเหตุแต่พยานบอกว่าไม่พบเห็นมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ขับขี่หลับในหรือไม่ตอนนี้ก็เจาะเลือดส่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็เป่าแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเป็นคนโดนลงมาทับใช่ไหมฮะ
0: ต้องตรวจด้วย
1: นะคะก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบรถทั้ง2คันเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้ตอนนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหาย1รายท่ามกลางกระแสลมแรงจัดอาคารบ้านเรือนพังหลายหลังเป็นวงกว้างครับสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินว่ากระแสลมแรงจัดพัดถล่มเมืองฮวางสือฮวางกังเฮ่อโจแล้วก็เสียนหนิงเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุทอร์นาโดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่สำคัญโดยครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนไทยพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยครับรวมถึงมณฑลอื่นๆเช่นกวางตุ้งไหหลำจี้หลิงซานตงและก็เหลียวหนิงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีที่เพิ่งเผชิญภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและสูญหาย11รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนสะสมสูงถึง260มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ดินถล่มที่หุบเขาในอำเภอถางฐานชางมณฑลการซูทางตะวันตกของจีนล่าสุดจากการสิ้นสุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับได้มีการยืนยันผู้

0: ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้ผู้ติดค้างทั้งหมด33คนโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานชั่วคราวในฟาร์มป่าไม้ของรัฐครับ
1: ค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็โจมตีอิหร่านหลายจุดค่ะทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงตาม MOU นะคะแต่คาดว่าชนวนความตึงเครียดรอบใหม่น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซค่ะเมื่อคืนนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน80แห่งตามชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มูซนะคะก็มีเช่นเมืองบันดาอับบาสซีลิกและเกาะคาร์กค่ะกองทัพสหรัฐประกาศว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการของอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารค่ะด้านกาตาร์เจ้าของเรือนะคะหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีก็ประนามอิหร่านว่าละเมิดข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชัดเจนค่ะอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิด MOU ด้วยการโจมตีตนและยังได้บังคับใช้มาตรการลงโทษขัดขวางอิหร่านในการส่งออกน้ำมันมาตั้งแต่วันอังคารด้วยอิหร่านก็เลยมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดออกมาสำหรับเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งหมดแล่นในเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของโอมานตามที่รัฐบาลโอมานเป็นผู้เสนอแต่อิหร่านต่อต้านและชี้ว่าเป็นการละเมิด MOU ที่ทำกันมาเพราะระบุว่าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นให้อิหร่านหารือกับโอมานเพื่อร่วมกันจัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่าการโจมตีรอบใหม่เป็นผลมาจาก MOUที่ถ้อยคำคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างตีความกันไปคนละทางขณะเดียวกันวันนี้อิหร่านนะคะอยู่ระหว่างการจัดพิธีศพอายาตอลเลาะอาลีคอมเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีในวันแรกของสงครามนอกหลังจากจัดพิธีที่เตหะรานแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอิหร่านแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ตามนิกายชีอะในอิรักสองเมืองก็คือนาจาฟนะคะแล้วก็เมืองคาบาล่าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัดในอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอายาตอลลอฮ์คอมเมเนอีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: วันนี้สรุปข่าวพักเที่ยงเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานวิทยากุล
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ยินดีกับคุณศิวพรนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าเห็นคุณศิวพรชื่นชอบแมสซี่ไงเมื่อคืนแค่ได้ดูบ้างค่ะ
1: หัวใจจะวายเพราะทีแรกเนี่ย
2: เกือบหลับแต่กลับมาได้โกงความตายที่สุด
1: เขาว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าหลายท่านเข้าไปดูในรายละเอียดที่เขารีเพลย์คือย้อนภาพกลับมาให้ดูหลายช็อตเหมือนกันนะถ้าค

0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันมีการฟาวด้วยหรือเปล่
1: าน
0: ะซึ่งถ้าคนที่ชื่นชอบมานอกสายตาเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วก็จะเชียร์อีกทีมหนึ่งใช่ไหม
1: อียิปต์
0: ทางด้านอียิปต์เนี่ยพอได้นำไปก่อนพอลูกที่3เนี่ยหลายคนก็ยังคิดว่าก็น่าจะยังต้องเป็นของอียิปต์อยู
1: ่แ
0: ล้วแต่ว่าก็คือ อยู่ที่กรรมการนะเพราะว่าเวลาที่เราดูจากภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นภาพกว้างไงแล้วก็กล้องมันจะจับในจุดที่มันเป็นรายละเอียดแต่ว่าเวลาที่อยู่ในสนามมันไม่เห็นหรอกฉันชอบมากตอนอยู่ในสนามกีฬาเนี่ยเวลาเสียงดังเฮ้เนี่ยมันลืมโลกนะ
1: เมื่อสักครู่หลังไมค์นะคุณศิวพรเล่าให้เก๋งฟังว่าได้ไปดูในสนามจริงๆมีโอกาสได้ไปดูบอกว่าโอ้โหสนุกมากแล้วก็บรรยากาศนี่คือแบบทำให้เราขนลุกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่โอ้อยากมีโอกาสแบบนั้นบ้างจังเลย
0: สนามในไทยก็ได้เวลาไทยแข่งเนี่ย
1: ค
0: ือเวลาไปดูนะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ไม่ค่อยสนใจคุณรณรงค์นะคุยเรื่องฟุตบอล
2: คุณชอบที่ผมสนใจทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ฟุตบอลยันอะไรนะโดเรมอน
0: โดเรมอน
2: ยังไงนะ
0: ฉันอยากจะส่งแต่ฉันกลัวถูกฟ้องเหลือเกินงั้นเราเริ่มประเด็นนี้ก่อนนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายแต่เราจะไม่เอามาโชว์นะบางเรื่องเนี่ยมาดูว่าในแต่ละเรื่องมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรกรณีที่คุณรณรงค์พูดถึงที่ว่าเป็นหมอนโดราเอมอนดิฉันคิดว่าผู้ฟังจำนวนมากอาจจะคุ้นหูผ่านตามมาบ้างก็คือเป็นคลิปที่เป็นคลิปธรรมดามากเลยคือคลิปผู้หญิงที่ไปจับชู
1: ้
0: ที่ไปยุ่งกับสามีมีเพศสัมพันธ์กับสามีของเธอในห้องพักปรากฏว่าคือตอนเข้าไปถ่ายเนี่ยทั้งสองคนก็อยู่ในสภาพเปลือยคือยังหลับอยู่พูดง่ายๆแล้วก็ชีก็โดยธรรมชาติอ่ะแม่หลวงอ่ะก็ไปยืนตะโกนด่าว่าเอ๊ะไปยุ่งกับภรรยาเขานี่เอาทะเบียนสมรสมาให้ดูด้วย
1: จนฉันเป็นภรรยาหลวงนะฉันมีทะเบียนสมรสนะ
0: จนสามีถูกกิ๊กอ่ะปลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งมากระชากกล้องไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ปรากฏว่ายอดวิวเร็วยิ่งกว่าการเมืองกว่าฟุตบอลโลกกว่าราคาน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทะลุ70กว่าล้านนี่เกินไปแล้วนะเพราะว่าตอนประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยเห็นว่า77ล้านวิวไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะคือคนก็จะชื่นชอบเรื่องชาวบ้านที่เขาบอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราแต่ดิฉันเห็นนะหลายหลายคนที่โพสผ่านเนี่ยคือดิฉันไม่กล้าโพสคือดูมาแล้วแล้วก็กะจะเก็บมา
1: ใช่ไหมคะ
0: ดูว่า เพราะว่าพอเช้ามาดิฉันเช็คข่าวตั้งแต่ตีสี่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตื่นมาเฮ้ยอะไรมันโผล่มาเนี่ยหรือเอ๊ะดูผิดไป
1: บางทีมันจะได้ว่าเราเองนะ
0: เรานึกว่ามันเป็นคลิปโป้
1: นะคะ
0: ทีแรกนึกว่าเป็นคลิปโป้ที่มีแบบพวกเว็บโป้มันส่งเข้ามาถ้าดูเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นการจับชู้แต่ปรากฏว่าคนโพสเนี่ยอยู่ในแวดวงกฎหมายหูยดิฉันงงมากเลยอ่ะย้อนถามคุณรณรงค์นะคะคนถ่ายผิดหรือเปล่าคนถ่ายเนี่ยถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไหมเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าสองการถ่ายภาพจับภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเอาไปดำเนินคดีหรือว่าไปฟ้องคู่กรณีอันนี้ก็คงเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าก็คือทไลฟ์สดเลยอ่ะคือต้องการให้ชาวโลกคือประจานให้ชาวโลกเห็นฝั่งตรงข้ามที่บังอาจมายุ่งกับคนรักของเธอนะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นสามีเพราะว่ามีเธอโชว์ทะเบียนสมรสด้วยส่วนสามีบอกผู้หญิงก็บอกในเธอบอกโสดผู้ชายก็บอกก็ฉันก็โสดดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่า
1: โสดได้ยินแล้วเปล่าคะ
0: เขาโสดตอนที่ไม่ได้อยู่กับภรรยาอยู่นอกบ้านน่ะโสดแล้วก็คนที่ไปโพสต์คือคนดูเนี่ยมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติน
1: ะ
0: ดูเนี่ยผิดไหมแล้วโพสต์ต่อผิดไห
1: ม
2: เรื่องนี้นะครับตอนแรกผมก็นั่งดูที่ว่านั่งดูเพจกฎหมาย
0: เ
2: ขาบอกว่า77แล้วที่อยู่ต้นทางกรุณาลบด้วยนะครับอะไรมีเรื่องดราม่าอะไรกันอีกวะทีนี้เราก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่อยากรู้อะไร
0: เราก็เลยแบบดูนิดหน่อย
1: เราก็เลยต้องหาคำตอบนิดนึง
2: คือด้วยความไม่อยากรู้อะไรพอด้วยอัลกอริทึมของ Facebook พอมันจิ้นไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นฟีดมาทั้งหมดเลยคุณศิวพร
0: ใช่ประมาณนี้แหละ
2: แต่เขาจะไม่ได้ลงตัวคลิปเป็นเขาจะลงอะไรคือโดเรมอนอะไรคือ
0: หมอน
2: สีชมพูหมอนสีชมพู

0: เลมอนฝากระติกสีเขียว
1: อะไรคือขันเอ้ยฝากระติกฝากระติกไม่ใช่ขัน
2: ไม่ใช่อ
0: ันนี้เหมือนดูละเอียดกว่าเลยนะเนี่ย
1: โนโนเห็นเขาพาดหัว
2: สาวๆนี่จับรายละเอียดเพราะว่าสงสัยไงอย่างคุณเก๋เนี่ยคงสงสัยว่าไอ้คลิปอะไรนะด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็อยากรู้ว่ามันอะไรก็ดูละเอียดว่าเอ๊ะเขาเอาอะไรมีอะไรมาปิดหรืออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วยังไงต่อ
0: ทีนี้ที่มีการพูดถึงกันก็คือการนำเสนอการเผยแพร่ซึ่งในเนื้อหาในเนื้อหาในเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อหาลามกอนาจารตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4ใช่ไหม
2: ถือเป็นลามกหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคือเข้าไปแล้วก็คือเขานอนกันอยู่เขาหลับแต่เขาหลับนอนหลับหลับ
0: แต่มันมีกิจกรรมทางเพศหรือเปล่าคุณ
2: ไม่มี
0: คุณเก
2: ๋ไม่มีคือ
0: มันต่อกันกิจกรรมทางเพศไหม
2: ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้นุ่งผ้าทั้งคู่อยู่ในสภาพที่คือหลับทั้งคู่ไงหลับในช่วงหลับแล้วก็ภรรยาเข้าไปจับตอนหลับพอดีแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้นุ่งผ้าทั้งคู่เพราะฉะนั้นภาพมันก็เลยเห็นภาพเปลือยพูดง่ายๆของทั้งสองฝ่ายแต่ว่า
0: เห็นภาพเปลือยเรียบร้อยสิเขาอย่างนี้โอ้โหเรื่องใหญ่นี่หว่า
2: อ้าวเหร
0: อโอ้คุณเขียวกรเก๋คุณผู้ฟังครับว
1: ัน
0: ดีคืนดีมีชนเอาภาพโป๊เปลือยของเราไม่ยินยอมให้ใครดูอยู่แล้วแหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปไลฟ์สดเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเพราะว่า
2: เรื่องใหญ่สำหรับใคร
0: เรื่องใหญ่สำหรับ
2: คนดูหรือคนสุดท้าย
0: ผมจะใช้คำว่าอะไรดีในชุดนิยามให้ผมเห็นที่ผู้หญิงคนเนี้ย
2: เมียหลวง
0: นี่หมายถึงคนที่
2: โดน
0: ผ้าห่มสิ
2: กิ๊ก
0: กิ๊กนะหรือใช้คำว่ากิ๊กนะกิ๊กเขาไม่ยินยอมให้ใครเห็นสรีระเขาอยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: เมียหลวงต่อให้คุณจะมีสิทธิ์มีทะเบียนสมรสที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่คุณมีสิทธิ์ถ่ายนะคุณมีสิทธิ์บันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลแต่คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่สิทธิ์ถ่ายกับเผยแพร่ไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: คุณใช้การถ่ายเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานทางคดีความแต่คุณจะเอาของกลางเนี่ยไปเผยแพร่ให้เกิดความเสื่อมเสียเรื่องของข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือหมิ่นประมาทไม่ได
2: ้
0: หรือตัดต่อภาพโป๊เปลือยของกิ๊กไม่ได
2: ้ค่ะ
0: กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์เมียหลวงทำอะไรเลยนอกจากไปฟ้องศาล
2: ค่ะ
1: อย่างนี้เนี่ย
0: ไปเจอสมาคมอาจจะพูดแบบอย่างนี้ไปเจอก็ต้องไปคุยดีๆกับกิ๊กใช่ไหมต้องคุยดีๆกับผัวตัวเองใช่ไหมถ้าผมจะพูดทางกฎหมายก็คือใช่ครับ
2: ซึ่งมันจะผิดจากในช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุจริงๆเพราะว่าเวลาเกิดเหตุจริงเนี่ยมันจะมีอารมณ์ร้อนดิฉันเชื่อว่าตัวภรรยาเนี่ยไม่ได้ขึ้นศาลหรือไม่ขึ้นศาลไม่รู้แต่ว่า1ต้องการเก็บหลักฐาน2ต้องการประจานคือทำให้เธอได้อายต้องการอันนี้ยิ่งกว่าขึ้นศาลอีกอะไรนะ
0: เนี่ยคิดว่าเมียหลวงเขาต้องการแบบไหนล่ะ
2: ก็ต้องการประจาน
0: แสดงว่าเขามีเจตนาทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นกิ๊ก
2: อย่างนี้เรียกทำร้ายหรือเปล่า
0: อันนี้เรียกว่าทำร้ายเหมือนการทำร้ายทางให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงเน
2: ี่ยค่ะ
0: เป็นวงกว้างคนดูวันเดียวเท่าไหร่นะ
2: 77ล้าน
1: ใช
2: ่วิว
0: ตอนแรกนะผมคิดว่าเฮ้ยผมดูตัวเลขหรือผมอ่านข่าวผิดหรือเปล่าวะ77ล้านเลยเหรอ
2: โอ้ยิ่งกว่าตอนเลือกตั้งอีกขออภัย
0: ไปเล่ายิ่งกว่า
2: คือคนตกใจเพราะว่าพอขึ้นมาปั๊บมันโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะโดยที่เดี๋ยวเข้าใจว่ามันจะมีตัวกดให้เห็นแบบเผยแพร่ทั่วไป
1: ค่ะ
2: เพราะไม่งั้นอยู่ดีๆมันจะมาขึ้นที่เพจของทุกๆคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้
2: ต
1: ้
2: องถามเด็กรุ่น
1: เพราะว่าไม่ได้กดค้นหาด้วยใช่ไหมคะอย
2: ู
1: ่ดีๆโผล่ขึ้นมาให้เราแบบว่า
2: ดิฉันตาสว่างอะตีสี่ตีห้าเนี่ยเห็นเลย
1: ใช่
2: เปิดเครื่องปั๊บเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ด้วยความตกใจแต่ทีแรกนึกว่าเป็นพวกเว็บโป้ที่มันชอบสอดขึ้นมาตั้งใจส่งมาอะไรแบบเนี้ย
1: เอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเข้าข่ายเรื่องของลามกอนาจารอย่างนี้คนแชร์คนส่งต่อก็จะมีความผิดด้วยหรือเปล่าคะยังไงคะ
0: ต้องครับเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยก็คือเมียหลวงเนี่ยโพสต์เข้าไปไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือยังไงมันก็คือการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารตามมาตรา14อนุ4
1: ค่ะ
0: นี่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000
2: มีคำถามตรงหน้าต้องเห็นขนาดไหนถึงเรียกลามกอนาจาร

0: อันนี้เขาถามจริงนะ
1: เป็นขนาดไหนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าเราตามคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยถ้าเป็นกรณีภาพศิลปะภาพศิลปะที่เห็นอวัยวะเพศเนี่ยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เอามาใช้หลักการเดียวกันอันนี้มันโป๊ทั้งชายหญิงโป๊ก็ต้องมองว่าอันนี้คือลามก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อให้จะเห็นแค่เฉพาะช่วงบนของผู้หญิงหรือช่วงล่างของผู้หญิงในบริบทนั้นก็มองว่าลามก
0: ค่ะ
1: คือเรามองบริบทนั้นและอันเนี้ยมันคือที่ผมพูดว่าเห็นอวัยวะเพศนี่คืองานศิลปะนะที่มีการขึ้นศาลอันนี้ไม่ใช่งานศิลปะเลยเป็นการตั้งใจถ่ายให้เห็นไม่ได้เซ็นเซอร์ถ้ามีการเซ็นเซอร์ในจุดสำคัญผมยังมองว่าอาจจะไม่เข้าลามก
0: ค่ะ
1: คำถามที่คุณผู้ฟังถามมาเป็นคำถามดีมากเลยครับถ้าสมมติเมียหลวงใจเย็นหน่อยเซ็นเซอร
0: ์ค่ะ
1: บางจุดคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปที่นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยจะไม่โดนเรื่องแทน
0: อันนี้มันไลฟ์ไงมันไลฟ
2: ์
0: ส่องบล็อกเห็นปั๊บผิดกฎหมาย
1: กฎหมายแน่นอนแต่ถ้าจะใจเย็นนิดนึงไม่ต้องไลฟ์ถ่ายเป็นคลิปใช้เวลาตัดต่อหน่อยเดี๋ยวนี้แอปตัดต่อมีเยอะแล้วค่อยโพสต์ลงจะปลอดภัยกว่านี
0: ้
1: แต่ยอดวิวอาจจะไม่ใช่77ล้านวิว
0: ค่ะการได้ยอดเนี่ยถือเป็นเชิงลบไหม
1: เป็นการคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวเลขที่เป็นประจักษ์มากพูดว่าถ้าผมเป็นปุ๊บเนี่ยผมต้องการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
0: ค
1: นแรกที่ผมต้องฟ้องก็คือเมียหลวงที่เป็นคนโพสต
0: ์
1: ที่จำเลยที่เป็นในพรบคอมพิวเตอร์จำเลยถัดไปก็คือคนที่แชร์ออกไปนำเสนอ
0: เซฟ
1: เซฟเนี่ยถ้ากดเซฟส่วนตัวเนี่ยดูไม่ได้ว่าใครเซฟบ้างคือเข้าไปดูกดเซฟเก็บไว้เนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ตัวที่พิสูจน์ความผิดง่ายๆคือคนแชร์ออกไปคนคอมเมนต์เนี่ยยังเป็นแค่เรื่องของหมิ่นประมาทถ้าใช้คำด่าทอผู้หญิงที่เป็นคลิปนะ
0: แต่ปกติ
1: แต่คนแชร์เนี่ยคือโดนเท่าคนโพสต์นะครับตามพรบคอมพิวเตอร
0: ์แต่ตามปกตินะเวลาที่เราโพสต์เนี่ยมันก็คือทำให้เห็นซ้ำอยู่ดีถูกไหมมันจะเห็นซ้ำโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแม่นบอก
1: ก็เป็นระบบของอัลกอริทึม Facebook ที่มันแนะนำขึ้นมาแต่เราไม่ใช่เป็นคนควบคุ
0: ม
1: แต่ถ้าเราแชร์ลงมาในเฟซของเราเนี่ยคือเราเจตนาที่จะเผยแพร่ไงเจตนาที่จะให้มีการเห็นเราไม่ได้ถ้าเราแชร์ออกมาเป็นส่วนตัวเนี่ยอันนี้ไม่เจอแต่ถ้าแชร์ออกมาเป็นสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ายังต้องรับโทษเท่ากับคนที่โพสต
0: ์ค่ะ
2: ฉะนั้นต้องระวังเอาไว้ด้วยนะตรงนี้
0: ดิฉันต้องบอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีปลอดภัยไว้ก่อนเวลาใครเขาส่งอะไรให้ดูก็แค่ดูก็พอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลับตาซะ
1: คือผมมันไม่ค่อยอยากจะแชร์อะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าไม่อยากรับผิดชอบแต่ขอเข้าไปเอามารายงานข่าวโอเคคุณเชื้อพรส่งมาให้ดูเอ้ยเรื่องอะไรวะตอนเช้า
0: ค่ะ
1: ก็เข้าไปดูซิเพราะว่าไม่อยากไปดูไม่อยากจะไปคอมเมนต์หรือไปแชร์ทุกคนจะเป็นการสนับสนุนคอนเทนต์ลักษณะแบบนี
0: ้งั้นกลัวคุกไงดิฉันก็เลยเขียนแค่นั้นไงให้คุณไปหาเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้เท่านั้นแหละแต่อาจจะมีการดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาลบไปยังนะ
2: อาจจะต้องลบแล้วไหมคะต้องลบ
0: แล้วแต่มันก็ยังอาละวาดอยู่ในโลกออนไลน์บาง
2: จุดบางคนแคปทัน
0: ใช
2: ่ทีนี้ในแง่ของค่ะเช่นค
1: ่ะอย่างหนึ่งนะสนใจตรงที่ว่าเมียหลวงไปเจอสถานการณ์นี้แล้วก็ไลฟ์สดเจตนาหรือไม่เจตนาเธอคงต้องไปสู้กันเอาแต่ผลของการกระทำเนี่ยคือเธอเจตนาประจานไงในความเสียหายส่วนแพ่งปกติเมียหลวงเนี่ยถ้าไปฟ้องกิ๊กเนี่ยถ้าพิสูจน์กันได้ตามกฎหมายแพ่งก็อาจจะได้หลายแสนหน่อยตามฐานะของแต่ละคนถ้าเป็นเมียระดับข้าราชการระดับสูงก็อาจจะได้เป็นหลักหลายล้านถ้าเป็นเมีย
0: อันนี้ไม่น่าได้อันนี้น่าจะสาวโรงงานไหมดิฉันไม่แน่ใจ
1: สาวโรงงานก็ยังได้เป็นแสนนะผมว่าไม่ต่ำกว่านี้หรอกเดี๋ยวนี้ศาลให้เยอะอยู
0: ่
1: แต่พอไปแชร์โพสต์ไปถ่ายคลิปไปไลฟ์แล้วทำให้เกิดความเสียหายถ้าเป็นกรณีกิ๊กเนี่ยเขาฟ้องเมียหล

0: เสียหาย
1: จาก
0: การที่ไปสมมติว่าเรียกออกมาเนี่ยคุณเสียพรว่าการเอาภาพโป๊เปลือยของผู้หญิงคนหนึ่งไปนำเสนอทางโซเชียลมีเดียทางอินเทอร์เน็ตแล้วมันอยู่ในระบบไปแล้วแม้เราจะมีกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่บอกว่าสามารถลบได้ก็ตามแต่มันเผยแพร่ไปแล้ว
1: เรียกว่ามันจะมีรอยตีนอยู่เสมอฟุตปรินร่องรอยให้เราตามได้หรือว่ามันก็จะเวียนวนอยู่บนนั้นนะเนาะจนกว่าจะมีการล้างจริง
0: ๆที่น่าสนใจกว่านั้นคือเหตุละเมิดครั้งนี้ทำยังไงที่จะทำ
1: จะละเมิดซ้ำ
0: คนที่เป็นกิ๊กเนี่ยทำยังไงที่จะฝ่ายเมียหลวงเนี่ยจะสามารถทำให้กิ๊กกลับไปอยู่ในสถานะเดิมก่อนจะมีการโพสต์ลงโซเชียลได้จะมีวิธีไหนทำได้ถ้าทำไม่ได้จะต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่จะเป็นแค่หลักแสนไหมจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ไม่น่าอมันไม่น่าจะเจ้าได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันยังสามารถอยู่ในจุดที่เรียกว่าละเมิดซ้ำอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าหรือไง
0: ผมว่าความเสียหายส่วนนี้น่าจะเป็นหลักล้านเนี่ย
1: เอาอะไรมาคำนวณคำนวณจากอะไร
0: ความอับอายที่จะเดินออกไปแล้วทุกคนรู้จักหมดคนไทยมีเท่าไหร่67ล้านคน
1: อันนี้77ล้านวิวเนี่ยแสดงว่ามันเกินประชากรไปแล้วนะ
0: อาจจะไปแบไม่คิดว่าเพื่อนบ้านต่างดงต่างหน้ามาดูบ้างเหรออ
1: ๋อหรือว่าดูซ้ำอะไรอย่างงี้ป่ะหรือยังไง
0: ดูซ้ำเนี่ยดูซ้ำเนี่ยมันไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปดูผมไม่ได้เข้าไปดูแต่ผมเข้าใจว่าพอมันเอาลงไปแล้วเนี่ยผมเคยเจอคำตัดสินของศาลฎีกากรณีสมัยตอนที่พรบคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้แก้ไขนะแต่ก็ใช้เหมือนกันนี่แหละคือแฟนเก่าเอาคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กันกลับไปเผยแพร่
1: ในผู้ชายทำ
0: ในเว็บไซต์
1: ผู้ชายทำชอบทำ
0: พอ
1: เวลาเลิกกัน
0: จับได้แต่เวลาเขาจับได้เขาตรวจสอบพอไปถึงศาลเนี่ยเข้าใจว่าคดีนั้นศาลไม่รอการลงอาญาลงไป4ปีมั้ง
1: ค่ะ
0: จะโทษ5ปีนะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: ติดเกือบจะเต็มแม็กอะ
0: จบเต็มแม็กเพราะว่าดูเรื่องความเสียหายที่เผยแพร่ไปแล้วทีนี้กลับมาดูของเคสที่77ล้านวิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าใช้หลักการคิดความเสียหายคล้ายๆกันแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเมียหลวงมีโอกาสติดคุก
1: ถึงขั้นติดคุกเลยเหรอคะมีโทษอาญาเลยเหรอทำไม
0: เดิมเนี่ยพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีโทษ5ปีอยู่แล้วและในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนดูเยอะด้วยเนี่ยผมว่าไม่มีทางที่จะทำให้สถานะกลับมาอยู่สภาพเดิมได้ก่อนเผยแพร่แล้วต้องมีการชดใช้เยียวยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ากระบวนการนี้เข้าสู่กระบวนการตัดสินของศาลนะผมมองอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ตู้ไม่ฟ้องก็จบไปแต่ถ้าเกิดเขาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายขึ้นมาเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: คนที่โพสต์และแชร์ออกไปต้องร่วมรับผิดชอบสมมติว่าปกติเนี่ยนะผมเห็นคนก็แบบว่ากันมินประมาทด่ากันทั้ง Facebook โซเชียลเนี่ยเวลาไปแจ้งความยอมความกันจะจ่ายกันก็หลักหมื่น
1: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ขอโทษเป็นกระเช้าแล้วนะ
2: ขอโทษเป็นเงิน
1: เป็นเงินแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีล่ะ
0: โทษก็มีตามกฎหมายได้แค่นั้นการเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ลงเฉพาะที่เขาทำหนักสุดก็คงจะเป็นตัวนี้แหละ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของพยานหลักฐานที่จะเอาไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยฉะนั้นถ้ามันแตกต่างกันเนาะกรณีนำคลิปไปเผยแพร่บนโซเชียลกับเก็บรักษาเอาไว้ถ่ายเอาไว้แต่ไม่ได้เอาไปเผยแพร่เป็นวงกว้างแบบนี้
1: ว่ามันต่างกันอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใครเห็น
2: โอเคใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเจตนาที่จะมันจะเป็นสองอย่างนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเป็นกรณีเลิกรากันฝ่ายชายมักจะเอาโพสต์ที่เป็นภาพลับเนี่ยมาเผยแพร่อันนั้นที่แรกทำเป็นคลิปดูตอนหลังเนี่ยเป็นคลิปส่งใช่ไหมอันนั้นตั้งใจแบบนึงแล้วก็อันนี้เนี่ยคือไลฟ์สดเลยเดินเข้าไปเห็นตอนนั้นเลยแล้วก็ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่อาจจะข้าอาจจะสู้ได้ไหมว่าเขาตั้งใจไปจับชู้แต่ไม่รู้ว่าคุณแก้ท่าอยู
0: ่ทีนี้ในหลักการทางกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาถ้าเราเป็นเมียหลวงเนี่ยเราจะรอดยังไง
1: มันดันโทสะโมโหหน้ามืด
0: มันดันโทสะอยู่แล้วคุณเก๋คุณศิวพร
1: โมโหอ่ะ
0: มันบันดาลโทสะอยู่แล้วแต่มันจะอ้างถึงขั้นเหตุป้องกันได้ไห
1: ม
0: คือถ้าป้องกันยังไม่ผิดเลย

0: ป้องกันอะไรป้องกันสามีไม่ให้คอมเมนต์นี้นั้นอะไรแบบเนี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ผมพยายามหาทางช่วยเดือดหลวงอยู่จะป้องกันได้ไหมล่ะเอ๊หลักกฎหมายนักกฎหมายเราเนี่ยคิดว่าจะป้องกันได้ไหม
0: บอกหลวง
1: ค
0: ือ
1: เคยแล้วก็คือในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยศาลฎีกาจะเคยบอกกรณียิงตาย
0: ยิงตายยิงขาดเตียง
1: ใครอ้างป้องกันได้แต่นี่คือสมัยก่อนมากๆนะแต่ตอนหลังแนวฎีกากลับหมดแล้ว
0: จ้ะ
1: อ้างป้องกันไม่ได้แล้ว
0: อันนั้นเนี่ยคือมันเป็นประเด็นที่ว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่ชอบทำสมัยก่อนนะสมัยก่อนแต่หลังๆเนี่ยที่มีระบบดิจิตอลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบละอันนี้ก็คือเจตนาประจานอันนั้นคือกากฆ่าให้ตายอันนั้นเข้าไปแล้วก็จะเห็นภาพบาดตาบาดใจก็เลยมีการยิงแล้วก็ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งพูดง่ายๆยิงอีกฝั่ง
1: เราลองนึกภาพนะสมัยก่อนเนี่ยใช้อาวุธปืนสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟน
0: คือ
1: ตอนทำเนี่ยก็บันดาลโทสะนั่นแหละพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าบันดาลโทสะแน่นอน
2: ค่ะถ้าแย้งว่าปกป้องสิทธิ์ของตนเองไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่สื่อลามกอย่างนี้ล่ะ
0: ปกป้องสิทธิ์ด้วยวิธีอะไรเอา
2: เป็นเมีย
0: กล้องไปส่องเหรอ
2: เป็นเมียหลวงแล้วก็มีทะเบียนสมรส
0: แล้วเอากล้องไปส่องเหรอหรือไงดิฉันช่วย
2: ได้ไหม
1: ที่กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ขนาดนั้นนะคือทุกวันนี้ PDPA เนี่ยดูสิครับทุจริตสอบข้าราชการส่วนของถิ่นยังไม่ประกาศ
0: ยังไม่ประกาศ
1: อ่านเลยแต่เราเป็นไรจะบอกว่าถ้าเราไปไลฟ์สดที่เรามีสิทธิ์ถ่าย
0: มันก็เหนือกว่าเหตุปกติอีกนะหรือเปล่าหรือไง
1: มันก็แปลกๆนะถ้าเราจะบอกว่าเวลามีคลิกเรามีสิทธิ์ถ่ายแต่พอเวลาเป็นเรื่องสอบทุจริตเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าใครบ้าง
0: ทีนี้บางคนก็บอกว่าคืออย่างในเรื่องของชู้สาวเนี่ยนะเรื่องทรัพย์สินเรื่องชู้สาวเรื่องการทำร้ายร่างกายคนอื่นเคยย่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของความโกรธที่มีความรุนแรงกว่าปกติที่เขามักจะใช้ภาษากฎหมายสมัยก่อนที่ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่มีความรู้สึกโกรธในลักษณะแบบนั้นเช่นภรรยามีชู้หรือว่าสามีมีชู้แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงอีกฝ่ายหนึ่งหรือบางทีก็หมดแม็กน่ะตายคู่ก็มีตายเดียวก็มีหรือบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเดนเข้าใจนะว่ามันมีความระแคะระคายมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะเนื่องจากโลกออนไลน์มันไม่ค่อยมีความลับแล้วก็คนที่มักจะชอบรักผัวเขาอะไรหรือว่าแฟนเขาเมียเขาอะไรเงี้ยมักจะชอบโชว์ก็จะมีเล็ดรอดออกมาบนโลกออนไลน์ให้เห็นเป็นระยะแล้วผู้หญิงก็จะเห็นจะตามได้อยู่ระดับหนึ่งแหละมันไม่เหมือนสมัยโบราณนะมันไม่เห็นอะไรเลยวันเข้าไปมันเห็นแล้วมันหน้ามืดมันก็ยิงใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาะแสพอรู้ตัวมาบ้างไม่อย่างนั้นคุณจะพกทะเบียนสมรสมาทำไมมันต้องเตรียมมาก่อนมันต้องรู้มาก่อนว่าเฮ้ยมันมีคนยุ่งกับแฟนเราแล้วเราก็ไปตามจับอาจจะจับไม่ได้สักทีแต่ว่าครั้งนี้เอาให้ได้ขนังขาเขาไลฟ์เลยไลฟ์สดแต่อาจจะไม่ได้นึกหรือนึกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะแก้ผ้าอยู่หรือว่าไม่ได้นุ่งผ้าพูดง่ายๆว่ามันไลฟ์ไปแล้ว
2: หรืออาจจะหรือ
0: ไม่ได้เจตนา
2: หรืออาจจะมี
1: เข้าไปคุณคิดว่าเขาทำอะไรกันอยู
0: ่ก็เขาหลับอะฮะ
1: ผ้าใหญ่ก็
0: เขาอาจจะเดิน
1: ผ้าไหน
0: แต่เขาจะเดินไปเดินมาหรือว่าพักผ่อนอะไรประมาณนี
1: ้ที่คุณเชื่อผมสีหลังบ้านเลยนะอุ้ยมันมาตรงนี้กันหลายรอบแล้วเดี๋ยวเองมาดักเลย
0: มันอนุมานไม่ได้หรอกว่าแก้ผ้าไม่แก้ผ้าอันนั้นมันนอกประเด็น
1: ไม่ใช่ประเด็นไปตลาดแล้วไปเจอเนาะคุณสีว่าคุณเข
0: ดิฉันก็พยายามหาเหตุผล
2: ใช่พยายามหาเหตุผล
0: ว่าถ้าเป็นภรรยาหลวงหรือเมียหลวงเขาจะ
2: หรือผู้โพส
0: จะยังไง
2: หรือผู้โพสอาจจะไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำในลักษณะที่เกินสมควรไปอย่างนี้หรือเปล่า
1: ผู้โพสไปดูได้แก่ว่าเขาอยู่ห้องนั้นก่อน
0: มันต้องตามมาระดับนึงแล้วมันต้องตามมาระยะหนึ่งแล้วแล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนละคือถ้าเป็นช่วงที่เพิ่ง

0: ้าไปอ่ะเขาคงจะไม่บุกเข้าไปหรอกใช่ไหมมันยังเรียบร้อยดีอยู
1: ่เชื่อผมสิมาไม่ทัน
0: อ๋อมาไม่ทันแต่ประเด็นเนี่ยก็คือต้องรอว่าให้เป็นช่วงอาจจะพักผ่อนหรือว่าเผลออ่ะเนี่ยเผลอเผลอเผลอ
1: จับชู้อยู่นะคุณศิริพรคุณเก๋
0: อะไรนะ
1: พอบอกว่าให้เป้าหมายมาปุ๊บเมียมาทันทีเละ
0: เละ
1: ไม่ต้องพร้อมแล้วจ้า

0: ในเมื่อไลฟ์เนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆถึงแม้จะล้างไปแล้วมันจะจำกัดความรับผิดไว้ตรงจุดที่เขาล้างไหม
1: คุณควรจะลบมันออกเพื่อแสดงเจตนาว่าเนี่ย
0: ไม่ได้เจตนา
1: บันดาลโทสะจริงๆไม่ได้เจตนาประการใครเลย
0: ขอเวลาคิดสักขอเวลาคิด 3-4 นาทีได้ไหม
2: เดี๋ยวค่อยมาคุยหลายมุมนะพยายามหามุมอยู
0: ่อย่าเพิ่งไปไหนมันคุยเรื่องนี้นี่มันน่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเรื่องหนึ่งเนาะเขาฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวก็มาค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีโทกรอนัดพิเศษหาแนวทางจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นโมเดลถอดบทเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งที่2พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทางเศรษฐกิจและการกำหนดแนวนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอ.จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาคเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและนำไปสู่แนวปฏิบัติได้ทันท่วงทีวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปีที่แล้วพบกับอุบัติเหตุน้ำขออภัยค่ะพบกับอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้มีการถอดบทเรียนและมีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกอบจียุบปยปกอรมนต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายมีหน่วยงานรับภารกิจแทนชัดเจนนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการเสนอยุบสำนักงานกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองรองหรือปยปรวมถึงเสนอยุบกอรมนด้วยเหตุผลความซ้ำซ้อนว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบก็สามารถทำได้ทันทีซึ่งตามหลักกฎหมายสามารถยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไรรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าหากยุบแล้วจะมีหน่วยงานใดเข้ามารับภารกิจแทนเพราะการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกตำรวจเตือนอย่ารับหิ้วของต่างประเทศ

0: กระบวนการค้ายาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อจากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อเหตุของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยผู้รับจ้างขนสัมภาระเป็นเครื่องมือโดยคดีนี้เป็นอีกกรณีนอกเหนือจากคดีของแอมีนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569เมื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยจำนวน30กระป๋องเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศจีนก่อนถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานประมาณ2เดือนอัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าและไม่ทราบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในที่รับก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านทางเพจรับหิ้วสินค้าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียติดต่อว่าจ้างผ่านเพจหรือบุคคลที่รู้จักเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับเตือนประชาชนไม่ควรรับฝากสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมและต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานผลการเข้าชี้แจงของ DSI ของนายภาวุฒิคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำเอกสารหลักฐานเข้าที่แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กันในกรณีถูกตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับ Forex เนื่องจากมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital จำนวนวงเงิน28ล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดจาก DSI แต่ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วประมาณ100ปากและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินได้เป็นจำนวนมากเชื่อว่าการดำเนินการด้านรูปคดีจะมีความคืบหน้าชัดเจนทันก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมนี้ส่วนหลังปิดสมัยประชุมสภา DSI จะดำเนินการอย่างไรต่อพลตำรวจเอกรุฑพลระบุว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ที่จะประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานและจำนวนพยานทั้งหมด

0: โดยตนจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวนจักรภพรายงานตัวส.ส.สมัยแรกบอกทักษิณแนะให้ทำเพื่อส่วนรวมนายจักรภพเพ็งแขเข้ารายงานตัวเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อส.ส.แทนนายประเสริฐจันทระดวงทองที่ลาออกจากตำแหน่งโดยมีนายสุภัยพลเพ็งแขคู่สมรสเดินทางมาด้วยนายจักรภพได้กล่าวภายหลังการรายงานตัวว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นรัฐมนตรีแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ตื่นเต้นเท่าครั้งนี้ที่ได้เป็นส.ส.เพราะตำแหน่งนี้มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์คำว่าผู้แทนราษฎรแปลว่ามีทั้งคนมีอำนาจและมีอำนาจน้อยแต่ต้องเป็นตัวแทนของคนทั้งหมดต้องประนีประนอมประสานประโยชน์ของเรื่องที่มีความเห็นตรงกันและไม่ตรงกันเพื่อทำงานกฎหมายและอีกงานหนึ่งของส.ส.คือการประกันระบบนิติรัฐใช้กฎหมายทำให้ประเทศอยู่ด้วยความดีงามจากนั้น 10:37 นายจักรภพได้กล่าวปริญาณตนในที่ประชุมสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่เมื่อสอบถามว่าก่อนหน้านี้จะมารับตำแหน่งส.ส.ได้ขอคำแนะนำจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหรือไม่นายจักรภพกล่าวว่าตนมีครูหลายคนแต่นายทักษิณได้ขอคำแนะนำมากกว่าคนอื่นเพราะอยู่ใกล้กันโดยนายทักษิณขอให้ทำเพื่อส่วนรวมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่เราคุยกันหลายมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ถ่ายผู้โพสต์นะคะแล้วก็คนที่ถูกถ่ายด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ก็พยายามที่จะหามุมในเรื่องของการต่อสู้คดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมุมของฝ่ายชายเองก็น่าสนใจเหมือนกันนะก
1: ็
2: จะสามารถเอาผิดได้หรือเปล่าอันนี้เก๋ก็สนใจเหมือนกันนะ
1: หมายความว่า
2: คือต้องเดี๋ยวต้องถามนะคะถามทางคุณรณรงค์นะคะถามนะอย่างกรณีถ้าหากถ้าเป็นมุมของฝ่ายชายอย่างสามีอะค่ะคือถ้ายังมีทะเบียนสมรสอยู่แต่ไปบอกคนอื่นว่าตัวเองโสดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายภรรยาเองจะเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนหรืออะไรยังไงได้บ้างจากฝ่ายชายหรือเปล่าหรือฝ่ายชายจะมีความผิดยังไง
1: ธรรมดาเราจะด่าก่อนว่าสตรอเบอรี
2: ่
1: แต่เป็นภาษาแสบ
3: ๆต้องบอกนะครับว่าโสด
1: ไปจีบใครที่ไม่ใช่ภรรยาเนี่ยมันก็มักจะบอกว่าโสดอ่ะหรือมันก็มีปัญหาครอบครัว
3: อย่างเดียวครับในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1523วรรค3หากคู่สมรสยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งมีชู้คู่สมรสฝ่ายนั้นจะหมดสิทธิ์เรียกค่าทดแทนตามกฎหมาย
2: ค่ะ
3: ยินยอมไหมผู้หญิงด้วยกันถ้าไม่ยินยอ
2: ม
3: แต่ถ้าไม่ยอมก็ถึงมีสิทธิ์ฟ้อง
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายชายจะเป่าประกาศว่าโสดยังไงก็ตา

0: ับถ้าผู้หญิงไม่โสดด้วยการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ชัดเจน
1: ตอนนี้ก็มีคนดูกันสูงกว่า77 ล้านแล้วเนาะแต่นี่ขอมาการเมืองสักนิดนึงขอมาการเมืองสักนิดนึงช่วงนี้มันจะมีโอ้โหคำเด็ดนะเพราะว่าเรตติ้งจากโพของนายกกับพรรคภูมิใจไทยตกลงมาเยอะเหมือนกันก็เลยทำให้มีวาทะที่แบบดูแบบกระชากหัวใจมากเช่นบังเอิญมันมีข่าวช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของกอรมน.
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อาจารย์วันนอเนี่ยเขาบอกว่ายุบไปเลยหน่วยงานแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ยิงแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เลยเสนอเลยเสียงแบบดังชัดเลยว่าน่าจะยุบทิ้งได้แล้วท่านนายกบอกว่ายุบไม่ได้นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำมันก็บอกลดเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะลดภาระให้กับประชาชนคุณรัฐมนตรีขิงก็โอ้โหเรียกว่ารับลูกทันทีนะสั่งดำเนินการลดไปรู้สึกว่า2 บาทกว่าแล้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เรื่องของ
0: ความผิดทุจริตอ่ะคุณสิงเอาเงินตรงไหนมาจ่ายอ่ะ2 บาทกว่าขบวนการลดเนี่ยลดราคาน้ำมันเนี่ยเอาเงินส่วนไหนมาอุดหนุนเป็นการลดโดยใช้เงินอุดหนุนใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นการลดโดยใช้เงินอุดหนุนก็แปลว่าเป็นการอุ้มอุ้มได้อีกกี่วันก็ต้องบอกเราด้วย
1: คืองี้ช่วงที่มีปัญหาเรื่องของวิกฤตน้ำมันใช่ไหมวิกฤตพลังงานตอนนั้นรัฐบาลใช้กองทุนมาสนับสนุนอยู่ช่วงหนึ่งมารับภาระแทนประชาชนทีนี้พอตอนนี้ระดับราคามันเริ่มกลับไปอยู่ในจุดเดิมหรือบางวันก็ต่ำกว่าจุดเดิมก่อนมีสงครามนะแต่ว่าเงินในกองทุนของเรายังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นการที่รัฐค่อยๆลดการอุดหนุนลงแต่ยังไม่ได้เป็นลักษณะลอยตัวเหมือนปกติก็คือเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยกลับมาคืนกองทุนระดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงวัน2 วันมานี้ก็ปรากฏว่าท่านนายกบอกว่าต้องลดลงเยอะกว่านี้คือไม่ใช่ว่าลดลงทีละน้อยทีละหน่อยมันก็เลยเป็นลักษณะที่เราก็ไม่ต้องคือเราก็ชักเงินเข้ากองทุนน้อยลงอ่ะพูดง่ายถูกไหมมันก็เหมือนกับราคามันก็จะปรับใกล้เคียงกับราคาตลาดไม่ใช่ว่าเราต้องเอาควักเอาเงินไปแตะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่เอาเงินเข้ากองทุนมากเท่ากับในช่วงหลายวันก่อนเพราะว่าแต่ว่าเราก็ค่อยๆถอยคือลดการอุดหนุนลงเรื่อยๆแต่วันละน้อยวันละนิดมันยังมีส่วนต่างเยอะที่ทำให้หลายคนบอกว่าโอ้โหน่าจะลงกว่านี้นะน่าจะลงมากหน่อยที่อื่นเขาลงกันตั้งเยอะแล้วคือของเราเนี่ยก็คือจะเก็บเข้ากองทุนเพื่อที่จะชดเชยไอ้ตอนขาดทุนก่อนหน้านี้เป็นเดือนเนี่ยแต่ก็น่าจะเป็นอารมณ์ที่ทำให้ในเชิงการเมืองเนี่ยมันดูดีหรือเปล่าหรือไง
0: คือตอนนี้คนไม่ได้บ่นเรื่องน้ำมันแพงแต่ว่านายกสั่งลดราคาน้ำมันก็ถือว่าชอบอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่ามันก็มีคำถามว่าจะควบคุมได้ประมาณกี่วัน
1: ตีกันอีกอ่ะ
0: เพราะว่าเราต้องเข้าใจภาพมุมกว้างว่าที่ลดราคาเพราะว่าช่องแคบรอบใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีปัญหากันใหม
0: ่แต่นั้นรอบนี้ปรากฏว่าโจมตีคลังน้ำมันของหลายๆประเทศด้วย
2: ค่ะ
1: ก็เลยไม่รู้มากน้อยแค่ไหน
0: รอดูแต่ว่าถือว่าภาครัฐทำได้ค่อนข้างไวกว่าคราวที่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่ารอน้ำมันขึ้นแล้วประกาศอันนี้คือประกาศก่อนแบบนี้จะทำให้เกิดการกักตุนก็จะน้อยลงนะถ้าประกาศอย่างเงี้ย
1: น่าจะมีผลดีมากกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ถือว่าขับขยับไวคือตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการอาจจะขยับช้าพอเป็นรัฐบาลประจำแล้วก็ต้องทำทันทีถือว่าไวถือว่าไวในหน้างานของกระทรวงพลังงานถือว่าไวไม่ต้องรอเกิดวิกฤตแต่รับมือก่อนเลย
1: แล้วในเรื่องสอบท้องถิ่นนี่แหละ
0: สอบท้องถิ่นนี
1: ่ไวหรือไม่ไว
0: รู้สึกว่าหลายคนผมเห็นคุณสุชาติเป็นยืนข้างหลังเลยนะครับคุณสุชาติเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไหม
1: คุณสุชาติเขาก็มีประเด็นของเขาอยู่ที่เรื่องของโฟมของลานขยะที่แยก

0: ขยะตรงบ่อวินอะแล้วมันก็ไหลลงมาท่วมบ้านหมู่บ้านอะก็เลยมีคนสงสัยว่ามันเกี่ยวกับคุณสุชาติหรือของคุณท็อป
1: น่าจะร่วมกันนะเพราะว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็จะต้องเข้าไปดูด้วย
0: แล้วก็
1: อุตสาหกรรมถ้า
2: ผมจะบอกว่าเป็นความร
1: ับ
2: ผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองจะว่าอะไรผมไม่คุณเก๋คือศิวพร
0: ไม่ว่าเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันแล้วเราก็คุยกันมาก่อนแล้วว่าไอ้อันดับแรกอะอบต.จะต้องเป็นเพราะเป็นคนอนุญาต
2: คุณเก๋คือศิวพรต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีแต่รักษาการไม่มีประจำนะอธิบดี
0: ทำไมอะคะ
2: เขาโดนสอบเรื่องของสอบทุจริตของผิดอยู่เรื่อยๆครับคือ
0: โอเค
2: พอเราพูดว่าเอ๊ะหน่วยไหนทำงานไม่ดีนะทำไมเราวนกลับมาหาหน่วยนี้เนี่ยไม่เข้าใจจริง
0: ๆเพราะว่ามันเป็นองค์คาพยพที่ใหญ่สุดแล้วก็คือแขนขาเนี่ยก็อยู่ทั่วประเทศอะ
1: ดูแลเรื่อง
0: กับชีวิตของพี่น้องประชาชนมากสุดแล้วคือใกล้ชิดสุดแล้วหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยถูกปะ
2: จริงจะบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลก็ถูกแต่ทำไมหน่วยงานกำกับดูแลถึงควรต้องร่วมรับผิดชอบหรือแสดงความคิดเห็นหน่อยเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มาจากการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารซึ่งเป็นหน้าที่ของอบต.ในพื้นที่หรือเทศบาลในพื้นที่ที่ต้องกำกับดูแลว่าการก่อสร้างได้มาตรฐานตามความปลอดภัยไหมกำแพงได้มาตรฐานไหมถ้าได้มาตรฐานทำไมมันถล่มมันพังจากการเจอน้ำขัง
0: เพราะว่ามัน
2: ไม่ใช่เหตุ
0: เชิญ
2: ไม่มีเหตุใดจะเป็นเหตุวิสัยในทางวิศวกรได
0: ้ค่ะ
2: เชื่อว่าทุกอย่างถ้ามีการคำนวณมามีการขออนุญาตถูกต้องมีการลงเสาลงเข็มผมว่าหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการจัดเก็บสิ่งของเนี่ยถ้าเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายก็ไม่ต้องตรวจค้นแต่หากมีอะไรที่ต้องมีการรายงานและปรากฏเทศบาลไม่ได้เข้าไปตรวจสอบก็ต้องถือว่าละเลยละเว้น
0: คือดูงานเนี่ยนะดูมันใหญ่อะแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลดูมันเล็กอะเป็นอบต.อบจ.แบบเนี้ยดูมันไม่น่าจะมีความรู้หรือว่าควบคุมอะไรได้มากมันน่าจะเหมือนที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่เปล่าใช่ไหมเอกชนเนี่ยก็แบ่งล็อกล็อกล็อกเชิญ
2: เวลาอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยไปเจอกับช้างคำว่าช้างหมายถึงว่าผู้มีบารมีในพื้นที่กันแล้วก
0: ัน
2: สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะทำการหารือไปยังหน่วยงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นเช่นหารือไปยังผู้ว่าในชลบุรีใช่ไหมผู้ว่าชลบุรีแต่บอวินเนี่ยจะตอบมาว่าอย่างไรจะให้หาแนวทางแบบไหนผู้ว่าก็ต้องช่วยแนะนำเพราะว่าในฐานะที่ okay. ไม่ได้กำกับดูแลไม่ได้ไม่กำกับดูแลโดยตรงแต่ก็ประสานงานกันอยู
0: ่มันไม่ใช่เป็นปลัดเหรอปลัดอบต.อบจ.อะไรพวกนั้นหรือเปล่า
2: หมายถึงว่าเนี่ย
0: หมายถึงผู้ว่าหรอ
2: ปลัดอบต.เนี่ยไม่กล้าสั่ง
0: ค่ะ
2: ช่วงเวลาไปเจอ
0: ผู้นี้เขากล้าสั่งดิส่วนใหญ่เขากล้าสั่งสิไม่งั้นมันจะทำงานมันจะเปิดกันได้เยอะแยะอย่างนี้เหรอแสดงว่าก็กล้าสั่ง
2: ขั้นตอนในการสั่งเนี่ยอยู่ๆมาปุ๊บจะสั่งเลยเนี่ยถ้าไปเจอผู้มีบารมีเนี่ยเขาจะทำเป็นสื่อถามด้วยขึ้นไปก่อน
0: ค่ะ
2: หาพวกอยู่ไปฟังเลยคุณโดนฟ้องแล้วคุณจะสู้คดีอย่างไร
1: ค่ะ
2: นี่บอกเป็นผู้มีบารมีก่อสร้างแล้วไม่มีใครกล้าไปตรวจด้วยสมมุตินะ
0: ค่ะ
2: อบต.ปลัดอบต.เงินเดือนเท่าไหร่แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเขาลงทุนไปกี่ร้อยล้านพอพบมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่เวลาออกคำสั่งเหล่านี้ด้วยเข้าใจว่าแม้จะมีอัยการมาสู้คดีให้ฟรีแต่ปลัดก็ไม่อยากได้สิทธิ์นั้น
0: มันชนช้างจริงๆแหละมันไซส์ไม่เท่ากัน
2: แต่ช้างจะใหญ่ขนาดว่าต้องระดับรัฐมนตรีมาสั่งการเลยเหรอคุณศิวพรคุณเก๋ถ้าขนาดแค่ขยะรถต้องระดับรัฐมนตรีสั่งการนี
0: ่มัน
2: ตกการตกคอต้องมีอะไรพูดมากกว่านี้นะ
0: มันมีความเกี่ยวพันกับหลายกระทรวงนะอันเนี้ยเพราะว่าที่เขาขออนุญาตก็คือมาแยกขยะแยกขยะคือเอาพวกเครื่องเช่นพวกตู้เย็นพวกอะไรพวกเนี้ยเอามาแล้วก็แยกเอาส่วนที่เขาต้องการเอาโลหะ
1: แล้วก็
0: ไอโฟมนี่น่าจะทิ้งไห
1: ม
0: ก็ไม่น่าจะเก็บแต่หมายถึงว่าพวกนี้มันเป็นขยะไงขยะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นึกออกปะมันไม่ใช่ขยะธรรมดาที่แบบแบ่งเก็บกระดาษชั่งกิโลมันไม่ใช่อย่างนั้น ันนี้มันมีลักษณะเฉพาะแล้วก็

0: ็มันไม่น่าจะเป็นอบต.นะมันน่าจะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมของคุณสุชาติของคุณท็อปอ่ะกับคุณเฮงอ่ะสองคนอ่ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลเพราะว่ามันแค่ระดับท้องถิ่นเนี่ยคือคุณดูแลนิคมอ่ะพูดง่ายๆมันเหมือนนิคมเลยอ่ะถูกไหมแถวบ่อวินเนี่ยมันมีเอกชนที่ดำเนินการในลักษณะแบบนี้หลายครั้งเหมือนหลายหนที่เราเห็นน่ะที่เป็นพวกกากขยะอุตสาหกรรมคือเออดิฉันน่ะตามข่าวนะมันจะเห็นข่าวแบบนี้บ่อยส่วนใหญ่มาตอนที่มันทะลักทลายออกมาแล้วก็คือหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ให้มีกากขยะอุตสาหกรรมในประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้วิธีมาหาตามหมู่บ้านแถวเนี้ยแถวบ้านเราเนี่ยแล้วก็มาใช้เป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่แยกขยะเอาพวกโลหะอะไรต่างๆที่ยังพอมีประโยชน์เนี่ยแล้วก็เอาส่งกลับไปต่างประเทศส่วนขยะเนี่ยก็คือบางทีมันก็ไหลลงทะเลใช่ไหมบางทีมันก็คือคาๆอยู่แล้วก็มันใช้เช่าเนี่ยไม่ได้ซื้อเนี่ยพื้นที่อ่ะก็ทิ้งไปหรือฝังกลบเอาแบบง่ายๆจนถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นฝนตกหนักแล้วก็มันทะลักทลายทั่วหมู่บ้านมันถึงเป็นข่าวไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเป็นข่าวก่อนหน้านี้สมัยที่คุณขิงอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อรัฐบาลก่อนที่ตามจับนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของกากขยะอุตสาหกรรมก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยในหลายพื้นที่แล้วมันจะทำยังไงเนี่ย
1: ปัญหาที่เจอคือสมมติว่ามีการเอาขยะอุตสาหกรรมมาราชการจะรับรู้รับทราบเมื่อไหร
0: ่เมื่อตอนมีปัญหา
1: เมื่อมีคนร้องเรียน
0: เออ
1: แล้วถามว่าคนร้องเรียนหนึ่งคนจะแก้ปัญหาได้ทันทีไหม
0: ไม่น่าได้
1: วันนี้มันถึงได้ถล่มนี่แสดงว่าระบบในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายนั้นมีปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกฎหมายนั้นมีเขียนไว้ว่าให้ทำ1 2 3 4แต่ปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานไม่ทำถ้าแต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามหน้าที่เหตุการณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้พูดไปอย่างนี้ไม่ได้อยู่ให้ชาวบ้านข้างๆโรงงานฟ้องราชการนะ
0: ค่ะแล้วเขาจะมีความรู้พอเหรอหน่วยงานราชการท้องถิ่นเนี่ยนี่ยิ่งแบบจ่ายตังสอบด้วยเนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมเน
1: ี่ยรุ่นก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มารวมข้อสอบเป็นส่วนเดียวที่มหาไทยแบบนี้เขาเปลี่ยนความสามารถอยู
0: ่
1: ไอ้ส่วนที่สอบรอบนี้ไม่นับ
0: ขอไปดิฉันมองโลกไม่แค่ร้าย
1: ทีนี้คนเก่งๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยู่นานมักจะไม่ค่อยอยู่นานเพราะคนเก่งเนี่ยมองอะไร
0: ม
1: องมีทางไปส่วนคนที่ไม่มีทางไปก็จะอยู่แถวไหนสักที่หนึ่งให้มันเกิดการร้องเรียนหลายครั้งหลายครั้งจนเกิดเรื่องพอมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นก็สั่งมาเป็นทอดๆว่าทำไมอันนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็แก้ได้เฉพาะจุดนั้น
0: ค
1: ำถามคือทำไมเราจะต้องไปฟ้องเจ้าหน้าที่เรื่องของ157ด้วยในเมื่อไม่ทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ตรวจทีนี้ปัญหาก็เคยตามไปครับผมมันเคยตามไปว่าทำไมไม่มาตรวจเวลาเขาร้องเรียนก็เทศบาลก็มาตรวจก็ออกคำสั่งแล้วแต่เขาก็อุทธรณ์คำสั่งแล้วคนการอยู่ระหว่างการยื้ออันนี้ก็มีคำถามคือในพื้นที่ก่อนถล่มเนี่ยในพื้นที่บ่อวินเนี่ยได้มีการสั่งการ1 2 3 4อย่างไรไปแล้วบ้าง
0: ค
1: ือก็เพิ่งมาเจอตอนที่มันถล่มมันพัง
0: มันต้องรู้ตั้งแต่ตอนขออนุญาตสิแล้วมันต้องตรวจทุกปีป่ะดิฉันไม่แน่ใจ
1: ถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าตรงนี้เป็นที่เก็บขยะเทศบาลจะบอกไม่รู้คงไม่ใช่แล้วมั้ง
0: เขาบอกไม่รู้ว่าเรียกว่าเก็บขยะหรือเปล่าเขาบอกว่าแยกขยะเอาเช่นเอาพวกตู้เก่าพวกตู้เย็นเก่าๆตู้แช่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอามาชำแหละเพื่อที่จะเอาส่วนที่ยังมีประโยชน์อยู่เนี้ยเอาไปใช้มันยังคุ้มค่าอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ผมเข้าใจว่า
0: เขาเรียกอะไร
1: ที่จัดเก็บเนี่ยเป็นกิจการเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะที่ต้องขออนุญาตนะ
0: นั่นสิ
1: พอเป็นหน่วยพอเป็นธุรกิจหรือโรงงานประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลว่าจัดเก็บเป็นไปโดยมาตรฐานหรือไม่แต่โรงงานที่รับซื้อของเก่า

0: เนี่ยคุณเก๋มูลค่าในการซื้อเนี่ยมันเป็นร้อยล้าน
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าเอาซื้อไปขายมาแปรรูปแปรสภาพหรือขอถอนพวกเนี้ยพอมูลค่ามันเยอะแล้วมันมีความเสี่ยงเรื่องสิ่งปฏิกูลหรือขยะมลพิษหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้กลับมาตรวจสอบวิธีการจัดเก็บให้ถูกต้องไห
1: ม
0: สมมติบ้านผมอยู่ใกล้กับที่รับซื้อขยะมือสองเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะโวยวายให้ย้ายกิจการที่ส่งผลกระทบไปนอกชุมชนได
2: ้ค่ะจากเสียงจากกลิ่นใช่ไหม
0: แค่มีกลิ่นแค่มีเสียงผมมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ปิดกิจการที่อาจจะเกิดมลพิษกับผม
1: ค่ะเหมือนที่เขาตั้งคำถามว่าทำไมถึงอยู่ใกล้กับชุมชนแบบนี
2: ้ติดหมู่บ้าน
0: เนี่ยพอชวนคุยมันก็จะเจาะไปหาเรื่องฟ้องเทศบาลอีกแล้วเนี่ยคุณเก๋เห็นไหมก็คือหน่วยงานเนี่ยต้องมีหน้าที่กำกับดูแลเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นหากมีการตรวจสอบพบว่ามาขออนุญาตไม่ถูกต้องอยู่ใกล้ชุมชนมีมลภาวะทางเสียงทางกลิ่นคุณก็ต้องสั่งปิดกิจการทันทีคำถามคือเขามีการร้องเรียนก่อนเกิดเหตุไหมหากมีการร้องเรียนก่อนเกิดเหตุผมว่าสมควรที่ต้องมีการดำเนินคดีเรื่องของ157หน่วยงานที่ต้องลงไปก็คือปปช.
1: ค่ะ
0: ปปช.ลงไปดูซิไม่ต้องรอตึกถล่มหรอกเนี่ยกำแพงถล่มก็ลงไปดูได้มีคนหรือเปล่า
1: ค่ะอันนี้คำถามสำคัญเลยว่าได้เข้าไปตรวจสอบก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วก็ไปดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆว่ามีระบบระบายน้ำมีมลพิษอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ก็คุณเป็นธุรกิจที่มีการจัดเก็บขยะมือสองอ่
1: ะ
0: คุณก็ต้องมีวิธีการจัดการไม่ให้มันเกิดมลภาวะดิคุณเอามาคัดแยกยังไงน้ำมันจะไหลไปไหนฝนตกเยอะไหมที่บ่อวินต้องว่าฝนมันตกแล้วน้ำมันโดนพวกสารเคมีมันไหลไปที่ไหนคุณได้ตามไปดูบ้างไห
1: ม
0: ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาหรือคุณเคยไปตรวจวัดค่าปริมาณน้ำแถวนั้นไปองค์ดิบจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ย
1: จัดเก็บวัสดุได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ร้องเรียนผมเนี่ยชาวบ้านหมอวินมาร้องเรียนผมเดี๋ยวผมพาไปลุย
2: ชาวพนักกิจไปถึงไหนแล้วเอาชาวพนักกิจหน่อย
0: ชาวพนักกิจเมื่อวันเสาร์นี่ไปที่อุดรธานีมาก็พาคุณตาคุณยายไปทวงถามที่มีการประชุมเขาจะมีการประชุมเลือกคณะกรรมการใหม่ที่อุดรแสงลุ่มสมาชิก 20,000 กว่าค้างจ่ายจบกี่ร้อยจำไม่ได้แต่ค้างมาหลายปี
2: ที่นี่ล้มละลายหรือเปล่าหรือว่าปิดกิจการหรือเปล่าหรือว่ายังดำเนินการอยู่แต่ว่าไม่มีตังค์จ่าย
0: ไม่มีตังค์จ่ายแล้วบังเอิญมาไม่มีจ่ายช่วงผมกำลังทำชาปนกิจพอดี
2: อ๋อแต่ยังไม่ได้เจ๊งอะไรอย่างนี้นะ
0: อ๋อเจ๊งแล้ว
2: ถือว่าเจ๊ง
0: มาหลายปีแล้ว
2: โอเค
0: แต่เพิ่งมาเปิดแผลตอนผมจะไปอุดรนี่แหละ
2: ค่ะ
0: ก็เลยยังไม่ได้เป็นหน่วยงานคือยังไม่มีใครประกาศว่าเขาล้มแต่ผมประกาศให้ว่าเขาล้ม
2: ดูจากความคืบหน้าของอุดรโมเดลมันน่าจะเห็นผลในระยะเวลาใกล้ไหมคะปีนี้น่าจะเห็นอะไรบ้างไหม
0: ขนาดว่าเป็นข่าวมา 4-5 เดือนลากไปทุกที่ทุกอะไรยังหาคนผิดไม่ได้ก็ไปดูกลไกของภาครัฐกันดีกว่าพรบ.การชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าการชาปนกิจเนี่ยเป็นการไม่แสวงหากำไร
2: ค่ะ
0: เราพาคนไปประชุมเขาปิดประตูไม่ให้เราเข้าเลยทั้งสื่อทั้งอะไรการกุศลไหมล่ะหลังจากนั้นเราก็เลยเดินกันไปที่เทศบาลเมืองอุดรธานีไปผ่านนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีหน้าที่กำกับดูแลเขาก็บอกว่าช่วยเต็มที่อยู่นะ
2: แต่พูดดีนะแต่พูดดี
0: แต่ก็ทำหน้าตกใจอยู่ว่าปลากระทำไป 200-300 คนที่เทศบาลวันเสาร์ก็ตกใจอยู
2: ่
0: ลองนายกลองนายกเทศบาลก็ลงมารับเรื่องแล้วเขาบอกเดี๋ยวหาช่องทางกันเขาบอกเขาเตรียมนิติกรไว้ให้ต้อง7คนไอ้8คนระดมมาช่วยเต็มที่ผมบอกอุ้ยขนาดนี้แล้วพี่แจ้งความเลย
2: เท่ากับพนักงานพม.
0: พม.มีคนเดียวจ้าทั้งจังหวัดอ่ะ
2: เออมากกว่าพม.พม.ทั้งกระทรวงสิมี7คนนะดูแลทั้งประเทศ
0: ถ้ารับส่วนกลางเนี่ยมี7คนแล้วหน้าที่หลักเขาคือดูกิจการสตรีและครอบครัวไม่ใช่หน้าที่หลักคือดูชาปนกิจด้วยต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่า7คนมาดูแต่ชาปนกิจนะผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยหน่วยนี้แหละครับที่เป็นคนช่วยเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงพม.แล้วน้ำตาไหลเหมือนกันเขาทำงานดีแต่มันดันโยนทุกอย่างมาให้พม.
2: คือมันดูคล้าย

0: น่าจะเป็นงานพม.
1: มันไม่ใช่คล้ายเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารให้คุณศิวพรดูขนาดปลัดพม.ท่านกันตพงศ์ยังทำหนังสือร้องขอให้อธิบดีขอให้กรมส่งเสริมการปกครองเนี่ยช่วยปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเดี๋ยวผมส่งให้ดูอันนี้จะไม่รู้จะขำหรือยังไงดีแต่อยากให้อ่านมากเลยว่าแม้แต่ปลัดยังร้องขอให้หน่วยงานที่ควบคุมการทุจริตสอบเนี่ยช่วยบังคับใช้กฎหมายหน่อย
0: มันฟังแล้วมันอนาถมากกว่าไหม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเอามาอ่านเต็มๆดีกว่าว่าเขาเขียนว่ายังไง
2: เดี๋ยวเราต้องพักก่อนไหมคะหรือว่ายังไง
0: พักสักหน่อย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
0: ก็รอคุณรณรงค์ค้นไปค้นข้อมูลไปอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาบางท่านอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยต่อเนื่องจริงๆมันเป็นเรื่องของความคืบหน้าหลายๆคดีที่เราคุยกันมาแล้วบางเรื่องส่วนใหญ่เกือบจะทุกเรื่องมันยังไม่จบลงในครั้งที่เราคุยมันมีความคืบหน้าต่อมาเรื่อยๆเช่นเรื่องโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมเรื่องของยาเสพติดเรื่องลานขยะที่มีประเด็นอยู่นะคะแล้วก็แม้กระทั่งน้ำมันคุยกันทุกวันก็มีประเด็นใหม่ๆเข้ามาทุกวันเรื่องกอรมน.ก็มีปัญหานะคะสัญญาณอยู่ไหมคะสวัสดีครั้งมาแล้วเนาะดีใจ
2: คุยต่อค่ะ
1: คุยต่อเดี๋ยวฟังเรื่องหมอวินนิดนึงคนจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับหลายกระทรวง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอย่างนี้พระราชบัญญัติโรงงาน2535การจะพิจารณาว่าสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายหรือไม่นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบทางกฎหมายดังต่อไปนี้โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดต้องเข้าตรวจสอบประการแรกนะประการแรกมีการใช้เครื่องจักรกลเช่นรถตักหรือรถฟอกในการยกย้ายซากตู้เย็นหรือไม
2: ่ค่ะ
1: ประการที่2มีการจ้างแรงงานบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมประการที่3มีการประกอบกิจการในลักษณะการคัดแยกซ่อมแซมหรือรีไซเคิลอย่างชัดเจนและต่อเนื่องหรือไม่หากมีการกระทำการดังกล่าวเนี่ยจะมีสถานะเป็นโรงงานทันทีโดยไม่ต้องคำนึงว่าสถานประกอบการมีโครงสร้างอาคารถาวรอย่างไร
2: ใช่เป็นเกณฑ์ของเขา
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอผลการตรวจสอบที่ชัดว่าลานคัดแยกเศษโฟมดังกล่าวเนี่ยเป็นการเข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายการคัดแยกเศษโฟมของกลุ่มทุนต่างชาติแต่ก็มีคนไทยบอกว่าเป็นคนไทยนะข่าวบอกว่าบางข่าวว่าเป็นต่างชาติบางข่าวว่าเป็นคนไทยเอาเป็นว่าคนไทยมารับและตอนนี้เป็นเจ้าของเขามองไว้อย่างนี้ว่าลักษณะของการคัดแยกเศษโฟมเนี่ยเป็นการเข้าข่ายโรงงานเป็นการเข้าข่ายตามกฎหมายโรงงานและเมื่อไม่มีการขอ

0: อนุญาตจึงถือว่าฝ่าฝืนมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน2535ตัวเหตุผลที่ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะว่ากฎหมายกำหนดบทลงโทษเพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบประกอบกิจการที่สร้างมลพิษต่อชุมชน
1: ค่ะก็คือ
0: คือให้ปิดโรงงานจ้ะคุณเก๋
1: ใช่เพราะว่าเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเข้าข่ายเรื่องของการดำเนินการเป็นโรงงานจริงๆเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีฐานตั้งแล้วก็ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนที่ทางคุณรณรงค์บอกก็คือตามมาตรา12ใช่ไหมคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยยังสามารถใช้อำนาจในการสั่งหยุดประกอบกิจการสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการสั่งปรับปรุงเรื่องของพื้นที่กองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีด้วย
0: คือเคสเนี้ยมันสั่งปรับปรุงไม่ได้เพราะมันไม่ได้ขออนุญาตเปิด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องสั่งให้แก้ไข
2: เถื่อนไปลง
0: มันต้องสั่งแล้วมันต้องจับอ่ะต้องปิดเอาจับต้องปิดคำถามคือ
2: มันปิดโดยสภาพนะตอนเนี้ยมันพัง
0: คำถามที่น่าสนใจนะ
2: มันพัง
0: อุตสาหกรรมจังหวัดกรมโรงงานจังหวัดชลบุรีทำไมตรวจไม่เจอโรงงานนี้ตั้งแต่แรกจนแพงมันพัง
2: เน
0: า
2: ะ
0: ผมตอบแทนเลยไม่ได้รับรายงาน
2: เพราะว่าอบต.จะต้องอบต.อบจ.ต้องแจ้งใช่ไหมเพราะมันถ้ามันตอนขออนุญาตเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นลักษณะของการแยกขยะแบบนี้มันต้องเข้าข่ายโรงงานใช่ไหมนี่กรมควบคุมมลพิษนี้เข้ามาคุมแล้วนะ
0: แต่บางทีเข้าใจแล้วว่าอยู่ในพื้นที่เอกชนเขาก็ไม่ได้เข้าไปตรวจแต่ผมนี่พรบ.ควบคุมอาคารแบบคุณเข้าไปตรวจได้อยู่แล้วว่าเขาก่อสร้างถูกไม่ถูก
2: คือตอนขออนุญาตมันก็จะต้องมีระดับหนึ่งไหมมันต้องแจ้งก่อนไหมว่าทำอะไรเอาผังโรงงานมาให้ดูด้วยหรือเปล่ามาตรวจอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีคร่าวๆสิถูกไหมหรือเปล่าหรือไง
0: หรือมีคนมาตรวจ
2: แล้ว
0: แล้วไม่รายงานหรือเปล่า
2: อันนี้ไม่รู
0: ้ท่านที่เงียบเลย
2: ท่านอธิบดีบอกว่าท่านอธิบดีดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13จันทบุรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะหลังเกิดเหตุเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลทะลักเข้าหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลบ่อวินแสดงว่าเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะจากการติดตามความคืบหน้าเริ่มคลี่คลายก็คือทั้งอบต.บ่อวินร่วมกับประชาชนเลยนะเต็มไปหมดเลยมาช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดขนย้ายไม่ใช่โรงงานนะอันนี้ชาวบ้านเลยนะมาช่วยกันขนย้ายเพราะว่าบ้านตัวเองเสียหายไงแล้วก็ไปรวบรวมที่จุดพักเพื่อรอการส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไอ้ตอนก่อนหน้านี้มันไม่มีไปแล้วก็วันที่6อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่7ป่ะ
1: วันนี้วันที่8
2: แล้ว2วันก่อนเนี่ยก็มีการประชุม3ฝ่ายแล้วนะคะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่เราคุยกันนะคะวันประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการแล้วก็นิติบุคคลหมู่บ้านเขาประชุมกันไปล่วงหน้าไปรอบนึงแล้วแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมเนี่ยก็คือจะมาซ่อมกำแพงหมู่บ้านให้นะคะแล้วก็อยู
0: ่วัดทำไมอยู่ราชการทำนู่นทำนี่ให้คุณไม่สงสัยบ้างเหรอคุณศิวปรคุณเก
2: ๋สงสัยสิ
0: คือถ้าเราไปดูเลยนะพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล2537เขาบอกเอาไว้เลยว่าในมาตรา67เนี่ยให้อบต.มีหน้าที่ต้องทำเขตพื้นที่ตัวเองหลายอย่างเช่นในมาตรา67อนุ2อบต.มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลถ้าขยะมูลฝอยถูกลักลอบเอาไปทำอยู่ในโรงงานที่เป็นโรงงานไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นหน้าที่ของอบต.ต้องไปแก้ปัญหา
2: ค่ะ
0: อันนี้ตามกฎหมายเลยนะคือการที่อบต.จะมาซ่อมกำแพงมากวาดถนนได้แสดงว่าเขาต้องมีอำนาจหน้าที่ก่อนนะครับคุณผู้ฟังคือกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนให้อบต.มีหน้าที่ถ้าอบต.ไม่มีหน้าที่อบต.ติดคุกครับอยู่ๆเอางบหลวงไปทำไม่ได้

0: มีหน้าที่ก่อนแล้วเมื่อมีหน้าที่จึงเป็นคำถามว่าหากไม่ทำก็ถือว่าละเว้นแต่เรื่องที่เขาทำไงแต่แค่สงสัยว่าในระหว่างการทำของอบต.เนี่ยทำไมอุตสาหกรรมจังหวัดถึงไม่ลงมาตรวจในโรงงานเถื่อน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สงสัยอยู่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานได้อีกเรื่องของเหตุลำคาญเราจะเห็นว่าพอเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมดูในผ่านๆในประมาณ 5-6 ฉบับแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่ผ่านมาตรวจไม่เจอเลย
1: อันนี้พวกค่าเสียหายอะไรต่างๆต้องโรงงานเป็นคนรับผิดชอบถูกไหม
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบอกโรงงานรับผิดชอบก็ถูกอยู่แต่โรงงานถ้าเกิดมันล้มละลายขึ้นมาสมมตินะไม่มีการจ่ายขึ้นมาทำอย่างไรชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นนั่งประชุมกันเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องเรื่องของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
1: ่
0: อยู่นะครับคือเขาฟ้องเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ละเว้นเนี่ยโดยหลักการเลยเนี่ยคือเพื่อให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถให้หน่วยงานราชการเนี่ยทำหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อให้ความเสียหายเนี่ยไม่เกิด
1: มันไม่เกิด
0: แต่เพื่อให้ความเสียหายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าหน่วยงานไปตรวจและสั่งปิดตั้งแต่ก่อนมันจะถล่ม
1: คือ
0: ไม่มีใครต้องมาได้ทำความสะอาดพื้นเลย
2: ก็ย้อนกลับไปที่คำถามสำคัญนั่นแหละว่าเหมือนที่ท่านคุณรณรงค์บอกไปว่าดำเนินกิจการมานานหรือยังอันนี้รู้หรือเปล่าแล้วมีประชาชนมาร้องเรียนหรือไม่แล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงถ้าทราบถึงไม่มีการจัดการก่อนเกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: หมายถึงว่าแกทำงานตามหน้าที่แกหรือเปล่า
0: อยู่ในกฎหมายเขาก็เขียนบอกเอาไว้อยู่แล้วว่ามีอำนาจหน้าที่แต่หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเวลาเราถามว่าผิดไหมผิดไหมเขาจะดูอย่างนี้ครับเขาจะดูว่ามีประชาชนทำเป็นหนังสือเขียนถึงหน่วยงานเขาเขียนถึงชื่อ
1: ผอ.เขาชื่อร้อง
0: โดยตรงไหมได้อยู่ในชุดที่เขาโยกย้ายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: โอ้ผมที่ปวดหัวชาวบ้านน้องเรียนไปปีนี้ปีหน้าไปตามผมเพิ่งย้ายมาแล้วหน่วยงานที่ไม่ทำเป็นจดหมายให้คนใหม่มาทำต่อไปเลยมันจะได้ต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่เจอมานะทีนี้แต่นี่ปัญหาคือเวลาลงไปเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าประชาชนเนี่ยเคยร้องเรียนมาไหมหรือเคยร้องเรียนมาแล้วเทศบาลอยู่ระหว่างการติดตามเอาเรื่องถ้าอย่างนี้เทศบาลไม่มีความผิดเทศบาลไม่ผิดเลยว่าเทศบาลอยู่ระหว่างติดตามเอาเรื่องซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางเทศบาลหรืออบต.บอกบินบอกอยู่ระหว่างทำเรื่องมาตลอดแสดงว่าทราบ
1: ค
0: ือหน่วยงานระดับตำบลทราบแต่แก้ไม่ได้เพราะต้องให้จังหวัดมาสั่งปิดคุณเก๋คุณเสียพรคุณผู้ฟังตามผมได้ช้านะอบต.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของกฎหมายสภาตำบลที่ต้องดูเรื่องของความสะอาดแต่อบต.เนี่ยไปสั่งปิดไม่ได้ถ้าเป็นโรงงานถ้าเป็นโรงงานเถื่อนต้องให้อุตสาหกรรมจังหวัดโรงงานจังหวัดชลบุรีมาสั่งปิดเองคำถามคืออบต.ได้รายงานไปถึงผู้ว่าส่งสอบไปกรมโรงงานไหมแล้วทำไมถึงไม่มาสั่งปิดหรือไม่ได้เคยรายงานขึ้นไปผมอยากรู้กระบวนการตรงนี
1: ้
0: วานนักข่าวชลบุรีไปถามผู้ว่าให้หน่อยคุณจะต้องถามอย่างนี้ไม่ใช่ถามว่าจะมาซ่อมกำแพงให้เมื่อไหร่คนถามว่าจุดเริ่มต้นในการร้องเรียนมาจากอะไรหรือว่าไม่เคยรับรู้เรื่องเลยถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเขาปกปิดแต่ราชการก็พ้นไปแต่ถ้ามีชาวบ้านสักคนร้องเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วมันคาอยู่มาหลายปีต้องมีคำตอบเราอย่าให้ผมที่บ้านเลยที่บ้านจะไปตอมอต่ออีก
2: ไม่งั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยคือเรากำลังพยายามที่จะแก้ตั้งแต่ต้นต่อของปัญหาเนาะไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำรอยอีก
0: ผู้บอกวินไปตรวจย่างว่ามีอย่างนี้หรือเปล่าแต่คุณเก๋คุณขึ้นบอกว่าซ้ำรอยนะคุณถามว่าเขาตรวจหรือยังวันนี้แต่คุณต้องถามอย่างนี้ว่าวันนี้เขาตรวจในชลบุรียังในหมอวินทั้งหมดยังว่ามีแบบนี้อีกไหมหรือในพื้นที่ใกล้ๆก็ตรวจยัง
2: มีที่แห่งนี้แห่งเดียวหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มีแห่งเดียวที่ทำใช่ไห
2: ม
0: ยังมีที่อื่นอีกไหม
1: ที่อื่นบังเอิญฝนไม่ตกหนักขนาดนี
0: ้แล้วเคยไปตรวจไหม
1: อันนี้สิ
0: ต้องไปตรวจไหมหรือเคยไปตรวจแล้วสั่งอะไรได้ไหมอันนี้สำคัญกว่า
2: อันนี้ตั้ง
0: ถ้าอุตสาหกรรมโรงงานไปถึงปุ๊บแล้วสั่งอะไรไม่ได้เนี่ย
1: เขารู้ไหม
0: น่าจะถามว่าโรงงานในจังหวัดชลบุรีมีกี่คน
1: น่าจะไม่มากแต่จริงๆควรจะมากเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ

0: ือนกันนะทำเป็นเล่น
1: เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
0: มีเยอะแยะแล้วก็ประเภทที่ไม่อยู่ในนิคมเนี่ยก็ว่าโหเยอะมากแต่เอ็นอยู่ในนิคมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมาตรฐานอ่ะของนิคมแต่ก็ควบคุมอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
2: คือมาตรฐานของผมเนี่ยคือราชการไปตรวจทุกปีครับ
0: เ
2: ป็นตรวจทุกปีแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ต้องไปตรวจแล้วผมก็ยังสงสัยว่ามันมีโรงงานเถื่อนที่ประกอบกิจการเหมือนโรงงานอย่างนี้อีกไห
1: ม
2: อันนี้สำคัญกว่าเลยนะถ้าเกิดอาจจะยังไม่ได้พังถล่มลงมาแต่เขาไปขออนุญาตถูกต้องไหมคือมันมีคนมาเช่าที่แอบทำโรงงานในชลบุรีอีกเยอะไหม
0: พื้นที่ EEC อะไรบ้างนั่นแ
2: หละคุณแก่อยู่เสียพรแค่ทำโรงงานยังไม่ขออนุญาตแสดงว่าของที่อยู่ข้างในต้องผิดกฎหมายหรือเปล่า
0: ด้านกลุ่ม EEC Watch ระบุจังหวัดในพื้นที่ EEC มีโรงงานลักษณะนี้ตั้งอยู่ในผังเมืองอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งที่คสช.ทับ4/59ที่อนุญาตให้ประกอบกิจการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ยิ่งเป็นเหตุผลให้ต้องคัดค้านแนวทางของรัฐบาลในการขยายพื้นที่ EEC เพิ่มไปที่จังหวัดปราจีนบุรีอีกมาก
2: ปัญหา
0: แต่ไม่รู้ว่า
2: ปัญหาน่าจะไม่ใช่คำสั่งคสช.ปัญหาน่าจะเป็นว่าไปตรวจ
0: ในท้องถิ่นน่ะ
2: ไปตรวจไหมถ้าคือคสช.เนี่ยเขาอยากให้มันมีการทำธุรกิจให้ธุรกิจมันขยายแต่เขาไม่ได้บอกให้
0: ไม่ละเลย
2: ไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้อนุญาตแล้วไม่ตรวจ
0: ไอคนทำงานเนี่ยแหละมันจะมีปัญหามากกว่า
2: เข้าใจว่าตอนนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนี่
0: คุณท็อป
2: คุณท็อปก็เลยออกสื่อเยอะหน่อยช่วงนี้
0: ทุกรัฐมนตรีในช่วงนี้ต้องออกสื่อมากหน่อยไม่งั้นท่านโลกลืมท่านนายกก็อาจจะลืม
1: ต้องสื่อสารเยอะๆนายกบอกว่าไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีไม่ทำงานนะทำ
0: แต่ว่าต้องประชาสัมพันธ์หน่อย
1: แต่ว่าอาจจะอยู่นอกสายตาประชาชนเพราะว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเอง
0: เลยท่านก็เลยต้องเปิด Facebook แล้วย้อนกลับมานิดนึงได้ไหมคะมีเวลานิดนึงเรื่องชาปนกิจเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมเนี่ยนะท่านเป็นอัยการอุโสเนาะก็เคยให้ความเห็นประเด็นนี้เหมือนกันนะเรื่องชาปนกิจนี่ในทะเบียนนายกอบต.นายกเทศมนตรีอาจารย์บอกพูดตรงๆไม่มีความรู้สักคนนึงไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครรู
2: ้ก็ต้องตอบอธิบายขยายความที่อัยการปรเมศวร์พูดมาเมื่อวานเจอกันท่านจะพูดตรงๆว่าไม่มีความรู้ไม่เข้าใจ
0: แกไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้มาก่อนฟังนิดๆแล้วไง
2: สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมอ้าวแล้วขนาดอัยการปรเมศวร์ที่เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์นะเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเวลาเขามีชุมนุมอะไรกันแล้วในสหกรณ์ก็จะมีชาปนกิจ
0: ปนอยู่ด้วยสหกรณ์
2: อาจารย์ปรึกษาสหกรณ์ก็จะมีชาปนกิจปนอยู่ด้วยบางส่วน
1: ค่ะ
2: โอ้ภาวิทยากรประจำที่ปรึกษาประจำเขาพูดอย่างนี
0: ้ยังไม่รู้เรื่องเลย
2: ก็แสดงว่า
0: ไม่รู้จริง
2: ที่นายทะเบียนหลายคนบอกกับผมต่อหน้าที่สารการว่าเพิ่งรู้ว่ามีหน้าที่ต้องตรวจเป็นเรื่องจริงแสดงว่าที่ผมเจอนี่เป็นแค่เสี้ยวหนึ่ง
0: ค่ะเพราะนั้นอุดรโมเดลต้องเดินให้มันสุดๆ
2: ทีนี้ความอันหนึ่งนะที่ผมเจอคุณยายก็ทำอะไรไม่ได้คุณยายจากนครสวรรค์มาร้องเรียนเรื่องชาปนกิจทำอะไรไม่ได้คือแก่แล้วอยากจะพูดกับรองผู้ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงทำได้แค่ถือรูปในหลวงราชการที่5ถือเหรียญไว้ในมือก็ว่าเอามือค้นอะไรในกระเป๋าตอนถ่ายรายการไม่รู้จะพูดกับราชการยังไงทำได้แค่ถือไว้ในมือ ทีนี้สิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือเอกสารที่ส่งให้คุณเสียพรคุณเก๋อ่านนั่นแหละอลัดกันตะพงยังขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยบังคับใช้กฎหมายด้วยอลัดกระทรวงพวนะยังขอให้กรมสทเนี่ยช่วยบังคับใช้กฎหมายเออแล้วยายเป็นใครนี่คือมันต้องฝ่าทางตันเพราะงั้นเดินทางคณะผู้เสียหายชาปนกิจ9 จังหวัด 10 จังหวัดจึงบอกว่าอยากจะขอพบนายกรัฐมนตรีอยากเจอคุณอนุทินชาญวีรกุ

0: จะนำเสนอว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยากจะให้มีคนปลดล็อกจะได้แก้ได้เนี่ยคุณเสียพรเห็นเอกสารนี่ก็จะแบบเฮ้ยนี่เรื่องจริงปลัดพม.ยังทำหนังสือขอแต่ลองอ่านหัวข้อดูสิคุณเสียพร
1: ถ้าปรากฏข้อได้จริงเดี๋ยวในฐานะนายทะเบียนประจำท้องถิ่นด้วยส่งเสริมพวกนี้ก็รักษาประโยชน์ความมีความประสงค์
2: มันเลยกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้เหมือนกับมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะในเมื่ออาจจะไม่ได้รู้เรื่องของบทบาทแล้วก็หน้าที่ของตัวเองในการที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบเงินเนี่ยค่ะ
0: คือการที่ไม่รู้เนี่ยนายทะเบียนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถามว่าผิดไหมในทางกฎหมายก็ผิดก็ใช่แต่ในแง่ของระเบียบราชการแล้วนายทะเบียนกลางก็คือพม.พม.ก็คือกรมกิจการสตรีในแต่ละปีได้แจ้งเขาไหมหมายถึงว่าแจ้งไปทั้งเทศบาลทุกเทศบาลไหม
3: ต้องมีเหรอคะว่านี่งานเธอนะอะไรเงี้ยหรอ
0: ผมว่าเหมือนกับพม.เขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเขาก็ทำหนังสือไปให้หมด อันนี้ที่พม.อธิบายนะเดี๋ยวพอลองอ่านดูก็ได้เนื้อหาตรงหัวนะว่าเรียนเรื่องอะไร
3: ก็ความร่วมมือในการกำชับให้นายทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าช่วยไปเตือนนายทะเบียนสมาคมหน่อยให้ทำงานใช่ไหม
0: คือ
3: เรียนผู้ว่าทุกจังหวัด
0: นั่นคือนั่นคือสิ่งที่พม.ทำให้เราได
3: ้คือเขาก็ทำนะเขาก็พยายามทำใช่ไหมดูแล้วเนี่ย
0: ปัญหาคือคนที่ต้องบังคับใช้กฎหมายไปอยู่อีกกระทรวงหนึ่ง
3: อ๋อเพราะนั้นเขาก็อาจจะไม่ทำก็ได้ว่าสั่งข้ามกระทรวง
0: มันได้ด้วยเหร
3: ออันนี้ก็ไม่ทราบ
0: ถ้าความเก๋คุณเดี๋ยวพออ่านดีๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าพม.กำลังจะบอกว่าอย่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะช่วยบังคับใช้กฎหมายด้วยนะ
3: แต่เขาใช้คำสุภาพตามกฎหมายเลยนะ
0: เดี๋ยวพออ่านอีกรอบ
3: เรื่องอันนี้เป็นหัวข้อบรรทัดเดียวแล้วเข้าใจเลยเรื่องขอความร่วมมือในการกำชับให้นายทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ช่วยกำชับหน่อยไม่ให้ทำงานเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด่วนสุดนะเนี่ยส่งมาเนี่ยด่วนสุดถ้าภาษาชาวบ้านก็นี่ช่วยกำชับให้พวกนี้มันทำงานตามหน้าที่หน่อย
0: พอย้อนกลับไปถึงคนที่เหยียบหน้าที่เขาบอกผมว่าเนี่ยเป็นนายกมาหลายสมัยเพิ่งรู้ว่ามีหน้าที่ต้องตรวจเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะคนที่ทำหนังสือมายังไงต
2: ่อ
0: คือเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรทางนี้ก็สั่งไปอย่างเดียว
2: ค่ะ
0: อันนี้ผู้ประกาศบ้านๆที่คุยกันนายกอบต.มาหลายคนนะ
2: ค่ะ
0: เขาบอกบางแห่งเนี่ยไม่มีแม้แต่นิติกรด้วยซ้ำเพราะว่ายากจนจัดอบต.ไม่ได้รวยหมดนะครับ
3: นาถาขนาดนี้เชียว
2: แต่ว่าจริงๆก่อนที่จะมีการตั้งชาปนกิจส่งครอบแต่ละที่ก็มันจะต้องรู้บทบาทของตัวเองไหมคะ
3: โดยหน้าที่เนี่ยมันต้องรู้แต่บางทีมันก็ไม่รู้ถูกไหมเนี่ยไม่งั้นเขาจะเตือนไปหรอว่าช่วยกำชับหน่อยว่าให้มันทำงานตามหน้าที่คุณคนฟังข่าวก็บอกผมก็เกิดปัญหากับตัวเองในพื้นที่ชุนอบต.อยู่เหมือนกันครับเจ้าของสวนปลูกกล้วยมะม่วงริมทางยาวสัก200เมตรกิ่งใบก้านอะไรต่างๆมันเข้าไปในผิวจราจรเกือบครึ่งก็เลยไปบอกอบต.อบต.บอกทำไรไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเขาแล้วก็ให้ไปลงชื่อผู้ใช้รถใช้ถนนแบบร้องเรียนมาก็เลยงงคือถ้าไม่มีการร้องเรียนมันก็ไม่ออกสื่อ
0: หมายถึงทรัพย์สินของกรมทางหลวงหรือไม่หรือของ
3: สวน
0: อบต.หรือเปล่าที่ไม่ใช่ของเทศบาลอบต.
3: อันนั้นเป็นประมาณนั้นโอ้ยมีเพื่อนสมาชิกโอ้ยส่งข้อมูลมาเต็มเลยความทุกข์ยากแบบเดือดร้อนลำคาญเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆ นะเนี่ยมีเยอะแต่แหมเขาเขียนได้เด็ดมากนะ
2: ค่ะ
3: ว่าขอให้ช่วยไปบี้ให้เขาทำงานหน่อยช่วยกำชับเขาเขียนได้ชัดเจนดีนะช่วยกำชับให้ในทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่
0: แล้วที่ผ่านมาไม่ทำหรอครับเขียนมาอย่างนี้เนี
3: ่
0: ย
3: ไม่รู้เขากำชับอะว่าช่วยไปบอกหน่อย
2: ตอนนี้น่าจะรู้หมดแล้วล่ะค่ะ
0: แล้วทำไมถึงไม่สั่งใครไม่ทำ157ไปเลย

0: ันก็กำชับอีก
1: เนาะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ
0: ขอบคุณรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่

0: รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

นี้เวลา 14:00 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนิติสั่งเลขากรต.เร่งติดตามในคดีสุภาพรพิมพ์พงศ์บุคคลปริศนาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายบริษัทในไทยตลาดหุ้นไทยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์หรือกรต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์และให้ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกรต.ด้วยกรณีดังกล่าวมาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ246/2ต่อกรต.ของนางสาวสุภาพรในกรณีถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้สุภจีเร่งเปิดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูบทบาทกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนผู้ประกอบการนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน Thailand Defense Industry Exhibition 2026ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการนักลงทุนและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุภจีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม

0: พื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดบูธให้บริการผู้ประกอบการไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพี่พัฒน์เตรียมใช้ไม้แข็งคุมรับเหมาที่งานบังคับทำประกันสกัดซ้ำรอยพระราม2 4คิ้วนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดการที่งานและความปลอดภัยของบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานรัฐว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการเพิ่มบทลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงานให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆด้วยโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งต้องนำมาเป็นองค์ประกอบในการชี้วัดสาเหตุที่ผู้รับเหมาที่งานทั้งนี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมเน้นย้ำและให้ความสำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยโดยผู้รับเหมาที่จะเข้ารับงานจะต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและต้องจัดทำประกันภัยเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่ต้องเสี่ยงภัยเพื่อหลีกเลี่ยงและรับมือกับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนในอดีตเช่นกรณีอุบัติเหตุที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์จนอุโมงค์ทรุดตัวที่จังหวัดเชียงรายโดยกฎหมายนี้จะบังคับให้ผู้รับเหมาต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและบังคับไว้อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าสำหรับการทำงานของตนและรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนต้องมาดูงานของกระทรวงว่า KPI อยู่ตรงไหนยอมรับว่าสิ่งที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาดังนั้นจะมาบอกว่าภายใน3เดือนจะให้รู้หรือให้งานสำเร็จคงไม่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร022016373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันนะครับวันพุธที่8กรกฎาคม2569กับนักมุ่งขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หลังไมค์คุยฟุตบอลโลกอีกแล้ว
2: ก็ถือว่าพูดคุยได้เป็นวาระเพราะมันเป็นประเด็นที่เขาแชร์กันมันได้8ทีมสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมคะ
1: ก็สิ่งที่เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่วายที่มันก็จะมีความแบบดราม่าของฟุตบอลโลกในรอบนี้อยู่ดีนะและน่าจะพี่บอลเชื่อแบบนั้นว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่คนน่าจะดูเยอะเพราะคือฟ้าขาว
2: น
1: ะครับที่ลงเตะแล้วก็มีแฟนบอลของเมสซี่กับของอาร์เจนตินาเนี่ยเยอะมากรวมทั้งก็ฟาดแข่งกับทางอียิปต์ด้วยแต่ว่าทีมใหญ่ๆอ่ะที่เป็นเต็งแชมป์เนี่ยเขาตกกันไปหลายทีมไงก็อาร์เจนตินาก็เลยกลายเป็นต้องลุ้นแล้วมันเป็นคู่ที่ได้รับชมฟรีผ่านทางขออนุญาตไทยรัฐทีวีแล้วก็ของ Monomax เขาแล้วมันเป็น5ทุ่มซึ่งมันไม่ใช่ตี5หรือตี4
2: มันเป็นช่วงเวลาที่ยังพอถ่างตาดูได้
1: ยังพอนอนดูได้5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนอนดึกอีกสักหน่อยเล็กน้อยตี1ก็ว่ากันไปซึ่งเกมสนุกมากนะฮะเพราะว่าอียิปต์เนี่ยสามารถที่จะนำอาร์เจนตินาไปได้ก่อนถึง2ประตูต่อ0แล้วมาลูกแรกเนี่ยในนาทีที่15คือเร็วมากๆแล้วผู้รักษาประตูของอียิปต์สามารถเซฟได้หลากหลายจังหวะรวมทั้งแม้กระทั่งลูกยิงจุดโทษของเมสซี
2: ่
1: ที่ควรจะเป็นประตูตีเสมอของอาร์เจนตินาได
2: ้ค่ะ
1: แต่เมสซี่ไม่สามารถผู้รักษาประตูแบบโอ้เซฟได้แบบเต็มไม้เต็มมือมาก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าแน่นอนว่าอาร์เจนตินาก็พับเกมบุกแบบเรียกว่าครองบอลตลอดเวลาจนสามารถแซงจาก 0-2 ขึ้นมาเป็นชนะไปเลย3ประตูต่อ2
2: โอ้โห
1: แล้วลูกที่3เนี่ยมาในจังหวะที่มัน90บวกขึ้นไปแล้วอะแล้วไม่มีทางที่อียิปต์ซึ่งตามรูปเกมอยู่อะจะสามารถที่จะทำได้ง่ายๆโอ้ขนาดทีมใหญ่ด้วยกันในนาทีท้ายๆแบบเนี้ยยังยากเลยแล้วอาร์เจนตินาไม่มีอะไรจะเสียนึกออกป่ะ
2: เป็นทีม
1: เต็งที่แบบว่าถ้าแพ้ขึ้นมานี่เรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็ต้องเรียกว่าสู้แบบยิบตามากแต่อียิปต์ก็ทำได้สมศักดิ์ศรีแต่ความดราม่ามันเกิดขึ้นอยู่ดีนะฮะแล้วสมาคมฟุตบอลอียิปต์ก็ประกาศยื่นเรื่องร้องเรียนต่อฟีฟ่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสในเกมนั้นก็คือผู้ตัดสินชื่อฟรองซัวเลเตซิเย่นะฮะ
2: ฝรั่งเศสแน่เลย
1: แน่นอนชัดเจนเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับปัญหาจังหวะที่พูดถึงกันก็คือตอนที่ซิโก้นะครับยิงประตูให้กับอียิปต์ทิ้งห่างไป 2-0 ในนาทีที่58แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมีการเรียก VAR ทักว่ามีการทำฟาวริซันโดมาร์ติเนสก่อนก็เลยถูกริบประตูคืนคือแทนที่จะนำห่างออกไปอ่ะกลายเป็นว่าขอดู VAR แล้วปรากฏว่าไม่ได้จ้าคือลูกเข้าไปแล้วเฮ้เรียบร้อยแล้วแบบโอ้โหคราวนั้นสีหน้าแฟนบอลอาร์เจนตินาคือแบบว่าตายแล้วฉันตกรอบแล้วแต่พอดูเวลาปุ๊บอ้าวเป็นจังหวะทำฟาวนี
2: ่
1: ก็เลยกลายเป็นโดนลิฟต์ประตูไปแล้วก็ตอนโมฮาเหม็ดซาลาโดนอัดร่วงในกรอบเขตโทษของอาร์เจนตินาเลยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะกลับไม่ได้ฟาวซึ่งมันกลายเป็นว่าพอ
2: มันไม่ยุติธรรม
1: โมฮาเหม็ดซาลาโดนอัดร่วงไปปั๊บจังหวะเขาเสียถูกป่ะ
2: ค่ะ
1: อาร์เจนก็เลยสวนกลับกลายเป็นได้ประตูชัยไปเรียบร้อยในนาทีที่90บวก2
2: อะ
1: ไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าในการที่จะร้องเรียนถึงการตัดสินในเกมนี้ว่าให้สอบสวนฟรองซัวและเต็กซิเย
2: ่
1: นะฮะโดยมีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะในการตัดสิน
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: โอ้แต่มันก็มีผลนะเน
1: า
2: ะ
1: มันมีผลเพราะว่าโดนลิปประตู
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แถมจังหวะที่แทนที่ทีมจะได้ฟาวกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ฟาวและเสียจังหวะโดนสวนกลับแล้วกลายเป็นประตูชัยไปเลยคือถ้าเกิดมาจบ 2-2 น้องอุ้มลองคิดดู
2: ค่ะ
1: มันก็จะลากต่อเวลาเพราะมันเป็นรอบน็อกเอาท์มันก็จะต่อเวลาพิเศษต่อเวลาเสร็จปั๊บก็จะไปต่อด้วยลูกโทษแต่แน่นอนว่าความล้าของอียิปต์น่าจะมากกว่าอาร์เจนอยู่แล้วเพราะว่าก็ลากยาวมาก่อนหน้านี
2: ้
1: ใช่ก็แต่มันก็ยังถือว่า

0: ู้กันต่อไงแต่นี่พอมันเป็นจังหวะผิดพลาดปุ๊บแล้วจบด้วยสกอร์ที่ถูกแซงไป 3-2 แล้วปิดเกมเลยเรียบร้อยอันนี้ก็เอาไปแชร์กันนะฮะไม่ใช่ขึ้น99นะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังแซวด้วยอ้าวเดี๋ยวเปิด 100.5 มานี่ว่าขึ้น99
1: ในการแชร์เล่าข่าวเด็กเนี่ยค่ะเราต้องแชร์ข่าวที่เด็กตอนนี้ก็หนึ่งในนั้นก็ถ้าเป็นคอบอลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะตอนน
0: ี้น้องที่รู้จักเห็นแบบโพสต์รูปเป็ดซี่เมื่อคืนกันเต็มเลยตอนแรกบอกว่า5 ทุ่มนึกว่าจะหลับแต่กลับมาได
1: ้เมซี่กวักมือเรียกเดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลคุณอนุทินคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกับนักวิชาการในรายการเนี่ยถ้าอย่างเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์จ๊ะใช่ไหมคะอาจารย์จ๊ะก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินของศาลเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงินใช่ไหมคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของข่าวเมาส์ข่าวลือต่างๆนายก
0: คนนอก
1: นายกคนนายกคนนอกใช้คำว่านายกคนนอก สคสาลา
0: สคสาลา
1: ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นดราม่าต่างๆของแต่ละกระทรวงแต่ว่าวันนี้เราจะชวนพูดคุยอีกครั้งนึงเพราะว่าเอาจริงนะในหลายๆวงเขาก็ยังพูดกันอยู่ว่าเอ๊พอดูช่วงอายุของการทำงานของรัฐบาลคุณอนุทินแล้วเนี่ยมันดูพายุโหมกระหน่ำเหลือเกิน
0: หลายเรื่องเลย
1: ถ้าจะไม่ล้มซะเลยเนี่ยปรับไหมครม.เนี่ยแล้วพอไปดูสัญญาณของคุณอนุทินเองที่ส่งสัญญาณไปถึงเจ้ากระทรวงต่างๆให้ take action
0: ครับ
1: คือ take action หลายท่านอาจจะ take action อยู่แล้วล่ะแต่ว่านายกท่านก็สั่งเลยว่าประกาศให้โลกรู้ด้วยสิว่าทำอะไรอยู่
0: ต้องประชาสัมพันธ์ด้วย
1: PR ด้วยคราวนี้ก็เลยได้เห็นกันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นให้สัมภาษณ์สื่อ หรือจะเป็นการเปิด Facebookต่างๆเพื่อที่จะบอกกล่าวผลงานต่างๆขนาดคุณแต้มสุภจียังโดนแซวเลยคุณแต้มที่เป็นเสียงที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ถ้าไปเทียบเคียงกับปัญหาของชาวบ้านอ่ะมันก็ต้องเรียกหาเจ้ากระทรวงหลายๆท่านแหละเนาะพี่บอลก
0: ็
1: เดี๋ยววันนี้เราได้เรียงกันนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามาวันแรกเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สดใสของเราถึงแม้ว่าจะสวนทางกับสถานการณ์โลกนะ
0: โอ้มีราคาน้ำมันปรับเพิ่มในตลาดโลกถูกไหม
1: ตลาดโลกก็ปรับเพิ่มขึ้นเพราะเขายิงกันอีกแล้วไง
0: ใช
1: ่เออแต่ว่าบ้านเราเนี่ยราคาลงแต่ลงแบบใดที่ยังมีดราม่าอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณรสนาโตศิตรกูลเพราะท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่กระทุ้งเรื่องของพลังงานอยู่เรื่อยๆเลย
0: ใช่ๆๆแล้วก็ยังมีฝั่งของคุณกร
1: ณ์แ
0: ต่จิตวณิชด้วยที่ออกมาพูดถึงในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณกรณ์ก็เห็นด้วยในส่วนหนึ่งแต่ก็จะยังมีคำถามหลักอยู่ดีนะครับเอาง่ายๆคือรอบนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปกลางๆของสถานการณ์ตลาดราคาน้ำมันโลกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกที่มีสงครามตะวันออกกลางล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลสหรัฐแล้วก็ปะทะกับอิหร่านน้ำมันตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ120นู่นเลยนะฮะคือสูงมากๆแล้วมันก็ทำให้ราคาขายปลีกในบ้านเราเนี่ยปรับแต่ละครั้งน้องอุ้มบางทีก็แบบสูงมากตกใจมาเลยถูกป่ะ6บาทต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยจนราคามันขึ้นไปสูงมากทีนี้พอสถานการณ์ของสงครามตะวันออกกลางรอบล่าสุดมันผ่อนคลายลงจากเรื่องของข้อตกลงเจรจาชั่วคราวหยุดยิงอะไรก็ตามแต่ราคาน้ำมันมันก็กลับลงมายืนอยู่ในกรอบประมาณช่วงก่อนที่จะมีสงครามอยู่ที่ประมาณสักตีสัก80บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงมาแล้วสถานการณ์สงครามผ่อนคลายแล้วราคาขายปลีกในบ้านเราอ่ะถึงไม่ได้ลดลงเหมือนกับตอนที่ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าคำตอบของมันมีอยู่ในเรื่องของกลไกที่จะต้องเอาราคาไปชดเชยกองทุนน้ำมันที่ติดลบไปถึง 57,000 ล้านถูกไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหก็แบบว่าต้องอุดหนุนแล้วก็ติดลบไปเยอะมาก มันเลยไม่สามารถทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วได้เพราะมันยังต้องชดเชยราคาตรงนั้นอยู่แต่ทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปปั๊บก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องมากมายมันเลยกลายเป็นคำถามทางการเมืองด้วยในส่วนหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลไม่ลดสักทีเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็สั่งเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันปั๊บทางกระทรวงพลังงานรับรู้ประกาศแล้วก็มีทางกบน.กบน.ประกาศลดราคาถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: จึงเกณฑ์การลดราคามา2.50 บาทโดยเฉลี่ยนะของทั้งผลิตภัณฑ์ดีเซลแล้วก็เบนซินมันก็เลยแบบอ้าวลดราคาแล้วแต่ว่า

0: หนึ่งก็คือว่าเอ๊ะราคาเนี้ยเป็นราคาที่ลดแล้วมันสะท้อนราคาตลาดโลกได้จริงไหมถึงแม้ว่าในเหตุการณ์หน้างานตอนนี้มันจะมีขึ้นไป 3% เพราะว่าสหรัฐโจมตีอิหร่านนะฮะก็ว่ากันไปในตลาดโลกตรงนั้นแต่วันเนี้ยราคาที่ลดลงมา2.50 บาทเนี่ยสะท้อนราคาจริงหรือเปล่า2เป็นการลดเพื่อเอาใจประชาชนเฉยๆไหม3แล้วลดราคาตรงนี้ตกลงใช้กลไกอะไรกันแน่ตรงนี้แหละคือจุดที่ยังคงมีเสียงท้วงติงอยู
1: ่ก็คุณวัฒนาตรงศรีตระกูลนะคะก็โพสต์บอกว่ารัฐบาลอะแหกตาใช้คำนี้เลยแหกตาลดราคาน้ำมันด้วยการล้วงกระเป๋าประชาชนมาลดราคา อีกแล้วค่ะพี่น้องก็คือตอนนี้ราคาที่มันลดอยู่เนี่ยคุณวัฒนามองว่าน้ำมันถูกลงประมาณ2.50 บาทต่อลิตรเนาะคนที่เติมน้ำมันเนี่ยไปเติมหน้าปั๊มอะจ่ายน้อยลงจริงๆคำถามคือคุณวัฒนาถามคำถามนี้มาอยู่เรื่อยๆว่ารัฐบาลเอาเงินมาจากไหนที่จะทำให้ราคาลดการประกาศเพิ่มการชดเชยกองทุนน้ำมันเนี่ยมันคือการที่คุณยังคงไม่กล้าไปแตะทุนพลังงานใช่หรือเปล่า
0: ใช่หรือเปล่า
1: เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการกลั่น
0: ครับ
1: คุณวัฒนาก็มองว่าไม่กล้าแตะคือวันที่7เนี่ยมันยังสูงอยู่ที่6.18 บาทต่อลิตร
0: ครับ
1: ทั้งที่ภาคประชาชนเนี่ยเสนอให้คุมเพดานค่ากลั่นเอาไว้ที่1.40 บาท
0: ครับ
1: ต่อลิตรเมื่อหักค่าขนส่งทิปออกไปจากค่าการกลั่นแล้วมันก็ยังสูงกว่ามาตรฐานค่าการกลั่นอยู่ที่4.78 บาทแล้วก็รวมไปถึงไม่กล้าแตะค่าการตลาดด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เคยเป็นอดีต CEO นี่ท่านใช้คำนี้ก็พอจะนึกภาพออกนะคะว่าหมายถึงใคร
0: ครับ
1: บอกว่าไม่กล้าแตะค่าการตลาดที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนที่เป็นอดีต CEO บริษัทพลังงานในฐานะประธานกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้ออกมติกบง.เมื่อวันที่8 ธันวาปีที่แล้วนั่นแหละก็คือมันเป็นเรื่องราวของการที่ไม่กล้าไปแตะกลุ่มทุนนะคะพูดง่ายๆแล้วคุณโฆษณาก็มองว่าการลดน้ำมันราคาน้ำมันหน้าปั๊มวันนี้มันคือการใช้อัดยายมาซื้อขนมยายเป็นการแล่เนื้อเถือหนังประชาชนแล้วก็บอกว่าการเพิ่มการชดเชยน้ำมันในกลุ่มดีเซลและเบนซินเนี่ยมันคือการเพิ่มหนี้ให้กองทุนน้ำมันซึ่งมันเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องจ่ายคืนเองล้วน
0: ๆสุดท้ายก็ต้องจ่ายอยู่ดี
1: เหมือนกับเรามีกระปุกออมสินของเราอยู
0: ่
1: ที่ก่อนหน้านี้เราก็หยอดไปทีละนิดทีละนิดในการจ่ายแล้ววันดีคืนดีรัฐบาลที่เป็นเหมือนสมมติเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เดินมาบอกเราที่เป็นประชาชนที่เป็นลูกว่าวันนี้มีค่าขนมเพิ่มให้1 บาทนะ
0: ครับ
1: เราก็ดีใจเลยอุ้ยเราได้กำไรเพิ่มมาตั้ง1 บาท
0: ได้หยอดกระปุกเพิ่มด้วยถ้าเหลือ
1: ใช่แต่ในความเป็นจริงคือเงินที่เอามาให้ก็คือเงินที่เราเคยหยอดกระปุกเอาไว้
0: ของเรานั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเราก็เอามาใช้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าก็จะมีฝั่งของคุณกรด้วยนะครับก็จะมีฝั่งของคุณกรด้วยคือประเด็นใหญ่ๆเนี่ยเข้าใจในฝั่งของคุณรสนากับคุณกรในส่วนหนึ่งแล้วก็คำถามของประชาชนที่ติดตามเรื่องของราคาพลังงานมาตลอดเวลาว่าเรื่องของโครงสร้างราคานั่นแหละคือหัวใจสำคัญทุกๆอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตาม
0: ใช่ซึ่งจะกองทุนน้ำมันหรือไม่กองทุนน้ำมันก็เป็นหัวใจสำคัญที่ถูกตั้งคำถามมาตลอดแต่ทีนี้ในรอบนี้เนี่ยอันนี้เราอัปเดตเรื่องของข่าวก่อนเพราะว่าทางคุณพงพลยอดเมืองเจริญซึ่งอยู่ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานมีการออกมาโพสต์ Facebook นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังการลดราคาน้ำมันในรอบนี้ครั้งประวัติศาสตร์ใช้คำนี้นะฮ
1: ะ
0: หลายคนเห็นเพียงราคาน้ำมันที่ปรับลดลง2.50 บาทต่อลิตรแต่อาจยังไม่เข้าใจว่านั่นเป็นเพียงการใช้แต่อาจเข้าใจว่าเป็นเพียงการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยราคาเหมือนที่ผ่านมาซึ่งไม่ตรงกับสาระสำคัญของมติกบง.ในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการวันนี้ด้วยเมื่อสักครู่ลองเข้าไปเช็คราชกิจจาดูเหมือนกันแต่ด้วยความรวดเร็วยังไม่เห็นนะฮะแต่เอาเป็นว่าสาระสำคัญที่โฆษกกระทรวงพลังงานต้องการจะบอกซึ่งไม่ได้ตรงกับความเข้าใจว่าใช้เงินกองทุนน้ำมันเหมือนเดิมคือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยไฮไลท์ตรง3 ประโยคนี้ฮะใช้

0: าจตามกฎหมายกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยไม่ใช่การนำเอาเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยราคาแบบกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอย่างที่กลุ่มการเมืองและนักวิจารณ์ออกมาให้ข้อมูลคาดเคลื่อนและ2ใช้อำนาจพ.ร.ก.ปี2516ของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดชัดว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35บาทต่อลิตรพูดง่ายๆก็คือเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้
1: ก็คือ รัฐบาลยืนยันว่าการลดราคาในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา
0: ใช่
1: คือวิธีแรกยังคงใช้กองทุนน้ำมันบางส่วนเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละแต่หัวใจของครั้งนี้คือวิธีที่สองเป็นหัวใจสำคัญคือการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อมากำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันแล้วก็ดึงกำไรส่วนเกินของโรงกลั่นกลับมาช่วยประชาชน
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าคุณบอกว่าเอาเงินทั้งหมดของประชาชนในอนาคตมาใช้อ่ะมันไม่ใช่ซะทีเดียว 100%
0: มันไม่ใช่แบบนั้น 100% เขาบอกแบบนี้ต่อนิดนึงนะฮะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่ภาษีประชาชนไม่ใช่เงินกู้และก็ไม่ใช่เงินจากกองทุนน้ำมันแต่เป็นการนี่แหละที่น้องอุ้มบอกนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพทั้งหมดนี้ก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันสามารถปรับลดได้ในทันที
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ให้เข้าใจง่ายๆเลยแบบนี้ถูกไหมพี่บอลว่าเงินที่ลดลงในมุมที่รัฐบาลกำลังอธิบายในวันนี้ไม่ได้มาจากกระเป๋าประชาชนแต่เป็นกำไรที่โรงกลั่นเขาเคยได้รับแล้วรัฐบาลเขาก็เลยเจียดมาให
0: ้
1: ใช้คำนี้ถูกไหม
0: ถ้
1: าเข้าใจแบบนั้นอะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฟาดในลักษณะของก็เหมือนเดิมเอาอีกแล้วเอาเงินอนาคตจากกองทุนน้ำมันซึ่งประชาชนก็ต้องจ่ายควักเข้ากระปุกอยู่แล้วเนี่ยเอากลับมาใช้ก่อนอยู่ดีตรงนี้อาจจะไม่ได้ตรงจุดแบบ 100% แต่มันก็ยังมีมุมอยู่ดีนะฮะแม้ครั้งนี้จะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานหรืออาศัยอำนาจพ.ร.ก.ปี2516ได้จริงแต่มันก็ยังมีคำถามอยู่ว่าไอ้เรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานจริงๆอ่ะอยู่ไหนไอ้สิ่งที่จะต้องทำตรงเนี้ยมันก็ยังคงเป็นคำถามอยู่เล่นเช่นเรื่องภาษีสรรพสามิตสมมติว่าเราใหเขาเรียกความเป็นธรรมกับรัฐบาลทุกรัฐบาลก่อนก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อนาคตจะมาได้รับเป็นรัฐบาลถามว่ากล้าที่จะแปะภาษีสรรพสามิตได้จริงไหมเพราะนั่นคือเงินกระเป๋าของกระทรวงการคลังที่ทำรายได้ได้สูงอยู่เป็นแสนล้านถูกไหมคุณจะรื้อตรงนี้ได้จริงอ่ะอันนี้ว่าไปสองก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เราอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ตรงนี้แหละคือคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถไปแตะเรื่องของหน้าโรงกลั่นได้สักที
1: แต่เขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับที่เขาเคยบาลานซ์มาแล้วอันนี้ใช้ภาษาแบบบ้านๆเลยนะเขาเคยบาลานซ์มาแล้วแล้วก็ไปเอาเงินตรงนั้นมาคือเหมือนกับว่าได้รับการแบ่งมาแล้วไงมันถึงได้ลดราคาน้ำมันได้ค่อยๆลด
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ถึงเวลาพูดง่ายๆคือเธอจะไม่ยอมเสียเลยเหรอเธอจะได้สายเดียวเลยเหรอแล้วผู้ประกอบการเขาจะยังไงเขาจะอยู่ยังไง
0: ก็เป็นคำถามของผู้ประกอบการกลับไปเหมือนกันมันถึงมีคำอธิบายในทุกๆครั้งที่มันมีดราม่าของราคาพลังงานในประเทศราคาน้ำมันในประเทศเพราะว่าผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องอยู
1: ่
0: และเขาก็ไม่ใช่เขาเรียกว่ารัฐบาลไม่สามารถไปควบคุมเขาได้แบบเบ็ดเสร็จเพราะเขาเป็นเอกชนเขาเป็นมหาชนเขามีผู้ถูหุ้น
1: ถือหุ้น
0: ไปกันใหญ่และก็มีต่างประเทศที่ถือหุ้นด้วยถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง
1: เขาต้องมีกำไรเพียงพอ
0: เพียงพอ
1: ใช่แล้วเขาจะได้เอาไป maintenance ดูแลระบบของเขาให้ต่อเนื่องไม่งั้นก็ไม่มีใครมาอยากลงทุนกับเราละ
0: ใช่แต่มันก็ยังมีจุดที่ก็ยังต้องเอะต่อเรื่องเกี่ยวกับ
1: พอดีไหมที่มีการ
0: ค่าขนส่งทิปอ่ะเออเอาแล้วทำไมล่ะก็ในเมื่อฉันกลั่นในประเทศอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปบวกค่าเรือทำไมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นก็ถามได้ต่อเดี๋ยวคุยกับคุณลักษณะในช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยน้องอุ้มเนาะ
1: ใช่ใช่เกินนี่แค่เกินอย่างเดียวนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าในการคุยกับคุณรสนาด้วยเนี่ยอุ้มก็จะถามในมุมของชาวบ้านที่ไม่ค่อยเข้าใจ
0: ใช่ใช่
1: ไม่เข้าใจหรอกราคาเรารู้แค่อย่างเดียวว่าเย้ดีใจจังเลยน้ำมันลดแล้วและได้เติมถูกแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดข้างในเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหรือว่าใครที่มีข้อมูลที่สามารถที่จะบอกเล่ากันไปพร้อมๆกันได้ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างนึงที่เรารู้ลึกรู้จริงแล้วเราต้องการที่จะ

0: สารไปก็คือถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวชิ้นเดียวที่ใช้แล้วจบลงทุนแล้วเลิศทำทุกอย่างได้แนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าคาจิวารุ่น RC1822 เนี่ยเป็นหม้ออเนกประสงค์ 5-in-1 ค่ะ 1. ต้มตุ๋นทำซุปแม้กระทั่งทำสตูก็ทำได้ในหม้อเดียวคือสตูมันต้องแบบใช้เวลานานแล้วมันก็ต้องให้มันแบบถึงเนื้อที่มันจะนุ่ม
1: ซึ้งไปใช่ไหม
0: ใช่แล้วความใหญ่จุใจด้วยนะคะ5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้เกินครึ่งเลยค่ะวัสดุไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทนทานมากๆไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงเพราะว่ามีประกันให้1ปีเต็มยาวๆเลยค่ะแหมเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะอุ้ยจ่ายแค่พันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ค่ะ
1: ครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยตกลงแล้วมาเป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะยับว่าจะปรับครม.แล้วนะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าหร
0: ือ
1: มันได้เวลาจริงๆสำหรับการปรับครม.จริงๆก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาเช็คสัญญาณกันสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการเมืองกันหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงหลากหลายมิติมากๆน้องอุ้มเนา
0: ะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นข่าวเตรียมที่จะมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการอยู่พอสมควรนะ
0: ใช่อุ้มได้ฟังสัมภาษณ์คุณประกรณ์ลิมประพันธ
1: ์ครับ
0: คือออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวออกมาเป็นข้อๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชากรที่เป็นข้าราชการเนี่ยคือต้องดูก่อนว่าณตอนเนี้ยใครที่อยากจะ early retire ไหมยกมือมาได้เลยแล้วเขาวางเป้าไว้ว่าประมาณ 4-5,000 คนเลยนะพี่บอล
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็มองไปถึงเรื่องของสวัสดิการสิทธิสวัสดิการต่าง
1: ๆรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการที่กำลังจะบรรจุใหม่ในปีหลังจากนี
0: ้
1: นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณข้าราชการ
0: ใช
1: ่แต่ทีนี้ถ้าเรามองกลับไปที่เบรกแรกที่เราคุยกันถึงเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันจริงๆเป็นรายได้ของกระทรวงการคลังที่จะเอามาบริหารงานราชการซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกันว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการปรับเกี่ยวกับงบในการใช้ของราชการได้เนี่ยมันจะทำให้การบริหารงบประมาณของราชการเนี่ยมัน
0: คล
1: ่องตัวขึ้นหรือเปล่ามันไปชดเชยกับอะไรแล้วมันจะไปทำให้เรื่องของราคาพลังงานที่เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการงบเนี่ยมันสมดุลขึ้นได้ด้วยหรือเปล่า
0: ที่
1: มันสอดคล้องกันหมดเลย
0: อันนี้คือสองกระทรวงหลักๆเนาะแต่พอเราขยายภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ย นายกรัฐมนตรีออกมาเทคแอคชั่นก็บอกว่าถ้าทำแล้วเนี่ย

0: PR ให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยสิเมื่อวานนี้เราก็เลยได้เห็นภาพรัฐมนตรีออกมาสัมภาษณ์กันใหญ่เลยทำท่ามินิฮาร์ดนู่นนี่กันใหญ่เลยแต่เราเองก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าท่าทีทั้งหมดและรวมไปถึงกระแสข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นสัญญาณอะไรที่จะนำไปสู่การปรับครม.ของรัฐบาลคุณอนุทินหรือเปล่าฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวกันค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรุ่งครับสวัสดีคุณบอลครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอนนี้หลายท่านแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปซึ่งก็จะมีหลายคนบอกว่าปรับครม.แน่ๆแหละคราวนี้อาจารย์คิดว่าเรื่องของการปรับครม.ตอนนี้มันเป็นแค่กระแสหรือมันเริ่มมีสัญญาณจริงๆแล้วคะอาจารย
2: ์มันเป็นสัญญาณนะครับเพื่อที่จะให้บรรดารัฐมนตรีกลับไปทบทวนดูว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างมีผลงานอะไรที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นฝีไม้ลายมือของตัวรัฐมนตรีและมีผลงานอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวเองรักษาตำแหน่งได้ระยะยาวคืออย่างเงี้ยคุณอุ้มคุณบอลเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของรัฐบาลชุดเนี้ยมันมาจากการนะครับแบ่งสรรปันส่วนอำนาจจากบรรดาหลายกลุ่มก้อนทางการเมืองถูกไหมตำแหน่งมันมีแค่33ตำแหน่งแต่มันมีคนที่มีความต้องการมากกว่านั้นมันจึงจำเป็นจะต้องใช้การบริหารที่เรียกว่าการเล่นเก้าอี้ดนตรีอำนาจก็คือหมุนเวียนกันไปแต่การหมุนเวียนนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลงานเข้าตากรรมการหรือไม
1: ่
2: เข้าตาประชาชนหรือไม่ถ้าเกิดเราไม่เข้าตาประชาชนไม่เข้าตากรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะโดนปรับออกแต่ถ้าคนไหนนะครับเข้ามาแล้ว3เดือนเนี่ยนอกจากงานดูทีมนะครับงานปักกิโรยหน้างานเปิดงานนะครับแล้วก็มีงานอะไรบ้างในกรมที่ตัวเองดูแลแล้วมีสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนกลุ่มนี้ก็อาจจะได้อยู่ต่อและรวมไปถึงบรรดารัฐมนตรีลูกเทพด้วยที่สังคมให้โอกาสมา 3-4 เดือนแล้วคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปบอกให้การบ้านว่า KPI ที่คุยกันไว้อะมันใกล้ถึงเวลาประเมินผลแล้วนะกับมันจึงไม่แตกกันที่เราเห็นเมื่อวานใช่ไหมฮะมีโอ้โหออกมานะครับประชาสัมพันธ์ออกมานะครับสื่อสารคนงานตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันสมควรทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการโปรดเกล้าครับ
0: มีนักข่าวหลายคนบอกเลยค่ะอาจารย์ว่าโอ้โหบางท่านเนี่ยโทรแล้วโทรอีกไม่รับสายแต่พอเมื่อวานนี้โอ้โหวิ่งเข้าหานักข่าวก็มี
1: ถือเป็นจังหวะพอดิบพอดีในอาศัยกวีดนตรีที่จะมาใช้การสื่อสารในแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันคือการแอคชั่นในการที่จะปรับให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานพอดีอาจารย์กำลังจะหมายถึงอย่างนั้นด้วยไหม
2: ใช่ใช่ครับจริงๆผมอยากจะให้ทำงานแบบนี้ต่อเนื่องด้วยซ้ำก็คือไม่อยากให้เพียงแค่ตัวท่านนายกมากำกับว่าผลงานอะไรที่ทำอยู่ก็ออกมาประชาสัมพันธ์ออกมาบอกกับสังคมบ้างเนี่ยจริงๆมันต้องทำต่อเนื่องครับเพราะว่าทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆนะครับและที่สำคัญถ้าเราทำงานในเชิงลุกจริงๆเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยเราจะเห็นนะครับผลงานของกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความชัดเจนมากกว่านี้ซึ่งด้านหนึ่งมันก็สะท้อนว่าเวลาการที่ท่านนายกนะฮะมอบตำแหน่งแห่งที่ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไงเหมือนกับกระจายอำนาจไปพอกระจายอำนาจไปแต่ละท่านก็มักจะไม่ได้ทำอะไรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับมันอาจจะมีผลงานนะฮะแต่มันขาดการประชาสัมพันธ
0: ์อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางกระทรวงหรือว่าบางผลงานเนี่ยทำแต่ว่าแสงมันยังไม่ได้ส่องไปถึงเพราะมันมีแสงดราม่ามากลบซะเยอะเนาะอาจารย์
2: ใช่ใช่คือจริงๆแล้วครับรัฐมนตรีทำได้ก็คือถ้าเราแบ่งเอาง่ายๆนะว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยครับมีความรับผิดชอบในกระทรวงก็มีหลายกรมถูกไหม
1: ใช่คร
2: ับ แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะแบ่งกันคนละสองสามกรมเนี่ยถ้ารัฐมนตรีจัดงานว่างานไหนคืองานผักกิโรยหน้าก็คืองานที่บรรดาข้าราชการจัดไว้ให้ไปเปิดงานเป็นงานรูทีมอะไรก็คืองานทำงานประจำสองก็คืองานระยะสั้น2-3เดือนตัวเองจะดูแลกรมที่ตัวเองรับผิดชอบครับให้มันมีความโดดเด่นยังไงซึ่งอันเนี้ยถ้าตัวเองทำงานเชิงรุกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยคนก็จะเห็น3ก็คือทำให้เห็นว่าในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะครับจะสร้างความมั่นคงอย่างไรกับกรมที่ตัวเองรับผิดชอบถ้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนถ้าทำแบบนี้ได้มันก็จะดีตัวเองก็มีโอกาสอยู่ยาวแต่ตอนนี้มันไม่เห็นวิธีการทำงานที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณพระดอนปริศนานันทกุลให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณผลโพลมากๆเพราะเป็นเหมือนคันช่องที่ช่วยส่องมาวันนี้อาจารย์ช่วยเป็นคันช่องให้หน่อยได้ไหมคะมองภาพรวมของแต่ละกระทรวงตอนนี้อาจารย์คิดว่ากระทรวงไหนน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็อี้เริ่มร้อนๆแล้ว
2: คือตอนนี้ผมว่าทุกคนจับ

0: าไปที่กระทรวงมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: ก็คือด้วยปัญหาการโกงข้อสอบด้วยแล้วก็ปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่หมักหมมไปอย่างยาวนานซึ่งก็เห็นใจตัวคุณอนุทินและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะพอเป็นแบบนี้ปั๊บทั้ง 3-4 คนที่อยู่นะครับเป็นมท.1 มต.นะครับมท.1 มท.2 3 4แล้วก็ทั้งทํางานทั้งเอกภาพทุกกระทรวงนี้ให้เห็นแล้วยังมีกระทรวงอื่นๆที่โลกลืมไปฮะถ้าคุณอุ้มจำได้ไหมตอนสมัยที่คุณอนุทินนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมเราจะเห็นงานตลอดเลยถูกไหม
2: ใช่
0: ทุกวันนี้หายเงียบไปเลยจนหลายคนลืมไปแล้วว่ามีกระทรวงนี้อยู่ในสารบัญด้วยเหรออ
2: าจารย์เมื่อวานเขามาส่งมินิฮาร์ดมานะอยู่อาจารย
0: ์มันไม่พอครับสาธารณสุขประชาชนมันไม่แค่มันไม่สามารถแค่มินิฮาร์ดสาธารณสุขประชาชนมันต้องมีคุณภาพที่สามารถเห็นว่าการต่อยอดจากสิ่งที่ตัวท่านนายกเคยทำงานเอาไว้ต่อเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนก็รู้จักนะกระทรวงสาธารณสุขน้อยนะแต่ผมไม่ต้องแต่คุณอนุทินมาเนี่ยคนรู้จักเยอะมากขึ้นแต่พอท่านถอยออกมาเนี่ยกระทรวงนี้ก็กลายเป็นกระทรวงที่คนลืมไปอีกละ
2: ทั้งที่จริงๆตอนนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื่องของไข้หวัดอะไรมันก็มา
0: เ
2: น
0: ื่องมากเลยค่ะใช่ครับเรื่องสังคมผู้สูงวัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโรคนะครับเบาหวานความดันเนี่ยคือกระทรวงนี้จริงๆเล่นมีงานให้ทำเยอะมากนะฮ
2: ะปัญหาของสิทธิ์ของผู้ที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เยอะนะอาจารย์ในความเป็นจริงมันก็สามารถเกี่ยวข้องได้หมดเลย
0: ก็คือถ้าท่านนะฮะทำงานนะครับในเชิงรุกนะผมคิดว่าท่านหนูจะเป็นที่ประจักษ์ผลงานคือมีประเด็นให้เล่นเยอะมาก
2: ค่ะ
0: นะคือทุกกระทรวงครับมีประเด็นให้เล่นหมดนะครับมันมีปัญหาสาธารณะทั้งหมดนะครับแต่ที่บอกว่าบางครั้งเองรัฐมนตรีเองก็อาจจะเกรงใจนะครับข้าราชการประจำถ้าข้าราชการประจำไม่ชองให้ก็ปล่อยตามนั้นปล่อยจอยไปอ่ะครับแล้วพอมาเจอกับระบบราชการที่เป็นแบบนี้นะคุณบอลเห็นไหมมันก็ลงตัวพอดีนักการเมืองก็เกรงใจข้าราชการประจำข้าราชการประจำก็ลงตัวกับระบบนะฮะที่มันเป็นแบบนี้อยู
2: ่ค่ะแล้วอาจารย์คิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นของคุณไอติมคะที่บอกว่านอกจากจะพูดถึงกระทรวงที่โลกลืมแล้วก็อย่าลืมกระทรวงที่หลายๆคนที่ยังเป็นกระแสเป็นกระแสเป็นประเด็นอยู่นั่นก็คือเจ้ากระทรวงดีอีอะค่ะ
0: นี่ก็สำคัญนะคืออย่างที่ผมเคยคุยว่าเรื่องดีก็สำคัญเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ระบบแบบนี้แต่แล้วเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนะครับการสร้างการใช้แพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาเนี่ยหรือประเด็นเรื่องของ AI เนี่ยเรื่องนี้ผมว่าสังคมก็ยังจับตาอยู่นะจับตาอยู่ก็คือทั้งส่วนตัวผมนะ AI มีความจำเป็น AI มีความสำคัญและยังยืนยันว่าถ้า5ล้านติดเนี่ยถ้าสามารถจำแนกแจกแจงผู้ใช้เนี่ยไม่ใช่แค่เหมือนกับเราไปลงทะเบียนใช้สิคนละครึ่งนะแต่พยายามทำให้5ล้านคนเนี่ยเจาะเข้าถึงกลุ่มเฉพาะครับอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์แพทย์นักวิจัยผู้ประกอบการนะครับหรือว่าสื่อสารมวลชนคือให้ไปแล้วสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีกว่าให้ไปแล้วเราไปแจกเพื่อที่จะเจนภาพส่งให
1: ้ไปเล่น
0: ๆถูกต้องฮะก็คือมันต้องมีมูลค่าเพิ่มเพราะเงินเหล่านี้มันมาจากภาษีประชาชนการที่ให้คืนกลับในสังคมมันต้องทำให้เกิดมีความยั่งยืนและมีผลเป็นรูปธรรมและก็สามารถที่จะสร้างเอนเกจเมนต์สร้างรายได้หรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจของประเทศอ่ะคือผมว่าถ้าท่านมันตีปรับ QR แบบนี้นะคุณนายจิมก็ไม่กล้าทุ่งหรอก
2: ค่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเท่าที่เอาแค่ที่เราเกิดนะอาจารย์มันมีปัญหามันมีประเด็นแต่มันยังหาจุดแลนดิ้งไม่มีคำตอบให้กับประชาชนชัดเจนสักอันเลยนะ
0: ใช่ใช่ครับก็คือผมมองว่าคือตัวนักการเมืองตัวข้าราชการตัวนักการเมืองเนี่ยครับอาจจะเกรงใจข้าราชการประจำมากจนเกินไป
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่สามารถที่จะทำงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือแน่นอนการทำงานอยู่ภายใต้กรอบราชการมันดีก็คือมันเป็นไปตามระบบระเบียบตามกฎหมายกำหนดแต่มันไม่ท้าทายมันไม่ challenge ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สังคมในสังคมมีความคาดหวังกับรัฐบาลในภาวะนะครับแบบนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงคืออย่างน้อยทำเห็นว่ามันมีการ active มากขึ้นในกระทรวงนั้นๆ นะครับ
1: อาจารย์มันมีปัญหาอยู่อย่างนี้ที่คนตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะกับทางรัฐบาลของคุณอนุทินนะฮะที่เอาจริงๆมันก่อนหน้านี้เลยไม่ว่าคุณอนุทินจะมานั่งในตำแหน่งไหนก็ตามตั้งแต่ตอนโควิดจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยปัญหามันดูแบบวิกปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วมันรุมเร้าความเป็นคุณอนุทินมากๆจนมุมหนึ่งก็คือแบบทำไมดึงดูดปัญหาเข้ามาเยอะกับอีกสองก็คือว่าคุณอนุทินก็พยายามที่จะสร้างให้เห็นว่าเขาเอาจริงในการที่จะมาจัดการกับระบบราชการกับปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมแต่มันก็อย่างที่น้องอุ้มบอกเมื่อสักครู
2: ่ค่ะคือเสริมนิดนึงอาจารย์เสริมพี่บอลตรงที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของปมสอบท้องถิ่นเนี่ยคือมีหลายท่านนะคะอาจารย์

0: บอกว่าในความจริงอะปัญหามันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าคุณอนุทินเองต่างหากที่เอาปัญหานั้นมาอยู่บนโต๊ะ
1: เพื่อที่จะเอามาจัดการ
0: ตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะ
2: มันก็มองอย่างนั้นได้คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าพูดแบบสายมูนะ
0: สายม
2: ูจะบอกว่ารัฐบาลอนุทินน่ะโชคไม่เข้าโชคไม่ช่วยก็คือพร้อม
0: ยำหน้ารับ
2: ก็จะเจอธุรกิจปัญหาแต่ผมมองในเชิงวิทยาศาสตร์ครับก็คืออย่างนี้ฮะเป็นต้องพูดก่อนฮะคือตอนนี้นะครับรัฐบาลอนุทินเจอปัญหาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตพลังงานเรื่องสงครามนะครับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในของเราเนี่ยมันเป็นการสั่งสมสะสมปัญหามาอย่างยาวนานแล้วก็ในโครงสร้างราชการเดิมมันไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ถ้าคุณอุ้มคุณบอลนะครับศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองหรือเป็นศึกษาประวัติศาสตร์ราชการเราจะรู้ว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตแบบเนี้ยในอดีตเนี่ยมันจะมีการทุบโต๊ะในการปฏิรูประบบราชการอย่างเช่นในสมัยการที่5ท่านก็เห็นแล้วว่าระบบเพียงวังทางนามันไม่เวิร์กละสาการตอนนั้นก็ปฏิรูปเมื่อตอน2435
1: ครับ
2: พอผ่านมาจนถึง2475นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็มองว่าระบบแบบเดิมมันไม่เวิร์กก็ราราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน2476ที่เป็นกระทรวงกระบวงกรมแล้วก็ผ่านมาอีก50ปี60ปีในสมัยคุณทักษิณ2545ก็เห็นว่าระบบเศรษฐกิจนิยมขยายตัวกลไกราชการแบบเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปฏิรูปฮะแล้วจากนั้นถึงวันนี้มันก็เป็นแบบเดิมในขณะที่ปัจจัยต่างๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นคือผมพยายามจะบอกว่าปัจจัยภายนอกคุณอนุทินนะครับควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในมันไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหามันจึงเกิดวิกฤตปัญหาเกิดขึ้นบ่อยในยุคนี
0: ้
2: คือไม่ใช่เฉพาะคุณอนุทินถ้าใครเข้ามาในเวลานี้ก็มีโอกาสเจอปัญหาแบบนี
1: ้
2: ทางออกก็คือแก้แบบประวัติศาสตร์ที่เขาทำกันฮะก็คือต้องปฏิรูประบบราชการทั้งระบบนะฮะไม่อย่างนั้นก็ทุกคนก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ไปตลอดฮะ
0: อย่างที่ท่านประกรณ์กำลังดำเนินการอยู่ที่ออกมาเป็นแค่แบบแผนวิธีคิดก่อนเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิรูปได้ไหมอาจารย์
2: ก็คือมันเป็นสัญญาณแล้วว่าระบบแบบเนี้ยระบบแบบเดิมมันไม่สามารถนำพาประเทศที่มันมีปัญหาซับซ้อนได้ต่อไปสิ่งที่รองประกรณ์กำลังทำคือสิ่งที่เป็นการนับหนึ่งนะครับของการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งมันอาจจะไปที่กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงแรกก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นกระทรวงที่เห็นปรากฏการณ์ของปัญหาและเห็นปัญหาในระบบราชการที่ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาสร้างความเป็นธรรมกับประเทศได้ในแวดวงราชการและถ้าแวดวงราชการมีปัญหาแบบนี้สำคัญเลยก็คือขาดประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นต่อกลไกของรัฐและพอกลไกของรัฐขาดความเชื่อมั่นจะส่งผลต่อนะการนำของฝ่ายการเมืองที่มันจะล้มเหลวไปด้วยครับมันจะส่งผลสัมพันธ์กันลักษณะแบบนี้ครับ
1: โอ้ยังงั้นแปลว่าตัวรัฐเองแล้วก็ทางฝั่งอย่างอาจารย์นักวิชาการเนี่ยเห็นแล้วว่ากำลังที่จะต้องปรับปฏิรูประบบราชการและตอนนี้กำลังเป็นก้าวแรกแล้ว
2: ผมหวังใจอย่างนั้นนะครับเพราะผมหวังใจอย่างนั้นอยากให้คุณอนุทินเอากรณีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งเอากรณีของรปกรนะครับเป็นตัวตั้งซึ่ง2อย่างเนี่ยมันจะส่งผลนะครับต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของคุณอนุทินด้วยเพราะอย่างที่ทั้ง2ท่านพูดแล้วว่าคุณอนุทินนะมีปัญหาเยอะมากนะครับในรัฐบาลชุดนี
1: ้
2: มันไม่มีปัจจัยอื่นที่จะสามารถสร้างนะครับความเชื่อมั่นได้นอกจากการแก้ปัญหาแบบนี้ซึ่งถามว่าถ้าคุณอนุทินเอาจริงเอาจังเรื่องการโกงข้อสอบรองประกรณ์เอาจริงเอาจังเรื่องการปฏิรูปราชการผมถามว่าประชาชนคนไทยคนใดไม่กล้าไม่เห็นด้วยบ้างผมว่าไม่มีนะ
1: นั่นสิฮะ
0: แต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าฐานใหญ่เลยนะของสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นฐานมาจากข้าราชการนี่แหละ
1: ฐานเสียงเนี่ย
0: คราวนี้ถ้าเกิดไปปฏิร
2: ู
0: ป
2: แรกกันคุณรู้ไหมถ้าตอนนั้นภูมิใจไทยยังไม่ได้อำนาจแต่วันนี้ภูมิใจไทยได้อำนาจแล้วระหว่างเลือกข้าราชการกับเลือกประชาชนภูมิใจไทยต้องเลือกว่าจะเลือกข้างไหน
0: ค่ะ
2: เลือกข้าราชการก็ได้ประมาณคน 200,000 ถ้าเลือกประชาชนได้คน65ล้าน
1: โอเคเข้าใจเกมนี้อยู
0: ่
1: โอ้แต่ว่าการเริ่มต้น9นับ1ไม่รู้แหละว่าเป้าจะเป็นขนาดไหน
2: โอ้มันต้องใช้เวลาก
1: ็
2: คืออย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ครับคุณบอลนะที่ผมศึกษานะรัชกาลที่5ใช้เวลาเกือบ20เกือบ30ปีฮะในการปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนเบียงบังทางนามาเป็นนะครับรากฐานแบบกระทรวงปัจจุบันใช้เวลานานแต่แน่นอนฮะนะครับไอ้9ที่7ที่8มันเริ่มต้นจาก9ที่1เสมอครับ
1: ครับ
2: รู้ไม่รู้หรอกว่าอนุทินจะทำสำเร็จหรือไม่แต่ถ้าอนุทินทุบตัวผมจะปฏิรูประบบแบบนี้ระบบแบบนี้มันไม่สามารถที่นำพาปัญหาประเทศได้ผมว่าคนจะจำชื่ออนุทินไปตลอด
0: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นถ้าจะมองใน

0: ระยะเวลาถ้าเกิดเป็นอันใกล้ก่อน3เดือนที่จะถึงเนี้ยอาจารย์มองว่ามันจะมีสัญญาในการปรับครม.มั้ยคะ
1: ต้องปรับครับก็คือ3เดือนเนี่ยอาจจะไม่ปรับแต่เดือนที่6ต้องปรับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเดือนที่6มันเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าในความสามารถ KPI คุณนั้นมันสำเร็จหรือไม
0: ่
1: คือทุกวันเนี่ยในการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับทุกคนต้องมี KPI แต่พวกผมเนี่ยแค่เดือนตุลาคมก็ต้องส่งผลงานแล้วว่าครบตาม KPI ที่ทำนะครับสัญญานะครับการปฏิบัติงานกับคณะกับมหาลัยทุกคนต้องสะท้อนความโปร่งใสหรือว่าสะท้อนผลงานในเชิงประจักษ์แบบนี้ซึ่ง6เดือนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีมากก็คือถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีคนใดไม่ว่าจะลูกเทพหรือไม่ลูกเทพลูกเทวดาลูกนางฟ้าไม่เกี่ยวแต่ถ้า6เดือนไม่มีผลงานก็ต้องกลับไปเลี้ยงหลานนะครับกลับไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายที่บ้านนะครับ
0: นามสกุลไม่มีผลใช่ไหมคะ
1: ก็คือถ้าคุณอนุทินบอกว่านะครับปิดชื่อดูพฤติกรรมยิ่งดีใหญ่ซึ่งอันนี้มันจะสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยแล้วก็มันทำให้คนอื่นที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เข้ามาเพียงแค่เป็นโควต้าของตระกูลเป็นโควต้าของพรรคการเมืองแต่ต้องมาพร้อมกับตัว KPI ที่จะบอกกับท่านนายกว่า3เดือนผมจะทำอะไร4เดือนผมจะทำอะไร5เดือนนะครับประชาชนจะเห็นอะไรจากผม
0: อาจารย์คิดว่า API ไม่ใช่ KPI ในครั้งนี้ค่ะอาจารย์เกณฑ์มันน่าจะอยู่ที่ผลงานคะแนนนิยมความไว้วางใจทางการเมืองหรืออำนาจต่อรองของ
1: ทั้งหมดแล้วก็คือสัดส่วนแล้วคือ1ผลงานที่ประชาชนเข้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับความสามารถในการจัดสรรตำแหน่งแห่งที่ที่มันสามารถเปลี่ยนตัวแล้วไม่กระทบกับโครงสร้างอำนาจมากนักความพึงพอใจของประชาชนความพึงพอใจของข้าราชการทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันสามารถประเมินได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่ซ้ำครับคือผมเนี่ยจริงๆอยากจะเห็นด้วยซ้ำนะว่ารัฐมนตรีคนใดเข้ามาดำรงตำแหน่งภายในรอบ6เดือนเนี่ยประกาศ KPI กับสังคมได้ไหมว่าในระยะเวลา1เดือนผมจะมีโครงการอะไรบ้างในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบ2เดือน3เดือนผมจะทำอะไรบ้างให้กับประเทศนี้ถ้าเกิดว่า 3-4 เดือนไปแล้วผมไม่ผ่านก็ต้องไงเป็นสิทธิ์ของท่านนายกในการที่จะปรับผมออกจากครม.ก็ได้เนี่ยมันสร้างสัญญาอีกชั้นหนึ่งที่ผมคิดว่าในการบริหารสมัยใหม
2: ่
1: สังคมจะบีบให้ตัวรัฐมนตรีต้องทำแบบนี้อ๋ออ
2: าจารย์แล้วถ้าเกิดมองในมุมของการเมืองเพียวๆในพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ย3เดือนแล้วก็ส่งสัญญาณแบบนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้มองในเชิงของการบริหารพรรคร่วมที่ยังอาจจะไม่ลงตัวได้มั้ยฮะ
1: มันสองคือสไตล์การบริหารของคุณอนุทินผมก็จะว่าถ้าเป็นพรรคร่วมเหมือนพรรคเปิดไผ่เนี่ยคงจะให้โควต้าเขาไปให้โควต้าเขาไปแล้วว่าเอาละให้โควต้ากระทรวงอวนะกระทรวงแรงงานนะแต่ถ้า 3-4 เดือนไม่เห็นผลงานก็ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของพรรคเปิดไผ่ครับแล้วก็คล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่านักพักการเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็ยังไงต้องมีคนที่อยากจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกันอยู่เยอะมันก็จะทำให้คนในพักเขาเองครับก็เรียกร้องกดดันถ้าไม่มีผลงานแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีผลงานสามารถสร้างความมึงพอใจผลงานมาที่ประจักษ์แม้ว่าอยากจะมีคนมาดำรงตำแหน่งแทนเขาเนี่ยแต่สังคมในการรั้งเขาไว้เอง
2: ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
0: ขออนุญาตถามไปถึงกระแสที่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีความตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่าอาจได้ทราบคำตอบอยู่แล้วแหละว่าน่าจะเป็นไปในทางไหนนั่นก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะอาจารย์มองว่ามันมีนัยยะอะไรไหมคะเพราะตอนนี้หลายวงสนทนามากๆเลยที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดกันนะคะอาจารย์
1: คือคงหลายคนคงจะมองนะว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือไม่ก็คือมันก็ตีความไปล่วงหน้าถ้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะรับผิดชอบยังไง
0: คุ
1: ณอนุทินจะลาออกยุบสภาหรือเปล่ามันจึงไม่แปลกจะมีตัวอักษรเยอะแยะมากมายออกมาน
0: ะ
1: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ต้องอยู่ดูที่นะครับข้อวิจัยของศาลก่อนว่าศาลจะวิจัยอย่างไรว่ากรณีเงินกู้เนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม
0: ่
1: นะครับแต่ถ้าผมดูเหตุผลที่รัฐบาลเขาให้เนี่ยนะมันก็เห็นความจำเป็นอยู่นะอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานที่ถ้าเราสาบไปพึ่งพาพลังงานฐานเดียวพอเกิดวิกฤตปัญหาจะเกิดแบบนี
0: ้
1: ถ้าทำมาเพื่อทำระยะยาวเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับผลที่เป็นยังไงเป็นรูปธรรมเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านนะครับจะวิจัยอย่างไรแต่แน่นอนนะถ้าวิจัยแล้วมันเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยในทางการเมืองก็ต้องมีความรับผิดชอบครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณอนุทินลาออกยุบสภาถ้าลาออกไปมันจะมีกลไกของสภาในการเลือกนายกคนใหม่ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคภูมิใจไทยก็คือไม่ใช่สอสาราจะเป็นสอสือ
0: ค่ะก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรเกี่ยวกับพรรคของคุณอนุทินหรือแม้แต่ตัวคุณอนุทินเองใช่ไหมคะ
1: ในโครงสร้างอำนาจแบบนี้ในโครงสร้างอำนาจที่มันเป็นเอกภาพแบบนี้ผมแทบคือ รู้เลยว่าจะวินิจฉัยยังไง
0: เป็นพ่อหมอได้เลย
2: ก็ไม่แปลกใจ

0: ใจว่าทำไมท่าทีของคนในรัฐบาลก็ถึงยังดูใช้คำว่านิ่งๆได้ไหม
1: ใช่ใช่ครับก็คือปัญหารัฐบาลน่ะคือองค์เราคุยหลายครั้งแล้วว่าองค์การพยพทั้งหมดมันเยอะมากเพียงแค่เขาต้องการต้องทำอย่างไรให้สามารถครองใจประชาชนได้มากกว่านี้โดยเฉพาะผลงานที่เข้ามาแล้วมันเกิดวิกฤตปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันต้องสร้างทำให้คนเห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่คนรู้สึกมันเซนซิทีฟมากตอนนี้คือปัญหาการโกงข้อสอบเนี่ยหลายคนก็กังวลใจว่าจะจับได้เฉพาะปลาจิ๋วปลาสร้อยถ้าสามารถลากไปถึงนะปัญหาใหญ่ๆตัวใหญ่ๆได้เนี่ยหรือว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับระบบนี้ได้เนี่ยความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นแม้ผมว่าเรื่องนี้สำหรับผมนะถ้าสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้นะคะแนนนิยมก็จะกลับมานะครับตามลำดับ
2: ก็แต่ว่าดูทรงแล้วอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์นี่ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะล้างบ้านราชการเลยน
1: ะ
2: เกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความผิดเฉพาะบุคคลนะตรงนี้อาจารย์เห็นท่าทีแล้วก็รวมไปถึงแต่ละกลุ่มคณะกรรมการที่ตั้งออกมาเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เอาผิดเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่เราหวังไว้ไหมคะ
1: ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังกับสิ่งที่เป็นไปมันยังเดินคู่ขนานกันอยู่นะคนมีความคาดหวังมากกว่านี
0: ้
1: แล้วก็สิ่งที่รองประกรณ์ออกมาสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีให้เห็นปัญหาว่ามันต้องรื้อละระบบแบบนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วก็ทั้งเรื่องจำนวนข้าราชการเรื่องสวัสดิการอาจต้องยกเลิกทำให้ข้าราชการทุกคนมาใช้750แบบผมคุณอุ้มสุกรก็คือประกันสังคมทุกคนเสมอหน้ากันคือต้องให้คิดระยะยาว
2: ค่ะโหนี่ตอนนี้จาก 15,000 กินลึกไปละ5,000นะอาจารย์
1: ครับก็คือแบบนี้มันคือระบบแบบนี้มันไม่ใช่แค่คน5คนหรอกครับมันต้องทำกันเป็นระบบแล้วก็ทำด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกไม่มีใครมาแตะต้องโครงสร้างนี้ได
0: ้แบ็คต้องใหญ่มากจริงๆ
1: ใช่ครับเรื่องในทางอนุทินทำได้คุณประกรณ์ทำได้นะโครงสร้างทางการเมืองกลไกทางการเมืองเอื้อแบบนี้ทำเถอะครับมันจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้และมันสร้างนะครับอนาคตหรืออย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะว่าถ้าบอกโลกแบบนี้ต่อให้นะคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ภายใต้โครงสร้างแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้จริงประเทศนะ
2: ได้ค่ะงั้นถ้าเกิดจะให้ทิ้งท้ายสมมติว่าวันนี้อาจารย์เป็นที่ปรึกษานิดนึงเผื่อบางทีมีคนในรัฐบาลกำลังนั่งฟังเราอยู่อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรเขาณวันนี้วินาทีนี้สิ่งที่จะต้องเดินหน้าทันทีค่ะอาจารย
1: ์คืออันดับแรกรัฐบาลต้องยืนยันในการที่จะจัดการปัญหาการโกงข้อสอบสองก็คือยืนยันในเต็มที่ว่าจะต้องปฏิรูประบบราชการอาจจะไม่สำเร็จภายในเวลา4ปีแต่ถ้าสามารถสร้างความเชื่อมั่นมีรถแมพมีบลูพรินท์มีทิศทางที่ชัดเจนนะผมว่าเรื่องนี้มันจะไม่ใช่แค่รัฐบาลท้องถิ่นแต่มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการนักลงทุนที่เขายืนดูเราอยู่นะผมไม่อยากให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นรัฐที่ยังไงล้มละลายนะ
0: เ
1: ป็นกลไกของรัฐกลายเป็นกลไกอาชญากรรมซะเองข้าราชการระดับสูงกลายเป็นอาชญากรเนี่ยซึ่งนี่ผมคิดว่าต่างประเทศเขามองเราอยู
2: ่ค่ะ
0: ครับครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่เกี่ยวกับการ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวจริงๆแล้วเรามองในภาพกว้างเนอะพี่บอลวันนี
0: ้ใช่ใช่คือจริงๆแล้วในสมมติถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในจุดแรกเนี่ยเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีขอพูดตรงนี้หนึ่งเพราะว่ามีคนที่เขาตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับถ้าเกิดเอาแบบผิวเผินนะว่าเรื่องของการที่จะต้องปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารไม่ให้โลกลืมที่รัฐมนตรีแต่ต่างที่เมื่อวานออกมาเริ่มสื่อสารเนี่ยมีคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรโอเวอร์โหลดอินโฟเมชันหรือเปล่า คือแบบพูดอย่างเดียวแต่ไอการพูดนั้นสื่อสารได้จริงไหม
2: ค่ะ PR กับสิ่งที่มันเป็นผลงานที่ควรที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าม
0: ันคำพูดอ่ะ
2: มันจะปนกันอยู่เหมือนกัน
0: อ
2: ันนี้ผมเข้าใจมากเลยโอ้ใช่เป็นข้อมูลที่เต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่อารมณ์คล้ายๆกับคนพูดเก่งกับคนพูดเป็นอ
2: ่
0: ะต
2: ่
0: างกันเนาะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นึงก่อนนะครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสิน

0: บน
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิดเออรี่รีทาย40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการเออรี่รีทายข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออรี่รีทายก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจเออรี่รีทายแสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการเออรี่รีทายแบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่เออรี่รีทาย40ปีขึ้นไปนายปกรณ์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญในการที่จะเออรี่รีทายจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารก่อนหมดประกัน15กรกฎาคมนี้ที่ไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายการและฝั่งสส.อีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสบกล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหาราชนกเผยผู้ประกันตนในจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวราชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง5

0: รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ one stop service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินครึ่งบอกว่าไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมฟื้นตัวรอบ4เดือนรับแรงหนุนไทยช่วยไทยพลัสราคาพลังงานลดนายวิระฉัตรดรงค์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และรองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน2569ว่าอยู่ที่ระดับ 88.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.7 ในเดือนพฤษภาคมและปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีมีปัจจัยสนับสนุนจากหลายด้านได้แก่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศผ่านการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 43,200 ล้านบาทนอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงกลางปีของผู้ประกอบการรวมถึงโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในบริเวณช่องแคบฮอร์โมสส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศปรับลดลงซึ่งช่วยบรรเทาต้นทุนด้านพลังงานและค่าขนส่งของภาคเอกชนขออภัยค่ะและค่าขนส่งของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปุ๋ยนาโต้แจงสหรัฐจำเป็นต้องโจมตีอิหร่านนายมาร์ครูเตอร์เลขาธิการนาโต้เปิดเผยว่าก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ประเทศตุรกีการที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอิหร่านเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนขณะเดียวกันบรรดาผู้นำยุโรปกำลังพยายามโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาให้ความร่วมมือกับนาโต้ที่เป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารอย่างเต็มที่อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายทรัมป์แสดงความผิดหวังที่สหรัฐไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีพอจากนาโต้ในช่วงสงครามร่วมระหว่างสหรัฐอิหร่านอิสราเอลซึ่งเลขาธิการนาโต้ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันชาติยุโรปกำลังเร่งยกระดับศักยภาพทางทหารให้เท่าเทียมกับสหรัฐตามที่ผู้นำสหรัฐเคยเรียกร้องแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อาจจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงนี้มาถึงประเด็นที่เราเปิดรายการมาตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาน้ำมันถึงแม้ว่าวันนี้ก็โอเคละเป็นข่าวดีที่เราจะได้เติมน้ำมันราคาที่ลดลงมา2.50 บาท
2: ใช
1: ่แต่ไอสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังของราคาน้ำมันเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาใหญ
2: ่ก็จริงๆแล้วต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อคืนคนไทยจำนวนมากได้เห็นว่าเอาละวันนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกคนดีใจเพราะว่าได้มีโอกาสเติมน้ำมันแล้ววันนี้ไปดูในภาพข่าวพี่บอลคนก็เข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มกันเยอะมากเลยนะคะเพราะมันได้ประหยัดไปคือหลักร้อยนะแต่ว่าไม่ถึงชั่วโมงประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะหลังจากที่รัฐบาลประกาศออกมาค่ะปรากฏว่าคุณรสนาโตศิตรกูลเนี่ยกลับโพสต์แรงว่ารัฐบาลกำลังแหกตาประชาชนบอกว่าเนี่ยไม่ใช่การลดราคาน้ำมันแต่เป็นการเอาเงินของประชาชนเนี่ยแหละมาช่วยประชาชนเองแล้วสุดท้ายคนที่ต้องจ่ายก็คือประชาชนเหมือนเดิมให้ท่านมาอธิบายในรายละเอียดดีกว่าเพราะวันนี้เราขออนุญาตทำตัวเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำมันเลยแล้วก็ต้องขอความรู้จากคุณรสนาโตศิตรกูลคณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณรสนาค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรสนาครับ
3: คุณอุ้มและคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะ
2: ค่ะคุณลักษณะค่ะถ้าจะรบกวนคุณลักษณะช่วยอธิบายให้คนที่กำลังดีใจอยู่ได้ทราบได้ไหมคะว่าทำไมการลดราคาครั้งนี้มันถึงไม่ใช่ข่าวดี 100% ในสายตาของคุณลักษณะค่ะ
3: ค่ะก็คื อทางกองทุนน้ำมันเขาออกมาประกาศเมื่อคืนนะคะ
2: ค่ะ
3: ว่าการลดราคานั้นเนี่ยโดยใช้เงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยเพิ่มแล้วก็ในส่วนของเบนซินบางส่วนที่เขาได้เก็บเงินที่ตลาดโลกลดลงแต่เขาไม่ลดให้คนใช้เบนซินไปเก็บไว้ในกองทุนน้ำมันเขาก็คืนให้ใช่ไหมคะอย่างเขาเคยเก็บไว้4บาท10บาทเขาก็จะลดลงมาเพื่อที่จะลดราคา2บาท51สตังค์2บาท56สตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือใช้เงินของประชาชนมาลดเรานั่นเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: ทีนี้สิ่งที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนที่เราเคยเสนอท่านรัฐมนตรีเอกนัทตั้งแต่วันที่16เมษายนแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเราก็ได้บอกว่าสิ่งที่ภาคประชาชนอยากเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมเนี่ยมันต้องพิจารณาในส่วนที่กำไรส่วนเกิน

0: ินของโรงกลั่นนะคะที่รัฐบาลจะต้องดึงส่วนเกินเหล่านี้กลับคืนมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ในส่วนอีกอันนึงก็คือภาษีสรรพสามิตน้ำมันของกระทรวงการคลังสูงมากนะคะ
2: ครับ
0: อย่างเบนซิน95เนี่ยนะคะโอ้โห7บาท50สตางค์7บาท25สตางค์แล้วดีเซลเนี่ย6บาท92สตางค์นะคะนี้คิดว่าภาษีแบบนี้มันสูงมากแล้วก็เวลาที่เข้ากองทุนมาชดเชยนะคะเขาก็ชดเชยภาษีด้วยใช่ไหมคะ อย่างเช่นสมมุติว่าราคาเนื้อน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ราคาสมมุติ30บาทใช่ไหมคะ30บาทเนี่ยพอบวกกองทุนไม่ใช่บวกภาษีบวกอะไรต่อเนี่ยอะไรมันก็จะแพงขึ้นเป็นราคาจะ40บาท46บาทแล้วกองทุนมันเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยมาชดเชยมันก็คือเงินที่เป็นหนี้ในอนาคตของประชาชนที่เอามาชดเชยวันนี้แต่เราต้องผ่อนจ่ายไปเรื่อย
2: ๆ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันไม่เป็นธรรมเวลาลดราคาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกกันอย่างนี้นะคะว่าเอาตอนวันที่28กุมภาพันธ์ที่เป็นวันที่สหรัฐอเมริกาถล่มอิหร่านตอนนั้นราคาน้ำมันเรายังถูกมากนะคะ
2: คร
0: ับราคาน้ำมันตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณเนื้อน้ำมันอยู่ที่16บาทนะคะ
2: คร
0: ับแต่วันนี้ราคาน้ำมันดิบมันลงมาเท่าเดิมถูกกว่าเดิมด้วยนะคะถูกกว่าเมื่อวันที่28แต่ราคาเนื้อน้ำมันที่ยังไม่ได้บวกภาษีไม่ได้บวกค่าการตลาดไม่ได้บวกอะไรเนี่ยนะคะอยู่ที่21บาทกว่าถ้าเป็นดีเซลก็มากกว่านั้นอีกทีนี้ส่วนนี้นะคะที่เราเรียกร้องว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะกำหนดเพดานค่าการกลั่นของโรงกลั่นเพราะว่าตอนช่วงที่เกิดสถานการณ์สงครามเนี่ยราคาน้ำมันของตลาดโลกมันก็โกงราคาขึ้นเพราะว่ามันมีความต้องการของคนที่เข้าแตกตื่นเขาก็ต้องการเพราะความต้องการมากราคามันก็แข็งขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าโรงกลั่นประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ประเด็นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่าภาษีลาภลอยคือถ้าราคาน้ำมันมันสูงผิดปกติไปมากทำให้ราคาน้ำมันที่ประชาชนใช้มันแพงเกินสมควรรัฐบาลจะเก็บภาษีเพื่อเอามาลดราคาน้ำมันให้แต่ของเราไม่มีนะคะกลไกภาษีลาภลอยเราใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยแต่จากกองทุนน้ำมันคือเงินของประชาชนเองไม่ใช่เงินภาษีที่รัฐบาลเอามาใช้นะคะภาษีแล้วก็จ่ายรัฐบาลไปแต่น้ำมันเนี่ยเก็บจากคนใช้น้ำมันโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเองก็เสนอว่าเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยลดราคาลดภาษีลงมาหน่อย มันก็จะช่วยให้ประชาชนได้น้ำมันราคาถูกหรือจะต้องมีการกำหนดคือเนื่องจากเราไม่มีการไปเก็บภาษีราบลอยของโรงกลั่นใช่ไหมฮะดิฉันก็เสนอว่าวิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือการกำหนดเพดานค่าการกลั่นทีนี้ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะคุณบอลคุณอุ้ม
2: ค
0: ่าการกลั่นเนี่ยอุปมาง่ายๆการทำของดิบให้เป็นของสุกค่าใช้จ่ายตรงนั้นอ่ะมันก็คือค่าการกลั่นเช่นสมมติเราทำกับข้าวใช่ไหมฮ
2: ะ
0: เอาทำกับข้าวของดิบมาเป็นของสุกกระบวนการตรงจุดนั้นอ่ะคือค่าใช้จ่ายบวกกำไรทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยในราคาที่เป็นมาตรฐานของสิงคโปร์นะที่เก็บข้อมูลมาตลอดก็คือมันอยู่ระหว่าง4เหรียญถึง7เหรียญต่อบาร์เรลถ้าเทียบกลับมาเป็นเงินไทยต่อลิตรนะคะ4เหรียญมันก็ประมาณ80สตางค์นะคะถ้าเป็น7เหรียญมันก็ประมาณบาท40สตางค
2: ์
0: ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพดีๆเนี่ยค่าใช้จ่ายมันแค่2เหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย7เหรียญเนี่ยคือคุณได้กำไรเหมาะๆอยู่แล้ว5เหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยกำไรปกติที่7เหรียญ

0: 30 บาท 40 สตางค์เนี่ยมันเป็นราคาที่กรมการได้กำไรอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงที่เกิดภาวะสงครามเนี่ยค่ากำจัดจะเคยได้ยินใช่ไหมขึ้นไป17 บาท 50 สตางค์จากบาท40 สตางค์กระโดดขึ้นไป17 บาท 50 สตางค์ซึ่งมันก็สูงมากทีนี้นี่ก็คิดว่าได้คำนวณตัวเลขมาเลยนะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1 มีนาคมจนถึงวันที่7 กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้เท่ากับ129 วันใน129 วันเนี่ยเราเอาค่ากันกลั่นที่มันสูงผิดปกติตามเอาตัวเลขของกระทรวงเลยอะมาคำนวณนะคะแล้วเราก็พบว่าตัวเลขที่มันผิดปกติกับตัวเลขที่มันเป็นปกติของกระทรวงคำนวณมา10 ปีอยู่ที่เนี่ยไม่เกินบาท40 สตางค์นะคะเราก็เอาตัวเลขเนี่ยลบแล้วก็มาคำนวณตัวเลขปรากฏว่าไงทราบไหมคะกำไรส่วนเกินนะคะไม่ใช่กำไรปกติไม่ได้รวมนะกำไรปกติเอาออกไปเอาเฉพาะกำไรส่วนเกินมัน126,182.4 ล้านบาทค่ะ
1: โอ้โห
0: อันนี้คือกำไรที่เขาบอกว่าโรงกลั่นได้กำไรตั้งแต่200-900%นะคะ
2: ค่ะคุณลักษณะค่ะอุ้มขออนุญาตนิดนึงพอดีเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ว่า2.50 บาทที่ลดลงไปเนี่ยมันจะมีแยกเป็น1.50 บาทเนี่ยมันมาจากการลดราคาหน้าโรงกลั่นแล้วแล้วก็อีก1 บาทนี่มันมาจากกองทุนน้ำมันตรงเนี้ยคือคุณลักษณะมองว่ามันคือการที่เขาคือมองตัวเลขเดียวกันอยู่ไหมคะตอนนี้ที่ตัวอุ้มเข้าใจคือมัน
1: หรือพยายามจะใช้กลไกจริงๆอย่างที่เคยเสนอไปไหม
0: ฮะคือประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเคยทำนะคะจำได้ไหมคะวันที่9 เมษายนจนถึงวันที่16 พฤษภาคมที่มีการดึงเงินจากโรงกลั่นเอามาชดเชยราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นเนี่ย2 บาท 5 บาทแล้วก็ 3 บาทจบที่วันที่16 พฤษภาคมแล้วก็เลิกเลยแต่ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะดึงเงินจากโรงกลั่นมาชดเชยอีกประมาณ 2,000 ล้านแต่ว่าโฆษกของท่านคือคุณลอรี
1: ่
0: คงคุณพลยอดเมืองเจริญเขียนใน Facebook ว่าจะดึงเงินมาประมาณ 1,700 ล้าน
1: สำหรับรอบนี้
0: ของเดิม8,300 ล้านเนี่ยเป็น10,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: คือเอาละท่านก็ถือว่าเป็นคนแรกที่ดึงเงินจำนวนนี้มาลดแต่ประชาชนไม่ได้รู้สึกนะจ๊ะเพราะว่าลองดูสิคะว่าเขากำไรทั้งหมดเนี่ย126,000 ล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อคือตั้งข้อสังเกตว่าต่อให้จะดึงส่วนเกินของโรงกลั่นมาแล้วแต่สัดส่วนที่ดึงมามันไม่สมดุลกับกำไรที่ว่าง
2: ั้นขออนุญาตถามต่อได้ไหมคะว่าค่ะถ้าเกิดรัฐบาลเขาไปลดค่าการกลั่นลงตามข้อเสนอของคุณลักษณะแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราพูดกันวันนี้เลย
2: ค่ะ
0: ราคามันควรจะกลับไปที่เดิมซึ่งในวันที่28 กุมภาพันธ์นะคะราคาเบนซินอยู่ที่ประมาณ30 กว่าบาทแล้วก็ราคาของดีเซลอยู่ที่29.94 บาท
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยราคาเบนซินไอราคาดีเซลยัง30 กว่าบาทใช่ไหม
1: ใช่ประมาณ
0: 30 บาทมันยังแพงกว่าทั้งที่ว่าสถานการณ์มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าน้ำมันดิบดูไบนะคะของวันที่7เนี่ยมันอยู่ที่ราคาต่ำกว่า69อยู่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยราคามันอยู่ที่69 เหรียญนะคะมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ13 บาทแต่วันนี้เนี่ยวันที่7นะคะราคาน้ำมันดิบดูไบมันลงมาเหลือ66เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก12 บาท 13 บาทเองแต่ว่าเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นยังอยู่ที่21 บาทแสดงว่าค่าการกลั่นเนี่ยค่าการกลั่นก็คือน้ำมันดิบเทียบกับน้ำมันสุกคือน้ำมันสำเร็จรูปส่วนที่เอามาหักลบคือถ้าเราเอาราคาน้ำมันสำเร็จรูปมาลบราคาน้ำมันดิบไอ้ตรงนั้นแหละ มัน

0: คือค่าการจ้างบวกกำไร
1: โอ้ผมเข้าใจ
0: ที่เราบอกว่ามันสูงเกินไปเพราะถ้ารัฐบาลจะใช้พรก.การป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน2516เนี่ยรัฐบาลสามารถกำหนดเพดานตรงส่วนนี
1: ้
0: แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำดิฉันก็ไม่ทราบว่าไอ้2บาท5บาท3บาทแล้วก็จะมาเก็บอีก 2,000 ล้านเนี่ยไม่รู้เก็บวันละกี่บาทตรงเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันคือกบน.ประกาศออกมาเลยว่าการลดราคาน้ำมัน2บาท51ตังค์2บาท56ตังค์เนี่ยคือการเอากองทุนมาเพิ่มชดเชยให้เอามาเพิ่มชดเชยให้ราคาก็ลดลงแต่ว่าท่านรัฐมนตรีมาบอกว่าเนี่ยราชกิจจาจะออกวันนี
1: ้
0: นี่ก็ยังราชกิจจาจะบอกว่าจะเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็จะได้ลดจำนวนการลดของกองทุนน้ำมันลงไปเท่าไหร
1: ่
0: ตัวเลขมันก็ใหญ่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานพวกเราก็บอกว่าเอ้ยลดอย่างเนี้ยเอากองทุนน้ำมันก็คือเอาเงินของเราเองแบบอัดยายซื้อขนมยายอ่ะเอาเงินของเรามาซื้อขนมของเรา
1: ครับ
0: เอาเงินของเราคือหนี้ในอนาคตมาลดราคาในปัจจุบัน
1: เอาง่ายๆก็คือครับเชิญก่อนครับเชิญครับคุณรัศมีต่อเลย
0: ไม่เป็นไรครับพูดได้เลย
1: อ๋อคือผมกำลังจะบอกว่าคือจริงๆแล้วในเรื่องของการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยเราเข้าใจได้แต่ว่ากำลังจะบอกว่าจริงๆมันสามารถลดราคาขายปลีกลงมาในปัจจุบันได้มากกว่านี้ถ้าไปจัดการบริหารเรื่องของส่วนเกินจากโรงกลั่นให้มากกว่านี้ถูกไหมฮะแบบนั้นไหม
0: ที่หนึ่งข้อที่สองคือรัฐบาลยอมลดภาษีลงมา
2: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่ามันมีสามส่วนนะคะส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะได้ในส่วนที่เป็นเนื้อน้ำมันกำไรจากโรงกลั่นแล้วก็ค่าการตลาดค่าการตลาดตอนนี้ก็สูงเรื่อยนะเมื่อวันที่7 3บาท60ตังค์สูงมากปกติแล้วกบง.เพิ่งจะเปลี่ยนตัวเลขเมื่อวันที่8ธันวาคม68นะโดยรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยซึ่งเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็มาเปลี่ยนค่าการตลาดเป็น2บาท45สตางค์ซึ่งอันนี้ภาคประชาชนเราไม่เห็นด้วยเราบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยที่เหมาะสมดีเซลควรจะบาท50บาทเพราะว่าคุณขายวันหนึ่งก็ประมาณ 70-80 ล้านลิตรเพราะว่าในการใช้น้ำมันของเราวันละ100ล้านลิตรดีเซลมันใช้อยู่ประมาณ 70-80% ส่วนเบนซินใช้อยู่ที่ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นเบนซินเนี่ยควรจะมีค่าการตลาดประมาณบาท85สตางค์แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีคนก่อนที่เป็นประธานกบง.เหมือนเขาก็เหมือนคุณขิงอะนะที่เขาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาเปลี่ยนเลยตัวเลขเอา2บาท45แต่กบง.ยังควบคุมไม่ได้เลยยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่ที่2บาท45ปล่อยให้ลอยขึ้นไป3บาท60คุณบอลจำได้ไหมเมื่อตอนวันที่7เมษายนเนี่ยจะตัวเลขค่าการตลาดของดีเซลบาท56ตังค์โยกไปเป็น5บาท53ตังค์เพราะไม่ยอมลดราคาประชาชนนี่คือราคาตลาดโลกมันลงแล้วอ
1: ่ะ
0: แต่ลงกันไม่ยอมลดเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นรัฐมนตรีเอกนัทมีราชกิจจาว่าจะมีเอาดึงเงินมา2บาทมาลดราคาที่หน้าโรงกลั่นใช่ไหมฮะแล้วก็มาลดเนื้อน้ำมันได้2บาท14ตังค์คาดหวังว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสุกตลาดโลกของสิงคโปร์มันลดพวกลงมา11บาทเขาไม่ลดก็ถือว่าเอาลด2บาท2บาทแล้วไงเขาก็เลยย้ายเงินที่ควรจะลดเนี่ยไปไว้ที่คาดการตลาดเป็น5บาท53ตังค์แล้วพอมาอีกวันนึงคือวันที่9โยกไปอีกกลายเป็น10บาท50กว่าจะตังค์เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ย1บาทของดีเซลเท่ากับ80ล้านบาทนะ
2: ค่ะ
0: เพราะเราขายน้ำมันดีเซลวันหนึ่ง80ล้านลิตรก็เป็น80ล้านบาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าควรจะต้องมีการควบคุมกำไรของโรงกลั่นเพราะคุณทำธุรกิจแล้วเข้าใจแต่รายของคุณควรจะเหมาะสมและเป็นธรรม

0: ค่ะคุณลักษณะค่ะถ้าคุณลักษณะที่เสนอตัวเลขอยู่ที่ค่ากันกลั่นเนี่ยให้เหลือที่ประมาณบาท40ใช่ไหมคะต่อลิตรตัวเลขเนี้ยมันยังจะทำให้โรงกลั่นเขามีกำไรเพียงพอมีเงินไปลงทุนซ่อมบำรุงหรือว่าไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: เหลือเฟือคือบาท40สตางค์นะคะ
0: ค่ะ
1: มันคือ7เหรียญต่อบาเรลใช่ไหมคะ7เหรียญต่อบาเรลของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกโรงกลั่นที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพค่าการกลั่นเนี่ยแค่สองเหรียญเพราะสองเหรียญจากเจ็ดเหรียญนี่ห้าเหรียญนี่คือกำไรที่สุดนะ
2: อ๋อครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงคุณค่าการกลั่นถึงจะเป็นสามเหรียญสี่เหรียญเนี่ยกำไรที่สุดก็จะน้อยลงแต่ว่าส่วนที่เราบอกก็คือว่าหนึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้สามารถบริโภคสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมแล้วเราเห็นว่าตัวเลขของสนพ.คือกระทรวงพลังงาน10ปีนะคะเราเอามาดูเรามาไล่ดูนะคะ10ปีเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่บาท87ตังค์ทีนี้บาท87ตังค์เนี่ยมันได้บวกกำไรคิดแบบคุณเข้าใจใช่ไหมที่ตอนนี้คุยกันเยอะว่าเอ้ยน้ำมันกลั่นในประเทศเขาบวกค่าขนส่งค่าประกันภัยค่าสูญเสียระหว่างทางค่าปรับปรุงคุณภาพรวมไปถึงค่าสำรองน้ำมันเนี่ยนะมาไว้ในค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่า import parity คือเป็นพรีเมียมพิเศษให้มาแล้ว30ปีนะคะแล้วก็เป็นเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านที่ประชาชนควักจ่ายให้โรงกลั่นฟินฟรีไปเกือบ30ปีเนี่ยนะคะควรจะเลิกได้แล้วเราก็เรียกร้องว่าหนึ่งในค่าการกลั่นเนี่ยสมมุติว่าใน10ปีของที่เขาทำตัวเลขมามันเท่ากับบาท87ตังค์เราก็ให้ลบไปแค่40สตังค์สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่จริงๆอยู่ระหว่าง40หรือ60สตังค์ต่อลิตรใช่ไหม
2: ฮะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลบ50ตังค์เอาตัวเลขกลางๆในระหว่าง40ถึง60เอาลบ50ตังค์มันก็จากบาท87สตังค์จริงๆบาท78ตังค์ลบ50ตังค์ก็เหลือแค่เท่าไหร่บาท37บาท27เท่านั้นเองซึ่งการให้บาท40ตังค์เนี่ยโดยใช้ตัวเลข7เหรียญต่อบาทเร็วขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะใช่ไหมฮะอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ใช่บาท40ตังค์จะเกินกว่านั้น
2: คร
1: ับแต่ว่ามันเป็นกำไรที่เหมาะสมแล้วสำหรับโรงกลั่นเพราะว่ามันวิ่งมาตั้งแต่บาท80ตังค์ก็มีมันก็อยู่ได้อ่ะโรงกลั่นก็ยังอยู่ได้ใช่ไหม80ตังค์อ่ะแล้วบาท40ตังค์คุณจะอยู่ไม่ได้ได้ยังไง
2: ที
1: นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลมาตลอดแล้วก็ได้กำไรที่แบบไม่มีการควบคุมมานานมากจนเคยชินแล้วก็ไม่อยากลดตอนนี้ก็ปล่อยให้ราคาน้ำมันแพงเป็นดาวค้างฟ้ากลายเป็นมือ normal ใหม่หรือเปล่า
2: โอ้โหจริงจริ
1: งใช่ไหมที่เราบอกว่าเราพูดถึงเรื่องตอนสมัยโควิดแล้วเราบอกเรามี normal ใช่ไหมตอนนี้กำลังทำสิ่งผิดปกติให้กลายเป็นสิ่งปกติ
2: แหมโอ้จริงๆละบ่าวเวลาใกล้จะหมดแต่ผมมีขางครับคำถามอีกอย่างนึงก็คือที่ทางโฆษกกระทรวงพลังงานพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะประกาศในราชกิจจาวันนี้เนี่ยคืออาศัยอำนาจพรก.ปี2516ในอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแล้วอันนี้อธิบายยังไงครับคุณรัชนานา
1: คืออันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็บอกว่าการที่คุณจะกำหนดเพดานเนี่ย
2: ครับ
1: สมมติว่าสิ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มคอตรอนะคะตอนที่สมัยที่มันเกิดแรกเนี่ยรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยมอบหมายตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาค่าการกลั่นโดยมีคุณเอกนิติรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีนักวิชาการฝ่ายโรงกลั่นเข้ามาอยู่ในคณะนี้เต็มไปหมดเขาก็กำหนดว่าค่าการกลั่นเนี่ยควรจะอยู่ที่2บาท45สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงมากนะคะเพราะว่าตอนสมัยที่ยังไม่เกิดวิกฤตเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ2บาทแต่ใน2บาทนั้นเนี่ยได้รวมพรีเมียม
2: ไปแล้ว
1: ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงรวมอยู่ด้วย

0: ครับ
1: ค่ะ760สตางค์
2: ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะเพราะงั้นเราก็คือถ้าคุณต้องบอกวิธีคิดมานะคะว่าที่คุณดึงเงินจากโรงกลั่นมาเนี่ยคุณดึงแบบไหนคุณจะใช้2บาท45ตังค์ก็ได้ถ้ากันก่อนคุณนะแต่อย่างที่ดิฉันอธิบายคุณบอลถึงเส้นแล้วว่าในค่าการกลั่นเนี่ยที่เป็นการคำนวณการกำไรเกินของควรเนี่ยใน129วันเนี่ยมันสูงถึง 126,182.4 ล้านบาทแล้วปกติดึงมา 8,300 ล้านแล้วกำลังจะดึงเพิ่มให้ครบ10,000
0: ล
1: ้
0: าน
1: 700ล
0: ้
1: านแต่ว่าถ้าเทียบกับกำไรส่วนเกินนะอันนี้คือกำไรส่วนเกินนะไม่ใช่ตัดกำไรปกติเข้าออกไปแล้วอันนี้คือกำไรส่วนเกินคุณดึงมาแค่หมื่นล้านเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือไม
0: ่อ่าครับครับ
1: เพราะว่าในที่สุดนะคะกองทุนน้ำมันมันกลายเป็นหนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นหนี้ในอนาคตก็คือว่ารัฐมนตรีก็ยังเก็บเงินจากพวกเราเข้าไปไว้ในกองทุนน้ำมันเพื่อเอาไปใช้คืนลงกันดิฉันก็ตั้งคำถามว่าการที่คุณต้องใช้เงินคืนลงกลั่นเนี่ยแทนที่คุณจะไปดึงกำไรส่วนเกินของเขามาให้มากกว่านี
0: ้
1: มันเท่ากับเป็นการคืนเงินเก่าไปให้เขาป่ะค
0: ุ
1: ณดึงมันดีแล้วแล้วคุณคืนเงินให้เขาหรือป่ะ
0: มันอารมณ์จัดตลับปัดกันโอ
2: ้
0: พอเข้าใจในเบื้องต้นแล้วแหมแต่เวลาหมดแล้วครับคุณรสนาครับเข้าใจแนวคิดนี้เลย
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับโอ้
2: อ่ะเดี๋ยวอธิบายค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังอีกรอบนึงหลังเบรกนะคะแป๊บเดียวค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับหลายๆคนไม่แน่ใจฟังเมื่อสักครู่เนี้ย
2: โอ้อุ้มเมาตัวเลขอยู่เหมือนกัน
0: โอ้กำลังเมากับตัวเลขซึ่งจริงๆแล้วเราสองคนก็
2: เป็นตัวเลขที่ตกใจ
0: พยายามที่จะค่อยๆตามตัวเลขนั้นไปแต่ว่าจะมาอธิบายในรายการวิทยุเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่มีปากกาจดเนี่ยโหจะยากมากเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ถ้าฟังคุณรสนาในความเป็นจริงแล้วคุณรสนาก็พยายามพูดช้าๆ
0: ใช่
2: แล้วก็ให้เห็นตัวเลขชัดๆแต่บอกตรงๆพอมันเป็นรายการวิทยุอะค่ะมันไม่มีกราฟมันไม่มีอะไรมาให้เห็นเนี่ยค่อนข้างจะชวนง่วงนอนเหมือนกันแต่ให้เข้าใจเป็นภาษาเพื่อนเล่าให้ฟังเชิญเพื่อนบอลเลยค่ะ
0: เชิญเพื่อนบอลใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยนะสมมติว่าเราตัดตัวเลขที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้เรางงๆออกไปก็คือว่าณปัจจุบันเนี้ยราคาน้ำมันที่เราลดลงมาได้ประมาณ2.50 บาทสตางค์เนี่ยซึ่งทางกองทุนน้ำมันเนี่ยบอกเองว่ามันก็คือการที่จะต้องเอาส่วนนี้จากการชดเชยของราคาในกองทุนเนี่ยมาใช้ลดราคาถูกไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วส่วนนึงแต่ทางฝั่งกระทรวงเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายว่าในรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การใช้เงินจากกองทุนน้ำมันหรือว่าเป็นหนี้ของอนาคตที่ประชาชนสุดท้ายก็ต้องจ่ายอยู่ดีถึงแม้ว่านางงานในวันนี้จะลดราคาลงไปแล้วแต่มันก็เอาซ้ำนะฮะคือยังไงก็ต้อง

0: ้เงินส่วนนั้นอะเป็นกระเป๋าหนึ่งอยู่ดี
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่สามารถลดได้ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราใช้ผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นเนี่ยมาแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนแล้วบวกกับอาศัยพ.ร.ก.ปี2516ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานในการวางกรอบของราคาน้ำมันไว้แล้วนะซึ่งมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่ใช้แบบนี้แต่ถ้าเราพูดแบบภาษาเพื่อนๆคุยกันในวงกาแฟจริงๆก็คือว่าไอ้ผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นเนี่ยในรอบนี้ 1,700 ล้านที่เอามากับรอบก่อนที่เอามาแล้วบวกกันกับรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงตัวเลขเบ็ดเสร็จสรตะที่คุณรสนาคำนวณมาจริงๆแล้วเนี่ยกำไรของโรงกลั่นมันขึ้นไปถึงแสนล้านแล้ว
2: มันไปไกลกว่านั้นเยอะมากแล้ว
0: คืออันนี้แสนคำว่าแสนล้านในที่นี้คือผมพยายามตัดตัวเลขแสนกว่าออกไปแล้วนะฮะให้เห็นเพราะว่าคำว่าแสนล้านกับดึงผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมารวมกับรอบที่แล้ววันนี้หมื่นล้านคุณผู้ฟังเห็นไหมฮะว่ามันคือการตั้งข้อสังเกตว่ามันก็สูงกว่าถึงเท่าไหร่10เท่าอยู่ดีถูกไหมฮะ
2: เ
0: ออแล้วไอ้คำว่า10เท่าที่ว่าเนี่ยแทนที่มันจะเอามาลดราคาได้มากกว่านี้ทำไมถึงทำไม่ได้คือไอ้ชดเชยราคาในกองทุนที่มันติดลบอยู่ 57,000 ล้านเนี่ยอันนั้นน่ะพอเข้าใจได้แต่มันมีส่วนเกินไงฮะที่มันคือราคาที่มันเกินไปมากๆเนี่ยจากค่าการกลั่นที่มันควรจะอยู่แค่ประมาณสักบาท40สตางค์
2: บาท40นี่ก็คือถือว่า cover ให้แล้ว
0: cover ให้แล้วซึ่งมันก็ยังได้กำไรไปแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าจะตอบคำถามโรงกลั่นว่าเขายังจำเป็นจะต้องได้กำไรจากการประกอบธุรกิจค่าดำเนินการต่างๆนานาถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ก็10ก็บาท40ไงที่ดูจะแบบสมเหตุสมผลแล้วคุณก็ยังได้กำไรอยู่ดีหรืออ่ะสมมุติว่าเราเพิ่มให้เลยบาท50สตางค์มันก็ยังเป็นกำไรที่ถ้าเทียบกับแสนล้านกับการเอาให้ส่วนนั้นดึงมาแค่หมื่นล้านก็ยังต่างกันอยู่ในสัดส่วนที่10เท่าอยู่ดี
2: ค่ะ
0: นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นการตั้งคำถาม2ก็คือว่าก็ยังกลับไปที่สูตรของค่าการกลั่นอยู่ดีว่ามันก็ยังมีค่าขนส่งทิปอ่ะขนส่งทิปคือจริงๆเนี่ยเราอ้างอิงราคาตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์แต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นโรงกลั่นอยู่ในประเทศนะกันอยู่กันเนี่ยอาตีไซระยองเนี่ยนะถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันตัดออกได้ไหมเออพูดแบบภาษาง่ายๆเลยนะเออตัดออกได้ไหมมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันที่ขายเนี่ยต่อให้จะไปชดเชยจากกองทุนน้ำมันแล้วมันก็สามารถต่ำกว่านี้ได้อยู่ดี
2: ก็ที่เข้าใจก็คือคุณลักษณะกำลังบอกว่าอย่าพยายามไปเอาเงินในกระปุกที่หยอดเอาไว้อะไปช่วยเยอะช่วยเป็นลดต้นทุนจริงๆเถอะต้นทุนจริงๆก็ที่ท่านอธิบายก็คือค่าการกลั่นที่มันเหมือนทำของดิบให้เป็นของสุกที่มันมีกระบวนการอะไรใดๆต่างๆนานาแล้วในท้ายสุดมันก็มีกำไรอยู่นะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็มีภาษีด้วยนะที่ท่านพูดมา
0: ใช่ภาษีสัมภาษามิตร
2: ภาษีรับรอง
0: รับรองด้วยใช่
2: น
0: ั
2: ่นแหละเพื่อคือสิ่งที่คุณลักษณะบอกเนี่ยมันคือจะได้เป็นการทำให้ราคาถูกลงแบบถาวรนั่นคือการปรับโครงสร้างจริง
0: ๆเอาอย่างนี้นะน้องอุ้มสมมติว่าวันนี้เรากินข้าวอาหารตำสั่งที่50บาทต่อจานถูกไหมฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าการปรุงค่าน้ำมันค่าพลังงานของร้านค้าที่เขาทำอาหารตามสั่งมาให้เราเนี่ยเขาขายจานละ40บาทสมมตินะเขาก็ได้กำไรหน่อๆไปแล้วทั้งที่สมมติว่าต้นทุนก็อยู่20บาทถ้าเขาขาย40บาทเขาได้กำไรไป2เท่าแล้วถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
0: แต่เขามาขายที่50บาทนั่นแหละไอ้ส่วนที่มันควรจะได้กำไรสัก40ที่มาขายปลีกอยู่40เนี่ยมันได้กำไรไป2เท่าแล้วแต่พอมาขาย50มันคือส่วนที่เกินออกไปไงและไอ้ส่วนที่เกินตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะลดราคาให้มันอยู่ในระดับ40บาทที่โอเคประชาชนก็รับได้ชดเชยเงินกองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่ก็เข้าใจได้ด้วยแล้วทำไมไม่สามารถที่จะหักไอ้50บาทที่มันเกินจาก40บาทไปเนี่ยเอามาขายจริงๆได้ที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในขณะที่คุณก็ได้กำไรแล้วก็ประกอบธุรกิจของคุณต่อไปได้ด้วย
2: ค่ะ
0: แค่ประมาณนี้นะฮะน่าจะเข้าใจนะ
2: ก็จริงๆมันก็เป็นปัญหามาทุกรัฐบาลแล้วเนาะ
0: ทุกรัฐบาล
2: มันต้องบาลานซ์ให้ได้อ่ะสี่ส่วนเลยนะพี่บอลคือส่วนแรกก็คือประชาชนอย่างพวกเรา
0: ใช่
2: เราก็อยากจะเติมน้ำมันในราคาถูกในขณะเดียวกันรัฐเองเขาก็ต้องมีรายได
0: ้ก็คือสรรพสามิต
2: ใช่ภาษีของเขาในขณะเดียวกันธุรกิจพลังงานอ่ะ
0: โรงกลั่น
2: เขาก็ต้องมีกำไร

0: ไป
1: ใช่
0: แต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือกำไรมันไปไกล
1: มันโอเวอร์ไปเยอะมาก10เท่า
0: เกินไปมากแล้วหรือยัง
1: หรือยัง
0: ตั้งคำถามแล้วกันแล้วนักลงทุนเองด้วยนักลงทุนเองเขาก็ต้องเชื่อมั่น
1: ก็ต้องเชื่อมั่นใช่ว่าธุรกิจของเขาที่เป็นมหาชน
0: กติกาบ่อยฉันจะมาลงทุนฉันก็ขาดทุนสิก็ไม่ลงแล้ว
1: เราก็ยังไม่เห็นการแก้ปัญหาที่มันแก้จากต้นตอจริงๆแม้ว่าวันนี้จะออกมาบอกว่าโฆษกรัฐบาลบอกแล้วเนี่ยมันคือครั้งประวัติศาสตร์ในการใช้อำนาจพรกนี้นั้นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าโครงสร้างของมันจริงๆมันคืออะไรแล้วมันก็จะกลับไปแตะจุดเดิมคำถามเดิมอยู่ดีนะฮะว่าแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถควบคุมโรงกลั่นหรือแตะโรงกลั่นได้เลยหรือคุยกันจนมันสมดุลระหว่างธุรกิจประชาชนและรัฐสักที
0: ก็แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยได้ยินคุณขิงเอกนัทเขาก็พูดถึงนะว่าเขาจะไปเคลียร์บาลานซ์ตรงโรงกลั่นนี้ให้ได้อ่ะ
1: ใช่เมื่อกี้โฆษณาก็ได้พูดถึงคุณคิงเหมือนกันว่าก็เคยคุยกันลักษณะแบบนี้มาแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราถึงเดี๋ยวรอจริงๆว่าวันนี้พอราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องนี้ออกมาล่าสุดเนี่ยรายละเอียดของวิธีการคิดคำนวณต่างๆเนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วเราอาจจะได้เห็นรายละเอียดและเอามาคุยในโอกาสหน้าต่อได้อีกนะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ้าวไปที่เรื่องประจำวันต่างๆกันบ้างนะคะเพราะวันนี้เราอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงกลั่นเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นเยอะแยะมากมายเลยขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาบ้างพี่บอลเพราะว่านอกจากเฮโรอีนที่มันเป็นคดีมาจากแอร์สาวที่ลอบขนไปที่ออสเตรเลียแล้วอะค่ะประเด็นของกัญชาก็ตอนนี้ก็ถูกมาพูดถึงค่อนข้างจะเป็นวงกว้างพอสมควรเลยเพราะว่ามีร้อยตำรวจโทหญิงที่ถูกจับที่ฮ่องกงเอ๊ะหรือที่จีนนะเขาขนกัญชาเข้าไปอะพี่บอลแล้วพอสุดท้ายอะเขาก็ไปโดนจับที่นู่นอะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกเหนือจากนั้นอะก็ยังมีที่อินโดนีเซียก่อนนั้นนะก็จะมีการจับกลุ่มขบวนการลักลอบส่งออกกัญชาไทยเตรียมที่จะไปผลิตพอตอะที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่โปแลนด์ก็จับได้อันนี้นี่คือมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะโปแลนด์เนี่ยแล้วเส้นทางขนส่งก็คือผ่านจากท่าเรือของไทยไปอะค่ะแล้วก็ที่ฮ่องกงก็ถูกจับกุมมันคือทั้งหมดที่เล่าให้ฟังแบบเร็วๆเนี่ยมันสะท้อนว่ามันมีการลอบส่งออกกัญชาที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันเลยอะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนี้นะพี่บอล
1: ครับ
0: ก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าถามเรื่องของการลักลอบนายกบอกเลยว่าอ่ะนักข่าวใช้คำว่าลักลอบแล้วอ่ะถ้าลักลอบแปลว่าคุณตั้งใจทำผิดกฎหมายไงเพราะฉะนั้นนายกบอกคนที่ลักลอบส่งออกกัญชาคือคนที่ตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายถ้าเจ้าหน้าที่เขาจับก็ต้องมีหน้าที่ในการดำเนินตามกฎหมายทีนี้นายกเขาบอกว่าถ้าปลายทางเขาจับกุมได้อ่ะค่ะผู้กระทำก็ต้องรับผลตามกฎหมายของประเทศนั้นๆน่ะคือมันต้องเป็นไปตามที่ตัวเองกรรมที่ตัวเองก่อนนายกบอกแบบนั้นแต่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดทำร่างกฎหมายควบคุมกัญชาแล้วก็อยู่ระหว่างการผลักดัน
1: ตัวพรบคุมเข้มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดกฎหมายผ่านเนี่ยมันก็จะทำให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนแต่พอนายกบอกว่าใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นน่ะอุ้มสงสัยว่าพอมบอกว่าไม่สนับสนุนเพื่อสันทนาการสูบหรือเสพเพื่อความบันเทิงเนี่ยคำนี้ได้ยินนายกพูดเลยคำถามคือร้านที่เปิดอยู่ทั่วประเทศตอนเนี้ยมีใบรับรองแพทย์ไหมทุกคนมีใบรับรองแพทย์ไปยื่นกับเจ้าของร้านไหมแล้วเขาจะต้องปรับตัวยังไงพี่บอล มันเยอะมากนะคะทีนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี้บังคับใช้จริงจริงก่อนหน้านี้เคยพูดกันมารอบหนึ่งแล้วจำได้ป้าที่เขาไปสัมภาษณ์ร้านต่างๆกันน่ะ
1: ครับ
0: แล้วร้านค้าต่างๆเขายังจำหน่ายได้หรือเปล่าแล้วสัดส่วนที่เขาจำหน่ายมันคืออะไรบ้างแค่ไหนบ้างตรงนี้มันต้องติดตามนะว่าร่างกฎหมายควบคุมกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีรายละเอียดยังไง
1: น่าสนใจมาก
0: จะบังคับใช้เมื่อไหร่ลองคิดถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะพี่บอลจำได้เวลาที่มีข่าวว่าไฟไหม้ร้านกัญชา
1: ครับ
0: แล้วพาดหัวข่าวบอกยิ้มทั้งซอยอ่ะ
1: เข้าใจได้ ก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเส้นทางกลับบ้านแล้วเขาเหมือนกับรีโนเวทบ้านเก่าเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับร้านกัญชาก็ได้พูดแบบภาษาบ้านๆนะเนา
0: ะ
1: ในช่วงที่นโยบายเรื่องนี้มันออกมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาทีนี้พอมันเริ่มมีการโต้เถียงกันแล้วมันเดินไปต่อไม่ได้กลายเป็นว่าร้านนี้ยังไม่ทันจะเปิดได้แบบเป็นทางการเลยอะแล้วแบบรีโนเวทสวยงามสุดท้ายพับไปแล้วอะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือในมุมของผู้ประกอบการ
0: ใช่ ก็มันไม่ชัดเจนไงก็ตอนแรกบอกเปิดได
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นมันก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆตามมาซึ่งต้องย

0: ยอมรับนะว่ามันก็แปรเปลี่ยนไปตามเจ้ากระทรวงสาธารณสุขถูกไหมเออแต่บอกมหาไทยเอาก่อนนั้นท่านก็สาธารณสุขไงไปกันที่เรื่องของประกันสังคมบ้างคุณชมผู้ฟังให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมากน้อยขนาดไหน
1: ก็เห็นเขาก็เริ่มมาตีปี๊บกันแล้วนะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3940ใช่ไหม
1: คร
0: ับมันก็เป็นเรื่องของเรานะคือล่าสุดอะค่ะเขาเปิดให้ลงทะเบียนมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้ววันที่15กรกฎาคมนี้อาทิตย์หน้าแล้วค่ะมันจะหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะมีปลายเดือนกันยายนนะคะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งแต่คราวนี้ยอดของการลงทะเบียนมันต่ำกว่าที่คาดมากเลยค่ะผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยมีสิทธิ์ประมาณ13ล้านคนตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้ว 700,000 กว่าเท่านั้นเอง 739,37 คนหรือราวๆ 5-6% ของผู้มีสิทธิ
1: ์
0: สะท้อนว่าตอนนี้คนที่ใช้สิทธิ์ยังน้อยมากนะคะฝั่งนายจ้างยิ่งแล้วใหญ่เลยนายจ้างทั่วประเทศมีมากกว่า 500,000 รายพี่บอลลงทะเบียนประมาณ 6,336 รายอันนี้ถือเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากๆอะค่ะถ้าไม่ลงทะเบียนย้ำอีกทีว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันต่างจากเลือกตั้งทั่วไปคือสามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่เลือกตั้งแล้วต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ทีนี้คุณไอซ์รัชนกอะค่ะก็เลยมาโพสต์แล้วก็กระตุ้นบอกว่าตอนนี้ยอดคนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอ่ะน้อยกว่าคนไปกดไลค์คลิปที่นอนสีชมพูลายดอกกุหลาบนี่มันเป็นคลิปไวรัลอ่ะสารภาพมาดีๆว่าคนที่ฟังเราอยู่มีใครได้เข้าไปแล้วบ้างคือตอนนี้มันทะลุเกิน77ล้านวิวไปแล้วหรือยังไม่รู้ว่า77ล้านวิวนะพี่วอน
1: เทียบกับคนที่ได้ลงทะเบียนประกันสังคม
0: ยอดชมสูงกว่าจำนวนประชากรไทยอ่ะ
1: ก็ช่างเอามาเปรียบเทียบกันเนาะ
0: ก็แปลว่าคนหลายคนดูซ้ำแต่สิ่งที่ชาวเน็ตพูดอ่ะเขาไม่ได้ไปพูดถึงรายละเอียดของคลิปมากเท่าไหร่นะเพราะเขาเข้าไปดูเรื่องของที่นอนสีชมพูที่มันเป็นลายดอกกุหลาบหมอนดูเลมอนสู้ชิวฝากระติกน้ำสีเขียวที่มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไอซ์รัชนกก็บอกว่ามันสะท้อนกลับมาได้ชัดเจนแล้วว่าพอมันเป็นประเด็นบันเทิงหรือว่าดราม่ามันได้รับความสนใจแบบมหาศาลเลย77ล้านวิวอะค่ะแต่เรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเช่นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอะมันกลับได้รับความสนใจน้อยมากก็เลยต้องการที่จะแบบมาประชาสัมพันธ์นะคะว่าช่วยไปลงทะเบียนเพื่อที่จะไปเลือกตั้งกันหน่อยเถอะแล้วก็มันมีประเด็นที่คุณไอซ์ตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะพี่บอล
1: ใช่
0: เพราะตอนนี้มันมีเรื่องของการลงทะเบียนฝั่งนายจ้างไง
1: ก็มีอีกโพสต์หนึ่งด้วยมั้งรู้สึกนะฮะว่าคุณไอซ์จะโพสต์ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ท่านได้กรุณาแจ้งลูกจ้างในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วย
0: อ
1: ารมณ์ง่ายๆคือเหมือนประมาณว่า
0: คือ
1: กำลังจะตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าว่าบริษัทใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะให้ลูกจ้างได้รับทราบหรือเปล่า
0: ไม่คือความหมายของคุณไอซ์คือบอกว่า มันมีหลายนัยยะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเนี่ยเพราะว่าพอเป็นนายจ้างอ่ะพี่บอลคือคนมีธุรกิจพันล้านหรืออะไรใดๆเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นจริงมันคนที่จะมอบหมายฝ่ายบุคคลได้ไหมหรืออะไรได้ไหมแต่เนี้ยมันไม่ได้กฎมันไม่ได้เอื้อ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งพอฝั่งลูกจ้างอ่ะที่ลงทะเบียนไปแล้วเขาบอกว่ามันจะมีวิธีการใช่ไหมที่จะสามารถไปลงทะเบียนเป็นแบบไปลงคะแนนให้กับฝั่งนายจ้างได้อะไรสักอย่างไม่รู้อะแค่เขาไปเปลี่ยนข้อมูลอะแต่ที่แน่ๆที่เขาพูดอะมันเป็นเรื่องของโลเคชันที่ตั้งพี่บอลเขาบอกว่าเขาเอาข้อมูลผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้างมาเปรียบเทียบรายจังหวัดอะบางจังหวัดมีตัวเลขผิดสังเกตคุณไอซ์เอาไปเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนของผู้ประกอบการอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอ่ะมีผู้ประกอบการประมาณ 2,003 รายสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีมันเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานเยอะเนาะผู้ประกอบการก็เยอะโรงงานเยอะไงแต่ยะลาคุณไอซ์บอกไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะยะลามีคนลงทะเบียนฝั่งนายจ้างประมาณ 248-260 รายในขณะที่สงขลาประมาณ 99-100 รายภูเก็ต80รายโหเปรียบเทียบแค่ภูเก็ตกับยะลาดิ
1: โอ้ต่างกันละ
0: ยะลามีฝั่งลงทะเบียนนายจ้างอ่ะ 248-260 แต่ภูเก็ตมี80 ก็เลยมองว่ามันเป็นตัวเลขที่ควรไปตรวจสอบหรือเปล่าคุณไอซ์บอกว่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะย้ำแบบนี
1: ้
0: ไม่ได้ด้อยค่าจังหวัดยะลาไม่ได้บอกว่าจะมีการทุจริตอะไรเพียงแค่ตั้งคำถามว่า

0: ตัวเลขอ่ะมันแตกต่างจากจังหวัดที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าได้ยังไง
1: ได้
0: ก็เลยสงสัยในเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็ตั้งสมมุติฐานว่ามันมีการจัดตั้งผู้มีสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์เขาก็จะสามารถเข้าไปผู้ชนะบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้างอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าชนะคะแนนประมาณ250กว่าคะแนนอ่ะเขาสามารถที่จะได้รับเลือกไปเป็นกรรมการได้แล้วเข้าไปชี้เกี่ยวกับ
1: หลักเกณฑ์
0: พูดง่ายๆว่าไปมีผลกับกองทุนมหาศาลนะคะ
1: มีส่วนท้ายของโพสต์ของคุณไอซ์รัชนกที่พูดถึงอีกโพสต์หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรียกร้องให้นายจ้างบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทเนี่ยนะฮะซึ่งก็ริสมาเยอะมากแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายว่ายังมีรวมถึงบริษัทอื่นๆอีกที่ไม่ได้ริสมาเนี่ยเขาบอกว่าข้อเรียกร้องต่อบริษัทเหล่านี้มี2ประการก็คือบริษัทเหล่านี้ควรต้องให้ฝ่ายบุ
0: ค
1: คลแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งพนักงานว่าจะปิดรับลงทะเบียนเนี่ย15กรกฎาคมนี้ซึ่งมันเหลืออีกแค่7วันแล้วก็จากการพูดคุยกับผู้ประกันตนจำนวนมากมีบริษัทจำนวนน้อยมากๆจริงๆที่เอาใจใส่เรื่องนี้มีบริษัทเพียงหยิบมือที่ให้ฝ่ายบุคคลหรือ HR เนี่ยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนอกนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งงบประกันสังคมเลยประการที่2ข้อเรียกร้องก็คือว่าต้องไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนแต่หลายบริษัทเนี่ยปิดวันอาทิตย์พนักงานจึงไปใช้สิทธิ์ได้แต่ก็อีกหลายบริษั
0: ท
1: พนักงานทำงานไม่ได้หยุดนะครับ
0: อันนึงคือคุณไอซ์บอกว่าเสนอให้เปิดช่องมอบอำนาจให้ฝ่าย HR เนี่ยแหละมาดำเนินการแทนเพราะผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งอาจจะไม่มีเวลามาดำเนินการด้วยตัวเอง
1: ใช่อันนี้อาจจะมีบางจุดที่มันยังมีช่องโหว่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่ามันไม่เอื้ออ
0: ันนี้ก็น่าสงสัยเนาะหลายเรื่องเนาะที่คุณไอซ์ตั้งข้อสังเกตขึ้นมา
1: ครับ
0: การเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเงินในกระเป๋าของเราอะค่ะเพราะว่าคนที่เลือกเข้ามาเขาจะมากำกับดูแลกองทุนประกันสังคม 2.7 ล้านล้านบาท
1: ใช่คร
0: ับ เยอะนะแล้วก็สิทธิ์ของเราทั้งหมดด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: พี่บอลเมื่อวานนี้พี่บอลจำได้ไหมคะที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมธิการอะที่มีการ
1: ก็ประมาณใช่ไหม
0: ใช่ที่พูดถึงเรื่องของกอรมนค่ะ
1: ครับ
0: คือเมื่อวานนี้ท่านวันนอใช่ไหมท่านบอกว่าโอ้ยยุบไปเถอะกอรมนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนี้ถามว่านายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็อยู่คู่คนไทยมาตั้งกี่ปีแล้วอะยุบไม่ได้หรอกท่านบอกแบบนี
1: ้
0: ยังไงก็ยุบไม่ได้แล้วเรื่องนี้พอบอกว่ายุบไม่ได้ปุ๊บอะค่ะรองโฆษกพรรคประชาชนนะคะคุณณภัทรนะรังสียาเนี่ยก็บอกว่าคือการที่นายกบอกว่าอยู่คู่ประเทศไทยมานานอะมันไม่ได้เป็นเหตุผลเชิงนโยบายหรือว่าหลักการที่เพียงพอเลยนะคุณต้องอธิบายมาให้ได้สิว่ากอรมน.มีประโยชน์อะไรจำเป็นต่อประเทศอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าการที่ให้เหตุผลว่าอยู่มานานยุบไม่ได้แล้วกรณีปัญหาการทุจริตที่มันมีมายาวนานอ่ะก็ยกเลิกไม่ได้เช่นกันใช่หรือไม่
1: มันก็อยู่มานาน
0: ก็อยู่มานานเหมือนกัน
1: โอ้แหม
0: อย่างคุณอมรรัตน์โชคบมิตรกุลนี่ก็เป็นอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเนาะท่านก็บอกว่าเนี่ยกอรมน.เนี่ยมันเป็นองค์กรหลงยุคเป็นมรดกตกค้างจากยุคสงครามเย็นนี่ใช้คำนี้เลยแล้วบอกว่าเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้านความมั่นคงแล้วก็การสื่อสารของรัฐ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาวันนี้นะฮะก็ประชาสัมพันธ์กันหน่อยสำหรับโอกาสครั้งสำคัญในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่แห่งปีกับที่ดินผืนใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระราม9บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงย่านนิวซีบีดีเนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียนร่วมมิตรห้วยขวางกรุงเทพนะครับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุนและ developer ที่จะกำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองก็ติดตามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมทาง mcot.net ได้หรือว่าจะโทรไปที่022016195ถึง6หรือ0614108841นะครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสถ.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเสทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคล2สัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกมาตรการลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้นักกีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ

0: ของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับลุยตั้งงบเร่งฟื้นผู้หัดใจเตรียมรับมือน้ำท่วมในวิรพงศ์ประภาโฆษกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อเงื่อนไขแก้ปัญหายาเสพติดหรือกรอเปิดเผยภายหลังประชุมเยียวยาน้ำท่วมพื้นที่หัดใหญ่ว่ารัฐบาลได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในเรื่องของงบประมาณเร่งด่วนเพื่อเตรียมรองรับเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2569หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาว่าพื้นที่ใดจำเป็นต้องใช้งบประมาณเร่งด่วนเพื่อเข้าไปฟื้นโดยตั้งกรอบไว้100วันทั้งนี้ยอมรับภาคธุรกิจในพื้นที่หาดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคค้าปลีกทลายแหล่งผลิตน้ำส้มไม่ได้มาตรฐานย่านอ่อนนุชตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชกรุงเทพหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีและไม่ผ่านอย.เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานางสาวลำไพซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฐานช่วยซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่านำเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันพุธนะคะที่8กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตรดอนค่ะแล้ววันนี้นะเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการปลด

สอบนะคะข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะมีการประชุมนัดแรกแล้วค่ะคงจะจำกันได้ที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ให้คุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเนี่ยเป็นประธานปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมนัดแรกกันออกมาค่ะคุณปกรณ์ก็นั่งหัวโต๊ะนะคะเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีการพูดนะคะก่อนการประชุมซึ่งวันนี้โอ้โหก็เป็นประเด็นกันออกมาคลึกโครมเลยทีเดียวนะคะโดยทางคุณปกรณ์เนี่ยก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่างานปกครองนะคะโดยเฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งนะคะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขตามมาตรา249ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ว่าให้จัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วก็มีการกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะทางคุณปกรณ์บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะคือเป็นเรื่องที่ทำลายความเชื่อมั่นของกระบวนการการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างมากมาตรา251เนี่ยของรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เลยว่าเรื่องการบริหารงานส่วนบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงเกินกว่าที่จะใช้คำว่าไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณปกรณ์ก็คิดว่าคณะกรรมการชุดนี้มีโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะล้างบ้านหลังนี้ให้สะอาดคุณปกรณ์บอกเลยค่ะบอกว่าตนไม่คิดนะว่าเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องจริงจังค่ะและนายกเองก็ได้มอบหมายแล้วก็สั่งการนะคะให้คุณปกรณ์เนี่ยคือเป็นการสั่งการด้วยวาจาเนี่ยนะคะว่าให้เคร่งครัดกับเรื่องนี้การดำเนินการส่วนไหนก็ตามที่ดำเนินการกันไปแล้วทั้งปปช.ซึ่งเป็นกระบวนการทางอาญาเนี่ยให้ดำเนินการกันไปแต่ว่ากระบวนการทางวินัยเนี่ยก็สอบส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเราจะมาดูแลระบบทั้งหมดว่ามันมีช่องโหว่ยังไงและจะสามารถปิดช่องโหว่เหล่านี้ได้ยังไงทางนี้ทางนั้นก็ในการปิดช่องโหว่ที่ว่านี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมชั่วร้ายและน่าละอายแบบนี้อีกคือเรียกว่าวันนี้คุณปกรณ์เนี่ยมาแรงเลยนะคะคุณผู้ฟังครับโดยคุณปกรณ์บอกอย่างนี้บอกว่าตนไม่คิดเลยนะว่าคนในห้องนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นข้าราชการประจำจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ตนเป็นอดีตข้าราชการเก่าเห็นภาพแล้วสะเทือนใจอย่างยิ่งและตนจริงจังวันก่อนเนี่ยพูดกับสื่อไปว่าดีใจที่เห็นภาพนี้เพราะว่าจะได้เป็นโอกาสที่จะล้างบ้านซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งดีๆให้กับประเทศนี้เพราะว่าการทุจริตเนี่ยเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายระบบท้องถิ่นของประเทศไทยระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้นถูกทำลายเสียหายอย่างยับเยินและมันจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการกระจายอำนาจซึ่งเป็นหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอฝากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ฝากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยคุณปกรณ์ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าขอให้เน้นย้ำค่ะเน้นย้ำในคณะกรรมการกระจายอำนาจว่าเรื่องนี้มันต้องเทคแอคชั่นอย่างจริงจังคือจะอยู่นิ่งเนี่ยไม่ได้แล้วก็ขอฝากไปยังเลขากพ.นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่ว่ายังไม่มีคนพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตรวจสอบนอกจากกฎหมายกฎระเบียบเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามปกติแล้วเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยก็ต้องจัดการอย่างจริงจังด้วยคือถ้าว่าสาวไปถึงใครใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยถึงขนาดเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาโดยระบบแบบนี้แล้วก็ใช้ช่องทางนี้หากินเราไม่ควรให้อยู่ในระบบการเมืองต่อไปได้ซ้ำจึงขอฝากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลขากพ.เอาไว้ด้วยทั้งคุณปกรณ์ยังบอกต่อไปอีกค่ะคุณผู้ฟังว่าวันนี้จะมาพูดกันถึงกรอบการทำงานค่ะแล้วก็ระยะเวลาเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็ต้องมีการตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะนี่แหละค่ะทางคุณปกรณ์พูดเอาไว้อย่างนี้แหละก็เกี่ยวกับปมประเด็นการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะก็ว่ากันว่าคุณปกรณ์เองก็เตรียมส่งรายงานชุดแรกในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าวันพุธนี้มีเวลา1สัปดาห์เนี่ยจะทำบทสรุปให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะที่นะคะวันนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นนะคะโอ้ที่เป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่ทางเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกับกำลังตำรวจกองกำกับการ2นะคะกองปราบปรามเนี่ยเขานำหมายเข้าไปตรวจค้นคอนโดหรูกลางกรุงเลยค่ะแถวๆย่านพระราม8นะคะซึ่งเป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานก็เรียกว่าเป็นการตรวจค้นนะคะเพื่อหาพยานหลักฐานค่ะเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะก็

กันว่าไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยมานานแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นิติคอนโดเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของห้องได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนานกว่าครึ่งปีแล้วและยังไงก็ตามนะคะก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมออกมาด้วยว่าทางรองผู้ราชการจังหวัดคนนี้เคยมีตำแหน่งค่ะเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งนี้นั่นแหละคุณผู้ฟังและเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการบุกเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะที่คอนโดเนี่ยปรากฏว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีโดนถามประเด็นนี้ละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยนะคะที่บุกเข้าไปตรวจสอบห้องพักเนี่ยนะคะปรากฏว่าสภาพห้องก็ว่างเปล่าเลยก็สอดคล้องกันกับข้อมูลของนิติคอนโดเนี่ยนะคะที่เขายืนยันว่าเจ้าของห้องเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องเนี่ยนานกว่าครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะซึ่งรองผู้ว่าคนนี้ก็มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการทำหน้าที่ร่างข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไข TOR สำหรับการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาก็เรียกว่าการบุกเข้าไปตรวจค้นครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละค่ะคุณผู้ฟังในการขยายผลคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นข่าวเป็นคราวอยู่นะคะและวันนี้เนี่ยในประเด็นนี้ปรากฏว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็โดนถามเลยค่ะโดนถามเนี่ยนะคะว่าได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกับกำลังตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นที่คอนโดหรูย่านพระราม8หรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยนะคะก็บอกเลยค่ะบอกว่ารับทราบเรื่องของปปช.นะคะที่ลุยไปค้นคอนโดแต่ว่าก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรนะคะเกี่ยวกับการบุกเข้าไปตรวจครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้ที่เป็นประเด็นออกมาคุณผู้ฟังไปดูรายงานค่ะเป็นรายงานออกมาจากทาง Next New เนี่ยเขาออกมาเปิดหมดแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อคือก่อนหน้านี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะมีการเปิดชื่อ5คนด้วยกันที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าในส่วนของปปช.ค่ะมีการเปิดชื่อออกมาทั้งหมด55รายชื่อนะคะซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นทั้งนายหน้าโดยทางปปช.ตอนนี้มีการตั้งไต่สวนคดีพิเศษในการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วซึ่งคดีนี้นะคะในเรื่องของคดีทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ระหว่างขั้นตอนค่ะในการไต่สวนคดีเท่านั้นนะคะซึ่งปปช.เขายังไม่ได้มีการชี้มูลความผิดคือผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนนะคะทางด้านกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกระบวนการในการกันตัวเป็นพยานกับปปช.ได้ด้วยซึ่งวันนี้มีการเปิดรายชื่อทั้งหมดเลยว่าเป็นใครเป็นใครกันบ้าง55คนด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้กำลังสู่เข้าสู่กระบวนการของทางปปช.เขาเนี่ยนะคะที่เขาจะต้องตั้งไต่สวนเป็นคดีพิเศษในการเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละโดยนะคะวันนี้เกี่ยวกับข่าวคราวต่างๆที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะในคดีนี้ว่ากันว่านะคะคุณผู้ฟังครับว่ากันว่าทางด้านของปปช.เองที่ประชุมเขามีมติเป็นเอกฉันท์รับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษคือช่วงบ่ายวันนี้มีข่าวออกมาว่าทางปปช.เขาจะเปิดแถลงข่าวความคืบหน้าเนี่ยนะคะในการสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ว่ากันว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรอตั้งแต่สายๆแล้วนะคะเพราะว่ามีข่าวกันออกมาว่าปปช.จะแถลงข่าวนี่แหละเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เนี่ยเขามีมติเป็นเอกฉันท์เลยค่ะรับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็มีการแต่งตั้งนะคะคณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งมีคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เนี่ยเป็นเจ้าของสำนวนร่วมกันกับนะคะกรรมการปปช.อีก2คนในขณะที่ในการพิจารณาเรื่องนี้นะคะคุณแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวค่ะเนื่องจากว่าภรรยาของคุณแมนรัตน์เนี่ยไปปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งคดีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะมีผู้ถูกกล่าวหาในจำนวนมากถึง 6,014 คนค่ะคือแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐซะ22คนกลุ่มผู้ที่ร่วมแก้ไขคำตอบหรือว่าเป็นนายหน้าเนี่ย33คนและนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มผู้ผ่านการสอบที่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยในกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะมีรายชื่ออธิบดีเนี่ย2คนมีตัวกลางผู้ประสานงานรวมอยู่ด้วยนะคะโดยชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่12คนเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ร่วมแก้ไขคำตอบในที่แล้วก็เป็นในหน้าด้วยเนี่ย33คนรวมเป็น55คนโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคะที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่นะคะเกี่ยวกันกับการจัดสอบประกาศผลสอบเนี่ย22รายก็จะมีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุ

เคราะห์นะคะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในช่วงวันที่29กรกฎาคมนะคะปี68ถึงวันที่11พฤศจิกายนปี68แล้วก็คุณธีรุตนะคะสุขวิบูลผลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในช่วงวันที่12พฤศจิกายนปี68จนถึงวันที่24มิถุนายนปีนี้แล้วก็ยังมีคุณวันชัยนะคะจันพรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีคุณวันชัยจันพรผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นประธานอ่ะว่าไปแล้ว4คนที่3นะคะแล้วก็ยังมีคุณวรสุดารัตนสุคนผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งคนนี้แหละเป็นภรรยานะคะของกรรมการปปช.แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีคุณพุทธิมานะคะตรการวณิชผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีคุณจารุมาศสมบูรณ์ศิลป์ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลางกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ะกลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะมีทั้งหมดนะคะ22คนด้วยกันแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบแล้วก็เป็นกลุ่มในหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบเนี่ย33รายด้วยกันซึ่งไหนก็ตามคุณผู้ฟังคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการไต่สวนคดีเท่านั้นนะคะก็รอติดตามว่าเขาจะมีความคืบหน้ากันออกมาอย่างไรนะคะจากทางปปช.ก็เงียบหายกันไปนานนะคะปปช.เนี่ยพักใหญ่เลยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมาในขณะเดียวกันค่ะนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของการสอบเข้าเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีความคืบหน้ากันออกมาแล้ววันนี้ประเด็นเรื่องของการยุบปยป.กับยุบกรมน.เนี่ยเป็นประเด็นกันออกมาเลยโดยเฉพาะกับการยุบกรมน.ที่เป็นความเห็นของทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมธานแล้วก็พูดแรงเลยทีเดียวเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้โอ้โหก็มีคนไปถามนะคะมีคนไปถามอย่างคุณปกรณ์เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยคุณปกรณ์ก็บอกเลยบอกว่าในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณเนี่ยนะคะที่มีการเสนอยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.รวมไปถึงเสนอยุบกรมน.ด้วยเนี่ยและนะคะให้ผลว่าเพราะความซ้ำซ้อนในขณะที่กรมน.เองเนี่ยก็ยืนยันว่าบทบาทบูรณาการงานความมั่นคงประเทศนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางกรมน.เองก็มีบทบาทกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณปกรณ์เองก็บอกเลยว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดนี้ก่อนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการยุบหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบแล้วทำได้ทันทีมันไม่ใช่และคุณปกรณ์เองก็บอกด้วยนะคะว่าตามหลักของกฎหมายเนี่ยคือสามารถที่จะยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนค่ะว่าหน่วยงานเนี่ยมีปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องยังไงรวมไปถึงต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าหากว่ายุบแล้วเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนเข้ามารับภารกิจแทนเพราะว่าการยุบหน่วยงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการยุบหน่วยงานไม่ใช่เหมือนกับการพูดว่าจะเลิกก็เลิกเช่นเดียวกับการเลิกรากับแฟนก็ยังต้องมีเหตุผลประกอบเลยเพราะฉะนั้นขอย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายอย่างรอบคอบค่ะไม่เฉพาะนะคะทางคุณปกรณ์ที่ออกมาพูดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าการยุบปยป.กรมน.เนี่ยมันไม่ใช่พูดว่าเลิกก็เลิกอะไรแบบนี้นะคะมันต้องมีเหตุผลรองรับแล้วต้องมีการแก้กฎหมายเช่นเดียวกันนะคะกับท่านนายกวันนี้ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ยุบกรมน.ค่ะโดยนายกเนี่ยนะคะวันนี้ถูกถามกรณีที่ทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมะถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามย้ำเลยนะคะว่ามีความกังวลหรือเปล่าต่อข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงซึ่งนายกเนี่ยก็กล่าวย้ำเลยว่าเนี่ยนะคะเมื่อวานก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ยุบกรมน.เนี่ยไม่ยุบนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะไม่มีทางที่หน่วยงานเนี้ยเนื่องจากว่ากรมน.เนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงได้อย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพเองก็จะมุ่งเน้นภารกิจด้านการป้องกันประเทศส่วนกรมน.เนี่ยมีบทบาทดูแลทั้งความมั่นคงความเป็นอยู่ของประชาชนและสาธารณูปโภคคือบางคนมองว่ากรมน.เนี่ยต้องทำเฉพาะเรื่องความมั่นคงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังดูแลไปถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนจึงจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานนี้เอาไว้เป็นกลไกของรัฐบาลในการประสานงานกับกองทัพเพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือแล้วก็การบริการต่างๆให้กับประชาชน
และนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่า

ก็เข้าใจความรู้สึกของคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานะเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งนายกก็บอกเลยว่าผมเนี่ยทราบดีว่าผู้ใหญ่อย่างท่านอาจารย์วันนอเนี่ยแสดงความรู้สึกเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อาจจะได้รับแรงกดดันต่างๆบางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายบ้างแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกรมน.นั้นก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศเนี่ยมาเป็นเวลานานเดี๋ยวผมจะไปปรับความเข้าใจนี่นายกบอกเอาไว้ว่าอย่างนั้นทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีลอบยิงนะคะคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะเนี่ยส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายและตอนนี้ก็ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือเปล่านายกก็บอกว่าทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายค่ะรัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวนและปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตามหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเพราะอะไรจึงยังไม่ทราบแรงจูงใจนายกก็บอกว่าตอนนี้มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หลายรายและทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนด้วยเมื่อมีคนไม่เคารพกฎหมายแต่รัฐก็ต้องเคารพกฎหมายไม่ใช่ว่ารัฐเนี่ยจะไม่เคารพเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยประเทศก็จะไม่เหลือหลักนิติรัฐดังนั้นรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นและจะไม่มีการยกเว้นหากผู้ใดกระทำผิดก็ต้องถูกนำตัวเนี่ยมาลงโทษค่ะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้ละนะคะเรื่องยุคกรมนเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่เป็นประเด็นข่าวใหญ่เมื่อวานคงจะจำกันได้เรื่องที่ที่ประชุมครม.เนี่ยเขามีมตินะคะตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเสนอมาก็คือให้มีการรับโอนคุณพงศ์สวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้คุณปิยสิริวัฒนวรางกูลเนี่ยเลขาสอบต.คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะโอ้โหมันก็เป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับปรากฏว่าเจ้าตัวค่ะคุณพงศวัฒน์ยื่นใบลาออกแล้วค่ะและทางด้านเนี่ยนะคะตัวของรัฐมนตรีเองพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นการย้ายครั้งนี้เนี่ยนะคะว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าคุณพงศวัฒน์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีในวันที่18กรกฎาคมนี้แล้วก็ต้องมีการปรับย้ายผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเป็นปีที่5ได้ใช่ไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าสามารถทำงานต่อได้แต่ว่าในส่วนนี้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าจะต่อหรือไม่ซึ่งคุณพงศวัฒน์เองก็ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้มาอย่างยาวนานจนครบ4ปีก็ยืนยันว่าเป็นการย้ายตามวงรอบเพราะว่าแต่ละตำแหน่งของข้าราชการโดยทั่วไปเนี่ยแม้กระทั่งตำรวจเมื่อครบ4ปีก็ต้องย้ายผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่ากรณีของคนที่มาแทนเนี่ยมีแรงผลักดันทางการเมืองด้วยหรือเปล่าพลตำรวจโทรุตพลก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าคุณปิยสิริเนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมมาหลายตำแหน่งแล้วก็เชื่อว่าจะมีความเข้าใจในเนื้องานพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่ากรณีที่มีการมองว่าการย้ายคุณพงศวัฒน์ในครั้งนี้เหมือนการให้ไปแช่แข็งรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกเลยบอกว่าที่อื่นเนี่ยก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วในส่วนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าแล้วก็ไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรและที่สำคัญก็คือความเคลื่อนไหวของพงศวัฒน์นี่แหละที่ได้ยื่นใบลาออกเนี่ยนะคะหลังจากโดนย้ายจากปลัดกระทรวงเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะเรียกว่าโอ้โหคือเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่โดนย้ายเมื่อวานเพิ่งจะมีมติครม.กันออกมานะคะแมปเนี่ยมาวันนี้ย้ายแล้วค่ะนะคะได้ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับไม่สนใจกับเก้าอี้ที่ปรึกษานายกเนี่ยนะคะแม้ว่าจะเหลือเวลาอายุราชการเนี่ยอีก1ปีด้วยกันสำหรับคุณพงศวัฒน์นิรโยธินเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังโดยมีรายงานออกมาค่ะอ้างสายข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะได้บอกไว้ว่าตอนนี้คุณพงศวัฒน์นิรโยธินเนี่ยได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วนะคะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นหมายความว่าไม่ต้องการที่จะเข้าไปนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำอีกแล้วก็การยื่นลาออกครั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยนะคะทางด้านตัวคุณพงศวัฒน์เนี่ยไม่เคยถูกปฏิบัติอะไรแบบนี้คือเป็นข้าราชการ41เนี่ยนะคะก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบั้นปลายของชีวิตราชการด้วยเนี่ยนะคะคือถ้าว่าไล่เรียงดูประวัติการทำงานคุณพงศวัฒน์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันกว่าที่จะก้าวขึ้นสู่เก้าอี้ระบบข้าราชการในระดับ11เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะตำแหน่งแบบนี้เรียกว่าคุณพงศวัฒน์เองนะคะไปมาเนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวง

0: วงยุติธรรมเนี่ยก็วันที่18กรกฎาคมปี65แล้วอยู่ดีๆก็โดนย้ายปุบปับกันแบบนี้แล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งเหมือนนั่งตกยุงนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณวงสวัสดิ์นั้นยื่นใบลาออกกันไปในที่สุดค่ะก็บุญละค่ะอ่ะเราคงว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเบรกแรกค่ะได้เวลาต้องพักละเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16รายการ32นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะมาพูดคุยนะคะมาพูดคุยกันกับผู้ฟังกันนะคะที่ส่งข้อความผ่านช่องทางทางไลน์นี่แหละก็คุณมะลิวรรณจันทาค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะคุณมยุรีนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วส่งอะไรมาเนี่ยสีเครื่องดื่มหาง่ายที่ไตรักมีน้ำเปล่าน้ำมะนาวอุ่นน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำใบเตยจะบำรุงไตนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์ทักทายสวัสดีเข้ามาค่ะมาทางคุณปูนสุขนะคะคุณปูนสุขวันนี้คุณปูนสุขส่งข้อมูลอะไรเข้ามาเอ่ย8อวัยวะแข็งแรงขึ้นเมื่อเริ่มออกกำลังกายทุกวันนะคะที่ทุกคนต้องรู้กันเลยค่ะก็คือการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงสูบฉีดเลือดได้ดีกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวความจำดีปอดทำงานดีขึ้นรับออกซิเจนได้มากขึ้นกระตุ้นระบบเผาผลาญลดไขมันในตับลำไส้ก็ดีขับถ่ายลดท้องผูกด้วยแล้วก็จะช่วยไตนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกก็จะแข็งแรงแล้วก็ลดไขมันสะสมในหลอดเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ออกกำลังกายแบบที่มันพอเหมาะพอเจาะได้ดีเนี่ยก็ควรจะเดินเร็วอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งตกประมาณ 20-30 นาทีนะคะหรือไม่ก็วิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำลุกเดินบ่อยๆทุกๆ1ชั่วโมงเดินบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ก็ได้นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่จะช่วยสุขภาพร่างกายได้เยอะเลยค่ะมาที่คุณยุทธนะคะคุณยุทธส่งข้อความเข้ามาบอกว่าโอ้ยน้ำมันประเทศเราเพิ่งจะลดเมื่อเช้าตัดทรัมป์เนี่ยถล่มอิหร่านอีกแล้วก็สืบเนื่องมาจากที่อิหร่านนั่นแหละนะคะก็ไปโจมตีที่ช่องแคบพอมูสก็เลยเป็นผลทำให้สหรัฐเนี่ยออกมาโจมตีตอบโต้ทั้งหมด80จุดด้วยกันนะคะจากคุณยุทธก็มาต่อที่คุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกสวัสดีพี่เด้งพี่เล็กในฐานะที่เกิดและโตที่ยะลาคนยะลาเนี่ยรู้ดีว่าใครคือคนผู้ที่อยู่เบื้องหลัง BRN และไม่ค่อยจะลงรอยกับกรมน.สักเท่าไหร่ทหารและประชาชนในพื้นที่เขารู้กันดีมานานแล้วเพียงแต่ภาครัฐอาจจะทำอะไรท่านไม่ได้ต่างหากว่าไปเนี่ยหน่วยข่าวเขาก็รู้นะว่าใครเพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเท่านั้นเองนะคะก็เคยคุยกับพวกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวมานานแล้วแหละรู้เหมือนกันว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานจริงๆค่ะเมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะคะ คุณสราวุธค่ะ

นอกจากจะมีรัฐมนตรีลูกเทพพ่อเทพแล้วตอนนี้ยังมีรัฐมนตรีโอ้โหแถมมาอีกด้วยสงสัยก็มาจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยพูดใช่ไหมมาจากไหนเนี่ยคืองงมากเรื่องเนี้ยคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กคุณเด้งดูคลิปน้องเนเน่ที่ไปเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือยังคะเด็กสาวอายุ15ปีกับเพลงซอมบี้อะไรเนี่ยได้เยสจากเมนเทอร์4คนพอเริ่มดนตรีเหมือนองค์ลงเลยค่ะพอแสดงเสร็จกลายเป็นเด็กสาวธรรมดาสุดยอดมากโอ้ยเดี๋ยวกลับไปดูอยากดูเลยเนี่ยขอบคุณนะคะคุณติ๊กที่แนะนำมาคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็มีคุณออด59ด้วยนะคะก็เข้ามาสวัสดีนะคะทักทายเด้งด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามายังมีคุณปองพลค่ะคุณปองพลบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งรับฟังอยู่ทุกวันวันนี้ร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยร้อนทุกวันนะหมู่เนี้ยฝนมันยังไม่ตกนะคุณทิมมี่นะคะจริงครับรู้มานานมากบ้านใหญ่โตมโหฬารคุณเอวอสคุณเอวอสบอกอะไรเนี่ยแกล้งรบกันเพื่อปั่นราคาน้ำมันหยุดใช้น้ำมันกันเถอะคุณเอวอสเริ่มก่อนเลยนะหยุดใช้น้ำมันเนี่ยหยุดใช้ได้หรือเปล่าวันนี้นะในสื่อบางสื่อเขามีการเปิดเบื้องลึกนะคะเรื่องของปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อก่อนปิดเบรกนะก็ได้คุยกันไปรอบนึงละนะคะเรื่องของปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่ยื่นหนังสือลาออกเนี่ยปรากฏว่ามีการลงรายงานเอาไว้อีกนะคะว่าตอนนี้รัฐมนตรียังไม่มีการอนุมัตินะคะเนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของใบลาออกจากทางคุณพงษ์สวัสดิ์ซะก่อนแล้วก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากความไม่พอใจนั่นแหละที่ถูกโอนย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกซึ่งคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยยังเหลืออายุราชการอีกตั้ง1ปีโดยทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะว่าได้รับหนังสือลาออกจากราชการของคุณพงษ์สวัสดิ์แล้วโดยให้เหตุผลเอาไว้ในเรื่องของการลาออกครั้งเนี้ยว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวแต่รัฐมนตรีบอกยังไม่ได้เซ็นอนุมัติค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสามารถอนุมัติได้หรือเปล่าเพราะมีชื่อถูกยื่นปปช.กรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยแล้วก็แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยนะคะซึ่งครบตำแหน่งวาระ4ปีเนี่ยได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกนะคะต่อรัฐมนตรียุติธรรมก็เนื่องจากไม่ประสงค์ขอรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกนั่นเองแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในงานด้านราชการตามที่ตนเองเนี่ยมีนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยการได้ต่ออายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยสามารถต่อได้นะคะครั้งหนึ่งละ1ปีเนี่ยไม่เกิน6ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงกรณีของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ได้รับการต่ออายุตำแหน่งปลัดกระทรวงยาวถึง6ปีซึ่งแหล่งข่าวนะคะใกล้ชิดของคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยก็ยืนยันว่าสาเหตุการลาออกเนี่ยไม่ได้มาจากความน้อยใจแต่ขอใช้คำว่าเป็นเกียรติในการทำงานที่จบอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าแม้ว่าจะมีระดับที่เท่ากันกับตำแหน่งที่ปรึกษานายกเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือปลัดยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเกียรติมากเนี่ยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในระบบราชการคือตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยมันเหมือนตำแหน่งลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบราชการเนี่ยเขาถือว่าจบที่ตำแหน่งเนี้ยมันจะดีกว่าเลยทำนองนั้นนะคะอ่ะก็เป็นเหตุผลแล้วค่ะเป็นเหตุผลในการยื่นใบลาออกนะคะของคุณพงษ์สวัสดิ์นะคะก็เรียกว่าเป็นข่าวคลึกโครมกันเลยทีเดียวแต่ว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยบอกเอาไว้นะนะบอกเอาไว้ว่าการลาออกครั้งนี้ให้เหตุผลเรื่องที่คุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยติดเรื่องของคดีชั้น14แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยบรรดาข้าราชการชั้น14เนี่ยนะคะไปดูในร่างกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยหรือว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะมาตรา184ค่ะไปดูในรายละเอียดได้เลยมาตรา184เนี่ยจะทำให้คนที่ช่วยคุณทักษิณเนี่ยเรื่องของชั้น14เนี่ยพ้นโทษคือมีแนวโน้มเนี่ยนะคะที่จะพ้นโทษค่ะเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยโอ้โหระบุเอาไว้คือชัดเจนนะคะชัดเจนเลยว่ามีสิทธิ์นะคะที่จะได้ลดโทษละค่ะโดยเนี่ยมาดูกันนิดนึงคุณผู้ฟังมาตรา184เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะคะมาตรา184แป๊บนึงมาตรา184เนี่ยจะเขียนเอาไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือว่าไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน100,000 บาทหรื

ทั้งจำทั้งปรับซึ่งปรากฏว่าในร่างกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยมันครอบคลุมมาตรา184อยู่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงกรณีของผู้ที่ช่วยให้คุณทักษิณนั้นรอดจากเรือนจำนั่นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยบรรดาข้าราชการทั้งหมดก็น่าจะหลุดรอดนะไม่ได้โดนโทษอะไรนะคะอ่ะทีนี้มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือนะคะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของกรมน.ปรากฏว่าวันนี้ค่ะอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆเสนาธิการฐานบกเนี่ยก็เรียกสื่อเนี่ยไปทำข่าวแถลงเรื่องนี้แหละเรื่องกรมน.เนี่ยนะคะผู้ฟังคะในฐานะที่เป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยนะคะก็คือเลขากรมน.เนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์นะคะดวงประพัดเนี่ยเมื่อวานก็ไปชี้แจงในที่ประชุมกรรมธิการด้วยปรากฏว่าก็โดนนายกสั่งแล้วค่ะให้ออกมาชี้แจงว่ากรมน.เนี่ยมีเอาไว้ทำไมนี่ออกมาย้ำเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะในคำชี้แจงจากทางพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเนี่ยนะคะก็ชี้แจงเอาไว้ค่ะว่าเรื่องที่นายกเนี่ยนะคะได้พูดถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของกรมน.เนี่ยขอขยายความเลยว่ากรมน.นั้นไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเองเรามีงานด้านความมั่นคงทั้งประเทศเน้นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่มีกฎหมายในแต่ละหน่วยงานเรานำผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหากรมน.เนี่ยทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆนอกจากงานทางด้านความมั่นคงแล้วกรมน.เองเนี่ยนะคะยังมีบทบาทช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเช่นยาเสพติดนะคะที่มันทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากก็จะมีการตั้งพื้นที่เฉพาะขึ้นมาเช่นหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นแล้วก็เคมีภัณฑ์ก็เรียกว่าเนี่ยนะคะทางเลขากรมน.เนี่ยก็ยืนยันเลยว่ากรมน.เนี่ยทำงานเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและกรมน.เนี่ยขอบคุณแล้วก็รับฟังคำชี้แนะไม่ว่าใครก็ตามคุณวันมูฮัมหมัดนอมทาเนี่ยที่ปรึกษานายกท่านก็เป็นผู้แทนที่เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการงบประมาณก็เป็นวาระของสภาซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องไปตอบคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเราในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ตอบในสิ่งที่ท่านสงสัยด้วยว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามคำเรียกร้องของประชาชนซึ่งเนี่ยนะคะทางเลขากรมน.ก็ได้เน้นย้ำค่ะว่ากรมน.เนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นหน่วยงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และถูกปรับปรุงโดยนึกถึงภัยคุกคามที่มันเปลี่ยนแปลงไปเอามาเป็นตัวตั้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เห็นว่าภัยคุกคามมันมีมากที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ความมั่นคงของประเทศซึ่งกรมน.เนี่ยก็ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรองรับกับภัยคุกคามต่างๆด้วยบุคลากรของกรมน.ส่วนกลางเนี่ยมีประมาณ 1,000 กว่าอัตรามีข้าราชการประจํา170อัตราที่เหลือเนี่ยมาจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถเฉพาะมาช่วยราชการอย่างปปส.เงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยที่เข้ามาทำงานร่วมกันนะคะซึ่งพลเอกชลยพฤกษ์เนี่ยออกมายอมรับเลยค่ะว่ามีความจําเป็นค่ะที่จะต้องมีกรมน.แต่ถ้าหากว่าจะไม่มีก็ได้เพียงแต่ภารกิจเหล่านี้จะมีหน่วยไหนทำใครจะเป็นแกนกลางอาจจะเป็นไปได้ที่อาจารย์วันนอมองถึงงบประมาณของกรมน.ที่ได้รับจำนวนมากในแต่ละปีแต่เราก็พร้อมที่จะชี้แจงว่าการนำเอางบประมาณเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ถูกต้องและคุ้มค่าหรือเปล่าและมีการตรวจสอบแล้วก็วัดขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมซึ่งนายกในฐานะผอ.รมน.พลอากาศเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกในฐานะรองผอ.รมน.แล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะก็โทรศัพท์มาตำหนิเลยค่ะมาตำหนิเลขาเนี่ยแหละนะคะกรมน.เนี่ยแล้วก็พลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยก็โดนทุกครั้งว่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงแม่อุ้มลูกถูกยิงเสียชีวิตทหารลากลับบ้านพาลูกภรรยาไปเดินตลาดถูกยิงเสียชีวิตตำรวจอส.ทำหน้าที่ดูแลประชาชนบนท้องถนนถูกคนใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยยิงเสียชีวิตเด็กเล่นกีฬาในโรงเรียนก็ถูกยิงเสียชีวิตคือสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราต้องคำนึงก็ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่นอกพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือเนี่ยทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป22ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสียกันมาเยอะแล้วตนก็ตระหนักในเรื่องเหล่านี้มากว่าเรื่องที่คุณวันนอหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติส่วนที่คาใจกรณีลอบยิงนะคุณกมลศักดิ์ลีวามะเนี่ยอันนี้นะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกก็เข้าใจนะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ออกจากราชการไปแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นของกรมน.เราก็ต้องไปแก้
คนในองค์กรทำ

0: ผิดไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งต้องรู้หน้าที่ของตัวเองก็ต้องโดนลงโทษหนักแล้วค่ะอ่ะกูเล็กวาสนามาแล้วเดี๋ยวได้คุยลงลึกในแง่ของรายละเอียดแน่ๆเลยจะตัวมาพูดเองเลยนะคะกับการแถลงข่าวเชื่อแน่ว่าไปแน่ๆอ่ะไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: ไปทำข่าวมาแน่ๆเลยใช่ไหม
2: พี่เอาเป็นพูดเลยว่ามาไม่ทันมาตอนท้ายแล้วเพราะไรบ้างคือมันเป็นงานที่นัดแบบฉุกละหุก
0: ใช่
2: วันนี้นักข่าวเนี่ยอยู่กันที่กลาโหมศรีสมานก็คืองานที่นายกไป
0: งาน
2: ยุทโธปกรณ์แล้วจู่ๆเนี่ยเสตอสก็แจ้งในไลน์กลุ่มมาว่าว่างกันไหมก็คือแจ้งล่วงหน้าแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเราอยู่กันศรีสมานเนี่ยพี่เด้ง
0: ต้องเข้ามาสลกทบใช่ไหม
2: พี่แล้วเล็กตัวไม่ค่อยอ่านไลน์เลยคือมาเห็นไลน์อีกทีอ่ะก็คือบ่ายคือเขานัดบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมมาเห็นไลน์อีกทีคือบ่ายโมง40ก็ขึ้นทางด่วนมาเลยก็มาถึงตอนท้ายนะแต่ยังไงก็ตามต้องบอกว่าอันหนึ่งเป็นเพราะวันนี้เสพปูด้วงอ่ะเขาคนเอกเชฟพึ่งด้วงพัดเขาได้เจอนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นเขาก็ยืนคุยกันอ่ะก็คงมีการไฟเกี่ยวกันว่าให้มีการชี้แจงเพราะตัวเสพปูด้วงเมื่อวานนี้เสพปูด้วงก็ชี้แจงในสภาไปรอบนึงแล้วแต่ว่าก็คือต้องบอกนายกนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์วันนอคือเป็นประธานที่ปรึกษานายกนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปแถลงโต้เต้ออะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกให้นายกนั่นก่อนนายกบอกว่าให้ชี้แจงได้เต็มที่เสพปูด้วงก็เลยนัดสื่อเลยนะจริงๆมันมีหลายประเด็นเมื่อเช้าเราเจอเราก็พยายามจะขอสัมภาษณ์กันก่อนแล้วแต่ตอนนั้นเหมือนยังไม่ได้ขอนายกมั้งก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์ก็พอนั่นเสร็จก็เลยนัดกันที่กองทัพบกแต่ว่าแน่นอนมันที่เสพูดเนี่ยมันหนึ่งก็คือเรื่องกรมน.ที่เสพูด้วงเนี่ยพยายามเอาบรรยากาศของบอลโลกมาเกี่ยวข้องคือเทียบว่ากรมน.เนี่ยเหมือนเป็นมิดฟิลด
0: ์
2: คือเหมือนเล่นในสนามฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีมิดฟิลด์กองกลางมันต้องมีตัวตัดเกมมันต้องมีคือเหมือนกรมน.เนี่ยต้องทำหน้าที่ในการที่จะประสานหรือว่าส่งลูกรับลูกอะไรประมาณนี้ก็เพราะฉะนั้นก็เทียบว่าก็คือมันก็เป็นหน่วยที่มีความจำเป็นแต่ถ้าแต่ทางกรมน.เนี่ยก็ยืนยันว่าพยายามจะปรับนะไม่ว่าลดจำนวนคนลดโครงสร้างแก้ปัญหาทหารผีคือทุกอย่างก็คือพร้อมที่จะลดไม่ได้ใช่ว่ายืนการว่าไม่ยุบเพราะอย่างวันนี้นายกเนี่ยนอกจากใช้คำว่าไม่ยุบแล้วยังใช้คำว่าไม่มีทางยุบคือรับเป็นการพูดต่อหน้าขุนทหารนะพี่เด้งเพราะว่าวันนี้นายกพอเดินงานยุทโธปกรณ์เสร็จใช่ไหมก็มายืนแถลงแน่นอนพอนักข่าวถามเรื่องนี้ก็คือตอบคือจะว่าแหมคือมันก็ไม่ได้ใช่ว่าเอาใจทหารหรอกแต่ว่าโดยบริบทของการตอบคำถามอะผบ.ทหารยืนอยู่เพื่ออะก็เหมือนกับคือแต่เราก็รู้จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคุณอนุทินอยู่แล้วก็แนวเดียวกับกองทัพแนวขั้วอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของเสปูด้วงหรือว่าเสทบเนี่ยก็จะมาเน้นอีกอันหนึ่งเรื่องที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของ IO พี่เด้งค่อนข้างจะกระทบนะเพราะว่าเรื่อง IO เนี่ยกองทัพโดนโจมตีมาตลอดแต่ว่าการชี้แจงในสภาจนถึงการมาอธิบายในวันเนี้ยเสร็จฟิวปูด้วงเนี่ยก็คือกองทัพบกเนี่ยมีระเบียบใหม่นะทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนเลยว่าการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียคือถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก่อให้เกิดผลกระทบถือว่าผิดวินัยต้องได้รับโทษเพราะอะไรป่ะคือคบหรือกรมน.เนี่ยยืนยันว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้แบบมีการไปใช้ซื้อพวกเทกาซัสพวกอะไรอุปกรณ์อะไรที่มาใช้ในทำไอโอแต่ไอโอของกองทัพเนี่ยใช้ในด้านเขมรเท่านั้นคือเรื่องชายแดนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช้กับเรื่องนอกประเทศแต่ยืนยันว่าไอโอไม่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายคนในประเทศ
0: อันนี้
2: เสทบยืนยันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้ามีใครพบว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์แล้วเป็นทหารเนี่ยแจ้งได้นะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเนี่ยเขาจะเปิดส่วนลื่นฤดี

0: ให้นักการเมืองเข้าไปเลยว่าที่นี่ไม่มีศูนย์ปฏิบัติการ IO ไม่มีห้องแบบโอ้ไม่เหมือนแบบบางพรรคการเมืองที่เขาจะมีอะไรนะสเปกตัมสเปกเตอร์อะไรนั่งคอมพิวเตอร์อะไรขนาดนะเขาจะไม่มีนะคือพร้อมที่จะเปิดเลยแต่ยังไงก็ตามก็คือกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของ IO อ่ะถ้าใครที่เป็นส่วนตัวแล้วทำอ่ะก็คือมีความผิดแต่นั่นแหละส่วนใหญ่ IO ก็จะเป็นอวตารเพราะว่าไปแล้วถ้าสมมติเราเป็นฝ่ายค้าหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ชอบ IO ของกองทัพเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้อวตารทั้งนั้น IO อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจในส่วนของกมน.และกองทัพมาว่าอ่ะเราไม่ได้ทำ IO กับคนในประเทศทำเรื่องนอกประเทศคือเสทบใช้คำว่าอย่างเรื่องเขมรเนี่ยทำ IO เพื่อให้ผู้นำเขมรเนี่ยคือเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยอมที่จะอ่อนลงอะไรประมาณนี้พี่แดงก็ไม่รู้ว่า
1: ทำ
0: แบบนั้นไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันและดูเหมือนไม่ได้ผลด้วยนะพี่แดงแต่ว่าจะหันกลับมางานไทยเดฟเอ็กซิบิชันวันนี้ผมพี่ต้องบอกว่าความสำคัญมันคืออะไรบ้างคือคุณอนุทินเนี่ยคือเข้าเหมือนเป็นงานที่เข้าค่ายทหารแล้วงานใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เป็นนายกแล้วจะเห็นได้ว่ากลาโหมเนี่ยโอ้โหจัดรับยิ่งใหญ่มากพี่วะเขาคือนอกจากมีทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพมายืนแล้วก็ให้ขึ้นรถเกราะตรวจแถวแล้วเนี่ยทหารกำลังพลของกลาโหมเนี่ยน่าจะมีกว่าน่าจะ 5-600 คน
1: อ
0: ่ะยืนแบบตั้งแถวแถวตรงปุ๊บรอตกรอรับรอส่งนายกอ่ะโอ้โหแบบคือเหมือนคืออาจจะด้วย1รัฐมนตรีกลาโหมคือบิ๊กดุลซึ่งก็ถือว่าอ่ะก็เป็นสายตรงพรรคของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วอันที่สองคือด้วยความที่ว่าคุณอนุทินก็เป็นเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพในเรื่องจุดยืนด้านความมั่นคงอะไรเงี้ยดูแล้วกองทัพเขาก็เลยเต็มที่กับคุณอนุทินแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะเพราะนายกไทยเนี่ยขึ้นขี่รถเกราะไทยคือรถเกราะวันนี้เป็นรถเกราะแจ็คเกิลเนี่ยเป็นรถต้นแบบของชัยเสรีของมาดามรถถังเนี่ยแหละเขาสร้างเขาผลิตขึ้นมาใหม่พี่ยังเป็นรถต้นแบบคันแรกนะแล้วเอาไปลบกับเขมรมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คือคอมแบททรูเฟนกองทัพเนี่ยซื้อเลยตอนนี้เร่งผลิตเลยก็เหมือนกับเป็นการทดสอบสมรรถนะในสนามรบเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็เลยให้นายกเนี่ยขี่แจ็คเกิลเนี่ยมันเป็นเหมือนในหนังนะพี่หนังพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสุนัขจิ้งจอกอะไรแบบที่แบบสายพันธุ์ดุเลยประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็เลยกลายเป็นรถเกราะของชัยเสรีเลยไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สวินไม่ว่าจะเป็นแจ็คเกิลนะคะเพราะฉะนั้นภาพมันก็ได้ในแง่ที่ว่านายกไทยขี่รถเกราะไทยแล้วก็ตะเบะตรวจแถวทหาร
1: เออความนั้นน่ะสุด
0: ๆใช่แล้วก็ปลุกพอพูดเนี่ยคือมาเดินดูแล้วเนี่ยมั่นใจในว่าประเทศไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเองได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยงานไทยเดฟมันเป็นงานยุทโธปกรณ์ไทยครั้งแรกที่กลาโหมเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหเดินก็คนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดินทั้งไม่หมดแต่ก็เป็นการสะท้อนว่าวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบแอนตี้โดนที่เราคิดเองพี่คือมีแบบใช้ยิงตะข่ายนะคือเอาโดนบินขึ้นไปแล้วก็เอาตะข่ายอ่ะไปครอบโดนอีกต่างหากคือเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆรูปแบบใช้ยิงตะข่ายใส่ก็มีนะคือคนไทยเราก็พยายามคิดแต่ใช้วิธีนั้นวิธีนี้นะแล้วก็เรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของการแต่วันนี้ดูแล้วเราจะเน้นเรื่องของการแอนตี้การต่อต้านโดนมากเพราะกองทัพอ่ะก็เน้นเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เองด้วยนะพี่แดงโหแล้วก็โหยแต่วันนี้นายกเขาสนใจอะไรบ้างหนึ่งนอกจากไอ้ปืนยิงโดนมันเป็นโดนอินเตอร์เซปเตอร์แล้วคือยิงแล้วมันก็หมุนวิ่งตามโดนไปก็มีอันนึงคือนายกสนใจมากนายกอ่ะเหมือนอยากได้เสื้อพรางพี
1: ่
0: คือเดินเลี้ยวแล้วเลี้ยวอีกมีเสื้อมันเป็นคือมันเป็นเสื้อแขนยาวไว้คือเหมือนเสื้อปฏิบัติการพิเศษอ่ะของทหารลายพรางแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยทหารเราเนี่ยมันมีการแก้ไขระเบียบว่าทหารเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ไอ้เครื่องแบบเครื่องแบบที่มันเป็นผ้าหนา ในการสู้รบค่ะเราจะเห็นว่าทหารในพื้นที่

0: คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ชุดแบบนั้นแต่มันจะมีเสื้อที่มันคลายหรอกมันจะไม่ร้อนมากเออแล้วเป็นเสื้อลายพรางแต่ว่าดูเท่เลยอ่ะนายกคนเดินเลี้ยวแล้วเลี้ยวอีกจับผ้าแล้วจับผ้าอีกเอออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าต้องบอกว่านายกเนี่ยคือให้ความสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ด้วยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วอย่างบิ๊กดุลเนี่ยพอส่งนายกกลับเนี่ยบิ๊กดุลเนี่ยคนโทรดุลเนี่ยแบบเดินทุกบูธคืออย่างว่ากลาโหมเป็นเจ้าภาพแล้วมันเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเดินทุกบูธแวะทุกบูธนะก็ถือว่าแต่งานนี้เนี่ยยังมีถึงวันที่10นะฮะประชาชนที่อยู่เนี่ยสามารถสแกนลงทะเบียนได้แล้วก็เข้าไปชมงานนี้ได้นะมี3วัน8 9 10ถือว่าเอาก็เป็นงานแรกที่เราจะให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เขาผลิตยุทโธปกรณ์ที่ของคนไทยนะซึ่งนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็บอกว่าคือกองทัพก็ต้องสนับสนุนหรือว่าซื้อพวกยุทโธปกรณ์ของไทยด้วยแล้ววันนี้ก็ถือว่างานใหญ่นะคุณสุภจีก็มาคุณยศนันท์ก็มาคุณท็อปปราวุธก็มาแล้วเจอคุณสุภจีไงทุกคนก็แซวเรื่องคลิปร้องเพลงอ่ะจากคุณสุภจีเขาบอกว่าอุ้ยคลิปเนี้ยคลิปเก่าคือคลิปตั้งแต่เป็นผู้บริหารอะไรนะ
1: เป็นผู้บริหารดุสิตไงแต่หล่อเพราะมากต้องยอมรับว่าหล่อเพราะมาก
0: ใช่แล้วโตอ่ะโตเขาก็เล่นได้เก่งเพราะว่าเนื่องจากว่าสไตล์การร้องของคุณสุภจีอ่ะก็คือสไตล์เขาไม่ใช่นักร้องแบบมืออาชีพเพราะว่ามันจะมีเสียงสั้นเสียงยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าโตอ่ะเขาเล่นได้แบบโอ้โหสมูทมากอย่างว่าเขามืออาชีพแต่คุณสุภจีเนี่ยก็นะร้องได้ไพเราะมากแล้วเพลงนี้เชื่อได้ว่าทุกคนชอบอยู่แล้วเพลงโฮม
1: คือถ้าเกิดเปิดฟังปุ๊บเนี่ยคือมันต้องฟังจนจบอะ
0: ใช่แล้วเสียงได้เลยเสียงคุณสุภจีเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวต้องมีคนรีเควสขอเพลงอื่นแน่นอนนะแต่คุณสุภจีบอกว่าเนี่ยก็เห็นว่าแต้มมากเขาจะชอบจะแทนตัวว่าแต้มก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ทำงานตลอดเลยแต่ทำไมถามหาแต้มยังจังเลยแล้วพอเนี่ยกลายเป็นเพลงมาเนี่ยทำไมคนสนใจเยอะเขาก็ถามนักข่าวใช่ไหมแล้วบอกอ๋อส่วนใหญ่คนเขาจะสนใจที่มันไม่เป็นสาระอะค่ะที่มันเป็นสีสันเนี่ยคนจะชอบโอ้มีหน้าล่ะเวลาแต้มทำงานน่ะแต้มก็มีสาระตลอดนะมีหน้าคนเลยบอกว่าแต้มหายไปไหนแต้มก็ทำงานอยู่โอ้นะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณสุภจีเนี่ยพี่เหมือนเขาผ่านการเทรนหรือว่าเขาอาจจะเป็นโดยบุคลิกเขาการเดินการเหินแล้วก็ถ้าดูท่าเปิดงานนะคนอื่นเนี่ยแล้วมันตีคนอื่นเขาก็จะยืนแบบอะไรแต่คุณแต้มเนี่ยยืนเหมือนไอ้นี่เลยพี่เหมือนแบบใครหนังอะที่แบบเหมือนทูมไรเดอร์แบบยืนเท่เลยแล้วก็เอามือแปะไอ้พวกไอ้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาแบบฝึกมาไม่ใช่ฝึกมาหรือว่าอาจจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาแบบดูแบบตั้งหน้าเท่อยู่ตลอดเลยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์ยศนันท์ก็ขึ้นเวทีคุณท็อปก็ขึ้นเวทีเพื่อแนะนำว่าจะขยายตลาดเรื่องของยุทโธปกรณ์ไทยเนี่ยอะไรยังไงด้วยนะอาถือว่าเป็นงานใหญ่และก็เป็นการแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลนี้กับผบ.เหล่าทัพผบ.เหล่าทัพวันนี้ผบ.ทบ.มาเองปลัดกลาโหมผู้ใหญ่ในกองทัพมาเองนายกบอกเลยว่าอบอุ่นแม่อยู่ทางกลางขุนทหารอบอุ่น
1: อ่ะไม่ได้แล้วเละเวลาฟังหลากรู้ฟังแล้วเกินเวลามากอ่ะลาผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือครอ.ถึง

0: ารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD-Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์Z1ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับวีรพงษ์ประภาเผยผู้แทนการค้าไทยมีความคืบหน้า FTA ไทย EU ปิด

0: ูแล้ว8เรื่องนายวีรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปว่าขณะนี้การเจรจารอบที่9ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจโดยสามารถปิดการเจรจาไปได้ทั้งหมด8เรื่องถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วกว่า2ใน3ของภาพรวมการเจรจาทั้งหมดปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเจรจามีพลังและรุดหน้าไปได้ด้วยดีคือเจตจำนงทางการเมืองซึ่งสะท้อนผ่านการที่ผู้แทนระดับสูงได้เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการการค้าและคณะกรรมการการเกษตรของ EU เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการเจรจาสำหรับการดำเนินงานในก้าวต่อไปประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจารอบที่10ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ในส่วนการหาเรือร่วมกับ EU จะมีการจัดประชุมระหว่างรอบอย่างต่อเนื่องในบทที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้การเจรจารอบที่10มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเร่งการเจรจาให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพของการเจรจาโดยประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME รวมถึงดูแลมาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐานยาและพืชสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดทำ FTA ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี่
1: อยู่ชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โ
1: ออยู่ชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื
1: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
6: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เราพบกันช่วงเย็นวันที่8กรกฎาคมนะครับแต่ผมขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนต่อท่าน

0: ผู้ฟังนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพราะว่าตอนนี้ได้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาด3อำเภอแล้วครับหลังจากที่มาหมาจรจัดเป็นพิษสุนัขบ้าเด้งไล่กัดคนกัดหมาด้วยครับคนถูกกัดไป2คนนะครับแล้วก็หมาถูกกัดไป7ตัวเพราะฉะนั้นตรวจพบเรียบร้อยนะครับหมาตัวที่กัดคนเนี่ยมีชิดเพื่อมีพิษนะครับเชื้อสุนัขบ้าด้วยปกติแล้วเชื้อนี้มันออกฤทธิ์ส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าฤดูร้อนใช่ไหมได้งอนร้อนน
1: ะ
0: แต่นี่มันหน้าฝนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่าได้มีผู้พบเห็นนะครับหมาตัวนึงเป็นหมาตัวผู้สีขาวครับไม่รู้ประมาณอายุเท่าไหร่เลยครับไม่มีเจ้าของด้วยนะเข้าไปในพื้นที่หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่9ตำบลคูบางหลวงแล้วก็วันที่5นะครับหมาตรงนี้อาการดุร้ายมากเลยไล่กัดหมาของชาวบ้าน7ตัวแล้วก็กัดชาวบ้านอีก2คนครับปศุสัตว์ก็ใช้วิธีการคือยิงปืนประเภทว่ายาสลบไปเด้งนะจับตัวครับหลังจากนั้นก็หมาตัวนี้มันก็ตายอะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาแต่นะฮะมีการตัดหัวของหมานะครับไปหาเชื้อพิษสุนัขบ้าเด้งปรากฏว่าออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นผู้เป็นหมาที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงๆครับถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงตามพรบโรคระบาดของสัตว์นี่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประกาศนะครับในพื้นที่นี่นะ3อำเภอครับก็ขอมีการระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะนะครับในการตรวจดูหมาของท่านหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแม้กระทั่งตัวคนเองครับเด้งนะครับถ้าผิดปกติอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รีบไปพบหม
1: อ
0: นะในพื้นที่3อำเภอที่ว่านี้ครับเด้งมีที่ไหนบ้างครับก็ต้องแจ้งต่อท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ฟัง FM 100.5 อยู่ตรงนี้ครับอยู่ในพื้นที่อำเภอไปไหนล่ะบางตำบลบางคู่บางหลวงครับอันนี้ฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยนะครับให้ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับไปฉีดวัคซีนกับพี่น้องประชาชน อยู่ในพื้นที่คู่บางหลวงแล้วก็ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วแล้วก็ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงตำบลบางหลวงแล้วก็ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมีผลตั้งแต่นะครับวันนี้เป็นต้นไปครับเด้งถึงเนี่ยเขาจนครบ7วันครับคือวันที่6สิงหาคมครับ
1: แล้วก็วันนี้มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะจากทางสำนักข่าวต่างประเทศเรื่องของเครื่องบินโบอิ้ง737ที่ขาดการติดต่ออ
0: ุ้ย
1: เออ
0: ครับ
1: เป็นเครื่องบิน
0: โดยสารเลยครับ
1: ใช่เป็นเครื่องบินที่จดทะเบียนในปากีสถานนะ
0: เออ
1: แล้วก็ขาดการติดต่อจากหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจนตอนนี้ก็คงยังไม่พบนะเครื่องบินเนี่ยหลังจากที่ทางนักบินเองก็แจ้งรายงานนะคะว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าไปที่เมืองการาจีนะคะเบื้องต้นเห็นบอกว่าในบริการติดตามเที่ยวบินไฟเรดาร์เนี่ยนะบอกว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร
0: อ
1: ะเป็นเครื่องบินพวกขนส่งสินค้าแล้วเขาก็เอามาดัดแปลงก็มีอายุการใช้งานก็27ปีแล้วก็ถือว่าเก่าแล้วเนาะ27ปีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ดำเนินงานโดยสายการบินนะคะ K2 Airway ค่ะเดินทางมาจากเมืองชาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ไม่รู้ประสบอุบัติเหตุตกทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกาลาจีหรือเปล่าตอนนี้เขาก็กำลังค้นหากันอยู่นั่นนะคะว่าหลังจากที่มีข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงแบบกระทันหันเนี่ยหลายครั้งแล้วเครื่องเนี่ยนะเขาบอกว่าน่าจะปักหัวลงอ่ะตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็ร่วมมือกันนะคะเพื่อค้นหาแล้วก็คงจะต้องใช้หน่วยกู้ภัยทางทะเลด้วยนะคะเพื่อระบุพิกัดของเครื่องบินที่สูญหายก็เห็นว่าตอนนี้ทางสายการบินเองก็ออกแถลงการด้วยนะว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลเห็นว่าบนเครื่องเนี่ยจะมีลูกเรืออยู่ประมาณสัก5คนนะคะก
0: ็
1: รอติดตามกันดูสำหรับเครื่องบินนี้นะคะ
0: กลับมานะครับมาติด3ข่าวสารของบ้านเราข่าวหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมากครับก็คือว่าคนลาวเด้งนะโอ้โหขับรถจากประเทศลาวขับทะเบียนประเทศลาวเลยน
1: ะ
0: มาที่ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าน้องคนลาวคนนี้เขาเป็นดีเจครับทำงานอยู่ที่โน่น
1: ที่ไหน
0: แต่ที่ประเทศลาว
1: แ
0: ต่ขับรถมาประเทศไทยรถคือทะเบียนสปป.ลาวแล้วก็ไปที่พัทยา
1: ที่โดนตำรวจใช่ไหม
0: ตำรวจนะครับ
1: เออ
0: ตำรวจสน.มักกะสัน
1: อ
0: ่ะสี่นาย
1: เ
0: ด้งตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเลยนะจนกระทั่งถึงนะครับ ไม่ใช่เรา

0: ตำรวจตีแล้วตำรวจเอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจนถึง10ตำรวจครับเด้งโอ้โหมันต้องบอกว่าข่าวนี้งามหน้าครับเนื่องจากว่าคนคนนี้นะครับเขาก็ใช้โซเชียลเลยประจานตำรวจไทยครับซึ่งเจตนาเขาไม่ประจานนะครับไม่ต้องการประจานนะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีหลักฐานพิสูจน์ครับเขาเนี่ยขับรถมาจากพัทยาเพราะว่าเขาไปเที่ยวตรงนั้นเด้งนะแล้วเขาจะมาเซอร์ไพรส์แฟนเขานะครับอยู่ในพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครนี่เองแต่รถเขานะครับก็คือว่าติดกล้องวงจรปิดนะครับทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังมาแถวๆนะครับแยกมักกะสันนะเด้งไงจะเข้าไปทางอุทัยแล้วก็จะออกไปนะครับคือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ขับรถตามหลังคนอื่นนะครับคนอื่นทำไมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปได้หมดเลยเนี่ยแต่พอเขาเลี้ยวบ้างตำรวจออกมาจากป้อมเลยนะตำรวจมักกะสันนะครับ4คนเร่งเรียงหน้ามาเลยแล้วก็บอกว่าฝ่าฝืนการจราจรว่าอย่างนั้นนะเอ้าเขาก็บอกว่าเห็นคนอื่นเลี้ยวได้หมดเลยนะครับเขาบอกว่าเลี้ยวไม่ได้นี่นะมันต้องตรงไปอย่างเดียวเลยเอ้าทำไงครับอ้าวจ่ายมาครับ 4,000 บาทแต่ปรากฏว่าน้องคนนี้เขาก็จะได้จ่ายต่อรองครับเหลือ ลดเหลือ500บาท
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มีใบสั่งนะโอ้โหปรากฏว่าไงครับเขาก็ใช้โซเชียลเลยเขาบอกว่าไม่ต้องการประจานตำรวจไทยนะแต่จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนลาวเพราะว่าคนลาวนะครับเดี๋ยวนี้ชอบนิยมขับรถจากประเทศลาวมาเที่ยวประเทศไทยก็คือว่าขอให้มีการนะครับสังเกตให้ดีแล้วกูการจราจรให้ดีไม่อย่างนั้นจะถูกจับแบบผมได้ในที่สุดแล้วนะครับปุ่มกับสน.มักกะสันนะครับก็คือว่าอ้าวตามธรรมเนียมแล้วครับตำรวจสี่นายนี้ไม่ต้องทำงานที่ตามถนนหนทางนะไม่ต้องไปเป่าบงหวีดไม่ต้องไปโบกไม่ต้องจับคนเอาไปอยู่ในป้อมเหมือนกันเร่งนะผมก็ไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนนะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวงามหน้าโอ้โห
1: ก็ไปแล้วก็เห็น
0: ห้าร้อยบาทหลักฐานมีหมดเด้งผมดูกล้องวงจรปิดหมดเลยนะว่าโอ้โหตายแล้ว
1: เห็นแบบพวกทะเบียนลาวอะไรเงี้ยบางทีก็จะเห็นของมาเลย์บ้างแล้วนั้นคงจะมีหลุดเข้ามาในกรุงเทพบ้างอ่ะ
0: มีบ่อยเด้งนะคืออย่างนี้นะครับผมนี่ภาพความทรงจำผมคือผมเป็นเด็กบ้านนอกแล้วพ่อผมขับรถสองแถวเคยขับรถมาในกรุงเทพผมก็มาด้วยเด้งนะหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องคนอื่นนะครับถ้าเขามาในเขตกรุงเทพมหานครปั๊บเนี่ยครับเมื่อประมาณสัก30-40ปีที่แล้วเด้งน
1: ะ
0: ตำรวจจราจรเขาเรียกหัวปิงปองอะเด้งนะตั๊บตั๊บเปิดปั๊มตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บเห็นทะเบียนร้อยเอ็ดอย่างนี้เด้งนะไม่รู้ขอให้ทะเบียนต่างจังหวัดครับโบกไว้ก่อนมาตรวจดูใบขับขี่อ้าวมาดูการแต่งกายมาตรวจดูทะเบียนรถมาตรวจดักแล้วแต่นั้นก็หาเรื่องจับให้ได้เด้งนะต้องจับครับแต่จับพอจ่ายใต้โต๊ะเรียบร้อยหมดเนี่ยครับผมนี่ภาพฝังใจเลย
1: ป้อมไหนนะป้อมไหนนะ
0: สามกสันครับ
1: นี่คุณปุ้มเหรอคุณปุ้มใช่ไหมคุณปุ้มประพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าป้อมเนี้ยอันนี้คุณปุ้มมาบอกนะป้อมเนี้ยชอบไถ
0: เลยครับ
1: นี่คุณฟุกรถตู้บอกว่าแยกเนี้ยมันคือแยกทำมาหากินครับชื่อดังมานานแล้วแสดงต้องขึ้นชื่อมากเลย
0: โอ้เลยครับ
1: อะไรนะบอกใหม่สิ
0: ครับมักกะสันครับ
1: จะได้ไม่ผ่านแยกนี้มันคือแยกทำมาหากินครับชื่อดังมานานแล้วแยกเนี้ยป้อมนี้เลยถ้าได้เรียกแล้วต้องมีข้อหาชาวบ้านรู้เห็นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่กลับไม่เห็น
0: โอ้
1: จำไว้เลยนะมูฟังเพิ่งรู้นะเนี่ยคือคนที่เขาขับรถประจำเขาจะรู้เลยเห็นไหม
0: เ
1: นี่ยบอกมาเหมือนกันเลยลองเหมือนกันแบบนี้นะแสดงว่าต้องมีมูลบ้างแหละนะเนี่ย
0: ไม่ดีเลยนะนะ
1: มาต่อเรื่องบอลโลกกันนิดนึงวันนี้นะไปที่ไหนก็จะได้ยินคนพูดถึงการแข่งขันในรอบของอาร์เจนตินากับอียิปต
0: ์
1: เดี๋ยวปล่อยเรื่องหมอนโดเรมอนให้พี่สุวิทย์เขาเล่า
0: โอ้เตรียมฟังโอ้ยตายละแหมไปบอลโลก
1: มาบอลโลกก่อนเพราะว่าโอ้โหเป็นเกมที่แบบเหลือเชื่อมากเลยคือคนเขาลงว่ามันเหมือนเกมโกงความตายอ่ะคือวันนี้เป็นท็อปิกของการพูดคุยในทุกโต๊ะสนทนาคือต่อให้ได้ยินแว่วๆนี่ก็จะได้ยินแต่เนี่ยคนพูดถึงแต่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยคือได้สร้างค่ำคืนที่มันเหลือเชื่อมากๆอ่ะคิดดูนะคือมันเหลือเวลาพี่สวิตเกมฟุตบอลในมันมี90นาทีใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอันนี้
1: ค
0: ืออีย ิ
1: ปต์เนี่ยนำไป2ประตูต่อ0เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ช่วง78นาทีที่78อ่ะคือนำอยู่2-0อ่ะแล้วคุณมาทำได้ยังไงอ่ะกับ3ลูกสุดท้ายแล้วสามารถพลิกเกมเอาชนะได้คือมันเหลือเชื่อมากคือคนก็เรียกกันว่าเป็นเกมที่แบบเป็นเกมฟุตบอลที่บ้าคลั่งมากและมันถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกเลยที่มันจะต้องแบบโอ้โหถูกจดจำและถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานคือมันเหลือเชื่อคือเหลือจะเชื่อมากอ่ะเออแล้วก็ครั้งเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของอียิปต์นะคืออียิปต์นี่เจ็บปวด

0: มากอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดแล้วมันก็อยู่ในความทรงจำเนี่ยนะของนักเตะอียิปต์ทุกคนเนี่ยนะคะว่ากันว่านะบรรดาทีมชาติอียิปต์เนี่ยเมื่อเดินทางกลับถึงโรงแรมที่พักนะคะคือทุกคนเนี่ยหัวใจแตกสลายคือนักเตะหลายคนเนี่ยเรียกว่ายังจมอยู่กับความเสียใจอ่ะเพราะว่าความฝันในการไปต่อบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมันถูกพังทลายไปหมดแล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาไปถึงที่โรงแรมเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยนั่นก็คือแฟนบอลชาวอียิปต์หลายร้อยคนค่ะตั้งปากหลักรอต้อนรับบรรดาทีมฟุตบอลของเขาอยู่ที่หน้าที่พักแล้วก็โบกธงชาติอียิปต์อ่ะแล้วก็ส่งเสียงกดมือแล้วก็ร้องเพลงเชียร์แบบดังกึกก้องเลยเพื่อจะบอกกับนักเตะทุกคนนะว่าแม้ผลการแข่งขันเนี่ยมันจะไม่เป็นไปอย่างที่หวังนะแต่ว่าพวกคุณเนี่ยคือความภาคภูมิใจของพวกเราและความภาคภูมิใจที่ว่านี้มันไม่เคยลดน้อยลงเลยก็บอกมันเป็นบรรยากาศที่แบบซาบซึ้งมากที่โรงแรมอ่ะ
1: นะ
0: คือเสียงหนึ่งเนี่ยเหมือนมีกองเชียร์ที่เขาตะโกนดังขึ้นมาบอกว่าเงยหน้าขึ้นคืออย่าก้มหน้าให้เงยหน้าขึ้นคุณคือชาวอียิปต์โอ้โหเขาบอกว่าเพียงประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยนะมันเปลี่ยนบรรยากาศของความโศกเศร้าอ่ะให้กลายเป็นช่วงเวลาของความอบอุ่นและความภาคภูมิใจนักเตะหลายคนร้องไห้เลยอ่ะคือกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวคือแบบร้องไห้แม้ว่าเขาจะแพ้นะแต่ว่าเขาก็ยังคงได้รับความรักการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขจากบรรดาแฟนบอลคุณมันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากอ่ะคุณอ่านแล้วยังซึ้งเลยอ่ะผิดกับเกาหลีเลยหน้ามือหลังมือเลย
1: อะไรยังไม่เด้งโอ้ไม่น่าเชื่อนะ
0: เกาหลีไม่ด่าเละเลยอ่ะแพ้ไปเนี่ยอย่าได้แพ้นะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่เหลือซาก
1: แต่คนญี่ปุ่นเขาชื่นชมคุณน่าเด้งนะเออนะครับพอกลับไปญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับนี่นะชื่นชมอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่บอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับนี่นะอ่ะเด้ง
0: อ่ะมาเลยเนี่ย
1: นี่ตกลงใจผมรายงานข่าวนี่จริงเหรอเด้งนะ
0: พลาดได้ยังไง
1: โอ้โหครับไม่น่าเชื่อนะแต่ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะก่อนที่จะรายงานข่าวนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าข่าวนี
0: ้
1: ไม่ได้สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ข่าวนี้ต้องบอกว่าสาระน้อยมาก
0: แต่นี่คือสิ่ง
1: แต่ปรากฏว่าคนสนใจมาก
0: แต่นี่คือสิ่งที่คนไทยสนใจมันพิสูจน์แล้ว
1: เออมันสนใจเพราะอะไรเด้งพอที่จะบอกหน่อยได้ไหม
0: ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราอะนะ
1: คือ
0: ชอบรู้เรื่องชาวบ้านอะคิดดูแล้วในภาพมันเป็นภาพอะไรเป็นภาพเมียหลวงอาละวาดเมียน้อยก็ถ่ายรูปในช่วงระหว่างที่สามีตัวเองคือจับได้แบบขนังคาเขาสามีตัวเองกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงบนเตียงแล้วก็ทั้งคู่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคือแบบล่อนจ้อนกันทั้งคู่เลย
1: แล้วผู้ชายก็ยิ้มด้วย
0: ผู้หญิงก็ยิ้มด้วย
1: ยิ้มด้วยทั้งคู
0: ่คือพูดอะไรไปก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรโอ้ยมันยิ่งซ่าม
1: ซ่ามความ
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กให้คนที่แบบได้ดูคลิปนี้มันมีอารมณ์ร่วมไง
1: แล้วมีสิ่งของบางอย่างนะครับที่โฟกัสไปอีกด้วยนะเห็นฝากระติกสีเขียวๆไม่ได
0: ้ก็ผู้ชายก็บอกว่าก็เมียเขาว่าปามา
1: อ้าวแล้วหมอนโดเรมอนเหรอครับเด้ง
0: เขาไปชนะเกมอะไรเนี่ยเขาได้มา
1: เขาไปเที่ยวงานวัดแล้วเขาไปปาเป้า
0: เ
1: รามาไว้ที่บ้านปรากฏว่าห้องที่บ้านอย่างนี้นะครับเขาก็อยู่สุดท้ายนะครับเป็นห้องสีชมพูนะหูสีชมพูแบบบ้านนอกขอไปทานโทษนะครับต่างจังหวัดนะเด้งนะบ
0: ้
1: าน
0: เช่าคนก็ไปล้อ
1: ล้อว่าไงอ่ะ
0: เอาไปอยู่เป็นเตียงของคุณเซนไง
1: เอ้าเหรอ
0: ก็สีชมพูเหมือนกัน
1: เขาทำผมเหมือนกันเนี่ยไอ้รูปแบบนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็อ้างว่าเป็นเมียหลวงกันนะครับก็คือว่าบุกเข้าไปห้องนะปรากฏว่าไปเจอผู้ชายก็คือว่าแฟนของตนเองเลยก็จะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโมโหไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็คือฟ้างไปเลยนะเด้งนะฝากระติกน้ำสีเขียวๆนะครับที่โลกออนไลน์นะครับสนใจมากเลยปรากฏว่า Facebook ที่เธอทำออกไปนะเด้งนะด้วยความโมโหว่าอย่างนั้นนะเธอก็ไม่รู้จะบายระบายยังไงแค้นด้วยโมโหด้วยก็เลยว่า Facebook ซะเลยโอ้ยปรากฏว่า Facebook ที่ว่านี้ยอดคนดูเป็นยังไงเด้ง
0: ตอนช่วงที่ Facebook เนี่ยลบคลิปนี้ไปเนี่ยคือ77ล้าน
1: 77ล้านเหลือเชื่อไหมครับ
0: คิดดูคนคือคนไทยเนี่ยมีประชากรทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง70ล้าน
1: ในสัปดาห์ที่65ล้านคนไทยเนอะ
0: แต่นี่ยอดดูใน77ล้าน
1: แสดงว่าคนไทยนะครับเผยแพร่ไปให้เพื่อนดูต่างประเทศดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคนไทยจึงเข้ามาเยอะ
0: จะดูหลายรอบ
1: ดูหลายรอบก็ได้นะเออใช่มันดูแล้วมันเหมือนละครน้ำเน่าคนไทยต้องบอกว่าชอบเผือกแล้วก็สอดรู้สอดเห็นโดยเฉพาะเรื่องของใต้สะดือต
0: ้
1: องบอกอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: พี่สุวิทย์รู้มาตอนแรกกับมีน้องก็ส่งเข้ามาก็งงอะไรเหรอบอกพี่เด้งไม่รู้ไม่ได้เลยนะพี่เด้งจะตกข่าวทันทีเลยเพราะเรื่องนี้มันดังมากมาเป็นไวรัล

0: ครับ
1: พี่เด้งต้องรู้
0: อ้าวเพราะฉะนั้นรู้แล้วแต่อย่าแชร์ต่อนะครับมีความผิดนะตอนนี้นะครับผู้เสียหายผู้เสียหายนะครับที่อยู่ในภาพนะคือผู้หญิงอะครับที่บอกว่าเมาเนี่ยยิ้มนะนะครับเขาจะเอาผิดแล้วครับตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเมียหลวงคนที่ว่านี้ถ่ายคลิปครับแล้วก็ลง Facebook ที่ว่านี
1: ้
0: นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างอะผู้ชายออกมาบอกกระเด้งนะว่ารับครับเป็นผมแล้ววันเกิดเหตุนะครับผมเมาไว้อย่างนั้นนะนะครับผมเมาแล้วก็ทำงานบริษัทนะครับกับผู้หญิงคนเนี้ยเมาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เมาด้วยแล้วก็บอกว่าผมจะกลับบ้านแล้วนะนะครับเอ๊ะน้องไปส่งผมหน่อยไว้อย่างนั้นนะขับรถตามหน่อยไปส่งหน่อยเพราะว่าเมาครับเด้งนะพอไปถึงบ้านนะครับก็คือว่าจอดผู้หญิงคนนี้ก็เลยอ้าวเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโสดนะคนเนี้ยนะครับถูกจับได้ทีหลังว่าโสดจริงนะครับแต่ยังไม่จดทะเบียนหย่ากับภรรยาว่าอย่างนั้นนะเด้งนะพอหลังจากเข้าไปในห้องครับแอนเมียหลวงเข้ามาปุ๊บทันทีเด้งนะก็เลยกลายนะครับเป็นไวรัลที่แชร์กันในที่สุดแล้ววันนี้อนาคตหมดทั้ง3คนนะเด้งเนื่องจากว่าผู้หญิงนะครับก็อยู่ไม่ได้แล้วจะต้องออกด้วยแล้วก็ผู้หญิงนะครับว่าโอ้โหตอนนี้ครอบครัวนะครับไม่รู้จะไงแล้วถูกประจานแบบนี้เธอก็จะต้องฟ้องว่างั้นนะฟ้องคนที่เผยแพร่คลิปเธอได้ล่ะก็คือว่าฟ้องผู้หญิงที่ว่าเป็นเมียหลวงนะเด้งนะเธอก็บอกเหมือนกันนะครับผู้ชายคนนี้นะครับก็คือว่าไม่เคยบอกเลยว่ามีลูกมีเมียแล้วคือมาหยอดเขาตลอดหยอดเขาตลอดโสดนะจ๊ะโสดนะจ๊ะว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงทำไมเธอไปชอบเขาล่ะก็เขารอหน่อยว่าอย่างนั้นนะแล้วเมียหลวงก็บอกเหมือนกันนะเขาก็รอเขาก็รับผิดชอบมีลูกกันด้วยคนนึงแต่ปรากฏว่านี่นะเคยทะเลาะเบาะแว้งเคยด่าเคยเลิกกันแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ง้อคืนดีผู้ชายง้อคืนดีในที่สุดแล้วนะครับดีอย่างไรพอจะดีกันแป๊บก็เจอภาพจะบาดตาแบบนี้ก็เลยกระติกคว้างออกไปเลยเด้งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทนายความต่างๆก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าอย่าไปแชร์นะคนที่แชร์นะครับมีความผิดด้วยรวมทั้งคนที่ทำ Facebook ด้วยครับ
1: ค
0: ือถูกปรับด้วยนะครับเด้งอย่างต่ำนะครับคือ60,000 บาทหรือไงเนี่ยจำคุกด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับจะเจ้าชู้ประตูดินจะนอกใจอย่างไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนะครับความโกรธความเหงาความหึงหวงมันก็เลยเกิดแบบนี้โดยเฉพาะเมียหลวงบอกว่าพอเขาไม่อยู่มันก็เหงาอย่างนั้นนะเด็กนะ
1: นี่ทางฝ่ายผู้ชายนะทางฝ่ายผู้ชายเขาก็บอกเลยนะบอกว่าคือจะฟ้องก็ฟ้องไปฟ
0: ้
1: องไปเถอะเพราะว่าเขาหมดรักแล้ว
0: หมดรัก
1: ใช่หมดรักแล้วเพราะว่าผู้หญิงอ่ะชอบด่าจุกจิกจู้จี้ไม่ให้เกียรติเขา
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ยืนยันด้วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปบอกว่าไอ้ที่แบบทางเมียหลวงเนี่ยพูดนู่นพูดนี่แล้วทางฝ่ายผู้ชายทางฝ่ายผู้หญิงอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรยังยิ้มซึ่งหลายคนก็ไปบอกอ้าวคือเสพหรือเปล่าย
0: ิ้มอ่ะเสพหรือเปล่าได
1: ้ผู้ชายเขาบอกไม่ได้เสพนะแต่ยอมรับว่าเคยเสพยาบ้ามาก่อนคือเลิกยาบ้ามาเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายืนยันเลยรู้สึกยืนยันนั่งยันนอนยันมากว่าตอนนี้หมดรักเมียแล้
0: ว
1: ส่วนผู้หญิงอ่ะที่นอนด้วยเนี่ยก็เป็นแค่คนคุยเท่านั้นเอง
0: อี
1: กคนคุยด้วยนะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: เสียก็เลยเป็นคนที่รู้จักกันที่ทำงานนี่แต่มันรู้ซะบ้างแต่ว่าที่เด็ดมากวันนี้ที่เขาไปออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยพอช่วงจบรายการ
0: รายการใหญ่ไปออกเลย
1: เอาของขวัญของขวัญนะเป็นของแบบเหมือนสมนาคุณที่ระลึกอะก่อนจะกลับคือหมอนโดเรมอน
0: แต่ใหม่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็กระติกเขียวใหม
0: ่
1: แล้วก็ผ้าปูที่นอนใหม่
0: นี่ครับนี่นะสร้างเข้าไปคอนเทนต์แบบนี้เด้งนะคนไทยจึงชอบครับเหมือนละครน้ำเน่าอ่ะต้องดูมันตลอดนะครับอ้าวยังไม่จบตอนนี้ต้องดูตอนต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องของโอ้โหนะครับ
1: นี่แต่ว่านี่คือหลายคนเนี่ยคือบางคนก็อาจจะโฟกัสเรื่องผู้หญิงผู้ชายเล่นที่นอนกอดกันแบบไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมแต่ว่าไปมาเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยมีหลายคนพูดกันเยอะเรื่องนี้แหละไอ้เรื่องหมอนเดลิมอนเรื่องปากกระติกเขียวที่นอนนี่มันโอ้มันแบบดูสกปรกอะไรเงี้ยจนบางคนก็จะไปโพสต์สำนองว่าคันไหมอ่ะคันไหมคันไหม
0: คือ
1: แล้วบางคนก็จะมองไปอีกมุมนึงนะกับผู้ฟังก็คือทำไมอ่ะไอ้คลิปมันสามารถอยู่ได้ยาวจนถึงเที่ยงคืนกว่า
0: โ
1: ดยที่เฟซบุ๊กเนี่ยไม่ได้ปิด
0: คนรับผิดชอบตรงนี้ดิ นะครับประเภทสาระโอ้โหมีคนดูไหมหรือทำไมก็โดน
1: มองเห็น
0: แต่อย่างเงี้ย
1: เออทำไมแบบเนี้ยคือคุณไม่จัดการ
0: นี่แหละครับมันถึงพัฒนาน้อยไงเด้งนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่ารับผิดชอบหรือแม้กระทั่งคนอะไรก็แล้วแต่
1: เนี่ยคุณออกมาด่าเยอะเลยนะเรื่องเน
0: ี้
1: ย
0: หรือแม้กระทั่งคนรายงานข่าวนี่แหละ
1: ทำไม
0: พัฒนาน้อยเหมือนล่ะที่เรางานไม่ใช่เหรอครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับคนสนใจ
1: 77ล้าน
0: เออก็ไอก็ไอว่าไปครับนี่ไอเลิฟยูเด้งนะแต่ถ้าไอจริงๆครับต้องไอเฮิร์บครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่นะคะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บและบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ค่ะ 17:34 นะคะก็มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของไอเฮิร์บนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่นะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะหลายคนเนี่ยเริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเรามีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำจากไอเฮิร์บค่ะซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดแบบสุดๆนะคะถ้าใครอยากจะชุ่มคอค่ะดูแลคอกินได้ทุกวันแนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจด้วยแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมก็เพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บ

0: นะคะไอมีเสมหะก็เลือก iHerb Med OTC แล้วก็ iHerb น้ำค่ะทั้ง3แบบพกพาง่ายนะคะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อก็ง่ายค่ะคือสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อได้ที่นั่นเลยค่ะมาคุยกันกับคุณผู้ฟังนะคะเริ่มกันที่คุณมะลิวันจันทากันก่อนเลยคุณมะลิวันนี่เขาชอบอกชอบใจมากเลยนะฟังข่าวเนี่ยโดเรมอนเนี่ย เนี่ยเขาบอกว่าฟังไปขำไป บอกว่าขอบคุณมากค่ะพี่สวีทที่อ่านข่าวที่นอนสีชมพูฝากกระติกน้ำสีเขียวหมอนโดราเอมอนฟังไปขำไปค่ะถูกใจบอกแล้วต้องยกให้เขาเลยเน
1: ี่
0: ย
1: นี่พี่สมใจจากนครนายกนะครับอำเภอบ้านนาเช่นเดียวกันเด้งนะโอ้โหรอฟังอาจารย์เล่าข่าวนี้อยู่นะแล้วก็ชอบฟังอาจารย์เล่าข่าวโอ้ยคอแม่พี
0: ่นี่บรรดาคอข่าวแบบนี้นึงนั้นเลยเนี่ยมาแบบชื่นชมกันเนี่ยฮะคุณใบเตยค่ะมาแฮปปี้เวนส์เดย์นะคะแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าเวรจริง
1: ๆ
0: ชื่อเสียงชาติขาดสะบั้นขั้นเสียหายชั้นเจ้านายขายคดสลดหนอข้าราชการผ่านสอบลอบฉนช่ออีกกอมนก็กลุ่นกลิ่นจะสิ้นลายแก๊งค้ายากล้ากล้าสาวการบินยิ้วทรัพย์สินบินไปให้เป้าหมายออสเตรเลียเคลียร์ค้นค้นกระจายเป็นภาพฉายเสียหายชาติอนาจใจค่ะ
1: นี่ใช่ถูกต้องหมดครับ
0: รวมเอาไว้หมดเลยนะคุณสุวรรณเทียบสุดยอดจริงๆอาคุณนินเคทีมาชื่นชมอีกคนนึงแล้ววิสุวิทย์เล่าได้มืออาชีพจริงๆไม่มีใครลอกเรียนแบบได้เลยอายกรางวัลให้เลยเนี่ย
1: ประเภทนี้นะเองนะ
0: เอารางวัลไปเลยรางวัลอะไรดีเนี่ยรางวัลอะไรดีพี่สุวิทย์เนี่ย
1: ลูกอะไรทองคำรางวัลดูแลอัลมอนด์แบบใหม่ก็ได
0: ้นะให้หมอนโมเลยดูแลอัลมอนด์นะ
1: ก็สำคัญให้หมอนมันเล่นหนุนคนเดียวเหรอ
0: เออมันจะหาคนกอดด้วยเหรอเดี๋ยว
1: รู้ใจจัง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปแบบนี้ออกมานะมาต่อที่คุณมยุรีคุณมยุรีก็เข้ามาส่งสติกเกอร์นะคะให้กำลังใจคุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์บอกว่าอียิปต์แพ้ใครครับอาเจน
1: อาเจน
0: ต้องโทษฝ่ายชายที่ไปโกหกว่าโสดฝ่ายผู้หญิงก็ใจง่ายด้วยมาด้วย
1: ครับ
0: คุณฟุกรถตู้คุณฟุกรถตู้ก็นี่ส่งภาพที่นอนสีชมพูมาเต็มเลย
1: ส่งกันใหญ่แข่งกันใหญ่สีชมพูเนี่ย
0: ก็บอกว่าป้อมเนี้ยไม่กลัวตายครับแถมขยันผลัดกันเปลี่ยนเวร24ชั่วโมงด้วยสำหรับขยันมาก
1: ครับ
0: แล้วเนี่ยส่งภาพเนี่ยนะที่นอนเนี่ยสีชมพู
1: โอ้โหชอบจังเลยนะ
0: แล้วก็พูดถึงอะไรเนี่ยแม่สาวโรงงานขาวจั๊ว
1: ครับ
0: อายุ38เป็นหัวหน้าด้วยเตรียมออกจากระยองแล้วส่วนฝากระติกสีเขียว อะไรเนี่ยมีคนโยนมา
1: ครับ
0: ลูกสี่ท้องอะไรของเขาเนี่ย คืออะไรเนี่ยเนี่ยคุณรถตู้ค่ะ เล่าแบบไม่บอกที่มาที่ไปเลยจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ย
1: ผู้ชายนี่ก็จะออกจากโรงงานแล้วก็เด้งผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะ
0: ก็โดนกัน
1: โดนหมดครับตั้งสามคนเลยนี่นะที่เป็นข่าวครับ
0: คุณยุทธโรงงานตรงไหนอะ
1: ฮะอะไรนะเด้ง
0: โรงงานตรงไหนอะ
1: โรงงานที่จังหวัดระยองไม่รู้โรงงานอะไรก็ไม่รู
0: ้ผู้ชายกับผู้หญิงดูท่าทางเขาจะอยู่ที่เดียวกันใช่ไหม
1: ใช่อยู่โรงงานเดียวกัน
0: คือสามีกับภรรยาเนี่ยจะอยู่โรงงานเดียวกัน
1: เออใช่แต่ว่าทั้งหมดเลยทั้งสามคนน่ะได
0: ้กิ๊กอยู่ที่เดียวกันด้วยหรออ
1: ืออ
0: ้าวอยู่ที่เดียวกันด้วย
1: เขาบอกว่านะครับผู้ชายเขาบอกว่าก็เลี้ยงงานสังสรรค์กันสุดท้ายนี่ก็อยู่ในวงเดียวกันกินด้วยกันเนี่ยครับก่อนนั่งผู้หญิงกินเหล้าด้วยกันเสร็จแล้วก็จะบอกขับรถมาส่ง
0: คุณยุทธบอกว่ามีอีกเยอะครับเรื่องแบบนี้ชลบุรีระยองเนี่ยหนุ่มสาวโรงงานแค่ไม่เป็นข่าวเฉย
1: ๆครับ
0: คุณกฤต USA ค่ะในคุณกฤต USA บอกอะไรเนี่ยอุ้ยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะแยกอสมทตรงข้ามตรงเข้ามาถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยป้อมนี้อยู่ใต้ทางด่วน
1: อ๋อป้อมที่ตำรวจสนมักกะสันไงเด้ง
0: แยกอสมทตรงเข้ามาถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่เขาเรียกว่าแยกอุทัยตรงนั้น
0: อ๋อถูกว่าอุทัยเหรอ
1: แยกอุทัยชื่อซอยอุทัย
0: อ๋อซอยอุทัยอ๋อเหร
1: อครับ
0: ไม่รู้หรอกแล้วบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาจะมายืนมองตั้งแต่ลงจากสะพานข้ามคลองแล้วล่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเลนแล้วมักจะเหยียบเส้นทึบกันประจำพอเหยียบเส้นปุ๊บก็เตรียมตัวโดนเรียกได้เลย

0: นี่ยเคยมีหนนึงอ่ะพี่สวิทขับรถอ่ะจากเพชรบุรีอ่ะแล้วต้องเลี้ยวเข้าถนนที่มันไปที่มันไปเซ็นทรัลชิดลมอ่ะนะจากเพชรบุรีลงมาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีทางเลี้ยวไอ้ตรงซอยอ่ะเออแล้วปรากฏว่าคือเราเนี่ยอยู
1: ่
0: ใช่จากสะพานลงมาไงเออจากสะพานเนี่ยแล้วสะพานอันนี้จะอยู่เลนซ้ายมั้งแล้วพอลงมาปุ๊บแล้วเปลี่ยนเลนแล้วเปลี่ยนเลนบนสะพาน
1: เออแล้วเป็นไงอ่ะ
0: โดนตำรวจเล่นสิคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยวคุณต้องอยู่เลนขวามาบนสะพานเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนเลนเออผิด
1: เลยครับเราเท่าไหร่
0: รายละเอียดเยอะมากมันนานมากเราได้จำไม่ได้อ่ะคุณธอมชัยวัฒน์ค่ะคุณธอมชัยวัฒน์บอกว่าบอกว่าในกรุงเทพป้อมเนี้ยเป็นป้อมที่น่ากลัวที่สุดติดท็อป5เลย
1: โอ้เลยครับผมว่าเกือบทุกป้อมละมั้ง
0: บอกว่าเนี่ยติดท็อป5ที่ชอบเนี่ยเนี่ย คุณ 1,000 ช่างบอกว่าผมอยากรู้ว่าฝากระติกเขียวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรครับเพีย
1: อ๋อเอาไว้ปลาครับ คือเมียหลวงมาเจอไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็คือเอาฝากระติกเขียวนี่ปลาใส่ก็เลยวางอยู่ตรงนั้น
0: เพราะ
1: อะ
0: ไรสนใจแล้วทำไมคนเขาถึงพูดถึงไอ้ฝากระติกเนี้ย
1: เออครับก็
0: คือมันไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก
1: ใช่ใช่ใช่นี่นะ
0: คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ้นี่มันคืออะไร
1: มันมาได้ยังไงขณะที่สองคนนะครับกำลังถอดเสื้อถอดผ้าแล้วก็นอนยิ้มกันอยู่นี่นะไอ้ฝากระติกมันมายังไงมันองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างจะไม่เด้งนะแต่สุดท้ายแล้วครับเมียหลวงฟางเอามาก็เลยเป็นเรื่องเห็นไหมแค่ฝากระติกเฉยๆยังเป็นที่น่าสนใจนะครับนี่นะโดเรมอนอย่างเงี้ยน่าสนใจหมดไอ้แปลกคนนี้สอดรู้สอดเห็นนะไอ้พวกเราเนี่ยตัวดีเลยนะข่าวเนี่ย
0: อันนี้คุณภูริทัศน์ก็บอกว่าพี่สวิตครับพี่แดงครับเรื่องตัดหัวหมาไปตรวจเนี่ยไม่ต้องตัดมันไม่ต้องทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวก็ติดเชื้ออีกเอาแค่น้ำลายไปตรวจไม่ได้หรออ
1: ันนี้เป็นหลักการอันนี้เท่าที่ทราบนะครับก็คือว่ามันเป็นหลักการนะครับก็คือว่าต้องตัดคอเนื่องจากว่าหมาก็ตายไปแล้วครับจะต้องเอาหลายๆอย่างนี่นะนะครับในสมองหมาขอประทานโทษได้ต้องพูดภาษาชาวบ้านครับเอาไปตรวจหมดเลยรายละเอียดทุกอย่างครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น
0: คุณชัยยันบอกว่าดีแล้วที่ทราบข่าวก่อนจะได้ไม่ไปแถวปทุม
1: เออครับระวังครับ
0: น่ากลัวนอนเรื่องแบบโรคพิษสุนัขบ้าน
1: เออใช่เราไม่รู้อ่ะเด้ง
0: แล้วช่วงนี้มันร้อนด้วยไง
1: เออมันทั้งฝนทั้งร้อนเออจริงด้วยนะปกติมันฤดูร้อนนะครับนี่นะที่หมาบ้าออกเยอะครับแต่อย่างว่าตอนนี้ไม่รู้ฤดูอะไรละประเทศไทยละเด้งนะ
0: คุณรัตน์เอ็นรอยบอกว่าเล่าได้มันกว่ารายการพี่อ้อยพี่ชอดอีกบอกแล้วว่าพี่สวิตเนี่ยรางวัลต้องมา ได้หมอนโดเรมอน คุณดินเอ็นเคทีบอกว่าลุงวิทย์อยากได้โดเรมอนสินะคะ คุณยุทธบอกว่าเขาทำอะไรกันทำไมเขาไม่ล็อกห้องล่ะ
1: ครับใจร้อนมั้งนะครับเออคือไม่รู้หรอก
0: มันด้วยไง
1: คือรีบร้อนอะเด้งนะ
0: เออเมาอ่ะ
1: ผีผามครับเนี่ยมันต้องเผด็จการให้เร็วที่สุดมั้งไม่ทันจะล็อกห้องอะท็อปตอนนั้นมันเลือไปทุกอย่างแล้ว
0: พี่สวิตก็แบบรู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยรู้ใจเขาไปสมบัติเลย
1: รู้ใจเขาอะเด้งนะเออครับ
0: มาคุณเจซีสวยตำรวจของไทยเนี่ยเก็บกันไปทั่วแคว้นแดนไทยเก็บไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานและใต้สิงโตจะตายก็ช่างมันขอให้ได้เก็บก็แล้วกัน
1: เออครับ
0: แล้วสิงโตคืออะไรอ่ะ
1: อืม
0: คุณใบเตยบอกว่าเอาถ้วยไปเลยพี่สุวิทย
1: ์
0: นี่เขาส่งถ้วยมาให้เลย
1: ถ้วยอะไรครับ
0: เนี่ยนี่ถ้วยรางวัลไง
1: อ๋อถ้วยรางวัล
0: แล้วจะบอกว่าเนี่ยเออยังอ่านไม่แล้วไม่จบเลยเนี่ยคุณผู้ฟังจะส่งข้อความอะไรมาเยอะนักหนาเนี่ยฮะคุณฟุ้งรถตู้บอกว่าเลยไปหน่อยตรงทางรถไฟจะมีผู้หญิงขายบริการยืนเป็นแถวเจ้าหน้าที่กลับไม่เห็นไม่วิ่งออกมาจากป้อมมาจับเหมือนกับจับรถเลยแต่ไม่อยู่แถวนั้นแน่เลย
1: แถวนี้เหรอเด้งโอ้เดี๋ยวต้องไปทำข่าวแล้วอย่างนั้นนะโอ้เดี๋ยวต้องหาเวลาก่อน
0: งั้นไม่ต้องไปแถวนั้นนะสุขุมวิทเต็มเลย
1: อ้าวเหรอเด้งมีทุกที่เลยเหรอเนี่ย
0: คุณบุญนำป้อมตำรวจป้อมนี้โดนกันเยอะเลยนิวนี่แสดงว่าขึ้นชื่อมากๆเลยนะทุกคนออกมาให้ความเห็นทำไมเหมือนกันเลยคุณเอวสบอกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสุขโอ้โหนี่ไม่อ่านดีกว่าคุณเอวสเดี๋ยวเหอหาเรื่องให้บุรดมแล้วไหมล่ะเนี่ยคุณเสือหวานเจี๊ยบมันจริงเมาไม่จบนะเนี่ยคุณเบิร์ดบอกว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยพิษสุนัขบ้าระบาด ที่ไหนครับฟังไม่ทันย้ำอีกครั้งสิพี่สุ
1: นิทปทุมธานีครับโอ้เดี๋ยวผมต้องหาข่าวก่อนเดี๋ยวอ่านคนอื่นไปก่อนนะเด้งนะ
0: คุณเบิร์ดบอกว่าคุณเด้งครับคนขับรถเปลี่ยนเลนฝ่าเส้นทึบในเยอะมากฝากประสานผู้ดูแลกฎจราจร

0: จรบังคับการปฏิบัติตามกฎจราจรที่เคร่งครัดด้วยคุณ JCVK ถึงตัวครับถึงตัวคืออะไรถึงตัวครับถึงตัวคุณเอกคุณเอกบอกว่าดูแล้วมีฝากระติกร่อนเข้ามาคุณใบเตยบอกว่าถ้วยที่ส่งมาเนี่ยคือรางวัลที่1ถ้วยทองค่ะคุณพี่นุชบอกว่าป๋าเอารางวัลเล่าข่าวเป็นภาพคือคงใจบอกคือฟังแล้วเห็นภาพอะไรอย่างงี้มันไปเลยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคุณ JC บอกว่าไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเก็บไปชั่วแดนถิ่นไทยเนื้อนภาไม่ว่าท้องที่แห่งไหนไม่มีวันหลุดพ้นตำรวจไทยอ๋อมันสวยมั้ง
1: เนาะครับที่จับไปนะ
0: หมดแล้วพี่สวีทโอ้วันนี้อ่านเยอะเลยเนี่ยโอ้โหคนจะสนุกสนานมากส่งข้อความกันเข้ามาไม่หยุดหย่อน
1: ชอบจริงเลยนะเด้งนะฮะที่ถามมาเมื่อสักครู่นี่ครับบอกว่าที่ว่าหมากัดคนนะครับแล้วก็กัดหมาด้วยกันนี่นะที่พิษสุนัขบ้านนะครับที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะก็แจ้งข่าวเลยนะครับที่ตำบลเอาที่เป็นเอาเขตอำเภอดีกว่านะครับตอนนี้ที่เขาโรงฉีดอยู่ครับฉีดวัคซีนนี่นะ
0: ค่ะ
1: มีหมู่ที่7ตำบลคูบางหลวงแล้วก็หมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่ที่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงหมู่ที่6ตำบลบางหลวงและหมู่ที่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีครับทำไมข่าวเรามันงามหน้าอยู่เรื่อยเลยครับเด้งเกี่ยวกับเรื่องของประเภทยาเสพติดนะครับส่งออกไปต่างประเทศนี่นะนี่ก็อีกแล้วครับกัญชาครับโอ้โหครับฝรั่งครับเด้งนะครับมาถูกจับได้ที่สนามบินภูเก็ตเลยกำลังจะหิ้วกัญชานะครับไปประเทศที่โน่นครับเด้งนะประเทศรัสเซียยึดเงินนะครับมาโอ้โห5,400,000 บาทครับทลายแก๊งไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวข่าวหนึ่งนี่นะคือตำรวจเข้าส่วนที่กำลังกันครับเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งเครือข่ายมาเฟียรัสเซียกลางเมืองภูเก็ตครับตะเวนถอนเงินตามตู้ ATM จากบัญชีม้ายึดเงินสดรวมประมาณสัก5,000,000 กว่าบาทครับจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับได้1รายแล้วก็ควบคุมชาวต่างชาติได้อีก1รายไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ก็เป็นบุคคลที่ว่าเป็นสัญชาติรัสเซียนะครับตะเวนถอนเงินสดจากตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเงินที่ถอนก็มีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าแล้วก็หลอกลวงทางออนไลน์หลายพื้นที่ด้วยครับเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานสุดท้ายก็ดูจากกล้องวงจรปิดนะครับก็จับเลยเด้งนะในอายุ26ปีนะครับเป็นคนสัญชาติรัสเซียนะตามหมายจับนะครับเด้งก็เงินเยอะครับแต่ที่น่าสนใจตกไปก็คือว่าเงินนะครับทำไมมันมากขนาดนี้4,000,000 กว่าบาทนะถ้าเป็นเงินไทยนะเด้งน
0: ะ
1: นี่ครับก็คือข่าวไม่ดีอีกข่าวนึงก็เรื่องของฝรั่งนะครับชาวรัสเซียเด้งนะโอ้โหนะครับยึดกัญชานะครับดอกกัญชาแล้วก็กัญชาผงว่างั้นดิจำนวนนะครับ17 กิโลจะออกไปประเทศรัสเซียถูกจับซะก่อนที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตนี่ครับ
0: นี่มาดูไทยช่วยไทยพลัสกันนิดนึงเพราะว่าวันนี้เขาลงสถิติเอาไว
1: ้
0: สถิติของจังหวัดที่มีการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆเลยก็บอกว่าเนี่ยนะมีใครเนี่ยเป็นคนเป็นคนเปิดเผยโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยออกมาเปิดเผยเอาไว
1: ้
0: 5อันดับแรกค่ะกรุงเทพแน่นอนเนาะ
1: โอ้เอาคนเยอะครับ
0: ชลบุรีค่ะสมุทรปราการค่ะปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรก
1: ครับก็เป็นจังหวัดที่ไม่เหนือความคาดหมายแล้วครับเด้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่ว่านี้ปริมณฑลหมดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมก็เยอะใช่ไหมเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอานะครับแน่นอนแล้วครับ
0: นี่สงสัยจังเลยนะเมื่อคืนเนี่ยน้ำมันเนี่ยเพิ่งจะลดราคากันไปใช่ไหม2.50 บาทเนาะเนี่ยสงสัยได้ขึ้นราคากันอีกแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มยิงกันอีกแล้วอะที่ฮอร์มูสเนี่ย
1: ใช่
0: เนี่ยปรากฏคือเริ่มเนี่ยที่อิหร่านก่อนพออิหร่านเสร็จปุ๊บเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ยิงตอบโต้เลยแล้วทรัมป์ก็ออกมาพูดละสำหรับผมนะผมคิดว่าการหยุดยิงเนี่ยมันจบลงแล้วนี่ทรัมป์พูดถึงอิหร่านเลยผมไม่ต้องการติดต่อหรือว่าเจรจาอะไรกับพวกเขาอีกแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นคนเลวและเป็นคนที่มีปัญหา มีบางอย่างผิดปกติกับพวกเขาพวกเขาเหมือนคนเสียสติเท่าที่ผมเห็นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วนี่คือคำด่าของทรัมป์ที่

0: อิหร่าน
1: เออครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับแต่คราวนี้ทำรู้สึกว่าโมโหมากดิ้งนะ
0: อ
1: ันนี้เขาพูดเหมือนกันนะครับว่าระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต
0: ้
1: ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีครับเด้งหรือตุรกีนี่แหละ
0: ใช่สติแตกเลย
1: เขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยครับว่าบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพิ่งลงนามไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาใช่ไหมเด้งนะทำบอกว่าได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับทั้งกองทัพสหรัฐแล้วก็กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านส่งขีปนาวุธโจมตีกันอย่างดุเดือดเด้งนะแต่ไม่พอตอนนี้เองนะโอ้โหเขาก็พูดนะครับคือหน้าตาเขาเกรี้ยวกราดมากเด้งนะเขาพูดว่าเหมือนคนบ้าเลยว่าไปนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าประเทศสเปนด้วยเด้งนะ
0: ใช่จะตัดสัมพันธ
1: ์โอ้โหไปด่าสเปนด้วยเด้งนะการประชุมในเวทีสุดยอดที่ว่านี่ครับเป็นด่ากราดไปที่ประเทศสมาชิกยุโรปอย่างรุนแรงครับโทษฐานก็คือไม่ยอมให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่สหรัฐครับในช่วงสงครามอิหร่านโดยทำได้หันไปสั่งการให้นายสกอตต์เบเซนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ดำเนินการตัดสัมพันธ์ทางการค้าและก็พาณิชย์ทั้งหมดกับประเทศสเปนทันทีบอกกันนะครับทำว่าอย่างนี้เด้งนะเราไม่อยากทำธุรกิจหรือธุรการใดๆกับประเทศสเปนอีกแล้วสเปนเป็นปัตมิตรที่แย่มากในนาโต้พวกเขาไม่ยอมเข้าร่วมรบและก็พวกเขาไม่ยอมจ่ายเงินด้วยว่างั้นเองนะโอ้โห
0: นี่ไม่ได้ด่าแค่สเปนนะ
1: ด่า
0: ถามเนี่ยยังด่าสหราชอาณาจักรอังกฤษอ่ะที่ไม่ยอมให้ใช้เป็นฐานทัพ
1: ด่าว่ายังไงเนี
0: ่ยแล้วก็บอกว่าอิตาลีเนี่ยก็แย่มากในการสนับสนุนด้านฐานทัพ
1: โอ้โห
0: คือเรียกว่างานนี้คือทรัมป์เนี่ยด่ากราดเลยอ่ะ
1: เจ้าโลกจริงๆนะเด้งนะ
0: ด่าอิหร่านนะคือด่าอิหร่านนี่ว่าอะไรนะคนบ้าพวกขยะ
1: เ
0: นี่ยด่าแบบผู้นำอิหร่านเลยพวกขยะพวกคนบ้าสำหรับผมเนี่ยนะคิดว่ามันจบแล้วผมไม่อยากจะไปคล้องแวะกับพวกนี้อีกแล้วพวกเนี้ยมันพวกเศษขยะเป็นคนป่วยถูกปกครองในกลุ่มคนที่มีอาการป่วยทางจิตพวกเขาเป็นพวกโหดร้ายรุนแรงถ้าพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือเนี่ยพวกเขาจะเอามันออกมาใช้ไม่รู้อ่ะพูดไปเอากระจกส่องไปหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้โอ้คำพูดดีนะครับ
0: จริง
1: ๆยังไงล่ะครับน้ำมันอ่ะเป็นไงบ้างเด้งโอ้ผมว่านะหลังจากที่เราดีใจนะครับไม่นานเลยครับสงสัยเนี่ยเจ้าต้องขึ้นอีกแน่แล้วไม่รู้วันไหนล่ะครับเด้ง
0: อันนี้มาเรื่องเสกโลโซกันนิดนึงได้ไหมคือเสกโลโซเนี่ยพอเขาออกมาจากเรือนจำปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาอุ้ยเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะขึ้นเวทีร้องเพลงกับคนดังเน
1: า
0: ะเห็นคุณไปร้องเพลงกับคุณชาดาเนี่ยนะไปร้องเพลงกับคุณเป๊กสัญชัยแล้วก็ไปร้องเพลงอุ้ยใครรู้แบบเยอะแยะจำแบบไม่หวัดไม่หวั่นเลยอ่ะแล้วก็ล่าสุดปรากฏว่ามีภาพของคุณเสกโลโซกับตำรวจก็ทำเอาบรรดาแฟนๆตกตกใจกันใหญ่เลยว่าเป็นอะไรอีกเนี่ยคุณเสกโลโซไปถ่ายรูปกับตำรวจเนี่ยตำรวจนี่ยืนขนาบข้างอยู่เลยที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนเนี่ยนะคะแล้วเจ้าตัวก็ถือกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งหลายคนก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นไปมีคดีอะไรอีกหรือเปล่าปรากฏว่าทางเสกโลโซก็เลยเฉลยสาเหตุนะคะถึงที่มาที่ไปว่าทำไมถึงไปที่โรงพักก็บอกว่าบัตรประชาชนหายค่ะก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจกันไปนะไปแจ้งความว่าเนี่ยบัตรประชาชนมันหาย
1: เคลื่อนไหวอะไรได้นะครับเคลื่อนไหวอะไรก็เป็นข่าวหมดเด้งนะสำหรับคนดังเสกโลโซตอนนี
0: ้
1: โอ้แต่อยากจะขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังหน่อยเด้งนะอยากจะมาร่วมทำธุรกิจกับเราหน่อยครับเพราะว่าเรามีอสังหาริมทรัพย
0: ์ค่ะ
1: คือที่ดินนะครับอยู่ข้างๆอสมทสำนักงานใหญ่นี่เองครับอยู่ที่ร่วมมิตรเด้งน
0: ะ
1: 50กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่แห่งปีครับที่ดินผืนใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระราม9อย่างเงี้ยต้องบอกว่าทำเลทองจริงๆครับที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาครับแล้วก็บริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย
0: ์
1: บนทำเลทองศักยภาพสูงครับย่าน News CBD เนื้อที่กว่า50ไร่ครับบนถนนเทียนร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่เองครับซึ่งโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุนและก็ Developer ที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ www

0: www.mcot.net หรือโทรศัพท์มาก็ได้นะครับ022016195-6ครับเพราะฉะนั้นที่ดินแห่งนี้นะครับนี่ล่าสุดจริงๆอ่ะเด้งนะเท่าเรียนภาพนะครับในช่วงเมษายนที่ผ่านมาเห็นไห
1: ม
0: โอ้โหคอนเสิร์ตนะครับระดับโลก มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ฮือ มเลยอ้าวรีบสนใจนะครับ
1: มีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะที่เป็นไวรัลสำหรับคนญี่ปุ่นที่เขาถามถึงเหตุผลเรื่องของทางเท้าที่ซ่อมอ่ะในบ้านเรานี่แหละในกรุงเทพนี่เลยโอ้กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือเขามีการโพสต์อยู่ใน X หรือว่า Twitter ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาเดินผ่านทางเท้าจุดหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าจุดไหนนะเป็นจุดหนึ่งที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแล้วก็สภาพตอนนั้นก็ถูกรื้อถอนแบบกระจุยกระจายแบบเละเทะเลยอ่ะเศษอิฐเศษปูนเนี่ยอุ้ยกระจัดกระจายก็เวลาจะเดินเหินอะไรก็ลำบากใช่ไหมปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ผ่านพ้นไปประมาณเดือนนึงพอดีเขาก็ไปอีกกลับไปที่จุดเดิมนั่นแหละปรากฏสภาพยังเหมือนเดิมสภาพยังเหมือนเดิมยังคงถูกปล่อยทิ้งไว้ในสภาพพังยับเยินเหมือนเดิมไม่มีชิ้นดียังไม่มีการปูแผ่นทางเท้าใหม่ให้เสร็จก็เลยทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเฮ้ยหน่วยงานไหนเนี่ยที่รับผิดชอบแล้วทำไมเวลาผ่านไปแบบเป็นเดือนแล้วว่าทำไมโครงการมันยังไม่เสร็จอีกแล้วเขาก็ระบุเพิ่มเติมเป็นภาษาญี่ปุ่นในทำนองว่
0: า
1: ไม่ได้โกรธนะหรือว่าไม่อยากจะบ่นอะไรนะแต่อยากรู้เหตุผล
0: อ
1: ะว่าทำไมผ่านไปเดือนนึงแล้วงานมันยังไม่เสร็จอ
0: ีกโอ้ครับญี่ปุ่นก็สงสัยนะครับแต่ข้อเท็จจริงประเทศไทยเรานะครับอะไรก็แล้วแต่เจ็บชั่วโคตรเด้งแบบนี้เจ็บชั่วโคตร
1: เห็นไหมสุด
0: ๆประมาณ27ชั่วโคตร
1: ต้องให้ต่างชาติมาถาม
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่กระทุ้งดีที่สุดก่อนจะลากันไปนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าไอค่ะต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอนะคะขับเสมหะช่วยชุ่มคอค่ะไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: อ้าวลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ออมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: มจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติM-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ำแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแหมโตย
1: ผาไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
2: ผาไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเปิดหน้าเปิดตาก
5: ันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธวันที่8ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการแถลงของปปช.นะแล้วก็ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในการทำคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะก็ปปช.เขาแถลงเป็นหลักการนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากก็บอกว่าจะก็รับมีมติเอกฉันท์ให้รับคดีดังกล่าวนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นประธานคณะไต่สวนร่วมกับกรรมการปปช.อีก2ท่านขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากภรรยาของตนมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก 5,000 กว่ารายคือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะโดยบอกว่าปปช.ก็ปปช.ได้พิจารณาแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนนะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มด้วยกันนะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6: กวาดหมดเลย
5: 2ก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ
6: ค่ะ
5: 3กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ
6: เป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้มีทั้งหมดมีทั้งหมด33คนคือกลุ่มแรกเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกคนที่ได้แต่งตั้งมาจัดการสอบกลุ่มที่2คือพวกรวมการเฉพาะกิจในการเข้ามาแก้ไขแล้วก็เป็นนายหน้าทั้งหมด33คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้ที่จ่ายเงินให้เขาค่ะพี่ไพศาลประมาณ 6,000 คนคือพวกนั้นยังผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แต่เป็นพวกที่เสียเงินให้เขาอะแต่พวกเนี้ยกลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นพวกจัดสอบทั้งหมด22คนเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกลุ่มสถ2คนเลยในช่วง68ต่อเนื่องถึง69เดี๋ยวมี2คนเอาไปเลย2คนปิดท้ายคือผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีสิทธิ์ในการ

0: ในไอ้ไฟล์คำตอบอะคือนางสาวบุรณีแพรโลดผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกบุคคลส่วนท้องถิ่นคือโอ้โหจริงๆชื่อไปมาหมดเลยนะฮะ
1: คือตอนแถลงเนี่ยปปช.ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะอย่างเป็นทางการเนี่ยในเอกสารแถลงข่าวปปช.เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงด้วยนะทำเป็นเอกสารแถลงข่าวไม่ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนและก็จำนวนผู้ถูกกล่าวหา
0: ถ้าจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูใน Next News แล้วที่ฉันก็สังเกตดูว่าทุกสื่อตอนนี้ที่รายงานเรื่องนี้จะอ้าง Next News ของคุณประสงค์คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่เก๊กเนี่ยก็เรียนอ้างใน Next News ก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อหมดก็บอกว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพราะฉะนั้นทุกคนที่พูดถึงเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเป็นแค่อนุกรรมการไต่สวนและเพียงรับยังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมคะเขาก็รายงานข่าวไปถึงชี้มูลแล้วบอกยังต้องไปสู้ในศาลที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย Next News ไปรู้มานับได้ทั้งหมด 6,000 กับ14รายค่ะ 6,000 กับ14รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการจัดสอบคือ29กรกฎาคม68ไปจนถึงคนที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเมื่อ24มิถุนายน69 2คนค่ะ2คน
1: ก็คือครับที่เขาเปิดชื่อนะก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห
0: ์แล้วก็นายธีรุต
1: ดำรงตำแหน่ง
0: พระวิบูลผล
1: ดำรงตำแหน่ง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68กรกฎาค
0: ม
1: สิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ4เดือนกว่า
0: ๆ
1: ในช่วงที่คุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยเขาถอนตัวไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนที่2ก็คือ
0: คุณธีรุตสุภวิบูลผล
1: สุภวิบูลผล
0: สาดมสสาสรุปไก
1: ่ลงดำรงตำแหน่ง12พฤศจิกายน68ถึง24มิถุนายน69
0: ก็ถูกย้ายตอนที่มันมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมานี่เองนะคะก็ถูกย้าย
1: ครับ
0: คนที่3เนี่ยปฏิเสธยากยากเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดสอบเลยค่ะชื่อคุณวันชัยจันทพรเป็นผู้ทรงของกรมเขาผู้ทรงก็แล้วกันถ้าเรียกว่าผู้ทรงหมายถึงทรงคุณวุฒินะคะคุณวันชัยเนี่ยเป็นผู้ทรงของกรมและเป็นประธานกรรมการกลางจัดสอบเลยค่ะก็ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าปฏิเสธในคือต้องโดนสอบสวนอ่ะสามคนที่สามคือคุณวรสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการสอบแข่งขันคุณวรสุดาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเป็นภรรยาของคุณแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.คุณแมนรัตรัตนสุคนถ้าหากไปดูข่าวเนี่ยก็คือว่าถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด
1: จากการเป็นคณะเนี่ยนะคะกรรมการไต่สวนนะ
0: ค่ะคุณแมนรัตเนี่ยเกษียณจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี66เพราะว่าแกเกิดปี2509อะค่ะก็คงเกษียณเมื่อปี2516แล้วอดีตเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเกษียณที่อธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นผู้ว่ามาแล้วทั้งสระบุรีอุทัยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นรองขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยสมุทรสาครแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอยู่ในตำแหน่งนั้น1ปีคุณแมนรัตถ้าไปดูข่าวตอนเขาเข้ามาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีคนเขียนว่าคุณแมนรัตมีความสนิทแนบแน่นกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกรรมการปปช.ในปี2566ค่ะไม่ใช่66เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึง66ค่ะ66เข้ามาปลายปี66ปลายปี66รัฐบาลอะไรอะคะพี่สาร19ธันวา66
1: เราปลาย
0: คุณอิง
1: 66เหรอน่าจะเป็น
0: คุณเศรษฐา
1: เพราะมันเลือกตั้ง

0: เลือกตั้ง
1: กลางปี
0: 62แล้วก็มาเท่าไหร่
1: แล้วก็มา66ช่วงคุณเศรษฐากลางปีไงเพราะนั้น66ก็คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาถูกไหมคะรัฐบาลคุณเศรษฐา
0: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐาเกษียณแล้วก็เข้ามาเป็นเลยก็เร็วนะพี่ไพศาลพอเกษียณปุ๊บก็มารับตำแหน่งกรรมการปปช.เลยค่ะ
0: อ๋อตอนนั้นก็ยังเป็นสว.ชุดเก่าอยู่นะยังไม่ใช่สว.ชุดสีน้ำเงินนี
1: ้ก็เขาอยู่ในช่วงก็ไม่ใช่สายคุณสีน้ำเงินหรอกเพราะว่าพอสีน้ำเงินมาเขาก็คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญก็อยากจะได้ปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ปรากฏก็หักเอาคนนี้ขึ้นมาแทนคนนี้ก็อยู่กัน7ปีไปเลยแล้วก็ตอนคุณสุทธิพงษ์อยู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองท่านนี้อยู่ก็คือสมัยของคุณอนุพงษ์ขวัญจินดาค่ะยังไม่ใช่สายสีน้ำเงิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นกรรมการกลางกันคุณวรสุดานี่ก็เป็นกรรมการกลางนะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันคือกรรมการกลางเนี่ยโดนหมดเลยประธานและกรรมการโดนทุกคนนะโดนไต่สวนหมดทุกคนเลยก็ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะซึ่งก็ยังห่างไกลกับการชี้มูลความผิดด้วยซ้ำไปยังเป็นเพียงถูกระบุให้มีการไต่สวนว่ามีความผิดไหมนะ mm-hmm. เป็นการไต่สวนว่ามีความผิดหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดก็หลุดออกไปนะเขาถึงบอกว่าก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทุกคนแล้วก็มีคุณพนมเทียนเส้งวันผู้ในการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรรมการกลาง คุณสมศักดิ์สมบุญโตผู้ทรงคุณอาวุธกจก็เป็นกรรมการกลางคุณเวนิตรัตนธรรมรงผู้ทรงคุณวุฒิกจก็เป็นกรรมการกลางนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิกทนี่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้ดูกจสติวเขาจะชี้เพื่อชี้เป้าคนนี้นะ
0: ว่าคนนี้เป็นคนที
1: ่กว้างขวาง
0: ถือว่าเป็นหัวเสที่สุดอะของการสอบรู้เส้นสายสนกลในข้อกฎหมายเป็นเรียกว่าเป็นเกจิของเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นเลยนะพันจ่าเอกชนินราชมณี
1: แปลกใจทำไมพวกทหารพวกนี้ถึงได้เข้ามาอยู่ปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะจังเลยแม้กระทั่งน้องชายของจ่าพิชิตน่ะนั่นก็เป็นทหารนะพี่วิสารจ่าพิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมส่วนพี่ชายที่เป็นน้องชายที่เป็นนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ก็เป็นกวนอะไรแปลกๆเหมือนกันนะ
0: ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบ
1: ตั้งข้อสังเกต
0: ก็บอกว่าเขาไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยนี่ใช่ไหม
1: กิจนั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะกิจกับส้มอ่ะกิจก็ด็อกเตอร
0: ์อ๋อใช
1: ่ดีไม่ดีไปเช็คดูส้มก็ด็อกเตอร์นะคะค่ะ
0: สีพงบุตรงามดีผู้ทรงคุณอาวุธกรรมการอบต.ก็เป็นกรรมการกลางเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทุกคนเลยไล่มาจนกระทั่งหมดทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการหมดเลยนะที่โดนสอบแล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่นี่ก็จะมีคุณเลืองเดชลำดับที่21นะแล้วถึงลำดับถึง20นี่ก็ยังเป็นกรรมการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางสอบนะ
1: โดนจากกระทรวงศึกษาธิการส่งมาก็โดน
0: ใช่21เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือผู้ที่รับจ้างสอบ
1: ผู้แทนกรมบัญชีการก็
0: โดน
1: ผู้แทนสำนักงบประมาณก็โดนผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการก็โดนหมดเลย
0: ก็เป็นกรรมการเป็นกรรมการกลางการสอบนี่ยกแผงอาจจะหลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูที่การไต่สวนของปปช.แล้วก็คีย์สำคัญนะนางสาบูรณีแพรโลดนะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ที่ถูกระบุว่ามีการเข้าไป
1: แก้

0: ไปอะไร
1: เข้าไป
0: มีชื่อที่อยู
1: ่ข้อมูล
0: ว่าเป็นคนที่เข้าไปในไอ้ทรายไปแปลงทรายจากอะไรนะที่จะมีขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ย
1: อำเภอควนกาหลงมันอยู่จังหวัดอะไรนะคะสตูลหรือเปล่าคะไอ้ที่ว่าจ่ายเงินกันเยอะๆแล้วก็พอเขาสอบไม่ได้แล้วไปขอคืนพอไม่ได้ก็ยิงกันเลยอะค่ะ
0: พัทลุง
1: อำเภอควนกาหลงใช่ไหมคะจังหวัดพัทลุงใช่อำเภอควนกาหลงจังหวัดแล้วพี่ไพศาลไม่เห็นชื่อที่14หรอคะ
0: ชื่อที่14ของกลุ่มข้าราชการใช่ไหม
1: ของกลุ่ม23
0: นายสมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายสมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางก็โดนด้วยคุณสมฤทธิ์นี่ก็เป็นลุงของคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมที่เพิ่งจะโดนปปช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรนั่น
1: อำเภอควนกาหลงอยู่จังหวัดสตูลค่ะ
0: อ๋ออยู่สตูลเหมือนกัน
1: อำเภอควนกาหลงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสตูลโดดเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ควนกาหลงก็คือควนที่มันสูงจนอีกาแน่นมาก
0: บินไม่ถึงนะ
1: อำเภอควนกาหลงอ่ะเป็นอำเภอที่เป็นข่าวว่าซื้อตำแหน่งกันจ่ายเงินในการสอบทุจริตมากที่สุดอำเภอหนึ่งแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนตัดยางเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นข้าราชการเรียกเขาเท่าไหร่เขาอุตส่าห์ไปขายที่ขายทางลูกเขาไม่ได้ปิดยิงบ้านเลยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอันดับที่14เนี่ย
0: นายก
1: เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
0: อบจ.สตูล
1: เป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันด้วยสิเขาไปเลือกยังไงอ่ะพี่ไพศาลค่ะเช่นเขาไปเลือกจากจังหวัดสตูลไปเลือกจากโคราชไปเลือกจากสุพรรณเขาดูแบบว่าอย่างสตูลเนี่ยมา2เลยนะอันดับที่18รองที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลคณะกรรมการกลางสอบ
0: อำนาจก็อยู่ที่กรมก็นั่นแหละครับกรม
1: เขาก็ต้องถามตัวรัฐมนตรีที่ดูแลหรอคะเพราะตัวรัฐมนตรีที่ดูแลน่ะเขามาจากจังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่อำเภอควนกาหลงของเขาด้วยนะคะ
0: อันนี้
1: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นสสมาจากพื้นที่อำเภอควนกาหลงเลยค่ะพี่ไพศาล
0: ก็ทำไม่รู้ว่า
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคิดไปเอง
0: คุณสมฤทธิ
1: ์เขารู้สึกไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
0: คุณสมฤทธิ์เขาได้รับการแต่งตั้งก่อนที่คุณวรสิทธิ์จะมาเป็นรัฐมนตรี
1: จริงไหม
0: คุณสมฤทธิ์นี่เขาเป็นมาตั้งแต่ปี 68ตอนสอบคุณวรสิทธิ์เขาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นปี 69
1: จริงด้วยแล้วไอ้ทุจริตมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
0: ก็ตอนพร้อมๆกับที่คุณสัมฤทธิ์มานั่งเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณสัมฤทธิ์ก็ไม่เกี่ยวนะต้องปปช.เขาสอบ
1: ก็ทุบดีโดนแต่68
0: ก็ในยุคที่เนี่ยที่เป็นกรรมการกลางกันทั้งชุดนี่แหละนะฮะส่วนอีก20-30อันนี้22คนนะ
1: จะพักก่อนไหมฮะรู้สึกเหนื่อยค่ะ
0: พักก่อนได้ฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: ช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เจ็ดแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณดันครับ
5: ค่ะเดนเข้าไปดูใน Facebook หน่อยนะฮะอยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการแบบว่าฟังเราแล้วเหนื่อยเหมือนเดิมไหมฮะรู้สึกเป็นการจัดรายการที่พอลงเนื้อหาแล้วโอ้โหมัน
4: ชื่อมันเยอะรู้เกิดด้วย
5: ไม่ใช่แต่ละคนมันแต่ละคนมันเกี่ยวพันมันไปหมดเลยควรการหลงสตูลคงหลาพัทลุงขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์ถ้าเป็นเล่นไปแล้วดิฉันเนี่ยผ่านกวนการหลงเรื่อยเลยมาเรียนไป
4: สตูลใช่ไหม
5: ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยพี่ไพศาลไปสตูล 2-3 รอบ
4: มันไปเส้นไหนคือ
5: ผมเนี่ยสบายมากเลย
4: ผมเนี่ยไปสตูลโดยผ่านทางหาดใหญ่เข้าไปเป็นส่วน
5: ใช่ค่ะผ่านก่อนเข้าอำเภอเมืองผ่าน
4: ตอนจะผ่านกวนการหลง
5: ผ่านกวนการหลงนะฮะ
4: อ๋อโอเคมันก็แสดงว่าเลยจากหาดใหญ่แบบไม่มากนะ
5: ใช่
4: เพราะว่าหาดใหญ่ไปสตูลก็ไม่ได้ไกลมาก
5: สบายจะตายใครอยากจะไปเที่ยวสตูลแนะนำเลยนะคะไปง่ายมากเดี๋ยวไปเกาะหลีป้งหลีเป๊ะเนี่ยพอลงที่สนามบินเนี่ยก็มีรถตรงไปเลยไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นอีกโลกนึงอ่ะสวยค่ะ
4: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ
5: โอ้นี่เถียงกันใหญ่เลยกวนการหลงน่าจะเป็นอะไรต้องลองกวนการหลงเป็นสตูลค่ะ
4: สตูลจังหวัดสตูลนะ
5: ค่ะค่ะ
4: ครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยคุณอันมันมีรายงานข่าวหลุดออกมาจากปปช.ว่าจะมีการไต่สวนเนี่ยแล้วไม่ใช่5คนนะที่ถามว่าทำไม5คนก็เพราะว่ามหาไทยเขาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5คนปปช.ก็เลยเข้าเลยถามนำเลขาท่านเลขาของปปช.ว่า5คนนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วท่านเลขาบอกว่าไม่ใช่5คนมากกว่านั้นเฉพาะอธิบดี3คนนี่ท่านพูดเนี่ยนะเฉพาะอธิบดีเนี่ย3คนแต่เปิดชื่อมาเนี่ย2คน
5: แล้วหายไปไหนคนหนึ่งฮะ
4: หายไปคนบนสุด
5: หายไปได้ไงอ่ะ
4: คนตอนที่ทำทีวานี่แหละก็ผมถึงบอกว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าหายไปหนึ่งคนนะ
5: ตอนทำทีวาจริงไม่ใช่สองพันไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพบชนกเนี่ย
5: คุณพบ
4: คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องสอบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามท่าน
5: ค่ะ
4: หัวขบวนเนี่ยคือคุณณฤชาซึ่งพอคุณภูมิธรรมก็เข้ามาเนี่ยเขาก็สั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เอาคุณพบชนกจากผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะระหว่างนั้นมันก็มีกระบวนการเรื่องของการสอบเสริมอะไรอยู่ล่ะนะ
5: หมายความว่าคนที่มาก่อนคุณพบชนกนี่คุณณฤชาโคสา
4: คุณณฤชาโคสาศิวิไล
5: เป็นคนที่ทำทีโออาร์เรื่องนี้ด้วยหรอคะ
4: เป็นคนลงนามทีโออาร์ทุกเจ้าตัวก็ยอมรับให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยจบแค่เรื่องว่าทีโออาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วก็ตัดสินให้กับทางมสวได้แล้วก็สุรินทร์เขาก็ร้องผมก็บอกว่าร้องก็ส่งไปให้กรมให้ทางกรมบัญชีกลางเขาตัดสินกรมบัญชีกลางเขาก็บอกว่ากระบวนการอันนี้ก็มสว.ถูกต้องหมดละก็ลงนามได้เลยกับมสว.เขาจบภารกิจแค่นั้นส่วนกระบวนการสอบเสริมอะไรเขาไม่มีเขาพ้นไปละเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้น
5: ก็โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ผิดที่ TOR ก็ได
4: ้เพียงแต่ว่าม
5: ันเป็นผิดที่พวกที่เอา TOR ไปใช้และไปซื้อ

0: ซื้อขายตำแหน่งถูกไหมฮะ
1: คืออย่างนี้ไอ้ตอนนี้มันยังเขาบอกทุกคนในขณะนี้ยังไม่ผิดแต่ปปช.เขาตั้งสอบเนี่ยเขาจะตั้งสอบเริ่มจาก TOR เพราะว่าเขาจะเรียกมสว.เขาจะเรียกอะไรที่ประเด็นเขาบอกเลย1ตั้งสอบตั้งแต่ที่มาของ TOR การคัดเลือกจนได้มสว.หลังจากนั้นมากระบวนการสอบแล้วก็มีการที่เนี่ยไปมีในหน้าไปรับเงินรับทองมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องการแก้คะแนนอะไรต่างๆจนกระทั่งการประกาศผลที่ทุจริตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาจะไต่สวน
0: ก็อาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีการไปค้นคอนโดที่ถนนพระราม8ว่ากันว่าเป็นคอนโดหรูเป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในพื้นที่อีสานตามข่าวของ Next News บอกว่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตโกงสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นการตรวจค้นเนี่ยคนที่คอนโดบอกเขาไม่ได้มาครึ่งปีแล้วมีการไปเปิดเซฟแล้วก็เจอเงินแค่ 200,000 กว่าบาทในนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีคนไปถามคุณอนุทินว่าทราบรายงานเรื่องนี้ไหม
1: คุณยินตอบว่าไง
0: ก็ในช่วงบ่ายคุณอนุทินได้รับทราบค่ะ
1: พยักหน้าแล้วบอกทราบแล้วทราบแล้ว
0: ได้รับทราบ
1: ครับ
0: อันนี้ให้เกียรติกันนะไม่เอ่ยชื่อ
1: ทุกคนก็รู้หมดแล้ว
0: แต่อ่านแค่นี้ก็รู้แล้ว
1: ทุกคนก็รู้เพราะเจ้าตัวเขาออกมายอมรับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็ยอมรับ
0: เขาเป็นเลขาคุณอนุทินหรือไงมาช่วยราชการอยู่คุณอนุทินใช่ไหมคะ
1: มาช่วยราชการอยู่ทำเนียบให้กับคุณอนุทิน
0: คุณอนุทินรองผู้ว่าโคราช
1: เซ็นหนังสือขอตัวมา
0: เราพูดว่าโคราช
1: คือเขายอมรับเลยว่าเขาคือคนที่เป็นคนเขียนTORสอบท้องถิ่นเพราะว่าตอนที่มีการบุกไปที่บริษัทที่บริษัทใน3เมืองเจริญอะไรเนี่ยแล้วก็พบเลยกำลังแก้คะแนนอะไรกันอยู่เลยเนี่ยเมื่อวันที่23มิถุนายนอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้ว24ก็อธิบดีเด้งเลยปรากฏว่าพอมีเรื่องเลือกการเนี่ยไปจับโกงสอบท้องถิ่นปั๊บเนี่ยคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาก็ได้โพสต์ใน Facebook ของเขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้เห็นข่าวบุกทลายขบวนการทุจริตโกงสอบพนักงานท้องถิ่นทำให้นึกถึงคุณมนัสสุวรรณลินเพราะท่านเคยกล่าวว่าการร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นปิดช่องว่างการทุจริตทุกประเด็นเป็นฝีมือของท่านเองและท่านเคยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะครับชื่นชมครับ
0: คือคุณมนัสสุวรรณรินทร์เนี่ยตอนที่มีข่าวไอ้ฝีแตกครั้งแรกวันแรกเลยออกให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนร่างTORและถ้าทำตามTORของผมจะไม่มีการทุจริตพี่สารเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยแต่เพียงแต่ข่าววันนี้ที่ออกมาว่าไปค้นเนี่ยนึกดีไม่กล้าลงชื่อเลยว่าเป็นคอนโดของเขาพูดแค่ว่าเป็นคอนโดของรองผู้ว่าคนหนึ่ง
1: ก็ถ้าเป็นคนบอกว่าไปถ้าปปช.เนี่ยถ้าปปช.เขาไปเพราะว่ารองผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำTORใช่ไหมถ้าเป็นทำTORเนี่ยคุณมนัสสุวรรณรินทร์ก็เป็นคนยืนยันนี่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ร่างTORนะโดยบอกว่าใช่ครับเขาตอบในโพสต์ของคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมเลยนะบอกใช่ครับฝีมือผมเองถ้าปฏิบัติตามTORของผมทุกประการเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ
0: ใช่
1: ขอจะรอด
0: ใช่ค่ะ
1: หากชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตาม TOR ของผมที่เหลือมหาวิทยาลัยมสว.ก็ต้องชี้แจงเองถ้าชี้แจงไม่ขาดก็แสดงว่าร่วมมือกันผมมีหน้าที่ร่างให้แล้วคนปฏิบัติตาม TOR ก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับและ TOR ที่ผมร่างก็จะเป็นที่มาของการสืบทุจริตและเอาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษเบื้องต้นบอกไว้เลยคนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบมีทั้งมหาวิทยาลัยและสถแต่ที่เห็นในข่าวน่าจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบพิมพ์มาจากไฟล์ที่ได้จากการตรวจคะแนนเพราะใน TOR บอกว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถถ่ายสำเนาไว้

0: ได้โดยทันทีน่าจะเอามาแต่งคะแนนก่อนจากนั้นจึงเอาไปกระดาษจึงเอาไปแก้กระดาษคำตอบฉบับตัวจริงนะซึ่งจะต้องฝนให้ถูกต้องตรงกันกับที่แก้และยอมรับว่าผมเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้และผมเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเองก็ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครข้อความที่ผมเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ TOR เขาก็โพสต์ส่งมาใน Facebook ที่คนเขาก็ไปตรวจเออติดตามเจอนะอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องแรกๆเลยนะแต่ตอนหลังๆท่านก็เงียบไปคุณมนัส
1: เป็นคนที่เดินเข้าไปดูโคราช Facebook โคราช Next Step นะฮะของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่รู้เขาเมากันเรื่องอะไรปรากฏเขาเขียนหนึ่งคุณมนัสเราพูดว่ามนัสว่าโพสต์ประวัติของตัวเองบอกประวัติผมมีดังนี้ครับมันเอาไปหาที่ไหนเห็นหลายสำนักข่าวไปค้นหากันน่าจะตอนมาเป็นรองผู้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกตื้นลูกชาวนาบวชเรียนมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอครั้งแรกที่ชุมพวงโคราชด้วยจิตคารวะสำหรับผลงานอยากรู้มากกว่านี้ก็เซิร์ชหมวด AI ดูครับมนัสสุวรรณรินเป็นคนอย่างไรและ AI มันประมวลให้เองขอบคุณครับประวัติก็จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะเป็นคนเรียนเก่งนะพี่ไพศาลสอบเข้าแกเขียนเองนะประวัติผลงานเนี่ยตอนสอบปลัดอำเภอเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งนะคะปลัดอำเภอปี2543สอบได้ที่หนึ่งเจ้าพนักงานปกครอง7ปี51ก็สอบได้ที่หนึ่งพอไปเรียนโรงเรียนในอำเภอปี52สอบได้ที่2ค่ะ
0: ตอนไปเรียนโรงเรียนในอำเภอด้วยนะ
1: ต้อง
0: ไม่ไม่เขาอยู่กรมสอทอตลอดเขาเป็นลูกน้องกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: เขาเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำเภอชุมพวง
0: แล้วถ้างั้น
1: ก็อยู่กรมการปกครองก็อยู่กรมการปกครองอะค่ะ
0: เขาอยู่สอทอเนี่ยจนกระทั่งตอนที่เขามีการเขาเคยเป็นเลขานุการกรมนะ
1: เขามาอยู่ที่สทเมื่อวันที่17เมษายนปี61ย้ายจากผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเขาอยู่กรมการปกครองถึงปี58นะคะเขาเป็นปลัดอำเภอเขาเป็นเลขาผู้ว่าอะไรเขาเจริญรุ่งเรืองเข้ามาตั้งแต่ปี43และเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอชุมพวงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่กรมการปกครองมาโดยตลอดแล้วก็มาจบกรมการปกครองก็ตำแหน่งผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรนี่แหละเพราะว่าปี61เข้ามาเป็นผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะพี
0: ่
1: ปี61ค่ะก็ถ้าพี่ไพศาลจะว่าอย่างงั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีไอ้กรมนี้เพิ่งมีเมื่อปี61ป่ะคะ
0: ไม่ๆๆผมเข้าใจว่าเขาตามคุณอะไรมานะที่เป็นปลัดคุณสุทธิพงศ์เขาผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะตามคุณสุทธิพงศ์มา
1: ก็นี่เขาเพิ่งมาย้ายอยู่กรมนี้มาปี61เอ๊ะเราเบรกยังคะพี
0: ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลขากรมอยู
1: ่เราไม่เบรกใช่ไหม
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวพักสักครู
1: ่ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา37นาทีเอาละครับคุยกันต่อครับเลยเวลาพักมานิดนึง
3: ค่ะประเด็นก็คือว่าที่ท่านออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเม้นว่าทรงนี้ดูพร้อมบวกมากก็ดูจากที่ท่านออกมาพูดก็ดูจะพร้อมอย่างเงี้ยนะ
2: คือเขามาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่งท้องถิ่นแล้วก็ช่วงที่คุณผมดูปีพ.ศ.น่าจะเป็นช่วงที่คุณอนุทินมาดำรงตำแหน่งเป็น
3: รัฐมนตรี
2: รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยดึงเขาออกมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ว่าสระบุรีรองผู้ว่าสระบุรีไปเป็นรองผู้ว่าสระบุรีได้ประมาณสัก4เดือน3เดือน4เดือนก็ให้ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเข้าใจว่าตำแหน่งคงจะว่างหรือยังไงก็ดึงไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเนี่ยแต่เขาบอกตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่โคราช
3: มาช่วย
2: มีคำสั่งให้มาช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายก
3: ก็ถ้าไปดูในพวก Facebook ที่โคราชก็จะเขียนน่ะ Fast Track เติบโตรวดเร็วเหมือนอะไร25ปีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าโคราชระดับ9อะไรเงี้ยก็แนวๆนั้นล่ะค่ะที่โคราชเขาก็แซะๆกันค่ะค่ะแนวๆนะคะ
2: คราวนี้ผมคิดว่าที่ปปช.เขาทำจริงๆเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ที่จะถูกไต่สวนเลยนะถูกไหมไม่มีชื่อที่จะถูกไต่สวนเลยแต่ว่า
3: ไปค้นได้ยังไง
2: มีหมายไปค้นแต่ค้นนี่ต้องมีหมายนะคุณอันไม่ใช่จู่ๆดุยๆเข้าไปในคอนโดได้ต้องมีหมายไปค้นนะ
3: กว่าศาลจะอนุมัติกว่าศาลจะอนุมัติมันไม่ธรรมดาหรอกค่ะ
2: มันก็เลยเรื่องมันก็เลยแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี
3: ้นะดิฉันว่าทำเป็นเล่นไม่ได้นะพี่ไพศาลพี่ไพศาลดูสิคะ
2: เฉพาะ
3: ว่าเราเนี่ยกระแนะกระแหนเข้ามากี่วันแล้วว่าพวกที่ไปนั่งขี่ข้อมูลกี่คนไม่เห็นจับเลยด้วยไม่เห็นจับไม่เห็นมีคดีเลยพี่ไพศาลดูสิออกมารวดเดียว55คนเลย
2: มีรายชื่อถูกไต่สวนหมด
3: 55คนเลยนะไอ้ที่เราพูดว่าพิชิตอยู่ไหนพิชิตไม่โดนปรากฏโดนทั้งพิชิตทั้งเมียพิชิตทั้งน้องพิชิตหมดเลย
2: เข้าใจว่าแม่ยายโดนด้วยนะแต่ในนี้ไม่ใส่ชื่อใน
3: อยู่ระหว่างตรวจสอบดีแต่
2: กำลังตรวจสอบแต่ผมเข้าใจว่าคือแม่ยายเพราะมีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทที่เข้าไปนั่นด้วยเพียงแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกเอาชื่อมาอุปโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปมันจะต้องถูกใส่ส่วนด้วยเพราะเป็นกรรมการบริษัท
3: แต่ถ้าเอาชื่ออุปโลกก็ต้องไปดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่มีการกล่าวหาว่าเอาเงินไปซื้อที่แถวสามงามพิจิตร
2: นี่แหละอันนี้ไปหมดเนี่ยก็อาจจะต้องเอามาใส่ส่วนร่วมกัน
3: คนที่ตั้งใจเป็นข้าราชการก็ให้ทราบนะเทศบาลเมืองบางแม่นางเนี่ยโดนหมดเลยค่ะ
2: ก็เป็นสิบคนเลยนะ
3: มีช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูผอ.เจี๊ยบมีแกะมีช่างเป้านะฮะมีใครอีกอ่ะพนักงานชุมชนพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการนักพัฒนาชุมชนชำนาญการโดนแม้กระทั่งนักประชาสัมพันธ์อะไรโดนหมดเลยปลายบางก็โดนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเสาธงหินนี่ก็เมืองนนท์เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: โดนลาดหลุมแก้วบางละแหงที่ละแหงก็โดนบางใหญ่ก็โดนบางขุนกองนี่สองคนหมดเลยก็คือรู้จักกันก็ชวนกันใส่ชุดข้าราชการ
2: นนทบุรีข้อมูลอยู่ใน

0: อยู่ในพื้นที่นนทบุรีซึ่งก็คือพื้นที่เดิมที่คุณอะไรพิชิตทั้งพรมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายไปที่วิเชียรบุรี
1: แต่ภรรยาเขายังใหญ่อยู
0: ่แต่ภรรยาเขายังอยู่ภรรยายังอยู่นนทบุรีภรรยาเขาอยู่ที่เนี่ย
1: โดนแม่นางนั่นแหละ
0: ตำบลบางขุนกอง
1: บางขุนกอง
0: อะองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองอันนี้ภรรยาเขาเป็นระดับผู้บริการอยู่ที่เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อบต.บางขุนกองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำงานกับเขาเนี่ยก็มาทำงานรับจ็อบแก้คะแนนเนี่ยอยู่ในสำนักงานที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วย
1: มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์พวกนั้นบอกมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมันเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าชื่อมันก็เฉาโฉเป็นบทประทับมันก็เล่ากันทั้งประเทศนั่นแหละ
0: ใช่รู้สึกจะเป็นนายกอะไรนะปลายบางหรือบางแม่นางอะไรทุกคนเนี่ย
1: ดิฉันว่าพรุ่งนี้จะส่งกระเช้าไปให้แบบพูดถูกใจมากเลย
0: โอ้มันเล่นมันทั้งประเทศไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกไม่ต้องไปพูดหรอกปลายบางบางแม่นางอะไรไม่มันเล่นทั้งประเทศ
1: แล้วมันก็จริงด้วยนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่มันจริง
1: มันแล้วมันก็จริงด้วยนะ
0: มันซื้อทั้งประเทศเลย
1: แทนที่เราจะรู้สึกเฮ้ยพูดใจได้ไงเรามีความรู้สึกเฮ้ถูกต้อง
0: เนี่ยทั้งหมดอีก33คน
1: ที่เขาทำกันก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่ใบสารเขาคิดว่าเพียงแต่เรามันเป็นข่าวเฉยแหละไอ้คนอื่นมันก็ไม่ได้ตีกับเราหรอกพี่แต่ไม่ได้เป็นข่าวไอ้เราเนี่ยมันโดนจับแต่ไอ้คนอื่นไม่โดนจับแต่ถามว่าไอ้คนที่ไม่โดนจับมีสิทธิ์หัวเราะเยาะเราไหมมันก็เหมือนกันแหละไม่เห็นมันจะไม่โดน
0: คร
1: ับจริงคิดว่าเขาคิดกันอย่างนี้นะคะค่ะ
0: ที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่า 5,000 กว่าคนซึ่งหมายถึงว่าคนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการนะอันนั้นน่ะเข้าใจว่าในชั้นสอบของปปช.เนี่ยน่าจะกันเป็นพยานแต่คุณต้องแลกกับการ
1: ที่
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ต้องคนที่จ่ายเหร
0: อแต่คุณต้องให้ข้อมูลนะคุณต้องให้ข้อมูลนะว่าคุณจ่ายให้ใครยังไงบ้างเป็นพยานหลักฐานจะได้สาวไปถึงอย่างน้อยก็ชั้นนึงไงแล้วไอ้คนนั้นเรียกมาแล้วมันจะซัดทอดไปถึงยังไงก็จะได้ขยายผลไปได
1: ้ไอ้คนที่ไปยิงบ้านเขาหลังจากไปทวงเงินไม่ได้เนี่ยจะเป็นพยานหรือจะเป็นอะไรดีฮะ
0: อันนี้คงไม่กล้าเปิดตัวคงเก็บคือเห็นอาการอย่างนี้แล้วก็คงยอม
1: ยิงมาเลย
0: เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคือนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอาจจะได้คดีด้วยไงถูกไหมไปร่วมทุจริตอะไรเขาอะไปจ่ายเงินจ่ายทอง
1: อุ้ยคุณอภัยศักดิ์บอกว่าศรีสะเกษบ้านผมก็จ่ายเงินซื้อทั้งนั้นเป็นข้าราชการ
0: ทั้งประเทศ
1: ก็มีและไม่มีคุณภาพด้วยไปทำงาน10โมงกับบ่าย3บางวันกับเที่ยงเป็นเทศบาลท้องถิ่นไอ้ก่อนกลับอ่ะเด็ดตำลึงเฉาะฝรั่งเรียบร้อยเด็ดตำลึง
0: ไม่อาณาถางนะโอ้ยรู้ร้านอ่ะ
1: ไม่ใช่พี่ไพศาลไอ้นี่เรื่องจริงนะคะที่เขาร้องเรียนแล้วเขามีคลิปแบบจำได้ไหมคะที่พากันนั่งเด็ดผักอ่ะอยู่ที่อบต.อะไรสักที่หนึ่งอ่ะทางภาคตะวันออกอ่ะคนมาติดต่องานก็รอไปสิไอ้นี่ก็เด็ดตำลึงเด็ดผักหักมะยมหักมะลุมอะไรของแกไปดิฉันไม่ได้เวอร์อ่ะนี่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องร้องเรียนมาแล้วค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับ

0: ี่เรายังไม่ได้พูดไปถึงนั่นเลยนี่พี่เพชรค่ะพวกกวนแกพูดแล้วเนาะพวกกวนแกโอเคเอาเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะครบชั่วโมงหนึ่งยังไม่ทันได้พูดเรื่องอื่นก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นดีคิดว่าไม่ได้จบแค่นี้เขาจะเงียบเงียบแล้วเขาก็โผล่มาทีเดียวเลยนะคะอีกเคสหนึ่งตกลงคุณพงษ์สวัสดิ์ยื่นใบลาออกแล้วนะคะเป็นยังไงเขาออก
1: ประหลัดยุติธรรม
0: ประหลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ย้ายไปแขวนทำเนียบรัฐบาล
1: ไปเป็นที่ปรึกษา
0: ใครมานั่งปรึกษา
2: ออกดีกว่าเข้าใจว่าท่านก็เหลืออีกไม่กี่เดือน
0: ปีหน้าปีหน้
2: า
0: ป
2: ี
0: หน้า
1: อ๋ออีกต้องปีเหรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะปีนี้
2: ใช่ก็เนี่ยจบกันยานี่นะไงก็ที่ผมที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานว่าถ้าเปลี่ยนเอาเลขาสบต.มานั่งปลัดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเพราะว่าท่านปลัดท่านเนี้ยท่านจะครบ4ปีแล้วแต่ครบ4ปีเนี่ยวาระของท่านมันก็30กันยา
0: ค่ะ
2: ทำไมไม่ไปรอสักใกล้
0: ก็เขามีงานสำคัญที่ต้องให้ประหลัดคนใหม่ทำบางอย่าง
2: มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีงานสำคัญแล้วประหลัดคนปัจจุบันไม่ทำให
0: ้ก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เขาไม่ทำก็เพราะมันทำไม่ไหวใช่ไหมฮะ
2: ไม่ไหวจะทำแล้วก็ประหลัดท่านใหม่มารับงานที่เขาอยากให้ทำหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปยังบอกไม่ได้แต่ผมตั้งความหวังว่าเขาจะมาช่วยงานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้
0: ไม่ไหว
2: ท่านรัฐมนตรี
0: บางทีข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวเห็นข้าราชการเขาบางคนเขาก็อยากจะลาออกจากเนี่ยอยากจะลาออกจากราชการพออนุมัติลาออกเขาดีใจเพราะการอนุมัติลาออกได้หมายถึงไม่มีมลทินนะคะพี่ไพศาลถ้ามีมลทินเนี่ยออกไม่ได้นะไม่ใช่จะออกง่ายๆนะคะราชการเนี่ยวันนี้ในมติชนเขาบอกว่าปลัดยุติธรรมยื่นลาออกจากราชการหลังถูกโยกแต่รัฐมนตรีเผยว่ายังไม่ได้อนุมัติค่ะสื่อเขาก็สันนิษฐานเองนะคะน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกย้ายโถแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าสาเหตุลาออกไม่ได้มาจากความน้อยใจแต่ขอใช้คำว่าเป็นเกียรติในการทำงานที่จบอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้จะมีระดับที่เท่ากันกับตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะ
2: ผมแสดงว่าท่านจะไม่ไปรายงานตัวในตำแหน่งที่อุตสาเลยนะจะขอตัดจบ
0: เสีย
2: งที่ปลัด
0: ลาออกการจากการเป็นปลัดคุณพงษ์สวัสดิ์รู้ตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนจะมีคำสั่งโดยทราบเองแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่ทราบเองว่าเขาจะย้ายไม่ได้ผู้ใหญ่มาบอกแต่เท่าที่พูดคุยก็คือคุณพงษ์สวัสดิ์เองก็ทำงานเต็มที่และตามระเบียบราชการทุกอย่างจบนิติธรรมศาสตร์ดิฉันเห็นนะดิฉันทันเห็นเขาแก่เพียงปีเดียวเขาเรียกกันพี่ตายสมัยที่เรียนเขาก็จะหน้าอย่างไงไว้ผมทรงเนี้ยค่ะพี่ไพศาลก็จะสวยๆเรียบๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพงษ์สวัสดิ์ก็เป็นคนเรียบร้อยก็ตัดสินใจละเรียบร้อยค่ะ
2: ต้องพักอีกรอบไหมเราพักยังไม่ได้พักใช่ไห
0: มพักแล้ว
2: พอพักไปแล้วโอเค
0: ท่านผู้ชมพี่ไพศาลลืม
2: ครับไม่ผมจะพอดีจะตัดไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไอ้นั่นฮะเรื่องลดราคาน้ำมันก็จะมีคุณกรใช่ไหม
0: สวนกับคุณขิง
2: แล้วก็คุณรสนาเนี่ยเด็กแรงเลยแต่คุณกรเนี่ยว่าด้วยว่าแบบหลักการนะว่าเสียดายที่ควรจะเป็นการแก้แต่ในทางโครงสร้างให้กลไกมันสามารถที่จะปรับลดราคาได้แต่นี้กลายเป็นว่าไปเอาไอ้กองทุนมาลดการอุดหนุนเพิ่มอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เอาส่วนเนี้ยไปช่วยลดราคาน้ำมัน2.50 บาทอะไรเงี้ยคุณกรก็เลยเสียดายแต่คุณกรก็ยังเผื่อไว้นิดนึงเขาบอกว่าก็โอเคนะคุณขิงเขาก็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวเขายังมีนะไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะไปหั่นไอ้ค่าการกลั่นออกมา

0: าเพื่อเอามาส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการก็คือหมายถึงว่าก็ต้องในเมื่อไปตัดสินใจเอาเงินกองทุนมาใช้ก่อนก็ต้องเอาเงินสดอันเนี้ยส่วนเนี้ยกลับเข้าไปในกองเงินกองทุน
1: นี่อะไรมันอย่างนี้คือทันทีที่ลด 2.50 เอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะเมื่อวานเนี้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นการลดการส่งเข้ากองทุนใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงก็คือคุณขิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ลดในส่วนเข้ากองทุนแต่การไปหักแปดเป็นการไปหักคอมาจากโรงกลั่นค่ะโดยใช้กฎหมายคุณอะไรอ่ะคุณลอลลี่อ่ะค่ะยอดเมืองเจริญนั่นน่ะ
0: ครับ
1: เป็นคนบอกว่าเป็นใช้การใช้กฎหมายแต่ปี2516อีกรอบหนึ่งในการกำหนดราคาขายของน้ำมันค่ะใช้คำว่าไปหักคอจากโรงกลั่นมาเลยงวดนี
0: ้มีผลมั้ยล่ะ
1: เงินใช่ไหมคะ
0: ครับเห็นบอกว่าจะประกาศ
1: แล้วแต่ประกาศแล้วแต่ประกาศ
0: จะประกาศในราชกิจจาวันนี
1: ้แล้วประกาศได้ยังคะ
0: ก็เนี่ยผมรอดูอยู่แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดไปแล้ว
1: ลงแล้วโอเค
0: ตั้งแต่ตีห้าซึ่งเอาเงินจากกองทุนนั่นแหละเอามาจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคุณขิงเขาว่าแล้วคุณลอรี่ก็แถลงเนี่ยหมายถึงว่าก
1: ฎหมาย
0: จะเอาเงินจากส่วนเนี้ยซึ่งเมื่อมีผลปั๊บก็จะเอาเงินส่วนนี้เอาไปแทนในส่วนกองทุนก็เท่ากับกองทุนก็กลับไปณสถานะเดิมได้ก็เอาหมื่นกว่าล้านตรงนี้มาอุ้ม
1: กองทุนนี้นะคะพี่เพศานสาหัสพอสมควร
0: 57,000 ล้าน
1: เพราะว่าก่อนที่จะเกิดสงครามไอ้สู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยกองทุนเป็นบวกแล้วนะคะพี่เพศาน
0: กลับมาเป็นบวกแล้วบวกนิดหน่อย
1: บวกตั้ง 40,000 พี่เพศานคะไม่ใช่บวกน้อยนะบวก 40,000 ค่ะบวกเยอะแล้ว
0: ผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือน
1: เพราะว่ามันดูเนี่ยมันบวก 40,000 แล้ว
0: มันมีเรื่องแก๊สนะฮะมันมีไอ้แก๊สถุงต้มที่ยังไงมันก็ติดลบอยู่
1: ประมาณ 30,000 ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าน้ำมันถ้าบวกรวม 40,000 เนี่ยบวกเฉพาะน้ำมัน 40,000 แล้วเอามาลบกับไอ้แก๊ส 30,000 กว่าก็อาจจะบวกเน็ตประมาณสัก10,000กว่า
1: 10,000กว่า
0: อาจจะเป็นไปได
1: ้10,000กว่าประมาณ17,000ครับพี่ภิสารประมาณ17,000แล้วพอมาเจองวดนี้ที่พี่ภิสารพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันกินเนื้อไปอีก 40,000 มันถึงเป็น
0: 57,000
1: ติดลบจากที่เคยกำไรไป 40,000 หายไปและยังมาขาดทุนเพิ่มอีก 40,000 มันถึงเป็น 57,000มันจะไม่57,000ได้ยังไงจำได้ไหมคะว่าเราเคยใช้ดีเซลแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยกองทุนเอามาอุดให้อ่ะลิตรจะตั้ง15 บาท16 บาท
0: ใช่เคยสูงสุดขนาดเป็น10
1: มันขึ้นเป็น5-6 หมื่นไงฮะทีนี้อยู่ๆมาลด2 บาทกว่าเรียนไม่ได้ดีใจหรอกพี่ไพศาลมันเป็นเงินของเรานั่นแหละถูกวันนี้วันหน้าก็ต้องไปใช้นี่ไม่มีหรอกที่ใครจะมาเอาน้ำมันให้เราใช้ฟรีเอาเงินของเราทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้จะไปหักคอจากโรงกลั่นเนี่ยเรื่องก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะโรงกลั่นสุดท้ายคือโรงกลั่นเนี่ยมันเป็นของเอกชนแค่โรงเดียวนอกนั้นมันเป็นของรัฐทั้งนั้นแหละก็คือว่าทางกระทรวงการ
0: คลัง
1: ก็
0: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ
1: ่มันก็เท่ากับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณทุบโรงกลั่นจนเจ๊งเงินที่เขาส่งให้คุณก็ไม่มีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเผยตัวเลขของรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดอันดับ1คือกองสลากอันดับ2คือปตท.ค่ะคำว่าปตท.ก็คือรวมจากกำไรลงกันส่งเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เน
0: ี่ยเดี๋ยวผมจะ
1: มันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานั่นแหละค่ะ
0: ที่คุณขิงเขาอธิบายนะคุณขิงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่กรคงไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อดึงประโยชน์ส่วนเกินอีกเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้ว 10,000 ล้านเรียบร้อยแล้วจากโรงกลั่นเพื่อนำมาชดเชยส่วนต่างราคาครับประกาศลงราชกิจจาก็ใช้ได้พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้นะคุณนันกองทุนรับวันเดียวให้ราคาลงเร็วครับอ๋อหมายถึงกองทุนเนี่ยที่ประตับๆเนี่ยจะรับแค่วันเดียวว
1: ันเดียว
0: 250คือวันเนี้ยก็แต่

0: ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยหลังจากชี้แจงอย่างนี้นะว่าเอากองทุนมาช่วยแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเงินที่ดึงส่วนเกินจากไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้วก็หมื่นล้านเนี่ยอันเนี้ยจะเอามาชดเชยส่วนต่างราคาแทนกองทุนนะว่างั้นนะแต่ว่าคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คอมเมนต์กับอันนี้นะบอกว่าขอบคุณครับที่ชี้แจงผมถือว่าดีที่มีการแบ่งภาระจากผู้ประกอบการมาช่วยกองทุนแต่ดิสคาวต์ที่ท่านเคยเก็บและจะกลับมาบางส่วนในวันพรุ่งนี้เราเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยที่สิ่งที่ประชาชนยังรอคอยคือผลการพิจารณาการปรับสูตรการคำนวณให้เป็นธรรมตามที่เราเคยแลกเปลี่ยนกันในสภาผมไม่อยากเห็นท่านหรือรัฐมนตรีในอนาคตต้องพึ่งพาการใช้อำนาจตามพ.ร.ก. 2516ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ
1: คุณลอลลี่บอกว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ใช้คำว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะหลายคนเห็นเพียงราคาน้ำมันปรับลดลง 2.50 แต่ยังเข้าใจว่าเป็นเพียงการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยไม่ตรงกับสาระสำคัญของมติกบง.ในครั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็คือพ.ร.ก.ปี16เนี่ยให้กำหนดชัดเจนว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกินลิตรละ35บาทพูดง่ายๆคือแม้ราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐก็สามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้แล้วก็ดึงผลประโยชน์ส่วนเกินคือไอ้ตรงนี้ฉันไม่กลัวเลยพี่ไพศาลคือทำไปคุณขิงทำไม่ได้ก็เพราะเวลาเขาเอาต้นทุนที่แท้จริงให้ดูไงมันถึงลงไม่ได้ถูกไหมฮะดีไม่ดีดูต้นทุนที่แท้จริงอาจจะขึ้นได้ซ้ำไป
0: ครับก็ก็อันนี้ส่งมาจากการเรตติ้งตกนะ
1: ค่ะ
0: วันเช้าผมก็การเรตติ้งไม่ตกจะสั่งไหมเนี่ยก็คิดได้ไง
1: ก็มันก็ไม่ได้ทำให้เดี๋ยวอยู่ไปคนก็รู้เองว่ามันเงินใครกันแน่ไอ้ที่ลงๆ
0: แต่ก็โอเคก็สั่งมาก็ทำให้ก็ทำได้
1: แต่มันเงินใครก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นกระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวานะคะมันก็เป็นกำไรที่จะต้องส่งคืนให้รัฐนั่นแหละแต่มาใช้ลดค่าน้ำมันเพื่อให้ประชาชนมีความสุขก็ว่ากันไป
0: ครับค่ะพักอีกรอบครับ
1: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาคุยต่อครับคุณนันครับ
2: วันนี้เดี๋ยวนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกคุณเกตกำมลหมอเกตนะคะแกพ้นจากการเป็นสวแล้วใช่ไหมคะก
1: ็เลยศาลจะตัดสินไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ให้แจกบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่า

่วงที่มาเป็นสวเป็นได้สักปีถึงไหมพี่ไพศาลเขาพาดหัวว่าปปชเปิดทรัพย์สินคุณหมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยนี่ก็เป็นหมอจริงๆนะคะแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยอดีตสวทรัพย์สินเนี่ยเขามีทั้งหมด258ล้านมีที่ดิน157ล้านเงินฝาก108แต่ถ้าเทียบกับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี67เนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง131ล้านค่ะ

0: ก็ยังไม่ได้บอกค่ะมีบุตรนะคะมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็มีคู่สมรสด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องอื่น
0: ค่ะ
1: นี่คุณกรแถลงนำแถลงที่สภานะเรื่องเกี่ยวกับ Data Center เดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณกรในฐานะ
0: ก่อนจติกาวณิชใช่ไหมคะ
1: คุณกรจติกาวณิช
0: นะ
1: บอกว่าประชาพักประชาธิปัตย์กังวลรัฐบาลเปิดช่องให้ต่างชาติทุ่มสร้าง Data Center ในไทยโดยไม่ศึกษาผลดีผลเสียพ่วงสิทธิการเข้าถึงใช้ข้อมูลชี้อาจได้ไม่คุ้มเสียก็จะชงสภาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยด่วนบอกว่าสังคมไทยควรตระหนักและรู้ว่าการลงทุนในแบบ Data Center มีผลกระทบคือต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำและกระแสไฟฟ้าจำนวนมากรองรับทำให้บางประเทศต้องมีคำสั่งห้ามหรือสั่งยุติโครงการนี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาถึงความรอบคอบคุ้มค่าและผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงทำให้การลงทุนสร้าง Data Center พุ่งเป้ามาที่ไทยเพราะเราเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆไม่มีเกณฑ์หรือหลักการประเมินส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่ตามมาซ้ำยังไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษีโดยเปิดอ้ารับการลงทุนเพียงด้านเดียวทั้งที่รัฐบาลไทยควรต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทของต่างชาติเกือบทั้งหมดที่ได้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขทางภาษีที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนั้นถ้าในแง่การว่าจ้างแรงงานหรือบุคลากรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นหรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน Data Center นี้พรรคประชาธิปัตย์มีความวิตกกังวลมากว่าการที่ไทยจะให้สร้าง Data Center ควรจะมีการเจรจาควบคู่พร้อมเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทยควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่สะสมใน Data Center นี้ด้วยพรรคจึงยื่นยัตติด่วนเพื่อขอให้มีการอภิปรายและมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการผลักดันให้สร้าง Data Center ในไทยแม้อาจจะไม่ทันในสมัยประชุมสภานี้แต่เราก็จะทำให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้า
0: พี่ไพศาลคิดว่ามันจะมีมรรคมีผลอะไรไหมคะเพราะดิฉันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นว่าการให้ BOI และการที่มี Data Center มาลงทุนในประเทศไทยอ่ะเป็นความภูมิใจมากแล้วก็เอาตัวเลขไปรวมเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าปลื้มมากโดยที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนที่พูดไม่ต่างจากคุณกรรายการเรานี่ก็พูดด้วยที่ขี้เกียจจะพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอะค่ะยังได้คุยกับคนที่เขาสร้างจริงๆอะพี่พิจารณ์20,000 ล้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณอันประเทศได้5,000 ล้านอีก20,000มาจากอีก20,000ออกนอกประเทศหมด5,000 ล้านนั่นรวมแผ่นดินที่เราขายด้วยนะคะแม้ทั้งคนงานยังต้องเอามาจากจีนเลยอะ
1: ผม
0: แต่ว่าเราไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเลย
1: ก็คือทุกรัฐบาลเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่ามันมีการแย่งกันเข้ามาลงทุนแล้ว Data Center นี่มันก็เป็นไออีกโปรดักต์หนึ่งที่พยายามจะเข้ามาลงทุน
0: เพราะที่อื่นเขามีกฎเกณฑ์อะไรกันมากมาย
1: เราก็สามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์แล้วก็สกัดถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่รับอะไรเนี่ยได้เพราะว่าเราสกัดปั๊บไอ้ส่วนอื่นมันก็ยังเดินหน้าได้แต่นี่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นกระแสการลงทุนหลักที่มันมีตัวเลขมันมีความชัดเจนว่ามันมีการหอบเงินมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้จริงเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่มาลงเนี่ยคนไทยจะตกหล่นมาถึงคนไทยแค่ไหนประเทศไทยแค่ไหนก็เป็นเรื่องหนึ่ง
0: แต่เขาคิดว่าเขาจะขาย
1: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วมันก็ใช่มันก็จะมีเรื่องขายที่ดินได้นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายที่ดินไปกลุ่มธุรกิจที่เขาทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเขาก็ได้ประโยชน์คนที่ขายไฟ
0: เขียวอีก
1: โดยเพราะพลังงานที่เขาเป็นโรงไฟฟ้า

0: สะอาดเขาก็จะได้ประโยชน์บริษัทที่เขาจะต้องจัดการบริหารเรื่องน้ำเขาก็ได้ประโยชน์มันก็มีธุรกิจอะไรต่างๆที่คนเขาจะได้ประโยชน์กันอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วมันก็อยู่ผมก็คิดว่าดูแล้วในภูมิภาคนี้มันก็แย่งกันอยู่เหมือนกันนะเวียดนามก็แย่งไทยก็อยากไทยก็พยายามจะดึงมามันตลาดเนี่ยมันยังเป็นของไอ้ตัว data center ครับหน้าต่อรองก็สูงกว่าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศที่เขาอยากจะมาตั้งที่อำนาจต่อรองสูงกว่าเขาทุกคนยังแข่งกันยังแย่งเขาอยู
1: ่ data center เนี่ยเรียนพูดเมื่อกี้นี้แค่เวลาที่เราพูดตัวเลขการลงทุนแล้วมันเป็นเศษเงินที่ตกให้ประเทศไทยอย่างอื่นที่นำเข้าหมดเนี่ยนี่ก็ตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจที่จ้างพนักงานน้อยมากเมื่อเทียบกับความมหึมาของอาคารค่ะพี่ไพศาลและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียไปเยอะมากนะคะทั้งน้ำทั้งไฟในลาสเวสเวอร์จิเนียมีการประท้วงในระดับฐานล่างโดยกลุ่มอาสาสมัครในมณฑลทักเคอร์ที่ร่วมกันแจกป้ายรณรงค์หน้าบ้าน No Data Center Complex คัดค้านปกป้องในพื้นที่การลุกลามของโครงการรัฐเมนกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ผ่านกฎหมายระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐเป็นการชั่วคราวโดยจะระงับการอนุมัติโครงการศูนย์สร้าง Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่20เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นระยะเวลาไปจนถึง1พฤศจิกายนปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานกำกับของรัฐมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและประเมินผลกระทบค่ะเวอร์จิเนียเป็นตลาด Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนการจัดโซนนิ่งสำหรับโครงการ Digital Gateway ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ Data Center ขนาด2ล้านตารางเมตรหลังถูกกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรฟ้องร้องในชุมชนเขาบอกว่ากำลังตระหนักว่านี่ไม่ใช่เงินได้เปล่าแต่มันกระทบมาตรฐานค่าครองชีพและการรับรู้ของผู้คนต่อย่านที่อยู่อาศัยของเขาและที่เวอร์จิเนียมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าอย่างจริงจังก่อนอนุญาตด้วยค่ะนะฮะถ้าเราไปดูมีคนพยายามกระตุกเรื่องนี้เยอะค่ะคุณกรยังมาช้ากว่าคอลัมนิสต์หลายๆคนที่พยายามเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาให้ดูเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็มีข่าวว่าเหตุใดมอนเทเรย์พาร์คผ่านกฎแบนถาวร Data Center แล้วก็เป็นเมืองต้นแบบแห่งแรกในสหรัฐได้เขาทำอย่างไรเดินอ่านเรื่องนี้จากประชาชาติ .net นะคะเขาบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม Data Center เข้ามาลงทุนอย่างมากตัวเลข BOI ปีที่แล้ว36โครงการมูลค่า 728,000 ล้านปีนี้ขอเพิ่มอีก7โครงการ 96,000 ล้านอยากให้ไปทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างเช่นที่มอนเทเรย์พาร์คในแคลิฟอร์เนียที่กำลังเป็นผู้นำในการต่อต้านการขยายตัวของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาคำถามก็คือเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียสั่งแบนศูนย์ Data Center เป็นการถาวรแห่งแรกของสหรัฐได้อย่างไรคะ
0: ตอนนี้ที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปเขาต่อต้านก็ต้องหาทางมาลงทางแถบประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในแถบเอเชียเนี่ยนะลงอินเดียลงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนเขาทำของเขาเองเขามี Data Center เขาเองเขาไม่ต้องไปดึงจากใครมาลง
1: ชาวสหรัฐต่อต้านการสร้าง Data Center ทั่วประเทศเพราะกังวลเรื่องค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังเสียงดังรบกวนมันมีความร้อนด้วยนะคะศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งเนี่ยไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ระบายความร้อนทำให้ประชาชนต้องเจอราคาค่าไฟที่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะค่าพวกนี้เยอะมากเลยพี่ไพศาลเยอะจริงๆแต่ว่าในประเทศไทยก็เราก็ภูมิใจกับตัวเลขที่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มันจะตามมาเลยค่ะ
0: ก็ยังมีกระแสที่ท้วงติงอยู่แต่ว่าก็ยัง
1: เราไม่ได้ยินคำตอบจากรัฐบาลจากรัฐบาลก็จะเป็นความภูมิใจซะมากกว่าย
0: ังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางอะไรได้

0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: การ 13:00 นครับ
3: ค่ะ
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนน306-141เสียงส่งกฎหมายเดินหน้าตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญโดยผู้สนับสนุนมองว่าแม้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนะก็มีมติให้ผ่านไปด้วยคะแนน306-141เสียงงดออกเสียง2 เสียงนี่งดออกเสียงก็คงจะเป็นประธานรอง
3: ประธานกับรอง
2: ครับในระหว่างการอภิปรายสสใหม่ถอดด้ามเลยนะคุณจักรภพเพ็ญแขจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทนคุณประเสริฐจันทระลวงทองบอกว่าแม้ร่างกฎหมายจะไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศควรเดินหน้าเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนานย้ำว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้แตกต่างจากอดีตเพราะเป็นกฎหมายที่เกิดจากรัฐสภาภายใต้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่ผลจากการยึดอำนาจแล้วบอกว่าจากประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองและการลี้ภัยในต่างประเทศทำให้เห็นผลกระทบของความขัดแย้งที่ตกค้างมายาวนานทั้งต่อผู้สูญเสียครอบครัวและผู้ที่ยังได้รับผลกระทบก็เปรียบเทียบว่าประเทศไทยอาจไม่สามารถพาทุกคนก้าวไปพร้อมกันได้ในเวลานี้แต่จำเป็นต้องสร้างเรือเพื่อพาคนไปให้ได้มากที่สุดก่อนย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างในภายหลังทางด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพรรคสนับสนุนหลักการของกฎหมายเพราะต้องการให้เกิดการเริ่มต้นใหม่และสร้างสันติสุขให้สังคมแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขของวุฒิสภาใน2ประเด็นได้แก่การตัดโอกาสให้เยาวชนในคดีมาตรา112เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการเพิ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในบทบัญญัติท้ายกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงและปัญหาตามมาได้พันธุ์เอกทวีสอดส่องและหัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกเห็นว่าการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกตีความครอบคลุมถึงคดีหัวเลือดสวจึงเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อป้องกันความคลุมเครือของกฎหมายส่วนนายนิกรจำนงพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงว่าการแก้ไขของวุฒิสภาไม่ได้มีเจตนานิรโทษกรรมคดีหัวสวแต่เป็นการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะและก่อนหน้านี้นายพนิษฐ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็อภิปรายคัดค้านการแก้ไขของวุฒิสภา

0: เห็นว่าการตัดโอกาสเยาวชนในคดีมาตรา12ออกจากกลไกบำบัดฟื้นฟูจะทำให้กฎหมายกลายเป็นการนิรโทษกรรมแบบ2มาตรฐานอันนี้ก็โอเคก็รอนำขึ้นกราบบังคมทูลนะเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วก็จะได้ไปดำเนินการตามบทบัญญัติไปนะเห็นว่าจะมีผู้ที่ได้รับอานิสงส์นิรโทษกรรมในความผิดคดีการเมืองเนี่ยยกเว้นมาตรา1-2เนี่ยทั้งหมดประมาณสัก 6,000 คนนะ
1: พี่สารเห็นด้วยไหมคะ
0: เป็นด้วยกับอะไรฮะ
1: กับที่ยกเลิกให้ที่ฉันได้เห็นด้วยอย่างมากเลย
0: เห็นด้วยอยู่แล้วคดีการ
1: เมืองเห็นด้วยอย่างมากเลยมันเป็นความทุกข์ระทมมากและที่ฉันเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนในใจท่านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าบางทีนะพี่พิสารไปขึ้นศาลเนี่ยจำเลยยังไม่มองหน้ากันเลยเพราะมันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วค่ะ
0: จำเลยที่เคยอยู่สีเดียวกันแท้ๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่อ่ะทนายต่างคนต่างแยกทนายจากเดิมจากเทอมใช้ทนายกลุ่มใช้ทนายของของอะไรนะของส่วนรวมอ่ะ
1: เออ
0: นี่แยกต่างคนต่างมีทนายตัวเองเอาตัวรอดกันเฉพาะตัวกันไปก่อน
1: แยกก็เพราะว่าเห็นตัวอย่างงานบางทีทนายยืนยันให้ปฏิเสธอยู่นั่นแหละก็เห็นหลัดๆเลยคือถ้ายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับมันเสียจุดยืนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธว่าเราไม่ทนายบอกอย่ายอมรับนะทุกคนปฏิเสธติดคุกหมดเลยพี่ไพศาลก็ทำยังไงแล้วก็ต้องกระโดดเปลี่ยนทนายจ้างทนายเองสิฮะบางคนที่รอดก็เพราะว่าตายเป็นตายเปลี่ยนทนายเลยเสียเงินเองด้วยค่ะ
0: อืมครับ
1: ก็เป็นเช่นนั้นนะคะอืมก็เพราะฉะนั้นก็จบไปก็ดีค่ะ
0: อืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงเห็นแล้วตกใจเลยโบอิง737ขาดการติดต่อของสายการบินอะไรเนี่ยปากีสถานช็อคเครื่องบินขนส่งโบอิง737ขาดการติดต่อปักหัวดิ่งมาสมุทรสาบสูญ
1: เมื่อไหร่ฮะ
0: วันนี้ฮะ
1: 737อีกแล้ว
0: 9สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานท่าอากาศยานปากีสถานเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง737ซึ่งจดทะเบียนในปากีสถานพร้อมลูกเรือ5คนได้ขาดการติดต่อกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่นักบินได้แจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจีเบื้องต้นจากบริการติดตามเที่ยวบินไฟล์เรดาร์24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุการใช้งาน27ปีซึ่งดำเนินงานโดยสายการบิน K2 Airways เดินทางจากเมืองชาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจประสบอุบัติเหตุตกทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจีหลังจากมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับสูงอย่างกระทันหันหลายครั้งก่อนที่เครื่องจะปักหัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกันเปิดฉากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลที่ระบุพิกัดของเครื่องบินที่สูญหายแต่ด้านสายการบิน K2 Airways ก็แถลงการทันทีว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานและหน่วยงานรัฐบาลเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทางจราจรทางอากาศในพื้นที่ได้พยายามช่วยนำทางให้แก่เครื่องบินลำดังกล่าวแต่ในอีก3นาทีต่อมาระบบเรดาร์กลับแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับเพดานลงอย่างรวดเร็วและสัญญาณการติดต่อได้ขาดหายไปจุดที่การติดต่อขาดหายไปนั้นอยู่ระหว่างเมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกราว287กิโลเมตร
1: รู้แล้วว่าตก
0: ก็น่าจะตกทะเลไปครับ
1: ค่ะ
0: เพราะการาจีมันก็เป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้ว
1: อือ
0: ครับ
1: ค่ะ

0: เป็นแต่ว่าก็ไม่มีตัวบุคคลเพราะว่าเป็นขนส่งสินค้า
1: ใช่มีลูกเรือแค่5คน
0: โอเค
1: เครื่องมีลูกเรือแค่5คน
0: ค่ะค่ะกลับมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มนะคะพี่ไพศาลเรื่องคุณเท้งณัฐพงษ์เราพูดมาหลายวันแล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยว่าจัดการกันสักทีวันนี้นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งเนี่ยไม่รู้ว่าแถลงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้เรตติ้งเพิ่มแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะเรตติ้งตกกันหมดอะคะ
1: ไม่รู้ใจได้ไม่รู้ใจได้ไม่สามารถไปตอบแทน
0: เรตติ้งตกหมดทุกคนจะทำยังไงให้เรตติ้งเพิ่มวันนี้เข้าแถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะคงอยากตัดคำว่าเงาไปจากชีวิตนะถึงปัญหากัญชาและยาเสพติดบอกวันนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฮับส่งออกของกัญชาโลกอันนี้จริงตั้งแต่เราประกาศว่าเราจะทำกัญชาเพื่ออะไรนะคะเป็นยาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสัญชา
1: การกัญชาเพื่อสุขภาพ
0: ทางการแพทย
1: ์กัญชาทางการ
0: กัญชาทางการแพทย์และไม่เห็นด้วยกับสันทนาการปรากฏหลังจากนั้นนี่ไม่เห็นยาสักขวดเลยเห็นร้านกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองจนทุกวันนี้กลายเป็นถูกมองว่าเป็นฮับเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปประเทศปลายทางในหลายกรณีและแกก็ยกตัวอย่างมาหมดเลยนะตัวเลขจากกรมศุลมา 3,000 คดี 300,000 กิโลมูลค่า 4,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรก็ยกมาอย่างที่ก็เป็นความจริงทั้งหมดแหละพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันหลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชปี66เราเริ่มปี65นะคะปี66กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอันนี้จริงหมอหลายท่านก็ออกมาบอกว่าจะตายอยู่แล้วรักษาพวกจิตเวชเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดว่าการปลดล็อกกัญชาแล้วไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลที่ดีพอทั้งผู้ซื้อจะเป็นใครการออกใบอนุญาตต่างๆยังเป็นประเด็นทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศไทยในปัจจุบันพรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านเรื่องกัญชาทางการแพทย์เรียนก็ไม่คัดค้านนะพี่ไพศาลพวกกัญชาทางการแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเรียนคุณจะไปหยอดใต้ลิ้นจอดจมูกจอดอะไรที่ยังไม่ว่าเลยแต่การมีกฎหมายบังคับควบคุมที่เข้มงวดและดีพอเป็นสิ่งที่คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยคุณเท้งเขาใช้คำว่าละเลยใน4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่65ถึง69ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายกำกับดูแลในฝั่งของผู้เสพไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่แม้กระทั่งหวยเนี่ยยังมีกฎหมายกำกับเลยแต่กัญชาไม่มีนะคะเป็นโทษที่เบามากนี่คือช่องว่างกฎหมายที่ไม่สามารถจำกัดฝั่งผู้เสพได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้ผลิตก็เหมือนกันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลระยะสั้นคือนายกต้องลงไปกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานความมั่นคงหรือกรมศุลไม่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เสื่อมเสียไปมากกว่านี้แล้วก็ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจแต่จะเกียร์ว่างทำให้ปัญหาลุกลามพรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าพิจารณากฎหมายนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีการกำกับดูแลการผลิตและการใช้กัญชาในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: ทำสักทีเถอะทำเสียทีเถอะนะคะ
1: แล้วข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีหรือว่าจะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ประกาศยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจจับกัญชาที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่กรมศุลกากรไทย
0: อย่าไปรับค่ะเราไม่ใช่ประเทศผู้รับค่ะเราเป็นประเทศผู้ให
1: ้เพื่อนำไปใช้สกัดกั้นการลักลอบส่งออกตั้งแต่ต้นทางแม้ในแง่หนึ่งของความร่วมมือนี้จะดูเป็นเรื่องการปราบปรามร่วมกันระหว่างประเทศ
0: แต่
1: ในอีกมิติหนึ่งกับถูกนักวิเคราะห์ตั้งคำถามครั้งสำคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของประเทศไทยที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและจำกัดการแพร่กระจายของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรได้จนทำให้กลายเป็นภาระของประเทศปลายทางซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ประเทศไทยยังติด

0: ดักนโยบายที่ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและเน้นย้ำให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติกับสวนทางกับหลักเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวในการควบคุมในประเทศสะท้อนชัดเจนจากผลงานการตรวจค้นและจับกุมตามท่าอากาศยานนานาชาติของไทยที่มีรายงานการจับกุมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติรัสเซียขณะพยายามซุกซ่อนช่อดอกกัญชาและยางกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม17กิโลกรัมฮะจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนอกจากนี้ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวก็คือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ยังสามารถจับกุมผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมที่พยายามลักลอบนำกระเป๋าเดินทางบรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม31กิโลกรัมโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ได้รับการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งสองคนพร้อมตั้งข้อหาหลักฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรความผิดตามพรบศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568นะ
1: โทษเป็นยังไงครับพี่วิสารเสียค่าปรับแค่ 30,000 ต่อกิโลไม่ได้ติดคุกนะพี่วิสาร
0: กรมศุลกากรก็มีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดในเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดโดยของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดจะถูกสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและผู้กระทำผิดต้องระวางโทษเสียค่าปรับในอัตรากิโลละ 30,000
1: มันไม่ติดคุกเอาออกไปได้ก็คุ้ม
0: คณิสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาราณาจักรต้องตัดสินใจส่งมอบเครื่องมือสนับสนุนการตรวจจับกัญชามายังประเทศไทยครั้งนี้มีที่มาจากคนวางพยายามในการเรียกร้องและขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยมาแล้วหลายครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อปี67หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการมายังทางการไทยว่าประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยงและตกเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่ของโลกพร้อมทั้งแนบหลักฐานข้อมูลสถิติการจับกุมกัญชาณสนามบินในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี65โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนซึ่งในจำนวนนี้มีถึง460คนที่มีประวัติการเดินทางเริ่มต้นมาจากประเทศไทย
1: และปี68เพียงแค่7เดือนทางอังกฤษจับกุมผู้ลักลอบขนกัญชาได้เพิ่มอีก540คนบินตรงมาจากไทยถึง406คนเป็น175ผู้ต้องหาคือเขาเอือมละอามากแล้วอะว่าเราไม่มีปัญญาทำอะไรก็เลยส่งเครื่องดักจับมาให้
0: เพื่อจะลดภาระที่ปลายทางของเขา
1: เรียนขอเรียนว่าอย่ารับค่ะอายเขาค่ะ
0: ไม่ได้ยัด
1: เราเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ให้แล้วนะเราไม่ใช่อยู่ในฐานะผู้รับค่ะ
0: เรายัดเยียดให้รับ
1: อายเขาค่ะ
0: ส่วนรับ
1: แล้วยิ่งรับมอบเครื่องดักจับกัญชานี่ยิ่งอับอายมาก
0: ครับ
1: อันนี้เรียนอาย
0: ครับแต่ว่าถ้ารับแล้วถึงว่าจะเสียหน้ายังไงก็ขอให้ได้ใช้นะอย่าไปแจ้งเขานะว่ารับมาแล้วไม่เอาไปใช้รับมาแล้วก็ใช้เอาไปใช้ให้มันเต็มที
1: ่แล้วกดเข้าไปดูข่าวนี้นะคะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะเรื่องอังกฤษเตือนเนี่ยส่วนหนึ่งเขาไม่อยากให้คนของเขาเสียอนาคตด้วยค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าคนของเขามันมีเด็กหนุ่มมีเด็กวัยรุ่นที่มาเที่ยวเมืองไทยและพอเจอแบบนี้อ่ะมันเสียอนาคตคนของเขาก่อนหน้านี้เขาก็ทำเขาก็เตือนไปทั่วประเทศอังกฤษมีเด็กวัยรุ่นของเขาเนี่ยมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศไทยเยอะ
0: คุณชวน
1: หลีกภัยตอนนั้นที่เป็นประธานรัฐสภาเนี่ยเคยถึงขนาดที่ทำหนังสือขอโทษไปที่ผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตที่อังกฤษเลยนะคะเพราะครอบครัวเขาซัฟเฟอร์มากและเด็กวัยรุ่นเขามาเสียชีวิตที่นี่เยอะมาขับมอเตอร์ไซค์มานั่งรถสองแถวอะไรอย่างเงี้ยรถตู้ที่พานกระต่ายที่พิจิตรน่ะนั่นก็เด็กอังกฤษมาเสียชีวิตและพ่อแม่เขาออกแคมเปญรณรงค์เลยและนี่คนของเขาก็มาเสียอนาคตเรื่องกัญชาอีกค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
1: ค่ะ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพท

0: ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา34นาทีครับคุณดันครับ
3: ค่ะคุณสุเชษฐ์สุแท้ก
4: ็
3: อยู่ในสาย
2: จากหลักทรัพย์เอชแอลนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราลงไป27จุดนะ
2: โอ้ลงแล้วลงทุกตลาด
4: ใน
2: ตลาด
3: ทำไมอะคะ
4: ญี่ปุ่นลงไป 1,437
3: ลบกันใหม่อีกรอบน
2: ึงลบกันใหม่อีกรอบ
4: แล้วเกาหลีลงไป409นะครับในขณะเดียวกันจาการ์ตาลงไป113เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะในอินเดียนะฮะ 1,677 ฮะที่ลงนะฮะในขณะนี้แดกเองลงไป430นะฝรั่งเศสลง145ลอนดอนลง4ลง99อิตาลีลง445ดาวโจนส์ลูกหน้าขณะนี้ลง455จุดฮะ Nasdaq ลง263จุดแล้วก็ S&P ลง46จุดครับพรุ่งนี้ตลาดขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยตัวเบนซ์ขึ้นมา77เหรียญ นะฮะแล้วก็ WTI ขึ้น73เหรียญราคาทองแปลกนะฮะวันนี้ลงมา33เหรียญ นะครับในขณะที่ Bitcoin ขณะนี้ลง 1,610 เหรียญ นะครับพรุ่งนี้เนี่ยตลาดคงจะมาลักษณะดูข่าวที่เข้ามาสำคัญมันมี2เรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแรงขายจากทั่วโลกกับข่าวที่ยิงกันที่ทางตะวันออกกลางนะเมื่อกี้นี้ข่าวหลังสุดเนี่ยในการอัปเดตข่าวเมื่อช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับ 19:26 นาทีเนี่ยน้ำมันโลกพุ่งมา5เหรียญ นะฮะในลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวช่วง18:39 นาทีเนี่ยบอนด์ยิลด์พุ่งนะหลังที่คุณทำฉีกข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เข้ามาตอน 18:39 นาทีข่าวตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวของทางภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ลงทุนเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัววันนี้หุ้นที่มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยเป็นควบทุกกลุ่มนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเดลต้าเนี่ยลงไป13บาทกลุ่มที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มของน้ำมันกับปิโตรเคมนะครับเป็นพิเทพขึ้นมา7บาท50สตางค์นะครับเป็นตัว PTTGC ขึ้นมา25ตังค์นะครับก็นอกนั้นเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวลงโดยส่วนใหญ่นะครับและการอ่อนตัวเนี่ยไม่น้อยกลุ่มการเทรดน่าสนใจฮะฟอร์เรนเนี่ยซื้อ3,000นะ3,200
2: วันนี้

0: รายย่อยรายย่อยซื้อพันกับ100แต่ข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือพวกป๊อปเทรดอย่างพวกผมอ่ะที่นั่งอยู่ตามโบรกเนี่ยขายเป็นลำดับ1นะฮะ 2,003 คือป๊อปเทรดมีนิสัยอย่างนึงฮะคือถ้าเกิดว่าขาดทุนเราต้องออกเงินให้กับโบรกนะเพราะนั้นต้องชิงขายกันนะ 2,003 นะในขณะที่ตัวฟอร์เรนเนี่ยไอ้ตัวสถาบันแล้วกองทุนรวมภายในขายแค่ 2,000 เพราะนั้นวันนี้ป๊อปเทรดเป็นผู้ขายรายใหญ่มากนะ 2,003 นี่ไม่ค่อยได้เห็นป๊อปเทรดขนาดนี้นะแต่สิ่งที่หักล้างกันอย่างนึงก็คือตัวฟอร์เรนกับนั่งซื้อ 3,200 นะครับพรุ่งนี้ก็ลองดูฮะว่าแต่โดยภาพใหญ่ของตลาดแล้วเนี่ยควรจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวถ้าเซตอ่อนตัวลงไปตอนนี้1576นะฮะเมื่อกี้ดูกราฟแล้วมันจะมีตัวเลขนึงอยู่ที่จุดโลดคือประมาณ1550แล้วลงไปอีกทีนึงเป็นเส้น75วันเนี่ย1518นะฮะก็ลง1520นะก็ลองดูฮะว่าช่วงนี้ตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัวช้อนอย่าเพิ่งมาช้อนนะฮะดูตลาดให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มานำเสนอข่าวต่อครับผมไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ลา
1: เดี๋ยวคุณ
0: สวัสดีครับครับพี่ครับ
1: จะถามเรื่องอะไรเนี่ย
2: คุณสุภาพรนะ
1: คุณสุภาพรนะฮะคงทิ้งมันยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไง
0: จริงๆแล้วมันเป็นอย่างงี้พี่เวลาเราโอนหุ้นกันเนี่ยผมโอนให้พี่เนี่ยผมอาจจะไม่สลักหลังได้อันนี้ประเด็นคือมันเกิน 5% แล้วมันไปอยู่กับกลต.นะมันส่งเข้าตลาดเนี่ยคือถ้าน้อยๆมันคงไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นระดับ 5% ขึ้นไปเนี่ยหุ้นที่เขามีอยู่เขาแจ้งกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่ด้วยนะฮะมันเป็นหุ้นแบงก์กรุงเทพเป็นหุ้นกสิกรเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆด้วยนะผมว่าก็คงจะตามกันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลต.เนี่ยนะฮะออกข่าวมาว่าจะเรียกมาตรวจแล้วก็จะตรวจนะฮะว่าข้อมูลต่างๆนั้นจะเป็นจริงไม่มากน้อยขนาดไหนนะแต่จริงๆแล้วในการโอนอย่างที่ถ้าอย่างผมกับพี่เนี่ยฮะถ้าเราโอนกันพันหุ้น 2,000 หุ้นพี่ก็เอาหุ้นไปแล้วก็ไม่ได้ปิดงวดก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยไปปิดงวดตอนหลังก็ได้แต่ตอนนี้มันไปปริมาณมันเยอะฮะแล้วมันทำให้ตลาดนั้นมีความวุ่นวายแล้วไปวุ่นวายกับตัวของขนาดนี้มีหุ้นอยู่2ตัวที่เป็นชื่อกันค่อนข้างที่ใหญ่เยอะคือตัวแรกคือตัวทรูแล้วทรูเค้าก็สงสัยเข้านะแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะที่เพิ่งออกข่าวมาเมื่อ2วันเนี้ยฮะนะอีกตัวหนึ่งเข้ามามันก็เลยทำให้ตลาดปั่นป่วนกันหมดนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะตลาดหลักทรัพย์กองทุนตลาดหลักทรัพย์กับตัวกลต.นะจะเป็นผู้ชี้แจงครับพี่นะคงต้องตามข่าวต่อไป
2: ขอโทษนะคะสรุปว่าเขาซื้อจริงใช่ไหมคะ
0: ไม่ทราบฮะอันนี้ไม่ทราบเลย
2: ประเด็นที่ตอนนี้สงสัยอยู่ซื้อจริงหรือไม่คะ
0: โดยหลักการเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่อย่างพี่ผมบอกว่าผมมีหุ้นพี่สมเกียรติพี่ไม่ใช่พี่
2: ภัยศาล
0: จะโอนหุ้นให้พี่ภัยศาลพี่ผมจะโอนหุ้นให้พี่นะพี่จ่ายเงินผมมาผมก็เอาหุ้นไปให้พี่แล้วผมก็สลักหลังไปพี่จะไปปิดงวดเป็นอันนั้นอีกหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถ้าปิดก็เป็นชื่อของพี่ถ้าไม่ปิดก็ยังเป็นคงเป็นชื่อผมอยู่คากันไปอย่างนั้นเรื่อย
1: ๆมันจะมีช่องโหว่ของระเบียบอยู่
0: ใช่ไม่มีช่อง
1: ที่เขาปฏิบัติกันอยู่ที่เขาปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปอ่ะแต่ว่ากฎระเบียบมันไม่ได้คืบคลานเข้ามา
0: ใช
1: ่ดูแล้วก็วางกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้มันชัด
0: ใช่ไม่วางให้ชัดเจนคราวนี้เขาก็อาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาที่จะปิดหรือไม่ปิดกันแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยงานที่ต้องเป็นภาคบังคับคือกลต.กับตลาดจริงๆแล้วมันไม่สามารถบังคับอะไรเขาได้นะแต่ก็โอเคฮะถ้าเขาต้องให้ชี้แจงว่าเฮ้ยคุณมีจริงหรือเปล่าต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจนคุณมาออกข่าวอย่างนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยนั่นก็จะเป็นภาครัฐเข้าไปคุ้มครองกันแล
1: ้
0: วไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือไม่จริงหรือกล่าวไม่รู
2: ้มันคงสั่งเป็นอาทิตย์นึงแล้วทำไมถึงไม่มีใครพูดอะไรได
0: ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอาทิตย์นะเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้น 5% เนี่ยมันเป็นนานแล้วนะฮะมันเพียงแค่ข่าวมันปลูก
2: แต่เพียงทรูเขาเพิ่งออกมาพูดเท่านั้นเอง
0: ใช่ฮะแล้วก็
2: เพราะมันมีผล
0: มีหุ้นอีกตัวหนึ่งฮะที่เกี่ยวข้องกับโรงหนังนะที่ขึ้นมามีข่าวเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเขาก็เมื่อวานนี้เขาเพิ่งออกข่าวว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเขาก็ตรวจเช็คปิดทะเบียนก็ไม่มีชื่อหุ้นไม่มีชื่อรายนี้นะฮะเพราะนั้นกลต.ก็เลยเกิดความสงสัยมากขึ้นฮะเกิดว่าก็คงจะต้องเรียกมาชี้แจงฮะ
1: แล้วมีตัวตนนะไอ้ยิ่งแสดงว่าเขาจะมีตัวตน
0: มีฮะมีพี่มีหลายนี้มีจริงฮะมีจริงแล้วก็มีคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหุ้น
1: แต่ถ้าโอ้โหมีหุ้นขนาดนี้ก็ต้องเป็น
2: สามหมื่นล้านนะ
1: เป็นขาใหญ่ของตลาดเลยนะ
0: ฮะ

0: เป็นลักษณะเราไม่รู้ว่าลักษณะการถือของเขาเนี่ยนะที่เขาถือเนี่ยเขาถือโดย
1: เป็นโนมินี
0: ด้วยเหตุผลอะไรเพราะเงินมันเยอะนะฮะ
1: มัน
0: สามหมื่นใหญ่ด้วย
1: มันสามหมื่นล้านก็เลยสงสัยว่า
0: แต่เป็นรายชื่อนี้เป็นรายชื่อรายใหญ่ของวงการแบบเงียบๆฮะไม่ได้แบบมาทำอะไรกับเพิ่งมารอบนี้ที่พอไปกระทบกระทูแล้วถูเขาร้องขึ้นมาถ้าถูไม่ร้องเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรฮะก็เงียบๆกันอยู่อย่างเงี้ย
2: เขากลัวเขาก็กลัวมาทุบหุ้นเขาอ่ะ
0: ใช่
2: เขาเยอะมาก
0: พอดีทูมีประเด็นที
2: ่เขามีข่าวเรื่อง
0: CPX ทีใช
2: ่ไ
0: ชน่าด้วย
2: ก็จะถอน
0: แล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเขาจะไปทำแบงค์นอนไอ้แบงค์ที่หลายสาขาแล้วกฎเกณฑ์มันเนี่ยกฎเกณฑ์ของการถือหุ้นการถือครองเนี่ยทำให้กลุ่มของตัวทูเขามีปัญหามาประมาณสักเนี่ยร่วมเดือนแล้วนะฮะแล้วก็เลยมีข่าวกันต่อเนื่องนะแต่ก็โอเคฮะมีนะก็คงต้องตามต่อไปฮะนะเพราะว่าเป็นไงไม่ทราบจริงนะโอเคครับจริง
1: ทราบแต่ไม่บอกแน่เลย
0: มันไม่มีหลักฐานครับพี่ไม่มีหลักฐานไม
2: ่มีหลักฐ
0: านมากกว่านี้ไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: ส่วนทองคำนะคุณอันทองก็
1: ลงแล้วก็ลงอีก
2: ก็หลุด 4,100 แล้วล่ะราคาที่อ้างอิงล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่ 4,054 เหรียญไม่รู้ว่าจะรักษาระดับ 4,000 ไว้ได้อีกรอบไหมก็วันนี้เบ็ดเสร็จแล้วหลุด 4,100 มาเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคาโดยสมาคม23ครั้งนะครับรวมแล้วก็ปรับลดลงไป850บาทครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะก็ทองคำแท่งก็เหลือขายออก 64,300 บาทส่วนทองรูปพันก็ 65,100 บาทครับนี่เป็นทองคำครับ
1: ค่ะ
2: หุ้นก็ร่วงทองก็ลงนะไม่รู้จะไปลงทุนหาเงินไปตรงไหนเลย
1: อันนี้สิคะวันนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECOโดยด็อกเตอร์จุฬาสุขมานพกำลังจะมีการจัด Market Sounding เพื่อเปิดโอกาสสำคัญในการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ EEC EE City ภายใต้แนวคิด Smart and Sustainable Live Work Play City มีเป้าหมายยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับโลกมุ่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เป้าหมาย Net Zero ค่ะพี่เอซานต้องการให้มีการลงทุนคาดว่า 70,000 ล้านค่ะภาคตะวันออกเมืองอัจฉริยะ 70,000 ล้านคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอกชนหน่วยงานและผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมงานร้อยลายเป็นการเชิญชวนเอกชนมาลงทุนในรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระยะถัดไปค่ะให้มาฟังว่าเขามีความคิดที่จะพัฒนาไปในทางไหนใครบ้างที่อยากจะลงทุนกับเขาและอีกแปลงหนึ่งซึ่งดิฉันก็เชียร์หนักมากเลยค่ะก็มี Market Sounding ไปแล้วมั้งคะที่ดินใจกลางกรุงเทพหาได้ยากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะแปลงขนาดใหญ่50ไร่ของอสมทบนเทียมร่วมมิตร ถ้าฟังขึ้นของพวกเราเนี่ยก็จะได้ยินตรงนี้นะคะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่ามันมีความหมายมากนะแปลงเนี่ยพี่อสมทที่กำลังเตรียมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเป็นที่ดินใจกลางเมืองที่หาได้ยากแล้วโครงการนี้เป็นพื้นที่สีแดงทำอะไรก็ได้พี่เพศานจะเป็นมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ก็ได้มูลค่าการลงทุนอาจจะถึงหลายหมื่นล้าน
2: ใกล้สถานีรัชดาศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหมสถานีรถ
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์วัฒนธรรม
2: สองสายสองสายเลยนะ
1: สองสายเลยอ่ะ
2: สำเร็จจากอะไรนะส้ม
1: ส้มสีฝั่งตะวันออก
2: ตัดกันเป็นกากบาทเลยล่ะ
1: ใช่เมื่อสุดๆเลยแปลงเนี้ยโครงการเนี้ยจะเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านที่ดินมีศักยภาพสูงจากทำเลย่านรัชดาพระราม9ที่จะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้มในอนาค

0: ตสีส้มนี่เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยก็ผ่านตัวรามคำแหงผ่านสมกรเรื่องสงสารพวกเขามากเลยที่ส
1: ุดเขาจะเริ่มเดินรถเท่าไหร่
0: 72ใช่มั้งคะ
1: 7172นี่มั้ย
0: สั่งต่ออยู่ค่ะทั้งเมืองใหม่ก็รองรับการพัฒนาได้หลายประเภทที่ดินแปลงนี้เป็นที่สนใจของกลุ่มทุนขนาดใหญ่จำนวนมากหาไม่ได้แล้วเพราะว่าสีลมพระราม9เต็มหมดแล้วทีนี้ต้องมารัชดาตรงนี้แหละนะคะเชียร์ค่ะเชียร์มีการพูดถึงกันมากนะคะ
1: ครับ
0: เขาทำ market sounding ไปแล้วตั้งแต่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อสำรวจความสนใจของนักลงทุนและแนวทางการพัฒนาแต่ของ EE City กำลังจะเพิ่งรับฟังค่ะ
1: ครับ
0: เขาว่ากันว่าจะเป็นการเปิดศึกชิงแลนด์แบงก์แปลงนี้เลย50ไร
1: ่
0: ค่ะไหนๆมาเรื่องเงินทองขอต่อตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคุณทิพดีวัฒนกุลผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินซึ่งเป็นเงินปันผลและรายได้จากรัฐวิสาหกิจรวมถึงกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% ประจำไตรมาสที่3ของปี69ไตรมาสที่3อ๋อเขานับงบประมาณพี่ไพศาลพอนับงบประมาณปี69
1: ปีงบประมาณ
0: เขาต้องนับตั้งแต่1ตุลาใช่ไหมคะ68
1: 1ตุลาก็เป็นวันเริ่มต้นของงบประปีงบประมาณ
0: ทีนี้ไตรมาสที่3ก็คือ3เดือนย้อนไปเนี่ย
1: ปรากฏว่าไตรมาสที่3ก็คือไตรมาสที่2ของปี
0: ค่ะก็ปรากฏว่ากลุ่มรัฐวิสาหกิจและกิจการที่นำเข้าส่งรัฐมากที่สุดนะคะกองสลากนำส่งรายได้ 36,489 ล้านอันเนี้ยพวกเราควรจะต้องภูมิใจนะนี่คือการกลับจัดเก็บภาษีที่ทุกคนที่บรายบอกฉันก็เสียภาษีฉันก็เสียภาษีเนี่ยอันเนี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนจนนะคะซื้อลอตเตอรี่2ปตท.ค่ะปตท.นำส่งรายได้ 33,700 ล้านไอ้นี่ก็รวมกำไรลงกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็ลงกัน OR ทั้งเครือหมดนะครับ
0: กินกาแฟ
1: เ
0: ติมน้ำมัน
1: ใช่
0: กันน้ำมันก็นี่แหละเวลาที่เราบอกเอากำไรจากโรงกลั่นออกมาก็นี่แหละออกจากตรงนี้แหละพี่ไพศาลพายุถล่มนะเนี่ย
1: ลมแรงมากใช่
0: ถล่มเลยล่ะใช้คำว่าถล่มเลยค่ะเรียนไม่ได้ยินอย่างนี้มานานแล้ว
1: ก็เห็นผมมองดูออกไปนอกบ้านก็เห็นต้นไม้ไหวสายไฟสายไฟแกว่งไปแต่หยุดละ
0: โชคดีเมื่อประมาณให้คนมาตัดต้นไม้
1: เมื่อประมาณสัก10กว่านาทีที่แล้ว
0: เนี่ยตอนนี้กำลังถล่มเลยค่ะใช้คำว่าถล่มได้เลย
1: แต่ไปถึงไอ้ตรงบ้านคุณอาผ่านจนไปละ
0: กองทุนวายุพัก 19,200 ล้านกอฟอพ 18,000 การไฟฟ้าภูมิภาค 14,000 ออมสิน 13,000 ออมสินนี่ทำเป็นเล่นไปนะคะเงินเขาเยอะมากแล้วเขาปล่อยกู้รายใหญ่ด้วยนะพี่สารไม่ได้ปล่อยกู้รายเล็กนะคะรายใหญ่ๆเขาก็ปล่อยการท่าน่ะ 8,100 อาคารสงเคราะห์ 6,900 การไฟฟ้านครหลวงทำไมน้อยจัง 2,700 การท่าเรือก็ 2,400 ค่ะพี่ไพศาลค่ะตามนั้นค่ะ
1: ก็มีบทบาทสูงนะ
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยมันถึงเรียก private ไม่ค่อยได้เพราะว่ารับในขณะที่งบประมาณเริ่มมีความจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะพวกรัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเพราะว่าสามารถให้ไปทำนโยบายต่างๆได้โดยที่ใช้เงินแล้วไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะตามมาตรฐานของการจัดทำงบประมาณแบบไทยแต่ว่าต่างประเทศบางประเทศที่รายเขาคำนวณไอ้เรื่องของสถานะทางการเงินการคลังเราก็นับรวมเราดูเลยว่าภาระที่ไปก่อไว้กับอันดาพวกธนาคารรัฐไปสั่งให้ทำนโยบายบางอย่างอะไรเงี้ยนะเช่นว่าให้ไปรับซื้อผลผลิตให้ไปทำอะไรเงี้ยให้ตกสไปช่วยรับซื้อผลผลิตช่วยอะไรเงี้ยถือว่า
0: เป็น
1: นับรวมเป็นหนี้สาธารณะด้วย
0: นี่ดีนะภาเวไทยก็ดีนะอย่างเนี้ยปตท.ในภาเวไทยส่งไป33,000เลยพวกไม่ไพรเวทไทยส่งไปหมื่นกว่าเอง
1: แล้วคุณอันผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสถานี

0: รวจในกรุงเทพเนี่ยเสียงดังกระหึ่มกระหึ่ม
1: ถนนเลยฮะเนี่ย
0: เขาจะออกแบบโลโก้ของเขานะเขาจะออกแบบโลโก้ของเขา
1: ก็เขาไม่ต้องไปจ้างใคร AI มันก็ทำได้พี่
0: แต่คนนี้โซเชียลเนี่ยเขาเขียนกันสนั่นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้โลโก้ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเนี่ยเขาทำเป็นรูปมังกร
1: เขาเป็นมณฑลนะห้วยขวางมณฑล
0: เขาทำเป็นรูปมังกรนะโดยผู้ใช้โซเชียลบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตและเชื่อมโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มจีนเทาหรือเปล่าม
1: ันไม่เทาแล้วค่ะเขาอยู่มณฑลห้วยขวาง
0: หรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับที่เขาเรียกว่าแถวนี้ว่ามณฑลห้วยขวางอะไรว่าอะไรอ่านว่านะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยผู้กำกับสน.ห้วยขวางชื่อพันตำรวจเอกสรศักดิ์ทองมีต้องมาชี้แจงครับบอกสัญลักษณ์รูปมังกรดังกล่าวมีการใช้งานมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้กำกับหรือผู้บริหารสน.ในยุคไหนที่คิดใช้โลโก้นี้และมีแนวคิดอย่างไรนะแต่ยืนยันได้ว่าโลโก้ดังกล่าวไม่มีนัยยะหรือความหมายแอบแฝงอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องของมณฑลห้วยขวางอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ไม่ทราบว่าทำไมก็ถึงใช้มังกรอธิบายว่างั้นนะการนำสัญลักษณ์มังกรมาใช้อาจเป็นเพียงแนวคิดของผู้ออกแบบที่ต้องการสร้างจุดสังเกตให้ประชาชนจดจำพื้นที่ได้ง่ายเช่นเดียวกับที่บางพื้นที่ที่ฝั่งทนก็มีการเลือกใช้สถานที่สำคัญในท้องถิ่นมาเป็นสัญลักษณ์จึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนจีนหรือกลุ่มชนจีน
1: เพราะว่าคนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าตรงนั้นคนจีนใหญ่ไม่ใหญ่ยังไงล่ะยังจุยเอาความเป็นจีนมาใส
0: ่
1: อะไรของไทยเลยไม่
0: สัญลักษณ์ของไทย
1: เป็นยงเป็นยักษ์อะไรก็ไปอย่าง
0: คนพูดถึงก็ของไทยก็ถ้าจะใกล้เคียงกันก็ต้องเป็นพญานาค
1: พญานาคค่ะไม่รอบคอบคิดไม่ท้วนถี่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้ให้โลกติฉินได้เรื่องดีๆของประเทศไทยนะคะที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าเรากำลังจะมีการจัดการประชุมผู้ว่าการสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
0: ้ใช่เราเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง
1: มันจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้เรื่องดีๆเนี่ยไปปรากฏในเวทีโลกแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองระดับคุณภาพอะค่ะนะคะในวันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพูดถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยนะคะอย่างนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์บรรดาผู้บริหารระดับบิ๊กคอปเนี่ยนะคะว่ามีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงก็บอกเป็นโอกาสทองของเศรษฐกิจไทยในเวที World Bank IMF เลยล่ะที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในแผนที่โลกอีกครั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่และความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติเป็นเวทีสำคัญในการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและภาคธุรกิจทั่วโลกให้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเนื่อง aftershock effect โดยจะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพไหลเข้าประเทศส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไม่รู้ช่วงนี้แบบที่อังกฤษเขาเลยส่งเครื่องดักกัญชามา อย่าให้คนคุณภาพของเขามาขนกัญชากลับไปนะเป็นจังหวัดสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในฐานะผู้เล่นขนาดกลางและชูจุดแข็งการเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็สามารถใช้สื่อสารศักยภาพของประเทศและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสู่สายตาผู้บริหารระดับโลกและผลักดันความร่วมมือด้านกลไกการเงินที่ยั่งยืนก็เป็นความเห็นของเบอร์หนึ่งของบางจากเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเสนาดีเวล็อปเมนต์ของประธานคณะผู้บริหารเจริญโภคภัณฑ์ของผู้บริหารของบาสค่ะเชื้อเพลิงกรุงเทพเชื้อเพลิงการบินใช่ไหมคะหรือว่าคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่านใหม่ของเราค่ะเดียนก็ภาวนานะพี่ไพศาลขมงขเมรนี่อย่าได้มามีเรื่องกับเราช่วงนั้นนะอยู่ให้ดีนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ห้ามเลยคุณไม่ควร

0: ไปทะเลาะกับประเทศที่ IMF เพิ่งหัน GDP ลงแรงชื่อว่ากัมพูชาค่ะหัน GDP ก็คือ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจกัมพูชาจาก4เหลือ3ค่ะแต่มันยังสูงกว่าเราป่ะเนี่ยพี
1: ่สูงกว่าของเรา
0: เอาตายละขอถอนคำพูด
1: สูงสุด2
0: ยังขอถอนคำพูดของเขาจาก4ลง3ก็ยังสูงกว่าเรานะ
1: มันสูงกว่าของเราไม่เกินครับของเราก็อยากจะลุ้น2อยู่เนี่ยใจจะขาดอยู่เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันมีไวรัลชวนยิ้มนะ2สามีชาวเม็กซิกันมาเที่ยวเมืองไทยไปเช่ารถขับติดไฟแดงเห็นมีคนหิ้วโดนัทมาขายเลยลองซื้อ
0: บอกอร่อยมาก
1: เขาก็ติดใจรสชาติฮะ
0: เหมือนเด็กบ้านนี้เลย
1: ราคาถุงละแค่20
0: ใช่เหมือนเด็กบ้านนี้เลยชอบกินโดนัทริมถนนมากที่สุดมันร้อนๆด้วยนะพี่ไพศาลแต่ขอแนะนำนะซื้อปุ๊บให้ทานเลยอย่าเอากลับบ้านนะมันจะไม่อร่อยเหมือนตอนที่เพิ่งออกมาจากถุงค่ะตอนแรกชื่อโดนัทแฟนฉันด้วยนะ
1: อ๋อหลายสี่แยกนะ
0: ที่ระยองมีที่ลพบุรีม
1: ีปรากฏว่าเขาก็เถียงกันสองสามีภรรยาว่าจะหาร้านได้ที่ไหนเนี่ยจนกระทั่งชาวเน็ตเขาต้องมาแซวบอกว่านี่คือสตรีทฟู้ดระดับตำนานของแท้ต้องอาศัยแต้มบุญในการสุ่มเจอไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายต้องขับไปปะตามสี่แยกจริงๆถึงได้เห็น
0: ระยองมีสระบุรีมีลพบุรี
1: ม
0: ีที่อื่นยังไม่ทราบ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: 20บาทกี่อันถูกไหมฮะ
0: จำไม่ได้ละค่ะ
1: แต่ไม่คงไม่ใช่อันเดียวแน่นอน
0: แต่มันแต่ว่าข้อแนะนำคือให้ทานเลยอย่าเอากลับบ้านเอากลับบ้านไม่อร่อยต้องทานเลย
1: ทานในรถเลยใช่ไหม
0: ค่ะทานเลย
1: ซื้อกลับทาน
0: อร่อยจริงอร่อยจริง
1: ครับ
0: ปลดระวังไข่ปลดระวังว่าจะไม่มีไขมันทาน
1: ก็จะตัดสินใจซื้อแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับมันไปตั้งแต่ตอนซื้อแล้วคร
0: ับ อ่านไปเลยค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะ
1: ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชลาวันจังหวัดพิจิตรวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับพระกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสารารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามวัดสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และ

ครือข่ายสภาคหบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติภูงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทธิวรารามวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมติสภา306เสียงไฟเขียวร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหลังจากที่วุฒิสภาส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขกลับมาให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่โดยวุฒิสภามีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมจากในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้นิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายตอนหนึ่งว่ากรณีที่มีการระบุว่าควรปล่อยจุดนี้ไปเพื่อลดความขัดแย้งตนขอคิดในมุมกลับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปหากเยาวชนกระทำผิดตามมาตรา112ได้รับการนิรโทษกรรมร่องรอยของกฎหมายฉบับนี้จะเหมือนกับ 66/23 และความผิดในมาตรา112มีเยาวชนจำนวนไม่กี่คนแต่คลื่นความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มองอีกข้างซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในสังคมไทยและเกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นจึงตัดสินใจว่าทางออกที่เป็นอยู่เช่นนี้ชอบแล้วและหาทางเยียวยาช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวที่เป็นเยาวชนต่อไปเพราะถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับเอากรณีนี้มัดคน 6,000 คนไปด้วยซึ่งไม่เป็นธรรมต้องยุติความขัดแย้ง20ปีให้ผ่านไปหาทางให้สังคมเย็นลงจึงอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบโดยก่อนหน้านี้นายจตุรนต์ฉายแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้อ

0: ภิปรายตอนหนึ่งว่าเนื้อหาสาระประเด็นสำคัญคือการแก้ไขมาตรา11เป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมการนิรโทษกรรมครั้งนี้จะล้างการกระทำความผิดที่เกิดจากการมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองล้างกระดานกันใหม่แต่อาจจะยังทิ้งปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้เรื่องการแก้มาตรา11ไม่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมแต่เป็นมาตรการพิเศษที่จะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งอิงกับกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูบำบัดโดยให้ศาลพิจารณาว่าอาจจะไม่ต้องดำเนินคดีหรือตัดสินคดีซึ่งย้ำว่าไม่ใช่การนิรโทษกรรมแต่นำไปสู่การฟื้นฟูบำบัดด้านนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายตอนหนึ่งถึงการเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้ไม่มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโดยวุฒิสภาแก้ไขไม่ให้มีการนิรโทษกรรมในทุกกรณีตนไม่ขัดข้องกับการแก้ไขดังกล่าวเพราะตั้งแต่ต้นตนและสมาชิกจำนวนมากยืนยันหลักการร่วมกันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ควรครอบคลุมความผิด3ประเภทได้แก่ความผิดตามมาตรา112ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันและการทุจริตเลือกตั้งรวมถึงคดีอาญาร้ายแรงส่วนกรณีเยาวชนนั้นเชื่อมั่นว่าระบบศาลเยาวชนมีมาตรการดูแลที่เหมาะสมอยู่แล้วหากมีกฎหมายให้นิรโทษกรรมเยาวชนในคดีมาตรา112อาจกลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่เปิดช่องให้ผู้ใหญ่หรือกลุ่มการเมืองใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในอนาคตขณะที่ผู้ใหญ่กลับไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวทั้งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบตามที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน306ต่อ141เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันลดลงนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงต่อเนื่องกระทรวงคมนาคมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ34บาท94สตางค์โดยวันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งได้มีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับลง3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์

0: ครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วนะคะมาพร้อมกับฝนและพายุค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะคุณดำรงคะมาได้ยังคะเอาเงียบไปแล้วนะคะโทรศัพท์
3: สวัสดี
2: พี่ไหมเราคุยกันไปก่อนเนาะพายุมาม
3: ีฝนพายุด้วยเหรอคะ
2: ใช่เมื่อกี้อ้อมเดินออกกำลังกายอยู่ข้างล่างก่อนจัดรายการยังสบายสบายอยู่พี่ไหม
3: แป๊บเดียว
2: เออมาจากไหนก็ไม่รู
3: ้เอาละเอ็น
2: มีข่าว
3: ทอร์นาโดในจีนกวางโจวเมื่อ2วันก่อนนะคุณอ้อมนะตอนนี้ทั้งโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะต้องระวังนะคะท่านผู้ฟังและผู้ชม
2: คุณดำรงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะฝนตกไหมคะแถวนั้น
4: ว่าไงนะคะ
2: ฝนตกไหมคะฝนตกไหมคะแถวนั้น
4: เออผมอยู่ในห้องในโรงแรมไม่ทราบว่าตกไหมครับ
2: แถวนี้ตกหนักเลยค่ะ
4: เลยฮะ
2: ค่ะ
4: พูดถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยบอลโลกเนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยนะครับมันเหลือ8ประเทศแล้ว
2: ค่ะ
4: นะฮะมีโมร็อกโกมีฝรั่งเศสมีสเปนมีเบลเยียมมีนอร์เวย์มีอังกฤษมีอาร์เจนตินามีสวิตเซอร์แลนด
2: ์ค่ะ
4: 8ประเทศไม่มีประเทศในทวีปเอเชียเราเลยครับ
2: ค่ะ
4: ก็ทบทวนอีกทีหนึ่งเวลานี้มันก็เหลือ8ประเทศที่จะต้องมาเตะกันเนี่ยนะฮะวันศุกร์ที่10ตี3ฝรั่งเศสจะแข่งกับโมร็อกโกใครแพ้จบกลับบ้านนะครับ
2: เลยค่ะ
4: และพอวันเสาร์ที่11ตอนตี2สเปนแข่งกับเบลเยียม
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ไปวันอาทิตย์ที่12ตอนตี4นอร์เวย์กับอังกฤษและตอน8โมงเช้ารุ่งขึ้นเป็นวันจันทร
2: ์
4: อาร์เจนตินาแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: รอบ8ทีมนี้คุณดำรงไม่ควรพลาดสักคู่เลยใช่ไหมคะ
4: โอ้โหที่ผ่านไอ้อย่างนี้
2: ที่ผ่านมา
4: ผ่านมาผมยังไม่ได้พลาดคู่ไหนเลยครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับ
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นแปดนี่สิ
2: มีนะ
4: ก็จะพยายามไม่พลาดนะฮะ
2: ค่ะ
4: วันนี้ผมมาที่สโมสรโรตารี่ก็คุยเรื่องฟุตบอลเขาก็ถามผมว่าคุณดำรง

0: คิดว่าคู่ชิงเนี่ยจะเป็นใครตอนนี้มันเหลือ8ประเทศเท่านั้นเนี่ยมันไม่พ้นโมร็อกโกฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษ
1: อ
0: าร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์แต่ใจผมนะคุณอ้อมผมอยากให้คู่ชิงเนี่ยให้ฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษแต่นี้ยังไม่รู้เลยว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะผ่านโมร็อกโกได้หรือเปล่าโมร็อกโกนี่เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเหนือนะครับเป็นทีมที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเก่งด้วยฝรั่งเศสจะสู้ได้ไหมใจอยากจะให้ฝรั่งเศสกับอังกฤษชิงกันนะครับ
1: ค่ะก็ต้องรู้นะ
0: จะเล่าเมื่อเช้านี้หน่อยครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อที่จริงมันก็คือเมื่อคืนแต่ว่าผมมาดูตอนเช้าคู่อาร์เจนตินากับอียิปต
1: ์
0: ที่จริงฟุตบอลคู่นี้เนี่ยผมชอบพูดว่าถ้าเป็นมวยก็คือว่ากระดูกคนละเบอร์ภาษามวยก็ชอบพูดอย่างนี้นะฮะ
1: ค
0: ือเทียบชั้นกันแทบจะไม่ได้แต่ใครบอกว่าเทียบชั้นไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกใครจะไปคิดแต่ผมเห็นกับตาก็คือทีมอียิปต์ทีมชาติอียิปต์ยิงประตูทีมชาติอาร์เจนตินาได
1: ้
0: ถึง2ลูกหมดครึ่งแรกไปแล้วนี่อียิปต์นำอยู่ 2-0 เลยครับผมก็
1: ดีใจ
0: เพราะว่าผมเชียร์ทีมอียิปต์เพราะว่าผมชอบโมซาลาดาวดารายิงของอียิปต์นะฮะแต่ว่าหันมาดูทีมประเทศอาร์เจนตินาก็เห็นหน้าเมสซี่ก็น่าเจื่อนเจือนนะฮะผมคิดว่าตอนนั้นน่าเห็นใจเมสซี่มากเลยเพราะว่าคนอาร์เจนตินาคนอาร์เจนตายเนี่ยก็ต้องฝากความหวังไว้กับเมสซี่นะครับ
1: ค่ะ
0: และถ้าเผื่อว่าอาร์เจนตินามาแพ้อียิปต์เนี่ยแหมมันก็เสียนะพอเข้ามาในครึ่งหลังนาทีที่78อาร์เจนตินายิงอังกฤษได้1เอ้ยยิงอียิปต์ได้1ประตูเป็น1-0เตะกันไปเตะกันมาอีกถึงนาทีที่83ลีโอเนลเมสซี่ยิงตีเสมอให้2-2ยิงได้อีก1ประตูก็กลายเป็นว่าคนละ2ประตูแล้วคราวนี้มันก็เครียดสิเพราะว่าขนาดมาเป็นนาทีที่83มันเหลืออีก7นาทีเนี่ยมันก็จะ90นาทีมันจะหมดเวลาถ้าหมดเวลามันก็ต้องต่อเวลาผมว่าอาร์เจนตินาคงไม่อยากแข่งในช่วงต่อเวลาอีกครึ่งละ15นาทีช่วงทดเวลา7นาทีอาร์เจนตินายิงได้อีก1ประตูชนะอียิปต์ไปเป็น 3-2 ครับนะครับก็ผมคิดว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยคอฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทึ่งกันนะฮะว่าโอ้โหอียิปต์ไม่ใช่ธรรมดานะเทียบชั้นกับอาร์เจนตินาได้เกือบจะชนะนะเหลือเวลาอีก7นาทีเท่านั้นนะเอาละสรุปก็แปลว่าอียิปต์แพ้อาร์เจนตินาไปเมื่อวานวันนี้ครับผมเมื่อคืนนี้นะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียอุ้ยคู่นี้ยิงกันอุตลุดทั้งสองฝ่ายแล้วก็หมดเวลาก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็มายิงลูกโทษนะปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์ชนะดวลจุดโทษเข้ารอบไปโคลอมเบียก็ที่จริงผมเชียร์โคลอมเบียก็ตกรอบไปนะครับคราวนี้คู่8ทีมสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกจะแข่งกับฝรั่งเศสผมเชียร์โมร็อกโกผมชอบเชียร์ทีมที่เป็นประเทศที่อาจจะด้อยพัฒนากว่าสเปนกับเบลเยียมใจผมยังเชียร์สเปนอยู่ชอบสเปนนะครับนอร์เวย์กับอังกฤษนี่ไม่รู้จะเชียร์ใครอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนผมเชียร์อาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะเชียร์ใครใครไม่ชอบใจก็แล้วไปนะครับ ผมเคารพในความคิดของผม
1: ค่ะ
0: นะฮะ

0: โกฝรั่งเศสสเปนกับเบลเยียมนอร์เวย์กับอังกฤษอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คืนนี้ยุ่งเลยสิฮะไม่มีอะไรดูไม่มีบอลดู
1: เขาพักกี่วันคุณดำรง2วันเหรอคะ
0: เขาจะไปแข่งกันอีกทีศุกร์ที่10นะครับ
1: อ๋อ8 9หยุดไป
0: คงต้องหันมาพึ่งกีฬายอดนิยมของคุณพิสมัยเทนนิสครับผมนะฮะครับผม
1: ค่ะก
0: ็ผมอยู่ในงานนะครับก็ขออนุญาตแค่นี้แล้วกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: อย่างน้อยก็นำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าที่มาแข่งกันตั้งหลายประเทศหลายสิบประเทศเนี่ยเหลือ8ประเทศมีใครบ้างก็ได้กราบเรียนไปแล้วมีโมร็อกโกนอร์เวย์อังกฤษฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยียมที่น่าข้องใจก็คือหรือน่าเสียใจก็ไม่รู้สินะไม่มีทีมจากทวีปเอเชียเลยไม่มีญี่ปุ่นไม่มีเกาหลีใต
1: ้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กลับบ้านไปแล้วเนาะ
0: และไม่มีไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: ก็ขอแค่นี้ครับคืนนี้ครับขอบคุณครับ
1: พรุ่งนี้คุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะไม่มีก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็อยู่ได้แค่นั้นน่ะเดี๋ยวไหนเราก็พัฒนากว่านี้นะคุณอ้อมนะ
1: ค่ะไม่เป็นไรเนาะค่ะก็เชียร์กันไปเหลือ8ทีมนะคะใครเชียร์ใครรักใครก็เชียร์โมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาเรียกรอบน็อกเอาท์เนาะรอบ8ทีมแล้วค่ะ
2: พูดถึงน็อกเอาท์นี่นะไหมก็มานึกอย่างที่คุณดำรงพูดเนี่ยนะคุณอ้อมมันเป็นกีฬาของยุโรปมาก่อนใช่ไหมพวกฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยถ้าลองมาแข่งมวยไทยแข่งตะก้อสิหมายว่าฝรั่งเนี่ยกว่าจะเข้าก็โอ้โหคงยากแหละใช่ไหมเรานี่พัฒนาทีหลังเขาอู้แต่เดี๋ยวนี้นะฝรั่งนะมาเก็บตัวเมืองไทยแล้วก็ฝึกซ้อมมวยเนี่ยเป็นแชมป์ก็มีนะคุณอ้อมนะนอกจากจะได้ฝีไม้ลายมือแม่ไม้มวยไทยยังได้ภาษาและได้ภรรยาอีกคุ้มเอาจริงไหม
1: ค่ะจริง
2: ค่ะได้ตัวอย่างค่ะ
1: มีข่าวจะแจ้งให้ทราบสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะพี่ใหม่คุณผู้ฟังเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่แห่งปีกับที่ดินผืนใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระราม9ตรงข้ามบ้านเรานี่เองนะคะพี่ใหม่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงย่านนิว CBDเนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพค่ะโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุน developer ที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองนะคะเดินไปลัดไปตรงนี้แป๊บเดียวข้ามถนนก็ถึงเอสพนาถึงบิ๊กซีถึงเดอะสตรีทถึงเซ็นทรัลแล้วพี่ใหม่ตรงนี้แหละทำเลทองเลยนะคะ
2: คุณมีห้างตั้งหลายห้าง
1: ใช่พี่ใหม่สนใจไหมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะ mcon.net ค่ะ
2: สนใจทั้งนั้นแหละเก็บไว้คนเขามีสตังค์ดีกว่านะคุณอ้อม
1: เข้าไปที่เว็บไซต์ mcot.mcot.net นะคะหรือจดหมายเลขโทรศัพท์โทรไปสอบถามได้เลยนะคะ022016195นะคะ022016195หรือว่า96ก็ได้นะคะหรือจะโทรเบอร์มือถือค่ะ0614108841นะคะ0614108841ค่ะใครที่ผ่านแถวนี้ก็จะเห็นเนาะที่จัดอะไรของคุณวูดดี้ไงคราวที่แล้วตอนสงกรานต์นะพี่ใหม
2: ่เขาเรียกว่ามีศักยภาพ
1: ใช่ตรงนั้นเลย
2: เป็นที่ดินกลางเมืองที่มีศักยภาพจริงๆค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเอาเดี๋ยวก่อนพักนะพี่ใหม่วันนี้มาเกริ่นเรื่องที่พี่ใหม่จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
2: ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาระมากๆเลยคุณอ้อมไหมเองเนี่ยนะคะก็เดินทางไปนี่แหละถือว่าเราเปิดโลกตะวันออกกลางกันละกันให้กับนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยหลายหลายท่านก็เปิดตั้งแต่ประเทศอาหรับเอมิเรตส์นะดูบงดูไบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไหมไม่เคยรู้เลยคุณอ้อมว่าจริงๆแล้วผู้ให้กำเนิดการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็พวกมุสลิมหรือพวกอาหรับนั่นเองเป็นชาติแรกๆไหมไม่เคยรู้เลยเนี่ยเห็นไหมคะไอความคิดอยู่ในโลกแคบๆของเราเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้เราเดินทางแหมพออยู่เมืองไทยเป็นเอเชีย

0: จะไปเที่ยวฉันต้องไปยุโรปก่อนไปนู่นไปนี่ไปเปิดโลกจริงๆแล้วคนไอ้เราก็ไพร่ไปคิดว่าคนที่เปิดโลกนี้น่าจะเป็นวัสโกดากาม่าหรือเป็นที่เขาอเมริโกเวสปุกซี่ที่เขาเจอทวีปอเมริกาหรืออะไรเช่นนี้เป็นต้นหาใช่เช่นนั้นเลยนะคะยังมีอีกหลายคนที่ไหมเองเพิ่งจะเคยไปรู้นะคะเพิ่งจะเคยไปรู้ว่าเขาเนี่ยคือผู้เปิดโลกและอาหรับเองเป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตก่อนคนอื่นซะอีกจริงๆมันมีอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีนิทรรศการนะคะเขาเปิดในมิวเซียมเล็กๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่เลยในดูไบไมค์ก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยพอเข้าไปดูอ่านเอกสารเห็นเขาจัดไว้สวยงามมากนะเป็นตัวอักษรก็เป็นอาหรับแล้วก็มีเรือใบใหญ่ๆแล้วก็บอกว่านี่เป็นเรือใบลำแรกของชาวอาหรับโดยท่านผู้หนึ่งนะคะมีชื่อเขียนเอาไว้เลยท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกการเดินทางอย่างสมัยเนี้ยเราเคยได้ยินว่าโอ้คนเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือเดินทางไปยุโรปโดยที่ไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคุณอ้อมขี่จักรยานไปเดินทางทั่วโลกก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีขับรถก็มีอะไรเช่นนี้เป็นต้นขับรถก็คงจะลำบากแหละแล้วก็นั่งรถไฟบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดินทางโดยพาหนะที่แบบมันไม่ใช่พาหนะใหญ่ๆเชื่อไหมว่าอาหรับเขาทำมาก่อนแล้วทำมานับพันปีเลยคุณออมแล้วมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารแบบของฝรั่งมันเป็นเรื่องของอาหรับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศอาหรับเราจะไม่ทราบเลยคุณออมวันนี้ไหมมีเอกสารชิ้นนี้ซึ่งเขียนลงในคุ้นสร้างคุ้นสมแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณออมค่ะ
1: ค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่ใหม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: สักครู
2: ่สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
2: กลับมาคุยกันต่อนะคะทักทายพี่สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่สมบัติพี่สักการินพี่ชิดชัยพี่เทศยะจากญี่ปุ่นนะคะพี่โจมิเตอร์บอกฝรั่งเศสแชมป์ 100% ว่างั้นนะพี่ใหม่พี่ประภาสพี่ลาวันพี่กนกรัตดาพี่อัญชลีนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะ
3: พูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยเอ็มบัปเป้โอ้โหก็โดนหนักเหมือนกันนะโดนเรื่องเขาเรียกว่าดราม่าคุณอ้อมโดนทั้งนู้นว่าทั้งนี้ว่าโดยเฉพาะคนปารากวัยเนี่ยโอ้โหโดนหนักเลยก็ไม่เป็นไรนะคะการสู้รบนะคะนักรบย่อมมีบาดแผลเดี๋ยวก็ถ้าอยากให้เขาชนะท่านส่งใจไปเยอะๆเดี๋ยวเขาก็ชนะแต่อย่าลืมยังมีทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เจนตินาฟิท

0: เอาดีๆอุตแต่ก็พูดถึงเล่นหัวใจแทบวายนะอียิปต์นี่เขาก็สุดยอดเป็นกัน
1: เมื่อวานนี้ใจเสียแล้วนะนึกว่าจะตามไม่ทันแล้วเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ค่ะเดี๋ยวเราลองเล่าให้ฟังนะ
0: ใช่ค่ะเพื่อนใหม่ที่เขาเป็นแฟนฟุตบอลก็อย่างนี้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะกลับมาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนักสู้เหมือนกันนะคะสายเลือดมุสลิมเขาเป็นวิญญาณของนักเดินทางจริงๆอยู่ในจิตวิญญาณของชาวมุสลิมทั้งสิ้นเลยอิสลามเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดการท่องเที่ยวก็ได้บทความนี้เขียนโดยคุณมาโนทพุทธานบุตรนายเฉลียวและนางอัมไพพุทธานนะคะเขียนไว้ในคอลัมน์มรดกจากมุสลิมนะคะมรดกจากโลกมุสลิมนะคะ อยู่ในคุสังคุสมนะคะซึ่งมันมีเนื้อหาสาระที่ดีมากๆถ้าวันนี้หมายเล่าได้เพียงครึ่งเดียวหมายก็จะต่อพรุ่งนี้นะคุณอ้อมนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมจึงบอกว่าอิสลามคือผู้ให้กำเนิดการท่องเที่ยวล่ะมันมีข้อมูลที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเรื่องนี้ได้ก็คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาต้องเดินทางไปทำอุมเราะห์หรือไปแสวงบุญที่นครเมกกะหรือมักกะนะคะแล้วนอกจากทำอุมเราะห์เขาต้องไปทำพิธีฮัจญ์ด้วยนะคะคุณอมนะไปแสวงบุญไปทำพิธีอะไรต่างๆตามข้อกำหนดของมุสลิมนะคะใครเอ่ยในชีวิตที่เป็นโลกมุสลิมแล้วสักครั้งหนึ่งเนี่ยได้เดินทางไปนี่จะถือเป็นบุญสูงสุดแต่ในพระคัมภีร์ท่านก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าทุกคนจะต้องไปบางคนเขาไม่มีสตุ้งสตังค์อ่ะคุณอ้อมเขาไม่มีค่าเรือบินจะทำยังไงก็ไม่ต้องไปก็ได้อย่างสมัยก่อนรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณดำรงเนี่ยล้อสำเภาไปนะคะไปเป็นเดือนนะกว่าจะถึงแผ่นดินซาอุอะค่ะคุณอ้อมนะคะไปแล้วก็ต้องไปต่อรถต่อทางบกไอ้นู่นนี่นั่นลำบากมากแต่ก็ไปด้วยเฟซไปด้วยความศรัทธาก็ไปถึงนี่แหละค่ะก็คือการเดินทางการเดินทางก็นำมาสู่การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหรับเนี่ยนะคะเป็นผู้นำในระยะต้นๆก่อนที่จะบันทึกของยุโรปหรือบันทึกของอเมริกาจะปรากฏขึ้นค่ะคุณอ้อมเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างในพระคัมภีร์อัลกุรอานก็มีเขียนไว้พระองค์เอกองค์อัลเลาะห์นะคะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขียนไว้ในบทพระคัมภีร์ว่าสร้างภูเขาให้มั่นคงแข็งแกร่งบนผืนโลกโดยพระองค์อัลเลาะห์หากสู่เจ้าเกรงกลัวการสั่นไหวหรือแผ่นดินไหวในปัจจุบันเนี่ยนะกระนั้นสายน้ำถนนหนทางก็จะยังนำทางพวกเจ้าด้วยสัญลักษณ์ด้วยดวงดาวบนท้องฟ้านำพาให้ได้พบเห็นโลกว่างดวงดาวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเหมือนเข็มทิศนำทางสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเลยคุณอ้อมเดินทางกลางวันยังเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ใช่ไหมคะแต่เดินทางกลางคืนเราจะรู้ทิศทางได้ยังไงก็ต้องดูดวงดาวนั่นแหละค่ะเขียนไว้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนชาติมุสลิมเนี่ยนะคะเขาแสวงความรู้ด้วยสัจธรรมด้วยการเดินทางออกสำรวจโลกคือจริงๆแล้วเขาว่านะคุณอ้อมนะว่าอิสลามหรืออาหรับเนี่ยนะผู้ที่นับอาหรับในเขาเนี่ยถือศาสนาอิสลามก็คือมุสลิมเนี่ยนะคะชนมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเรารู้กันมาเนิ่นนานแล้วว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันกลมมันไม่ได้แบนราบเป็นทางยาวเหมือนที่พวกยุโรปบอกเขารู้กันมานานแล้วโดยเขามีบันทึกด้วยตัวอักษรของเขานะคะมาแต่นมแต่นานแล้วเขาบอกว่าการเดินทางสำรวจโลกเนี่ยนี่คือการปฏิบัติจริงในระดับภาพรวมของอิสลามในสากลโลกนะคะส่วนคุณมาโนทผู้เขียนก็บอกว่าผมขอยกตัวอย่างภาพจริงให้เห็นนะครับอย่างในครอบครัวเนี่ยของผมเองเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านดูแล้วกันพ่อของผมนายเฉลียวพุทธานเนี่ยมีลูกเยอะต่างกล่าวคนงานก็เลยหนักเพื่อหาเลี้ยงและการศึกษาความประหยัดก็เลยเป็นกฎเหล็กของครอบครัวเลยนะคะบ่ายวันศุกร์หลังละหมาดที่สุราบ้านผมแล้วที่อยุธยาผมก็สมหัวคุยกับหลานๆวัยรุ่นเรื่องจะไปเที่ยวป่าพระคุณมาโน่เนี่ยเขาชอบไปตั้งแคมป์ในป่าไงคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะเที่ยวป่าในวันรุ่งขึ้นก็นัดกันอ้าวใครมีรถโฟร์วีลริบลอมีมาโน่มีใครมีไม่มีก็ยืมพี่ดำรงสิมีรถโฟร์วีลเปล่าเพราะเราต้องไปเขาเรียกอะไรบุกป่าฝ่าดงสะเทินน้ำสะเทินบกต้องรถแบบนั้นในวันรุ่งขึ้นพอดีคุณพ่อเดินลงบันไดมาพร้อมโต๊ะอิหม่ามอีกคนหนึ่งโต๊ะอิหม่ามเนี่ยก็เป็นคนเคร่งในศาสนาชื่อโต๊ะอิหม่ามมากเนี่ยผู้นำศาสนาของชุมชนพอได้ยินเรื่องพวกเราว่าจะไปเที่ยวป่าของพวกเรา โอ้โหพ่อไม่ทันจะดุแต่แค่พ่อแค่ปั้นหน้าดุเนี่ยปกติไม่ต้องปั้นพ่อก็หน้าดุอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกเรานี่หงอยเรื่องห่อเหี่ยวเรื่องท่องเที่ยวกันจริงๆพ่อคงจะเอ็ดแล้วสั่งห้ามแน่ๆเพราะพ่อเป็นคนประหยัดไงไม่รู้ไอ้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันไม่ได้

ไม่สตังค์เราเข้าป่าไปทำหุงหาอาหารกินเองความสนุกมันอยู่ที่แบบไปต้มหุงแกงข้าวดิบๆสุกๆไข่ต้มไข่อะไรเนี่ยนะในป่าเนี่ยมันก็สนุกแล้วคุณอ้อมแล้วไม่ได้กินอะไรรู้พ่อก็ไม่รู้หรอกว่าไม่ได้ใช้สตังค์มากพ่อคงห้ามแน่นอนก็มองหน้าพ่อไม่กล้ามองมากแต่สิ่งที่เราไม่ได้คิดคืออิหม่ามที่เคร่งศาสนาเนี่ยเดินตามพ่อมาอิหม่ามมาดนี่ก็เอ่ยขึ้นว่าโอ้ดีจังพี่เหลียวคือชื่อพี่พ่อนะนายเฉลียวพุทธานนะบูดีจังพี่เหลียวควรนะควรจะให้พวกเด็กๆ เนี่ยเข้าไปเขาจะได้เปิดหูเปิดตาได้ไปเห็นผลงานของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เอกองค์อัลเลาะห์นะคะสร้างสรรค์โดยพระเจ้าสร้างไว้ให้ลูกหลานได้เกิดศรัทธาด้วยสายตาของพวกเขาเองท่านก็พูดตามพระคัมภีร์โอ้เท่านั้นแหละบ่ายนั้นมีเฮเลยพี่มาโน่หันกลับไปเห็นพ่ออิหม่ามพูดถูกผมก็จะปฏิบัติอย่างนั้นแหละค่ะพ่อเหลียวครับผมขอเบิกสัก 2,000 เถอะค่าน้ำมัน ได้ทีเนี่ยเห็นไหมต้องเอาศาสนามาอ้างก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องจริงๆที่ศาสนาในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาระบุไว้แล้วก็มีเอกสารระบุมาแน่นอนเลยเดี๋ยวเล่าไปไหมก็จะเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของครอบครัวคุณมาโนดเมื่อสักประมาณ20-30 ปีมาแล้วล่ะนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันนี้การท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นสินค้าตัวใหม่เอาอย่างประเทศไทยเรานะคุณอ้อมรายได้ทุกปีที่เราจะต้องดูกันก็คือนอกจากเราจะขายส่งออกไปต่างประเทศซึ่งได้ดุลบ้างขาดทุนขาดดุลบ้างใช่ไหมคุณอ้อมแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นกำไรแล้วก็ขายเรื่องในท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยแต่คนที่เขาเห็นว่าประเทศไทยน่าจะมาเที่ยวเขามาเที่ยวเองนี่แหละรายได้ตัวหลักเลย ทุกปีทุกปีเนี่ยเราก็จะต้องสืบจากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของประเทศไทยว่าปีนี้รายได้เข้าประเทศเท่าไหร่แล้วประเทศที่ทำรายได้มากที่สุดนู่นคุณอ้อมพวกฝรั่งเศสพวกอิตาเลียนเนี่ยอิตาลีเนี่ยพวกนี้เขามีรายได้เรื่องการท่องเที่ยวมากที่สุดพวกสเปนเนี่ยนะคะแต่ถ้าแถบเอเชียเราเนี่ยกับประเทศไทยนี่แหละนะคะมีได้มากกว่าที่อื่นเขาได้หมายเชื่อว่าได้มากกว่าลาวได้มากกว่าเขมรหรือเวียดนามซะอีกนะคะทุกวันนี้การท่องเที่ยวก็ถือเป็นธุรกิจตัวใหม่เป็นสินค้าตัวใหม่เป็นเศรษฐกิจก็คือรายได้หลักของประเทศทุกประเทศในโลกเนี้ยประเทศไหนส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเนี่ยประเทศนั้นก็เศรษฐกิจดีประชาชนมีกินมีใช้นะเสียดายนะเขาไม่มีคนละครึ่งนะต่างชาติเองนะถ้าเขามีเขาคงยิ่งอยากจะมาเที่ยวประเทศเราเลยนะแต่เราก็มีนะคุณอ้อมใช่ไหมเรามีแคมเปญจากการท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าต่างชาติมาซื้อเนี่ยนะเราก็จัดอีเวนต์กันบ่อยๆเนี่ยถ้าซื้อโรงแรม3คืนเข้าไปเนี่ยคุณจะได้พิเศษตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเอกชนเขาก็ทำกันใช่ไหมล่ะนะนี่แหละค่ะคุณอ้อมก็ถือเป็นรายได้เข้าประเทศแต่ประชาชนมีกินมีใช้กระทรวงท่องเที่ยวก็กลายเป็นหน่วยงานสำคัญระดับต้นๆเลยที่จะสร้างความมั่นคงมั่นคงให้ประเทศเราแต่กระทรวงการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แบบเพิ่งจะไม่ได้มีมานานแล้วนะการท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะเรียกว่าเป็นน้องที่เพิ่งเกิดเนี่ยจะว่าไปการท่องเที่ยวของไทยก็แค่ร้อยกว่าปีมานี่นะก็แค่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของรุ่นเรารุ่นใหม่รุ่นคุณอ้อมน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับโลกอิสลามนี่นะการเดินทางท่องเที่ยวมีอายุกว่า1,400หรือ1,500ปีมาแล้วนะคะทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะในยุคนั้นนะคุณอ้อมโลกมุสลิมเนี่ยเขาถือว่าแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่สุดเนี่ยนะแผ่ขยายครอบคลุมโลกเกือบทั้งโลกผู้นับถือศาสนาอิสลามก้มกราบและศรัทธาในหลักการและพระเจ้าองค์เดียวกันมุสลิมเนี่ยมีคำหนึ่งคุณอ้อมเราไปที่ไหนนะจะมีคำที่เรียกว่ามุสลิมทุกคนผู้ที่นับถืออิสลามทุกคนในโลกใบนี้คือพี่น้องกันคุณอ้อมนะอย่างไหมเดินทางไปอาหรับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเราเป็นมุสลิมจริงๆเนี่ยนะเขาก็จะต้อนรับเราประดุจพี่น้องเลยอันนี้หมายถึงมุสลิมที่เขาดีๆนะคุณอ้อมนะไอ้ที่ไม่ดีที่ท่านเจอเนี่ยเชื่อว่าท่านต้องมีข้อเถียงแหละอันนั้นก็มีจริงๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานับถือศาสนาอิสลามก้มกราบและศรัทธาในหลักการและพระเจ้าองค์เดียวกันเราก็จะถือเป็นพี่น้องกันหมดนะคะมีคนหนึ่งที่จริงมีหลายคนหมายก็จะเล่าไปทีนี้ก็จะยกตัวอย่างทีละคนละคนมีคนหนึ่งชื่อเอาไบรูนีเอานี่ก็คือเอแล้วตัวแอลนะเอาก็คือเดอะในภาษาอังกฤษนะเอาไบรูนีเขาเป็นผู้ปราดเปรื่องในสรรพความรู้ฝรั่งเรียกว่าโพลิแมทที่หมายถึงการสูงส่งในความรู้เอกอูยิ่งกว่าอัจฉริยะเนี่ยท่านเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นชาวตุรกีนะในยุคศตวรรษที่11ศตวรรษที่11ท่านนับมาตรงนี้ก็นับพันปีแล้วล่ะคุณอ้อมนะคะเขาเขียนตำราเอาไว้ชื่อการกำหนดขอบ

ขตพรมแดนแห่งผืนโลกท่านผู้นี้แหละที่เป็นบอกว่าโลกมุสลิมเราเนี่ยไม่ใช่โลกมุสลิมเราโลกมนุษย์เราที่ประกอบด้วยศาสนาทั้งหลายในมุสลิมและศาสนาอื่นๆเนี่ยกลมครับไม่ใช่แบนเนี่ยแหละท่านผู้นี้แหละเป็นผู้กล่าวไว้นะคะเขามีจารึกตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะจารึกนั้นชื่อริโซละนะคะของอีกคนหนึ่งของอิบนุฟัดลานจากสมัยศตวรรษที่10บรรยายเรื่องราวการเดินทางสู่ยุโรปเหนือด้วยนะคะหมายคุยไปก็ดูนาฬิกาไปด้วยโอเคไหมคงมีเวลาอีกสัก5นาที8นาทีนะคะคุณอ้อมนะเขาบอกว่าท่านเขียนเอาไว้ว่าอิสลามได้แผ่ขยายไปสุดขอบโลกจากตะวันออกจดตะวันตกจากสเปนยุโรปนี่นะแผ่ไปถึงเมืองจีนก็ต้องวิ่งวนโลกเราเนี่ยนะผ่านประเทศไทยนู่นขึ้นไปถึงเมืองจีนนะคุณอ้อมมีอิทธิพลเหนืออินเดียทางทิศใต้ก็ไปไกลถึงอบิสซิเนียในแอฟริกาอันนี้เรารู้จักประเทศนี้จากมาลีถึงแทนซาเนียเราก็รู้จักในปัจจุบันนะคะจากโมริตาเนียถึงกานาอันนี้ในแอฟริกาคาบสมุทรมาเลอินโดนีเซียขึ้นเหนือไปจนได้ศรัทธาจากชาวเติร์กและชาวสลาฟชาวเติร์กกับชาวสลาฟนี่คนละคนกันนะคะคนละพวกกันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็คงจะได้ยินละภายใต้ความศรัทธาในหลักการและพระเจ้าองค์เดียวกันจึงทำให้ผู้คนต่างผิวต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมแต่ทุกคนเข้าใจกันและกันยอมรับกันและกันพวกเขาทั้งหลายจึงสามารถเดินทางถึงกันและกันภายใต้ความเป็นสาวกของพระเจ้าองค์เดียวกันนี่คือพูดถึงชาวมุสลิมนะคะศาสนาอิสลามให้ลองนึกภาพเอาแค่ย้อนไป 500-600 ปีในสมัยศรีอยุธยาสมมุติเราเป็นถ้าพูดถึงนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ 500-600 ปีนะ700ปีถึงไหมถ้าเราจะเปรียบอยุธยานะเป็นชาวสยามนะคุณอ้อมก่อนเราจะเป็นคนไทยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเดินทางจากสยามไปหงสาวดีได้บ่ได้ถ้าเราไปเป็นชาวทาสถูกต้อนไปนะได้ถ้าเราจะไปเที่ยวอุ้ยไปเที่ยวหงสากันไปดูเจดีย์ไม่ได้หรอกเขาจับเราเป็นเฉลยแน่เพราะเราคนละความคิดกันนะคะเราไม่ได้ศาสนาเดียวกันอย่างอิสลามอันนี้ไปได้หมดเพราะสมัยก่อนยังไม่มีข้อขัดแย้งนะคะมันก็คงจะถูกจับเป็นทาสหรือไม่ก็คงโดนฟันคอขาดหัวหลุดจากฟ้าไปแล้วนะคะแต่ในโลกอิสลามเนี่ยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วมุสลิมเนี่ยเขาต่างเดินทางข้ามพรมแดนกันไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะด้วยหลักการการเดินทางแสวงบุญอย่างที่หมายกล่าวแต่ต้นตั้งแต่ต้นเรื่องที่เล่านะคะก็คือการไปทำมักกะที่นครศักดิ์สิทธิ์มักกะก็คือเราเรียกตามศาสนาอิสลามแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าไปเมืองเมกกะที่มีหินดำหรือหินกะบะนั่นนะคะที่มีคุณอ้อมคงจะนึกออกที่เราต้องคนมุสลิมต้องไปเดินเป็นวงกลมแล้วก็มีผ้ากำมะหยี่สีดำใหญ่ๆคลุมหินไว้ข้างในซึ่งเราไม่เคยเห็นหินในนั้นเลยแต่เชื่อว่าชาวมุสลิมต้องไปแสวงบุญกันที่นั่นจะถือว่าได้บุญที่เราเรียกว่าเมืองมักกะนั่นเองนะคะมันทำให้เกิดการเดินทางมันส่งผลให้เกิดการเดินทางแล้วก็เมื่อเกิดการเดินทางการค้าขายตามมาถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะหมายเคยฟังคุณดำรงเล่าเมื่อตอนที่ท่านไปทำฮัจญ์นะคะที่นั่นเนี่ยมีถนนประเทศไทยมีถนนปัตตานีก็คือคนไทยไปทำมาค้าขายที่นั่นอยู่ที่นั่นเลยก็มีเยอะคุณอ้อมการเดินทางทำให้เกิดการค้าขายค่ะการค้าขายก็เกิดทำให้ประชาชนมีกินดีอยู่ดีคนที่ทำเกี่ยวข้องกับเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีเงินมีทองขึ้นมาแบบนั้นนะคะด้วยระบบการปกครองแบบสุลต่านเป็นเจ้าเหนือเมืองในสมัยก่อนนะคะมีกองทัพในบัญชาการของตนเองมีเขตแดนชัดเจนแต่ขอเพียงใครที่ถือพาสปอร์ตอิสลามก็หมายถึงพาสปอร์ตอิสลามก็หมายถึงการที่ระบุตัวตนว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะคะก็จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยสมัยก่อนมันไม่เรียกพาสปอร์ตหรอกคุณอ้อมพาสปอร์ต PASSPORT passport ที่เขียนในปัจจุบันแต่สมัยก่อนเนี่ยคนมุสลิมอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นแต่เราก็ถือว่าเขาเป็นชาติแรกที่มีใบเบิกทางก็คือการพาสก็คือการมีพาสปอร์ตที่สามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกนั่นเองนะคะคุณอ้อมขอดูเวลาอีกนิดนึงอ๋อ 20:46 นาทีนะคะรูปแบบของการขออนุญาตข้ามแดนเช่นถนนสายเนี้ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวเบดูอินคืออย่างนี้ถ้าเราเดินทางแล้วเราจะต้องผ่านทางเบดูอินเนี่ยคุณอ้อมเราเป็นชาวถนนอ่ะพูดง่ายๆเมื่อกลางวันเราไม่เห็นมีถนนเลยคุณอ้อมแต่เราต้องเดินทางด้วยอูฐและกลางคืนเราเห็นแต่ดวงดาวแล้วก็พระจันทร์เนี่ยถ้าเราเดินทางผ่านทะเลทรายเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวเบดูอินซึ่งก็ถือเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันนี่แหละค่ะพอเขารู้แล้วเราเป็นชาวถนนมาจากเมือง

0: แต่ฉันจะต้องเดินทางผ่านชาวเบดูอินเอาคุณเป็นมุสลิมเหมือนกันฉันจะอำนวยความสะดวกคุณให้ผ่านไปได้เช่นนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างจะไม่หลงทางในทะเลทรายเชื่อเถอะว่าถ้าไม่มีเบดูอินนำทางคุณหลงทางในทะเลทรายคุณอดตายคุณตายแน่นอนคุณหาทางออกไม่ได้เพราะมันมีแต่ภูเขาและก็ทะเลทรายอีกอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งหากคุณจะเข้าเดินทางผ่านซีเรียผู้นั้นต้องถือพาสปอร์ตที่ออกให้โดยอียิปต์เพราะสมัยก่อนเขาจะคุมตรงนี้เพื่อป้องกันสายรับที่อาจจะมาจากอิรักเห็นไหมก็มีเหมือนกันผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกันนะในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไม่ถูกกันอิรักอียิปต์หรือซีเรียอะไรเนื่องจากเวลานั้นอิรักถูกยึดครองโดยมองโกลการที่อิรักถูกยึดครองโดยมองโกลก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมก็ต้องไปมีความนับถือในด้านอื่นนะคะที่จริงๆแล้วมองโกลก็อิสลามเหมือนกันนะคุณอ้อมถ้าจะพูดไปในสมัยก่อนนะคะจีนถือว่ามุสลิมเป็นผู้ให้กำเนิดพาสปอร์ตอย่างที่หมายเล่าอย่างนี้นะคะขออีกนิดเดียวค่ะคุณอ้อม
1: เอาเลยค่ะพี่หมายไม่เป็นไรค่ะเราต่อได้เรื่อยๆเลยค่ะ
0: หมายเองก็อยากจะเก็บไว้พรุ่งนี้ด้วยแล้วหมายมีอยากจะฟังอย่างนี้หมายเห็นคุณอ้อมเกริ่นมาหลายวันแล้วหมายอุตส่าห์ไม่เข้าไปอ่านนะจะฟังคุณอ้อมไอ้ข้อที่บอกว่าทำยังไงมันถึงจะหลับได้ดีเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีแบบอย่าได้เผลอนี่นอกเรื่องนะท่านผู้ฟังพอเข้านอนถ้าหัวถึงหมอนต้องข่มตาหลับต้องแกล้งเป็นหลับก่อนแล้วเราถึงจะหลับได้อย่าได้คิดไปอันไหนที่เช็คข่าวสิเช็คที่ใน TikTok มีอะไรในสื่อโซเชียลมีอะไรแล้วเราจะเพลินค่ะ5นาที10นาทีผ่านไปนะคุณอ้อมแล้วคุณอ้อมจะไม่หลับเป็นชั่วโมงเลยนี่แหละค่ะไม่อยากจะทราบวิธีที่ทหารเขาทำยังไงถึงจะหลับได้ในพริบตาอย่างเนี้ยไม่รอฟังรอฟังเรื่องของเรื่องสิงคโปร์เนี่ยนะเรื่องเพิ่มจำนวนประชากรนี่ก็ชอบมากๆงั้นขออีกนิดนึงนะคะเขาบอกนอกจากว่าชาวมุสลิมจะเป็นผู้ให้กำเนิดพาสปอร์ตแล้วมุสลิมเนี่ยเป็นนักเดินทางโดยสายเลือดอยู่แล้วเพราะต้องข้ามโลกไปเยือนนครมักกะตั้งแต่ศตวรรษที่7นับมาถึงทุกวันนี้ศตวรรษที่21เข้าแล้วก็นับเป็นพันปีแล้วสมัยก่อนพวกเขายังไม่รู้การเดินเรือสมัยก่อนพวกเขาก็ต้องเดินเท้าสมัยก่อนเนี่ยมุสลิมก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศอื่นๆคนมุสลิมที่อยู่ในซาอุเองแต่อยู่ในเมืองอื่นเขาก็ต้องเดินเท้าคุณอ้อมกว่าจะไปถึงเมืองมักกะเมืองมะดีนะอะไรพวกนี้นะคะพวกเขาเดินเท้าพวกเขาขี่อูฐค่ะพวกเขานั่งเวียนค่ะเทียมด้วยวัวขี่ม้าขี่ลาทุกเส้นทางที่พวกเขาผ่านเนี่ยเขาจะจดบันทึกค่ะทำเครื่องหมายจดบันทึกไม่ได้ไม่รู้ตัวอักษรไม่ได้รำเรียนมาเขาก็จะวาดรูปค่ะคุณอ้อมบางทีวาดรูปในสมุดหายไปบ้างเขาก็จะไปเขียนในถ้ำกับเขียนในผนังเนี่ยค่ะคุณอ้อมไอเหล่านี้นะคะเอ๊ะแต่หมายนอกเรื่องนิดนึงคุณอ้อมไอ้ภาพเขียนแผนที่ในผนังเนี่ยคุณอ้อมเห็นไหมทั่วโลกนี่นะมันไม่ใช่คนเผ่าเดียวกันแต่ทำไมเขาเขียนได้เหมือนกันหมดอะไม่งงมากๆนะคุณอ้อมว่าไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาพเขียนที่ปรากฏในเชียงใหม่เชียงรายบ้านเรามีนะแถวบ้านใหม่เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยแถวฮอดไปนี่มีภาพเขียนเก่าๆแต่มันยังไม่ปรากฏในสื่อแล้วก็ทอยังไม่เข้าไปทำเนี่ยมันมีภาพเขียนจริงๆคุณอ้อมแล้วปรากฏอยู่ในถ้ำโอมานปรากฏอยู่ในยุโรปปรากฏอยู่ในแอฟริกาทำไมล่ะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม้เองก็ไปเห็นด้วยตาของไม้เนี่ยนะในที่ต่างๆในทั่วโลกไม้ขอยืนยันเลยว่ามันเหมือนกันไงมันเหมือนกันได้ยังไงอะคุณอ้อมในเมื่อเป็นคนที่สมัยก่อนก็ยังเดินทางไม่ถึงกันหรือว่ามันเป็น
1: มนุษย์สัญชาตญาณของศิลปินมั้งพี่ไม้ศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจินตนาการที่ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอาจจะไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกันอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณอ้อมคิดดีหมายว่าไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเอเลี่ยนถึงท้องลมแล้วมันติดไว้โอเคหมายขอจบไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หมายจะเล่าต่อนะคะมุสลิมเป็นนักเดินทางโดยสายเลือดเพราะอะไรค่ะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อค่ะตอนนี้ฟังข่าวดีๆจากคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะเรื่องของเทคนิคการนอนหลับแบบทหารคืออะไรและช่วยให้หลับภายใน2นาทีได้จริงหรือเปล่านะพี่ไหมคือทหารเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกเนาะเขานอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเวลานอนเนี่ยจะกิ้งไปกิ้งมาพับไปพับมาไม่ได้เพราะตีห้าเลยเขาก็คงจะต้องตื่นมาวิ่งแล้วนะหลับก็คือสั่งให้หลับก็ต้องหลับไปเลยสั่งตัวเองให้หลับก็ต้องหลับไปเลยนะคะวิธีนอนแบบทหารคืออะไรวิธีนี้ถูกคิดค้นโดยลอยบัตวินเชอร์ค่ะเป็นโค้ชกรีธาชาวอเมริกันเขาเสนอวิธีการนี้ไว้ในหนังสือของเขานะคะที่มีชื่อว่า Relaxand win นะคะผ่อนคลายและชนะค่ะตีพิมพ์ในปี1981ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะเขาได้พัฒนาเทคนิคที่ใช้กับนักบินฝึกหัดของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อให้นักเรียนการบินเหล่านี้นอนหลับอย่างเต็มที่และสร้างผลงานได้ดีเยี่ยมแม้จะอยู่ในสภาวะกดดันสูงนะคะ

0: สิ่งที่เขาแนะนำไว้มีดังนี้ค่ะพี่ไหมเขาบอกว่าให้เราผ่อนคลายหน้าผากหนังศีรษะขากรรไกรและใบหน้าทีละส่วนพร้อมนั่งหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆนะคะอาจจะขยับหน้าผากขยับหนังศีรษะขยับหนังศีรษะทำยังไงพี่ไหม
1: เอามือ
0: ไปว่าจะต้องบอกว่าใช้หน้าขยับไปขยับมาขากรรไกรนะคะแล้วก็ใบหน้าด้วยต่อจากนั้นก็ปล่อยให้ไหล่หย่อนตัวลงหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกแล้วปล่อยให้หน้าอกยุบลงนะคะต่อจากนั้นค่ะทิ้งแขนทั้งแขนลงในเก้าอี้หรือเตียงโดยเริ่มจากต้นแขนปลายแขนไล่ลงมาถึงมือค่ะและทำซ้ำอีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นให้ผ่อนคลายขาค่ะเริ่มต้นจากต้นขาน่องข้อเท้าและเท้าจากนั้นทำซ้ำอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วพี่ไหมเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่ต้องใช้จิตกำหนดแล้วค่ะปล่อยวางความคิดและจินตนาการภาพที่ผ่อนคลายในใจเขาแนะนำให้เรานึกถึงภาพในฤดูใบไม้ผลิอันแสนอบอุ่นหรือทะเลสาบที่เงียบสงบนะคะหากจำเป็นให้กล่าวคำว่าอย่าคิดซ้ำๆและปล่อยวางความคิดอื่นๆอย่างน้อย10วินาทีค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังการให้นอนหลับลงได้เร็วลักษณะนี้อาจจะบั่นทอนความพยายามในการนอนหลับซะเองนะคะก็มันคือเขาบอกว่ามันจะต้องฝึกประมาณเดือนเอ้ยไม่ใช่เดือนสิ6สัปดาห์พี่ไหม6สัปดาห์นะคะแล้วก็ช่วยสอนเขาช่วยสอนให้นักบินสามารถนอนหลับได้ภายใน2นาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนในสภาพใดก็ตามพี่ไหมต้องฝึกประมาณ6สัปดาห์ด้วยกัน
1: เดือนครึ่งฝึกกายแล้วก็ฝึกใจฟังเหมือนเราปล่อยตัวไหลไปบนเตียงถูกไหมตั้งแต่ไหลมาแล้วก็ไหลตั้งแต่หัวแขนขาแล้วก็พอรู้สึกร่างกายเราไหลแล้วก็ทีนี้ก็ฝึกจิตอ่ะนั้นจะเริ่มทำแต่คืนนี้เลย
0: พี่ใหม่ลองดูนะ คือแล้วมีคำถามต่อมาว่าแล้วเราจะหลับเร็วได้อย่างไรนะคะมีนักจิตเวชศาสตร์ที่ปรึกษาด้านการใช้ยานอนหลับดร.ฮิวช์เซลซิกนะคะคนทั่วไปที่มีปัญหาการนอนไม่หลับมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการนอนแบบทหารแล้วได้ผลน้อยกว่าพูดแบบทั่วไปก็คือผู้ป่วยที่มาพบผมเนี่ยบอกผมว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผลไม่เช่นนั้นพวกเขาไม่มานั่งอยู่ตรงหน้าผมหรอกนะคะที่สำคัญคือผู้ป่วยอาจต้องการให้ตัวเองหลับได้อย่างเร็วแต่นั่นไม่ใช่ตัวที่บ่งชี้ว่าเป็นการนอนที่ดีหากคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับมานานมันง่ายมากที่จะนึกถึงการนอนหลับที่ดีและจินตนาการว่ามันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดนะคะนี่เป็นภาษาทางการแพทย์ภาษาจิตวิทยาเนาะอาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหากคุณรู้สึกตื่นตัวและพักมาเพียงพอแล้วเกือบตลอดทั้งวันและมันเกิดขึ้นแทบทุกวันแสดงว่าการนอนหลับของคุณมันไม่ได้มีปัญหาค่ะความรู้เดิมที่มีอยู่อย่างยาวนานบอกว่าเป้าหมายการนอนที่ดีคือการนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่การเคร่งครัดตามเป้าหมายนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันได้โดยไม่จำเป็นนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะความคิดเรื่องนอนให้ได้8ชั่วโมงเป็นมายาคติพี่ไหมมันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็เคยได้ยินมานะเขาบอกว่าการนอนหลับอ่ะนอนหลับเพียงไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแต่หลับลึกๆหลับลึกมากเนี่ยมันมีศักยภาพประสิทธิภาพมากกว่านอนหลับในชั่วโมงยาวๆแต่หลับไม่ลึกค่ะพี่ไหมเคยได้ยินคุยกันเนาะโอ้คือจริงๆอ่ะอ้อมก็มีปัญหาอยู่นะแต่มีอยู่ช่วงนึงที่อ้อมต้องใช้ยานอนหลับพี่ไหมตอนรักษาโรคบ้านหมุนตอนไปเปลี่ยนหมอใหม่ๆอ่ะหมอก็ช่วยด้วยวิธีที่ช่วงที่อ้อมเป็นหนักๆเลยค่ะหลังจากที่ป่วยเป็นโควิดก็จะเป็นหนักเรื่องบ้านหมุนแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับพี่ใหม่เวลาอันนี้ไม่ได้บอกให้คุณผู้ฟังไปใช้นะตอนที่หมอให้ใช้ยานอนหลับมันมีความสุขมากเลยอ่ะคือสำหรับคนนอนหลับยากอ่ะพี่ใหม่มันกินเข้าไปสักประมาณ 5-10 นาทีมันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนอนก็หลับไปเลยหลับแบบแล้วตื่นเช้ามามันจะรู้สึกสดชื่น
1: อ
0: ่ะ
1: เพราะเราได้นอนเต็มอิ่มน
0: ั่นใช่มันกล่อมตัวเองแต่ว่าก็ค่อยๆถอยคือไม่หักดิบอะค่ะเรื่องยานอนหลับก็ต้องค่อยๆเลิกใช้ไปตอนนี้ก็สู่ภาวะปกติแล้ววันนั้นยังถามหมออยู่เลยคุณหมอหนูติดใจมากเลยอยากกลับไปใช้หมอบอกว่าโอ้ยมันไม่ดีหรอกนะต้องพยายามหลับด้วยตัวเองนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: ใช่ใช่ไม่ควรใช้เลยอ้อมก็เลิกใช้แล้วตั้งแต่มันดีขึ้นนะพี่ไหมแต่ว่าอ้อมถามหมอว่าคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่าวันเนี้ยเป็นวันศุกร์แล้วพรุ่งเนี้ยเราอยากจะตื่นสายเราอยากจะหลับเต็มอิ่มเนี่ยขอใช้ได้ไหมหมอก็ทำหน้าประหลับประเหลือบอกว่าไม่ให้ใช้มันยังจะบอกว่าจะใช้อยู่เลยหมอบอกว่าหลับเองหลับได้ก็หลับเองนะคะอย่าไปใช้มันจะเคยตัวนะพี่หมายมันจะติดจริงๆนะ พี่ใหม่เคยถูกใช้ยานอน

0: หลับไหม
1: คะไม่เคยเลยคุณอ้อมนี่ไม่เคยกินยานอนหลับเลยถ้าจะมีได้กินยาบ้างก็เขาเรียกเลยนะคะแมกนีเซียมไหม
0: แมกนีเซียมใช่ใช่ตอนนี้อ้อมก็ถอยมาใช้วิตามินช่วยค่ะมีวิตามินที่ช่วยให้เราหลับสบายแต่มันก็ยังตื่นอยู่ตามภาษาคนแก่ที่ต้องเข้าห้องน้ำนะพี่ใหม่เนาะมันลุกห้องน้ำพี่ใหม่ลุกกี่ครั้ง
1: ครั้งเดียว
0: อ้อมประมาณ2ครั้งได้2ครั้งแล้วก็มาหลับต่อเดี๋ยวนี้ไม่ทรมานแล้วพอจะหลับได้แล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่ได้ผลไม่ได้ผลมันก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรสามารถทำได้ด้วยจิตของเราเองเนาะพี่ใหม่เนาะผ่อนคลายหน้าผากหนังศีรษะขากรรไกรใบหน้าปล่อยให้ไหล่หย่อนตัวลงหายใจลึกๆแล้วหายใจออกปล่อยให้หน้าอกยุบลงทิ้งแขนทิ้งขาลงในเก้าอี้หรือเตียงนะคะเอาแขนก่อนนะคะเริ่มจากปลายแขนต้นแขนปลายแขนไล่ลงมาถึงมือแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นขาบ้างละนะคะแล้วก็ทำจิตให้ว่างค่ะจินตนาการภาพที่ผ่อนคลายในใจนะคะสุดท้ายคืออย่าไปคิดซ้ำๆวนๆปล่อยความคิดไปอย่างน้อย10วินาทีแล้วก็ล้มตัวลงนอนนะคะพี่ไหมทันไหมพี่ไหมทันไหม
1: ฟังดูง่ายเข้าใจคอนเซ็ปต์ฟังดูง่ายแล้วต้องพยายามทำแม
0: ่ค่ะเป็นเราที่ทิ้งทั้งตัวเลยนะพี่ไหมนะลงในที่นอนเลยนะแล้วก็ให้หลับไปลองดูนะคะคุณผู้ฟังได้ผลไม่ได้ผลยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งกันให้ทราบบ้างนะคะพี่ใหม่ลองคืนนี้นะ
1: คืนนี้เลยคืนนี้เลย
0: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะคะพี่ใหม
1: ่ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พรุ่งนี้เจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกนายกหารือเอกอัครราชทูตปากีสถานเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางรุกสานาอัฟซอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในอนาคตด้านเอกอัครราชทูตปากีสถานกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและร่วมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยฝ่ายปากีสถานแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของปากีสถานผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุประชาชนสองประเทศไม่ใช่ศัตรูกันพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเหนือการเมืองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพ

แต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อรวมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของ

0: ู่กันแต่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดคือประชาชนตามแนวชายแดนเด็กผู้สูงอายุและครอบครัวของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรมีฝ่ายใดนำความเดือดร้อนของประชาชนไปสร้างกระแสชาตินิยมหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนในประเด็นการนำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอโรงงานน้ำแข็งที่สุพรรณบุรีเกิดแอมโมเนียรั่วไหลชาวบ้านนักเรียนเจ้าหน้าที่กว่า30รายได้รับผลกระทบช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกว่า30รายขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนายวิชาญพันธ์พลอยทับทิมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งทราบว่าสาเหตุการรั่วไหลคาดว่าเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดชำรุดอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวจะเกิดการรั่วไหลขึ้นมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำส่วนท่อในจุดอื่นๆได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนียหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้ด้านนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ

0: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหา

0: าวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองM-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 M-Pod News Network นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook นะครับไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้นะครับที่แฟนเพจ M-Pod News FM 100.5 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดรายการของไขปมคนในข่าวนะครับหรือว่าจะเป็น LINE นะครับ @M-Pod News ครับพูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวและแอปพลิเคชัน M-Pod Connect นะครับแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดไว้ติดเครื่องมือสื่อสารนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะครับได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปฟังรายการวิทยุของอสมทรวมถึง FM 100.5 ได้ด้วยที่แอปพลิเคชัน M-Pod Connect นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่กระทบและก็สร้างที่ตั้งคำถามสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกับประเด็นที่เราจะมาไขปมในวันนี้ครับปัญหาถาโถมทำรัฐบาลเรตติ้งตกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะปัญหาหรือว่าพบการแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ไปคุยกันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักกุลวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมอาจารย์ครับปัญหาจริงๆปัญหาถาโถมกับรัฐบาลเยอะมาก
3: ครับใกล้ครับก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้อยู่นะฮะว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันตามเข้ามาเป็นชุดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเราพูดคำว่าเรตติ้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็คงเข้าใจแหละนะว่า
2: ใช่ครับ
3: คือคำว่าเรตติ้งหมายความว่าก็ต้องมีการประเมินกันตลอดนะนะว่าเป็นที่ยอมรับได้ไหมเพราะตอนที่รัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลแรกๆเลยหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วก็ได้มองเห็นแล้วว่าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้เสียงข้างมากค่อนข้างเยอะนะตอนนั้นนี่นะครับเกือบ200คะแนนนะพูดง่ายๆนะหมายถึงพรรคภูมิใจไทยนะเสร็จแล้วพอฟอร์มตัวรัฐบาลเข้ามาปั๊บนี่ก็พูดถึงตัวคะแนนเสียงเนี่ยนะครับก็มากเพียงพอเรียกว่าเยอะเลยล่ะนะฮะแล้วทุกคนก็มองไปที่ฝ่ายค้านว่าจะทําหน้าที่อะไรกันได้บ้างเพราะว่าฝ่ายค้านเองก็ดูเหมือนไม่เป็นเอกภาพนะมาจากคนละชิ้นนะพูดง่ายๆนะครับ
2: เรียกว่ามาจากหลายพรรคหลายพวกแล้วก็แนวความคิดคนละอย่างกันเลยนะอาจารย
3: ์ใช่ก็คนละอย่างกันนะเรียกว่าไม่ได้เป็นเนื้อนาเดียวกันด้วยในแง่ของแนวคิดทางการเมืองเนี่ยนะฮะมีทั้งที่เป็นฝ่ายค้านก้อนใหญ่เลยก็คือพรรคประชาชนด้วยพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ต้องถือว่าก็มีประสบการณ์การเป็นฝ่ายค้านผู้ชำนาญการนะฮะแล้วก็อีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคกล้าทำก็บางคนก็บอกไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายรอร่วมรัฐบาลอยู่เงี้ยนะเขาก็มองดูว่าภาพเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนไม่มีกำลังพอที่จะไปทำอะไรรัฐบาลได้แต่ถ้าเราเห็นว่าในช่วงสถานการณ์จากการเป็นรัฐบาลมาเนี่ยมันก็ปาเข้าไป3-4 เดือนแล้วเนี่ยนะพูดง่ายว่าถ้าจะฝ่ายค้านถ้าไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันปัญหามันถาโถมเข้ามาเข้ามากระแทกตัวภาครัฐบาลค่อนข้างโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ยนะที่ปรากฏมาตอนนี้ก็ทำเป็นรายไตรมาสก็คือทุก3 เดือนนะฮะทุก3 เดือนไตรมาสแรกก็ยังดีอยู่เพราะว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลเพิ่งได้ผ่านการเลือกตั้งเข้ามานะฮะพอไตรมาสที่2นี่ก็คือเป็นไตรมาสที่รั

0: รัฐบาลมาทำงานแล้วอ่ะนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ผลกระทบมาโดยเพราะยิ่งนี่เขาก็รีเฟอร์ไปที่นิด้าโพลเขาความจริงก็มีหลายโพลนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความต่อเนื่องกันเขาก็ไปดูที่ตรงนิด้าโพลนะฮะเพราะว่า
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: พุ่งสิทธิ์เพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่5กรกฎาคมนี่เองนะฮะแล้วก็เห็นว่าคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมันลดลงนะฮะ
1: ลดลงอย่างมีนัยยะ
0: ก็ครับมีนัยยะด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: คือไอ้การสำรวจคะแนนความนิยมทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะมันก็เกิดขึ้นในหลายประเทศถ้าเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนะทั่วไปเสร็จแล้วก็พอมารับตำแหน่งทางรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองก็ตามแต่นะฮะญี่ปุ่นหรือรัฐบาลประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะดูตัวนี้ฮะเขาก็จะมีโพลสำรวจคะแนนความนิยมแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้รัฐบาลคะแนนเป็นยังไงดีขึ้นหรือว่าตกลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาประเทศไทยเราก็อยู่ในกระแสแบบนั้นเหมือนกันก็ต้องสำรวจความนิยมนะฮะของคนที่เป็นรัฐบาล
2: ก็จะมีหน่วยงานที่มาออกสำรวจความเห็นของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
0: ใช่ถูกต้องแล้วโดยธรรมเนียมเนี่ยเขาก็ต้องเปรียบเทียบไม่ใช่ดูแต่เฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวก็ต้องเปรียบเทียบองค์อันนั้นเขาเรียกว่าองค์ประกอบอื่นด้วยเช่นฝ่ายค้านตัวตนที่เป็นตัวแคนดิเดตหรือคนที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะส
1: ุ
0: ดท้ายครั้งเนี้ยเขาก็สำรวจออกมาเป็นทั้งสองอย่างก็คือบุคคลที่ประชาชนให้การสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: กับพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนก็ปรากฏว่าบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ยังกลายเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะฮะเป็นผู้นำนะฮะคือได้ถึงเท่าไหร่นะ126นะครับโดยประมาณนะอันดับ2ก็เป็นนายกอนุทินนะฮะได้ถึง121.68อันนี้ก็คะแนนลดลงความจริงคุณณัฐพงศ์ก็คะแนนลดลงนิดหน่อยเหมือนกันนะแต่ว่าคะแนนที่กลับมาขึ้นก็คือคะแนนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะได้ขึ้นมาก็ค่อยๆตีตื้นขึ้นมาเป็น 11.8 นะเราจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนพรรคการเมืองเนี่ยนะพรรคประชาชนก็ยังนำอยู่ค่อนข้างเยอะตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับ2นะครับพรรคประชาชนนี้ได้ 34.8% ภูมิใจไทย 17% พรรคเพื่อไทยขยับขึ้นมาเป็น 16.84% แล้วก็ตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์ 12.68 นะฮะการเปรียบเทียบแบบนี้ผมว่ามันก็ทำให้มองเห็นภาพก็ต้องย้อนกลับเข้ามาที่ตัวรัฐบาลนะฮะว่าทำไมตัวความนิยมของนายกเนี่ยทำไมถึงได้ลดลงนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายค้านจะขยับขึ้นมาถ้าทั้งสองคนเนี่ยทั้งคุณณัฐพงศ์ทั้งคุณอภิสิทธิ์มารวมกันเนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นชัดว่าฝ่ายค้านได้รับการยอมรับมากกว่าถูกไหมครับนะฮะ
2: ทั้งที่มีเขาเรียกว่าแคมเปญของไทยช่วยไทยนะอาจารย์ไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยยังต่อเนื่องนะเพราะว่ามันยาวไปถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาถึงเดือนกันยา4เดือนนะอาจารย์
1: คร
2: ับ แต่ก็ความนิยมก็ยังเรียกว่าดันผลสำรวจมันน้อยลงลดลงนะอาจารย
0: ์มันก็ลดลงก็คือแหมถ้าลงรายละเอียดในโปรแกรมไอ้ไทยเที่ยวไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยนะ
2: ครับ
0: คนหลายคนก็บอกว่ามันช่วยไม่ทั้งเดือนนะคุณโดครับมัน
2: ทันเดียวไงอาจารย์
0: ถ้าวิจารณ์ไปแล้วก็พบว่ามันไม่ได้อย่างใจจริงๆนะมันเหมือน
2: ครับครับ
0: มันหมัดมันไม่หนักมันเป็นหมัดแยบอะฮะ
2: มันหมัดแยบใช่หมัดแยบเลยอ่ะมันแยบแยบแยบแยบต่อได้ต่อน้อย
0: แล้วพกยาวเชียว4เดือนเนี่ยนะโอ้ยกว่านะแล้วก็รอเวลาพอเนี่ยร้านค้าก็บอกว่ามันก็ดีเฉพาะอาทิตย์สองอาทิตย์แรกของต้นเดือนเนี่ยนะ
2: ใช่เพราะเป็น
0: พอเลยอาทิตย์ที่สองไปก็เงียบจ้อยแล้วหมดเงินกันแล้วนะหมดใจแล้ว
2: ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฉลี่ยวันละ200ใช่ไหมอาจารย์ก็จริงๆ5 วันในสัปดาห์แรกก็หมดแล้ว
0: 133ก็ตรงนี้เรียกว่าสูงสุดก็ได้ซื้อได้สัก334บาทอ่ะวันหนึ่งอ่ะนะรวมตัวเองด้วยนะแต่แล้วปรากฏว่าเท่าไหร่มันจะได้กี่วันอ่ะมันได้ซื้อได้5ช็อตต่อ5วันก็หมดแล้วถูกไหมครับ
2: อืม
0: ครับแล้วอย่าลืมว่ามันต้องบวกเงินของตัวเองเข้าไปด้วยจะมองว่ารัฐบาลช่วยต้อง 60% แต่มันก็มีเงินของเขาอยู่อีก 40% บางคนก็บอกว่าจะมาซื้อกันทุกวันไม่ไหวอ่ะถูกไหมฮะ เงินตัวเองก็ต้องใช้อ่ะพูดง่ายๆนะ

0: นะ
1: ครับ
0: บางคนบางคนบอกงั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวฉุดที่จะทำให้เรตติ้งรัฐบาลโอ้กระฉูดบางคนบอกโอ้นี่พอไอ้ไทยช่วยไทยออกมาสงสัยเรตติ้งกระฉูดหรือปรากฏมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันอาจจะได้ความรู้สึกที่ดีก็คือว่ามันอยู่ตั้ง4เดือนนะว่ามันอยู่นั้นแต่ว่ามันไม่ได้เด่นอะไรขึ้นมาอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนหมัดแยบนะฮะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่โป้งป้างออกมานะครับนะฮะและถ้าถามว่าไปถึงอันอื่นเนี่ยคุณโนกลองมองดูว่าอันอื่นเนี่ยมันมีโครงการอะไรของรัฐบาลที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังมาครับณเวลาเนี้ย3เดือนแล้วเนี่ย
2: เอาจริงตอนเนี้ยช่วงขนาดนี้อาจารย์ 2-3 เดือนที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าเป็นข่าวลบซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมัน
0: น้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยกำลังจะพูดถึงตัวนี้เลยซึ่ง
2: หรือว่าแม้แต่โกงข้าราชการเองโกงสอบข้าราชการเองก็เป็นประเด็นใหญ
0: ่ถูกต้องเลยแล้วก็อย่าลืมนะน้ำมันเนี่ยไม่ใช่น้ำมันแพงตอนนี้พูดถึงไอ้โม่งน้ำมันตั้งแต่ตอนที่เกิดสงครามตะวันออกกลางอ่ะนี่ยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เลยอันเนี้ยตาโถมนะต้องตามเลยว่าไอ้โม่งเนี่ยเป็นใครถูกไหมครับจนแบบปัจจุบันมันกระชากเอาเงินการน้ำมันไปได้เท่าไหร่ถูกไหมครับไอ้ส่วนต่างไอ้ตอนที่น้ำมันขึ้นตอนนั้นจนกระทั่งน้ำมันขาดแคลนหาไม่ได้จำได้ไหมฮะ
2: จับ
0: แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่กระชากหน้ากากออกมาเลยนะ
2: น
0: ุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเงียบหายจ้อยไปแล้วถูกไหมครับนะ
2: ครับ
0: แบบไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ถาโถมเข้ามานี่ยังไม่ได้พูดถึงอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นอีกนะถูกไหมฮะหลายอุบัติภัยก็ยังไม่มีผลออกมาจำได้ไหมไอ้เรื่องไอ้ที่ได้ผลออกมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเลยเลยนะฮะไอ้เรื่องตึกไอ้เครนถล่มออกมาเนี่ยนะฮะนะสองที่เนี่ยนะแล้วก็มาก็กลายเป็นอะไรระบบล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
2: คร
0: ับแล้วก็แค่นั้นน่ะเหรอแล้วยังไงจะทางไหนต่อไปผู้รับเหมาก็จะให้เขาทำต่อไปจนกระทั่งจบแล้วก็ยังไม่มีอะไรตามมาไปหลักประกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นคือเอาข้อจริงแล้วมันจะพูดยังไงเนี่ยก็พูดไปวันหนึ่งอะดูแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ผ่านอะไรของการแก้ปัญหาที่แบบเด็ดขาดออกมานะฮะนี่ผมยังไม่มีเวลาจริงๆอะผมอยากจะไล่ให้ฟังที่นโยบายที่รัฐบาลแถลงเอาไว้เนี่ยนะไอ้5ด้าน23นโยบายเนี่ยล้วนแล้วแต่หมายเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวมาถึงวันนี้ขยับตัวอะไรบ้างไหมอาจจะบอกโอ้มีเวลาตั้ง3ปี4ปีมันนั่นแหละแต่ว่าตัวเริ่มต้นมันยังแทบจะไม่เห็นนะครับเสือที่ปัญหาโผล่มาไอ้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในแผนที่รัฐบาลที่ว่ามันจะเจอแต่พอมาเจอเข้าไปนี่หนักหนาสาหัสเลยก็คือเรื่องไอ้โกงสอบข้าราชการเนี่ยนะ
2: กลายเป็นประเด็นที่แบบทำให้รัฐบาลนี้โอ้โห อยู่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าคือมันพุ่งเป้าไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยนะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วเป๊ะเลยแล้วไปพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเพิ่นรัฐมนตรีมหาดไทยมันผูกรวมกับนายกรัฐมนตรีไงฮะถูกไหมครับ
2: นั่นเลยสิครับ
0: มันคือชุดเดียวกันคือไม่มีทางชิงออกเอางั้นดีกว่า
2: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วตกลงที่คุณอนุทินกำลังทำหน้าที่ในการอธิบายเรื่องนี้ตอบวันนั้นทีตอบวันนี้ทีเนี่ยนะที่ผ่านมาตอบในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยหรือตอบในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับมึนแล้วมึนแล้วนะครับถูกไหมเพราะจริงๆบทนี้คนที่จะต้องโดนถ้ารู้ว่ามันแยกร่างกันอยู่นะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยทุกคนต้องโดนเต็มๆนะงานนี้นะถูกไหมครับ
2: ใช่
0: ว่าไอ้หน่วยงานที่มันไอ้สพเนี่ยนะครับนะพูดง่ายว่ามันเป็นของกระทรวงมหาดไทยอ่ะไม่ใช่ของใครเลยถูกไหมครับ
2: กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสท
0: สทผู้ถือใบสทเนี่ยนะฮะ
2: สท
0: คุณก็ต้องกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นคนรับเลย
2: ครับ
0: นะฮะมันต้องออกมาในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วมีหนำซ้ำยังมีรองนะมีรัฐมนตรีช่วยอีกตั้ง4คนถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เห็นรัฐมนตรีช่วยมีอยู่คนเดียวแหละที่ออกมาใช่ไหมฮะ
2: พูดถึงแล้วก็ออกมาไล่เรียงเหตุการณ์ออกมาไล่เรียงในเรื่องของการวิธีการดำเนินการในการจัดการของปัญหาครั้งนี้ซึ่งล่าสุดอาจารย์ก็เขาบอกนะคือมันยังไม่ถึงขั้นสุดทางก็คือบอกว่าน่าจะต้องดำเนินการถึงขั้นอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แต่ยังไม่ระบุนะว่าอธิบดีก่อนหรือหลังหรือว่าปัจจุบันหรือยังไงนะ
0: อ่า

0: ือมันอย่างนี้มันเป็นความต่อเนื่องกันมาหมดถูกไหมครับนี่ตอนนี้มันตัดกันไม่ขาดแล้วว่ามันสอบชุดไหนเพราะว่าดูเหมือนมันจะทุจริตมาเป็น10ปีแล้วนี่นะ
1: ครับ
0: อันนี้ล็อตหลังเนี่ยที่มาเจอกำลังแก้ข้อสอบอยู่เนี่ยไอ้แก้คำตอบไปใช่ข้อสอบแก้คำตอบไปอยู่เนี่ยนะมาเป็นชุดล็อตหลังเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ที่บรรจุไป 15,000 ตำแหน่งที่บ้านนี่ไงมันเป็นของเก่าด้วยถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: นะแล้วลองนึกดูสิฮะว่ามันพบกันมากี่รอบอ่ะแล้วนะไอ้งานเนี้ยมันถูกอนุมัติมา TOR ที่เขียนมาการทำต่างๆนี่นะโอ้โหถ้าย้อนกลับเข้าไปนี่เจอเยอะเลยถูกไห
1: ม
0: แล้วจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยใครเป็นผู้รับผิดชอบก็ปรากฏเท่าแล้วรัฐมนตรีที่อยู่ยาวนานในกระทรวงมหาดไทยก็คือคนนี้แหละว่าคุณอนุทินนี่แหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจจะมีคุณภูมิธรรมมาแทรกอยู่สักระยะหนึ่งอย่างเป็นต้นคือสุดท้ายระยะก็ไปเจอที่ตัวเองอีกถูกไหมฮะมันก็เลยแยกร่างไม่ออกอ่ะมันก็เป็นผลกระทบเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พอผลสำรวจการเอความนิยมประการเมืองก็มาอยู่ที่นี่แล้วอุดกเรามองดูนะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนี่ก็เป็นของมหาดไทยก็เป็นของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวช่วยทางด้านนี้ฮะไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยเลยไหมฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารูปแบบของการอยู่ร่วมกันรัฐบาลเนี่ยมันก็อยู่กันเหมือนคนละปีกอ่ะเหมือนบ้านหลังเดียวกันตอนนี้ห้องนอนใหญ่อะไรอ่ะห้องนอนย่อยกำลังโดนเนี่ยนะทางด้าน
2: เหมือนจะว่าพื้นที่ประมาณนี้แม่อาจารย์พื้นที่เดียวกันแต่สร้างบ้านคนละหลัง
0: ถูกต้องมันใช่ลักษณะอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะ
2: บ้านหลังใหญ่คุณก็ปกครองของคุณไป
0: กำลังไฟไหม้อยู่เลยตอนนี้นะร้อน
2: บ้านหลังข้างๆในพื้นที่เดียวกันเป็นแบบอาจจะเป็นลูกคนรอง
0: ใช
2: ่ก็ปกครองของคุณไป
0: มันแปลกดีไหมล่ะดูเด็กมันรูปแบบเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะ
2: ซึ่งอันนี้ก็จริงนะครับอาจารย์คือในมุมมองของณปัจจุบันไม่ใช่มุมมองสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคือบ้านในฐานะการปกครองของรัฐมนตรีของทางฝั่งรัฐภูมิใจไทยเองก็ถือว่าเดือดร้อนกันเป็นต่อไม่ว่าหน้าหรือหลังอ่ะเดือดร้อนกันไปหมดแต่ฝั่งเพื่อไทยอาจารย์
0: ทำไมเขาบ้านหลังนั้นมันไปได้เรื่อยๆนะทำไมไม่มีอะไร
2: หลายท่านที่เป็นในฝั่งขาเพื่อไทยเองอ่ะตอนนี้สงบนิ่งเหมือนทะเลกำลังแบบเธอฉันอยู่ในทะเลพักร้อนอยู่แต่เธอจะจัดการกับฝั่งของเธอกันไปให้เรียบร้อยแล้วกันอะไรเงี้ย
0: แล้วทำไมไฟมันมาไหม้มันมาถาดโผมอยู่ทางนั้นปีกภูมิใจไทยอย่างเดียวอะถูกไหมครับ
2: ครับอาจารย
0: ์นี่เราก็ไม่ถือพอดูไปดูมามันก็จะเจอความแปลกแบบนี้นะครับไอเนี้ยเอาสองกระทรวงกระทรวงมหาดไทยที่โดนเต็มถูกไหมฮะแล้วยังมาเจอไอ้ DE เข้าไปอีกถูกไหมฮะ
2: DE ไหนจะคมนาคมก็ยังไม่รอดนะ
0: DE โดยก็ยื่น AI เนี่ยโอ้โหมันมาเป็นชุดเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถจะปลดล็อกให้แล้วก็ DE นี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันก็เกี่ยวกับเรื่อง TOR ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ เรื่อง TOR ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแรงว่า TOR มันเหมือนจัดให้อ่ะถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ดูเหมือนผู้รับงานกับผู้ร่างงานเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันอ่ะมันเป็นชุดเดียวกันอ่ะถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ มันก็เป็นจะตอบตัวนี้ไม่จบแล้วมีหนำซ้ำในตอนอะไรอ่ะในสภาตอนที่ไปอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็จะไปขึ้นเม็ดเงินที่กระทรวงดีอีมากเข้าไปอีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็อ้าวนี่ก็เป็นอีบ้านอีกอยู่ในอาณาจักรในส่วนของภูมิใจไทยอีกเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็โดนกระแทกเข้าไปเรื่องของอะไรอ่ะที่ว่าได้รับการดูแลพิเศษเพราะว่าเป็นลูกนายอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็แยกไปออกถึงแม้จะใช้วาทกรรมว่าอะไรนะก่อนขึ้นธรรมะต้องล้างเท้าก่อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏโอ้โหกุฏิไฟไหม้อยู่นะพูดง่ายๆนะมัน
1: ร้อนไปร้อนไปก็ร้อนอยู่ดี
0: มันก็ร้อนอยู่ดีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่านี่มันแล้วมันดูเลยนะพับทางด้านส่วนกระทรวงมหาดไทยก็โดนหนักพลังงานก็อยู่ในส่วนของภูมิใจไทย
1: ใช่ครับคุณเอกรัตน
0: ์จริงๆมันจะควรจะเป็นโอกาสของการสร้างผลงานเพราะว่ารัฐบาลที่เข้ามาพร้อมกับปัญหาปาก

0: ท้องอันนี้จำได้เลยคำพูดหนักหนาสาหัสเลยตอนนี้เรื่องปากท้องว่าเรื่องนี้ตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเข้ามาก็เจอซ้ำเติมเข้าไปเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางทำให้ข้าวยากหมากแพงเลยตอนนั้นเนี่ยนะไอ้ข้าวของขึ้นราคาแล้วทุกวันนี้ข้าวของขึ้นราคาขึ้นแล้วขึ้นเลยมันไม่ลงไปให้อีกแล้วถูกไหมครับ
1: แล้วสู้ตายเมื่อไหร่นะอาจารย์ที่แบบของขึ้นไปแล้วจะพอราคาพลังงานลงกลับมาไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำมันหรือว่าไฟฟ้าลงแล้วราคาสินค้าจะลงตามนะหาได้ยากมากเลย
0: ไม่มีมันไม่มีมันไม่ลงนะแล้วตอนนั้นที่พรรคภูมิใจไทยเข้ามาได้คะแนนมากมายก็เพราะว่าสามแม่ครัวเนี่ยนะตาสามแม่ครัวเนี่ยนะสุภาชีก็เป็นธงนำเลยนะแล้วคุณเดชกิติแล้วคุณศิริศักดิ์เนี่ยนะมาถึงวันนี้คุณสุภาชีผมเห็นล่าสุดได้ไปร้องเพลงอะไรอยู่นะงงๆเหมือนกันนะเออคือพบก็ไปเป็นยังไงก็บอกว่าก็ยังอยู่แต่ว่าก็เงียบไปอีกถูกไหมฮะอ้าวแล้วราคาไม่ได้แก้เลยสินค้าที่มันแพงเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นแก้ทุเรียนดักคอทุเรียนตอนช่วงนั้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วที่เป็นดราม่าเรื่องราวเนี่ยนะ
2: คร
0: ับ แล้วมาถึงวันนี้มันอะไรอ่ะถูกไหมฮะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เหรอที่รัฐบาลเอาถือบอกว่าในนโยบายเร่งด่วนเนี่ยจะทำรัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อนต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อนแล้ววันนี้ปากก็ไม่แก้ท้องก็ไม่แก้เนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยนะเราก็ยังดังหนักอยู่เลยถูกไหมฮะประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือมันสิ่งที่มันถาโถมจริงแล้วทั้งหมดนี่อยู่ในหน่วยส่วนรับผิดชอบของภูมิใจไทยทั้งสิ้นเพราะว่าสามกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยเอาตัวหลักสักคนเดียวจะได้ไม่ต้องมามีข้ออ้างเรื่องอะไรทำเพื่อพรรคอะไรกันใช่ไหมฮะก็คือพรรคไอ้ของกระทรวงพาณิชย์นะก็ปฏิเสธไปได้เลยกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะก็คุณเองนิติคนเดียวล้วนนะกระทรวงต่างประเทศก็คุยเสียสักคนเดียวล้วนๆใช่ไหมโอเคต่างประเทศก็ยังรับมืออยู่นะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังทำงานได้อยู่ครั้งก็เต็มที่กับเรื่องของการทำงานเรื่องไอ้ไทยช่วยไทยนะพลัสเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินกู้อยู่นะเดี๋ยวจะรอวันที่9เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดไอ้จะนะวินิจฉัยมาว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยนะ
3: ก็คือวันพรุ่งนี้แหละอาจารย
0: ์ก็คือวันที่9คือพรุ่งนี้ละใช่นะฮะถ้าเกิดหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะมันถ้ามันเกิดขึ้นมาก็เรื่องใหญ่เลยนะแต่ผมม
3: ั่
0: นใจแล้วว่าไม่เกิดอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาชี้ว่าขับนี่ผิดแล้วนะตามในแง่ของกฎหมายการเงินนะฮะเรียบร้อยรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้ตามหลักการเนี่ยอยู่ไม่ได้คือต้องลาออกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแล้วดูสิครับไอ้กระทรวงพลังงานเป็นหัวใจที่จะแก้ปัญหาเพราะว่ามันเป็นภาระน้ำมันก็แพงตอนช่วงนั้นเนี่ยแพงแบบโอ้โหแล้วการจัดการเรื่องตอนนั้นเนี่ยมีผลกระทบเรื่องไอ้โม่งน้ำมันอย่างที่บอกอ่ะแล้วมัน
2: ต
0: ี
2: ซึ่งตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอ
0: เออใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอยังไม่มีอะไรยังไม่สุดท้ายบอกมีแนวโน้มมันจะเป็นเรื่องของการผิดพลาดทางเอกสารอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วมันไม่ใช่ผมจะจำตัวเลข57ล้านที่มันหายไปอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยมันอยู่ในเรือมันไปไหนอ่ะถูกไหมฮะยังมีเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะครับน้ำมันที่มันหมดไปไอ้ค่าการกันรัฐมนตรีมาขึงขังว่าจะต้องจัดการเข้าสู่ระบบถูกไหมฮะค่าการตลาดต้องไม่เอาเปรียบเกินไปมาถึงวันนี้เนี่ยเงียบจ้อยแล้วก็อย่างที่บอกอะน้ำมันขึ้นแล้วประชาชนก็หนีไม่พ้นก็โดนขึ้นเข้าไปโอ้โหแพงกันประเภทตาปิดๆไม่รู้ทำไงถูกไหมครับ
2: คร
0: ับ แล้วสินค้าก็ถือโอกาสพ่วงตามไปแล้วตอนนั้นตามมาหมดแหละไอ้ไรที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องเม็ดพลาสติกข้าวของปุ๋ยเป๋ยแพงกันละเนระนาดหมดจำได้ไหมที่ผ่านมาเนี่ย
2: ค่าไฟก็ตามมาจ
0: ้ะแล้วก็ค่าไฟก็เอาอีกซ้ำเข้าไปอีกถูกไหมครับ นะฮะแล้วก็ปรับตัวเลขที่บอกอะไร200หน่วยแรกเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยถูกไหมครับแล้วส่วนที่เกินนี่ก็จะตกขึ้นไป5บาททุกวันนี้ค่าไฟแพงแล้วก็ยังไม่เห็นจะจัดการอะไรเลยวันนั้นเนี่ยขอโทษนะไปทวนคำพูดคุณเอกนัทดูสิครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นคุณผู้ฟังส่งมาในรายการของเราพอสมควรนะแต่ผมอาจจะไม่ได้อ่านข้อความให้ฟังแต่ว่าผมจำได้พอสักสังเกตคือประชาชนคนที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมองบอกว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆอ่ะเรื่องของค่าไฟเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยได้มากที่สุดนะง่ายไม่ใช่มากที่สุดง่ายที่สุดง่ายที่สุด
0: ก็จะบอกง่ายที่สุดก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าทำเนี่ยมันต้องทำ

0: ให้ไปถึงที่สุดต้องทำได้
1: ครับอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ในเมื่อหน่วยงานมีกำไรอยู่แล้วในเมื่อหน่วยงานประชาชนบอกมาอย่างนี้นะอาจารย์คอมเมนต์ที่ส่งข้อความมาบอกว่ากำไรก็มีอยู่แล้วถ้าจะลดกำไรมาสักหน่อยหนึ่งมันก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าไฟลงไปได้สักส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือจะไปลดอย่างที่อาจารย์บอกคือค่าลงผลิตไฟฟ้าที่มันเป็นค่ายังไม่ผลิต
0: ถ้าพร้อมจ่ายก็เรียกพร้อมจ่ายแล้วอธิบายอะไรที่เราพร้อมจ่าย
1: ซึ่งถ้ามันทำได้เนี่ยมันจะลดไปได้อีกเยอะเลย
0: โอ้โหก็เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปมีกระทบทางด้านผู้ผลิตไฟเลยแหละทาง
1: นั่นน่ะสิผลิ
0: ตนะตอนนี้มาอะไรให้คอพพแบบนี้นะบีบไอ้ตัวนั้นแล้วก็ตูมตามออกมาเรื่องค่าไฟหลวงอะไฟไอสาธารณะแล้วนี่ต้องเงียบไปแล้วนะ
1: ทางหลวงนะ
0: ครับนะแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ยังไม่ทำอะไรเลยทั้งหมดนี่ไปอยู่ที่กระทรวงพลังงานทางนั้นเลยนะครับได้ยินคำพูดขึงขังทำท่าขึงขังเสร็จแล้วก็กลายเป็นขิงเฉยๆตัวเองไม่มีอะไรถูกไหมฮะ
1: ขิงนี่ชื่อหรือเปล่า
0: เอาเลยผมไม่รู้นั่นแหละหมายความว่าคือหมายความว่าเนี่ยสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยนะที่ประชุมครม.นายกก็เลยกดดันไปว่าให้ลดเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไม่ต้องมานั่งอธิบายก็คนก็ถามบอกว่าราคาน้ำมันโลกมันลงแล้วน้ำมันดิบมันลงแล้วไอ้ตอนขาขึ้นเนี่ยเราโดนขึ้นก็ว่าอ้างว่าราคาน้ำมันโลกไม่ใช่เหรอถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพวกเราก็รับภาระขึ้นกันแบบประเภทไม่ลืมหมูลืมตาเลยขึ้นประเภท6บาท3บาท50ขึ้นแบบยิงรัวเลยป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปขึ้นมาเนี่ยนะโดนเข้าไปต้องเกือบ20บาทนะแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละลิตรเนี่ยนะเสร็จแล้วพอถึงเวลาลงอ้างโน่นอ้างนี่เงียบกิ๊บนะฮะหน้าลงกันนี่อะไรต้องเอาไปชดใช้เงินกองทุนก็ไม่รู้ชดใช้อะไรอยู่ตรงไหนนะครับและไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปทำอะไรอ้าวไหนบอกว่าปล่อยให้เป็นภาระของประชาชนลดภาระของกองทุนแล้วไม่ใช่เหรอถูกไหมครับ
1: ล่าสุดนี่ทำเองก็เรียกว่ายกบอกว่าสัญ MOU กับอิหร่านหมดแล้วด้วยโอ้โหไม่รู้จะกลับมาอีกชาติไหนเนี่ยอาจารย
0: ์ก็เนี่ยก็ยังสุดท้ายก็ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลอะไรที่กับประชาชนเลยตรงนี้ถูกไหมฮะราคาน้ำมันก็วันนี้สั่งให้ลงไป2.50 บาทเนี่ยสั่งให้ลงเลยแบบก็เนื่องจากนายกบอกไม่รู้อะไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปนั่งอธิบายเหตุผลหาทางกดออกไปได้ก็ไปกดลงมาได้2.50 บาทเนี่ยก็ดูแล้วมาจากกองทุนบาทหนึ่งอีบาท50ก็ไปได้จากการลดค่าการกลั่น
1: ครับ
0: นะแล้วยังไงจะไงต่อฮะแล้วเราก็ยังสุดท้ายไอ้กองทุนก็เงินประชาชนนี่แหละเงินผู้ใช้น้ำมันนี่แหละถูกไหมครับไม่ใช่งบประมาณรัฐบาลเลยนะ
1: ราช
0: การนี่นะเพราะฉะนั้นมันก็รูปแบบเนี่ยแล้วก็ค่าไฟอย่างที่บอกเนี่ยจุดท้ายปลายทางก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมยังรับภาระกันอยู่เหมือนเดิมนี่จนกระทั่งหน้าร้อนจะผ่านไปแล้วเนี่ยจ่ายกันหูตูบเลยเนี่ยนะช่วงเนี้ย
1: ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะอาจารย์จริงๆแล้ว
0: ก็เป็นความถาโถมที่มาไหมฮะเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วนี่ยังพูดถึงเรื่องนี้อีกด้วยไอ้เรื่องยาเสพติดสมมุติอย่างนั้นมันผลจากแอร์นี่ก็ไม่ได้คิดแล้วปรากฏพอยาเสพติดกระแทกเปรี้ยงเข้ามาเอ้าไปโดนกัญชาเขาอีกครับ
1: โอ้ย
0: เพราะว่าไปเจอกัญชาส่งออกงานไปโดยที่ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ไปโผล่กัญชามาเป็นชุดเลยนะไปอินโดนีเซียไปต่างๆพอสุดท้ายกัญชาขึ้นมาตกใจอ้าวนี่มันเราปลดออกไปจากไอ้บัญชียาเสพติดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วไปดูว่าใครเป็นคนปลดตอนเนี้ยในสุดก็ไปโยนที่ข้าราชการประจำใช่ไหมฮะเอ๊ะข้าราชการประจำส่งเรื่องมาตอนนั้นบอกดีไม่ใช่เหรอเอาปลดเอาตอนนี้เป็นเรื่องสิเพราะว่าไปปลดล็อกกัญชาให้เขาเรียกอะไรเอามาใช้เพื่อการแพทย์แต่ยังไม่มีกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติที่มาจัดการคุมเรื่องของกัญชาได้แก่ปลดล็อก
1: ใช
0: ่ไหมถูกไหมฮะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาแบบนี้คือเอามาใช้เพื่อการแพทย์แต่เสร็จแล้วไอ้ส่วนที่ไอ้ความบันเทิงไอ้พี่จะไปพีอะไรต่างมันก็ยังอยู่อ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วยังไงอ่ะแล้วใครอ่ะใครเป็นคนทำจะไปโทษบุญกรรมหรือมันรับเคราะห์อยู่นี่มันไม่ได้ครับก็คนทำก็คือชุดเดิมนี่แหละครับถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: นี่งั้นมันเป็นเรื่องตลกมันตีกลับเข้ามาหมดเรียบร้อยไอ้เรื่องคอร์รัปชันจะบอกแล้วเรื่องโกงเนี่ยนะเสร็จแล้วปั๊บไอ้ตัวนี้ก็โดนอีกเหมือนกันคือประชามติของประชาชนในตอนที่ร่างไอ้ตอนที่เลือกตั้งเนี่ย21ล้านเสียง 21.6 ล้านเสียงเนี่ยให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องไปราวถูกไหมครับตั้งขั้นแล้วก็อะไรต่างๆแค่นั้นเองถูกไหมฮะคนก็มาอ้าวตกลงนี่มันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง
1: ก่อนหน้านี้
0: เคย

0: ุดเลยโครงการบอกว่าจะต้องกระตุ้นเรื่องแลนด์บิดเอาจริงแล้วเรื่องนี้เอาไม่ได้แล้วต้องจัดการเรื่องแลนด์บิดมันจะนี่เนี่ยนะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งมันจะสร้างประเทศคนก็มองว่าเอ้าแลนด์บิดนี่มันได้จริงเหรอกับประเทศไทยเราเนี่ยมันคุ้มที่จะทำแล้วจะมีคนมาลงทุนจะมีคนมาใช้กันจริงเหรออะไรอย่างนี้ไปต้น
1: ครับ
2: คุ้มค่ากับประเทศที่ต้องจ่ายไปหรือเปล่า
0: ตอนนั้นที่จำได้ไหมตอนนั้นก็ตีหนักๆเลยคนที่พยายามผลักดันแลนด์บิดก็ยังสู้เต็มที่เพราะว่าไปโดนเรื่องน้ำมันมารอบแล้ววันนี้มาดันเรื่องแลนด์บิดต่อนี่นะก็ปรากฏพอสุดท้ายปลายทางก็เลยต้องตั้งกรรมการมันจบด้วยสูตรนี้นะตั้งกรรมการศึกษาแล้วผมจำได้ตอนนั้นภายใน30วันตอนนี้ผ่านมาเท่าไหร่คุณโอ๊คเห็นไหมเงียบจิ๊บไปแล้วไหมครับ
1: ผมว่าน่าจะประมาณเกือบ2เดือนนะ
0: ก็ไปแล้วเห็นไหมนึกอะไรไม่ออกก็ตั้งกรรมการไว้ก่อนนะฮะวิธีการอย่างนี้อย่างที่เราเคยบอกว่านึกอะไรไม่ออกก็ตั้งกรรมการไว้ก่อนแล้วกี่กรรมการแล้วกรรมการซ้อนกรรมการตั้งแต่ตอนในน้ำท่วมหัดใหญ่แล้วใช่ไหมฮะ
1: จบ
0: กรรมการซ้อนกรรมการกันอยู่นั่นเองนี่คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้จริงคือบริหารระบบการบริหารจัดการจริงๆที่มันถาโถมที่บอกว่ามันเป็นตัวที่ผูกพันเข้ามามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นความจริงแหละครับที
1: ่
0: แล้วตอนนี้ก็กำลังเดินพล่านมาที่รัฐมนตรีว่าไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคอันนี้แล้วก็ตู้แล้วนะเหมือนทีมฟุตบอลนะนี่ไม่ได้เล่นเดี๋ยวจับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะมันอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็
1: จะเติมอัดฉีดเข้าไป
0: เริ่มตกใจกันแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีที่โลกลืมนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะผมจะลืมคุณนะนะผมจะต้องเอาคุณออกนะอ้าวเอ
1: ๊
0: ะยังไงถูกไหมฮะ
1: เพราะว่า
0: อย่างนี้มันก็เลยยังไม่เป็นรูประบบจริงๆนะครับคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: นี่เป็นตรงเลยนะมันไม่มีระบบแล้วก็การจัดการที่มันเป็นเนื้อนาเดียวกันกับทั้งรัฐบาลน่ะเพราะว่าในส่วนของเพื่อไทยเขาก็ทำพอเข้าไปนะฮะเพราะว่าทางเพื่อไทยจริงๆเขาก็มีประเด็นอยู
1: ่
0: เพราะเพื่อไทยที่รับผิดชอบจริงก็คือส่วนศึกษาผมเองก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นเนื้อนาขึ้นมาแต่มันยังไม่มีผลเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับไอ้ส่วนของไอ้กระทรวงแรงงานอะ
1: อว
0: แล้วอวแล้วก็แรงงานด้วยนะฮะแรงงานนะคุณจุลพันธ์น่ะถูกไหมฮะ
1: ครับคุณจุลพันธ์นะคร
0: ับตอนนี้เขากำลังจะเลือกตั้งนี่อะไรคณะกรรมการนะไอตัวแทนลูกจ้าง
1: บอร์ดประชาสังคม
0: ก็ยังไม่ได้ออกมามีอะไรเรื่องแรงเพราะว่าเรื่องทางด้านปีกนี้มันมีหนักหนาสาหัสกว่าถูกไหมครับสิ่งที่ทำให้กระทบกับเรตติ้งของรัฐบาลโดยตรงเลยนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่วัดศักยภาพของรัฐบาลเหมือนกันนะอาจารย์คือปัญหาค่อนข้างที่จะประเดประดังแถมประเดประดังถูกกระทรวงด้วยนะอาจารย์มหาดไทยเต็มมหาดไทยเนี่ยเต็มตอนนี้ปัญหา 100% เนี่ยมหาดไทยอยู่สัก 80%
0: ใช่รับไปจับเต็ม
1: ๆคนจับตาดูค่อนข้างเยอะพลังงานโอเคแหละมันคลี่คลายมาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คลี่คลายไปเปราะใหญ่นะ2บาทกว่าจากราคาน้ำมันที่ลดลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของฝากจริงๆอ่ะจะอาจารย์แบ่งแยกถูกนะคือไม่รู้จะเรียกว่าฝากรัฐบาลหรือฝากเพื่อภูมิใจไทยนะอาจารย
0: ์ก็ดูดิตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยมันคือข้อความจริงอ่ะถูกไหมมันก็จ
1: ริ
0: งมันไม่ได้พูดอะไรมากมายก็เป็นอย่างนี้จริงครับ
1: ก็ถือว่ารับงานใหญ่ก็ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาใหญ่อย่างนี้ได้ไหม
0: ก็ต้องอย่างนั้นแล้วก็สรุปแล้วลูกเทพช่วยอะไรได้ไหมครับ
1: ไม่รู้อาจจะพร้อม AI อยู่อาจารย์
0: ลูกเทพต้องเยอะแยะเลยนะหลายกระทรวงเลยนะลูกเทพเนี่ยแทรกอยู่เนี่ย
1: ก็นะก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเขาเรียกว่ามันถาโถมจริงๆในช่วงนี้เรียกว่าปัญหาถาโถมจริงๆถ้าช่วงนี้คือรัฐบาลไปอยู่กับฟีฟ่าน่าจะคุยกันถูกคอครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องราวค่อนข้างเยอะ
0: จับตาดู
1: ค
0: ่
1: ะค่อนข้างจะมีอะไรใช่ครับยังต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วก็วัดฝีมือเลยเพราะว่าจริงๆนะปัญหามีทุกที่อาจารย
0: ์
1: แต่จะแก้ปัญหาอย่างไง
0: ใช่ครับ
1: จะแก้ได้ไหมถูก
0: แก้ได้มันก็เป็นโอกาสอะนะ
1: ถูกครับใช่ครับใช่ครับมันคือการวัดฝีมือเหมือนกันคือปัญหามีเพื่อให้แก้ไขถ้าแก้ไขได้ก็วัดฝีมือกันเต็มๆได้เหมือนกันก็ได้เครดิตกันไปแต่ถ้าแก้ไม่ได้มันก็เป็นอีกเครดิตหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์เสกครับวันนี้ครับ
0: ด้วยความยินดี

0: ครับพบกันพรุ่งนี้นะท่านผู้ฟังครับ
1: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โอ้ดุเดือดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเสถียรภาพหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นดีกว่าความเชื่อมั่นในรัฐบาลเองก็เรียกว่าเรตติ้งมันดรอปลงมาแต่อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงหนึ่งที่มันดรอปลงมาแล้วก็อาจจะเป็นช่วงพิสูจน์ฝีมือถ้าทำจริงๆอ่ะช่วงแบบนี้มันเป็นการช่วงพิสูจน์ฝีมือนะครับคุณผู้ฟังถ้าพิสูจน์ได้ทำได้แก้ปัญหาได้มันก็อีกขบเขตหนึ่งทำให้การความเชื่อมั่นมันกลับคืนมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็จะเป็นอีกขบเขตหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัญหามีไว้ให้แก้ครับแก้ได้ก็แจ๋วเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อหม้ออะไรไว้ในติดบ้านแต่ว่าอยากทำได้หลายๆอย่างเช่นเดียวกันเลยนะครับกับหม้อหุงข้าวแรงดันคาทิว่านะครับรุ่น RC1822 นะครับหม้อหุงข้าวตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่ยังสามารถทำได้เป็นหม้ออเนกประสงค์อีกด้วย5ใน1ทำได้5อย่างใน1เดียวเนี่ยแหละนะครับทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปหรือว่าทำสตูนะครับได้ในหม้อเดียวจุใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับพลังงานความร้อนเนี่ยมาจากไอ้น้ำครับไอ้น้ำสูงด้วยครับช่วยประหยัดไฟฟ้าและช่วยในการลดกระบวนการในการทำอาหารได้กว่าครึ่งหนึ่งนะครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงและมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร021143990ครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก M-Cord พักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร021143990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองเกี่ยวกับด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราเอานำมาเสิร์ฟกันในขายปุ่มคนในข่าวแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุรันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีผู้ฟังครับอ
1: าจารย์จริงๆเราต้องเจอกันเมื่อวานโดยปกติแต่วันนี้เรียกว่าเป็นมวยสลับเวที
2: โอ้ได้หัวข้อนี้อยากมาเลย
1: ใช่อยากมาเลยจริงๆนะผมโทรหาอาจารย์นะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ผมอะเห็นอาจารย์ท่านอื่นกับประเด็นเนี้ยเอ้ยอาจารย์น่าจะอยากจะพูดคุยเรื่องนี้มากกว่าท่านอื่นนะ
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่มีอะไรน่าคุยเยอะนะคุณโรกนะ
1: ใช่เพราะว่าเอาจริงๆอะคือเรื่องของการวัดเรตติ้งกับแต่รัฐบาลเนี่ยมันเป็นปกติมากเลยนะอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาไม่ต้องจะเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งหรอก

0: ไม่จะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยหรือว่าประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคประชาชนหรือแม้แต่พรรคอื่นๆที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนั้นเนี่ยถูกเรื่องของเกี่ยวกับโพเรียกเกี่ยวกับการวัดเรตติ้งทั้งนั้นแหละซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าการวัดความนิยมการผลโพลต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อมันเป็นสิ่งที่ฟังไว้หรือควรจะปล่อยผ่านครับอาจารย์
1: ปฏิบัติไม่ได้ดิคุณโอ้คือในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเล่นกันอยู่ในสภาอย่างเดียวนะแต่ว่าในมุมมองเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยการเมืองสมัยใหม่สังเกตไหมว่าจะเป็นอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามนะการแข่งขันเนี่ยมันจะไปอยู่เรื่องของการรับรู้ของประชาชนด้วยหรือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public perception อันนี้สำคัญมากคุณโอ้คือโพเนี่ยในประเทศไทยไม่ใช่เป็นคนแรกที่ทำการสะท้อนภาพเหล่านี้เนี่ยเกิดเห็นขึ้นมาอีกว่าคุณโอว่ารัฐบาลบางทีเราอยู่ในบทบาทเนี่ยจะบอกเฮ้ยนักข่าวถามบางทีเนาะจนแบบท่านนายกรู้สึกแบบเนี่ยผมรู้สึกแบบไม่สบายใจนะเนี่ยบางทีผมพูดอะไรไม่ถูกไปใช่ไหมผมก็เสียใจนะก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ในรถในความเป็นจริงในความเป็นจริงเนี่ยคุณโอเป็นประชาชนเนี่ยก็อาจจะเห็นใจนะแต่ถามว่าคุณโอ๊กอะเห็นใจเงินในกระเป๋าตัวเองไหมเห็นใจตัวเองที่ว่าราคาน้ำมันมันขึ้นนะมันจะมันก็ลงแบบแปลกๆอยู่นะแล้วก็ค่าของชีพต่างๆค่าอาหารค่าอะไรต่างๆก็ยังขึ้นอยู่คือณวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนก็จะมองเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีรายได้เขาพอไหมอนาคตเขาจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังบอกว่าเวลามันนี้มันเป็นเสียงสะท้อนเอาเนื้อความไหมดังนั้นเนี่ยส่วนเรื่องของข้อเท็จจริงจะออกมายังไงคุณโอ๊คเอามาว่ากันรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการเลยชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เอาผลงานมาอะไรเอามาชี้แจงใช่ไหมคุณโอ๊คนี่คือหน้าที่แต่โพมันจะมีขายค่ายอาจจะมองมุมแตกต่างเนี่ยไปถามผมเป็นนักวิชาการโพไม่ใช่วิจัยเพราะมันไม่ได้มีมาตรฐานหรือขนาดนั้นแต่ก็มี
0: เป็นเรื่องของการศึกษาเป็นขนาดไหนใช่ไหมอาจารย์
1: โอ๊คแต่ก็คือเสียงสะท้อนคุณโอ๊
0: คครับ
1: ก็คือเสียงสะท้อนแต่ขณะเดียว
0: กันมันคือเสียงสะท้อนหนึ่งที่โอเคแหละในเรื่องของความเป็นจะเอามายึดถือเป็นสารณะโอ้อันนี้โพมาพูดอย่างนี้คุณต้องไอ้นี่เลยก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องฟังไว้บ้างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที
1: ่
0: กลุ่มการสำรวจหนึ่งเขาให้ความเห็นมาซึ่งถ้าคนใจกว้างพอใช่ไหมอาจารย์
1: ถูกมันเอ๊ะโปรรัฐบาลเนี่ยนะคือมืออาชีพแล้วคุยกันหลายครั้งนะมืออาชีพที่รับจ้างประชาชนมาบริการโปรดังนั้นเนี่ยมันจะมาน้อยอกน้อยใจไม่ใช่โปรต้องเข้าใจนะไอ้ระบบการปกครองของเราเนี่ยมันมีอำนาจนิติอย่างบริหารตุลาการนะสสเนี่ยดูเรื่องกฎหมาย
0: สาม
1: เพ
0: ื
1: ่ออะไรเพื่อให้เวลามีนโยบายถูกไหมโปรเพื่อไม่ให้มันผิดนะมีกฎหมายแบ็กอัพรองรับแต่ขณะเดียวกันนักบริหารคือคณะมนตรีหรือนายกหรือนายกเนี่ยท่านต้องยอมรับว่าท่านรับจ้างให้บอกโอ๊ยผมเงินเดือนที่เตียวเองเนี่ยหัวไม่เท่ากับสิงคโปร์ก็ไปไอ้นั่นเฉพาะไงต่อไปแน่นะคนเราอยากให้เงินแบบนั้นนะคุณโอ๊
0: ค
1: เงินเดือนสูงๆไปเลยจะไม่มีปัญหาคอร์รัปชัน
0: เ
1: มื่อกี้อาจารย์เสนอพูดเรื่องความจริงไปเยอะนะ
0: ลองเล็บไปหน่อยลองเล็บไปหน่อยว่าหรือเปล่า
1: แต่บอกได้ว่าเป้าหมายจริงๆสุดท้ายคุณโอ๊ครัฐมนตรีเราอะเปรียบเสมือนคนที่บริหารบริหารประเทศอ่ะคือรับจ้างบริหารประเทศส่วนตัวแทนว่าไปนะสสคุณแยกๆอย่ามาปะปนกันนะแต่ว่าตอนนี้คุณโอ๊คคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการประเด็นการแก้ปัญหาของรัฐนะผมว่าณวันนี้คุณโอ๊คคิดว่าถูกทิศทางไหมประชาชนด้วย
0: ก็ในฐานะคนที่เป็นประชาชนทั่วไปแล้วกันนะคือถอดหมวกของความเป็นสื่อมวลชนออกไปผมว่าก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่
1: โอ้เหนื่อยเลยเหรอคุณโอ๊ค
0: เหนื่อยเลย
1: เหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เหนื่อยเหนื่อย
1: ผมเป็นนายกเนี่ยผมขยันนะเนี่ยรัฐมนตรีผมเนี่ยนู่นนี่นั่นแถมเนี่ยโอ้ยอะไร
0: มันยัง
1: ตีถูกทีท่านไป
0: ร้องมันยังไม่ถูกจุดไงอาจารย์มันยังไม่ถูกจุดอ่ะ
1: ยังไม่ถูกจุด
0: อ๋อ
1: คุณโอ๊ค
0: เหมือนคนที่ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แต่ไปนวดฝ่าเท้าอาจารย
1: ์อ๋อก็ไม่แน่นะอาจจะไปกดจุดเลือดไปเพื่อให้มันนะเท้าขึ้นไป

0: ไหลหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกนะ
1: คร
0: ับ มันก็ไม่ใช่อีกนะมันแก้ต่างมันไม่ถูกจุดใช่ไหมเออคุณโอพูดดีนะเพราะว่าในประเด็นนี้คือเราถามแทนประชาชนแล้วผมก็อยากชวนให้ประชาชนมองอย่างนี้เลยคุณโอเราไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าเรามานั่งบ่นหรือแบบเหมือนระบายอะไรกันแต่ละครั้งนะแต่เราชวนให้อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้เวทีของเนี่ยรายการของไข่ปมเราเนี่ยมาช่วยกันตั้งคำถามในฐานะที่ว่าเราอะเป็นเหมือนกับเราใช้เงินภาษีจ้างรัฐบาลนะที่เราต้องพูดอย่างนี้ตรงไปตรงมานะว่าไงคือณวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ถูกตัดสินจากการแค่เรื่องปกติหรือเรื่องของข้อเท็จจริงนะแต่เขารู้สึกด้วยนะรู้สึกอะไรคุณโอ๊คเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาเสียไปคุณโอ๊
1: คจริงครับ
0: เวลามันผ่านไป
1: ค่อยๆหดไปเรื่อยๆ4ปีอ่ะมันก็จะลดลงไปเหลือ3เหลือ2อะไรก็ว่าไป
0: อายุเรามากขึ้นไหมอายุมากขึ้นสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นและสำคัญที่สุดคืออะไรนะเราชอบได้ยินแต่คำว่า GDP เวลารัฐบาลเนี่ยทุกกระทรวงเวลาพูดภาษาเนี่ยมันพูดภาษาราชการมากไม่พูดภาษาผมเรียกภาษาผมเนี่ยแต่การวิทยาศาสตร์ก็เรียกให้พูดภาษานักมืออาชีพคือไม่ได้สื่อสารมาแล้ววันนี้รายได้ของประชาชนที่เป็นระดับกลางและระดับล่างเนี่ยที่หาเช้ากินค่ำนะผมเรียกทั้งหมดเลยนะตั้งแต่กลางล่างรายได้เขาดีขึ้นสามารถชำระนี้คนเราส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้อยู่นะคุณผู้ชม
1: ใช่ใช่
0: สามารถมีรายได้มากกว่าหนี้ไหมถูกต้องไหม
1: ครับครับครับ
0: เราเนี่ยถามว่าต้องแยกระหว่างหนี้กับค่าใช้จ่ายเลยนะเอาเรื่องไปที่ค่าใช้จ่ายก่อนนะค่าน้ำมันค่าน้ำมันลดโอ้โหคนดีใจนะน้ำมันลดคุณโอ๊ครู้ป่ะน้ำมันลดเพราะอะไรอ่ะแล้วลดจริงหรือเปล่าอ่ะจะเอาที่ไหนอ่ะเอาของถุงน้ำมัน
1: ตัวปั๊มเองก็บ่นนะจ๊ะ
0: เอาถูกไงถูกไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะไงถ้าถามว่าผมไปพูดอย่างนี้บอกว่าจานบดไม่ใช่บ่นดิน้ำมันเนี่ยนะพลังงานคุณโอ๊คเป็นเชื่อมโยงพาณิชย์ไหม
1: เชื่อมแน่นอนเพราะว่าส่งออกหรือว่ากระบวนการขนส่งเองมันก็ต้องเชื่อมเรื่องของการโลจิสติกอะ
0: แล้วเชื่อมคมนาคมไ
1: หมคร
0: ับแล้วเราเคยเห็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายหรือการแถลงการแบบมีประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นกลยุทธ์ที่นายกเรียกมาแล้วบอกเอาวันนี้ผมมีกลยุทธ์ของกระทรวงสามกระทรวงที่ทำงานแบบบูรณาการด้วยกันแล้วเราจะทำให้ภายใน90วันเราจะมีผลงานของสามกระทรวงร่วมกันเคยมีไหมอย่างนี
1: ้โอ้ทำไมข่าวเล็กน้อยเลยจ้ะ
0: เห็นไหมไม่มีเลยเพราะมันไม่มีอย่างเงี้ยคุณโอ๊คคิดยังไงอะในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งก็อยู่กับความคาดหวังไงกับสิ่งที่ได้รับอะมันมีสองอย่างจริงไหมเอาเอ้ยฉันคาดหวังแล้วจะได้รับเป็นไงฉันอยู่วันนี้เงินอ่ะแล้วไอ้เนี่ยไอ้เลยนะ6440ผมเรียก6440อ
1: ่ะใครช่วยไทยใครช่วย
0: ไทยใช้ได้กี่วันคุณโอ๊คอ่ะเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้ว
1: ถ้าสำหรับถ้าผมใช้ก็ประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: 2อาทิตย์คือเอา2อาทิตย์หมายความว่าไม่ได้ใช้ไอ้ตัวโครงการนี้ทุกวันนะคือใช้เฉพาะแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย
0: เอาถ้ากินข้าวทุกวันน่ะเป็นแบบพนักงานเงินเดือนน่ะ
1: เพราะว่ามัน
0: เรียบร้อยอันเดียวอันเดียวหมดแล้ว
1: ใช่ครับมันก็จะบอกว่ากินเฉพาะมื้อกลางวันก็ไม่ใช่บางคนเขาต้องกินมื้อเย็นด้วย
0: คือผมพูดหลายครั้งแล้วคุณโอ๊คว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเวลามาเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่มาสั่งข้าราชการนะ
1: ครับ
0: คือถ้ามาสั่งข้าราชการเนี่ยผมพูดแบบนักวิชาการนะอย่าหาว่าเลยผมพูดแรงนะผมบอกไม่ต้องมีหรอกมีแต่ปลัดกระทรวงไปแล้วก็บริหารเลยครับ
1: เป็นปลัดกระทรวงสั่งได้มากกว่า
0: ถูกคือคุณหน้าที่คือคุณต้องมาทำยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกลยุทธ์แต่ละกระทรวงและใช้อาศัยความเป็นมืออาชีพคุณมาคือผู้นำเนี่ยที่เก่งเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่เป็นคนเล่นเกมแล้วก็เป็นหัววันๆอยู่กับการแก้ปัญหาคุณโอ๊คเราต้องแบบเป็นคนออกแบบกระดานกระดานของประเทศเราอะแล้ววันนี้เฮ้ยอะไรเราได้เปรียบไอ้เรื่องน้ำมันเราจะทำไงให้ได้เปรียบเรื่องของ geopolitics ไอ้ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยทำไงให้ได้เปรียบของพวกนี้เราไม่เคยได้เปรียบเลยและถามว่าคุณโอ๊คมีไหมเนี่ยรัฐบาลจุดนี้บอกประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าจะยืนอยู่ตรงไหนของโลก
1: ยังไม่เห็น
0: ได้ยินคือคำถามแบบนี้คือภาษาของรัฐบาลคุณโอ๊
1: คครับ
0: ประหลั

0: ระทรวงเขาไม่จำเป็นต้องมาทำแต่พวกคุณที่เป็นมืออาชีพที่เข้ามา4ปีต้องมาทำ
1: เพราะว่าไม่งั้นจะเลือกตั้งมาทำไมใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าถูกโอ้โหพูดถูกใจมากเลยจะมาทำไมจะเลือกมาทำไมถูกไหมแล้วเคยบอกไปบอกเลือกตั้งเลยใช้เงินไปตั้งเท่าไหร่แล้วณขณะนี้รัฐบาลได้เข้ามาบริหารแล้วไอ้ต้นทุนที่เกิดจากการเลือกตั้งณวันนี้ได้คืนมาเรียบร้อยแล้วได้มีไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: มีใครเคยพูดไหมรัฐบาลบอกเลือกตั้งไปทั้งหมดตั้ง 5,000 ล้านเราณวันนี้เราได้เงินมาชดเชยเรียบร้อยไปแล้ว
1: ไม่มีไม่มีหมดเวลาแล้วครับอาจารย์
0: หมดเวลาละ
1: ได้ครับผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับอาจารย์กฤษณะ
0: เป็นจะมันใช่ไหมไปรอบหน้า
1: ได้ครับ
0: โอเคเ
1: จอกันใหม่ขอบคุณมากครับอาจารย์กฤษณะครับพบกันใหม
0: ่
1: สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับ
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์กฤษณะบุหลันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกช่องทางมากเลยครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเราทั้งสองคนมาประจำการนำข่าวมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้รวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่น่าสนใจด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คุยกันฝากครับผมตอนนี้กา40นาทีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะครับไปดูเรื่องของเงินเฟ้อในฟิลิปปินส์เป็นยังไงดูท่าทีว่าจะสงบราบคาบลงบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วง 7:10 นาทีวันนี้นะคะศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะจีนรัสเซียซ้อมรบกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่ในการซ้อมรบนี้หรือไม่นะคะมาติดตามกันในช่วง 7:10 นาทีกับอาจารย์ปิตินะคะ
2: ครับผมก็เราก็ต้องไปกันเลยนะครับวันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่ข่าวใหญ่นะครับ NATO Summit ก็เป็นการไม่รู้ว่าพี่เจเจเตรียมข่าวนี้มาด้วยหรือเปล่า
1: ให้พี่ต้นเล่าค่ะเพราะว่าเจเจก็มีประเด็นเสริมกับในระหว่างที่มีการประชุม NATO Summit เกิดขึ้นนะคะมันก็มีเรื่องตุ่มตามค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: เอาผมแค่แบบเปิดหัวก็แล้วกันนะครับว่าท่านทรัมป์เนี่ยท่านไปถึงที่ตุรกีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหขบวนมอเตอร์เคสก็เข้ามาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ขึ้นท่านประธานาธิบดีของตุรกีเนี่ยนะครับก็มายืนรอต้อนรับกันเลยทีเดียวก็ผมดูนะครับนะคือเวลาเดินขึ้นไปปั๊บเนี่ยเราจะต้องทักทายเวลาจะต้องทักทายเราก็ต้องทักทายผู้นำก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านโผล่เข้าไปหาท่านสุภาพFirst Lady ก่อนจากท่าน First Lady ก่อนแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วถ้าไปถึงครับบอกงานนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเลยนะเตือนตุรกีบอกว่าเตือนยุโรปนะครับบอกว่าเตือนนาโต้เนี่ยบอกว่าให้ระวังสองเรื่องน
1: ะ
2: เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนโยบายในการรับคนอพยพเข้าเมืองเพราะบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้ยุโรปไม่เป็นยุโรปอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้แล้วก็เตือนบอกว่ายุโรปเนี่ยควรจะต้องส่งเสริมการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการซื้ออาวุธกองกำลังทหารอะไรต่างๆนั้นนะให้ครบ 5% ของ

GDP ของแต่ละประเทศตามที่ได้กำหนดแล้วก็ตกลงกันเอาไว้ครับเพราะไม่เช่นนั้นท่านก็บอกว่าจะถอนทหารออกจากยุโรปอย่างที่เคยพูดไว้อีกนะครับก็คงจะต้องเธอก็บอกว่าเธอก็ต้อง

่านจู่หัวจาก CNN แล้วก็ชวนให้ระทึกนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ US strikes Iran and reimposes sanctions in retaliation for attacks on commercial shipping ค่ะนะคะหลายท่านอาจจะได้ฟังข่าวนี้กันมาบ้างแล้วนะคะก็คือในช่วงหลายวันที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพนะคะให้แก่อายาตุลลาห์อาลีคาเมนีอีนะคะผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยค่ะก็มีรายงานข่าวนะคะว่าอิหร่านเนี่ยได้ยิงถล่มโจมตีเรือพาณิชย์นะคะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลายท่านก็ทราบกันดีเช่นกันนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสหรัฐและอิหร่านนะคะสามารถตกลงกันได้ละนะคะที่จะให้เวลา60วันนะคะในการบรรลุข้อตกลงนะคะหยุดยิงอย่างถาวรนะคะแล้วก็หันหน้ามาเจรจานะคะเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอย่างเสรีนะคะรวมไปถึงการเจรจาข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะแต่ว่าในระหว่างเนี้ยนะคะมันก็มีเหตุที่ทำให้สะดุดขึ้นนะคะอย่างที่ได้จบหัวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อมีรายงานข่าวค่ะว่ามีอาวุธนะคะถูกยิงออกมาค่ะจากบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิหร่านนั่นแหละลงตกลงไปนะคะในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการจงใจที่จะตมโจมตีนะคะเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันแล้วนะคะว่าให้มีการเดินเรือกันได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นเมื่อวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นค่ะนะคะ CNN ก็รายงานว่ามันเป็นการโจมตีระลอกใหม่ที่สหรัฐมีต่ออิหร่านและไม่เพียงแต่การโจมตีตอบโต้กลับเท่านั้นนะคะสหรัฐยังได้ประกาศใช้มาตรการแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรนะคะการจำหน่ายน้ำมันของอิหร่านค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบโต้แล้วก็ลงโทษให้หนักนะคะหลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์หลายลำในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซนะมีรายงานนะคะว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะทางการสหรัฐบอกว่า this is punishment นี่เป็นการลงโทษ it won't be over for a bit นะยังไม่มีที่มันจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆหรอกนะคะในขณะเดียวกันค่ะสื่อของทางการอิหร่านนะคะก็รายงานนะคะว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะหลายจุดค่ะในบริเวณท่าเรือนะคะเมืองท่านะคะอย่างเช่นบันดาอับบาสนะคะแล้วก็ที่เมืองท่าซีริกนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เกาะเกชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดนะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านเพิ่งจะประกาศเตือนสหรัฐและอิสราเอลนะคะว่าอย่าได้คิดที่จะโจมตีหรือกระทำการใดๆในช่วงที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพอันยิ่งใหญ่ของอดีตผู้นำผู้ล่วงลับนะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่น่าติดตามกันอย่างมากทีเดียวคือในช่วงวันที่จัดพิธีศพเริ่มต้นจัดพิธีศพเนี่ยโดยทางการอิหร่านเนี่ยนะคะมีขึ้นในวันเดียวกันกับวันที่สหรัฐเฉลิมฉลองวาระ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จัดตรงกันในวันที่4กรกฎาคมนะความจริงแล้วเนี่ยพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยจะจัดมาหลายครั้งแล้วก็เลื่อนนะคะทางการอิหร่านก็บอกว่าเลื่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุรุนแรงถูกโจมตีขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะคะจนกระทั่งมาเริ่มพิธีกันในที่สุดในวันที่4กรกฎาคมบรรดานักวิเคราะห์นะคะเขาก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะทำไมมันมีความเหมาะพอดีกันขนาดนี้กับวันชาติสหรัฐนะคะแต่ที่สำคัญค่ะนักวิเคราะห์หลายคนนักวิชาการหลายคนก็มองว่าการจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีภาพที่ทำให้เห็นว่ามีประชากรนับล้านคนนะคะซึ่งคาดกันว่าน่าจะสูงถึง15ล้านคนแหละในวันที่มีขบวนแห่ศพนะคะไปตามพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆเนี่ยนะคะจะมีคนมาร่วมถึง15ล้านคนเนี่ยนักวิชาการหลายคนมองว่าเนี่ยจะเป็นการแสดงศักยภาพนะแล้วก็เป็นเสมือนกับสารที่อิหร่านส่งไปให้กับคนอิหร่านเองรวมไปถึงส่งสารไปถึงทั่วโลกด้วยว่าต่อให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ระบอบอิหร่านจะยังคงอยู่และก็ยังคงมีเอกภาพมีเสถียรภาพอยู่ต่อ

0: ไปอันนี้ก็เป็นภาพที่บรรดานักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าได้บางสื่อนะครับเขาก็บอกว่ามีการวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ากว่าจะเสร็จสิ้นพิธีนะครับซึ่งตอนละวันนี้วันที่8กรกฎาคมเนี่ยตอนนี้ร่างของท่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีเนี่ยอยู่ที่ประเทศอิรักนะครับอยู่ที่เมืองนายัฟแล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองกาลบาราเพื่อให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะเนี่ยได้มีทำการสักการะเขาบอกกว่าจะจบพิธีซึ่งจะมีการฝังร่างของท่านในวันที่10นะครับที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดของของท่านเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีผู้คนที่ร่วมพิธีเนี่ยมากถึง30ล้านคนเลยตลอดเส้นทางนี้อย่างที่พี่เจเจก็บอกด้วยว่าอันนี้เป็นการแสดงออกนะว่าคนอิหร่านเนี่ยเขาอยู่ไหนกันมากๆเขารวมตัวเป็นใจกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วระหว่างทางที่ศพของท่านได้เคลื่อนไปนะครับไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินจากผู้คนที่มาร่วมไว้อาลัยนั่นก็คือ revenge ก็คือว่าต้องล้างแค้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราใช่ครับก็ไม่รู้จะล้างกันเมื่อไหร่นะมีสภาพอย่างสุภาพ10ปีหรือเปล่า20ปีก็ไม่สายเกินไปนะเพราะนั้นเราก็ต้องใจตุ้มๆต่อมๆ ตามกันต่อไป
0: มีเรื่องนึงค่ะพี่ต้นค่ะขออนุญาตอัปเดตราคาน้ำมันนิดนึงนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก
1: ็
0: ท
1: ำให
0: ้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะอันนี้ไม่รวมในประเทศไทยนะประเทศไทยเมื่อวานนี้กบน.เพิ่งจะมีประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนะคะทุกชนิดนะคะแต่ว่าในราคาน้ำมันตลาดล่วงหน้านะคะในวันนี้ค่ะราคาน้ำมันดิบ Brent นะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 3.01% ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 74.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในสหรัฐราคาของสหรัฐนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 2.84% ค่ะ
1: กับเพื่อนใครทางว่างก็รีบไปเติมให้เต็มไว้ก่อนนะครับครับผมก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราไม่ได้รู้นะครับแต่ว่าไปตามข่าวนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์นะครับบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางการของประเทศจีนได้มีการทดสอบขีปนาวุธ long range missile นะครับแล้วก็ยิงไปที่ไหนยิงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกเขาบอกว่าการที่ทางจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้นทางของการยิงขีปนาวุธเนี่ยคาดว่านะครับมาจากทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทางด้านทิศเหนือคือทางตอนใต้ทางด้านทิศเหนือของจีนนะครับแล้วก็ทางอีกด้านนึงก็คือทางตอนใต้ของจีนตรงใต้ของประเทศใต้ของดินแดนที่เรียกว่าไต้หวันของจีนเนี่ยนะครับยิงออกไปยิงไปถึงไหนยิงไปถึงนู่นเลยนะครับประเทศหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับปาปัวนิวกินีใกล้กับนี่แล้วออสเตรเลียระยะทางที่ยิงออกไปเนี่ยนะครับเป็นระยะทางห่างไกลถึง 4,300 ไมล์เลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นวิธีเป็นขีปนาวุธวิธีไกลของจีนที่ยิงออกไปนะครับทางผู้วิเคราะห์เขาบอกว่าทำไมจีนจึงทำเช่นนี้นะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่3ที่ปกติแล้วเวลาจีนเขาสอบขีปนาวุธเนี่ยเขาจะทดสอบในพื้นที่ดินแดนของตัวเองแต่นี่เป็นครั้งที่3ที่ทดสอบออกไปนอกประเทศของตัวเองนะครับเขาบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณให้สหรัฐอเมริการู้ว่าจีนก็มีศักยภาพนะครับในการที่จะใช้ขีปนาวุธระยะไกลแล้วขีปนาวุธชนิดนี้นะครับก็จะหัวขีปนาวุธจะติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นวิธีการที่สุดยอดไปเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงจากฐานจากแผ่นดินนะยิงจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยิงไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขี้ยวเล็บที่ทางการจีนนั้นได้เสริมสร้างขึ้นมานะครับทำให้ทั่วโลกนั้นตั้งตกตะลึงแล้วก็ต้องจับตากันต่อไปอ๋อพี่เจเจครับไม่รู้ว่าได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมครับว
0: ่
1: าตึกในนิวยอร์กนะครับซึ่งเคยเป็นอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์แต่ว่าเขากำลังปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้กลายเป็น residential area คือเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของไฟเซอร์นะครับบริษัทยาเนี่ยแล้วเขากำลังจะปรับตึกนี้ซึ่งมียูนิตที่อยู่สามารถที่จะปรับออกไปให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีถึง 1,600 กว่ายูนิตเนี่ยปรากฏว่าบนชั้นที่21ถึงชั้น26ครับระหว่างที่กำลัง

0: ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามีการทำไปทำเหมือนบ้านเราเนาะตึก4ชั้นแล้วมีดาดฟ้าก็ไปต่อขึ้นไปให้เป็น5ชั้น6ชั้นแล้วก็ถล่มลงมาอ
1: ัน
0: นี้เขาก็ไปต่อขึ้นไปนะครับแล้วทำให้ตัวเสาหลักซึ่งมันเป็นเหล็กเนี่ยพับงอลงมาเลยนะครับซึ่งตึกตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่บนถนน Second Avenue อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่ของ UN นะครับแล้วก็เลยทำให้ในบริเวณนั้นเนี่ยทุกคนนะครับที่อยู่ในตัวตึกใกล้ๆกันจะต้องอพยพออกจากพื้นที่ให้หมดแล้วเพราะกลัวนี่มันตึกถล่มแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นไปใส่ตึกอื่นรถลาตระนานะครับบนถนน Second Avenue ก็เลยต้องปิดหมดเลย3บล็อกในช่วงนั้นก็เป็นการแถลงออกมานะครับซึ่งก็ดูกันต่อไปว่าบอกว่าเกิดมาคนที่เขาทำงานในด้านของอสังหาริมทรัพย์ได้บอกเขาทำงานมา21ปีเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนที่ระหว่างกำลังซ่อมแซมกำลังปรับปรุงอาคารแล้วตัวเสามันเนี่ยครับมันยุบฟึบหักงอลงมาอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะถล่มลงมานะครับจะต
1: ้
0: องติดตามกันต่อไปว่าตึกนี้จะถล่มหรือว่าเขาจะจัดการแก้ไขได้อย่างไรนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้เป็นข่าวbreaking news มาจาก CBS แล้วก็ Straight Time Singapore ครับ
1: ค่ะช่วงนี้มีหลายเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะนอกจากน้ำท่วมที่จีนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้ำท่วมที่จีนให้ฟังนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมหนักเช่นกันนะคะในประเทศอินเดียค่ะในรัฐมหาราชตระนะคะสาเหตุก็มาจากฝนค่ะที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ดินถล่มแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะในรัฐมหาราชตระค่ะฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนที่เรียกว่าในฝนในฤดูมรสุมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า10คนนะคะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ทางการนะคะต้องเร่งส่งทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มต่ำนะคะที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนเนี่ยคือประชาชนไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะพี่ต้นคะค
0: ุ
1: ณผู้ฟังคะดูจากภาพนะคะถนนบางสายขาดถึงกระทั่งเขาต้องใช้ลวดสลิงขึงไว้สองฝั่งนะคะแล้วก็ให้คนนะคะโหนโรยตัวข้ามจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะหนีภัยน้ำท่วมนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียส่วนที่ประเทศจีนค่ะน้ำท่วมในนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีนะคะซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมหนักนะคะและไม่เพียงแต่จะต้องหนีภัยน้ำท่วมเท่านั้นค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะยังต้องหนีงูอีกด้วยเพราะว่ามีรายงานนะคะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เอื่องอ่างเก็บน้ำแตกเนี่ยนะฮะมันทำแล้วก็ท่วมเข้าสู่บ้านเรือนจนแทบมิดหลังคาเนี่ยทำให้งูค่ะที่อยู่ตามฟาร์มงูต่างๆที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเอาไว้คือเขาก็ต้องเอาตัวรอดหนีตายเหมือนกันเชื่อไหมคะงูมากกว่า900ตัวค่ะตอนนี้นะคะลอยคอหนีน้ำท่วมแล้วก็คือเขาก็พยายามเอาตัวรอดนะคะพี่ต้นคะน้ำเขาก็ไหลไปตามกระแสน้ำกระแสน้ำนั้นมันก็ไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนปรากฏว่าผู้คนเนี่ยคือดูจากคลิปนะคะที่เป็นคลิปไวรัลในเว่ยป๋อของจีนเนี่ยคนนี่ผู้หญิงนี่ร้องเสียงกันกรี๊ดกราดไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากลัวงูเข้าบ้านนะคะงูที่เห็นในรูปเนี่ยนะเป็นงูมีพิษด้วยนะคะมีทั้งงูจงอางก็มีนะงูเห่าก็มีคือสารพัดสารพันสายพันธุ์นะคะนะคะนี่ก็แล้วก็มีรายงานด้วยว่ามีชาวบ้านเนี่ยที่บ้านจมอยู่ใต้น้ำแล้วตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะหาทางหนีน้ำท่วมได้เนี่ยถูกงูกัดก็มีหลายรายค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะ
0: ทางจีนเขามีฟาร์มงูด้วยเหรอที
1: ่ใช่
0: เขาจริงๆเขาถ้าเรารู้ที่ผมเคยเห็นเนาะ
1: ดู
0: เขาไปประกอบยาจีนอ่ะ
1: ใช่ในหมู่บ้านมีรายงานข่าวนะครับว่าหมู่บ้านที่อยู่ตามจุดต่างๆของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านมีฟาร์มงูราวๆ 1,000 แห่งแล้วแต่ละแห่งเนี่ยมีงูไม่ต่ำกว่า900ถึง 1,000 ตัวค่ะพี่ต้นแล้วคิดดูเถอะตอนนี้เนี่ยนครหนานหนิงแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในเขตปกครองตนเองกว่าง4จ้วงเนี่ยถูกน้ำท่วมจนเหลือจนแทบมิดหลังคาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งคนทั้งงูก็ พยายาม

0: ้ำที่จะเอาชีวิตรอดนะคะแต่ว่าคนกับงูอยู่ด้วยกันไม่ได้นะพี่ต้นคะใช่ปะ
1: ใช่แบบน่ากลัวอันนี้ตัวหยองครับผมพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่อินเดียตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับก็อยู่ไปอยู่ที่อินโดนีเซียเดินทางเยือนอินโดนีเซียนะครับเป็นเวลา2วันนะครับตั้งแต่วันที่6วันที่7แล้วก็วันนี้วันที่8เนี่ยก็คาดว่าจะออกเดินทางจากอินโดนีเซียไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับการเดินทางของท่านนเรนทราโมดีครั้งนี้ที่ไปที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อปี 2-3 เนี่ยเคยมาทีนึงแล้วแต่ว่ามาประชุมเรื่องของอาเซียนแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางมาหลังจากที่ท่านโปรบูโบเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปเยือนอินเดียก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้มาที่อินโดนีเซียเขามาตกลงกันเรื่องอะไรตกลงกันที่จะขายอาวุธให้กับอินโดนีเซียนะครับโดยจัดหาการขายอาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นบรามโมสนะครับแล้วก็ขีปนาวุธอากาศต่อสู้อากาศยานแอสตราให้กับอินโดนีเซียมีมูลค่าถึง630 ล้าน US ดอลลาร์นะครับเขาบอกว่านี่เป็นสัญญาณว่าอินโดนีเซียเนี่ยพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยออกห่างจากสหรัฐและจีนโดยมุ่งไปหาเรียกว่ามหาอำนาจระดับกลางลงมานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ถูกมองจากทางสหรัฐแล้วก็จีนว่าไปเข้าข้างฝั่งใดหนึ่งมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ท่านเดินทางมาในคราวนี้ก็คือมาดูกันข้อตกลงกันในเรื่องของการทำเหมืองแร่หายากนะครับซึ่งก็อินโดนีเซียก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งนี้เช่นกันเพราะเหมืองแร่หายากนี่ก็หรือแร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีในยุคนี้และก็ในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือที่สำคัญมากๆระหว่างอินโดนีเซียกับอินเดียซึ่งเขาทั้งคนทั้งสองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันนะเราก็จะเห็นได้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะเรื่องรามเกียรติ์เหมือนกันนะฮะพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่ารามเกียรติ์หนุมงหนุมานของเขาก็จะแต่งตัวไม่เหมือนเราแต่ว่าเนื้อเรื่องเดียวกันนั่นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากอินเดียมาสู่อินโดนีเซียครับก็คือพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราญาติกันนะเราเป็นพี่น้องกันเนอะเพราะเรามีวัฒนธรรมร่วมกัน
0: ค่ะค่ะมาถึงประเด็นเกี่ยวกับโรคร้อนกันบ้างค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หลายจุดของโลกเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำท่วมก็ท่วมหนักมากมโหฬารนะคะทั้งในประเทศจีนและอินเดียนะคะมีรายงานค่ะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะซึ่งเขาได้ไปสำรวจศึกษาค่ะเป็นการศึกษาสำรวจประจำปี2026นะฮะรายงานนี้เนี่ยมีชื่อของประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือเขาบอกว่าหลายๆเมืองนะคะทั่วโลกรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความร้อนสูงสุดนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเราคงจะจำกันได้นะคะว่ามีการเตือนกันเอาไว้ว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะช่วงครึ่งหลังของปีนี้หลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะก็คือร้อนเดือดนะฮะแต่ว่าในการศึกษาสำรวจและวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงปีนี้นะคะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการฮะสองเมืองของไทยนี่ค่ะถูกจัดอันดับมาต้องพูดว่าถูกจัดอันดับนะคะว่าติดอยู่ในอันดับ250เมืองทั่วโลกค่ะที่จะเผชิญกับภัยร้อนนะคะที่ร้อนจัดมากๆและก็นอกจากนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงโฮจิมินห์ซิตี้นะคะซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยนะคะในผลการศึกษาครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าหลายส่วนของพื้นที่โลกนะคะกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุดค่ะเตือนว่าประเทศไทยเวียดนามนะแล้วก็อีกหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซึ่งขับเคลื่อนโดยสภาพอากาศที่ร้อนและก็ชื้นนะคะและในขณะเดียวกันก็ประกอบกับเมืองนะฮะขยายตัวอย่างรวดเร็วประชากรหนาแน่นนอกจากนี้แล้วยังต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงมากๆด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงแล้วก็คาดเดาไม่ได้เนี่ยนะคะทำให้

0: หลายประเทศนะคะต้องตกอยู่ในสภาพที่เผชิญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันผิดปกติรวมไปถึงการก่อตัวของเอลนินโญนะคะที่มีศักยภาพพัฒนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนินโญและปรากฏการณ์นี้นะคะก็จะทำให้หลายส่วนของโลกเนี่ยค่ะสัมผัสกับคลื่นความร้อนภัยแล้งขาดแคลนน้ำนะฮะจะส่งผลกระทบแน่นอนค่ะพี่ต้นคุณผู้ฟังต่อชีวิตประจำวันของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรภาคการผลิตอาหารและในที่สุดแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจธุรกิจในวงกว้างการวิจัยครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยเขาใช้ชื่อว่ากรอบการทำงานที่เปรียบเทียบได้ในระดับโลกสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากความร้อนในเมืองค่ะ
1: เรื่องของความร้อนนี่ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องเผชิญกันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับทุกประเทศมาเลเซียเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับเขาก็มีรายงานบอกว่าประกาศประชาชนนะครับของเขาใช้คำว่า brace หรือว่าต้อนรับนะครับมาเลเซีย brace itself เหมือนกับมาเลยจ้ะเข้ามาสู่อ้อมกอดฉันเลยมาเลเซีย brace itself for near record heat up to 40 degree in Celsius in 2027ค่ะกระทรวงหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียนะครับเขาก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนเตรียมต้อนรับนะครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับคือปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยจะมีอากาศเพิ่มขึ้นถึง40ดีกรีเลยทีเดียวมาเลเซียเนี่ยเขาจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนิดนึงนะครับซึ่งก็ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรนี่ก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากที่สุดอยู่แล้วนะครับก็เขาบอกว่าเปรียบเทียบกับซูเปอร์เอลนิโญที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1997 1900ถึง1998นั่นก็คือประมาณ2530ถึง31เนี่ยนะครับเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเคยมีอุณหภูมิสูงถึง 40.1 องศาเซลเซียสนะครับในมาเลเซียแต่ว่าคราวนี้ก็คิดว่าอาจจะน้อยกว่าสูจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ได้เตรียมบอกให้ประชาชนนั้นเตรียมตัวเอาไว้ว่าคุณจะต้องเจอกับอะไร
0: การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้สูงเลยนะคะว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาจะทำให้ประชากรของเขามีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้คุณวันนี้พิลาสครับพร้อมแล้วที่อัปเดตข่าวข้อมูลกับของฟิลิปปินส์เรื่องของเงินเฟ้อเป็นอย่างไรเตรียมพร้อมนะครับ
2: Good morning world
0: Babuhai
1: Babuhai
3: Good morning I'm here in Bohol
1: Good morning, how are you?
3: Yeah, I'm fine, I'm here actually in Bohol, in our hometown.
0: Oh, how's the weather there?
1: Are you gonna...So, are you gonna go to swim with the whale shark this morning?
3: No, there are not scheduled whale shark watching here in my place, in our place, in Lila. Because the whale shark has been suspended, or actually it's indefinitely suspended. Yeah, because the government has decided not to allow feeding of the sharks. We allow feeding.
1: Oh.
3: It's not environmentally, you know, aligned. Because when you feed the sharks, it will destroy the ecosystem of the ocean. The sharks will no longer do their function. They will not anymore find their own food. And they will fed with whatever, the operators are going to feed them. And I was...there one time swimming with the sharks and fed with the it's like a spoiled food for

0: I think he is, see, he is in control of the situation. Oh. Although it's really, really, you know, volatile at this time.
1: I see. You but think that's going to be behind the scenes lobbying to save him from impeachment?
0: Come again?
1: Do you think that's going to be behind the scenes lobbying for to protect him from impeachment?
0: The president? So he will not be impeached? There was a move in Congress because the impeachment cases will emanate from the lower house. But it did not prosper. What prospered is the current impeachment against the vice president.
1: The vice president, I'm sorry.
0: Yeah. The second.
2: So this Amy Marcos is the younger sister or older sisters of the
0: older sister of President Marcos. She's now a senator. She's now a senator, and she has sided with the Dutertes. It's a family. It's a family drama.
2: It's a real circus there, I guarantee you.
0: Yeah, it's a real circus over there. But I think because the proceedings has already started, I think there is some kind of stability now, because the proceedings have already started. The people are now concentrating on watching the proceedings. So we will see, how this will play in the end.
2: All right. Thank you so much, Bernie, for all the updates besides inflation.
0: Yeah, you should keep watching on the Philippines. It's so fun.
1: Thank you very much.
0: Thank you so much, guys. Good morning.
1: Okay, bye.
2: Good morning. Bye-bye. Thank you. Have a great day. ครับคุณเบิร์นมาคิลัสนะครับจากฟิลิปปินส์มารายงานข่าวให้เราทราบเรื่องของสถานการณ์ของเงินเฟ้อในประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีอินเด็กซ์หรือว่าตัวดัชนีชี้วัดเนี่ยหลายกลุ่มหลายก้อนเลยนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบรวมๆนะครับอินเฟลชันแบบรวมๆเนี่ยจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมมันอยู่ที่ 6.8 แต่ว่าเดือนนี้มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยรวมแล้วก็เหลือลดลงไปนะครับเหลือ 6.4 แล้วก็มีรายละเอียดเรื่องนี้อีกนะครับอย่างเช่นค่าเดินทางเขาบอกว่าปีเดือนพฤษภาคมนี้มันอยู่ที่ 16.2 นะเดือนมิถุนายนลดลงมาเหลือ 12.8 นะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นชี้วัดอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มแบบนั้นแอลกอฮอล์เรื่องของเซอร์วิสอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับเรื่องค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆก็ลดลงจากเดือนก่อนคือเดือนพฤษภาคมนะครับเขาก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะครับแต่ผู้คนก็แฮปปี้ที่เจยังยังย้ำเตือนด้วยใช่ไหมว่าธนาคารโลกเขาจัดอันดับฟิลิปปินส์ไว้ยังไงนะครับ
1: เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ธนาคารโลกได้ปรับอันดับค่ะความน่าเชื่อถือของความสามารถในการชำระหนี้นะคะพูดง่ายๆนะคะของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ปรับอันดับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของฟิลิปปินส์ค่ะขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นผลงานที่สำคัญละค่ะของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะและในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณเบอร์นี่มาคิลัสเล่าถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้เราฟังเนี่ยนะคะเธอมีคำแสลงอยู่คำหนึ่งนะคะใช้คำว่าแจ็คอัพนะฮะเมื่อพูดถึงเรื่องราคาเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะฮะแจ็คอัพเนี่ยเป็นแสลงที่แปลว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้กับราคานะฮะราคาน้ำมันราคาพลังงานราคาสินค้าหรือว่าเงินเฟ้ออะไรแบบนี้เป็นต้นพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะและช่วงหน้ามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่จีนกับรัสเซียเนี่ยซ้อมรบร่วมกัน

0: ท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่เบื้องหลังการซ้อมรบนี้หรือไม่ไปติดตามจากอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีทั้งสอง
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ฟังครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไปจ
2: ากใช่ครับยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าช่วงตลอดเดือนนี้ผมมีงานของEmpowering Youth Across ASEAN นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเอาเยาวชนจาก11ประเทศนะครับ110คนมาทำกิจกรรมด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะให้เขาเดินทางนะครับลงพื้นที่8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันกับNGO CSO ท้องถิ่นครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะในประเทศไทยนี่ลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคะแล้วทำอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่าง
2: ของเรามีเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า recycle นะครับก็คือการทำในเรื่องของการ recycle นะครับคัดแยกขยะในโรงเรียนรัฐบาลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่จบลงแค่ที่ถังขยะของโรงเรียนแต่ว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานของสิ่งที่เราเรียกว่า circular economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จริงๆครับ
0: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ
2: คุณครับ
0: ทีนี้มาถึงประเด็น
3: ไปเป็นเด็กจังเลยจะได้ร่วมงานนี้ด้วย
0: ไปด้วย
2: คร
0: ับ ค่ะไม่ทราบว่าโตแบบนี้จะไปร่วมงานไปสังเกตการได้หรือไม่นะคะอาจารย์คะ
2: โอ้ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้นายเวอร์นิวส์ไปทำข่าว
0: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
2: รายการดีนะฮะเคยดูกันไหมฮะช่อง9ช่วง8โมงเช้าๆอย่างเงี้ยนะเริ
0: ่
2: มมาแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
0: ช่วยกันขายของขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ8โมงครึ่งค่ะช่อง9กับ30นะคะ
3: 8โมงครึ่งถึง9โมง
2: ได้ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะ
0: จริงค่ะรายการนี้พยายามทำให้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยได้สะท้อนย้อนคิดนะคะว่ามองเขาแล้วมามองเราดูบ้างว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะปรับเพิ่ม เพื่อให้เราได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับเขาหรือว่ามีเรื่องดีต่อใจอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะรายการนี้คุณจริง
2: นายเวิร์ลนิวส์นะฮะเอ๊ะดำเนินรายการโดยเข้าใจว่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุล
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุลเองค่ะอาจารย์คะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดต่อหลังไมค์นะคะเรื่องการไปทำข่าวเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้กำลังได้ถามอาจารย์ไปทีนี้มาถึงประเด็นโลกค่ะอาจารย์คะจีนกับรัสเซียมาซ้อมรบอะไรกันในช่วงนี้อาจารย์คะ
2: คือจริงการซ้อม
3: รบกันที่ไหนครับอาจารย
2: ์ซ้อมรบของจีนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางแสนยานุภาพเพื่อที่จะคานอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นการร่วมซ้อมรบที่สำคัญระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอันแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวอสต็อกนะครับวอสต็อกเนี่ยแปลว่าตะวันออกนะครับแต่ว่ามันคือการซ้อมรบมานานมากแล้วนะครับที่เป็นการซ้อมรบทางบกกับทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไซบีเรียนะครับจีนเนี่ยจะส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบนะครับเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือการร่วมรบที่เรียกว่าจอยซีนะครับจอยซีเนี่ยเป็นการซ้อมรบทางกองทัพเรือนะครับมีมาต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า interoperabilities นะครับ interoperabilities ก็คือการซ้อมรบแบบที่เป็นการข้ามระบบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลข้ามระบบใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นข้ามระบบของจีนกับรัสเซียหรือข้ามระบบจากกองทัพเรือสู่กองทัพอากาศจากเครื่องบินสู่เรือดำน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนเน้นมากที่สุดจอยซีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยคือปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับแล้วก็การซ้อมอพยพทางทะเลนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของจอยซีทุกปีก็คือมันจะมีการซ้อมยิงเป้าหมายจำลองครับซ้อมยิงเป้าหมายจำลองเนี่ยก็คือทำเหมือนกับเรือรบจำลองเรือดำน้ำจำลองเครื่องบินจำลองลอยอยู่ในทะเลหรือบนอากาศหรือใต้น้ำแล้วเอาขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยยิงให้ชมครับว่าอนุภาพทำลายล้างมันรุนแรงแค่ไหนนะครับกับอีกรหัสหนึ่งนะครับ

0: ที่เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเราเรียกว่า Northern Interactions นะครับ Northern Interactions เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสานงานในมิติความมั่นคงแบบทุกมิติแล้วโฟกัสไปที่บริเวณที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือทะเลญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแนวปิดล้อมทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยวางกำลังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของการฝึกทางการทหารแต่มันเป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ไปในโลกตะวันตกหรือว่า Global North นะครับว่าทั้ง2ประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจแบบยูนิโพล่าหรืออำนาจเชิงเดียวของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่านอกจากการซ้อมรบเนี่ยมันยังมีอื่นๆพ่วงตามต่อเนื่องมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการลาดตระเวนร่วมกันทางอากาศนะครับเรื่องของการขยายขอบเขตในเรื่องของการปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซ้อมรบกันอยู่แค่ตรงทะเลญี่ปุ่นหรือว่าพื้นที่ของรัสเซียกับจีนละแต่มันมีพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างเช่นการร่วมซ้อมรบในทะเลอาหรับของรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการออกไปลาดตระเวนจนเกือบจะถึงพื้นที่ที่ควรจะเป็นชายฝั่งของอลาสก้าของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะอาจารย์คะการจับมือร่วมกันครับขออภัยค่ะการจับมือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสดงในเชิงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยหรือไม่คะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรอบปัจจุบันเนี้ย Joint C 2026เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเมื่อวานเมื่อ2วันที่2วันที่แล้วนะครับ6กรกฎาคมและจะซ้อมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับสิ่งที่มันสำคัญในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็คือมันมีการนำเอาอาวุธที่เป็นอาวุธเด็ดๆของแต่ละคนออกมาโชว์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นตัวของรัสเซียเองเนี่ยนำเอาวายักนะครับวายักเนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟลกชิปที่เป็นเรือลาดตระเวนแต่ไม่ใช่เรือลาดตระเวนธรรมดาแต่ว่าติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับเรือฟรีเกตนะครับระดับที่เรียกว่าเขาเรียกซูโรวีนะครับเป็นเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับยูฟ่านะครับแล้วก็เรือกู้ภัยมาซ้อมรบแล้วก็มาโชว์เคสนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยกองกำลังกองทัพเรือภาคเหนือของจีนเนี่ยเอาเดสทรอยเออร์นะครับเรือเดสทรอยเออร์นี่ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเรือรบ
1: เรือพิฆาต
2: เรือทำลาย
0: เรือพิฆาตเรือพิฆาตใช่เดสทรอยเออร์นะครับชื่อไคเฟิงนะครับไคเฟิงนี่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อันชานนะครับมาโชว์นะครับเอาเรือฟริเกตนะครับวูหูมาโชว์นะครับเอาเรือส่งกำลังบำรุงหลายๆลำมาโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์เห็นศักยภาพในเรื่องของการกู้ภัยใต้น้ำนะครับเพราะนั้นการโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพลังอำนาจหรือกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังโชว์เห็นถึงเรื่องของสมองหรือว่า tactical integration ว่าทั้งสองกองทัพเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการทางการยุทธเข้าด้วยกันได้นะครับโดยมันจะเป็นการฝึกซ้อมรบที่เน้นตั้งแต่เรื่องของการรวมกำลัง force assemblyพูดถึงเรื่องของ harbor based planning ก็คือก่อนรบเนี่ยมันต้องวางแผนกันอยู่บนท่าเรือใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็น at sea operation นะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาก็คือตัว joint air and missile defense ครับนั่นก็คือเอาระบบการยิงขีปนาวุธของจีนกับรัสเซียเนี่ยมา integrate รวมกันแล้วยิงด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งอเมริกาเคยภูมิใจมากก็คือเขาถือว่าเขามีกองทัพเรือดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังเอากองทัพเรือดำน้ำไปมาทำในเรื่องของ anti submarine warfare เข้าด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไอการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็น actual weapon use ครับมันใช้อาวุธจริงๆในการที่จะทดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกว่าno limit partnership ถูกต้องไหมครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบที่คุณไม่ต้องมาเซ็นลงนามกันเรื่อง collective force เหมือนกรณีของ NATO แล้วมาทะเลาะกันว่าเอ้ยใครจะใส่เงินแค่ไหนถ้าคุณไม่ใส่เงินผมจะไม่ใส่เงินแต่ในกรณีของจีนกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ต้องลงนามกันแต่

0: ร่วมมือของเขาอ่ะมันโนลิมิตมันไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วมันเป็นการทำให้โลกเห็นนะครับว่านาทีนี้จีนกับรัสเซียมีสิ่งที่เรียกว่า geopolitical alignment หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นั่นก็คือเน้นสร้างโลกที่มีลักษณะของโลกหลายขั้วอำนาจต่อต้านวิธีคิดแบบขั้วอำนาจเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการร่วมซ้อมรบระหว่างสีจิ้นผิงกับตัวของผู้นำรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น gentleman agreement ครับ อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันเป็นสัญญาสุภาพบุรุษเรื่องแรกสุดเลยคือเขาบอก no alliance ไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบ NATO นะครับเรื่องที่สอง no confrontations นั่นก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งจะมีพรมแดนติดกัน 4,000 กิโลเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเด็ดขาดทั้งคู่พร้อมที่จะหันหลังชนกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหลังซึ่งกันและกันเพราะว่าเขามีพรมแดนกันยาวมากเขาแค่เอาหลังชนกันก็คือบริเวณที่เป็นไซบีเรียถูกไหมครับแล้วมองไปรอบๆแล้วสู้กันอ
1: ี
0: กอันนึงก็คือจีนกับรัสเซียบอกชัดเจนนะครับว่า not targeting third party ก็คือจะไม่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อถล่มใครโดยเฉพาะซ
1: ึ่
0: งเนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่อีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาโดยตรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยเรารู้แล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื
1: ่
0: อยันกับรัสเซียโดยตรงเป
1: ็
0: นต้น
1: ดูเป็นสัญญาสุภาพบุรุษที่บรรลุนิติภาวะมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำให้เราต้องกลับมาทบทวนคอนเซปต์ในเรื่องของอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เพราะว่าถ้าอาเซียนเราเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างกลไกทางด้านความมั่นคงที่ไกลกว่าขอบเขตของแค่อาเซียน11ประเทศอะอย่างเช่นเรื่องของอาเซียนรีเจียนอลฟอรัมเรื่องของ ADMM+ ที่เรามีกลไกอยู่แล้วอะถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์จริงๆอะทำไมเขาต้องมาร่วมซ้อมรบกันแล้วสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ตรงน
1: ี้
0: แปลว่ากลไกของเราอาจจะต้องถูกทบทวนระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับและแน่นอนที่สุดถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3ประเทศใดประเทศหนึ่งน
1: ะ
0: พื้นที่ซ้อมรบคุณมันใกล้ทะเลจีนใต้ของผมอ่ะ
1: น
0: ี่เพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่พิพาทอยู่ในทะเลจีนใต
1: ้
0: อ่ะแล้วเราเองก็ต้องการที่จะถ่วงดุลอำนาจอยู่ระหว่าง2มหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่าการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะถ่วงดุลอำนาจของเราเนี่ยม
1: ัน
0: ยุ่งยากขัดขวางมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีคำถามอะไรไหมคะพี่ต้นคะ
2: ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเขาเพิ่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับอาจารย
0: ์
2: ที
0: ่
2: ยิงจากเรือดำน้ำแล้วไปจนถึงนู่นหมู่เกาะโซโลมอนห่างออกไปถึง 4,300 กิโลอันนี้มันไอ้ 4,300 ไม่ฮะอันเนี้ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยประวัติพันธุ์อะไรตรงนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในระยะแบบนี้ยิงออกจากเรือดำน้ำสามารถที่จะไปถล่มทำลายทางด้านตะวันตกของอเมริกาได้สบาย
0: ๆก็ผมคิดว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจีนกับรัสเซียที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของการยิงจากเรือดำน้ำถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่เรารายงานสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับที่มันมีขีปนาวุธที่มีความเร็วระดับเหนือเสียงไปหลายๆเท่าอ่ะซูเปอร์โซนิกแบบ15เท่า30เท่าซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องไปปรับยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเท่าทันกับการพัฒนาอาวุธของฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเองก็อาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่าเอ๊ะยุทธศาสตร์การหลักนิยมในการใช้อาวุธในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงยังไงเพื่อสร้างดุลตรงนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาชาติใดชาติหนึ่งมากจนเกินไปในขณะเดียวกันอันหนึ่งที่เราเห็นด้วยชัดเจนเลยก็คือเราเริ่มมีความร่วมมือกับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราให้มันเกิดอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อคร
1: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากๆครับ

0: จบแล้วอย่าลืมบุกนายเบอร์นิวต่อเลยนะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ช่วยผ่านครึ่ง 8:30 น.
1: ช่อง 9 กด 30 ช่อง 9 กด 30 วันนี้ทั้ง 3 คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยนะวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัพธ์ประพฤติค่ะ
6: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: คุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณเสียวพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับผู้ดูฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
6: ไม่ใช่สนใจคุณรณรงค์นะคุยเรื่องฟุตบอล
8: คุณชอบที่ผมสนใจทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ฟุตบอลยันอะไรนะโดเรมอน
6: โดเรมอน
7: โดเรมอน
8: ยังใหญ่นะ
6: ดิฉันอยากจะส่งแต่ดิฉันกลัวถูกฟ้องเหลือเกินงั้นเราเริ่มประเด็นนี้ก่อนนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์หามาหาเหตุผลทางกฎหมายแต่เราจะไม่เอามาโชว์นะบางเรื่องเนี่ยมาดูว่าเนี่ยแต่ละเรื่องมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรกรณีที่คุณรณรงค์พูดถึงที่ว่าเป็นหมอนโดราเอมอนดิฉันคิดว่าผู้ฟังจำนวนมากอาจจะคุ้นหูผ่านตามาบ้างก็คือเป็นคลิปที่เป็นคลิปธรรมดามากเลยคือคลิปผู้หญิงที่ไปจับชู
7: ้
6: ที่ไปยุ่งกับสามีมีเพศสัมพันธ์กับสามีของเธอในห้องพักปรากฏว่าคือตอนเข้าไปถ่ายเนี่ยทั้งสองคนก็อยู่ในสภาพเปลือยคือยังหลับอยู่พูดง่ายๆแล้วก็ชีก็โดยธรรมชาติเนี่ยหลวงอ่ะก็ไปยืนตะโกนด่าว่าเอ๊ะไปยุ่งกับภรรยาเขานี่เอาทะเบียนสมรสมาให้ดูด้วย
7: จนฉันเป็นภรรยาหลวงนะฉันมีทะเบียนสมรสนะ
6: จนสามีถูกกิ๊กอ่ะปลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งมากระชากกล้องไป
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นะแต่ปรากฏว่ายอดวิวเร็วยิ่งกว่าการเมืองกว่าฟุตบอลโลกกว่าราคาน้ำมัน
7: ใช่ค่ะ
6: ทะลุ70กว่าล้านนี่เกินไปแล้วนะเพราะว่าตอนประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยเห็นว่า77ล้านวิวไปแล้ว
7: ค่ะ
6: นะคะคือคนก็จะชื่นชอบเรื่องชาวบ้านที่เขาบอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราแต่ดิฉันเห็นนะหลายๆคนที่โพสผ่านเนี่ยคือดิฉันไม่กล้าโพสคือดูมาแล้วแล้วก
7: ็กะจะเก็บมาดูใช่ไหมคะ
6: ดูเพราะว่าพอเช้ามาดิฉันเช็คข่าวตั้งแต่ตีสี่อ่ะ
7: ค่ะ
6: พอตื่นมาเฮ้ยอะไรมันโผล่มาเนี่ยหรือเอ๊ะดูผิดป่ะ
7: บางทีมันจะดิ้งขึ้นมาเองนะ
6: แล้วนึกว่ามันเป็นคลิปโป
7: ้นะคะ
6: ทีแรกนึกว่าเป็นคลิปโป้ที่มีแบบพวกเว็บโป้มันส่งเข้ามา
7: ค่ะ
6: พอดูเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นการจับชู้แต่ปรากฏว่าคนโพสเนี่ยอยู่ในแวดวงกฎหมายหูยดิฉันงงมากเลยย้อนถามคุณรณรงค์นะคะคนถ่ายผิดหรือเปล่าคนถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไหมเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าสองการถ่ายภาพจับภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเอาไปดำเนินคดีหรือว่าไปฟ้องคู่กรณีอันนั้นก็คงเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าก็คือทไลฟ์สดเลยอ่ะคือต้องการให้ชาวโลกคือประจานให้ชาวโลกเห็นฝั่งตรงข้ามที่บังอาจมายุ่งกับคนรักของเธอนะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นสามีเพราะว่ามีเธอโชว์ทะเบียนสมรสด้วยส่วนสามีบอกผู้หญิงเขาบอกในเธอบอกโสดผู้ชายก็บอกก็ฉันก็โสดดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่า
7: โสดได้ยินมากแล้ว
6: เขาโสดตอนที่ไม่ได้อยู่กับภรรยาอยู่นอกบ้านน่ะโสดแล้วก็คนที่ไปโพสต์คือคนดูเนี่ยมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติน
7: ะ
6: ดูเนี่ยผิดไหมแล้วโพสต์ต่อผิดไห
7: ม
8: เรื่องนี้นะครับตอนแรกผมก็นั่งดูที่ว่านั่งดูเพจกฎหมาย
6: เ
8: ขาบอกว่า77ล้านที่อยู่ต้นทางกรุณาลบด้วยนะครับอะไรมีเรื่องดราม่าอะไรกันอีกว่าทีนี้เราก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่อยากรู้อะไร
6: เราก็เลยแบบดูนิดหน่อย
7: เราก็เลยต้องหาคำตอบนิดนึง
8: คือด้วยความไม่อยากรู้อะไรพอด้วยอัลกอริทึมของ Facebook พอมันจิ้มไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นฟีดมาทั้งหมดเลยคุณศิวพร
6: ใช่ประมาณนี้แหละ
8: แต่เขาจะไม่ได้ลงตัวคลิปเต็มเขาจะลงอะไรคือโดเรมอนอะไรคือ
6: หมอน
8: สีชมพู

0: หมอนสีชมพูโดเรมอนฝากระติกสีเขียว
1: อะไรคือขันเอ้ยฝากระติกฝากระติกไม่ใช่ขัน
2: ไม่ใช่อ
0: ันนี้เหมือนดูละเอียดกว่าเลยนะเนี่ย
1: no

0: เนื้อหาลามกอนาจารตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4ด้วยนะ
1: ถือเป็นลามกหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคือเข้าไปแล้วก็คือเขานอนกันอยู่เขาหลับไปเขาหลับนอนหลับหลับปุ๋ย
0: แต่มันมีกิจกรรมทางเพศหรือเปล่าคุณ
1: ไม่มี
0: คุณเก
1: ๋ไม่มีคือ
0: มันต่อกิจกรรมทางเพศไหม
1: ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้นุ่งผ้าทั้งคู่อยู่ในสภาพที่คือหลับทั้งคู่ไงหลับในช่วงหลับแล้วก็ภรรยาเข้าไปจับตอนหลับพอดีแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้นุ่งผ้าทั้งคู่เพราะฉะนั้นภาพมันก็เลยเห็นภาพเปลือยพูดง่ายๆของทั้งสองฝ่ายแต่ว่า
0: เห็นว่าเรียบร้อยสิคนอย่างนี้โอ้โหเรื่องใหญ่นี่ว่า
1: อ้าวเหรอ
0: โอ้คุณเขียวกรแกคุณผู้ฟังครับว
1: ัน
0: ดีคือดีมีชนเอาภาพโป๊เปลือยของเราไม่ยินยอมให้ใครดูอยู่แล้วแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปไลฟ์สดเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเพราะว่า
1: เรื่องใหญ่สำหรับใคร
0: เรื่องใหญ่สำหรับ
1: คนดูหรือคนถูกถ่าย
0: ผมจะใช้คำว่าอะไรดีในชุดนิยามให้ผมเป็นที่ผู้หญิงคนเนี้ย
1: เมียหลวง
0: หมายถึงคนที่
1: โดน
0: ผ้าห่มจิ๊ก
1: กิ๊ก
0: จิ๊กนะหรือใช้คำว่าจิ๊กนะจิ๊กเขาไม่ยินยอมให้ใครเห็นสรีระเขาอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: แม่หลวงต่อให้คุณจะมีสิทธิ์มีทะเบียนสมรสที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ถ่ายนะคุณมีสิทธิ์บันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลแต
1: ่
0: คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่สิทธิ์ถ่ายกับเผยแพร่ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คุณใช้การถ่ายเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานทางคดีความแต่คุณจะเอาของกลางเนี่ยไปเผยแพร่ให้เกิดความเสื่อมเสียเรื่องของข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือหมิ่นประมาทไม่ได้หร
1: ือ
0: ตัดต่อภาพโป๊เปลือยของจิ๊กไม่ได
2: ้ค่ะ
0: กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์เมียหลวงทำอะไรเลยนอกจากไปฟ้องศาล
1: ค่ะ
2: อย่างนี้เนี่ย
0: อาจจะพูดแบบอย่างนี้ไปเจอก็ต้องไปคุยดีๆกับจิ๊กใช่ไหมต้องคุยดีๆกับผัวตัวเองใช่ไหมถ้าผมจะพูดทางกฎหมายก็คือใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะผิดจากในช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุจริงๆเพราะว่าเวลาเกิดเหตุจริงเนี่ยมันจะมีอารมณ์ร้อนดิฉันเชื่อว่าตัวภรรยาเนี่ยไม่ได้ขึ้นศาลหรือไม่ขึ้นศาลไม่รู้แต่ว่า1ต้องการเก็บหลักฐาน2ต้องการประจานคือทำให้เธอได้อายต้องการอันเนี้ยยิ่งกว่าขึ้นศาลอีกอะไรนะ
0: เนี่ยคิดว่าเมียหลวงเขาต้องการแบบไหนล่ะ
1: ก็ต้องการประจาน
0: แสดงว่าเขามีเจตนาทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นกิ๊ก
1: อย่างนี้เรียกทำร้ายหรือเปล่า
0: อันนี้เรียกว่าทำร้ายเหมือนการทำร้ายทางให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่
1: ะ
0: เป็นวงกว้างคนดูวันเดียวเท่าไหร่นะ
1: 77ล้าน
2: ใช่
1: วิว
0: ตอนแรกนะผมคิดว่าเฮ้ยผมดูตัวเลขหรือผมอ่านข่าวผิดหรือเปล่าวะ77ล้านเลยเหรอ
1: โอ้ยิ่งกว่าตอนเลือกตั้งอีก ขอไ
0: ปเล่ายิ่งกว่า
1: คือคนตกใจเพราะว่าพอขึ้นมาปั๊บมันโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะโดยที่ดิฉันเข้าใจว่ามันจะมีตัวกดให้เห็นแบบเผยแพร่ทั่วไป
2: ค่ะ
1: เพราะไม่งั้นอยู่ดีๆมันจะมาขึ้นที่เพจของทุกๆคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้
2: เพราะว่าไม่ได
1: ้เด็กรุ่น
2: เพราะว่าไม่ได้กดค้นหาด้วยใช่ไหมคะอย
1: ู่
2: ดีๆโผล่ขึ้นมาให้เราแบบว่า
1: ดิฉันตาสว่างอะตีสี่ตีห้าเนี่ยเห็นเลย
2: ใช่
1: เปิดเครื่องปั๊บเห็นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ด้วยความตกใจแต่ทีแรกนึกว่าเป็นพวกเว็บโป้ที่มันชอบสอดขึ้นมาตั้งใจส่งมาอะไรแบบเนี้ย
2: เอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเข้าข่ายเรื่องของลามกอนาจารอย่างนี้คนแชร์คนส่งต่อก็จะมีความผิดด้วยหรือเปล่าคะยังไงคะ
0: ต้องครับเพราะว่าคนที่โพสเนี่ยก็คือเมียหลวงเนี่ยโพสเข้าไปไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือยังไงก็คือการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารตามมาตรา14อนุ4
2: ค่ะ
0: นี่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000
1: มีคำถามบ้างไหม
0: ครับ
1: ต้องเห็นขนาดไหนถึงเรียกลามกอนาจารอันนี้เขาถามจริงนะ
0: เห็นขนาดไหนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาตามคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยถ้าเป็นกรณีภาพศิลปะภาพศิลปะที่เห็นอวัยวะเพศเนี่ยไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เอามาใช้หลักการเดียวกันอันนี้มันโป๊ทั้งชายหญิงโป๊ก็ต้องมองว่าอันนี้คือลามก
2: ค่ะ
0: ต่อให้จะเห็นแค่เฉพาะช่วงบนของผู้หญิงหรือช่วงล่างของผู้หญิงในบริบทนั้นก็มองว่าลามก
1: ค่ะ
0: คือเรามองบริบ

0: ือที่ผมพูดว่าเห็นอวัยวะเพศนี่คืองานศิลปะนะที่มีการขึ้นศาลอันนี้ไม่ใช่งานศิลปะเลยเป็นการตั้งใจถ่ายให้เห็นไม่ได้เซ็นเซอร์ถ้ามีการเซ็นเซอร์ในจุดสำคัญผมยังมองว่าอาจจะไม่เข้าลามกคำถามที่คุณผู้ฟังถามมาเป็นคำถามดีมากเลยครับถ้าสมมติเมียหลวงใจเย็นหน่อยเซ็นเซอร
1: ์
0: บางจุดคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปที่นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์เลยจะไม่โดนเรื่องอื่นแทน
1: อันนี้มันไลฟ์ไงมันไลฟ์ส่องปั๊บเห็นปั๊บ
0: ผิดครับ
1: ผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายแน่นอนแต่ถ้าจะใจเย็นนิดนึงไม่ต้องไลฟ์ถ่ายเป็นคลิปใช้เวลาตัดต่อหน่อยเดี๋ยวนี้แอปตัดต่อมีเยอะแล้วค่อยโพสต์ลงจะปลอดภัยกว่านี
1: ้
0: แต่ยอดวิวอาจจะไม่ใช่77ล้านวิว
1: การได้ยอดเนี่ยถือเป็นเชิงลบไหม
0: เป็นการคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวเลขที่เป็นประจักษ์มากสมมติว่าถ้าผมเป็นปุ๊บเนี่ยผมต้องการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายคนแรกที่ผมต้องฟ้องก็คือเมียหลวงที่เป็นคนโพสต์
1: ค่ะ
0: นี่จำเลยที่หนึ่งในพรบคอมพิวเตอร์จำเลยถัดไปก็คือคนที่แชร์ออกไปนำเสนอ
1: เซฟ
0: เซฟเนี่ยถ้ากดเซฟส่วนตัวเนี่ยดูไม่ได้ว่าใครเซฟบ้างคือเข้าไปดูกดเซฟเก็บไว้เนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่ตัวที่พิสูจน์ความผิดง่ายๆคือคนแชร์ออกไปคนคอมเมนต์เนี่ยยังเป็นแค่เรื่องของหมิ่นประมาทถ้าใช้คำด่าทอผู้หญิงที่เป็นคิด
1: แ
0: ซ
1: ฟแต่ปกติ
0: แต่คนแชร์นี่คือโดนเท่าคนโพสต์นะครับตามพรบคอมพิวเตอร์
1: แต่ตามปกตินะเวลาที่เราโพสต์เนี่ยมันก็คือทำให้เห็นซ้ำอยู่ดีมันจะเห็นซ้ำโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
0: ก็เป็นระบบของอัลกอริทึม Facebook ที่มันแนะนำขึ้นมาแต่เราไม่ใช่เป็นคนควบคุมแต่ถ้าเราแชร์ลงมาในเฟซของเราเนี่ยคือเราเจตนาที่จะเผยแพร่ไงเจตนาที่จะให้มีการเห็นเราไม่ได้ถ้าเราแชร์ออกมาเป็นส่วนตัวเนี่ยอันนี้ไม่เจอแต่ถ้าแชร์มาเป็นสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ายังต้องรับโทษเท่ากับคนที่โพสต์
2: ฉะนั้นต้องระวังเอาไว้ด้วยนะตรงน
1: ี้ดิฉันต้องบอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเวลาใครเขาส่งอะไรให้ดูก็แค่ดูก็พอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็
0: คือผมมันไม่ค่อยอยากจะแชร์อะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าไม่อยากรับผิดชอบแต่ขอเข้าไปเอามารายงานข่าวโอเคคุณเชื่อพอส่งมาให้ดูเรื่องอะไรวะตอนเช้าก็เข้าไปดูซิเพราะว่าไม่อยากไปดูไม่อยากจะไปคอมเมนต์หรือไปแชร์ก็เป็นจะเป็นการสนับสนุนคอนเทนต์ลักษณะแบบนี
1: ้ดังนั้นกลัวคุกไงดิฉันก็เลยเขียนแค่นั้นไงให้คุณไปหาเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้เท่านั้นแหละแต่อาจจะมีการดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาลบไปยังนะ
2: อาจจะต้องลบแล้วไหมคะ
1: ต้องลบแล้วแต่มันก็ยังอาละวาดอยู่ในโลกออนไลน์บาง
2: เพราะบางคนเขาแคปทัน
1: ใช
2: ่ทีนี้ในแง่ของค่ะเชิญค่ะ
0: กายอย่างหนึ่งนะสนใจตรงที่ว่าเมียหลวงไปเจอสถานการณ์นี้แล้วก็ไลฟ์สดเจตนาหรือไม่เจตนาเธอคงต้องไปสู้กันเอาแต่ผลของการกระทำเนี่ยคือเธอเจตนาประจานไงในความเสียหายส่วนแพ่งปกติเมียหลวงเนี่ยถ้าไปฟ้องกิ๊กเนี่ยถ้าพิสูจน์กันได้ตามกฎหมายแพ่งก็อาจจะได้หลายแสนหน่อยตามฐานะของแต่ละคนถ้าเป็นเมียระดับข้าราชการระดับสูงก็อาจจะได้เป็นหลักหลายล้านถ้าเป็นเมีย
1: อันนี้ไม่น่าได้อันนี้น่าจะสาวโรงงานมั้งดิฉันไม่แน่ใจ
0: สาวโรงงานก็ยังได้เป็นแสนนะผมว่าไม่ต่ำกว่านี้หรอกเดี๋ยวนี้ศาลให้เยอะอยู
2: ่
0: แต่พอไปแชร์โพสต์ไปถ่ายคลิปไปไลฟ์แล้วทำให้เกิดความเสียหายถ้าเป็นกรณีกิ๊กแต่เขาฟ้องเมียหลวงกับฟ้องกับแค่ค่าเสียหาย
1: อาจจะแพง
0: การที่ไปสมมติมาเรียกออกมาเนี่ยคุณเสือพรว่าการเอาภาพโป๊เปลือยของผู้หญิงคนหนึ่งไปนำเสนอทางโซเชียลมีเดียทางอินเทอร์เน็ตแล้วมันอยู่ในระบบไปแล้วแม้เราจะมีกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่บอกว่าสามารถลบได้ก็ตามแต่มันเผยแพร่ไปแล้ว
1: เรียกว่ามันจะมีรอยตีนอยู่เสมอฟุตพลินร่องรอยให้เราตามได้หรือว่ามันก็จะเวียนวนอยู่บนนั้นนะเนาะจนกว่าจะมีการล้างจริงๆ
0: สำคัญกว่านั้นคือเหตุละเมิดครั้งนี้ทำยังไงที่จะทำ
1: ให้ซ้ำ
0: คนที่เป็นกิ๊กเนี่ยทำยังไงที่จะฝ่ายเมียหลวงเนี่ยจะสามารถทำให้กิ๊กกลับไปอยู่ในสถานะเดิมก่อนจะมีการโพสต์ลงโซเชียลได้จะมีวิธีใดทำได้ถ้าทำไม่ได้จะต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่จะเป็นแค่หลักแสนไหมจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: มันไม่น่าจะเจ้าได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันยังสามารถอยู่ในจุดที่เรียกว่าละเมิดซ้ำอยู่เรื่อย
0: ๆผมว่าความเสียหายส่วนนี้น่าจะเป็นหลักล้านเน
1: ี่
0: ย
1: เอาอะไรมาคำนวณคำนวณจากอะไร
0: อายที่จะเดินออกไปแล้วทุกคนรู้จักหมดคนไทยมีเท่าไหร่67ล้านคน
1: อ๋อนี่77ล้านวิวเนี่ยแสดงว่ามันเกินประชากรไปแล้วนะ
0: อาจจะไปแบไม่คิดว่าเพื่อนบ้านต่างดงต่างหน้ามาดูบ้างเหรออ
1: ๋อหรือว่าดูซ้ำอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ดูซ้ำเนี่ยดูซ้ำเนี่ยมันไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปดู

0: ผมไม่ได้เข้าไปดูแต่ผมเข้าใจว่าพอมันเอาลงไปแล้วเนี่ยผมเคยเจอคำตัดสินของศาลฎีกากรณีสมัยตอนที่พรบคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้แก้ไขนะแต่ก็ใช้เหมือนกันนี่แหละแฟนเก่าเอาคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กันไปใส่แ
1: น่ในผู้ชายทำ
0: ในเว็บไซต์
1: ผู้ชายทำชอบทำ
0: พอ
1: เวลาเลิกกัน
0: จับได้เวลาเขาจับได้เขาตรวจสอบพอไปถึงศาลเนี่ยเข้าใจว่าคดีนั้นศาลไม่รอการลงอาญาลงไป4ปีมั้ง
1: ค่ะ
0: จะโทษ5ปีนะคุณผู้ฟัง
1: ติดจะเต็มแม็กซ์อ่ะ
0: จะเต็มแม็กซ์เพราะว่าดูเรื่องความเสียหายที่เผยแพร่ไปแล้วทีนี้กลับมาดูของเคสที่77ล้านวิวถ้าใช้หลักการคิดความเสียหายคล้ายๆกันแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเมียหลวงมีโอกาสติดคุก
1: ถึงขั้นติดคุกเลยเหรอคะมีโทษอาญาเลยเหรอทำไม
0: เดิมเนี่ยพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีโทษ5ปีอยู่แล้วและในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนดูเยอะด้วยเนี่ยผมว่าไม่มีทางที่จะทำให้สถานะกลับมาอยู่สภาพเดิมได้ก่อนเผยแพร่แล้วต้องมีการชดใช้เยียวยา
1: ค่ะ
0: ถ้ากระบวนการนี้เข้าสู่กระบวนการตัดสินของศาลนะผมมองอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ตู้ไม่ฟ้องก็จบไปแต่ถ้าเกิดเขาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายขึ้นมาเมื่อไหร
1: ่
0: คนที่โพสต์และแชร์ออกไปต้องร่วมรับผิดชอบสมมุติว่าปกติเนี่ยนะผมเห็นคนก็มาโพสต์แกล้งหมิ่นประมาทด่ากันทางเฟซบุ๊กโซเชียลเนี่ยเวลาไปแจ้งความยอมความกันจะจ่ายกันก็หลักหมื่น
1: แต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ขอโทษเป็นกระเช้าแล้วนะ
2: ขอโทษเป็นเงิน
1: เป็นเงินแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีล่ะ
0: โทษก็มีตามกฎหมายได้แค่นั้นแต่เดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ลงเฉพาะที่เขาทำหนักสุดก็คงจะเป็นตัวนี้แหละ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของพยานหลักฐานที่จะเอาไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยฉะนั้นถ้ามันแตกต่างกันเนาะกรณีนำคลิปไปเผยแพร่บนโซเชียลกับเก็บรักษาเอาไว้ถ่ายเอาไว้แต่ไม่ได้เอาไปในเอาไปเผยแพร่เป็นวงกว้างแบบนี้อันน
1: ี้มันต่างกันอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใครเห็น
2: โอเ
1: ค
2: ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเจตนาที่จะมันจะเป็น2 อย่างนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเป็นกรณีเลิกรากันฝ่ายชายมักจะเอาโพสต์ที่เป็นภาพลับเนี่ยมาเผยแพร่อันนั้นนะที่แรกทำเป็นคลิปดูตอนหลังเนี่ยเป็นคลิปส่งใช่ไหมอันนั้นตั้งใจแบบนึงแล้วก็อันนี้เนี่ยคือไลฟ์สดเลยเดินเข้าไปเห็นตอนนั้นเลยแล้วก็ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่อาจจะเขาอาจจะสู้ได้ไหมว่าเขาตั้งใจไปจับชู้แต่ไม่รู้ว่าคุณแก้ผ้าอยู
0: ่ทีนี้ในหลักการทางกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาถ้าเราเป็นเมียหลวงเนี่ยเราจะรอดยังไง
1: มันดันโทสะโมโหหน้ามืด
0: มันดันโทสะอยู่แล้วคุณเก๋คุณศิวพรมันบันดาลโทสะอยู่แล้วแต่มันจะอ้างถึงขั้นเหตุป้องกันได้ไห
1: ม
0: คือถ้าป้องกันเนี่ยไม่ผิดเลย
1: ป้องกันอะไรป้องกันสามีไม่ให้คนนี้นั้นอะไรแบบนี้เหรอ
0: ใช่ผมพยายามหาทางช่วยเบลล์อยู่จะป้องกันได้ไหมล่ะหลักกฎหมายนั่นกฎหมายเราเนี่ยแต่คิดว่าจะป้องกันได้ไหม
1: หมดหลวง
0: คือเคยแล้วก็คือในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยศาลฎีกาเคยบอกกรณียิงตาย
1: ยิงตายยิงขาดเตียง
0: ใครอ้างป้องกันได้แต่นี่คือสมัยก่อนมากๆนะแต่ตอนหลังแนวฎีกากลับหมดแล้วอ้างป้องกันไม่ได้แล้ว
1: อันนั้นเนี่ยคือมันเป็นประเด็นที่ว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่ชอบทำสมัยก่อนนะสมัยก่อนแต่หลังๆเนี่ยที่มีระบบดิจิตอลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบละอันนี้ก็คือเจตนาประจานอันนั้นคือกะฆ่าให้ตายอันนั้นเข้าไปแล้วก็จะเห็นภาพบาดตาบาดใจก็เลยมีการยิงแล้วก็ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งพูดง่ายๆยิงฝั่ง
0: เราเราดูภาพนะสมัยก่อนเนี่ยใช้อาวุธปืนสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟน
1: คือ
0: ตอนทำเนี่ยก็บันดาลโทสะนั่นแหละพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าบันดาลโทสะแน่นอน
2: ค่ะถ้าแย้งถ้า
1: แ
2: ย
1: ้งว่าแผนนะ
2: ถ้าแย้งว่าปกป้องสิทธิ์ของตนเองไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่สื่อลามกอย่างนี้ล่ะ
1: ปกป้องสิทธิ์ด้วยวิธีอะไรเอากล้องไปส่องเหรอ
2: เป็นเมียหลวงแล้วก็มีทะเบียนสมรส
1: แล้วเอากล้องไปส่องเหรอหรือไงดิฉันช่วย
2: ได้
0: ไหมที่กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ขนาดนั้นนะคือทุกวันแค่ PDPA เนี่ยดูสิครับทุจริตตอบข้าราชการส่วนของถิ่นยังไม่ประกาศ
1: ยังไม่ประกาศ
0: อ่านเลยแต่เรากำลังจะบอกว่าถ้าเราไปไลฟ์สดจิ๊กเรามีสิทธิ์ถ่าย
1: มันก็เหนือกว่าเหตุปกติอีกนะหรือเปล่าหรือไง
0: มันก็แปลกๆนะถ้าเราจะบอกว่าเวลามีจิ๊กเรามีสิทธิ์ถ่ายแต่พอเวลาเป็นเรื่องสอบทุจริตเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าใครบ้าง
1: ทีนี้บางคนก็บอกว่าคืออย่างในเรื่องของชู้สาวเนี่ยนะเรื่องทรัพย์สินเรื่องชู้สาวเรื่องการทำร้ายร่างกายคนในเครือญาติอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของความโกรธที่

0: ความรุนแรงกว่าปกติที่เขามักจะใช้ภาษากฎหมายสมัยก่อนที่ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงอะเนาะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่มีความรู้สึกโกรธในลักษณะแบบนั้นเช่นภรรยามีชู้หรือว่าสามีมีชู้แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงอีกฝ่ายหนึ่งหรือบางทีก็หมดแม็กซ์อะตายคู่ก็มีตายเดียวก็มีหรือบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่ามันมีความระแคะระคายมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะเนื่องจากโลกออนไลน์มันไม่ค่อยมีความลับแล้วก็คนที่มักจะชอบรักผัวเขาอะไรหรือว่าแฟนเขาเมียเขาอะไรเงี้ยมักจะชอบโชว์ก็จะมีเล็ดรอดออกมาเล็ดรอดออกมาบนโลกออนไลน์ให้เห็นเป็นระยะแล้วผู้หญิงก็จะเห็นจะตามได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วมันไม่เหมือนสมัยโบราณนะมันไม่เห็นอะไรเลยมันเข้าไปมันเห็นแล้วมันหน้ามืดมันก็ยิงใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาะแสพอรู้ตัวมาบ้างไม่อย่างนั้นคุณจะพกทะเบียนสมรสมาทำไมมันต้องเตรียมมาก่อนมันต้องรู้มาก่อนว่าเฮ้ยมันมีคนยุ่งกับแฟนเราแล้วเราก็ไปตามจับอาจจะจับไม่ได้สักทีแต่ว่าครั้งนี้เอาให้ได้ขนังขาเขาไลฟ์เลยไลฟ์สดแต่อาจจะไม่ได้นึกหรือนึกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะแก้ผ้าอยู่หรือว่าไม่ได้นุ่งผ้าพูดง่ายว่ามันไลฟ์ไป
1: หรืออาจจะหรือ
0: ไม่ได้เจตนา
2: หรืออาจจะมีเข้าไปคุณคิดว่าเขาทำอะไรกันอยู่
0: ก็เขาหลับอะฮะ
2: ใช่ใหญ่ก็
0: คนก็อาจจะเดินแต่เขาจะเดินไปเดินมาหรือว่าพักผ่อนอะไรประมาณนี
2: ้พี่คุณเชื่อผมสิหลังบ้านเลยนะอุ้ยมันมาตรงนี้กันหลายรอบแล้วเดี๋ยวเองมาดักเลย
0: มันอนุมานไม่ได้หรอกว่าแก้ผ้าไม่แก้ผ้าอันนั้นมันนอกประเด็น
2: ไม่ใช่มันเดินไปตลาดแล้วไปเจอแล้วคุณตีว่าคุณเข
0: ดิฉันก็พยายามหาเหตุผล
1: ใช่ใช่ใช่พยายาม
0: หาเหตุผลว่าถ้าเป็นภรรยาหลวงหรือเมียหลวงเขาจะ
1: หรือผู้โพสต์
0: ยังไง
1: หรือผู้โพสต์อาจจะไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำในลักษณะที่เกินสมควรไปอย่างนี้หรือเปล่า
2: ผู้โพสต์ไปดูได้แต่ว่าเขาอยู่ห้องนั้นก่อน
0: มันต้องตามมาระดับนึงแล้วมันต้องตามมาระยะนึงแล้วแล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนละคือถ้าเป็นช่วงที่พุ่งเข้าไปอ่ะเขาคงจะไม่บุกเข้าไปหรอกว่ามันยังเรียบร้อยดีอยู
2: ่เชื่อผมสิมาไม่ทัน
0: อ๋อมาไม่ทันแต่ประเด็นเนี่ยก็คือต้องรอว่าให้เป็นช่วงอาจจะพักผ่อนหรือว่าเผลออ่ะเนี่ยเผลอเพราะเผลอ
2: กูอยู่นะคุณเสียวพรคุณเก๋
0: อะไรนะ
2: พอบอกว่าให้เข้าหมายมาปุ๊บเมียมาทันที
0: เละ
2: ไม่ต้องพร้อมแล้วจ้า
0: ในเมื่อไลฟ์เนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆถึงแม้จะล้างไปแล้วมันจะจำกัดความรับผิดไว้ตรงจุดที่เขาล้างไหม
2: คุณควรจะลบมันออกเพื่อแสดงเจตนาว่าเนี่ย
0: ไม่ได้เจตนา
2: บันดาลโทสะจริงๆไม่ได้เจตนาประจานใครเลย
0: ขอเวลาคิดสักขอเวลาคิด 3-4 นาทีได้
1: เดี๋ยวๆค่อยมาคุยหลายๆมุมนะพยายามหามุมอยู่
0: อย่าเพิ่งไปไหนมันคุยเรื่องนี้นี่มันน่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเรื่องหนึ่งเนาะขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวก็มาค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่เราคุยกันหลายมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ถ่ายผู้โพสต์นะคะแล้วก็คนที่ถูกถ่ายด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามที่จะหามุมในเรื่องของการต่อสู้คดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมุมของฝ่ายชายเองก็น่าสนใจเหมือนกันนะก
0: ็
1: จะสามารถเอาผิดได้หรือเปล่าอันนี้เก๋ก็สนใจเหมือนกันนะ
0: หมายความว่า
1: คือต้องเดี๋ยวต้องถามนะคะถามทางคุณรณรงค์นะคะถามนะอย่างกรณีถ้าหากถ้าเป็นมุมของฝ่ายชายอย่างสามีอะค่ะคือถ้ายังมีทะเบียนสมรสอยู่แต่ไปบอกคนอื่นว่าตัวเองโสดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายภรรยาเองจะเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนหรืออะไรยังไงได้บ้างจากฝ่ายชายหรือเปล่าหรือฝ่ายชายจะมีความผิดยังไง
0: ธรรมดาเราจะด่าก่อนว่าสตรอเบอรี
1: ่
0: แต่เป็นภาษาแสบ
2: ๆก็ต้องบอกนะครับว่าโสด
0: ไปจีบใครที่ไม่ใช่ภรรยาเนี่ยมันก็มักจะบอกว่าโสดอ่ะหรือมันก็มีปัญหาครอบครัว
2: อย่างเดียวครับในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1523วรรค3หากคู่สมรสยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อี

0: ฝ่ายหนึ่งมีชู้คู่สมรสฝ่ายนั้นจะหมดสิทธิ์เรียกค่าทดแทนตามกฎหมายยินยอมไหมผู้หญิงด้วยกันถ้าไม่ยินยอมเขาจะแต่ถ้าไม่ยอมก็ถึงมีสิทธิ์ฟ้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายชายจะเป่าประกาศว่าโสดยังไงก็ตามถ้าผู้หญิงไม่โสดด้วยกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็มีคนดูกันสูงกว่า77ล้านแล้วเนาะแต่นี่ขอมาการเมืองสักนิดนึงขอมาการเมืองสักนิดนึงช่วงนี้มันจะมีโอ้โหคำเด็ดนะเพราะว่าเรตติ้งจากโพของนายกกับพรรคภูมิใจไทยตกลงมาเยอะเหมือนกันก็เลยทำให้มีวาทะที่แบบดูแบบกระชากหัวใจมากเช่นบังเอิญมันมีข่าวช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของกอรมน.
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็อาจารย์วันนอเนี่ยก็บอกว่ายุบไปเลยหน่วยงานแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ยิงแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เลยเสนอเลยเสียงแบบดังชัดเลยว่าน่าจะยุบทิ้งได้แล้วท่านนายกบอกว่ายุบไม่ได้นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ำมันก็บอกลดเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะลดภาระให้กับประชาชนคุณรัฐมนตรีขิงก็โอ้โหเรียกว่ารับลูกทันทีสั่งดำเนินการลดไปรู้สึกว่า2บาทกว่าแล้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เรื่องของ
0: การทุจริตคุณขิงเอาเงินตรงไหนมาจ่ายอ่ะ2บาทกว่ากระบวนการลดเนี่ยลดราคาน้ำมันเนี่ยเอาเงินส่วนไหนมาอุดหนุนเป็นการลดโดยใช้เงินอุดหนุนใช่ไหมถ้าเป็นการลดโดยใช้การกดหนุนก็แปลว่าเป็นการอุ้มแต่อุ้มได้อีกกี่วันก็ต้องบอกเราด้วย
1: คืออย่างนี้ช่วงที่มีปัญหาเรื่องของวิกฤตน้ำมันใช่ไหมวิกฤตพลังงานตอนนั้นรัฐบาลใช้กองทุนมาสนับสนุนอยู่ช่วงหนึ่งมารับภาระแทนประชาชนทีนี้พอตอนนี้ระดับราคามันเริ่มกลับไปอยู่ในจุดเดิมหรือบางวันก็ต่ำกว่าจุดเดิมก่อนมีสงครามนะแต่ว่าเงินในกองทุนของเรายังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นการที่รัฐค่อยๆลดการอุดหนุนลงแต่ยังไม่ได้เป็นลักษณะลอยตัวเหมือนปกติก็คือเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยกลับมาคืนกองทุนระดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงวันสองวันมานี้ก็ปรากฏว่าท่านนายกบอกว่าต้องลดลงเยอะกว่านี้คือไม่ใช่ว่าลดลงทีละน้อยทีละหน่อยมันก็เลยเป็นลักษณะที่เราก็ไม่ต้องคือเราก็ชักเงินเข้ากองทุนน้อยลงอ่ะพูดง่ายถูกไหมมันก็เหมือนกับราคามันก็จะปรับใกล้เคียงกับราคาตลาดไม่ใช่ว่าเราต้องเอาควักเอาเงินไปแปะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่เอาเงินเข้ากองทุนมากเท่ากับในช่วงหลายวันก่อนเพราะว่าแต่ว่าเราก็ค่อยๆถอยคือลดการอุดหนุนลงเรื่อยๆแต่วันละน้อยวันละนิดมันยังมีส่วนต่างเยอะที่ทำให้หลายคนบอกว่าโอ้โหน่าจะลงกว่านี้นะน่าจะลงมากหน่อยที่อื่นก็ลงกันตั้งเยอะแล้วคือของเราเนี่ยก็คือจะเก็บเข้ากองทุนเพื่อที่จะชดเชยไอ้ตอนขาดทุนก่อนหน้านี้เป็นเดือนน่ะแต่ก็น่าจะเป็นอารมณ์ที่ทำให้ในเชิงการเมืองเนี่ยมันดูดีหรือเปล่าหรือไง
0: คือตอนนี้คนไม่ได้บ่นเรื่องน้ำมันแพงแต่ว่านายกสั่งลดราคาน้ำมันก็ถือว่าชอบอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็มีคำถามว่าจะควบคุมได้ประมาณกี่วันเพราะว่าเราต้องเข้าใจภาพมุมกว้างว่าที่ลดราคาเพราะว่าช่องแคบติดรอบใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีปัญหากันใหม
0: ่แต่แล้วรอบนี้ปรากฏว่าโจมตีคลังน้ำมันของหลายประเทศด้วย
1: ค่ะก็เลยไม่รู้มากน้อยแค่ไหน
0: รอดูแต่ว่าถือว่าภาครัฐทำได้ค่อนข้างไวกว่าคราวที่แล้ว
1: ค
0: ือไม่ใช่ว่ารอน้ำมันขึ้นแล้วประกาศอันนี้คือประกาศก่อนแบบนี้จะทำให้เกิดการกักตุนก็จะน้อยลงนะถ้าประกาศอย่างนี
1: ้น่าจะมีผลดีมากกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ถือว่าขับขยับไวคือตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการอาจจะขยับช้าพอเป็นรัฐบาลประจำแล้วก็ต้องทำทันทีถือว่าไวถือว่าไวในหน้างานของกระทรวงพลังงานถือว่าไวไม่ต้องรอเกิดวิกฤตแต่รับมือก่อนเลย
1: แล้วในเรื่องสอบท้องถิ่นนี่แหละ
0: สอบท้องถิ่นนี
1: ่ไวหรือไม่ไว
0: รู้สึกว่าหลายคนผมเห็นคุณสุชาติไปยืนข้างหลังเลยนะครับ คุณสุชาติเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไหม
1: คุณแจ้งก็มีประเด็นของเขาอยู่ที่เรื่องของโฟมของลานขยะที่แยกขยะตรงบ่อวินน่ะแล้วมันก็ไหลลงมาท่วมบ้านหมู่บ้านน่ะก็เลยมีคนสงสัยว่ามันเกี่ยวกับคุณสุชาติหรือของคุณท็อป
2: น่าจะร่วมกันนะเพราะว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็จะต้องเข้าไปดูด้วย
1: แล้วก็
2: อุตสาหกรรม
0: ถ้าผมจะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองจะว่าอะไรผมไม่คุณเก๋คือสิว่า
1: ก่อนไม่ว่าเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันแล้วเราก็คุยกันมาก่อนแล้วว่าไอ้อันดับแรกอะอบต.จะต้อง

0: าเป็นคนอนุญาต
1: คุณเก๋คุณเสียพรต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีแต่รักษาการไม่มีประจำและอธิบดีเขาโดนสอบเรื่องของสอบทุจริตอยู่นี่ไงครับคือ
0: โอเคโอเค
1: พอเราพูดว่าเอ้ยหน่วยไหนทำงานไม่ดีนะทำไมเราวนกลับมาหาหน่วยนี้เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆ
0: เพราะว่ามันเป็นองค์คาพยพที่ใหญ่สุดแล้วก็คือแขนขาเนี่ยก็อยู่ทั่วประเทศ
2: น่ะ
0: เก
2: ี่
0: ยวข
2: ้
0: องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนมากสุดแล้วคือใกล้ชิดสุดแล้วหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยถูกปะ
1: จริงจะบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลก็ถูกแต่ทำไมหน่วยงานกำกับดูแลถึงควรต้องร่วมรับผิดชอบหรือแสดงความคิดเห็นหน่อยเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มาจากการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารซ
0: ึ่
1: งเป็นหน้าที่ของอบต.ในพื้นที่หรือเทศบาลในพื้นที่ที่ต้องกำกับดูแลว่าการก่อสร้างได้มาตรฐานตามความปลอดภัยไหมกำแพงได้มาตรฐานไหมถ้าได้มาตรฐานถ้าได้มาถล่มมันพังจากการเจอน้ำขัง
0: เพราะว่ามันยก
1: เหตุไม่มีเหตุใดจะเป็นเหตุวิสัยในทางวิศวกรได้เชื่อว่าทุกอย่างถ้ามีการคำนวณมามีการขออนุญาตถูกต้องมีการลงเสาลงเข็มผมว่าหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการจัดเก็บสิ่งของเนี่ยถ้าเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายก็ไม่ต้องตรวจค้นแต่หากมีอะไรที่ต้องมีการรายงานและปรากฏเทศบาลไม่ได้เข้าไปตรวจสอบก็ต้องถือว่าละเลยละเว้น
0: คือดูงานเนี่ยนะดูมันใหญ่อะแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลดูมันเล็กอะเป็นอบต. อบจ.แบบเนี้ยดูมันไม่น่าจะมีความรู้หรือว่าควบคุมอะไรได้มากมันน่าจะเหมือนที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่เปล่าใช่ไหมเอกชนแบบก็แบ่งล็อกเชิญ
1: เวลาอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยไปเจอกับช้างคำว่าช้างหมายถึงว่าผู้มีบารมีในพื้นที่กันแล้วสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะทำการหารือไปยังหน่วยงานที่สูงขึ้นเช่นหารือไปยังผู้ว่าในชลบุรีใช่ไหมผู้ว่าชลบุรีบอวินเนี่ยจะตอบมาว่าอย่างไรจะให้หาแนวทางแบบไหนผู้ว่าก็ต้องช่วยแนะนำเพราะว่าในฐานะที่ไม่ได้กำกับดูแลไม่กำกับดูแลโดยตรงแต่ก็ประสานงานกันอยู
0: ่มันไม่ใช่เป็นปลัดเหรอปลัดอบต.อบจ.อะไรพวกนั้นหรือเปล่า
1: หมายถึงว่าเนี่ย
0: ตอนนี้ถึงอบต.ว่าหรอ
1: ปลัดอบต.เนี่ยไม่กล้าสั่งท
0: ุ
1: กเวลาไปเจอ
0: ผู้นี้เขากล้าสั่งสิส่วนใหญ่เขากล้าสั่งสิไม่งั้นมันจะทำงานมันจะเปิดกันได้เยอะแยะอย่างนี้หรอแสดงว่าการกล้าสั่ง
1: ขั้นตอนในการสั่งอ่ะอยู่ๆมาปุ๊บจะสั่งเลยเนี่ยถ้าไปเจอผู้มีบารมีเนี่ยเขาจะทำเป็นสื่อถามเดือดขึ้นไปก่อนหาพวกอยู่ไปสั่งเลยคุณโดนฟ้องแล้วคุณจะสู้คดียังไง
0: ค่ะ
1: นี่บอกเป็นผู้มีบารมีก่อสร้างแล้วไม่มีใครกล้าไปตรวจด้วยสมมุตินะอบต.ปลัดอบต.เงินเดือนเท่าไหร่แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเขาลงทุนไปกี่ร้อยล้านแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่เวลาออกคำสั่งเหล่านี้ด้วยเข้าใจว่าแม้จะมีอัยการมาสู้คดีให้ฟรีแต่ปลัดก็ไม่อยากได้สิทธิ์นั้น
0: มันชนช้างจริงๆแหละมันไซส์ไม่เท่ากัน
1: แต่ช้างจะใหญ่ขนาดว่าต้องระดับรัฐมนตรีมาสั่งการเลยเหรอคุณศิวพรคุณเก๋ถ้าขนาดแค่ขยะรถต้องระดับรัฐมนตรีสั่งการนี
0: ่มัน
1: กรมสงการปกครองต้องมีอะไรพูดมากกว่านี้นะ
0: มันมีความเกี่ยวพันกับหลายกระทรวงนะอันเนี้ยเพราะว่าที่เขาขออนุญาตก็คือมาแยกขยะแยกขยะคือเอาพวกเครื่องเช่นพวกตู้เย็นพวกอะไรพวกเนี้ยเอามาแล้วก็แยกเอาส่วนที่เขาต้องการเอาโลหะ
2: แล้วก
0: ็ไอโฟมนี่น่าจะทิ้งไห
2: ม
0: ก็ไม่น่าจะเก็บแต่หมายถึงว่าพวกนี้มันเป็นขยะไงขยะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นึกออกปะมันไม่ใช่ขยะธรรมดาที่แบบแบ่งเก็บกระดาษชั่งกิโลมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มันไม่น่าจะเป็นอบต.นะมันน่าจะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมของคุณสุชาติของคุณท็อปกับคุณเฮงอ่ะสองคนอ่ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลเพราะว่ามันแค่ระดับท้องถิ่นเนี่ยคือคุณดูแลนิคมอ่ะพูดง่ายๆมันเหมือนนิคมเลยอ่ะถูกไหมแถวบ่อวินเนี่ยมันมีเอกชนที่ดำเนินการในลักษณะแบบนี้หลายครั้งเหมือนหลายหนที่เราเห็นน่ะที่เป็นพวกกากขยะอุตสาหกรรมคือดิฉันน่ะตามข่าวนะมันจะเห็นข่าวแบบนี้บ่อยส่วนใหญ่มาตอนที่มันทะลักทลายออกมาแล้วก็คือหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ให้มีกากขยะอุตสาหกรรมในประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้วิธีมาหาตามหมู่บ้านแถวเนี้ย

0: แถวบ้านเราเนี่ยแล้วก็มาใช้เป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่แยกขยะเอาพวกโลหะอะไรต่างๆที่ยังพอมีประโยชน์เนี่ยแล้วก็เอาส่งกลับไปต่างประเทศส่วนขยะเนี่ยก็คือบางทีมันก็ไหลลงทะเลใช่ไหมบางทีมันก็คือคาๆอยู่แล้วก็มันใช้เช่านี่ไม่ได้ซื้อนี่พื้นที่ก็ทิ้งไปหรือฝังกลบเอาแบบง่ายๆจนถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นฝนตกหนักแล้วก็มันทะลักทลายทั่วหมู่บ้านมันถึงเป็นข่าวไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเป็นข่าวก่อนหน้านี้สมัยที่คุณขิงอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อรัฐบาลก่อนที่ตามจับนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของกากขยะอุตสาหกรรมก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยในหลายพื้นที่แล้วมันจะทำยังไงเนี่ย
1: ปัญหาที่เจอคือสมมติว่ามีการเอาขยะอุตสาหกรรมมาราชการจะรับรู้รับทราบเมื่อไหร
0: ่เมื่อตอนมีปัญหา
1: เมื่อมีคนร้องเรียนแล้วถามว่าคนร้องเรียนหนึ่งคนจะแก้ปัญหาได้ทันทีไหม
0: ไม่น่าได้
1: วันนี้มันถึงได้ถล่มนี่แสดงว่าระบบในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาที่พูดมาทั้งหมดกฎหมายมีเขียนไว้ว่าให้ทำ1 2 3 4แต่ปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานไม่ทำถ้าแต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เหตุการณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้พูดไปอย่างนี้ไม่ได้อยู่ข้างบ้านข้างโรงงานฟ้องราชการนะ
0: ค่ะแล้วเขาจะมีความรู้พอเหรอหน่วยงานราชการท้องถิ่นเนี่ยนี่ยิ่งแบบจ่ายตังสอบด้วยเนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมเน
1: ี่ยรุ่นก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มารวมข้อสอบเป็นส่วนเดียวที่มหาวิทยาลัยแบบนี้เขาเตรียมความสามารถอยู
0: ่
1: ไอ้ส่วนที่สอบรอบนี้ไม่นับ
0: ขอไปดิฉันมองลบไม่แค่ร้าน
1: ทีนี้คนเก่งๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยู่นานมักจะไม่ค่อยอยู่นานเพราะคนเก่งจะมองอะไร
0: มอง
1: มีทางไปส่วนคนที่ไม่มีทางไปก็จะอยู่แถวไหนสักที่หนึ่งให้มันเกิดการร้องเรียนหลายครั้งหลายครั้งจนเกิดเรื่องพอมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นก็สั่งมาเป็นทอดๆว่าทำไมอันนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็แก้ได้เฉพาะจุดๆนั้น
0: ค
1: ำถามคือทำไมเราจะต้องไปฟ้องเจ้าหน้าที่เรื่องของ157ด้วยในเมื่อไม่ทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ตรวจทีนี้ปัญหาก็เคยตามไปครับผมมันเคยตามไปว่าทำไมไม่มาตรวจเวลาเขาร้องเรียนก็เทศบาลก็มาตรวจก็ออกคำสั่งแล้วแต่เขาก็อุทธรณ์คำสั่งแล้วคนการอยู่ระหว่างการยื้ออันนี้ก็มีคำถามคือในพื้นที่ก่อนถล่มเนี่ยในพื้นที่บ่อวินเนี่ยได้มีการสั่งการ1 2 3 4อย่างไรไปแล้วบ้างหรือก็เพิ่งมาเจอตอนที่มันถล่มมันพัง
0: มันต้องรู้ตั้งแต่ตอนขออนุญาตสิแล้วมันต้องตรวจทุกปีป่ะดิฉันไม่แน่ใจ
1: ถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าตรงนี้เป็นที่เก็บขยะเทศบาลจะบอกไม่รู้คงไม่ใช่แล้วมั้ง
0: เขาบอกไม่รู้ว่าเรียกว่าเก็บขยะหรือเปล่าเขาบอกว่าแยกขยะเอาเช่นเอาพวกตู้เก่าพวกตู้เย็นเก่าๆตู้แช่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอามาชำแหละเพื่อที่จะเอาส่วนที่ยังมีประโยชน์อยู่เนี่ยเอาไปใช้มันยังคุ้มค่าอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ผมเข้าใจว่า
0: เขาเรียกอะไร
1: ที่จัดเก็บเนี่ยเป็นกิจการเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะที่ต้องขออนุญาตนะ
0: นั่นสิ
1: พอเป็นหน่วยพอเป็นธุรกิจหรือโรงงานประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลว่าจัดเก็บเป็นไปโดยมาตรฐานหรือไม่แต่โรงงานที่รับซื้อของเก่าเนี่ยคุณเจ๊มูลค่าในการซื้อเนี่ยมันเป็นร้อยล้าน
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่าเอาซื้อไปขายมาแปรรูปแปรสภาพซื้อขอถอนพวกเนี้ยพอมูลค่ามันเยอะแล้วมันมีความเสี่ยงเรื่องสิ่งปฏิกูลหรือขยะมลพิษหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้กลับมาตรวจสอบวิธีการจัดเก็บให้ถูกต้องไห
0: ม
1: สมมติบ้านผมอยู่ใกล้กับที่รับซื้อขยะมือสองเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะวายให้ย้ายกิจการที่ส่งผลกระทบไปนอกชุมชนได
0: ้ค่ะจากเสียงจากกลิ่นใช่ไหม
1: แค่มีกลิ่นแค่มีเสียงผมมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ปิดกิจการที่อาจจะเกิดมลพิษกับผม
0: ค่ะ
2: เหมือนที่เขาตั้งคำถามว่าเออทำไมถึงอยู่ใกล้กับชุมชนแบบนี
0: ้ติดหมู่บ้าน
1: เนี่ยพอชวนคุยมันก็จะเจาะไปหาเรื่องฟ้องเทศบาลอีกแล้วเนี่ยคุณเก๋เห็นไหม ็คือหน่วยงานเนี่ยต้องมีหน้าที่กำกับดูแลเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันเกิดขึ้น

0: หากมีการตรวจสอบพบว่ามาขออนุญาตไม่ถูกต้องอยู่ใกล้ชุมชนมีมลภาวะทางเสียงทางกลิ่นครับคุณก็ต้องสั่งปิดกิจการทันทีคำถามคือเขามีการร้องเรียนก่อนเกิดเหตุไหมหากมีการร้องเรียนก่อนเกิดเหตุผมว่าสมควรที่ต้องมีการดำเนินคดีเรื่องของ157หน่วยงานที่ต้องลงไปด้วยคือปปช.
1: ค่ะ
0: ปปช.ลงไปดูซิไม่ต้องรอตึกถล่มหรอกเนี่ยกำแพงถล่มก็ลงไปดูได
1: ้
0: มีคนหรือเปล่า
2: ค่ะอันนี้คำถามสำคัญเลยว่าได้เข้าไปตรวจสอบก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วก็ไปดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆว่ามีระบบระบายน้ำมีมลพิษอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ถามคุณเป็นธุรกิจที่มีการจัดเก็บขยะมือสองแ
1: หละ
0: คุณก็ต้องมีวิธีการจัดการไม่ให้มันเกิดมลภาวะเด็ดคุณเอามาคัดแยกยังไงน้ำมันจะไหลไปไหนฝนตกเยอะไหมที่บ่อวินก็ว่าฝนมันตกแล้วน้ำมันโดนพวกสารเคมีมันไหลไปที่ไหนคุณได้ตามไปดูบ้างไห
1: ม
0: ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาหรือคุณเคยไปตรวจวัดค่าปริมาณน้ำแถวนั้นไปองค์ดิบจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ย
2: จัดเก็บวัสดุได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ร้องเรียนผมเนี่ยชาวบ้านหมอวิทย์มาร้องเรียนผมเดี๋ยวผมพาไปลุย
1: ชาวธุรกิจไปถึงไหนแล้วเอาชาวธุรกิจหน่อย
0: ชาวธุรกิจเมื่อวันเสาร์เนี่ยไปที่อุดรธานีมาก็พาคุณตาคุณยายไปทวงถามที่มีการประชุมเขาจะมีการประชุมเรื่องคณะกรรมการใหม่ที่อุดรแสงลุ่มสมาชิก 20,000 กว่าค้างจ่ายศพกี่ร้อยจำไม่ได้แต่ค้างมาหลายปี
1: ที่นี่ล้มละลายหรือเปล่าหรือว่าปิดกิจการหรือเปล่าหรือว่ายังดำเนินการอยู่แต่ว่าไม่มีตังค์จ่าย
0: ไม่มีตังค์จ่ายแล้วบังเอิญมาไม่มีจ่ายช่วงผมกำลังทำชาปนกิจพอดี
1: แต่ยังไม่ได้เจ๊งอะไรอย่างนี้นะ
0: อ๋อเจ๊งแล้ว
1: ถือว่าเจ๊ง
0: มาหลายปีแล้ว
1: โอเค
0: แต่เพิ่งมาเปิดแผลตอนผมจะไปอุดรนี่แหละ ก็เลยยังไม่ได้เป็นหน่วยงานคือยังไม่มีใครประกาศว่าเขาล้มแต่ผมประกาศให้ว่าเขาล้ม
1: ดูจากความคืบหน้าของอุดรโมเดลมันน่าจะเห็นผลในระยะเวลาใกล้ไหมคะปีนี้น่าจะเห็นอะไรบ้างไหม
0: ขนาดว่าเป็นข่าวมา 4-5 เดือนลากไปทุกที่ทุกอะไรยังหาคนผิดไม่ได้ก็ไปดูกลไกของภาครัฐกันดีกว่าพรบ.การชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าการชาปนกิจเนี่ยเป็นการไม่แสวงหากำไร
1: ค่ะ
0: เราพาคนไปประชุมเขาปิดประตูไม่ให้เราเข้าเลยทั้งสื่อทั้งอะไรการกุศลไหมล่ะหลังจากนั้นเราก็เลยเดินกันไปที่เทศบาลเมืองอุดรธานีไปถามนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีหน้าที่กำกับดูแลเขาก็บอกว่าช่วยเต็มที่อยู่นะ
1: แต่พูดดีนะ
0: แต่ก็พูดดีก็ทำหน้าตกใจอยู่ว่าปลากระทำไป 200-300 คนที่เทศบาลวันเสาร์ก็ตกใจอยู
1: ่
0: รองนายกรองนายกเทศบาลก็ลงมารับเรื่องแล้วเขาบอกเดี๋ยวหาช่องทางกันเขาบอกเขาเตรียมนิติกรมาให้ต้อง7คนไอ้8คนระดมมาช่วยเต็มที่ผมบอกอุ้ยขนาดนี้แล้วถึงแจ้งความเลย
1: เท่ากับพนักงานพม.
0: พม.มีคนเดียวจ้าทั้งจังหวัดอ่ะ
1: เออมากกว่าพม.พม.ทั้งกระทรวงสิมี7-8คนนะดูแลทั้งประเทศ
0: ถ้ารับส่วนกลางเนี่ยมี7คนแล้วหน้าที่หลักเขาคือดูกิจการสตรีและครอบครัวไม่ใช่หน้าที่หลักคือดูชาปนกิจด้วยต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่า7คนมาดูแต่ชาปนกิจนะผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยหน่วยนี้แหละครับที่เป็นคนช่วยเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงพม.แล้วเราน้ำตาไหลเหมือนกันเขาทำงานดีแต่มันดันโยนทุกอย่างมาให้พม.
1: คือมันดูคล้ายๆน่าจะเป็นงานพม.
0: มันไม่ใช่คล้ายหรอกเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารให้คุณศิวพรดูขนาดปลัดพม.ท่านกันตพงศ์ยังทำหนังสือร้องขอให้อธิบดีขอให้กรมส่งเสริมการปกครองเนี่ยช่วยปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเดี๋ยวผมส่งให้ดูอันนี้จะไม่รู้จะขำหรือยังไงดีแต่อยากให้อ่านมากเลยว่าแม้แต่ปลัดยังร้องขอให้หน่วยงานที่ควบคุมการทุจริตสอบเนี่ยช่วยบังคับใช้กฎหมายหน่อย
1: มันฟังแล้วมันอนาถมากกว่าไหม
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านเต็มๆดีกว่าว่าเขาเขียนว่าอย่างไง
2: เดี๋ยวเราต้องพักก่อนไหมคะหรือว่ายังไง
1: พักซะหน่อย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: แต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศคะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีอีกครั้งมาแล้วเนาะดีใจ
2: คุยต่อค่ะ
1: คุยต่อ
0: เดี๋ยวฝากเรื่องหมอวิ

0: นิดนึงคนจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับหลายกระทรวง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้พระราชบัญญัติโรงงาน2535การจะพิจารณาว่าสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายหรือไม่นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบทางกฎหมายดังต่อไปนี้โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดต้องเข้าตรวจสอบประการแรกนะประการแรกมีการใช้เครื่องจักรกลเช่นรถปักหรือรถฟอกในการยกย้ายซากตู้เย็นหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ประการที่2มีการจ้างแรงงานบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมประการที่3มีการประกอบกิจการในลักษณะการคัดแยกซ่อมแซมหรือรีไซเคิลอย่างชัดเจนและต่อเนื่องหรือไม่หากมีการกระทำการดังกล่าวเนี่ยจะมีสถานะเป็นโรงงานทันทีโดยไม่ต้องคำนึงว่าสถานประกอบการมีโครงสร้างอาคารถาวรอย่างไร
1: เป็นเกณฑ์ของเขา
2: ค่ะ
0: ทีนี้พอผลการตรวจสอบที่ชัดว่าลานคัดแยกเศษโฟมดังกล่าวเนี่ยเป็นการเข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายการคัดแยกเศษโฟมของกลุ่มทุนต่างชาติแต่ก็มีคนไทยบอกว่าเป็นคนไทยนะข่าวบอกว่าบางข่าวว่าเป็นต่างชาติบางข่าวว่าเป็นคนไทยเอาเป็นว่าคนไทยมารับแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าลักษณะของการคัดแยกเศษโฟมเนี่ยเป็นการเข้าข่ายโรงงานเป็นการเข้าข่ายตามกฎหมายโรงงานและเมื่อไม่มีการขออนุญาตจึงถือว่าฝ่าฝืนมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน2535โดยเหตุผลที่ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะว่ากฎหมายกำหนดบทลงโทษเพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบประกอบกิจการที่สร้างมลพิษต่อชุมชน
1: ก็คือ
0: ให้ปิดโรงงานจากคุณเก๋
1: ใช่ใช่เพราะว่าเห็นว่าถ้าสมมติว่าเข้าข่ายเรื่องของการดำเนินการเป็นโรงงานจริงๆเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีฐานตั้งแล้วก็ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนที่ทางคุณรณรงค์บอกก็คือตามมาตรา12ใช่ไหมคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยยังสามารถใช้อำนาจในการสั่งหยุดประกอบกิจการสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการสั่งปรับปรุงเรื่องของพื้นที่กองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีด้วย
0: คือเคสเนี้ยมันสั่งปรับปรุงไม่ได้เพราะมันไม่ได้ขออนุญาตเปิดเพราะฉะนั้นต้องสั่งให้แก้ไข
2: เถื่อนไปลง
0: มันต้องสั่งแล้วมันจะต้องจับอ่ะต้องปิดเอาจับต้องปิดคำถามคือ
2: มันปิดโดยสภาพนะตอนเนี้ยมันพัง
0: คำถามที่น่าสนใจนะ
2: มันพัง
0: อุตสาหกรรมจังหวัดกรมโรงงานจังหวัดชลบุรีทำไมตรวจไม่เจอโรงงานนี้ตั้งแต่แรกจนแพงมันพัง
2: เนาะ
0: ต้องผมตอบแทนเลยไม่ได้รับรายงาน
2: เพราะว่าอบต.จะต้องอบต.อบต.อบจ.ต้องแจ้งใช่ไหมเพราะมันถ้ามันตอนขออนุญาตเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นลักษณะของการแยกขยะแบบนี้มันต้องเข้าข่ายโรงงานใช่ไหมยิ่งกว่าควบคุมมลพิษนี้เข้ามาคุมแล้วนะ
0: แต่บางทีเข้าใจแล้วว่าอยู่ในพื้นที่เอกชนเขาก็ไม่ได้เข้าไปตรวจแต่ผมนี่พรบ.ควบคุมอาคารอ่ะคุณเข้าไปตรวจได้อยู่แล้วว่าเขาก่อสร้างถูกไม่ถูก
2: ตอนขออนุญาตมันก็จะต้องมีระดับนึงไหมมันต้องแจ้งก่อนไหมว่าทำอะไรเอาผังโรงงานมาให้ดูด้วยหรือเปล่ามาตรวจอะไรแบบนี้มันต้องมีคร่าวๆสิถูกไ
0: หมหรือมีคนมาตรวจ
2: แล้ว
0: ไม่รายงานหรือเปล่า
2: อันนี้ไม่รู้
0: ท่านที่อย่างเงียบเลย
2: ท่านที่บดีบอกว่าท่านที่บดีดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะหลังเกิดเหตุเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลทะลักเข้าหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลบ่อวินแสดงว่าเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะจากการติดตามความคืบหน้าเริ่มคลี่คลายก็คือทั้งอบต.บ่อวินร่วมกับประชาชนเลยนะเต็มไปหมดเลยมาช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดขนย้ายไม่ใช่โรงงานนะอันนี้ชาวบ้านเลยนะมาช่วยกันขนย้ายเพราะว่าบ้านตัวเองเสียหายไงแล้วก็ไปรวบรวมที่จุดพักเพื่อรอการส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไอ้ตอนก่อนหน้านี้มันไม่มีไปแล้วก็วันที่6อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่7ป่ะ
1: วันนี้วันที่8
2: แล้ว2วันก่อนเนี่ยก็มีการประชุม3ฝ่ายแล้วนะคะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่เราคุยกันนะวันประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการแล้วก็นิติบุคคลหมู่บ้านเขาประชุมกันไปล่วงหน้าไปรอบนึงแล้วแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมเนี่ยก็คือจะมาซ่อมกำแพงหมู่บ้านให้นะคะแล้วก็อยู
0: ่
2: ว่า
0: ทำไมอยู่ราชการทำนู่นทำนี่ให้คุณไม่สงสัยบ้างเหรอคุณศิวพรคุณเก
2: ๋สงสัยสิ
0: คือถ้าเราไปดูเนี่ยนะพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล2537

0: าไว้เลยว่าในมาตรา67เนี่ยให้อบต.มีหน้าที่ต้องทำเขตพื้นที่ตัวเองหลายอย่างเช่นในมาตรา67อนุ2อบต.มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลถ้าขยะมูลฝอยถูกลักลอบเอาไปทำอยู่ในโรงงานที่เป็นโรงงานไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นหน้าที่ของอบต.ต้องไปแก้ปัญหาอันนี้ตามกฎหมายเลยนะคือการที่อบต.จะมาซ่อมกำแพงมากวาดถนนได้แสดงว่าเขาต้องมีอำนาจหน้าที่ก่อนนะครับคุณผู้ฟังคือกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนให้อบต.มีหน้าที่ถ้าอบต.ไม่มีหน้าที่อบต.ติดคุกครับอยู่ๆเอางบหลวงไปทำไม่ได้ต้องมีหน้าที่ก่อนและเมื่อมีหน้าที่จึงเป็นคำถามว่าหากไม่ทำก็ถือว่าละเว้นแต่เรื่องที่เขาทำไงแต่แค่สงสัยว่าในระหว่างการทำของอบต.เนี่ยทำไมอุตสาหกรรมจังหวัดถึงไม่ลงมาตรวจในโรงงานเถื่อน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สงสัยอยู่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานได้อีกเรื่องของเหตุลำคาญเราจะเห็นว่าพอเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมดูในฐานในประมาณ 5-6 ฉบับแล้วเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาตรวจไม่เจอเลย
1: อันนี้พวกค่าเสียหายอะไรต่างๆต้องโรงงานเป็นคนรับผิดชอบถูกไหม
0: เดี๋ยวก่อนผมบอกโรงงานรับผิดชอบก็ถูกอยู่แต่โรงงานถ้าเกิดมันล้มละลายขึ้นมาสมมตินะไม่มีเงินจ่ายขึ้นมาทำอย่างไรชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นด้านประชุมกันเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์ร้องเรื่องของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
1: ่
0: อยู่นะครับคือเขาฟ้องเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ละเว้นเนี่ยโดยหลักการเลยเนี่ยคือเพื่อให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถให้หน่วยงานราชการเนี่ยทำหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อให้ความเสียหายเนี่ยไม่เกิด
1: มันไม่เกิด
0: แต่เพื่อให้ความเสียหายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าหน่วยงานไปตรวจและสั่งปิดตั้งแต่ก่อนมันจะถล่ม
1: คือ
0: ไม่มีใครเข้ามาได้ทำความสะอาดพื้นเลย
2: ก็ย้อนกลับไปที่คำถามสำคัญนั่นแหละว่าเหมือนที่ท่านคุณรณรงค์บอกไปว่าดำเนินกิจการมานานหรือยังอันนี้รู้หรือเปล่าแล้วมีประชาชนมาร้องเรียนหรือไม่แล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงถ้าทราบถึงไม่มีการจัดการก่อนเกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: หมายถึงว่าแกทำงานตามหน้าที่แกหรือเปล่า
0: คือในกฎหมายเขาก็เขียนบอกเอาไว้อยู่แล้วว่ามีอำนาจหน้าที่แต่หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเวลาเราถามว่าผิดไหมเขาจะดูอย่างนี้ครับเขาจะดูว่ามีประชาชนทำเป็นหนังสือเขียนถึงหน่วยงานเขาเขียนถึงชื่อ
1: ผอ.เขาชื่
0: อ
1: ร้อง
0: โดยตรงไหมแล้วอยู่ในชุดที่เขาโยกย้ายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: โอ้ผมนี่ปวดหัวก็บ้านน้องเรียนไปปีนี้ปีหน้าไปตามผมเพิ่งย้ายมา
1: ค่ะ
0: แล้วหน่วยงานที่ไม่ทำเป็นจดหมายให้คนใหม่มาทำต่อไปเลยมันจะได้ต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่เจอมานะทีนี้แต่นี่ปัญหาคือเวลาลงไปเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าประชาชนเนี่ยเคยร้องเรียนมาไหมหรือเคยร้องเรียนมาแล้วเทศบาลอยู่ระหว่างการติดตามเอาเรื่องถ้าอย่างนี้เทศบาลไม่มีความผิดเทศบาลไม่ผิดเลยเพราะเทศบาลอยู่ระหว่างติดตามเอาเรื่องซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางเทศบาลหรืออบต.บอกบินจะบอกอยู่ระหว่างทำเรื่องมาตลอดแสดงว่าทราบ
1: ค
0: ือหน่วยงานระดับตำบลทราบแต่แก้ไม่ได้เพราะต้องให้จังหวัดมาสั่งปิดคุณเก๋คุณเสียกรคุณผู้ฟังตามผมได้ช้านะอบต.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของกฎหมายสภาตำบลที่ต้องดูเรื่องของความสะอาดแต่อบต.เนี่ยไปสั่งปิดไม่ได้ถ้าเป็นโรงงานถ้าเป็นโรงงานเถื่อนต้องให้อุตสาหกรรมจังหวัดโรงงานจังหวัดชลบุรีมาสั่งปิดเองคำถามคืออบต.ได้รายงานไปถึงผู้ว่าส่งสอบไปกรมโรงงานไหมแล้วทำไมถึงไม่มาสั่งปิดหรือไม่ได้เคยรายงานขึ้นไปผมอยากรู้กระบวนการตรงนี
1: ้
0: วานนักข่าวชลบุรีไปถามผู้ว่าให้หน่อยคุณจะต้องถามอย่างนี้ไม่ใช่ถามว่าจะมาซ่อมกำแพงขึ้นเมื่อไหร่คนถามว่าจุดเริ่มต้นในการร้องเรียนมาจากอะไรหรือว่าไม่เคยรับรู้เรื่องเลยถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเขาปกปิดแต่ราชการก็พ้นไปแต่ถ้ามีชาวบ้านสักคนร้องเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วมันคาอยู่มาหลายปีต้องมีคำตอบเดี๋ยวอย่าให้ผมที่บ้านเลยที่บ้านเดี๋ยวไปตอมอต่ออีก
2: ไม่งั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยคือเรากำลังพยายามที่จะแก้ตั้งแต่ต้นต่อของปัญหาเนาะไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำรอยอีก
0: คุณบอกวินไปตรวจย่างว่ามีอย่างนี้หรือเปล่าแต่คุณเก๋คุณขึ้นบอกว่าซ้ำรอยนะคุณถามว่าเขาตรวจหรือยังวันเนี้ยแต่คุณต้องถามอย่างนี้ว่าวันนี้เขาตรวจในชลบุรียังในหมอวินทั้งหมดยัง

0: ว่ามีแบบนี้อีกไหมหรือในพื้นที่ใกล้ๆเขาตรวจยัง
1: มีที่แห่งนี้แห่งเดียวหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มีแห่งเดียวที่ทำใช่ไห
1: ม
0: ยังมีที่อื่นอีกไหม
2: ที่อื่นบังเอิญฝนไม่ตกหนักขนาดนี
0: ้แล้วเคยไปตรวจไหม
2: อันนี้สิ
0: เคยไปตรวจไหมหรือเคยไปตรวจแล้วสั่งอะไรได้ไหมอันนี้สำคัญกว่า
1: อันนี้ตั้ง
0: ถ้าอุตสาหกรรมโรงงานไปถึงปุ๊บแล้วสั่งอะไรไม่ได้เนี่ย
2: เขารู้ไหม
0: น่าจะถามว่าโรงงานในจังหวัดชลบุรีมีกี่คน
2: น่าจะไม่มากแต่จริงควรจะมากเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่น
1: เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
2: มีเยอะแยะแล้วก็ประเภทที่ไม่อยู่ในนิคมเนี่ยก็ต้มโหเยอะมากแต่เองอยู่ในนิคมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกอะไรอะมาตรฐานอะของนิคมเนี่ยเขาควบคุมอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
0: คือมาตรฐานของผมเนี่ยคือราชการไปตรวจทุกปีครับไปตรวจทุกปีแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ต้องไปตรวจแล้วผมก็ยังสงสัยว่ามันมีโรงงานเถื่อนที่ประกอบกิจการเหมือนโรงงานอย่างนี้อีกไห
1: ม
0: อันนี้สำคัญกว่าเลยนะน
1: ั
0: ่นคืออาจจะยังไม่ได้พังถล่มลงมาแต่เขาไปขออนุญาตถูกต้องไหมคือมันมีคนมาเช่าที่แอบทำโรงงานในชลบุรีอีกเยอะไหม
2: พื้นที่ EEC อะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: คุณแก้วเสียพรแค่ทำโรงงานยังไม่ขออนุญาตแสดงว่าของที่อยู่ข้างในต้องผิดกฎหมายหรือเปล่า
2: ด้านกลุ่ม EEC Watch ระบุจังหวัดในพื้นที่ EEC มีโรงงานลักษณะนี้ตั้งอยู่ในผังเมืองอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งที่คสช. 4/59 ที่อนุญาตให้ประกอบกิจการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ยิ่งเป็นเหตุผลให้ต้องคัดค้านแนวทางของรัฐบาลในการขยายพื้นที่ EEC เพิ่มไปที่จังหวัดปราจีนบุรีอีกมาก
0: ปัญหา
2: แต่ไม่รู้ว่า
0: น่าจะปัญหาน่าจะไม่ใช่คำสั่งของสช.ปัญหาน่าจะเป็นว่าไปตรวจ
2: ในท้องถิ่น
0: อ
2: ่ะ
0: ไปตรวจไหมถ้าคือคสช.เนี่ยเขาอยากให้มันมีการทำ
2: ธุรกิจ
0: ให้ธุรกิจมันขยายแต่เขาไม่ได้บอกให้
2: ไม่ละเลย
0: ไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้อนุญาตแล้วไม่ตรวจ
2: ไอ้คนทำงานเนี่ยแหละมันจะมีปัญหามากกว่า
0: เข้าใจว่าตอนนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนี่
2: คุณท็อป
0: คุณท็อปก็เลยออกสื่อเยอะหน่อยช่วงนี
2: ้ทุกรัฐมนตรีในช่วงนี้ต้องออกสื่อมากหน่อยไม่งั้นถ้าโลกลืมท่านนายกก็อาจจะลืม
1: ต้องสื่อสารเยอะๆนายกบอกว่าไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีไม่ทำงานนะทำ
2: แต่ว่าต้องประชาสัมพันธ์หน่อย
1: แต่ว่าอาจจะอยู่นอกสายตาประชาชนเพราะว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเอง
2: และท่านก็เลยต้องเปิด Facebook แล้วย้อนกลับมานิดนึงได้ไหมคะมีเวลานิดนึงเรื่องชาปนกิจเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมเนี่ยนะท่านเป็นอัยการอุโสเนาะก็เคยให้ความเห็นประเด็นนี้เหมือนกันนะเรื่องชาปนกิจนี่ในทะเบียนนายกอบต.นายกเทศมนตรีอาจารย์บอกพูดตรงๆไม่มีความรู้สักคนนึง
0: ก็ต้องตอบอธิบายขยายความที่อัยการปรเมศวร์พูดมาเมื่อวานเจอกันท่านพูดตรงๆว่าไม่มีความรู้ไม่เข้าใจ
2: แกไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้มาก่อนฟังอยู่นิดๆแล้วไง
0: สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมอ้าวขนาดอัยการปรเมศวร์ที่เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์นะเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเวลาเขามีชุมนุมอะไรกันแล้วในสหกรณ์ก็จะมีชาปนกิจ
2: ปนอยู่ด้วยสหกรณ์
0: อาจารย์สหกรณ์ก็จะมีชาปนกิจปนอยู่ด้วยบางส่วนโอ้ภาวิทยากรประจำที่ปรึกษาประจำเขาพูดอย่างนี
2: ้ยังไม่รู้เรื่องเลย
0: ก็แสดงว่า
2: ไม่รู้จริง
0: ที่นายทะเบียนหลายคนบอกกับผมต่อหน้าที่สารการว่าเพิ่งรู้ว่ามีหน้าที่ต้องตรวจเป็นเรื่องจริง
2: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: ขอบคุณตลกแก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ส
4: 14:09 นะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันนะครับวันพุธที่8กรกฎาคม2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: หลังไมค์คุยฟุตบอลโลกอีกแล้ว
5: ก็ถือว่าพูดคุยได้เป็นวาระเพราะมันเป็นประเด็นที่เขาแชร์กันมันได้8ทีมสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมคะ
4: ก็สิ่งที่เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ไหวที่มันก็จะมีความ

0: ความแบบดราม่าของรูปฟุตบอลโลกในรอบนี้อยู่ดีนะและน่าจะพี่บอลเชื่อแบบนั้นว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่คนน่าจะดูเยอะเพราะคือฟ้าขาว
1: ะ
0: นะครับที่ลงเตะแล้วก็มีแฟนบอลของเมสซี่กับของอาร์เจนตินาเนี่ยเยอะมากรวมทั้งก็ฟาดแข่งกับทางอียิปต์ด้วยแต่ว่าทีมใหญ่ๆอะ่ะที่เป็นเต็งแชมป์เนี่ยเขาตกกันไปหลายทีมไงก็อาร์เจนตินาก็เลยกลายเป็นต้องลุ้นแล้วมันเป็นคู่ที่ได้รับชมฟรีผ่านทางขออนุญาตไทยรัฐทีวีแล้วก็ของมูโนแม็กซ์เท้าแล้วมันเป็น5ทุ่มซึ่งมันไม่ใช่ตี5
1: มันเป็นช่วงเวลาที่ยังพอถ่างตาดูได้
0: ยังพอนอนดูได้5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนอนดึกอีกสักหน่อยเล็กน้อยตี1ก็ว่ากันไปซึ่งเกมสนุกมากนะฮะเพราะว่าอียิปต์เนี่ยสามารถที่จะนำอาร์เจนตินาไปได้ก่อนถึง2ประตูต่อ0แล้วมาลูกแรกเนี่ยในนาทีที่15คือเร็วมากๆแล้วผู้รักษาประตูของอียิปต์สามารถเซฟได้หลากหลายจังหวะรวมทั้งแม้กระทั่งลูกยิงจุดโทษของเมสซี
1: ่
0: ที่ควรจะเป็นประตูตีเสมอของอาร์เจนตินาได้แต่เมสซี่ไม่สามารถผู้รักษาประตูแบบโอ้เซฟได้แบบเต็มไม้เต็มมือมากแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าแน่นอนว่าอาร์เจนตินาก็พับเกมบุกแบบเรียกว่าครองบอลตลอดเวลาจนสามารถแซงจาก 0-2 ขึ้นมาเป็นชนะไปเลย3ประตูต่อ2แล้วลูกที่3เนี่ยมาในจังหวะที่มัน90บวกขึ้นไปแล้วอะแล้วไม่มีทางที่อียิปต์ซึ่งตามรูปเกมอยู่อะจะสามารถที่จะทำได้ง่ายๆโอ้ขนาดทีมใหญ่ด้วยกันในนาทีท้ายๆแบบเนี้ยยังยากเลยแล้วอาจารย์นั้นไม่มีอะไรจะเสียนี่หรอกป่ะ
1: เป็นทีม
0: เป็งที่แบบว่าถ้าแพ้ขึ้นมานี่เรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็ต้องเรียกว่าสู้แบบยิบตามากแต่อียิปต์ก็ทำได้สมศักดิ์ศรีแต่ความดราม่ามันเกิดขึ้นอยู่ดีนะฮะแล้วสมาคมฟุตบอลอียิปต์ก็ประกาศยื่นเรื่องร้องเรียนต่อฟีฟ่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสในเกมนั้นก็คือผู้ตัดสินชื่อฟรองซัวเลเตซิเย่นะฮะ
1: ฝรั่งเศสแน่เลย
0: แน่นอนชัดเจนเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับปัญหาจังหวะที่พูดถึงกันก็คือตอนที่ซิโก้นะครับยิงประตูให้กับอียิปต์ทิ้งห่างไป 2-0 ในนาทีที่58แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมีการเรียก VAR ทักว่ามีการทำฟาวลิซันโดมาร์ติเนสก่อนก็เลยถูกริบประตูคืนคือแทนที่จะนำห่างออกไปอ่ะกลายเป็นว่าขอดู VAR แล้วปรากฏว่าไม่ได้จ้าคือลูกเข้าไปแล้วเฮ้เรียบร้อยแล้วแบบโอ้โหคราวนั้นสีหน้าแฟนบอลอาร์เจนตินาคือแบบว่าตายแล้วฉันตกรอบแล้วแต่พอดู VAR ปุ๊บอ้าวเป็นจังหวะทำฟาวนี
1: ่
0: ก็เลยกลายเป็นโดนลิฟประตูไปแล้วก็ตอนโมฮัมเหม็ดซาลาห์โดนอัดร่วงในกรอบเขตโทษของอาร์เจนตินาเลยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะกลับไม่ได้ฟาวซึ่งมันกลายเป็นว่าพอโมฮัมเหม็ดซาลาห์โดนอัดร่วงไปปั๊บจังหวะเขาเสียถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: อาร์เจนก็เลยสวนกลับกลายเป็นได้ประตูชัยไปเรียบร้อยในนาทีที่90บวก2
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าในการที่จะร้องเรียนถึงการตัดสินในเกมนี้ว่าให้สอบสวนฟรองซัวและเท็กซี่เย
1: ่
0: นะฮะโดยมีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะในการตัดสิน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้ยแต่มันก็มีผลนะเนาะ
0: มันมีผลเพราะว่าโดนลิฟประตู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แถมจังหวะที่แทนที่ทีมจะได้ฟาวกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ฟาวและเสียจังหวะโดนสวนกลับแล้วกลายเป็นประตูชัย
1: อีกเออ
0: คือถ้าเกิดมาจบ 2-2 น้องอุ้มลองคิดดู
1: ค่ะ
0: มันก็จะลากต่อเวลาเพราะมันเป็นรอบน็อกเอาท์มันก็จะต่อเวลาพิเศษต่อเวลาเสร็จปั๊บก็จะไปต่อด้วยลูกโทษแต่แน่นอนว่าความล้าของอียิปต์น่าจะมากกว่าอาร์เจนตินาอยู่แล้วเพราะว่าก็ลากยาวมาก่อนหน้านี้ใช่ก็แต่มันก็ยังถือว่าสู้กันต่อไงแต่นี่พอมันเป็นจังหวะผิดพลาดปุ๊บแล้วจบด้วยสกอร์ที่ถูกแซงไป 3-2 แล้วปิดเกมเลยเรียบร้อย อันนี้ก็เอาไปแชร์กันนะครับไม่ใช่ขึ้น99นะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังแซวด้วยอ้าวเดี๋ยวเปิด 100.5 มาเนี่ยว่าขึ้น99
1: ในการแชร์เล่าข่าวเด็กเนี่ยค่ะก็ต้องแชร์ข่าวที่เด็กตอนนี้ก็หนึ่งในนั้นก็ถ้าแบบเป็นคอบอลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะตอนนี
0: ้น้องที่รู้จักเห็นแบบโพสต์รูปเพชซี่เมื่อคืนกันเต็มเลยแล้วบอกว่า5ทุ่มนึกว่าจะหลับแต่กลับมาได
1: ้เมซี่กวักมือเรียกเดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลคุณอนุทินคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกับนักวิชาการในรายการเนี่ยถ้าอย่างเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์จ๊ะใช่ไหมคะอาจารย์จ๊ะก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลย

0: ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินของศาลเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงินใช่ไหมคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของข่าวเมาส์ข่าวลือต่างๆนายก
1: คนนอก
0: นายกคนนายกคนนอกใช้คำว่านายกคนนอกสคศาลาใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นดราม่าต่างๆของแต่ละกระทรวงแต่ว่าวันนี้เราจะชวนพูดคุยอีกครั้งนึงเพราะว่า

0: พอดูช่วงอายุของการทำงานของรัฐบาลคุณอนุทินแล้วเนี่ยมันดูพายุโหมกระหน่ำเหลือเกิน
1: หลายเรื่องเลย
0: ถ้าจะไม่ล้มซะเลยเนี่ยปรับไหมครม.เนี่ยแล้วพอไปดูสัญญาณของคุณอนุทินเองที่ส่งสัญญาณไปถึงเจ้ากระทรวงต่างให้ take action
1: ครับ
0: คือ take action อะไรท่านอาจจะ take action อยู่แล้วล่ะแต่ว่านายกท่านก็สั่งเลยว่าประกาศให้โลกรู้ด้วยสิว่าทำอะไรอยู่
1: ต้องประชาสัมพันธ์ด้วย
0: PR ด้วยคราวนี้ก็เลยได้เห็นกันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นให้สัมภาษณ์สื่อหรือจะเป็นการเปิด Facebook ต่างๆเพื่อที่จะบอกกล่าวผลงานต่างๆขนาดคุณแต้มสุภจียังโดนแซวเลยคุณแต้มที่เป็นเสียงที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ถ้าไปเทียบเคียงกับปัญหาของชาวบ้านอ่ะมันก็ต้องเรียกหาเจ้ากระทรวงหลายๆท่านแหละเนาะพี่บอลก
1: ็
0: เดี๋ยววันนี้เราได้เรียงกันนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามาวันแรกเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สดใสของเราถึงแม้ว่าจะสวนทางกับสถานการณ์โลกนะ
1: โอ้มีราคาน้ำมันปรับเพิ่มในตลาดโลกถูกไหม
0: ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นเพราะเขายิงกันอีกแล้วไง
1: ใช่
0: เออแต่ว่าบ้านเราเนี่ยราคาลงแต่ลงแบบใดที่ยังมีดราม่าอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณรสนาโตศิตรกูลเพราะท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่กระทู้เรื่องของพลังงานอยู่เรื่อยๆเลย
1: ใช่ๆๆแล้วก็ยังมีฝั่งของคุณกร
0: ณ์ค่ะ
1: คุณตวนิชด้วยที่ออกมาพูดถึงในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณกรณ์ก็เห็นด้วยในส่วนหนึ่งแต่ก็จะยังมีคำถามหลักอยู่ดีนะครับเอาง่ายๆคือรอบนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปกลางๆของสถานการณ์ตลาดราคาน้ำมันโลกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกที่มีสงครามตะวันออกกลางล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลสหรัฐแล้วก็ปะทะกับอิหร่านน้ำมันตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ120นู่นเลยนะฮะคือสูงมากๆแล้วมันก็ทำให้ราคาขายปลีกในบ้านเราเนี่ยปรับแต่ละครั้งน้องอุ้มบางทีก็แบบสูงมากตกใจมาเลยถูกป่ะ6บาทต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยจนราคามันขึ้นไปสูงมากทีนี้พอสถานการณ์ของสงครามตะวันออกกลางรอบล่าสุดมันผ่อนคลายลงจากเรื่องของข้อตกลงเจรจาชั่วคราวหยุดยิงอะไรก็ตามแต่ราคาน้ำมันมันก็กลับลงมายืนอยู่ในกรอบประมาณช่วงก่อนที่จะมีสงครามอยู่ที่ประมาณสักตีสัก80บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงมาแล้วสถานการณ์สงครามผ่อนคลายแล้วราคาขายปลีกในบ้านเราอ่ะถึงไม่ได้ลดลงเหมือนกับตอนที่ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าคำตอบของมันมีอยู่ในเรื่องของกลไกที่จะต้องเอาราคาไปชดเชยกองทุนน้ำมันที่ติดลบไปถึง 57,000 ล้านถูกไหมฮ
0: ะ
1: เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหก็แบบว่าต้องอุดหนุนแล้วก็ติดลบไปเยอะมากมันเลยไม่สามารถทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วได้เพราะมันยังต้องชดเชยราคาตรงนั้นอยู่แต่ทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปปั๊บก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องมากมายมันเลยกลายเป็นคำถามทางการเมืองด้วยในส่วนหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลไม่ลดสักทีเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็สั่งเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันปั๊บทางกระทรวงพลังงานรับลูกประกาศแล้วก็มีทางกบน.กบน.ประกาศลดราคาถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: จึงเกณฑ์การลดราคามา2บาท50ตังค์โดยเฉลี่ยนะของทั้งผลิตภัณฑ์ดีเซลแล้วก็เบนซินมันก็เลยแบบอ้าวลดราคาแล้วแต่ว่า1ก็คือว่าเอ๊ะราคาเนี้ยเป็นราคาที่ลดแล้วมันสะท้อนราคาตลาดโลกได้จริงไหมถึงแม้ว่าในเหตุการณ์หน้างานตอนนี้มันจะมีขึ้นไป 3% เพราะว่าสหรัฐโจมตีอิหร่านนะฮะก็ว่ากันไปในตลาดโลกตรงนั้นแต่วันนี้ราคาที่ลดลงมา2บาท50ตังค์เนี่ยสะท้อนราคาจริงหรือเปล่า2เป็นการลดเพื่อเอาใจประชาชนเฉยๆไหม3แล้วลดราคาตรงนี้ตกลงใช้กลไกอะไรกันแน่ตรงนี้แหละคือจุดที่ยังคงมีเสียงท้วงติงอยู
0: ่ในเนื้อหารายละเอียดข้างในเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหรือว่าใครที่มีข้อมูลที่สามารถที่จะบอกเล่ากันไปพร้อมๆกันได้ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะยับว่าจะปรับครม.แล้วนะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่า
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาเช็คสัญญาณกันสักครู่เดียว
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: คุ
1: กลับมาช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการเมืองกันหน่อยแต่จริงๆแล้ว

0: แล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงหลากหลายมิติมากๆน้องอุ้มเนา
1: ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นข่าวเตรียมที่จะมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการอยู่พอสมควรนะ
1: ใช่พอเราขยายภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ยนายกรัฐมนตรีออกมา take action ก็บอกว่าถ้าทำแล้วเนี่ย PR ให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยสิเมื่อวานนี้เราก็เลยได้เห็นภาพรัฐมนตรีออกมาสัมภาษณ์กันใหญ่เลยออกทำท่ามินิฮาร์ดนู่นนี่กันใหญ่เลยแต่เราเองก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าท่าทีทั้งหมดและรวมไปถึงกระแสข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นสัญญาณอะไรที่จะนำไปสู่การปรับครม.ของรัฐบาลคุณอนุทินหรือเปล่าฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวกันค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
2: คุณรุ่งครับสวัสดีคุณบอลครับ
0: ค
1: ่ะอาจารย์ตอนนี้หลายท่านแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปซึ่งก็จะมีหลายคนบอกว่าปรับครม.แน่ๆแหละคราวนี้อาจารย์คิดว่าเรื่องของการปรับครม.ตอนนี้มันเป็นแค่กระแสหรือมันเริ่มมีสัญญาณจริงๆแล้วคะอาจารย
2: ์มันเป็นสัญญาณนะครับเพื่อที่จะให้บรรดารัฐมนตรีไปทบทวนดูว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างมีผลงานอะไรที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นฝีไม้ลายมือของตัวรัฐมนตรีและมีผลงานอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวเองรักษาตำแหน่งได้ระยะยาวคืออย่างเงี้ยคุณอุ้มกับคุณบอลเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของรัฐบาลชุดนี้มันมาจากการนะครับแบ่งสรรปันส่วนอำนาจจากบรรดาหลายกลุ่มก้อนทางการเมืองถูกไหมตำแหน่งมันมีแค่33ตำแหน่งแต่มันมีคนที่มีความต้องการมากกว่านั้นมันจึงจำเป็นจะต้องใช้การบริหารที่เรียกว่าการเล่นเจ้าอี้ดนตรีอำนาจก็คือหมุนเวียนกันไปแต่การหมุนเวียนนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลงานเข้าตากรรมการหรือไม
0: ่
2: เข้าตาประชาชนหรือไม่ถ้าเกิดเราไม่เข้าตาประชาชนไม่เข้าตากรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะโดนปรับออกแต่ถ้าคนไหนนะครับเข้ามาแล้ว3เดือนเนี่ยนอกจากงานรูทีนนะครับงานตักเกียร์โรยหน้างานเปิดงานนะครับแล้วก็มีงานอะไรบ้างในกรมที่ตัวเองดูแลแล้วมีสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนกลุ่มนี้เขาอาจจะได้อยู่ต่อและรวมไปถึงบรรดาท่านมนตรีลูกเทพด้วยที่สังคมให้โอกาสมา 3-4 เดือนแล้วคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นไงบอกให้การบ้านว่า KPI ที่คุยกันไว้อ่ะมันใกล้ถึงเวลาประเมินผลแล้วนะกับมันจริงไม่แปลกที่เราเห็นเมื่อวานใช่ไหมฮะม
1: ี
2: โอ้โหออกมานะครับประชาสัมพันธ์ออกมานะครับสื่อสารคนงานตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันสมควรทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการปลดเกล้าครับ
1: มีนักข่าวหลายคนบอกเลยค่ะอาจารย์ว่าโอ้โหบางท่านเนี่ยโทรแล้วโทรอีกไม่รับสายแต่พอเมื่อวานเนี่ยโอ้โหวิ่งโทรหานักข่าวก็มี
0: ถือเป็นจังหวะพอดิบพอดีในอาศัยเก้าอี้ดนตรีที่จะมาใช้การสื่อสารในแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันคือการแอคชั่นในการที่จะปรับให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานพอดีอาจารย์กำลังจะหมายถึงอย่างนั้นด้วยไหม
2: ใช่ใช่ครับจริงๆผมอยากจะให้ทำงานแบบนี้ต่อเนื่องด้วยซ้ำนะคือไม่อยากให้เพียงแค่ตัวท่านนายกมากำกับว่าผลงานอะไรที่ทำอยู่ก็ออกมาประชาสัมพันธ์ออกมาบอกกับสังคมบ้างเน
1: ี่
2: ยจริงๆมันต้องทำต่อเนื่องครับเพราะว่าทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆนะครับและที่สำคัญถ้าเราทำงานในเชิงลึกจริงๆเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยเราจะเห็นนะครับผลงานของกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความชัดเจนมากกว่านี
1: ้
2: ซึ่งด้านหนึ่งมันก็สะท้อนว่าเวลาการที่ท่านนายกนะมอบตำแหน่งอย่างที่ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไงเหมือนกับกระจายอำนาจไปอ่ะพอกระจายอำนาจไปแต่ละท่านก็มักจะไม่ได้ทำอะไรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับมันอาจจะมีผลงานนะแต่มันขาดการประชาสัมพันธ
1: ์อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางกระทรวงหรือว่าบางผลงานเนี่ยทำแต่ว่าแสงมันยังไม่ได้ส่องไปถึงเพราะมันมีแสงดราม่ามากลบซะเยอะเนาะอาจารย
2: ์ใช่ๆคือจริงๆแล้วอ่ะครับรัฐมนตรีทำได้ก็คือถ้าเราแบ่งเอาง่ายๆนะว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยครับมีความรับผิดชอบในกระทรวงก็มีหลายกรมถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะแบ่งกันคนละสองสามกรมเนี่ยถ้ารัฐมนตรีจัดงานว่างานไหนคืองานผักชีโรยหน้าก็คืองานที่บรรดาข้าราชการจัดไว้ให้ไปเปิดงานเป็นงานรูทีมนะก็คืองานทำการประจำสองก็คืองานระยะสั้น2-3เดือนตัวเองจะดูแลกรมที่ตัวเองรับผิดชอบอะครับให้มันมีความโดดเด่นยังไงซึ่งอันเนี้ยถ้าตัวเองทำงานเชิงรุกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยคนก็จะเห็นสามก็คือทำเห็นว่าในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะครับจะสร้างความมั่นคงอย่างไรกับกระทรวงที่ตัวเองรับผิดชอบถ้าอย่างเนี้ยผมคิดว่าคนถ้าทำแบบนี้ได้มันก็จะดีตัวเองก็จะมีโอกาสอยู่ยาวแต่ตอนนี้มันไม่เห็นวิธีการทำงานที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณพระ

0: ตอนปริศนานันทกุลให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณผลโพมากๆเพราะเป็นเหมือนคันช่องที่ช่วยส่องมาวันนี้อาจารย์ช่วยเป็นคันช่องให้หน่อยได้ไหมคะมองภาพรวมของแต่ละกระทรวงตอนนี้อาจารย์คิดว่ากระทรวงไหนน่าเป็นห่วงมากที่สุดเก้าอี้เริ่มร้อนๆแล้ว
1: คือตอนนี้ผมว่าทุกคนจับตาไปที่กระทรวงมหาดไทยนะ
2: ครับ
1: เพราะคือด้วยปัญหาการโกงข้อสอบด้วยแล้วก็ปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่หมักหมมมาอย่างยาวนานซึ่งก็เห็นใจตัวคุณอนุทินและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะพอเป็นแบบนี้ปั๊บทั้ง 3-4 คนที่อยู่นะครับเป็นมท1มตนะครับมท1มท2 3 4เนี่ยก็ต้องทำงานในเอกภาพทุกกระทรวงนี้ให้เห็นและยังมีกระทรวงอื่นๆที่โลกลืมไปอ่ะถ้าคุณดุ้มจำได้ไหมตอนสมัยที่คุณอนุทินนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมเราจะเห็นงานตลอดเลยถูกไหม
0: ใช่
1: ทุกวันนี้หายเงียบไปเลยจนหลายคนลืมไปแล้วว่ามีกระทรวงนี้อยู่ในสารบัญเลยเหรออ
0: าจารย์เมื่อวานเขามาส่งมินิฮาร์ดมานะอยู่อาจารย
1: ์มันไม่พอครับสาธารณสุขประชาชนมันไม่สามารถแค่มินิฮาร์ดสาธารณสุขประชาชนมันต้องมีคุณภาพที่สามารถเห็นว่าการต่อยอดจากสิ่งที่ตัวท่านนายกเคยทำงานเอาไว้ต่อเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนก็รู้จักในกระทรวงสาธารณสุขน้อยนะแต่ผมไม่ต้องแต่คุณอนุทินมาเนี่ยคนรู้จักเยอะมากขึ้นแต่ถ้าพอท่านถอยออกมาเนี่ยกระทรวงนี้ก็กลายเป็นกระทรวงที่คนลืมไปอีกละ
0: ทั้งที่จริงๆตอนนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื่องของไข้หวัดอะไรมันก็มา
1: เนื่องมากเลยค่ะใช่ครับเรื่องสังคมผู้สูงวัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโรคนะครับเบาหวานความดันเนี่ยคือกระทรวงนี้จริงๆเล่นมีงานให้ทำเยอะมากนะ
0: ปัญหาของสิทธิ์ของผู้ที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เยอะนะอาจารย์ในความจริงมันก็สามารถเกี่ยวข้องได้หมดเลย
1: ก็คือถ้าท่านนะฮะทำงานนะครับในเชิงรุกนะผมคิดว่าท่านหนูจะเป็นที่ประจักษ์ผลงานคือมีประเด็นให้เล่นเยอะมาก
0: ค่ะ
1: นะคือจริงทุกกระทรวงครับมีประเด็นให้เล่นหมดนะครับมันมีปัญหาสาธารณะทั้งหมดนะครับแต่ที่บอกว่าบางครั้งเองรัฐมนตรีเองก็อาจจะเกรงใจนะครับข้าราชการประจำถ้าข้าราชการประจำไม่ชงให้ก็ปล่อยตามนั้นปล่อยจอยไปครับแล้วพอมาเจอกับระบบราชการที่เป็นแบบนี้นะคุณอุ้มคุณบอลเห็นไหมมันก็ลงตัวพอดีข้าราชการนักการเมืองก็เกรงใจข้าราชการประจำข้าราชการประจำก็ลงตัวกับระบบนะฮะที่มันเป็นแบบนี้อยู
0: ่ค่ะแล้วอาจารย์คิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นของคุณไอติมคะที่บอกว่านอกจากจะพูดถึงกระทรวงที่โลกลืมแล้วก็อย่าลืมกระทรวงที่หลายๆคนที่ยังเป็นกระแสเป็นกระแสเป็นประเด็นอยู่นั่นก็คือเจ้ากระทรวงดีอีอะค่ะ
1: นี่ก็สำคัญนะก็คืออย่างที่ผมเคยคือว่าเรื่องดีก็สำคัญเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ระบบแบบนี้แต่แล้วเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนะครับการสร้างการใช้แพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาเนี่ยหรือประเด็นเรื่องของ AI เนี่ยเรื่องนี้ผมว่าสังคมก็ยังจับตาอยู่นะจับตาอยู่ก็คือทำส่วนตัวผมนะ AI มีความจำเป็น AI มีความสำคัญและยังยืนยันว่าถ้า5ล้านสิทธิ์เนี่ยถ้าสามารถจำแนกแจกแจงผู้ใช้เนี่ยไม่ใช่แค่เหมือนกับเราไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งน
0: ะ
1: แต่พยายามทำให้5ล้านคนเนี่ยเจาะเข้าถึงกลุ่มเฉพาะครับอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์แพทย์นักวิจัยผู้ประกอบการนะครับหรือว่าสื่อสารมวลชนคือให้ไปแล้วสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้
2: คร
1: ับ ดีกว่าให้ไปแล้วเราไปแจกเพื่อที่จะเจนภาพส่งให
2: ้ไปคุยเล่น
1: ถูกต้องฮะก็คือมันต้องมีมูลค่าเพิ่มอะเพราะเงินเหล่านี้มันมาจากภาษีประชาชนการที่ให้คืนกลับในสังคมมันต้องทำให้เกิดมีความยั่งยืนและมีผลเป็นรูปธรรมและก็สามารถที่จะสร้าง engagement สร้างรายได้หรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจของประเทศอ่ะคือผมก็ถ้าท่านรัฐมนตรีปรับ QR แบบนี้นะคุณนายติมก็ไม่กล้าทวงหรอกครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเท่าที่เอาแค่ที่เราเกิดนะอาจารย์มันมีปัญหามันมีประเด็นแต่มันยังหาจุดแลนดิ้งไม่มีคำตอบให้กับประชาชนชัดเจนสักอันเลย
1: ใช่ใช่ครับก็คือผมมองว่าคือตัวนักการเมืองตัวข้าราชการตัวนักการเมืองเนี่ยครับอาจจะเกรงใจข้าราชการประจำมากจนเกินไป
2: ครับ
1: ก็คือจะไม่สามารถที่จะทำงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือแน่นอนการทำงานอยู่ภายใต้กรอบราชการมันดีก็คือมันเป็นไปตามระบบระเบียบตามกฎหมายกำหนดแต่มันไม่ท้าทายมันไม่ challenge ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สองคนในสังคมมีความคาดหวังกับรัฐบาลในภาวะนะครับแบบนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงคืออย่างน้อยทำให้เห็นว่ามันมีการ active มากขึ้นในกระทรวงนั้นๆนะครับ
2: อาจารย์มันมีปัญหาอยู่อย่างนี้ที่คนตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะกับทางรัฐบาลของคุณอนุทินนะฮะที่เอาจริงๆมันก่อนหน้านี้แหละไม่ว่าคุณอนุทินจะมานั่งในตำแหน่งไหนก็ตามตั้งแต่ตอนโควิดจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยปัญหามันดูแบบบิ๊ก ปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วมันดุมเร้าความเป็นคุณอนุทินมากๆจนมุมหนึ่งก็คือแบบทำไมดึงดูดปัญหาเข้ามาเยอะกับอีกสองก็คือว่าคุณอนุทินก็พยายาม

0: ที่จะสร้างให้เห็นว่าเขาเอาจริงในการที่จะมาจัดการกับระบบราชการกับปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมแต่มันก็อย่างที่น้องอุ้มบอกเมื่อสักครู่
1: ค่ะคือเสริมนิดนึงอาจารย์เสริมพี่บอลตรงที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของปมสอบท้องกรมสอบท้องถิ่นเนี่ยคือมีหลายท่านนะคะอาจารย์บอกว่าในความจริงปัญหามันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าคุณอนุทินเองต่างหากที่เอาปัญหานั้นมาอยู่บนโต๊ะ
0: เพื่อที่จะเอามาจัดการ
1: ตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะ
2: มันก็มองอย่างนั้นได้คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าพูดแบบสายมูนะมันจะบอกว่ารัฐบาลอนุทินน่ะโชคไม่เข้าโชคไม่ช่วยก็คือพอ
1: มีอำนาจ
2: คร
1: ับ
2: ก็จะเจอธุรกิจปัญหาแต่ผมมองในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็คืออย่างนี้ฮะคุณต้องพูดก่อนฮะคือตอนนี้นะครับรัฐบาลอนุทินเจอปัญหาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตพลังงานเรื่องสงครามนะครับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในของเราเนี่ยมันเป็นการสั่งสมสะสมปัญหามาอย่างยาวนานแล้วก็ในโครงสร้างราชการเดิมมันไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ถ้าคุณอุ้มคุณบอลนะครับศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองหรือศึกษาประวัติศาสตร์ราชการเราจะรู้ว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตแบบเนี้ยในอดีตเนี่ยมันจะมีการทุบโต๊ะในการปฏิรูประบบราชการอย่างแค่ในสมัยการที่5ท่านก็เห็นแล้วว่าระบบเบียงบางทางนามันไม่เวิร์กแล้วสถานการณ์ตอนนั้นก็ปฏิรูปเมื่อตอน2435
0: คร
2: ับ พอผ่านมาจนถึง2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็มองว่าระบบแบบเดิมมันไม่เวิร์กก็ราพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน2476ที่เป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ผ่านมาอีก50ปี60ปีในสมัยคุณทักษิณ2545ก็เห็นว่าระบบเศรษฐกิจนิยมขยายตัวกลไกราชการแบบเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปฏิรูปอะแล้วจากนั้นถึงวันนี้มันก็เป็นแบบเดิมในขณะที่ปัจจัยต่างๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นคือผมพยายามจะบอกว่าปัจจัยภายนอกคุณอนุทินนะครับควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในมันไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหามันจึงเกิดวิกฤตปัญหาเกิดขึ้นบ่อยในยุคนี
1: ้
2: คือไม่ใช่เฉพาะคุณอนุทินถ้าใครเข้ามาในเวลานี้เขามีโอกาสเจอปัญหาแบบนี
0: ้
2: ทางออกก็คือแก้แบบประวัติศาสตร์ที่เขาทำกันฮะก็คือต้องปฏิรูประบบราชการทั้งระบบนะฮะไม่อย่างนั้นก็ทุกคนก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ไปตลอดครับ
1: อย่างที่ท่านประกรณ์กำลังดำเนินการอยู่ที่ออกมาเป็นแค่แบบแผนวิธีคิดก่อนเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิรูปได้ไหมครับ
2: ก็คือมันเป็นสัญญาณแล้วว่าระบบแบบเนี้ยระบบแบบเดิมมันไม่สามารถนำพาประเทศที่มันมีปัญหาซับซ้อนได้ต่อไปสิ่งที่รองประกรณ์กำลังทำคือสิ่งที่เป็นการนับหนึ่งนะครับของการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งมันอาจจะไปที่กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงแรกก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นกระทรวงที่เห็นปรากฏการณ์ของปัญหาและเห็นปัญหาในระบบราชการที่ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาสร้างความเป็นธรรมกับประเทศได้ในแวดวงราชการและถ้าแวดวงราชการมีปัญหาแบบนี้สำคัญเลยก็คือขาดประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นต่อกลไกของรัฐและพอกลไกของรัฐขาดความเชื่อมั่นจะส่งผลต่อนะการนำของฝ่ายการเมืองที่มันจะล้มเหลวไปด้วยครับมันจะส่งผลสัมพันธ์กันลักษณะแบบนี้ครับ
0: โอ้อย่างนั้นแปลว่าตัวรัฐเองแล้วก็ทางฝั่งอย่างอาจารย์นักวิชาการเนี่ยเห็นแล้วว่ากำลังที่จะต้องปรับปฏิรูประบบราชการและตอนนี้กำลังเป็นก้าวแรกแล้ว
2: ผมหวังใจอย่างนั้นนะครับเพราะผมหวังใจอย่างนั้นอยากให้คุณอนุทินเอากรณีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งเอากรณีของรปกรนะครับเป็นตัวตั้งซึ่ง2 อย่างนี้มันจะส่งผลนะครับต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของคุณอนุทินด้วยเพราะอย่างที่ทั้ง2ท่านพูดแล้วว่าคุณอนุทินนะมีปัญหาเยอะมากนะครับในรัฐบาลชุดนี
0: ้
2: มันไม่มีปัจจัยอื่นที่จะสามารถสร้างนะครับความเชื่อมั่นได้นอกจากการแก้ปัญหาแบบนี้ซึ่งถามว่าถ้าคุณอนุทินเอาจริงเอาจังเรื่องการโกงข้อสอบรองประกอบเอาจริงเอาจังเรื่องการปฏิรูปราชการผมถามว่าประชาชนคนไทยคนใดไม่กล้าไม่เห็นด้วยบ้างผมว่าไม่มีนะ
0: นั่นสิฮะน
1: ะแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าฐานใหญ่เลยนะของสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นฐานมาจากข้าราชการนี่แหละ
0: ฐานเสียงเนี่ย
1: คราวนี้ถ้าเกิดไปปฏิร
2: ู
1: ป
2: แรกกันคุณดูไหมถ้าตอนนั้นภูมิใจไทยยังไม่ได้อำนาจฮะแต่วันนี้ภูมิใจไทยได้อำนาจแล้วระหว่างเลือกข้าราชการกับเลือกประชาชนภูมิใจไทยต้องเลือกว่าจะเลือกข้างไหน
1: ค่ะ
2: เลือกข้าราชการก็ได้ประมาณคน 200,000 ถ้าเลือกประชาชนได้คน65ล้าน
1: น
0: ี่โอเคเข้าใจเกมนี้อยู
1: ่
0: โอ้แต่ว่าการเริ่มต้นก้าวนับหนึ่งไม่รู้แหละว่าเป้าจะเป็นขนาดไหน
2: โอ้มันต้องใช้เวลาค
0: ื
2: ออย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ครับคุณบอลนะที่ท่านศึกษานะรัชกาลที่5ใช้เวลาเกือบ30ปีฮะในการปฏิรูปราชการเปลี่ยนเบียงบังทางนามาเป็นนะครับรากฐานแบบกระทรวงปัจจุบันใช้เวลานานแต่แน่นอนฮะ

0: นะครับไอ้97ที่8มันเริ่มต้นจาก9ที่1เสมอครับ
1: ครับ
0: รู้ไม่รู้หรอกว่าอนุทินจะทำสำเร็จหรือไม่แต่ถ้าอนุทินทุบตัวผมจะปฏิรูประบบแบบนี้ระบบแบบนี้มันไม่สามารถที่นำพาปัญหาประเทศได้ผมเมื่อคนจะจำชื่ออนุทินไปตลอด
2: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นถ้าจะมองในระยะเวลาถ้าเกิดเป็นอันใกล้ก่อน3เดือนที่จะถึงเนี้ยอาจารย์มองว่ามันจะมีสัญญาในการปรับครม.มั้ยคะ
0: ต้องปรับครับก็คือ3เดือนนี้อาจจะไม่ปรับแต่เดือนที่6ต้องปรับ
2: ค่ะ
0: ก็คือเดือนที่6มันเป็นตัวที่วัดแล้วว่าในความสามารถ KPI คุณนั้นมันสำเร็จหรือไม
2: ่
0: คือทุกวันเนี่ยในการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับทุกคนต้องมี KPI แต่พวกผมเนี่ยแค่เดือนตุลาคมก็ต้องส่งผลงานแล้วว่าเขาตาม KPI ที่ทำนะครับสัญญานะครับการปฏิบัติงานกับคณะกับมหาลัยทุกคนต้องสะท้อนความโปร่งใสหรือว่าสะท้อนผลงานในเชิงประจักษ์แบบเนี้ยซึ่ง6เดือนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีมากก็คือถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีคนใดไม่ว่าจะลูกเทพหรือไม่ลูกเทพลูกเทวดาลูกนางฟ้าไม่เกี่ยว แต่ถ้า6เดือนไม่มีผลงานก็ต้องกลับไปเลี้ยงหลานนะครับกลับไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายที่บ้านนะครับ
2: นามสกุลไม่มีผลใช่ไหมคะ
0: ก็คือถ้าคุณทินบอกว่านะครับปิดชื่อดูพฤติกรรมที่ผ่านที่ดีใหญ่ซึ่งอันนี้มันจะสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยแล้วก็มันทำให้คนอื่นที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เข้ามาเพียงแค่เป็นโควต้าของตระกูลเป็นโควต้าของพรรคการเมืองแต่ต้องมาฟ้องกับตัว KPI ที่จะบอกกับท่านนายกว่า3เดือนผมจะทำอะไร4เดือนผมจะทำอะไร5เดือนนะครับประชาชนจะเห็นอะไรจากผม
2: อาจารย์คิดว่า API ไม่ใช่ KPI ในครั้งนี้ค่ะอาจารย์เกณฑ์มันน่าจะอยู่ที่ผลงานคะแนนนิยมความไว้วางใจทางการเมืองหรืออำนาจต่อรองของ
0: ทั้งหมดเนี่ยก็คือสัดส่วนแล้วคือ1ผลงานที่ประชาชนเข้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับความสามารถในการจัดสรรตำแหน่งแห่งที่ที่มันสามารถเปลี่ยนตัวและไม่กระทบกับโครงสร้างอำนาจมากน
2: ะ
0: ความพึงพอใจของประชาชนความพึงพอใจของราชการทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันสามารถประเมินได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำครับคือผมเนี่ยจริงๆอยากจะเห็นด้วยซ้ำนะว่าสมาชิกคนใดเข้ามาตามตำแหน่งภายในรอบ6เดือนเนี่ยประกาศ KPI กับสังคมได้ไหมว่าในระยะเวลา1เดือนผมจะมีโครงการอะไรบ้างในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบ2เดือน3เดือนผมจะทำอะไรบ้างให้กับประเทศนี้ถ้าเกิดว่า 3-4 เดือนไปแล้วผมไม่ผ่านก็ต้องไงเป็นสิทธิ์ของท่านนายกในการที่จะปรับผมออกจากครม.ก็ได้เนี่ยมันสร้างสัญญาอีกชั้นหนึ่งที่ผมคิดว่าในการบริหารสมัยใหม
1: ่
0: สังคมจะบีบให้ตัวรัฐมนตรีต้องทำแบบนี้
1: อาจารย์แล้วถ้าเกิดมองในมุมของการเมืองเพียวๆในพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ย3เดือนแล้วก็ส่งสัญญาณแบบนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้มองในเชิงของการบริหารพรรคร่วมที่ยังอาจจะไม่ลงตัวได้มั้ยฮะ
0: มันสองคือสไตล์การบริหารของคุณอนุทินผมเข้าใจว่าถ้าเป็นพรรคร่วมเหมือนพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะให้โควต้าเขาไปให้โควต้าเขาไปแล้วว่าเอาละให้โควต้ากระทรวงอวนะกระทรวงแรงงานนะแต่ถ้า 3-4 เดือนไม่เห็นผลงานก็ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็คล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่านักพรรคการเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็ยังไงต้องมีคนที่อยากจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกันอยู่เยอะมันก็จะทำให้คนในพรรคเขาเองครับก็เรียกร้องกดดันถ้าไม่มีผลงานแต่ถ้าเกิดว่าเขามีผลงานสามารถสร้างความมึงพอใจผลงานเป็นที่ประจักษ์แม้ว่าอยากจะมีคนมาดำรงตำแหน่งแทนเขาเนี่ยแต่สังคมจะรั้งเขาไว้เอง
1: อาจารย์
2: ขออนุญาตถามไปถึงกระแสที่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีความตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่าอาจได้ทราบคำตอบอยู่แล้วแหละว่าน่าจะเป็นไปในทางไหนนั่นก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะอาจารย์มองว่ามันมีนัยยะอะไรไหมคะเพราะตอนนี้หลายวงสนทนามากๆเลยที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดกันนะคะอาจารย
0: ์คือคงหลายคนคงจะมองนะว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือไม่ก็คือว่าตีความไปล่วงหน้าถ้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะรับผิดชอบยังไง
2: ค
0: ุณอนุทินจะลาออกยุบสภาหรือเปล่ามันจึงไม่แปลกจะมีตัวอักษรเยอะแยะมากมายออกมาน
2: ะ
0: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ต้องอยู่ดูที่นะครับข้อวินิจฉัยของศาลก่อนว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรว่ากรณีเงินกู้เนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม
2: ่
0: นะครับแต่ถ้าผมดูเหตุผลที่รัฐบาลเขาให้เนี่ยนะมันก็เห็นความจำเป็นอยู่นะอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานที่ถ้าเราสามารถไปพึ่งพาพลังงานฐานเดียวพอเกิดวิกฤตปัญหาจะเกิดแบบนี้ถ้าทำมาเพื่อทำระยะยาวเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับผลที่เป็นยังไงเป็นรูปธรรมเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านนะครับจะวินิจฉัยอย่างไรแต่แน่นอนนะถ้าวินิจฉัยแล้วมันเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยในทางการเมืองก็ต้องมีความรับผิดชอบครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณอนุทินลาออกยุบสภาถ้าลาออกไปก็จะมีกลไกของสภาในการเลือกนายกคนใหม่ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคภูมิใจไทยก็คือไม่ใช่สอสาลาจะเป็นสอเสือ
2: ก็ยังถือ

0: ว่ายังไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรเกี่ยวกับพรรคของคุณอนุทินหรือแม้แต่ตัวคุณอนุทิน
1: ในโครงสร้างอำนาจแบบนี้ในโครงสร้างอำนาจที่มันเป็นเอกภาพแบบนี้ผมแทบคือรู้เลยว่าจะวิจัยยังไง
0: เป็นหมอได้เลย
2: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมท่าทีของคนในรัฐบาลก็ถึงยังดูใช้คำว่านิ่งๆได้ไหม
1: ใช่ใช่ครับก็คือปัญหารัฐบาลน่ะคือองค์เราคุยหลายครั้งแล้วว่าองค์การพยพทั้งหมดมันเยอะมากเพียงแค่เขาต้องการต้องทำอย่างไรให้สามารถครองใจประชาชนได้มากกว่านี้โดยเฉพาะผลงานที่เข้ามาแล้วมันเกิดวิกฤตปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันต้องสร้างทำให้คนเห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่คนรู้สึกมันเซนซิทีฟมากตอนนี้คือปัญหาการโกงข้อสอบเนี่ยหลายคนก็กังวลใจว่าจะจับได้เฉพาะปลาจิ๋วปลาสร้อยถ้าสามารถลากไปถึงนะปัญหาใหญ่ๆตัวใหญ่ๆได้เนี่ยหรือว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับระบบนี้ได้เนี่ยความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นแม้ผมว่าเรื่องนี้สำหรับผมนะถ้าสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้นะคะแนนนิยมก็จะกลับมานะครับตามลำดับ
0: ก็แต่ว่าดูทรงแล้วอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์นี่ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะล้างบ้านราชการเลยนะเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความผิดเฉพาะบุคคลนะตรงนี้อาจารย์เห็นท่าทีแล้วก็รวมไปถึงแต่ละกลุ่มคณะกรรมการที่ตั้งออกมาเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เอาผิดเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่เราหวังไว้ไหมคะ
1: ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังกับสิ่งที่เป็นไปมันยังเดินคู่ขนานกันอยู่นะคนมีความคาดหวังมากกว่านี
2: ้
1: แล้วก็สิ่งที่รองประกรณ์ออกมาสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีให้เห็นปัญหาว่ามันต้องรื้อแล้วล่ะระบบแบบนี้มันไปต่อไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องจำนวนข้าราชการเรื่องสวัสดิการอาจต้องยกเลิกทำให้ข้าราชการทุกคนมาใช้750แบบผมคุณอุ้มสุกรก็คือประกันสังคมทุกคนเสมอหน้ากันคือต้องให้คิดระยะยาว
0: ค่ะโอ้นี่ตอนนี้จาก 15,000 กินลึกไปละ 5,000 นะ
1: ครับก็คือแบบนี้มันคือระบบแบบนี้มันไม่ใช่แค่คน5คนหรอกครับมันต้องทำกันเป็นระบบแล้วก็ทำด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกไม่มีใครมาแตะต้องโครงสร้างนี้ได
2: ้แบกต้องใหญ่มากจริงๆ
1: ใช่ครับเรื่องในท่านอนุทินทำได้คุณประกรณ์ทำได้นะโครงสร้างทางการเมืองกลไกทางการเมืองเอื้อแบบนี้ทำเถอะครับมันจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้แล้วมันสร้างนะครับอนาคตหรืออย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะว่าถ้าบอกโลกแบบนี้ต่อให้นะคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ภายใต้โครงสร้างแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้จริงประเทศนะ
0: ได้ค่ะงั้นถ้าเกิดจะให้ทิ้งท้ายสมมติว่าวันนี้อาจารย์เป็นที่ปรึกษานิดนึงเผื่อบางทีมีคนในรัฐบาลกำลังนั่งฟังเราอยู่อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรเขาณวันนี้วินาทีนี้สิ่งที่จะต้องเดินหน้าทันทีค่ะอาจารย
1: ์คืออันดับแรกนะรัฐบาลต้องยืนยันในการที่จะจัดการปัญหาการโกงข้อสอบสองก็คือยืนยันให้เต็มที่ว่าจะต้องปฏิรูประบบราชการอาจจะไม่สำเร็จภายในเวลา4 ปีแต่ถ้าสามารถสร้างความเชื่อมั่นมีรถแมพมีบลูพรินท์มีทิศทางที่ชัดเจนนะผมว่าเรื่องนี้มันจะไม่ใช่แค่รัฐบาลท้องถิ่นแต่มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการนักลงทุนที่เขายืนดูเราอยู่นะผมไม่อยากให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นรัฐที่ยังไงล้มละลายรัฐ
2: ล้มเหลว
1: กลไกของรัฐกลายเป็นกลไกอาชญากรรมซะเองก็จะการระดับสูงกลายเป็นอาชญากรซึ่งผมคิดว่าต่างประเทศเขามองเราอยู
0: ่ค่ะ
2: ครับครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติการ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นึงก่อนนะครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาในช่วงนี้มาถึงประเด็นที่เราเปิดรายการมาตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาน้ำมันถึงแม้ว่าวันนี้ก็โอเคละเป็นข่าวดีที่เราจะได้เติมน้ำมันราคาที่ลดลงมา2.50 บาท
0: ใช
2: ่แต่ไอสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังของราคาน้ำมันเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาใหญ
0: ่ก็จริงๆแล้วต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อคืนคนไทยจำนวนมากได้เห็นว่าเอาละวันนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกคนดีใจเพราะว่าได้มีโอกาสเติมน้ำมันแล้ววันนี้ไปดูในภาพข่าวพี่บอลคนก็เข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มกันเยอะมากเลยนะคะเพราะมันได้ประหยัดไปคือหลักร้อยนะแต่ว่าไม่ถึงชั่วโมงประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะหลังจากที่รัฐบาลประกาศออกมาค่ะปรากฏว่าคุณรสนาโตศิตรกูลเนี่ยกลับโพสต์แรงว่ารัฐบาลกำลังแหกตาประชาชนบอกว่าเนี่ยไม่ใช่การลดราคาน้ำมันแต่เป็นการเอาเงินของประชาชนเนี่ยแหละมาช่วยประชาชนเองแล้วสุดท้ายคนที่ต้องจ่ายก็คือประชาชนเหมือนเดิมให้ท่านมาอธิบายในรายละเอียดดีกว่าเพราะวันนี้เราขออนุญาตทำตัวเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำมันเลยแล้วก็ต้องขอความรู้จากคุณรสนาโตศิตรกูลคณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณรสนาค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรสนา

0: นะครับ
1: คุณอุ้มและคุณบอลและท่านผู้ฟังนะคะ
2: ค่ะคุณลักษณะค่ะถ้าจะรบกวนคุณลักษณะช่วยอธิบายให้คนที่กำลังดีใจอยู่ได้ทราบได้ไหมคะว่าทำไมการลดราคาครั้งนี้มันถึงไม่ใช่ข่าวดี 100% ในสายตาของคุณลักษณะค่ะ
1: ค่ะก็คือทางกองทุนน้ำมันเขาออกมาประกาศเมื่อคืนนะคะ
2: ค่ะ
1: ว่าการลดราคานั้นเนี่ยโดยใช้เงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยเพิ่มแล้วก็ในส่วนของเบนซินบางส่วนที่เขาได้เก็บเงินที่ตลาดโลกลดลงแต่เขาไม่ลดให้คนใช้เบนซินไปเก็บไว้ในกองทุนน้ำมันเขาก็คืนให้ใช่ไหมคะอย่างเขาเคยเก็บไว้4บาท10บาทเขาก็จะลดลงมาเพื่อที่จะลดราคา2บาท51สตางค์2บาท56สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือใช้เงินของประชาชนมาลดเรานั่นเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้สิ่งที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนที่เราเคยเสนอท่านรัฐมนตรีเอกนัทตั้งแต่วันที่16เมษายนแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเราก็ได้บอกว่าสิ่งที่ภาคประชาชนอยากเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมเนี่ยมันต้องพิจารณาในส่วนที่กำไรส่วนเกินของโรงกลั่นนะคะที่รัฐบาลจะต้องดึงส่วนเกินเหล่านี้กลับคืนมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ในส่วนอีกอันนึงก็คือภาษีสรรพสามิตน้ำมันของกระทรวงการคลังสูงมากนะคะ
0: คร
1: ับอย่างเบนซิน95เนี่ยนะคะโอ้โห7บาท50สตางค์7บาท25สตางค์แล้วดีเซลเนี่ย6บาท92สตางค์นะคะนี้คิดว่าภาษีแบบนี้มันสูงมากแล้วก็เวลาที่เข้ากองทุนมาชดเชยนะคะเขาก็ชดเชยภาษีด้วยใช่ไหมคะ อย่างเช่นสมมติว่าราคาเนื้อน้ำมันเนี่ย อยู่ที่ราคาสมมติ30บาทใช่ไหมคะ30บาทเนี่ยพอบวกกองทุนไม่ใช่บวกภาษีบวกอะไรต่อเนี่ยอะไรมันก็จะแพงขึ้นเป็นราคาจะ40บาท46บาทแล้วกองทุนน้ำมันเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยมาชดเชยมันก็คือเงินที่เป็นหนี้ในอนาคตของประชาชนที่เอามาชดเชยวันนี้แต่เราต้องผ่อนจ่ายไปเรื่อย
0: ๆ
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยนี่ก็คิดว่ามันไม่เป็นธรรมเวลาลดราคาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกกันอย่างนี้นะคะว่าเอาตอนวันที่28กุมภาพันธ์ที่เป็นวันที่สหรัฐอเมริกาถล่มอิหร่านตอนนั้นราคาน้ำมันเรายังถูกมากนะคะ
0: คร
1: ับราคาน้ำมันตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณเนื้อน้ำมันอยู่ที่16บาทนะคะ
0: คร
1: ับแต่วันนี้ราคาน้ำมันดิบมันลงมาเท่าเดิมถูกกว่าเดิมด้วยนะคะถูกกว่าเมื่อวันที่28แต่ราคาเนื้อน้ำมันที่ยังไม่ได้บวกภาษีไม่ได้บวกค่าการตลาดไม่ได้บวกอะไรเนี่ยนะคะอยู่ที่21บาทกว่าถ้าเป็นดีเซลก็มากกว่านั้นอีกทีนี้ส่วนนี้นะคะที่เราเรียกร้องว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะกำหนดเพดานค่าการกลั่นของโรงกลั่นเพราะว่าตอนช่วงที่เกิดสถานการณ์สงครามเนี่ยราคาน้ำมันของตลาดโลกมันก็โก่งราคาขึ้นเพราะว่ามันมีความต้องการของคนที่เข้าแตกตื่นเพราะว่าต้องการเพราะความต้องการมากราคามันก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าโรงกลั่นประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ประเด็นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่าภาษีลาภลอยคือถ้าราคาน้ำมันมันสูงผิดปกติไปมากทำให้ราคาน้ำมันที่ประชาชนใช้มันแพงเกินสมควรรัฐบาลจะเก็บภาษีเพื่อเอามาลดราคาน้ำมันให้แต่ของเราไม่มีนะคะกลไกภาษีลาภลอยเราใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยแต่จากกองทุนน้ำมันคือเงินของประชาชนเองไม่ใช่เงินภาษีที่รัฐบาลเอามาใช้นะคะภาษีแล้วก็จ่ายรัฐบาลไปแต่น้ำมันเนี่ยเก็บจากคนใช้น้ำมันโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเองก็เสนอ ว่าเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยลดราคา

0: ลดภาษีลงมาหน่อยมันก็จะช่วยให้ประชาชนได้น้ำมันราคาถูกหรือจะต้องมีการกำหนดคือเนื่องจากเราไม่มีการไปเก็บภาษีลาภลอยของโรงกลั่นใช่ไหมคะดิฉันก็เสนอว่าวิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือการกำหนดเพดานค่าการกลั่นทีนี้ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะคุณบอลคุณอุ้ม
1: ค
0: ่าการกลั่นเนี่ยอุปมาง่ายๆการทำของดิบให้เป็นของสุกค่าใช้จ่ายตรงนั้นอ่ะมันก็คือค่าการกลั่นเช่นสมมติเราทำกับข้าวใช่ไหมฮ
2: ะ
0: เอาทำกับข้าวของดิบมาเป็นของสุกกระบวนการตรงจุดนั้นอ่ะคือค่าใช้จ่ายบวกกำไรทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยในราคาที่เป็นมาตรฐานของสิงคโปร์นะที่เก็บข้อมูลมาตลอดก็คือมันอยู่ระหว่าง4เหรียญถึง7เหรียญต่อบาเรลถ้าเทียบกลับมาเป็นเงินไทยต่อลิตรนะคะ4เหรียญมันก็ประมาณ80สตางค์นะคะถ้าเป็น7เหรียญมันก็ประมาณบาท40สตางค
2: ์
0: ผมโดยปกติแล้วเนี่ยโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพดีๆเนี่ยค่าใช้จ่ายมันแค่2เหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย7เหรียญเนี่ยคือคุณได้กำไรเหนาะๆอยู่แล้ว5เหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยกำไรปกติที่7เหรียญคือบาท40สตางค์เนี่ยมันเป็นราคาที่โรงกลั่นได้กำไรอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงที่เกิดภาวะสงครามเนี่ยค่าการกลั่นจะเคยได้ยินใช่ไหมขึ้นไป17
1: ค่ะ
0: 17บาท50สตัง
2: ค์
0: ค่ะหักบาท40ตังค์กระโดดขึ้นไป17บาท50สตังค์
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็สูงมากทีนี้นี้ก็คิดว่าได้คำนวณตัวเลขมาเลยนะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่7กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้เท่ากับ129วันใน129วันเนี่ยเราเอาค่าการกลั่นที่มันสูงผิดปกติตามเอาตัวเลขของกระทรวงเลยอะมาคำนวณนะคะแล้วเราก็พบว่าตัวเลขที่มันผิดปกติกับตัวเลขที่มันเป็นปกติของกระทรวงคำนวณมา10ปีอยู่ที่เนี่ยไม่เกินบาท40สตางค์นะคะเราก็เอาตัวเลขเนี่ยลบแล้วขึ้นมาคำนวณตัวเลขปรากฏว่าไงทราบไหมคะกำไรส่วนเกินนะคะไม่ใช่กำไรปกติไม่ได้รวมนะกำไรปกติเอาเฉพาะกำไรส่วนเกินมัน 126,182.4 ล้านบาทค่ะ
2: โอ
0: ้โหอันนี้คือกำไรที่เขาบอกว่าโรงกลั่นได้กำไรตั้งแต่200ถึง 900% นะคะ
1: ค่ะคุณลักษณะค่ะผมขออนุญาตนิดนึงพอดีเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ว่า2บาท50ที่ลดลงไปเนี่ยมันจะมีแยกเป็น1บาท50เนี่ยมันมาจากการลดราคาหน้าโรงกลั่นแล้วแล้วก็อีก1บาทนี่มันมาจากกองทุนน้ำมันตรงเนี้ยคือคุณลักษณะมองว่ามันคือการที่เขาคือมองตัวเลขเดียวกันอยู่ไหมคะตอนนี้ที่ตัวอุ้มเข้าใจคือมัน
2: หรือพยายามจะใช้กลไกจริงๆอย่างที่เคยเสนอไปไหม
0: ฮะคือประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเคยทำนะคะจำได้ไหมคะวันที่9เมษายนจนถึงวันที่16พฤษภาคมที่มีการดึงเงินจากโรงกลั่นเอามาชดเชยราคาเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นเนี่ย2บาท5บาทแล้วก็3บาทจบที่วันที่16พฤษภาคมแล้วก็เลิกไปเลยแต่ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะดึงเงินจากโรงกลั่นมาชดเชยอีกประมาณ 2,000 ล้านเพราะว่าโฆษกของท่านคือคุณลอรี
2: ่
0: ของคุณพลยอดเมืองเจริญเขียนใน Facebook ว่าจะดึงเงินมาประมาณ 1,700 ล้าน
2: สำหรับรอบน
0: ี้ของเดิม8,300 ล้านเนี่ยเป็น1ล้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คือเอาละท่านก็ถือว่าเป็นคนแรกที่ดึงเงินจำนวนนี้มาลดแต่ประชาชนไม่ได้รู้สึกนะจ๊ะเพราะว่าลองดูสิคะว่าเขากำไรทั้งหมดเนี่ย 126,000 ล้าน
2: อ
0: ะ
2: อ๋อคือตั้งข้อสังเกตว่าต่อให้จะดึงส่วนเกินของโรงกลั่นมาแล้วแต่สัดส่วนที่ดึงมามันไม่สมดุลกับกำไรที่ว่าง
1: ั้นขออนุญาตถามต่อได้ไหมคะว่าค่ะถ้าเกิดรัฐบาลเขาไปลดค่าการกลั่นลงตามข้อเสนอของคุณลักษณะแล้วเนี่ยตอนเนี้ย

0: น้ำมันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราพูดกันวันนี้เลยราคามันควรจะกลับไปที่เดิมซึ่งในวันที่28กุมภาพันธ์นะคะราคาเบนซินราคาเบนซินอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ราคาของดีเซลอยู่ที่29บาท94สตางค
2: ์ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ที่เนี่ยราคาเบนซินไอ้ราคาดีเซลยัง30กว่าบาทใช่ไหม
2: ใช่ประมาณ30
1: ประมาณ
2: 35
1: มันยังแพงกว่าทั้งที่ว่าสถานการณ์มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าน้ำมันดิบดูไบนะคะของวันที่7เนี่ยมันอยู่ที่ราคาต่ำกว่า69อยู่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยราคามันอยู่ที่69เหรียญนะคะมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ13บาทแต่วันนี้เนี่ยวันที่7นะคะราคาน้ำมันดิบดูไบมันลงมาเหลือ66 66เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก13 12บาท13บาทเองแต่ว่าเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นยังอยู่ที่21บาทแสดงว่าค่าการกลั่นเนี่ยค่าการกลั่นก็คือน้ำมันดิบเทียบกับน้ำมันสุกคือน้ำมันสำเร็จรูปส่วนที่เอามาหักลบคือถ้าเราเอาราคาน้ำมันสำเร็จรูปมาลบราคาน้ำมันดิบไอ้ตรงนั้นแหละ มันคือค่าการกลั่นบวกกำไร
2: โอ้ผมเข้าใจ
1: ที่เราบอกว่ามันสูงเกินไปเพราะถ้ารัฐบาลจะใช้พรก.การป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน2516เนี่ยรัฐบาลสามารถกำหนดเพดานตรงส่วนนี
2: ้
1: แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำดิฉันก็ไม่ทราบว่าไอ้2บาท5บาท3บาทแล้วก็จะมาเก็บอีก2,000ล้านเนี่ยไม่รู้เก็บวันละกี่บาทตรงเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันคือกบน.ประกาศออกมาเลยว่าการลดราคาน้ำมัน2บาท51ตังค์2บาท56ตังค์เนี่ยคือการเอากองทุนมาเพิ่มชดเชยให้เอามาเพิ่มชดเชยให้ราคาก็ลดลงแต่ว่าท่านรัฐมนตรีมาบอกว่าเนี่ยราชกิจจาจะออกวันนี
2: ้
1: ที่ก็ยังราชกิจจาจะบอกว่าจะเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดเท่าไหร
2: ่ครับ
1: แล้วก็จะได้ลดจำนวนการลดของกองทุนน้ำมันลงไปเท่าไหร
2: ่
1: ตัวเลขมันก็ใหญ่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานพวกเราก็บอกว่าเอ้ยลดอย่างเงี้ยเอากองทุนน้ำมันก็คือเอาเงินของเราเองจะอัดยายซื้อขนมยายอ่ะเอาเงินของเราเองมาซื้อขนมของเรา
2: ครับ
1: เอาเงินของเราคือหนี้ในอนาคตมาลดราคาในปัจจุบัน
2: เอาง่ายๆก็คือครับครับเชิญก่อนครับเชิญครับคุณลักษณะต่อเลย
1: ไม่เป็นไรครับพูดได้เลย
2: อ๋อคือผมกำลังจะบอกว่าคือจริงๆแล้วในเรื่องของการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยเราเข้าใจได้แต่ว่ากำลังจะบอกว่าจริงๆมันสามารถลดราคาขายปลีกลงมาในปัจจุบันได้มากกว่านี้ถ้าไปจัดการบริหารเรื่องของส่วนเกินจากโรงกลั่นให้มากกว่านี้ถูกไหมฮะแบบนั้นไหม
1: ที่หนึ่งข้อที่สองคือรัฐบาลยอมลดภาษีลงมา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่ามันมีสามส่วนนะคะส่วนของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะได้ในส่วนที่เป็นเนื้อน้ำมันกำไรจากโรงกลั่นแล้วก็ค่าการตลาดค่าการตลาดตอนนี้ก็สูงเลยนะเมื่อวันที่7 3บาท60ตังค์สูงมากปกติแล้วกบง.เพิ่งจะเปลี่ยนตัวเลขเมื่อวันที่8ธันวาคม68นะโดยรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีคนก่อนน่ะซึ่งเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็มาเปลี่ยนค่าการตลาดเป็น2บาท45สตางค์ซึ่งอันนี้ภาคประชาชนเราไม่เห็นด้วยเราบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยที่เหมาะสมดีเซลควรจะบัตร50บาทเพราะว่าคุณขายวันหนึ่งก็ประมาณ70 80ล้านลิตรเพราะว่าในการใช้น้ำมันของเราวันละ100ล้านลิตรดีเซลมันใช้อยู่ประมาณ 70-80% ส่วนเบนซินใช้อยู่ที่ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นเบนซินเนี่ยควรจะมีค่าการตลาดประมาณบาท85สตางค์แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีคนก่อนที่เป็นประธานกบง.เหมือนเขาก็เหมือนคุณขิงอะนะที่เขาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาเปลี่ยนเลยตัวเลขเอา2บาท45แต่กบง.ยังควบคุมไม่ได้เลยยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่ที่2บาท45ปล่อยให้ลอยขึ้นไป3บาท60คุณบอลจำได้ไหมเมื่อตอนวันที่7เมษายนเนี่ยจะตัวเลขค่าการตลาด

0: ของดีเซลบาท56ตังค์โยกไปเป็น5บาท53ตังค์เพราะมันยอมลดราคา
1: ประ
0: ชาชนนี่คือราคาตลาดโลกมันลงแล้วอ
1: ่
0: ะแต่ลงกันไม่ยอมลดเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นรัฐมนตรีเศรษฐนัทมีราชกิจจาว่าจะมีเอาดึงเงินมา2บาทมาลดราคาที่หน้าโรงกลั่นใช่ไหมฮะแล้วก็มาลดเนื้อน้ำมันได้2บาท4ตังค์คาดหวังว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสุกตลาดโลกของสิงคโปร์มันลดฮวบลงมา11บาทเขาไม่ลดก็ถือว่าเอาลด2บาท2บาทแล้วไงเขาก็เลยย้ายเงินที่ควรจะลดเนี่ยไปไว้ที่คาดการตลาดเป็น5บาท53ตังค์แล้วพอมาอีกวันนึงคือวันที่9โยกไปอีกกลายเป็น10บาท50กว่าตังค์เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยหนึ่งบาทของดีเซลเท่ากับ80ล้านบาทนะ
2: ค่ะ
0: เพราะเราขายน้ำมันดีเซลวันหนึ่ง80ล้านลิตรก็เป็น80ล้านบาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าควรจะต้องมีการควบคุมกำไรของโรงกลั่นเพราะคุณทำธุรกิจแล้วเข้าใจแต่กำไรของคุณควรจะเหมาะสมและเป็นธรรม
2: ค่ะคุณลักษณะค่ะถ้าคุณลักษณะที่เสนอตัวเลขอยู่ที่ค่าคันกลั่นเนี่ยให้เหลือที่ประมาณบาท40ใช่ไหมคะต่อลิตรตัวเลขเนี้ยมันยังจะทำให้โรงกลั่นเขามีกำไรเพียงพอมีเงินไปลงทุนซ่อมบำรุงหรือว่าไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: เหลือเฟือคือบาท40สตางค์นะคะ
2: ค่ะ
0: มันคือ7เหรียญต่อบาเรลใช่ไหมฮะ7เหรียญต่อบาเรลของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกโรงกลั่นที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพค่าการกลั่นเนี่ยแค่2เหรียญเพราะ2เหรียญจาก7เหรียญนี่5เหรียญนี่คือกำไรที่สุดนะ
1: อ๋อครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงคุณค่าการกลั่นถึงการเป็น3เหรียญ4เหรียญเนี่ยกำไรที่คุณก็จะน้อยลงแต่ว่าส่วนที่เราบอกก็คือว่า1รัฐบาลเนี่ยต้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้สามารถบริโภคสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมแล้วเราเห็นว่าตัวเลขของสนพ.คือกระทรวงพลังงาน10ปีนะคะเราเอามาดูเรามาไล่ดูนะคะ10ปีเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่บาท87ตังค์ทีนี้บาท87ตังค์เนี่ยมันได้บวกกำไรคิดแบบคุณเข้าใจใช่ไหมที่ตอนนี้คุยกันเยอะว่าเอ้ยน้ำมันกลั่นในประเทศเขาบวกค่าขนส่งค่าประกันภัยค่าสูญเสียระหว่างทางค่าปรับปรุงคุณภาพรวมไปถึงค่าสำรองน้ำมันเนี่ยนะมาไว้ในค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่า import parity คือเป็นพรีเมียมพิเศษให้มาแล้ว30ปีนะคะแล้วก็เป็นเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านที่ประชาชนควักจ่ายให้ลงกันกินฟรีฟรีไปเกือบ30ปีเนี่ยนะคะ
1: คว
0: รจะเลิกได้แล้วเราก็เรียกร้องว่าหนึ่งในค่าการกลั่นเนี่ยสมมติว่าใน10ปีของที่เขาทำตัวเลขมามันเท่ากับบาท87ตังค์เราก็ให้ลบไปแค่40สตังค์สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่จริงๆอยู่ระหว่าง40หรือ60สตังค์ต่อลิตรใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราลบ50ตังค์เอาตัวเลขกลางในระหว่าง40ถึง60เอาลบ50ตังค์มันก็จากบาท87ตังค์จริงจริงบาท78ตังค์ลบ50ตังค์ก็เหลือแค่เท่าไหร่บาท37บาท27เท่านั้นเองซึ่งการให้บาท40ตังค์เนี่ยโดยใช้ตัวเลข7เหรียญต่อบาเรลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะใช่ไหมฮะอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ใช่บาท40ตังค์อาจจะเกินกว่านั้น
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ามันเป็นกำไรที่เหมาะสมแล้วสำหรับโรงกลั่นเพราะว่ามันวิ่งมาตั้งแต่80ตังค์ก็มีคุณก็อยู่ได้อ่ะโรงกลั่นก็ยังอยู่ได้ใช่ไหม80ตังค์อ่ะแล้วบาท40ตังค์คุณจะอยู่ไม่ได้ได้ยังไง
1: ถึ
0: งปัญหาอยู่ที่ว่าเราเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลมาตลอดแล้วก็ได้กำไรที่แบบไม่มีการควบคุมมานานมากจนเคยชิน

0: ุม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่อยากลดตอนนี้ก็ปล่อยให้ราคาน้ำมันแพงเป็นดาวค้างฟ้ากลายเป็นมูนอร์มอลใหม่หรือเปล่า
2: อ๋อโอ้โหจริงจริง
0: ใช่ไหมที่เราบอกว่าเราพูดถึงเรื่องตอนสมัยโควิดแล้วเราบอกเรามีมูนอร์มอลใช่ไหม
2: ครับ
0: ตอนนี้กำลังทำสิ่งผิดปกติให้กลายเป็นสิ่งปกติไม
2: ่แหมแหมโอ้จริงๆละเวลาใกล้จะหมดแต่ผมมีขานคำถามอยู่อย่างนึงก็คือที่ทางโฆษกกระทรวงพลังงานพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะประกาศในราชกิจจาวันนี้เนี่ยคืออาศัยอำนาจพรก.ปี2516ในอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแล้วอันนี้อธิบายยังไงครับคุณรัตนนา
0: คืออันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็บอกว่าการที่คุณจะกำหนดเพดานเนี่ยสมมติว่าสิ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มคอตรอนะคะตอนที่สมัยที่มันเกิดแรกเนี่ยรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยมอบหมายตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาค่าการกลั่นโดยมีคุณเอกนิติรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีนักวิชาการฝ่ายโรงกลั่นเข้ามาอยู่ในคณะนี้เต็มไปหมดเขาก็กำหนดว่าค่าการกลั่นเนี่ยควรจะอยู่ที่2.45 บาทต่อลิต
2: ร
0: ซึ่งสูงมากนะคะเพราะว่าตอนสมัยที่ยังไม่เกิดวิกฤตเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ2 บาทแต่ใน2 บาทนั้นเนี่ยได้รวมพรีเมียม
2: ไปแล้ว
0: ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงรวมอยู่ด้วย
1: ค
0: ่ะเจ็ดน้อย60 สตางค์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็คือถ้าคุณต้องบอกวิธีคิดมานะคะว่าที่คุณดึงเงินจากโรงกลั่นมาเนี่ยคุณดึงแบบไหนคุณจะใช้2.45 บาทก็ได้ถ้ากันก่อนคุณนะแต่อย่างที่ดิฉันอธิบายคุณบอลถึงตุ้มแล้วว่าในค่ากันกลั่นเนี่ยที่เป็นการคำนวณการกำไรเกินของขวดเนี่ยใน129 วันเนี่ยมันสูงถึง 126,182.4 ล้านบาท
1: คร
0: ับแล้วปีดึงมา 8,300 ล้านแล้วกำลังจะดึงเพิ่มให้ครบ10,000 ล้าน
2: 700ล้าน
0: แต่ว่าถ้าเทียบกับกำไรส่วนเกินนะอันนี้คือกำไรส่วนเกินนะไม่ใช่ตัดกำไรปกติเข้าออกไปแล้วอันนี้คือกำไรส่วนเกินคุณดึงมาแค่10,000 ล้านเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือไม
2: ่ครับครับ
0: เพราะว่าในที่สุดนะคะกองทุนน้ำมันมันกลายเป็นหนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นหนี้ในอนาคตก็คือว่ารัฐมนตรีก็ยังเก็บเงินจากพวกเราเข้าไปไว้ในกองทุนน้ำมันเพื่อเอาไปใช้คืนลงกันดิฉันก็ตั้งคำถามว่าการที่คุณต้องใช้เงินคืนลงกันเนี่ยแทนที่คุณจะไปดึงกำไรส่วนเกินของเขามาให้มากกว่านี
2: ้
0: มันจะมันเท่ากับเป็นการคืนเงินเก่าไปให้เขาป่ะคุณเป็นมือดีล้านแล้วคุณคืนเงินให้เขาหรือป่ะ
2: อ๋ออารมณ์จัดตลับปัดกันโอ
1: ้
2: พอเข้าใจในเบื้องต้นแล้วแหมแต่เวลาหมดแล้วครับคุณรสนาครับเข้าใจแนวคิดนี้เลย
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: นะครับ
0: ดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานี M-Cord New FM 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญของท่านผู้ฟังที่จะมีความสุขกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งไทยสากลที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งและก็สาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวรรณกรรมต่างๆบทเพลงต่างๆแล้วก็ประวัติของวัฒนธรรมในแนวต่างๆซึ่งเรานำมาเสนอในความเป็นไทยในคืนวันนี้นะครับเรานำเสนอทุกคืนนะครับวันจันทร์

งวันศุกร์เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มเป็นลำนำสยามร่วมสมัยในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็2ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่เป็นลำนำสยามเฉยๆเลยนะครับนั่นเป็นลำนำแห่งความเป็นไทยแท้ๆเพลงไทยเดิมแท้ๆสำหรับคอเพลงไทยเดิมที่ชื่นชอบในแนวเพลงไทยเดิมแท้ๆนะครับวันนี้ในความเป็นลำนำสยามร่วมสมัยของเราคงอยากจะสืบสานกันต่อในเรื่องของลักษณะเช่นกับเมื่อคืนนี้คือเป็นเรื่องราวของบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับมาท่านผู้ฟังหรือแฟนเพลงที่มีความหลังฝังใจมีความรักมีความปราบปลื้มมีความสุขกับสถานที่ต่างๆที่เคยไปเที่ยวเคยไปทำงานเคยมีความรักเคยมีความหลังวันนี้ในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเรานำเสนอท่านฟังเป็นบทเพลงพยายามรวบรวมนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีอยู่ก็นำมาเสนอให้ฟังหลากหลายแล้วก็นึกดูเวลาที่ถึงเพลงไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วก็นึกย้อนหลังหรือว่าย้อนหลังเป็นนึกต่อตรงนั้นเรามีความสุขอย่างไรความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับสมัยหนุ่มสาวเรามีความสุขกับพี่มี่นะกับนึกกันขึ้นมานะครับก่อนจะฟังบทเพลงแห่งความสุขจากสถานที่ต่างๆจากสถาบันต่างๆนะครับเรามานำเสนอบทเพลงไทยเดิมก่อนซึ่งเป็นเพลงหลักของรายการของเรานะครับขอเริ่มต้นในบทเพลงนาคบริพันธ์เถานะครับเพลงเถาเพลงนี้เรียกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรโลเหลือนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอกไก่มีท่อนเดียว4จังหวะครูเทวาประสิทธิ์พาดยุคกศลนำเพลงนาคบริพันธ์2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเรียกชื่อเพลงสมัยว่าเพลงนาคบริพันธ์ประจากเขมรแล้วเหลือก็เป็นนาคบริพันธ์เมื่อครบเป็นเพลงเถานะครับทีนี้การตั้งชื่อนี่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ตั้งชื่อนะครับเพราะที่ทราบมาในเพลงนี้เนี่ยบางทีก็เรียกว่าเพลงนาคบริพัตรโดยไม่ทราบว่าระหว่างคำว่าบริพัตรกับบริพันธ์นี่คำไหนที่ถูกต้องหรือว่าใช้ได้ทั้งสองคำนะครับแต่ว่าเพลงนี้โดยอารมณ์ของเพลงเนี่ยลักษณะของเพลงนี้จะเป็นถ้าพูดสั้นๆก็เหมือนกับการแสดงของตัวที่อิจฉาริษยาในละครนะครับเพราะมันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงด้วยอารมณ์ของวุ่นวายของสตรีที่เรานึกไม่ถึงอย่างเช่นการหึงหวงริษยาอาฆาตอย่างไร้เหตุผลอะไรนี่นะครับอันนี้คือเนื้อหาทำนองเพลงของเพลงนาคบริพันธ์เถานะครับบทเพลงนาคบริพันธ์เถาวันนี้เป็นการบรรเลงโดยเครื่องสายผสมแกนและขิมนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงนาคบริพันธ์เถาหรือนาคบริพัตรเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรโลเรือนะครับลักษณะของเพลงเดิมก็เป็นแนวที่มีจังหวะเรียกว่าให้อยู่แล้วเมื่อนำมาเป็นนาคบริพันธ์ก็ทำให้มีอารมณ์ที่มันกลัดเกลียวฉุนเฉียวอิจฉาริษยาซึ่งนานๆเราจะเจออารมณ์ของเพลงลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าต้องแปลอารมณ์กันให้ออกเลยทีเดียวนะครับมีท่านผู้ฟังที่ไม่คุ้นกับเพลงเดิมท่านฟังแล้วบอกเอ๊ก็เห็นบรรเลงมันเหมือนกันหมดในเพลงเดิมนะครับก็ต้องฟังกันให้ออกนะครับในอารมณ์ของการบรรเลงเพราะอย่างยิ่งตัวนำอย่างเช่นจะเข้หรือว่าระนาดอะไรเงี้ยครับจะเป็นตัวนำที่บรรเลงก็ได้ชัดซึ่งอย่างในอย่างนี้เราก็ฟังออแกนหรือขิมเป็นตัวนำนะครับว่าอารมณ์ของการบรรเลงนั้นบรรเลงลักษณะอย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องราวของบทเพลงจากสถานที่ต่างๆที่เรานำเสนอในคืนวันนี้ครับผมเคยพูดแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าในเรื่องของบทเพลงที่มาจากสถานที่จากสถาบันต่างๆนะครับในแหล่งท่องเที่ยวของไทยหรือว่าสถานที่ที่สำคัญที่สวยงามหรือที่ที่มักจะเป็นแหล่งบ่อเกิดแห่งความรักความเศร้าเนี่ยจุดที่ถูกนำมาประพันธ์เป็นเพลงมากที่สุดที่นักประพันธ์ท่านนำมาคือภาคเหนือว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่น่านแต่ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทางเหนือขึ้นไปทางนั้นนะครับเชียงใหม่นี่มากที่สุดเจาะจงเลยพิงค์ข้านครเวียงพิงค์เนี่ยมากที่สุดนครเชียงใหม่นี่นอกนั้นก็เป็นเรื่องของเวียงดอยเวียงดอยก็ถือว่าเป็นพอพูดถึงเวียงปุ๊บก็คือทางเหนือเท่านั้นเองนะครับบทเพลง2เพลงต่อไปนี้ชื่อเพลงสันป่าตองและกุหลาบเวียงพิงค์ใช่มั้ยครับ2เพลงนี้ก็ขึ้นมาเหนือแล้วสันป่าตองนี่ก็มีชื่อเสียงมากนะครับในสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี่ในยุคที่ประกวดนางงามมิชราวุธนางสาวไทยนี่เวลาที่นางงามขึ้นมาเดินเวลาพนักโฆษกเขาประกาศเนี่ยจะหนีไม่พ้นนางงามจากสันป่าตองเป็นต้องเป็นหนึ่งอย่างน้อยมีทั้งหลายท่านทีเดียวจากสันป่าตองจากสันกำแพงจากสันทรายจากดอกคำใต้อย่างเงี้ยนะครับดอกคำใต้นี่เป็นชื่อดอกไม้กับอำเภอนะครับเป็นชื่อต้นไม้แล้วสันป่าตองนี่ก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นู่นนะครับอยู่ระหว่างหางดงกับป่าซางหางดงอยู่ข้างบนป่าซางอยู่ข้างล่างด้านซ้ายก็เป็นอำเภอแม่วางด้านขวาก็อำเภอเมืองลำพูนนะครับสันป่าตองนี่ถือว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากของเชียงใหม่นะครับมีเมืองเก่าคือเวียงท่าการนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็นมากแต่ว่าเมืองนี้ก็เคยเกิดเหตุร้ายอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คือตอนที่โรงงานอบลำไยระเบิดนะครับโอ้โหเขานั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยไอ้ความเจริญมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับไปทำลายธรรมชาติแต่เขาก็นำความสุขความเจริญไปสู่มนุษย์เหมือนกันนะครับต้องใช้กันให้ดีสันป่าตองครับก็เป็นบทเพลงซึ่งชมความงามของธรรมชาติของเมืองเหนือนะครับผู้ประพันธ์คือสอสุวรรณทัตนะครับสอสุวรรณทัตนี่ก็ประพันธ์เพลงเพราะไว้หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้กับร้องเพลงนี้ครับนานๆเราจะนำเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์มาเสนอให้ฟังเสียงของเธอเนี่ยเหมาะสมกับเพลงของภาคเหนือหรือเพลงในอารมณ์เยือกเย็นอย่างนี้เสียงของวงจันทร์หวานๆเย็นๆฟังแล้วสบายอารมณ์นะครับแล้วนำเสนออีกเพลงครับกุหลาบเวียงพิงกุหลาบเวียงพิงนี่เป็นผลงานเพลงซึ่งคุณวงจันทร์ประพันธ์เองเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องบอกคุณวงจันทร์ประพันธ์เองเป็นส่วนใหญ่ก็เคยไปซักไซถามประวัติกันมาแล้วในหนังสือเพลงบางเล่มเขียนว่าครูสุรพลที่มาเจริญประพันธ์บางเล่มก็เขียนว่าอีกท่านหนึ่งประพันธ์คือจริงๆแล้วไอ้เพลงนี้มันจนมาเกิดมาเมื่อตอนที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ยังกำลังโด่งดังเลยกำลังสาวๆอยู่เลยครับเธอก็ไปงานนะครับออกงานตอนสมัยนั้นนี่ต้องไปกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นไปทางภาคเหนือนี่นะครับท่านก็มีการจอดรถขึ้นมาที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเด็กๆขึ้นมาขายของอะไร

เนี่ยครับเธอเห็นว่ากุหลาบที่เด็กก็ขึ้นมาขายนึงงดงามมากสวยมากนะครับเป็นกุหลาบของทั้งเหนือเธอก็ซื้อขึ้นมาเพื่อจะชื่นชมในขณะเดียวกันก็มีผู้อ่านข่าวนึกสบิมขึ้นมาว่ามีสาวเหนือเนี่ยครับว่าถูกหลอกไปขายและถูกทารุณกรรมในความอิสตรีเพศอย่างเรียกว่าอย่างน่าเกลียดอย่างยับเยินเลยครับทำให้เธอมีความโศกเศร้าสลดเสียใจมากในขณะที่ความงามของกุหลาบจากเวียงพิงจากทางเหนืออยู่ในมือเธอนี่ยังงดงามอยู่เลยแต่ในขณะเดียวกันกุหลาบเวียงพิงอีกในหนึ่งคือเป็นมนุษย์สาวซึ่งเปรียบเสมือนกุหลาบเวียงพิงเหมือนกันเนี่ยก็ถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีทำให้เกิดความเสียใจเธอก็ประพันธ์เพลงขึ้นมาเธอประพันธ์ขึ้นมาถึงกับจะประมาณ 60-70% แล้วนะครับแต่นี่ในช่วงที่เธอเขียนเนื้อร้องขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงที่อยู่มักตอนนั้นมักจะไปอยู่ที่ห้องบันทึกเสียงกันเวลานั้นเนี่ยจะมีนักร้องทั้งกลุ่มลูกทุ่งลูกกรุงนี่มาอยู่รวมกันไปหมดวงดนตรีหลายวงสมัยก่อนนี่นะครับอาจจะเป็นที่กมลสุขสนก็ได้คือสมมติว่าวงนี้ออกไปวงนี้เข้ามาบรรเลงบันทึกเสียงกันทั้งวันสมัยนั้นนะครับทีนี้ก็มีผู้อาวุโสทางวงการหลายท่านนะครับก็มีนักร้องนักประพันธ์นะครับอย่างเช่นคุณสุรพลที่มาเจริญท่านก็อยู่ด้วยคุณสุรพลที่มาเจริญท่านก็รู้สึกจะแต่งชั่วท่อน3ท่อน4นะครับตอนนั้นแต่งถึงท่อน3แล้วท่อน1ท่อน2คุณดวงจันทร์แต่งเสร็จแล้วพอถึงท่อน3ท่อน4คุณสุรพลที่มาเจริญท่านก็มาดูท่านก็แนะไว้ให้บรรทัดนึงครูคนอื่นต่อมาแนะอีกบรรทัดนึงรวมแล้วท่อน3ท่อน4นี่มีครูเพลงหลายท่านเลยครับช่วยแนะไว้แต่ละบรรทัดแต่ละประโยคเป็นวรรคๆกันไปนะครับก็เลยผสมประสานกันไปแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ท่านเป็นผู้ประพันธ์ถึง 70% เลยทีเดียวเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้เครดิตกับคุณดวงจันทร์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับและเพลงนี้เธอขับร้องเองด้วยเพราะมากก็เป็นเพลงดังของเธอเลยกุหลาบเวียงพิงก็ขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่2แห่งนะครับนั่นคือสันป่าตองกับเวียงพิงก็คือพิงค์นครหรือนครเชียงใหม่แต่ยิ่งสรุปแล้วคือเชียงใหม่นั่นเองเพราะสันป่าตองก็เป็นอำเภอเล็กๆอยู่ทางตอนใต้ของเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับสันป่าตองและกุหลาบเวียงพิงครับ

บทเพลงสันป่าตองและกุหลาบเวียงพิงก็จบลงไปแล้วนะครับฟังแล้วก็จากที่คุณมงคลไพโรจน์ท่านเคยเล่าแล้วก็นึกน่าสงสารนะครับในขณะที่มือหนึ่งเธอถือดอกกุหลาบเวียงพิงดอกกุหลาบจากเชียงใหม่ที่แสนงดงามดอกโตอยู่เนี่ยในหนังสือพิมพ์ก็เขียนถึงสตรีของเวียงพิงซึ่งถูกทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์ซึ่งไม่หวังดีนะครับชอบมาทำร้ายสุภาพสตรีนี่แหละครับเขาอาจจะเขียนหัวข่าวว่ากุหลาบเวียงพิงถูกทำลายเพราะว่าในสมัยนั้นมักจะยกย่องสาวๆทั้งเหนือว่าเป็นกุหลาบ

าบเนี่ยเป็นเอื้องมั่งนะครับเปรียบเสมือนถ้าพูดถึงกุหลาบพูดถึงเอื้องทางเหนือก็หมายถึงดอกไม้หมายถึงสาวๆนั่นเองนะครับหมายถึงเปรียบเทียบความงามของสาวเหนือเหมือนกุหลาบเหมือนกับเอื้องนั่นเองครับเมื่อก็มีความสงสารนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนี่ยิ่งสมัย60ปีก่อนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในเรื่องของความยากจน1กับความรู้1ความยากจนกับความรู้ซึ่งไม่เท่าเทียมผู้อื่นนี่แหละครับทำให้ถูกหลอกได้ง่ายความยากจนทำให้ต้องกระเสือกกระสนที่จะมีกินมีใช้ไม่ได้หวังร่ำรวยเราสมัยนั้นเรารู้หวังให้พอมีกินมีใช้ในหมู่บ้านในครอบครัวซึ่งแสนจะอดอยากแล้วขณะเดียวกันในความรู้น้อยก็ทำให้ผู้ที่รู้มากกว่าหลอกลวงเราได้ง่ายนะครับดังนั้นในเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญพอพูดถึงการศึกษาปุ๊บเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้เลยผมมีข่าวฝากมานะครับมีข่าวฝากมาแต่ไม่ใช่โฆษณานะต้องเรียนได้ทราบลงหน้าว่ารายการของเรานี่ไม่รับโฆษณานะครับเพราะเป็นรายการของสถานีซึ่งต้องการจะนำเสนอวัฒนธรรมของชาติโดยแท้ๆเลยทั้งเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลนะครับแต่ส่วนที่ผมมาประชาสัมพันธ์ให้นั้นเป็นพิเศษเพราะว่าบางรายการนั้นมีความผูกพันเป็นพิเศษในเรื่องของเพลงไทยเดิมในเรื่องของเพลงไทยสากลในรูปแบบของความเป็นงานกุศลนะครับหรือเป็นการที่เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าเป็นการประกวดประชันของนิสิตนักศึกษานักเรียนหรือว่าเป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นสาธารณกุศลนะครับเรามาฟังเพลงประกอบกันต่อครับเมื่อกี้นี้กุหลาบเวียงพิงพอมีเวียงพิงก็ต้องมีเวียงดอยเวียงพิงเวียงก็เปรียบเสมือนวังนะครับเวียงแต่เวียงนี่ที่บอกเวียงพิงในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในตัวเมืองไงครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นเหนือแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นดอยก็เปรียบเสมือนไม่ได้ขึ้นเหนือเรียกว่าถ้าไปดอยสุเทพแล้วไม่ได้ขึ้นไปถึงดอยปุยก็เรียกว่าไม่ถึงยอดของดอยสุเทพเพราะดอยปุยคือจุดสูงสุดของดอยสุเทพนะครับทั้งภาคเหนือเนี่ยภูเขาที่สูงมากๆและเป็นยอดเขาซึ่งอยู่ซ้อนบนภูเขาที่เขาเรียกว่าดอยดอยสูงๆเนี่ยมันจะมีความงามเพราะมันจะเป็นที่รวมของความชุ่มชื้นพันไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ตามป่าเขาชาวเขาป่าต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความสดใสบริสุทธิ์ความซื่อความใสเนี่ยเขาจะพักอาศัยเขาอยู่ที่นั่นกันพันไม้ต่างๆความงดงามต่างๆเวลาเราขึ้นไปตามดอยนะแค่แงนมองต้นไม้เนี่ยคุณจะพบว่ามันจะเต็มไปด้วยดอกกล้วยไม้ที่แสนจะสดสวยนะครับเอื้องพึ่งเอื้องดอยเอื้องผาอะไรก็แล้วแต่ฟ้ามุ่ยฟ้าสารพัดฟ้าของทางเหนือห้อยระยะเต็มไปหมดเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับมันจะเกาะอยู่ตามคบไม้สูงๆนะครับดอกเป็นช่องดงามมากทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้ครับเป็นบทเพลงซึ่งมีคำว่าเอื้องในที่นี้มันเปรียบเสมือนสองในนะครับคือถ้าโดยภาษาแล้วเอื้องก็คือดอกไม้หรือกล้วยไม้นั่นเองนะครับแต่อีกภาษาอีกในหนึ่งคำว่าเอื้องในที่นี้ก็หมายถึงสาวงามของทางภาคเหนือนั่นเองก็เปรียบเสมือนเอื้องนะครับเอื้องเวียงดอยและดอกเอื้องดอยจะเป็นสองเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้นะครับเอื้องเวียงดอยนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะครับประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปี2499นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์ท่านนำทำนองเพลงของเพลงฟ้อนทางม่าทางเหนือนี่ทางมาผสมผสานนะครับแล้วก็ให้คุณนริศอารีกับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงไว้เป็นครั้งแรกชุดนี้พร้อมมากเพราะว่าใช้ดนตรีของทางเหนือผสมผสานด้วยให้ได้บรรยากาศของทางเหนือแท้ๆเลยครับเอื้องเวียงดอยนี่ส่วนเพลงที่สองดอกเอื้องดอยดอกเอื้องดอยเนี่ยเป็นเพลงซึ่งเกิดมาประมาณสัก60กว่าปีแล้วเห็นจะได้นะครับโดยฝีมือของครูพานบูรณ์นะครับแหมครูจวงจันจันคณาท่านนี้คือท่านยุคที่บุกเบิกเพลงลูกกรุงสร้างเพลงลูกกรุงกับเพลงไทยสกลขึ้นมาเป็นท่านแรกท่านหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มไม่กี่ท่านนะครับครูพานบูรณ์ท่านครูขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนกพันธ์นะครับเรือโทมานิเสนวีนินครูเพชรรัตน์นี่แหละครับ3-4ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อเกิดเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสกลขึ้นมาเพลงนี้ครูพันบุญท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมที่อยู่ในกลุ่มของละครร้องนะครับชื่อว่าบัวจันทร์มาบรรจุใส่คุณจินดนาสุขสถิตเป็นผู้ขับร้องครับวันนี้เพราะมากครับดอกเอื้องดอยดอกเอื้องดอยนี่แฟนเพลงขอกันมามากเหลือเกินหลายท่านเลยผมเคยนำเสนออยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าผมไปไว้ท้ายรายการกดท่านฟังได้ไม่ครบแหมท่านเสียใจมากตัดพ้อต่อว่ามาเหลือเกินวันนี้เราต้องนำเสนอให้ฟังให้ได้ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเอื้องเวียงดอยและดอกเอื้องดอยครับเพลงแรกคุณอริศอารีขับร้องคู่กับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดเพลงที่สองดอกเอื้องดอยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับ

หวานไพเราะทั้งสองบทเพลงเลยนะครับเราฟังบทเพลงผ่านไปสี่เพลงสันป่าตองคุณหลับเวียงพิงเอื้องเวียงดอยและดอกเอื้องดอยล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับทางภาคเหนือทั้งนั้นเลยนะครับเราก็พาท่านผู้ฟังท่องเที่ยวไปทั่วประเทศนะครับหลายๆวันนี่ในรูปแบบของเพลงที่อยู่ในสถานที่ต่างๆอย่างเอื้องดอยกับดอกเวียงดอยนี่ก็เพราะอ่อนหวานไพเราะมากเลยทั้งทำนองและก็เนื้อร้องนะครับฟังเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสกลหวานๆอย่างนี้เรามาฟังเพลงไทยเดิมหวานๆกันบ้างนะครับนั่นคือเพลงพัดชาแต่เพลงนี้หวานไพเราะมากเลยแล้วเพิ่งยิ่งเดี๋ยวถ้าผู้ฟังฟังเสียงนักร้องที่ขับร้องนี้ยิ่งหวานจัดก็ไปใหญ่เพลงพัดชา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเพลงนี้มี2ทำนองคู่กันนะครับคือเพลงพัดชาและเพลงคู่พัดชาก็ใช้ประกอบการแสดงบรรเลงและขับร้องในการทำขวัญประเภทต่างๆใช้เป็นเพลงฝึกหัดปีของวงโนราหรือวงปีพาชาตรีนะครับในตับนางนาคหรือตับมโหรีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพยาบำราประปักมี5เพลงเรียงร้อยกันคือเพลงนางนาคเพลงพัชชาเพลงลีลากระทุ่มเพลงกราวลำหม่อนและเพลงโลนะครับซึ่งถือว่าเป็นตับซึ่งมีชื่อเสียงมากแต่โบราณเนี่ยนะครับภายหลังท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์นำเพลงพัชชา2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้น

แล้วก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามนะครับได้แต่งตัดในอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับอันนี้คือพูดถึงเถานะครับแต่วันนี้เราจะตัดไม่ฟังเฉพาะอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งถูกนำไปใช้ในบทละครเรื่องสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นในเรื่องพระอภัยมณีพระชานี่ก็ถือว่าเป็นเพลงปีเพราะเป็นเพลงคุณขาดปีของโนราด้วยก็ไปใช้ให้พระอภัยเป่าปีในช่วงหนึ่งนะครับนะพระอภัยนี่เป่าปีไว้10กว่าครั้งนะครับแต่ละครั้งก็สำคัญทั้งนั้นปีนี่สามารถเป่าให้สลบเป่าให้ลากเป่าให้หลงเป่าให้หลับเป่าให้ตายเป่าได้ทั้งนั้นนะครับพระชาก็ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้ในพระอภัยมณีด้วยแล้วก็พระชาก็เป็นเพลงปีที่นำมาใช้ในตอนสำคัญของบทละครเรื่องกากีคำกลอนของพระเจ้าพญาพระกลางหนนะครับที่เป็นเรื่องราวของท้าวพรหมทัตนางกากีพญาครุฑแล้วก็คนทันคนทันก็จะเป็นนักดนตรีที่บรรเลงอยู่ในสำนักของเมืองพรหมทัตอยู่ประจำส่วนนางกากีก็เป็นเปรียบเสมือนสนมเอกของท้าวพรหมทัตท้าวพรหมทัตก็ชราแล้วก็มีเพื่อนคือพญาครุฑและไม่ทราบว่าเป็นครุฑนะครับมาเมืองนี้ทีไรก็เป็นมานพหนุ่มน้อยเล่นสกาเก่งก็มาเล่นสกากันนะครับแต่พอออกนอกเมืองไปก็กลายเป็นพญาครุฑรูปร่างใหญ่โตบิน 3-4 ครั้งถึงวิมานชิมพลีเลยนะครับพญาครุฑก็มาเล็งเห็นว่านางกากีเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆอยู่ด้วยเวลาที่เล่นสกากันคนทันก็คอยเล่นดนตรีขับกล่อมนางกากีก็อยู่ใกล้ๆชะม้าเมียงมองสายตาสบกันหลายครั้งแล้วนะครับนางกากีก็เป็นหญิงที่มีกลิ่นหอมแต่ไม่รู้จะเจ้าชู้หรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบคือเมื่อเล่นสกาเสร็จท้าวพรหมทัตก็ไปบรรทมหลับแล้วพญาครุฑก็มาลักเอานางกากีพาไปวิมานชิมพลีนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับชายหญิงไปก็ต้องไปสมสู่ผสมสองกันแหละครับจนทั้งไม่พ้นสายตาของคนทันที่คอยจ้องดูอยู่หลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งคนทันก็นะครับเกาะตามไปด้วยที่เกาะตามผู้ฟังก็งงเกาะตามไปงั้นในเนื้อร้องก็มีเกาะตามไปนะครับในเรื่องราวชื่อพญาครุฑนี่เป็นรูปร่างใหญ่โตมโหฬารมากออกนอกเมืองก็กลายร่างเป็นพญาครุฑที่รูปร่างใหญ่โตเขาบอกขยับปีกสองลำทีก็ข้ามฝั่งมหาสมุทรไปได้เลยนะครับแค่ขนนกขนเส้นเดียวเนี่ยก็ใหญ่เท่าบ้านมั้งนี่ความคิดของคนโบราณคนไทยก็เลยแทรกขนเกาะไปด้วยพอไปถึงนู่นก็ไปพบเรื่องราวว่าอ๋อแอบมาสมสู่กันอยู่ที่นี่เองหนีมาถึงวิมานนี่นี่พญาครุฑก็ตะกอกหากินเหมือนกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นกึ่งมนุษย์นะครับแต่เป็นเทพกึ่งมนุษย์พญาครุฑไปหากินก็ปล่อยนางกากีว่าเวอยู่ครับที่พอไปที่เขาไปนานเนี่ยเพราะตัวใหญ่มากกินอะไรก็ต้องกินเยอะไปหาหน้ากินนะครับหาพญาหน้าไปต่อสู้กับพญาหน้าคนทันอย่างนี้ก็ปลอบไปปลอบมาก็อย่างว่าแหละครับสาวงามกับชายหนุ่มก็ได้กันดิจนทั้งกับยาคุดพานางกากีกลับมาโดยที่ท้าวพรหมทัตไม่เคยรู้ตัวแล้วก็ไปแล้วครั้งก็ละคงจะหลับนานไปในช่วงเวลาหลับก็มานางกากีกลับมาเมื่ออยู่วันหนึ่งก็มาเล่นสกายเนี่ยคนทันก็รู้เรื่องก็บรรเลงเพลงประชดประชันขึ้นมาเป็นการบอกความในให้รู้ว่าเราก็รู้นะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับลื่นชื่นกลิ่นพี่จำได้เหมือนเมื่อไปพี่ร่วมพี่หล่มสมศรีเลยนะครับอย่างวิมานชิ้นปรีเพลงพระชานี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็บทร้องจากกากีคำกลอนนี่ก็เป็นบทร้องที่นิยมขับร้องกันมากที่สุดวงมโหรีของกองรุยังนากาจะเป็นผู้บรรเลงเพลงพระชาแล้วก็ผู้ขับร้องคืออาจารย์พจนีคงสุวรรณนะครับเขาเชิญรับฟังครับ

ฟังเพลงนี้แล้วมันซาบซ่านสมกับที่เรารักเพลงไทยนะครับรักความเป็นไทยเพราะทํานองเพลงนี้อ่อนหวานมากวงโหรีก็บรรเลงได้อ่อนหวานไพเราะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พจนีมีเสียงใสเสียงหวานมากเธอเป็นหลานสาวของครูสุจิตรุยปณีตแล้วก็เป็นทางเพลงของบ้านรุยปณีตซึ่งถือว่าเป็นทางเพลงที่ไม่จะเล่นเลยทีเดียวนะครับลีลาการขับร้องของบ้านนี้ก็เป็นทางพญาสนอดรุยางแช่มสุนทรวทินนั่นเองฟังเพลงเพราะๆอย่างนี้แล้วทำให้นึกถึงสถานที่แสนสวยแสนหวานหลายแห่งเลยนะครับต่อไปนี้ขอมาทางเรื่องของน้ำตกบ้างนะครับน้ำตกหนึ่งแห่งกับสถานที่ที่สำคัญของเชียงใหม่ของเชียงรายนะครับซึ่งเป็นสองบทเพลงซึ่งท่านผู้ฟังประทับใจมากเลยนะครับขอเริ่มต้นที่บทเพลงชื่อว่านางรองก่อนแม่เพลงนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าคุณทูลทองใจกับร้องไว้เนี่ยมันเต็มเสียงเพลงนี้ถ้าคนร้องไม่เต็มเสียงไม่เพราะมันจะต้องเต็มเสียงตั้งแต่คำแรกคือคำที่ขึ้นร้องว่าคำว่านางรองเลยครับมันจะกู่ก้องร้องหารักนะครับมีผู้ที่ร้องใกล้เคียงก็คุณฉลามเทพชัยหลังจากนั้นมีหลายท่านนำมาขับร้องแต่ออกในแนวเสียงนุ่มๆฟังแล้วมันไม่ซาบซึ้งนางรองนี่มันมีสองแห่งนะครับในประเทศไทยเท่าที่ผมรู้จักนะถ้าที่ผมรู้จักไม่ใช่ว่าเท่าที่ประมวลมาผมอาจจะมีอาจารย์ที่อื่นที่ชื่อนางรองอีกหลายแห่งนะครับนางรองแห่งแรกที่รู้จักคือที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีปราสาทนมรุ้งมีปราสาทเมืองต่ำที่มีชื่อเสียงมากส่วนนางรองที่สองนี่เป็นน้ำตกอยู่ที่ตำบลหินตั้งน้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่นักแต่ว่าไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆไม่สูงมากแต่สวยมากนะครับผมเคยไปถ่ายภาพยนตร์ที่น้ำตกนางรองนี่หลายครั้งเลยเดี๋ยวไปเที่ยวเองก็หลายครั้งเพราะว่าไม่น่ากลัวอันตรายแล้วก็ไม่ขึ้นสูงมากไปถึงที่ก็ได้เห็นกันใกล้ๆเลยแล้วก็ไม่น่ากลัวมากครับแต่ก็ถ้าหน้าน้ำก็น่ากลัวเหมือนกันนะพอๆกับวันตะไคร้เพราะหน้าน้ำจะเที่ยวแล้วเรื่องราวของน้ำตกนางรองนี่ครับที่ทำให้คุณพยงมุกดาเนี่ยท่านนำชื่อเพลงนี้มาประพันธ์แรกประพันธ์ถึงน้ำตกถึงความงามของน้ำตกประพันธ์ในที่สองหมายความว่าเนื้อหาในเนื้อเพลงนี่นะครับจะพูดถึงนางรองอย่างเช่นในตัวในละครเนี่ยมันจะมีนางเอกนางรองใช่ไหมใครเห็นแต่ความงามความเด่นชัดความดีของนางเอกหารู้ไหมแต่นางรองนะมีความงามความดีเด่นไม่ได้แพ้นางเอกเลยนะครับเปรียบเสมือนน้ำตกนางรองนี่ก็มีความงดงามไม่ได้แตกต่างกว่าน้ำตกอื่นที่ถือว่าเป็นเอกเลยนะครับนี่เป็นมุมมองของ

ครูเพลงซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับครูบุญยงมุกดาประพันธ์เพลงนางรองในวันปี2514นะครับให้คุณทูลทองใจบันทึกเสียงขับร้องเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเลยทีเดียวนะครับครูบุญยงได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานหลายครั้งเลยส่วนเพลงที่2เชียงรายรำลึกเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะออกแนวซอฟต์ๆนุ่มๆนะครับฟังแล้วเป็นแนวคลาสสิกและเป็นเพลงที่ชื่นชอบกันมากจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ไม่ใช่ชื่นชอบกันจะเมื่อเพลงนี้ดังเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแม้ทั้งนิสิตนักศึกษายุคหลังนี่ก็ยังปราบปลื้มกับเพลงเชียงรายรำลึกเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะโรแมนติกเพลงนี้บันทึกเสียงกันไว้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าหญิงว่าชายวันนี้ฟังเสียงของคุณสุริยันบุญยศซึ่งบันทึกเสียงไว้ในยุคแรกๆเลยครับเชียงรายรำลึกนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูกวิทย์เกิดสิรินะครับซึ่งก็ประพันธ์เพลงเพราะๆไว้หลายเพลงขอเชิญรับฟัง2บทเพลงจาก2แห่งเลยนะครับ2สถานที่ครับนางรองและเชียงรายรำลึกเพลงแรกนางรองคุณทูลทองใจขับร้องครับเพลงที่2เชียงรายรำลึกคุณสุริยันบุญยศครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับขอเชิญเข้าสู่ความสุขความสำราญกับบทเพลงซึ่งเกาะติดอยู่กับสถานที่ที่ประทับใจสถานที่ที่มีความหลังสถานที่ที่เป็นแหล่งที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยเรียกว่าหลายสถานที่ที่นำเสนอนี้มาในรูปแบบของบทเพลงทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่ามากันทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบเมื่อเพลงใดเพลงหนึ่งไปโดนใจท่านผู้ฟังไปกระทบใจซึ่งเคยมีความสุขมีความรักมีความหลังกับบทเพลงจากสถานที่ต่างๆเหล่านั้นทำให้ย้อนหลังลำนึกถึงในช่วงสมัยที่เคยไปอยู่ณสถานที่แห่งนั้นนะครับบางท่านอาจจะมีความสุขกับการรับประทานบางท่านชอบรับประทานผมนี่ชอบรับประทานไปที่ไหนก็ชอบรับประทานก็จะมีความสุขว่าแหมที่นั่นมีที่นู่นอร่อยที่นู่นมีอาหารชนิดนี้อร่อยบางท่านก็มีความสุขกับเรื่องของดอกไม้สายลมแสงแดดบางท่านก็ชื่นชอบเรื่องกับน้ำทะเลชอบทะเลอะไรอย่างนี้นะครับในชั่วโมงที่2นี่ก็จะเป็นบทเพลงที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของริมน้ำแค่ตรงนั้นเลยนะครับจะมาใกล้ๆกับน้ำหมดทุกเพลงเลยทีเดียวจะมีทั้งอัมพวาคลองมอนหัวหินสงขลาลานเทลำน้ำพองแล้วก็ลุ่มเจ้าพระยาเป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำทั้งนั้นแล้วก็เป็นสายน้ำแห่งความรักความหลังทั้งนั้นเลยก่อนจะฟังบทเพลงที่ผมพูดถึงนี้มาฟังบทเพลงเพราะจากความรักความหลังที่เกิดขึ้นมากับบทเพลงเทเดินก่อนนะครับเป็นบทเพลงแห่งความรักที่มีความผูกพันกับคนไทยมานานแสนนานเพลงแรกจะเริ่มในชั่วโมงที่สองนี่ชื่อว่าสุรินทราหูสามชั้นแหมเพลงนี้เพราะเพราะพริ้งไหว

หลานเหลือเกินนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมกลัวเพลงนี้นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะได้ยินว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ติดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านพาผมไปไหนเลยหกขวบเจ็ดขวบไปแล้วไปดูโขนดูละครดูหนังไปหมดโขนไปชอบดูแหมพอได้ยินขับร้องเป็นตัวยักษ์แหมน่ากลัวกระทืบบาดฟาดเปรี้ยงออกมาอสุรินทร์อสุราโอ้อสุรินทร์มียักษ์นะพอมาถึงช่วงพระราหูเมื่อก่อนนี่ชอบพูดเรื่องพระราหูเหลือเกินเวลาพระราหูอมจันทร์เนี่ยครับมีพระราหูทำไมเอากระจกมาส่องกระจกลมดำออกมาส่องดูว่าอมพระอาทิตย์ก็มีพระราหูอมจันทร์อีกพระราหูอมจันทร์ก็ต้องมานั่งตีเกาะข้อไม้กันสมัยก่อนนะครับเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงยิงปืนจุดประทัดแหมน่ากลัวเหลือเกินพระราหูก็น่ากลัวอสุรินทร์นี่ก็ยักษ์มันอะไรกันแล้วนี่มันผสมกันอสุรินทร์กับราหูโอ้โหเมื่อก่อนผมได้ยินคำนี้ผมมีความกลัวแต่พอเริ่มรู้จักเพลงไทยนั่งฟังเพลงพอเขาบรรเลงเพลงนี้ขึ้นมาข้างใดบอกน่ากลัวตรงไหนแล้วไม่ทราบว่าทำไมถึงนำชื่อนี้มาใช้อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะเป็นเพลงเก่าที่มีมาตั้งแต่ครั้งอยุธยาโน่นไม่สามารถจะไปเสาะค้นตามได้มีเพลงมากมายครับที่ไม่สามารถจะเสาะค้นไปถึงรากของเพลงได้โดยเฉพาะยิ่งชื่อบางเพลงอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือมาจากเรื่องการแสดงละครแสดงอะไรพื้นเมืองเขาแล้วก็นำมาบรรเลงต่อเนื่องกันมาเรื่อยโดยไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงวิธีใช้กันมาจนไม่ทราบว่าดั้งเดิมมันแปลว่าอะไรเหมือนอย่างสุรินทราหูเหมือนกันนะครับพอได้ฟังนะเพลงนี้เพราะมากทั้งทางธรรมดาทั้งทางเดี่ยวเลยทีเดียวในทางเดี่ยวผมเคยได้ยินเด็กๆก็บรรเลงนะแหมหวานนะเกินนี่ท่อนหลังนี่หวานมากเพลงสุรินทราหู3ชั้นเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงสุรินทราหู2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มีท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงที่มีสำเนียงมอญนิยมร้องส่งมโหรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่นนะครับเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงเรื่องสุรินทราหูซึ่งประกอบด้วยเพลงสุรินทราหูจันทราหูออกด้วยเพลงกระต่ายชมเดือนกระต่ายเต้นกระต่ายกินน้ำค้างลูกวอนแม่และแม่วอนลูกจากนั้นจึงออกด้วยเพลงเร็วแล้วก็เพลงลาทีนี้เกิดการกลายเป็น3ชั้นขึ้นมาเพราะครูทัศน์นะครับครูทัศน์ซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในวงดนตรีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคผู้สำเร็จราชการในสมัยต้นรัชกาลที่5ในยุคที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ครูทัศน์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเพื่อมอบแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ต่อมาราวๆปีพ.ศ. 2476คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนองเพลงสุรินทราหู3ชั้นทางของครูทัศน์มาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาใช้สำหรับบรรเลงรับร้องนะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวเลยนะครับแล้วก็สุรินทราหูนี่ก็นำมาทำเป็นทางเดียวหลายทางเลยทีเดียวนะครับนิยมกันมากนะครับแล้วยิ่งซอเนี่ยแหมซอนี่เวลาที่สีในทางเดียวของสุรินทราหูนี่หวานเหลือเกินนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงสุรินทราหูนี่ตัดมาเฉพาะอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับบรรเลงในวงมโหรีของกองรุยางของทัพอากาศผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์พจนีคงสุวรรณครับ

บทเพลงสุรินทราหู3ชั้นขับร้องโดยอาจารย์พจนีคงสวรรค์ก็จบลงไปแล้วนะครับหวานเหลือเกินเพลงนี้ทำนองนี่หวานอยู่แล้วนะไม่ได้เสียงอาจารย์พจนีครับพี่อีกเพลงนี้หวานไพเราะจับจิตจับใจเลยพอฟังจากที่ประวัติเมื่อกี้นี้ผมคุยถึงเรื่องว่าเป็นเพลงเรื่องสุรินทราหูก็คงจะพอจะเดาออกนะครับก็เป็นเรื่องของที่พระราหูบางอาทิตย์บางจันทร์เลยนี่แหละครับเพราะว่าสุรินทราหูมีชื่อคู่อาจารย์ทราหูด้วยก็หมายถึงว่าสุรินก็คือสุริยะนั่นเองนะครับสุริยเทพกับพระราหูแล้วก็จันทรากับราหูนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งสำคัญมากเพลงหนึ่งแล้วก็นิยมกันมาจนทุกวันนี้นะครับต่อไปก็มาถึงบทเพลงซึ่งเรานำสถานที่ต่างๆมาเสนอฟังในคืนวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประทับใจมีความรักความหลังกับสถานที่ต่างๆคงจะมีความสุขเมื่อถึงเพลงนั้นๆ นะครับขอเริ่มต้นเลยเพลงสาวอัมพวาและคลองมอนสามพวานี่ครูทาตรีแต่งเนื้อร้องไว้ดีมากแทบจะเรียกว่าอยากจะไปอัมพวากันเดี๋ยวนั้นเนี่ยสมัยที่เพลงนี้ดังขึ้นมาเพราะแม้ทั้งงดงามทั้งแสนดีเป็นคุณสตรีไปหมดทุกอย่างเลยนะครับอัมพวานี่เป็นอำเภอที่ดังมากในยุค5ปีหลังนี่จะบอกว่า5ปีหลังเมื่อก่อนนี้จะรู้จักกันในเรื่องราวของเมืองที่สงบนะครับมีอาหารอร่อยไปท่องเที่ยวชมชนบทกันนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยคืออำเภออัมพวาเนี่ยมีแหล่งสำคัญที่ท่องเที่ยวก็อย่างเช่นอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับที่สำคัญแล้วก็ยังมีตลาดน้ำนะครับเป็นเมืองเกิดของศิลปินเอกหลายท่านอย่างเช่นสุนทราภรณ์ครับครูเอื้องอนสนานก็เกิดที่นี่นะครับก็ไปมีแหล่งที่ท่องเที่ยวของสุนทราภรณ์ที่นี่ด้วยแล้วก็มีเป็นบ้านเกิดของคุณครูหลวงประดิษฐ์เพลาะสอนศิลปะบรรเลงนะครับเรียกว่าทั้งไทยเดิมไทยสากลเลยเกิดที่นี่ทั้งนั้นนะครับมีเรือนไทยงดงามนะครับที่อุทยานของร.2นี่มีโรงละครกลางแจ้งมีสวนพฤกษชาติเป็นสวนพันไม้ในวรรณคดีต่างๆครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยด้วยทรงเสด็จพระ

ราชสมภพครับองค์รัชกาลที่2เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2310ณอัมพวาเมืองสมุทรสาครแต่สมัยก่อนเรียกว่าสมุทรสาครก่อนจะแยกเป็นสมุทรสงครามภายหลังนะครับตอนนั้นเนี่ยพระราชบิดาคือรัชกาลที่1เนี่ยยังดำรงพยศเป็นหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เมืองอัมพวาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีตลาดน้ำสำคัญหลายแห่งจากที่เคยมีอยู่แห่งเดียวนะครับมีตลาดน้ำไปชมหิ่งห้อยมีเทศกาลลิ้นจี่โอ้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวครับพวกฝรั่งไปเที่ยวกันแล้วนี่นี่ก็มีโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทเล็กๆสำหรับให้นอนพักผ่อนกันนะครับไปชมธรรมชาติแบบชนบทแล้วนั่งเรือไปชมหิ่งห้อยซึ่งมีเยอะมากที่ต้นลำพูที่อัมพวาแต่ก็ต้องขอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าชาวอัมพวาก็เดือดร้อนกันเหลือเกินตรงที่ว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวมากๆในความเจริญมันเข้าที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรซึ่งมันจะไปทำให้ความสงบมันสูญเสียไปเพราะว่าตรงเรือหางยาวเนี่ยมันเป็นความสะดวกจริงๆนะครับพาท่องเที่ยวไปวันนึงแล่นกันไม่รู้วันนึงกี่สิบลำเสียงสนั่นหวั่นไหวแล้วหิ่งห้อยที่ไหนมันจะอยู่มันก็แตกกระเจิงหายไปหมดเลยครับแล้วก็ทำลายธรรมชาติตะลิ่งสองข้างเนี่ยตะลิ่งสองข้างนี่มันจะมีปูสมัยแล้วก็ปูก็เรียกอะไรปูอะไรผมนึกชื่อไม่ออกแล้วก็มีกุ้งดีขันมีปลาตีนนะปลาตีนนะปลาที่มีเท้านะครับอยู่ตามชายฝั่งนะครับพวกนี้จะแตกกระจายไปหมดไม่อยู่กันแล้วความสวยงามของพันไม้ตามชายตะลิ่งก็เสียหายไปด้วยก็ต้องขอตรงนี้นิดนึงช่วยกันรักษากันไว้ความเป็นไทยนั้นไม่ได้รักษากันเฉพาะในเรื่องของศิลปะอย่างเดียวทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเป็นของความเป็นไทยของแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องช่วยกันรักษาไว้ด้วยนะครับตอนนี้พูดถึงอัมพวาผมก็ไปหลายเรื่องให้ผมพูดนี่ไม่ได้เลยยาวเลยเพราะผมเป็นคนที่รักธรรมชาติรักวัฒนธรรมไทยเพลงแรกคืออัมพวานะครับครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณนพดลชาวได้เงินเป็นผู้ขับร้องคุณนพดลชาวได้เงินร้องเพลงซะจนสาวอัมพวานี่โอ้โหเลือดร้อนตอนนั้นใครๆก็อยากจะไปแต่งงานกับสาวอัมพวานะครับแต่มีอีกหนึ่งสาวนะครับไม่ไกลไปถึงอัมพวาแต่คลองนี้ก็พอจะลัดล้อไปถึงอัมพวาได้นะครับในคลองประกอบใหญ่บางกอกน้อยนี่ล่อไปถึงอัมพวาได้เลยนะครับคราวนี้จะเป็นคลองมอนใกล้บ้านผมนี่เองนะครับแหมไม่ใช่น้อยหน้าเหมือนกันเดี๋ยวผมไม่ไปหาสถานที่ไกลๆแล้วเอาคลองมอนเนี่ยเป็นสถานที่เกิดของผมแล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้นะครับคลองมอนนี่ก็เป็นคลองธรรมชาติที่สงบร่มเย็นนะครับตั้งอยู่ระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับบางกอกน้อยที่มาของชื่อคลองก็มาจากชุมชนชาวมอนที่กระจายกันอยู่ริมสองฝั่งคลองตลอดแนวนะครับเป็นคลองลำดับที่ต้นๆที่ต้องอนุรักษ์ตามมติของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับส่วนมากคนสมัยนี้จะรู้จักคลองมอนคลองมอนกันก็ตรงที่รู้จักร้านกุ้งเผาใต้สะพานคลองมอนที่มีชื่อลือชามากนะครับผมนี่ชอบแล้วอร่อยนะครับแต่จริงๆแล้วทั่วทั้งคลองมอนเนี่ยสงบร่มรื่นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากนะครับนั่งเรือเที่ยวเพลินๆนะครับไปจนถึงสุดคลองได้เลยนะครับไปชมสวนกล้วยไม้ไปชมสวนผักสวนต่างๆที่งดงามคลองมอนนี่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูเอื้อบรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนักร้องท่านเดียวกันนะครับคุณนพดลชาวไร่เงินนะครับท่านบรรยายเรื่องราวของสถานที่ต่างๆไว้ได้อย่างเยือกเย็นและไพเราะมากสาวอัมพวาและคลองมอนจะเป็น2เพลงที่เรานำเสนอในคืนวันนี้ครับ

สาอัมพวาและคลองมอญก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณนพดลชาวไร่เงินก็ถือว่าเป็นบทเพลงซึ่งนำสถานที่ต่างๆมาเสนอให้ฟังกันนะครับ2คืนมาแล้วอาจจะต่อถึงคืนพรุ่งนี้ด้วยบทเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผมพอจะหาได้ลิ้นนึกออกนะครับจริงๆแล้วมีเยอะที่ผมนึกไม่ออกก็มี

บางครั้งหญ้าปากคอกนะชื่อง่ายๆแล้วฟังกันอยู่บ่อยๆแต่บางครั้งนึกไม่ออกเวลาทำงานขึ้นมาต่อไปสองเพลงครับชื่อว่าหัวหินสิ้นมนรักและสงขลาคราวนี้ลงใต้นะครับจากเปิดประตูออกเพชรบุรีไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทางภาคใต้มากหัวหินนี่เป็นเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้ผมชื่นชอบมากเลยเมื่อก่อนมันก็ชื่นชอบแต่เมื่อก่อนยังเป็นตลาดเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ยังเต็มไปด้วยความรกของป่าอยู่นะครับสองข้างทางยังไม่ได้งดงามนักแต่เดี๋ยวนี้ผ่านไปหัวหินไปที่หัวหินนะครับยังก็ไปต่างประเทศเมืองชายทะเลบางเมืองที่เขามีการบูรณาการโดยเรียกว่าวางผังไว้อย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้หัวหินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงแรมใหม่สร้างรีสอร์ทใหม่หรือสร้างร้านอาหารใหม่ขึ้นมาสองฝั่งทางถึงไปชายทะเลเนี่ยทุกแห่งจะต้องมีการตรวจสอบต้องออกมาอย่างงดงามมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สถานที่ก็ต้องก่อสร้างอย่างงดงามผสมผสานกลมกลืนกันหมดทั้งหัวหินเลยเรียกว่าเป็นเมืองพิเศษจริงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความกระทึกคึกโครมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดไม่มีความสกปรกไม่มีอะไรรกรุงรังตลอดสองข้างทางสาเหตุเพราะว่าหัวหินเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวลซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวมักจะทรงแปรพระราชฐานไปพักผ่อนอยู่ที่นี่เสมอนะครับหัวหินนี่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับใกล้ชายหาดชะอำนะครับระหว่างชายชะอำกับปราณบุรีนะครับหาดทรายน้ำใสนะครับทรายก็เป็นขาวละเอียดเลยทีเดียวนะครับมีสนมีที่ว่ายน้ำตกปลามีที่ตีกอล์ฟอาหารอร่อยเดี๋ยวนี้คล้ายเมืองชายทะเลของต่างประเทศเจริญมากสวยงามมากเลยนะครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันได้เลยครับด้วยบทเพลงของผมนี่แหละครับเพราะว่าบทเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงท่านคงจะไปสัมผัสมาแล้วแล้วครูสลายไกรเลิศท่านก็คงไปสัมผัสมาแล้วท่านถึงไปเขียนเพลงนี้มาแต่ท่านไปเขียนเพลงจากความรู้สึกของใครไม่ทราบนะครับเพราะว่าท่านเขียนไว้ว่าหัวหินสิ้นมนรักก็คงจะไปมีความรักความหลังจนเกิดการแยกทางกันขึ้นที่นี่หัวหินเนี่ยสิ้นมนรักซะแล้วแต่มนต์เสน่ห์ของหัวหินยังน่าเที่ยวอยู่นะครับแต่มนรักที่เกิดที่นี่หัวหินเนี่ยอาจจะจางไปสำหรับบางคู่บางคนเท่านั้นเองเพลงนี้ครูสลายไกรเลิศแต่งเนื้อร้องครูประสิทธิ์พยอมยงก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและบรรจุทำนองด้วยคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องนะครับหัวหินสิ้นมนรักส่วนเพลงที่สองสงขลาครับสงขลาสงขลานี่เป็นเมืองทางภาคใต้เพลงนี้ก็พูดถึงสงขลาและเพลงนี้ก็เป็นเมืองที่ปรากฏมาตั้งแต่ในพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.1893โน่นนะครับโอ้โหเกือบจะ700ปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเมืองสำคัญของภาคใต้เลยนะครับหมดสงขลานี่มักจะสับสนกันกับหาดใหญ่มักจะเข้าใจว่าสงขลานี่เป็นอำเภอของหาดใหญ่หาดใหญ่เป็นจังหวัดจริงๆแล้วนะสงขลาคือจังหวัดแต่หาดใหญ่เป็นอำเภอนะครับแต่ทีนี้หาดใหญ่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองธุรกิจสงขลานี่เงียบๆสงบร่มเย็นมีสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติมีแหลมสมิลามีหาดทะเลสาบสงขลาที่งดงามนะครับแต่คนเข้าใจว่าเป็นเมืองเด็กเมืองเล็กของหาดใหญ่ไปซะสงขลาเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับอังกฤษอยู่ยุคหนึ่งนะครับจนถึงขนาดมีประตูเมืองกับป้อมปืนถึง20ป้อมเขาเอ่ยถึงเมืองที่มี20ป้อมแล้วก็ถึงสงขลานะครับเพราะนั้นความรักความหลังของบทเพลงต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นสงขลานี่ก็เกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยในยุคสมัยก่อนที่ผมบอกว่าเมื่อ60ปีก่อนนี้ถ้ารู้จักท่องเที่ยวกันรอบพระนครนี่ก็จะมีตักน้ำบางปะกงชลบุรีบางแสนเท่านั้นเองนะครับพัทยายังไม่เกิดนะครับแล้วก็จะไปทางภาคใต้อย่างมากก็คือชะอำหัวหินนี่เองนะครับยังไม่ไกลแต่ถ้าคนไหนมีเงินท่านหน่อยนู่นเศรษฐีก็ข้ามไปสงขลาหาดใหญ่เชียงใหม่นู่นเลยนะครับยังไม่กระจายไปทั่วประเทศสงขลานี่ก็เป็นมีชื่อเสียงตรงที่มาเกิดในนวนิยายในละครหลายเรื่องในภาพยนตร์ด้วยนะครับในภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางที่เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากในอดีตเนี่ยยุคหลังก็ยังมานำมาทำกันอีกนะครับสงขลาเป็นเพลงที่บรรจุในภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางโดยฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องและเนื้อเรื่องโดยครูอิงอ่อนนะครับครูศักดิ์เกษมมุตตาคมและครูอิงอ่อนเป็นผู้ประพันธ์ครูสมานกาญจนบรินเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงสงขลาคุณชลินนันทนาคอนเป็นผู้ขับร้องครับก็ขอเชิญรอฟังทั้งสองบทเพลงจากสองสถานที่ครับหัวหินสิ้นมนรักจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงและสงขลาจากคุณชลินนันทนาคอนสองศิลปินแห่งชาติครับ

หินสิ้นมนรักและสงขลาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นอีก2บทเพลงที่ผูกพันอ้างอิงถึงสถานที่แห่งความรักแห่งความหลังแหล่งท่องเที่ยวของไทยแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับใจนะครับมีชายหาดที่แสนสวยมีทะเลสาบนะครับมีแหลมมีจุดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สวยงามที่ทำให้เป็นนิยายรักของหนุ่มสาวซึ่งไปพบรักกันที่นั่นแล้วเกิดความรักความหลังขึ้นมาจนเกิดเป็นความประทับใจของนักประพันธ์เพลงแล้วก็ประพันธ์เป็นเพลงออกมานะครับอย่างเช่นสามภวาคลองมอนหูหินสิ้นมนรักและสงขลาก็เป็นอีกหลายสถานที่ซึ่งให้ท่านได้รับฟังในคืนวันนี้นะครับและอาจจะได้รับฟังต่อไปถึงคืนพรุ่งนี้ด้วยนะครับพอพูดถึงความประทับใจและอดไม่ได้ที่ต้องขอประชาสัมพันธ์อีกสักงานมาวันนี้แก่ประชาสัมพันธ์ไปสักนิดนึงแต่ต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าอีกงานหนึ่งเนี่ยก็จะมีในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าใครยังไม่มีบัตรใครยังไม่ได้จองตั๋วใครยังไม่ได้ติดต่อที่จะไปขอเข้าชมและติดต่อไปเลยนะครับเพราะเป็นวันที่เราจะรำลึกถึงครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในเรื่องของเพลงไทยสากลคุสง่าอารัมภีบุคคลที่เต็มไปด้วยความรักนะครับกล่าวคนเลยว่าคุสง่าท่านอยู่ที่ใดก็ตามจะแวดล้อมไปด้วยคนรักท่านรักทุกคนรักน้องรักลูกรักหลานรักลูกศิษย์รักเพื่อนรักเพื่อนร่วมงานรักหมดทุกคนที่เป็นแวดวงอยู่ที่ท่านหรือว่าท่านอยู่ที่ไหนมีแต่ความรักทั้งนั้นนี่คืออารมณ์ของท่านท่านไม่เคยโกรธใครมีแต่รอยยิ้มที่เยือกเย็นอย่างมากก็หยอกล้อเล่นนิดหน่อยพอให้สนุกนะครับผมเคยได้ไปท่องเที่ยวกับท่านหลายครั้งนั่งรถไฟไปเที่ยวกันดื่มกินกันไปจนไกลนะครับไปกะว่าประมาณครึ่งวันแล้วก็ลงแล้วก็นั่งรถกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสนุกสนานแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินได้รับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่ท่านเล่าให้ฟังด้วยนะครับเป็นความประทับใจและความประทับใจต่างๆที่เกิดจากบทเพลงของคุสง่าอารัมภีนี่นะครับก็เกิดเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้โดยเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของคุสง่าอารัมภีหรือลุงเจ้าของเราเนี่ยร่วมกันจัดขึ้นมานะครับใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ตเพลงชักแทนคำรักสง่าอารัมภีสมัยก่อนนี่ตามหน้าวงดนตรีนะครับเห็นคุสง่าอารัมภีหรือลุงแจ๋วที่ไหนต้องมีหีบเพลงชักที่นั่นซึ่งเป็นประจำตัวของท่านเลยนะครับเล่นยากนะเล่นในเพราะนั้นเล่นยากเล่นไม่เก่งนะมีเสียงฟุดฟาดฟุดฟาดผมค่อยลองหลายทีแล้วลมหมดจังหวะคือไม่ได้ฝึกหัดอย่างถูกต้องนะครับลมหมดไปไม่ได้มันก็คนสีซอตะสีไม่เป็นนะไปสุดคันชักคันรู้จะไปยังไงนะครับก็จะได้เต็มอิ่มกับบทเพลงของเพลงลูกกรุงยอดนิยมซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงไทยสากลคุสง่าอารัมภีครับแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยศิลปินแห่งชาติและก็รวมสุดยอดนักร้องคุณภาพในระดับตำนานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณสวรีประกาพันธ์คุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณชาลีอินทรวิจิตรคุณชลินนันทนาคอนหม่อมจงถนัดศรีสวัสดีวัฒน์คุณธานินทร์อินทรเทศคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ส่วนวิเชษสิริคุณศรีสลายสุชาติวุฒิคุณวินัยพันธุรักษ์คุณอรวีสัจจานนท์คุณสันติคุณเพนะครับแล้วก็อำนวยและบรรเลงเพลงโดยคุณวิชัยบุญยันและวงฮิสออเคสตราครับงานนี้แสดงที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นี่เองนะครับไม่ไกลกลางใจเมืองไปง่ายมาง่ายนะครับหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับต้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่นี่มีอาหารอร่อยมากมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสนามพระเครื่องแล้วก็ถ้ามีเวลาก่อนที่จะถึงเวลาแสดงก็ไปเที่ยวที่วัดพระแก้วไปกราบพระแก้วมรกตให้เป็นสิริมงคลก่อนแล้วก็ถึงจะเดินมาดูการแสดงที่จะมีเวลา14นาฬิกานะครับแต่ถ้ายังไม่มีบัตรแล้วก็ต้องไปหาบัตรมาให้ได้ก่อนนะครับแสดงที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับรำลึกถึงครูสง่าอารัมภีบทเพลงของครูสง่าอารัมภีไปฟังเพลงของท่านกันนะครับหรือท่านอยากจะติดต่อไปนะครับอยากจะไปดูแล้วไม่มีบัตรก็ลองติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์02-262-3456 02-262-3456ครับก็ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะครับในงานต่างๆปกติผมจะไม่รับโฆษณาแล้วก็ต้องให้ทราบไว้ก่อนเดี๋ยวจะฝากมีหลายรายการที่ฝากโฆษณามาผมจะเลือกดูเฉพาะงานที่จะน่าจะ

ชาสัมพันธ์ได้อย่างเช่นงานของรำลึกถึงศิลปินแห่งชาติเพราะบทเพลงของท่านนั้นเป็นบทเพลงที่หาฟังที่อื่นไม่ได้อีกแล้วเป็นบทเพลงที่สำคัญของชาติหรืองานดนตรีไทยงานที่สนับสนุนนักดนตรีนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่างานซึ่งเผยแพร่ขึ้นมาเพื่อการกุศลหรืองานที่มีการเสด็จพระราชดำเนินเป็นพิเศษอย่างนี้นะครับโดยเพราะงานที่เป็นการกุศลเนี่ยหักรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบให้การกุศลอย่างเช่นงานดนตรีสุภาพรที่จะแสดงที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็เหมือนกันกรมประชาสัมพันธ์ไปให้แล้วนะครับตั้งวันที่26นะครับวันที่26กุมภาพันธ์ในข้างหน้าหน้าชมเป็นเพลงในแนวของสุนทราภรณ์นะครับแต่ที่สำคัญคือเงินรายได้นะครับมอบให้กับนักเรียนที่ยากจนแต่ใฝ่เรียนนะผมชอบคำนี้จังยากจนแต่ใฝ่เรียนไม่ใช่เรียนดีแต่ยากจนนะครับผมเห็นหลายแห่งที่เขียนว่ารายได้มอบให้แก่นักศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนแต่คนที่เรียนไม่ได้ดีเรียนปานกลางแต่เขายากจนก็มีเขาก็ใฝ่เรียนเหมือนกันนะครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยก็ไปจนถึงการกุศลกันไปแล้วนะครับรวมทั้งนำเสนอการประชาสัมพันธ์บทเพลงซึ่งถ้าท่านฟังไปแล้วเชื่อได้ว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความสุขอย่างเต็มอิ่มกลับมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศิลปินที่เป็นที่รักของท่านแฟนคุณสง่าดำพีนี่มีมากนะครับมีมากจริงๆเลยแฟนแจ๋วนี่โทรศัพท์เข้ามารายการของเรานี่บ่อยมากบางช่วงแต่ผมขาดเพลงของคุณแจ๋วแล้วจะมีโทรศัพท์เข้ามาว่าพักนี้ไม่มีเพลงของคุณสง่าดำพีเลยบางทีผมจัดทีเดียว2ทั้งวันเลยเพลงของลุงแจ๋วล้วนๆเพราะลุงแจ๋วท่านจะเป็นที่รักของผมเหมือนกันนะครับรวมทั้งทายาทของท่านด้วยก็เป็นที่รักของผมเปรียบเสมือนน้องเลยทีเดียวครับต่อไปมาฟังบทเพลงพร้อมๆกันจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับอันนี้เป็นเสียงร้องของอาจารย์พจนีคงสุวรรณอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่สำคัญและเป็นเพลงท่านฟังชื่นชอบเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโขนละครในเรื่องของบทเพลงที่นำมาประจุในเพลงไทยสากลหรือเพลงการบรรเลงประกอบละครประกอบละครโทรทัศน์ก็มีนะครับนั่นคือทำนองเพลงลมพัดชายเขานั่นเองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหวานเยือกเย็นและมีเรียกว่าฟังแล้วมีความหวานไพเราะจับใจไม่พอทำให้จิตใจอ่อนโยนลงด้วยนะครับบทเพลงลมพัดใจเขาสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรบไก่มีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะในตราสองชั้นนี้นิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครนะครับก็ภายหลังมีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดในตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแล้วก็ไปรวมกับเพลงสามชั้นของเก่าก็รวมเป็นเถาวันนี้นำให้ฟังเฉพาะอัตราจังหวะสองชั้นบรรเลงโดยวงมโหรีของกองรุยางธนกาศอาจารย์พจนีคงสวรรค์เป็นผู้ขับร้องครับนำความหวานในเสียงของอาจารย์พจนีมารวมกับความหวานของวงมโหรีแล้วก็ความหวานไพเราะของทำนองเพลงลมพัดชายเขาฝากท่านผู้ฟังครับ

บทเพลงลมพัดชายขาวก็จบลงไปแล้วนะครับแม่ผมลืมผมน่าจะนำเพลงนี้ไปรวมไว้กับช่วงที่นำเพลงชายสกลที่มีความผูกพันกับสถานที่เช่นภูเขาหรือว่าดอยนะครับนี่บังเอิญในชั่วโมงที่สองนี้ผมนำเสนอบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำทั้งนั้นเลยถ้าไม่สายน้ำก็ริมน้ำหาดทรายคลองแม่น้ำอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นที่ผ่านมานี้มีอัมพวาคลองมอนหัวหินสงขลานะครับต่อไปครับลานเทและลำน้ำพองครับลานเทกับลำน้ำพองลานเทนี่ผมเปิดบ่อยเพราะเป็นเพลงที่ผมค่อนข้างจะชอบแล้วก็เป็นเพลงเพราะนะครับเพลงนี้ดังมาสมัยเมื่อ50ปีก่อนจริงๆแล้วลานเทเนี่ยเป็นตำบลซึ่งน่าจะมีแต่ความเศร้าลานเทน้ำนองเจิ่งนองทั่วท้องทุ่งนานี่แหละครับคือลานเทเนี่ยเป็นจุดหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณเกาะราชคามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นช่วงที่มีเขาเรียกอะไรเป็นช่วงโค้งน้ำซึ่งกว้างกว่าที่อื่นแล้วก็สองฝั่งน้ำเนี่ยเป็นที่โล่งเตียนไม่มีกำบังลมเลยนะครับแล้วเวลาท้องน้ำเวลาเฉพาะฤดูฝนเนี่ยคลื่นลมนี่จะแรงมากนะครับเรียกว่าทำให้เป็นจุดที่เรือล่มอยู่เสมอก็เปรียบเสมือนว่าเทนะครับทำให้เรือนี่เทกระจาดลมเลยนะครับเอียงล่มลงมาเลยได้ตั้งชื่อว่าลานเทคือเรือแต่มาถึงโค้งนี้ก็เทล่มลงมาหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเดี๋ยวนี้ผู้คนสัญจรก็ไปเต็มตั้งบ้านเรือนเจริญกว้างขวางไม่เปลี่ยวล้างเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าถึงเวลาฤดูหน้าน้ำพี่ไหลก็ลานเทก็ยังเหมือนที่อื่นอยู่คือน้ำจะดูสูงกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเพราะโค้งตรงนั้นมันพื้นที่ค่อนข้างต่ำและโค้งน้ำตอนนั้นกว้างเป็นที่ที่น้ำมาไหลแรงน้ำที่มาปะทะกับชายน้ำนั่นจึงรุนแรงนะครับวันลานเทก็เลยเกิดเป็นนิยายรักขึ้นมาบ่อยผมเคยไปเที่ยวลานเทในสมัยนุ่มหนุ่มนี่ชอบมากเมื่อก่อนนี้ผมไปกับเพื่อนรักของผมคือคุณบัณฑิตฤทธิกรนี่ก็หนีผมขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเมื่อก่อนเราไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มนำเรือนะครับนำเรือไปเที่ยวขึ้นไปตั้งแต่คลองสานี่แหละครับเป็นเรือยนต์บางครั้งก็ไปเรือชั้นเดียวบางครั้งก็ไปเรือสองชั้นแม้ชมธรรมชาติตลอดสองข้างทางไปถึงอยุธยาคุณบัณฑิตก็มีบ้านอยู่ที่อำเภอเสนานะครับอยุธยาเป็นโรงสีอยู่ริมแม่น้ำก็ต้องไปแวะลานเทกันไปด้วยพอถึงโค้งลานเททีไรทั้งสองทั้งเรือทั้งลำเนี่ยก็จะล้อกันมาดังๆมาพ้องกันหมดเลยในเพลงลานเทนี่เพราะว่าทุกคนชอบเพลงนี้กันเพราะมากครับเพลงลานเทเนี่ยครูสอสุวรรณทัศน์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับคุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่สองลำน้ำพองเพลงนี้ขึ้นไปทางอีสานนะครับลำน้ำพองนี่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่อำเภอน้ำพองนะครับสมัยเมื่อสัก 4-50 ปีก่อนนี่ผมไปบ่อยที่นี่เรียกว่าเดินไปหลายครั้งคือเมื่อก่อนเนี่ยทำงานที่ไทยทีวีช่อง4บางพรมทีนี้ไทยทีวีช่อง4เมื่อก่อนซึ่งกับกรมประชาสัมพันธ์เราก็ต้องนำมารายการต่างๆไปช่วยกันเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์

และจุดของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีที่ขอนแก่นเรียกว่าช่อง5ที่ลำปางเรียกว่าช่อง8ที่หาดใหญ่เรียกว่าช่อง10นะครับก็นำนักร้องนักดนตรีแฟชั่นละครไปร่วมกันไปทีเดียวเป็นกองคาราวานรถบัสหลายคันเลยทีเดียวนะครับนักร้องนักดนตรีในยุคเก่าๆนี่รู้จักกันหมดก็พากันไปที่ขอนแก่นนะครับทีนี้พอเล่นละครเสร็จแล้วบางทีก็ไปถึงตั้งแต่ตอนบ่ายซ้อมเสร็จตอนเย็นว่างก่อนเล่นตอนดึกก็ไปที่ลำน้ำพองนี่แหละครับที่ลำน้ำพองแล้วก็มีห้องอาหารมีร้านอาหารอยู่ริมฝั่งน้ำร่มเย็นราบรื่นทานอาหารอร่อยกันก็เลยจำมาจนทุกวันนี้นะครับลำน้ำพองนี่มีต้นกำเนิดจากภูกระดึงจังหวัดเลยนู่นนะครับกับเทือกเขาสันปันน้ำต่อเลื่อยกันลงมาเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำพองลำน้ำพองนี่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่เดิมชื่อว่าอ่างเก็บน้ำน้ำพองก็เลยกลายเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำพองและเพลงลำน้ำพองนี่โด่งดังขึ้นมาเพราะว่าคุณหยาดนภาลัยคุณหยาดนภาลัยนี่จะเป็นนักฟังเพลงในยุคที่ผ่านมาเมื่อ30-40ปีก่อนนี่ต้องรู้จักกันดีเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับจากไปแล้วนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องและท่านนิยมนำเพลงดังๆของนักร้องรุ่นเก่าๆหรือรุ่นพี่มาขับร้องโดยเฉพาะยิ่งเพลงของคุณจริญนันทนาครเนี่ยคุณหยาดนภาลัยชอบนำมาขับร้องเมื่อก่อนท่านมีรายการเพลงท่านเองนะทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้ฟังเพลงของท่านกันอยู่ทุกอาทิตย์เลยตอนดึกเพลงของท่านเพราะมากและท่านก็ประทับใจในลำน้ำพองที่ท่านแต่งเพลงมาเรียกว่าเป็นเพลงดังที่สุดของท่านลำน้ำพองแต่วันนี้ผมอยากให้ฟังเสียงของคุณชรำเทพชัยซึ่งจะมาถ่ายทอดแทนคุณหยาดนภาลัยนะครับคุณชรำก็เป็นนักร้องซึ่งเป็นลูกศิษย์คุณสุเทพของกำแพงซึ่งร้องเพลงได้เพราะมากแล้วก็เรียกว่าตีบทแตกได้ถึงอารมณ์เลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงจาก2สถานที่ประทับใจในคืนวันนี้ครับลานเทจากคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติและลำน้ำพองจากคุณชรำเทพชัยครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: การอยู่ธุดงควัตปฏิบัติเป็นการอยู่ด้วยความเข้าใจด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบถ้าเราไม่เป็นคนรอบคอบละเอียดแล้วเราจะเสียผลประโยชน์เท่าที่สังเกตดูถ้าไม่รักตนเองเป็นที่ตั้งจะไปรักคนอื่นก็คงลำบากถ้าเราไม่ดูตัวเองไม่เรียบร้อยตัวเองแล้วเราก็เดือดร้อนเพื่อนนั้นมีไว้สำหรับพูดคุยสนุกเพื่อช่วยกันได้แต่ถึงข่าวเพื่อนไม่ดีก็ตัวใครตัวมันโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นโบราณมันถึงบอกว่าเพื่อนเกิดมันพอหาได้เพื่อนกินมันพอหาได้เพื่อนสนุกก็พอหาได้แต่เพื่อนตายนั้นอย่าถามตัวใครตัวมันถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นต่างคนต่างก็เอาตัวรอดถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นต่างคนต่างก็เอาตัวรอดอย่าได้หวังว่าจะช่วยตัวเองหรือช่วยคนอื่นด้วยโดยทั่วไปแล้วจะเอาตัวรอดเรียกว่ามีน้อยมากที่แม่อุตส่าห์มุดไฟกองไฟเข้าไปอุ้มลูกแล้วก็ตายในอ้อมกอดอย่างนี้แทบจะหาไม่มีแต่ก็มีแต่ว่าน้อยมากที่แม่หลุดออกมา

แล้วก็ไฟยังลุกอยู่แล้วก็มุดกองไฟเข้าไปกอดเอาลูกแล้วก็ตายกับลูกอย่างนี้มีน้อยมากแทบจะหาบัญชีขึ้นไม่มีส่วนคุณพ่อนั้นอย่าอธิบายเพราะโดยทั่วๆไปแล้วก็ตัวรอดเป็นที่สุดเอาตัวรอดเป็นที่สุดยังไม่มีปรากฏการณ์ใดว่าคุณพ่อมุดไฟเข้าไปเอาลูกและตายขาลูกมีแต่คุณแม่มีพ่อได้ชื่อว่าไม่มีแม่มีแม่ได้ชื่อว่ามีทั้งแม่และพ่อเพราะแม่นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างจะสูงนี่เป็นความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราซึ่งมาอยู่ทุดงควัตปฏิบัติเราเข้าใจดีว่าต่างคนต่างก็เจ้าตัวรอดในการออกทุดงใครหิ้วมากก็หนักมากใครหิ้วน้อยก็หนักน้อยหรือใครไม่หิ้วก็ทรมานเพราะมันจะต้องใช้กบใช้มุ้งใช้พยางบริขารนั้นโดยปกติจะใส่บาตรซึ่งเรามีหลักยึดว่าใส่บาตรเมื่อเป็นอย่างนี้ความพร้อมในการออกทุดงนั้นต้องมีพร้อมอยู่ทุกเมื่อพร้อมตายพร้อมอยู่พร้อมจากพร้อมที่จะไปทุกเรื่องเรามาบวชแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเราก็คงไม่เห็นมีอะไรที่เกินกันที่เราเกินกันเพราะว่ามีการฝึกเมื่อเรามีการฝึกการปฏิบัติแล้วเราจะมีความเกินกันและแตกต่างกันมากเพราะการฝึกการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีการฝึกการปฏิบัติแล้วความแตกต่างกันจะไม่มีเพราะเรามีการฝึกการปฏิบัติจึงมีความแตกต่างกันความแตกต่างกันนั้นทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าเราฝึกกับไม่ฝึกว่าเราฝึกกับไม่ฝึกความแตกต่างกันมีมากว่าเราฝึกหรือไม่ฝึกอันนี้คือเรื่องใหญ่ถ้าเราฝึกแล้วมันก็ใช้ได้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ใช้ไม่ได้มันมีวัวอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่านวลไอ้โจดี้ไอ้นวลไอ้โจดี้นั้นนอกจากเราจะเลี้ยงมันไว้สำหรับต่ออายุมันเราก็ได้ให้หญ้ามันกินแล้วก็ได้ขี้ของมันแล้วก็มีประโยชน์ในการเอาไปผสมพันธุ์ได้บ้างพ่อพันธุ์ได้บ้างไอ้น้อยมันก็อายุมากแล้วเราเลี้ยงมันเราจะได้อะไรจากไอ้น้อยนอกจากได้ขี้มันแต่ถ้ามันตายอย่างมากเราก็เก็บเขามันไว้เพราะเขามันยาวเขามันยาวไปลึกกว่าคืนเขามันยาวมากถ้ามันตายอย่างมากเราก็ได้เขามันไว้แต่นะเขามันยาวแล้วมันก็อยู่ไปวันๆหนึ่งกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายมันไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีแม้จะผสมพันธุ์มันก็ผสมพันธุ์ไม่ได้ปลายน้อยเนี่ยมันอายุมากแก่แล้วมีกินกระถ่ายแล้วก็รอวันตายเท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับพวกเราที่เป็นพระเป็นเณรเป็นเถรเป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติซึ่งมีโอกาสได้สร้างทานศีลภาวนาซึ่งมีโอกาสได้อบรมบ่มจิตใจของตนเองมากกว่าไอ้น้อยซึ่งเรียกว่าควายเลยว่าไอ้น้อยมันไม่มีอะไรนอกจากจะกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายเป็นภาระของคนเลี้ยงซ้ำด้วยไปอย่างได้ก็ได้ขี้มันก็ได้เขามันถ้าจะเอาไว้มันตายก็คงมีเท่านั้นให้ทานมันก็ไม่มีรักษาศีลมันก็ไม่มีฟังธรรมมันก็ไม่มีโอกาสซึ่งมันแตกต่างกับเป๊ปซี่โก้มันแตกต่างกับสุนัขเพราะมันอยู่ใกล้กับเราได้สุนัขไก่มันอยู่ได้นกเอี้ยงมันอยู่ได้นกขุนทองมันอยู่ได้แต่วัวควายนั้นมันอยู่ใกล้พวกเราไม่ได้นี่คือความแตกต่างกรรมของมันที่จัดสรรให้มันเป็นอย่างนั้น

ที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมของมันเองเราเข้าใจแล้วว่าเรานั้นมีความแตกต่างกับสิ่งเหล่านี้มากเรามองรอบๆข้างมันเห็นความเป็นสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาเรามองรอบๆตัวเห็นความเป็นสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ให้เราที่นี่พิจารณาว่าเรามาอยู่ทุดงแล้ว

ท่านอุกฤษคือการปฏิบัติทั้งคืนไม่นอนเรายังไม่ได้มีได้ทำกันเลยซ้ำไปด้วยซึ่งแตกต่างกับพระหรือญาติโยมส่วนหนึ่งที่เคยอยู่ปฏิบัติเรานั่งกันทั้งคืนจนรุ่งปฏิบัติการเดินยืนนั่งเดินยืนนั่งแล้วไม่นอนมีเราคือเราปฏิบัติกันมาก่อนเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสได้ทำซ้ำไปด้วยเพราะฉะนั้นขั้นอุกฤษหรือขั้นสูงสุดเรายังไม่ได้ปฏิบัติคืนนี้แหละเราจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าก็คือการฝึกการปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่มีการฝึกการปฏิบัติก็อย่างที่ว่านั่นนะกินจะทายรอความตายแล้วไม่ได้มีโอกาสสร้างบารมีเลยจุดดวงคสถานเท้าวามินิตยังคงอยู่ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานจะเขียวงามก็เป็นเรื่องของคนปลูกตกแต่งต้นไม้ความหมายของการใช้ประโยชน์ร่วมกันก็มีตรงนี้เราจะได้ประโยชน์คือไปสวรรค์ไปนิพพานสัญญาเก่าของคนเราเนี่ยมันมากมันปรุงแต่งในทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องดีมันก็ปรุงแต่งได้เรื่องไม่ดีมันก็ปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือความจำเก่าๆที่มันเคยผุดขึ้นมาตลอดเวลาซึ่งมันก็นานโขแล้วแหละเรามาบวชแล้วมันก็ยังติดสอยห้อยตามเรามานี่คือสัญญาเก่ามันเกิดขึ้นกับตัวเรามันเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างดีก็เกิดไม่ดีก็เกิดมันเป็นสัญญาเก่าเรียกว่ามีตัวยึดเมื่อมีอำนาจตัวยึดมากมันก็จะเกิดปรุงแต่งได้อยู่ตลอดนี่มีชีวิตใดประเสริฐต่อกับการบวชอุดมสมบูรณ์ที่สุดคือการบวชชีวิตอื่นใดก็ยังไม่มีซึ่งตีความหมายว่าชีวิตที่ประเสริฐหมายถึงการบวชจะบวชเป็นพระเป็นเณรหรือจะบวชเป็นเถรเป็นชีหรือจะเป็นนักบวชที่ไม่มีรูปแบบแต่ก็มีจิตใจที่สูงด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจเลิกตั้งใจละชีวิตนี้มีความสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้สัญญาเก่าที่มันคอยเข้ามาหาเรามันเข้ามาได้ตลอดเวลาจึงว่ากิเลสสมานที่ทำด้วยความไม่รู้รู้ก็ตามขันธมารมันก็เกิดจากธาตุจากขันธ์ของเราเองจนมาถึงมัจจุราชมารคือโคความตายแล้วมันก็เข้ามากินใจเราและทำลายเราให้บั่นทอนลงทุกวันจนไม่มีความอาถรรพ์ไม่มีความล่าเริงไม่มีความเบิกบานเพราะมันกลัวความตายเมื่อมันกลัวความตายแล้วมันก็ไม่มีคุณธรรมใดที่จะร่าเริงเบิกบานรอวันตายเมื่อรอวันตายแล้วก็คือมีแต่ความหดหู่คอเหี่ยวอยู่ตลอดเวลาชีวิตซึ่งมีความหมายซึ่งละเอียดและรอบคอบสุขุมพอนั้นเป็นชีวิตที่เข้าหลักเหตุหลักผลเป็นชีวิตที่เข้าถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งรอได้โดยความเข้าใจเราก็อยู่ได้โดยความเข้าใจที่เราตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจหนีตั้งใจหลีกตั้งใจเล่นตั้งใจมาอยู่ทุดงควัตปฏิบัตินี่คือชีวิตที่มีความแตกต่างกับสัตว์โดยทั่วไปกามหมายถึงการเสพกินก็หมายถึงกินเหยียดก็หมายถึงการได้รับยกย่องในสังคมไก่มันก็มีสุนัขมันก็มีเมื่อเช้าคุยกับท่านอาจารย์พระครูสุเทพว่าม้าน่ะมันฉลาดไหมท่านอาจารย์สังเกตดูไหมเวลาเราเจอมันก็จะเหยียดก้มลงสิโลราบให้กับเรามันแสดงความเคารพพอมันไปเจอหมาชนิดที่ตัวด้อยกว่าไอ้ตัวที่ไม่มีทางสู้ก็นอนหงายท้องให้เลยตัวที่หนึ่งที่สองตัวเมียตัวผู้เหมือนกันมันยอมสิโลราบเสียโดยดีดมๆแล้วก็ไปส่วนได้เจอตัวใหญ่กว่าดูแล้วสู้ไม่ได้กำลังมันบวกโดย2รุม1ซึ่งเท่ากันแล้วก็ยัง2ตัวรุม1มันยอมก้มหางให้ทันทีมันลดหางลดระดับลงทันทีมันก็ปลอดภัยหมาเองมันก็ไม่ได้ด้อยอะไรมากนะมันรู้เอาตัวรอดเหมือนกันมันไม่ดื้อมันไม่ลั่นคนดังหากเดี๋ยวมันดื้อมันลั่นมันมีเรื่องต้องติดคุกติดตารางมีเรื่องต้องฆ่าต้องต้มต้องแกงกันต้องมีเรื่องอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะมันไม่เคยยอมกัน

เมื่อมันไม่ยอมกันแล้วมันก็มีเรื่องอยู่อย่างนี้เรื่อยไปความหมายนี้จึงเป็นความหมายของความเข้าใจจิตใจมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมเต็มไปด้วยคุณงามความดีจะแตกต่างกับปุถุชนมากปุถุชนนั้นยอมไม่เป็นลดไม่เป็นเลิกไม่เป็นหยุดไม่เป็นและที่สุดก่อกรรมทำเข็นสร้างเบนสร้างกรรมอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าคืออะไรเข้าใจแล้วว่าเราควรจะเป็นอย่างไรชีวิตนี้จึงไม่ไปฝากอนาคตไว้กับใครตัวใครตัวมันกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปกรรมมีแตกต่างกันชาวนาอย่างพ่อค้าอย่างข้าราชการอย่างถ้าเนียนอย่างมีวิบากกรรมของแต่ละคนส่วนใจผลช้าเร็วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเหตุปัจจัยของแต่ละคนไม่สงสัยในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเราไม่สงสัยในกรรมดีกรรมชั่วตัวเราก็จะเข้าใจแล้วว่าควรจะทำดีรู้ว่าทำดีเกิดดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจึงคอยเฝ้าฝึกและปฏิบัติแล้วมาบวชมาปฏิบัติจึงเห็นความสำคัญว่าเมื่อเรามาอยู่ทุดงคสถานแล้วซึ่งหมายถึงการขัดเกลาจิตใจของเราให้แตกต่างจากการไม่ได้มาฝึกอยู่บ้านอย่างอยู่วัดอย่างมาอยู่ทุดงอย่างความหมายของการอยู่ทุดงควัดปฏิบัติย่อมมีความแตกต่างเป็นอย่างนี้ด้วยความเข้าใจด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจในการอยู่ถือทุดงควัดปฏิบัติต่างก็เป็นความละเอียดต่างก็เป็นความรอบคอบต่างก็เป็นความมีเหตุมีผลของแต่ละรูปแต่ละท่านขอจงตั้งใจและมีความจริงใจต่อการฝึกการปฏิบัติของตัวเองถึงบวชหลบไม่ได้เราสวดทุกวันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ดีไม่ชั่วก็ทรงกระสุดเหมือนกระสลาหลังนี้เราจะใช้ไม่ใช้มันก็ทรงกระสุดถ้าเราใช้มันก็ได้ประโยชน์แต่เราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันแม้ที่สุดใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งเราย่อมได้เป็นอย่างเดียวกันเราเชื่อมั่นเพียงเท่านี้หลักศาสนาก็ครองใจเราแล้วเราอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีนิสัยมีอุปนิสัยจนเป็นสันดานนอนเนื่องในบุญในบาปเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำดีได้ดีใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของใครของมันซึ่งเราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องของบุญบาปกรรมดีชั่วนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศก่อนคนอื่นไม่มีศาสดาใดไม่มีศาสนาใดเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเราพระองค์ได้ทรงตรัสไว้แม่นยำแล้วทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นศาสดาศาสนาอื่นก็มาเกิดทีหลังทั้งนั้นนี่ถึงความแม่นยำความเป็นศาสดาของโลกสัจจังเวอมตะวาจาเกิดกี่พันปีดีดักก็คงอยู่อย่างเดิมความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายบุญกุศลคุณงามความดียังมีผลอยู่ตลอดเวลาช้างตายทั้งตัวนั้นเอาใบตองกล้วยไปห่อก็คงไม่มีทางที่จะปิดอยู่ความชั่วความดีของเราก็เหมือนกันเราอย่าปฏิเสธเป็นเนนก็เดือดร้อนเป็นพระก็เดือดร้อนเป็นเด็กก็เดือดร้อนถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วมันเดือดร้อนในทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกับเป็นเด็กเป็นเนนเป็นพระถ้าเราทำกรรมดีเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้สึกกลัวบาปกรรมเราก็จะเป็นคนดีได้ในที่ทุกสถานการยอมรับในมนุษย์และเทวดาก็ปรากฏเป็นลักษณะอย่างความละเอียดของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความละเอียดของการฝึกการปฏิบัติผู้ซึ่งรับผิดชอบตัวเองสูงก็คือคนที่ละเอียดเท่านั้นเองจึงขออนุโมทนาในข้อวัดปฏิบัติที่ตั้งใจเพียรเร่งพยายามกันด้วยความอดทนเป็นเลิศด้วยความตั้งใจดีเป็นเลิศเมื่อเรามีความอดทนเป็นเลิศตั้งใจดีเป็นเลิศแล้วก็ขอให้เราได้มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความสำรวมระวังรักษาให้แตกต่างจากความเป็นคฤหัสถ์วิสัยโดยทั่วไปพอเรามาอยู่ทุดงควัดปฏิบัติ3วัน7วันก็ขอให้คุ้มสิ่งที่เราควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ก็ขอจงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเฉพาะตนความหน้าที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาความดีทุกประการที่ได้มาประกอบกระทำด้วยดีตลอดมาขอจงดลบันดาลให้ความจริงใจและความบริสุทธิ์

0: จของพวกท่านทั้งหลายอย่าได้คิดผิดอย่าได้ทำผิดอย่าได้พูดผิดอย่าได้คิดผิดอย่าได้ทำผิดอย่าได้พูดผิดอย่าได้คิดผิดอย่าได้ทำผิดและอย่าได้พูดผิดขอจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจงทุกประการทุกรูปทุกท่านด้วยเทอญ
1: บุญกุศลโดยถ่ายเดียวเนี่ยว่าควบคุมกายควบคุมวาจาแม้ที่สุดก็ควบคุมจิตใจของตนให้มีลักษณะเห็นชอบตามทํานองครองธรรมให้มีความรู้สึกรับผิดชอบตามความเป็นจริงมีจิตใจที่มุ่งดีและหวังดีปรารถนาดีอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อมีจิตใจที่มุ่งดีหวังดีอย่างต่อเนื่องคุณธรรมอื่นใดย่อมฝังใจเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตใจที่ไม่คิดอาฆาตมีจิตใจที่ไม่คิดพยาบาทมีจิตใจที่ไม่คิดจองกรรมจองเวรมีจิตใจที่ปราศจากความละโมบเพ่งเล็งเอาแต่ได้นี่คือลักษณะของใจที่คิดตรงต่อความเป็นจริงท่านทั้งหลายผู้เฝ้าดูจิตใจของตนอยู่ดังที่มาฝึกมาปฏิบัติก็พอที่จะชี้ชัดลงไปว่าอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนเมื่อทุกคนได้เฝ้าดูจิตใจของตนแล้วการประกอบคุณงามความดีย่อมง่ายขึ้นเพราะควบคุมได้ที่จิตใจของแต่ละคนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะทรงแสดงธรรมโดยทั่วๆไปพระองค์จะปรารภคุณงามความดีซึ่งกล่าวด้วยเหตุผลที่ท่านทั้งหลายได้มาประกอบกระทำอยู่บ่อยๆทานคือส่วนที่จะต้องให้ศีลคือส่วนที่จำจะต้องรักษาเนคขมะคือส่วนที่ท่านทั้งหลายควรใช้โอกาสกับตนได้มีเวลาหลีกเล่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมกามาทินวกถาว่าในเรื่องของโทษคือการจมติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ที่สุดพระองค์ก็กล่าวถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้การที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นต่อคุณงามความดีในวันเวลาที่เรามาบวชก็พึงกำหนดสำรวจตรวจตาอยู่อย่างละเอียดและท่องแท้ก็จะเข้าใจในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มีอยู่เมื่อท่านทั้งหลายมากำหนดได้อย่างนี้การที่ท่านทั้งหลายจะได้เหตุนั่นคือสิ่งที่ท่านมีความอยากเมื่อท่านมีความอยากท่านก็ย่อมประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ดูว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจแม้ดูว่าจะเป็นสิ่งที่ลำบากหนักใจแม้ดูว่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่กระนั้นพวกท่านก็ไม่ได้หมดหวังหรือสิ้นหวังเพราะความตั้งใจดีที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุที่จะยังผลในปรากฏขึ้นกับใจของแต่ละคนจริงอยู่การนั่งนานย่อมเป็นทุกข์การนั่งนานย่อมเจ็บย่อมปวดการนั่งนานย่อมเป็นทุกข์เมื่อรู้อยู่แก่ใจอย่างนี้นี่คือเหตุผลก็คือสิ่งที่ทนได้ยากทนได้ลำบากเมื่อเราทั้งหลายมากำหนดระลึกรู้อยู่ในเหตุผลก็ปรากฏด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างนี้พึงกำหนดได้โดยเหตุพึงกำหนดได้โดยผลสิ่งที่ปรากฏกับกายกับใจของแต่ละคนก็อาศัยเหตุเหตุนั้นก็คือกามตัณหาคือความกำหนัดยินดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากมีความกำหนัดยินดีถึงขนาดหลงไหลและลืมความจริงของชีวิตจนเกิดการลืมความมีเหตุมีผลของชีวิตความทุกข์โทษย่อมเกิดขึ้นกับใจภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นใดๆถ้ามันเกินกว่าศีลกว่าธรรมเกินกว่าเหตุกว่าผลที่ตนจะพึงยอมรับและรับได้ย่อมก่อเกิดคือความทุกข์โทษให้กับใจของแต่ละคนวิภาวะตัณหาคือความอยากที่ไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่มีความอยากที่ไม่อยากเป็นนี่เป็นโน่นพอรู้ว่ามันไม่มีที่จบที่สิ้นพอรู้ว่ามันไม่มีวันจบวันสิ้นอำนาจของความอยากใดๆที่เกิดอยู่กับใจแม้แต่เป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต่างก็เป็นเหตุที่จะนำพาซึ่งความทุกข์ให้กับใจของแต่ละคนยิ่งไม่ได้รับการฝึก

ผลอบรมด้วยภาคปฏิบัติมีจิตใจที่เฝ้าดูด้วยเหตุผลคือความสงบสงัดยิ่งเห็นความทนทุกข์ทรมานมากยิ่งนักท่านทั้งหลายพึงรู้อยู่แก่ใจว่าเหตุแห่งทุกข์มีจริงทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ก็มีจริงทางดับทุกข์ที่แท้จริงย่อมมีอยู่กับผู้ที่ฝึกฝนและผู้ปฏิบัติอันจะยังการควบคุมกายวาจาและจิตใจให้อยู่ในร่องรอยอันชอบในศีลธรรมกฎเกณฑ์กติกาที่เหมาะสมบุคคลสถานที่ชุมชนย่อมได้ชื่อว่าเป็นการยกฐานะของใจสูงขึ้นปัญญาซึ่งกล่าวว่าตัวนิโรธก็คือการที่ได้จากความเข้าใจเมื่อเราพิจารณาเหตุผลดังที่กล่าวมาความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นก็จะนำพาไปสู่การดำเนินชีวิตซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดคือทำให้เรานั้นมีความตั้งมั่นด้วยสติสมาธิปัญญาในการที่จะดำรงอยู่ในการควบคุมกายวาจาจิตใจของตนให้อยู่ในเหตุผลเพียงพอไม่ว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรการดำเนินชีวิตของตนก็จะให้อยู่กับความเหมาะสมดีงามไม่มากไม่น้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนและบุคคลอื่นสร้างความพองามให้กับจิตใจกับตนและบุคคลอื่นชีวิตนี้จึงสร้างความขยันหมั่นเพียรชีวิตนี้จึงสร้างการกระทำที่ไม่เป็นโทษชีวิตนี้จึงสร้างคำพูดคำจาให้เป็นปิยวาจาชีวิตนี้จึงสร้างฐานะของใจให้เหมาะสมกับการกระทำคำพูดและความคิดอันอยู่ในเหตุผลของคุณงามความดีเท่านั้นนี่คือทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจนเป็นการยอมรับในชีวิตจิตใจของแต่ละคนได้ว่าชีวิตนี้ต่างก็หล่อหลอมด้วยการฝึกการปฏิบัติดันโตเศรษฐโธมนุษย์เสสุการฝึกฝนอบรมเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่สุดถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนด้วยคุณธรรมทางด้านจิตใจดังที่กล่าวมาแล้วคือมีลักษณะของการเริ่มต้นโดยเห็นชอบซึ่งตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับระลึกรู้รู้ตัวได้ทุกขณะไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆหากมีความสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะสิ่งนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งในชีวิตจะนำพาการอยู่อย่างการฝึกการปฏิบัติให้ดีขึ้นนี่กล่าวว่าทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงกล่าวว่าอริยสัจ4ความจริง4ประการเสวะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหนทางเดียวเท่านั้นสำหรับชาวพุทธจะพึงใส่ใจและสนใจเราจะได้ไม่ยกโทษเป็นโทษจับผิดใดๆเราจะได้ไม่คลาดเคลื่อนจากเหตุผลคือศีลธรรมใดๆจิตใจของเราก็จะเฝ้าตามระวังรักษาจิตใจของเราก็จะเฝ้าดูตรวจตาอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อเรามีจิตใจเฝ้าอยู่อย่างต่อเนื่องตามระวังรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องความจริงของบุญกุศลย่อมมีเหตุผลของความเข้าใจและตั้งใจและตั้งมั่นจนเกิดความเป็นศีลเป็นธรรมจนเกิดความเป็นมรรคเป็นผลจนเกิดคำว่าบุญกุศลกับใจของแต่ละคนเมื่อเราทั้งหลายได้ฝึกฝนได้อบรมอยู่อย่างนี้จิตใจย่อมหนักแน่นต่อการบุญกุศลจิตใจย่อมหนักแน่นต่อเหตุผลเพียงพอที่มีอยู่ด้วยอำนาจคุณงามความดีที่ปลูกฝังใจที่หนักแน่นและมั่นคงด้วยลักษณะอย่างนี้จึงทำให้ท่านทั้งหลายผู้มาฝึกมาปฏิบัติมั่นใจว่างานฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจนี้เป็นทางสายตรงเป็นทางที่มั่นคงกับการเกิดมาเป็นมนุษย์เอาหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมบ่มใจถือว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นทางเอกนี้คือทางของที่ประเสริฐที่สุดจึงยอมเสียสละมาฝึกมาปฏิบัติดังที่ท่านทั้งหลายฝึกกันมาปฏิบัติกันมาตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาวันเวลาสถานที่ที่เอื้ออำนวยให้ย่อมได้ผลแตกต่างกันไปนี่ได้ชื่อว่าทางดำเนินไปสู่ชีวิตที่เป็นทางสายกลางอันจะนำพาชีวิตให้อยู่ในร่องในรอยอันจะนำพาชีวิตให้ถูกหล่อหลอมด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาเพราะการพิจารณาในกายวาจาและจิตใจ

ใจของตนเองรู้ว่าเป็นต้นตอของบุญกุศลรู้ว่าเป็นต้นตอของบาปบุญคุณโทษทราบว่าเป็นต้นตอของคุณงามความดีเข้าใจว่าเป็นต้นตอของความชั่วเมื่อมากำหนดระลึกรู้ตัวอยู่อย่างนี้การน้อมจิตใจของตนไปเพ่งพิจารณาในเหตุในผลในความจริงที่เกิดขึ้นของแต่ละคนก็จะรู้ว่าจุดหมายปลายทางความแตกต่างกันอยู่ที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาอยู่ที่การฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจึงเห็นได้ในลักษณะแตกต่างกันไปเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายผู้เฝ้าดูความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม้ว่าจะเกิดด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงแม้ว่าจะเกิดด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะแม้ว่าจะเกิดด้วยอำนาจความมาคติภายในจิตใจของแต่ละคนต่างก็พึงรู้ว่านั้นคือการสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจของเรานั่นคือการสร้างความมีเวรมีภัยให้กับจิตใจของเราให้เราพึงสำรวจตรวจตาแก้ไขย้ำเตือนสอนตนของตนว่าทางนั้นควรทางนี้ไม่ควรทางนี้ควรทางนั้นไม่ควรพึงพิจารณาอยู่ที่กายกับใจของตนว่าบทเรียนที่เราทำคำที่เราพูดเป็นผลที่เราได้รับอย่างต่อเนื่องกันมาจะด้วยทานก็ดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ยังคุณงามความดีให้เกิดขึ้นได้พึงรู้ว่าทานามัยบุญสำเร็จโดยการให้ทานศีลามัยบุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จโดยการเจริญภาวนาพึงรู้ที่มาที่ไปว่าบุญกุศลมีลักษณะเป็นอย่างนี้อัปจายนะไมบุญสำเร็จด้วยการวางตนของตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักโวยาวัจจไมบุญกุศลมีลักษณะคือการเกื้อกูลหนุนส่งสนับสนุนซึ่งกันและกันมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่มุ่งต่อคุณงามความดีซึ่งกันและกันกล่าวได้ว่าเป็นการเกื้อกูลหนุนส่งสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นส่วนแห่งบุญกุศลที่ปรากฏได้กับจิตใจของแต่ละคนเมื่อเป็นเช่นนี้การมากำหนดด้วยปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญกุศลให้กับบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญสินทานตั้งจิตเป็นบุญกุศลให้กับจิตวิญญาณผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ดีแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีพึงได้ส่วนบุญกุศลจากการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมน้อมใจพิจารณาในเนื้อหาสาระของธรรมพึงได้มีส่วนบุญกุศลคือคุณงามความดีดังที่กล่าวมากล่าวว่าเป็นปฏิทานามัยบุญสำเร็จโดยการแบ่งส่วนบุญให้ซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางอนุโมทนาไม่บุญสำเร็จโดยการร่วมอนุโมทนาสาธุการเมื่อรู้ข่าวการบุญกุศลที่ใดเมื่อไรรู้อยู่แก่ใจว่าเราควรจะยินดีคือการอนุโมทนาหมายถึงการยินดีร่วมกับการบุญกุศลของแต่ละคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามของแต่ละคนถือว่าจะเป็นผลยังบุคคลที่ต่ออยู่ต่อเนื่องอยู่ให้ได้รับความสุขกายสบายใจเพราะเป็นเรื่องของอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จโดยการร่วมอนุโมทนาสาธุการจะเป็นการขจัดเสียซึ่งความอิจฉาริษยาจะเป็นการขจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวของใจบุญกุศลจึงได้ในลักษณะอย่างนี้ธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อจิตใจของเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมการได้คิดการฉุดคิดการเตือนจิตใจของแต่ละคนย่อมมีอำนาจเหนือเหตุอื่นใดย่อมมีอำนาจเหนือเหตุอื่นใดจนที่สุดเทศนาไมบุญสำเร็จโดยการแสดงธรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่พวกเราให้โอกาสซึ่งกันและกันผู้ฟังก็มีสถานที่ก็มีคำสอนก็มีผู้แสดงก็มีย่อมเป็นผลที่คละเคล้ากันไปเป็นคุณงามความดีที่แบ่งให้ซึ่งกันและกันจนที่สุดของเราเป็นทิฏฐุชุกรรมบุญกุศลที่เห็นในลักษณะตรงต่อความเป็นจริงว่าเหตุอย่างนี้ให้ผลอย่างนั้นผลอย่างนั้นมีเหตุอย่างนี้การจะได้มรรคได้ผลเหตุอื่นใดต่างก็ได้โดยเหตุโดยผลเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันนี่คือความรู้ความเข้าใจของการมาบวชมาปฏิบัติเราทั้งหลายผู้เฝ้าดูงานการฝึกการปฏิบัตินั้น
ป็นงาน

บวชกายบวชวาจาและบวชใจของตนยกฐานะขึ้นคือคำว่าสุขหมายก็ว่าการบวชนั้นคือสุขสุขแล้วก็คือไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรอาหารที่สุขไม่มีพิษภัยอะไรจิตใจที่สุขกายสบายใจจิตใจที่ได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยดีย่อมเป็นความเย็นต่อตนและบุคคลอื่นทุกเรื่องทุกอย่างไปการมาบวชจึงจะมีอานิสงส์ความตั้งใจที่มาวัดจึงจะมีอานิสงส์ความรู้ความเข้าใจที่แสดงออกจึงเป็นคุณธรรมที่ฝังใจซึ่งกล่าวด้วยความว่าบุญกุศลซึ่งมีเหตุผลดังอธิบายมาทั้งหมดท่านทั้งหลายก็ได้เคี่ยวได้เข็นท่านทั้งหลายก็ได้เก็บหอมรอมริบได้สั่งสมคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่องอย่าได้สงสัยในบุญบาปบุญคุณโทษอย่าได้สงสัยในคุณงามความดีของตนที่ได้อบรมบ่มใจมาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอในภาคปฏิบัติเมื่อมากำหนดระลึกรู้เข้าใจได้เด่นชัดอย่างนี้การปลูกฝังจิตใจให้เป็นหลักเป็นฐานการปลูกฝังจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลย่อมนำพาทุกคนในถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตย่อมนำพาทุกคนให้ถึงจุดหมายปลายทางของการเกิดมาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ด้วยอำนาจของทานของศีลของภาวนามีความสมบูรณ์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมดังที่ท่านทั้งหลายได้ฟังและปฏิบัติกันอยู่นี่ได้ชื่อว่าเป็นการบวชบวชกายบวชวาจาและบวชจิตใจการบวชจึงมีคุณธรรมที่สูงยิ่งการบวชจึงเป็นคุณธรรมที่สูงส่งที่ท่านได้บวชแม้จะบวชได้ชั่วงูแลบลิ้นไก่ตกปีกช้างกระดิกหูก็ได้ชื่อว่าเป็นงานบวชที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมขอให้ท่านมีความจงใจตั้งใจบวชการบวชจึงมีความหมายว่างดเว้นเลิกละจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจากเมื่อก่อนมีคุณธรรมที่แสดงออกแตกต่างกับเมื่อก่อนนี่กล่าวว่าเป็นงานบวชกายบวชวาจาและบวชจิตใจขอให้ทุกท่านได้มีการระมัดระวังสำรวจตรวจตาอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อท่านทั้งหลายได้มีการระมัดระวังและสำรวจตรวจตาในการบวชของตนได้บุญกุศลคือความเย็นความฉลาดของใจย่อมตามมากับทุกสิ่งทุกอย่างทานคือการให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนขึ้นใจศีลคือการทำตนของตนให้เป็นคนมีความเรียบร้อยต่างก็เป็นการประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องภาวนาคือการอบรมบ่มจิตใจพวกท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกล่าวว่าเป็นการที่จะรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นไว้ได้นี่คือหลักที่เราฝึกถึงและฝึกปฏิบัติได้อย่างถ่องแท้การอยู่อย่างที่มีความเข้าใจจึงเป็นการอยู่อย่างนักบวชนักพจน์จึงเป็นการอยู่อย่างเป็นผู้มีมนุษย์ที่มีใจสูงการอยู่อย่างเข้าใจคือการอยู่อย่างเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเราทั้งหลายผู้มีความเข้าใจในการเกิดเราทั้งหลายผู้มีความเข้าใจในความแตกต่างของการเกิดเราทั้งหลายผู้มีความเข้าใจในการแตกต่างในการอยู่เราทั้งหลายผู้มีความเข้าใจในแตกต่างความเป็นอยู่พึงศึกษาจากการฝึกการปฏิบัตินี้เป็นต้นต่อเป็นที่มาเป็นที่ไปจะทำให้มรรคให้ผลที่มีความแตกต่างกันไปจงน้อมความจริงที่มีความแตกต่างซึ่งกันและกันเข้ามาเพ่งวิจารณาให้เห็นจริงเห็นจังจากสิ่งที่สงสัยจากสิ่งที่ยังขัดข้องจากสิ่งที่ยังเศร้ามองอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนแล้วจะนำพาคุณธรรมที่ปลูกฝังจิตใจให้หนักแน่นมั่นคงอาศัยหลักฐานดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พอที่จะเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันพอที่จะเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันเป็นหลักฐานของการอยู่ร่วมกันเมื่อให้แล้วเราก็ต้องพูดจาในสิ่งที่ดีการให้ถึงจะได้มรรคได้ผลการให้นั้นต้องพูดจาในสิ่งที่ดีก่อนให้ก็พยายามพูดจาในสิ่งที่เป็นมงคลแม้ขณะให้ก็พยายามพูดจาเป็นมงคลหลังให้ก็พยายามพูดจาให้เป็นมงคลคือพูดจาเป็นสิ่งที่ดีงามเรียกว่าชวนฟังชวนได้ยินชวนคิดถึงชวนระลึกถึงสร้างความรักความเอ็นดูสร้างความชอบใจให้คนฟังในคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเราเราพึงรู้อยู่แก่ใจว่าการจะให้อะไรกับคนถ้าเราพูดจาไม่ดีพูดจาไม่งามผลก็คือสิ่ง

ที่ไม่มีเหตุผลที่ทำให้เราจะได้ความสุขการที่เราจะให้อะไรกับคนการที่เราจะสงเคราะห์สงหาใครเราพึงใช้คำพูดคำจาให้เป็นปิยวาจามีปิยวาจาเป็นหลักเป็นฐานให้เราตั้งไว้ในลักษณะอย่างนี้การอยู่กับหมู่คณะที่ดีงามรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการทำพรหมจรรย์ให้จบสิ้นถึงบอกว่ามีญาติที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีมีสหายที่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนย่อมสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นที่นั่นย่อมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นที่นั่นเพราะญาติที่ดีมิตรที่ดีสหายที่ดีย่อมนำพาไปสู่ความสำเร็จคือพรหมจรรย์การอยู่ในเพศพรหมจรรย์ก็จะสมบูรณ์เพราะเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลกับบุคคลที่ใกล้ตัวเราเพราะเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้การอยู่กับมิตรที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าทำให้เรานั้นประพฤติพรหมจรรย์ง่ายขึ้นการวางตัววางตนให้พอเหมาะพอควรในการดำรงชีวิตอยู่ถึงบอกว่าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นย่อมกล่าวได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ท่านทั้งหลายควรฝึกควรปฏิบัติย่อมกล่าวได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ท่านทั้งหลายพึงสร้างให้เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนเพราะการวางตนให้เหมาะสมวางตนให้ดีงามวางตนให้ควรเป็นความจำเป็นในฐานะที่เราเป็นมณะอุตสาผู้มีใจสูงไม่ว่าเราจะอยู่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านแม้จะตู้อยู่ที่แห่งหนตำบลใดพึงวางตนวางตัวให้เหมาะสมในการอยู่กับหมู่คณะนั้นๆในการไปมาหาสู่กับหมู่คณะนั้นๆจะทำให้เราดูงามและเรียบร้อยเป็นเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราก็จะสร้างความงามความดีความชอบให้กับใจของตนเองนี่คือหลักฐานของการสร้างคุณงามความดีที่เราพึงฝึกและปฏิบัติกันถึงบอกว่าพูดทุกวันยืนยันทุกวันเตือนทุกวันเน้นทุกวันชี้ชัดทุกวันเพื่อต้องการให้มีหลักประกันของชีวิตของหมู่เราถึงบอกว่าขัดทุกวันแต่งทุกวันเติมทุกวันเสริมทุกวันย่อมยังใจของเราให้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าการทำตนให้เหมาะสมการทำตนให้งามแม้ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดย่อมเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะของหมู่นั้นที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อมีคุณธรรมทางด้านจิตใจในการที่จะฝึกและปฏิบัติในการที่จะปรับในการที่จะอยู่ย่อมง่ายต่อการอธิบายในเหตุในผลนั้นๆย่อมง่ายต่อการอธิบายในความจริงนั้นๆที่มีอยู่ทำทั้งหลายทั้งปวงก็จะฝังอยู่กับจิตใจเป็นอย่างนี้อวิโรธนะคือลักษณะของการไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมไม่ว่าจะทำสิ่งใดไม่ว่าจะพูดสิ่งใดแม้ว่าจะคิดสิ่งใดก็พยายามตรึกตรองนิสัมมะกรณังเสโยใครควรก่อนค่อยทำค่อยพูดแม้แต่คิดยังคิดก่อนคิดก็จะเห็นเหตุว่าการที่เราอยู่ในความเป็นมนุษย์ไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมไม่คลาดเคลื่อนจากกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่คลาดเคลื่อนจากศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองเพราะเราเข้าใจในหลักของความเป็นอยู่ที่แท้จริงการฝึกการปฏิบัติอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะพึงใส่ใจและสนใจเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของแต่ละคนอย่าให้คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมอย่าให้คลาดเคลื่อนจากบุญจากกุศลอย่าให้คลาดเคลื่อนต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่ตรงต่อความเป็นจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเรียกว่าอวิโรธนะคือการปฏิบัติตนไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมไม่ปฏิบัติตนให้เลยให้ขาดมีความพอเหมาะพอดีนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างละเอียดกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนข้อที่สองความอดทนความอดกลั้นเป็นสิ่งที่เราพึงทำให้เกิดได้มีขึ้นแม้จะมากจะน้อยก็พยายามแม้แต่น้อยแต่มากก็พยายามอย่าให้เป็นการทนไม่ไหวทนไม่ได้พอรู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนั้นคือความอดทนถ้ามีความอดทนเป็นหลักเป็นฐานแล้วถึงบอกว่าจะทำสิ่งใดพูดสิ่งใดแม้แต่คิดสิ่งใด
ถ้ามีความอดทนด้วยเหตุด้วยผลมีความอดทนด้วยความรู้ความ

ข้าใจโดยตรงแท้การยอมรับการเข้าใจในสิ่งนั้นยอมเกิดขึ้นความอดทนก็จะให้ผลคือความสำเร็จความอดทนก็คือให้ผลคือความสง่างามในที่ทุกสถานนี่คือหลักฐานของความอดทนที่เราควรฝึกควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งการไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเรียกว่าไม่อาฆาตไม่พยาบาทด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจอันมีความมุ่งหวังที่จะยังสัตว์โลกโดยทั่วไปเขาและเราให้มีความพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ชอบธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรฝึกควรปฏิบัติก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราเองก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเบียดเบียนเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดแม้แต่การกระทบกระทั่งใดๆเราก็ไม่ควรจะให้เกิดได้มีขึ้นกับใจของเราเพราะจะเป็นการก่อเกิดคือความหายนะให้กับใจของแต่ละคนนี่คือการไม่เบียดเบียนเรียกว่าอาวิหิงสาเมื่อเป็นเช่นนี้ตะบะคือการเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ในเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอบรมบ่มใจถึงบางครั้งถึงบอกว่าไม่น่าจะทนแต่เราก็ต้องทนไม่น่าจะข่มเราก็ต้องข่มไม่น่าจะฝืนเราก็ต้องฝืนเป็นความจำเป็นที่เราจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะการย่างเผากิเลสตัณหามายาของใจเป็นการย่างเผาที่มีลักษณะดูเหมือนว่าขัดต่อความจริงทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่โดยทั่วไปเพราะฝ่ายธรรมมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งฝ่ายอธรรมก็มีลักษณะอย่างหนึ่งฝ่ายกิเลสนั้นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งฝ่ายธรรมก็มีลักษณะอย่างหนึ่งการเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นความจำเป็นอันที่จะยังจิตใจของแต่ละคนให้ดีขึ้นด้วยอาศัยลักษณะของการเพียรเพ่งแผดเผาอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าไม่อยากทนก็ต้องทนไม่อยากอดก็ต้องอดไม่อยากข่มก็ต้องข่มไม่อยากฝืนก็ต้องฝืนเพราะเป็นการย่างเผากิเลสตัณหามายาของใจให้หมดไปจากจิตใจของแต่ละคนตบะธรรมจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งอโกทังคือการไม่โกรธโดยวิสัยคนเราถ้าไม่โกรธแล้วมันดีทั้งนั้นเพราะรู้อยู่แก่ใจขึ้นชื่อว่าการไม่พอใจการเดือดดาลความขุ่นเคืองใดๆจนกลายเป็นเรื่องของการโกรธการแค้นการอาฆาตการพยาบาทย่อมไม่ใช่วิสัยของจอมปราดย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้มีศีลมีธรรมที่ครองใจรู้อยู่แก่ใจว่าความโกรธนั้นไม่ดีเลยเมื่อรู้ว่าความโกรธไม่ดีเลยก็ควรจะรู้ว่าไม่โกรธดีกว่าพอรู้อยู่ว่าโกรธไปก็ไม่มีทางทำให้เราดีขึ้นยิ่งโกรธเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราตกต่ำยิ่งโกรธเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นพอรู้ว่าความโกรธนั่นคือความมืดบอดของใจความโกรธนั่นคือการมืดดำของใจสร้างความร่มจมสร้างความหายนะให้กับเราความโกรธไม่ดีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรโกรธกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราไม่โกรธแล้วเหตุอื่นใดก็จะตามมาได้หมดถึงบอกว่าสามารถอย่างรู้สามารถอย่างถึงสามารถที่จะอธิบายสิ่งหนึ่งใดให้เกิดความชัดแจ้งแจ่มแจ้งจริงชัดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะอำนาจของความไม่โกรธนั้นเป็นเหตุเป็นฐานเป็นความจริงของใจที่มีอยู่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาโดยลักษณะอย่างนี้จะรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นชัดกับใจของแต่ละคนว่าความโกรธไม่ดีเลยความไม่โกรธเป็นยอดของความดีทั้งหลายทั้งปวงของความเป็นคนซึ่งมีความแตกต่างกับปุถุชนซึ่งมีความแตกต่างกับสัตว์โลกโดยทั่วไปเพราะความไม่โกรธนั้นเป็นเหตุที่จูงใจสูงขึ้นด้วยเหตุด้วยผลต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านทั้งหลายมาอยู่หรือไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใดควรจะทำตนของตนให้เป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมเป็นหลักเป็นฐานไม่ควรจะทำตนของตนให้เป็นบุคคลที่แข็งกระด้างคือไม่รู้จักปรับตัวปรับใจไม่รู้จักการควรไม่ควรไม่รู้จักปรับตัวปรับตนการใดควรการใดไม่ควรให้พึงรู้ด้วยใจของตนว่าลักษณะของการปรับตัวปรับใจนั้นเป็นความจำเป็นของการเป็นมนุษย์ว่าเป็นเช่นนี้การอ่อนน้อมถ่อมตนน้อมมาใส่หมู่ใส่คณะย่อมมีเหตุผลเพียงพอไม่อยู่ในลักษณะเก่งคนเดียวดีคนเดียวเด่นอยู่คนเดียวไม่อยู่ในลักษณะแตกต่างคนอื่นไปมากกว่าศีลกว่าธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปมีวิสัยของการอ่อนน้อม

ต้มตนมีวิสัยคำว่ารู้จักคนค่าของคนค่าของความเป็นมนุษย์เพราะคุณธรรมที่พาคนในสูงขึ้นต้องก้มต้องน้อมต้องถ่อมต้องตนเมื่ออ่อนน้อมถ่อมตนลงไปคุณธรรมย่อมปลูกฝังความเชื่อมั่นในตนและบุคคลอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ความซื่อสัตย์อาสวะคือความซื่อสัตย์หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อตนถ้าทางคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนแล้วไม่เดือดร้อนพอรู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อตนการควบคุมกายควบคุมวาจาแม้แต่ควบคุมจิตใจย่อมอยู่ในเหตุในผลคือคำว่าเป็นศีลเป็นธรรมสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้งดก็จงงดสิ่งใดพระพุทธเจ้าให้เว้นจงเว้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้งดให้เว้นจงงดจงเว้นนั่นคือเหตุผลของคุณธรรมที่มีลักษณะซื่อสัตย์ต่อตนเองความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองเป็นคุณธรรมที่เราพึงปลูกฝังในภาคปฏิบัติพึงรู้ด้วยว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะอยู่ในที่รับหรือว่าอยู่ในที่แจ้งเรายอมได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักเป็นฐานถ้าเป็นความชั่วถ้าเป็นคุณงามความดียอมไม่พ้นตรงกันข้ามเราทั้งหลายผู้มาเฝ้าดูความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้พอที่จะมองออกว่าคุณธรรมที่เราควรฝึกควรปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อเรามีข้อปฏิบัติอันดีงามอย่างนี้การสละความสุขให้กับคนอื่นนั่นหมายความว่าไม่เห็นแก่สุขโดยถ่ายเดียวเหตุผลของเราจะน้อยจะมากก็เป็นเรื่องของความสามารถของแต่ละคนควรอย่างยิ่งที่จะสละความรู้สึกใดๆอันจะยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดขึ้นมีได้พึงสละความสุขแก่ตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้หากจะเป็นการลำบากตากตำหากจะเป็นการทนทุกข์ทรมานก็พึงสละสิ่งที่ทุกข์ทนโทษเวรภัยของตนให้หมดไปเพื่อประโยชน์หมู่คณะเพื่อความสุขของหมู่คณะควรที่จะสละสิ่งที่เห็นแก่ตนควรที่จะละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่หมู่คณะพึงก่อกรรมดีคือรักษาผลประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะก็จะสร้างความเป็นเหตุเป็นผลเป็นอาจเป็นธรรมให้กับใจของแต่ละคนเหตุนี้หากเรามีความสุขเราก็ไม่ควรจะหลงตัวเองเราควรจะเสาะแสวงหาเพื่อให้ความสุขกับคนอื่นจากการบริจาคจากการสละความรู้สึกของตนเองซึ่งเรียกว่าสุขกายสบายใจที่เราอยู่เรามีเราเป็นเราได้เพื่อคนอื่นบ้างสิ่งใดพอที่จะเกื้อกูลหนุนส่งโดยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดหากมีโอกาสควรจะทำตนของตนให้ได้ประโยชน์กับสังคมนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าให้ความสุขกับคนโดยส่วนมากไว้ได้ข้อปฏิบัตินั้นเมื่อท่านทั้งหลายมีศีลท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกว่ามันง่ายเพราะศีลย่อมคุ้มครองทุกคนอยู่แห่งหนตำบลใดศีลสัตย์คือคำจริงคำสัตย์ที่เราถือปฏิบัติกันมาจะมาสมาทานก็ดีไม่สมาทานก็ดีจะขอก็ดีไม่ขอก็ดีหากทุกคนมีความเข้าใจว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มครองศีลนั้นเป็นสิ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะพึงรักษาศีลให้เกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของแต่ละคนนี่ก็จะเป็นเหตุเป็นผลยังความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นได้จากบุคคลคนเดียวก็จะยังหมู่คณะให้ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของศีลเท่านั้นอาศัยการให้ทานเป็นหลักเป็นฐานอาศัยการให้ทานเป็นหลักเป็นฐานอย่างต่อเนื่องหากมีโอกาสมีเวลาควรจะสะสมการให้ทานจะเป็นวัตถุทานก็ดีจะเป็นธรรมทานก็ดีซึ่งเป็นยอดของทานแม้ที่สุดการให้อภัยทานนั้นเป็นยอดของปรารถนาของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีความเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าการให้อภัยน่ะเป็นยอดของศีลของธรรมการให้อภัยเป็นยอดของบุญกุศลก็จะเป็นเหตุผลเพียงพอกับความตั้งใจที่มาบวชมาปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้ทานก็ดีศีลก็ดีการสละความสุขของตนเพื่อคนอื่นก็ดีต่างก็เป็นคุณงามความดีเบื้องต้นที่เราท่านทั้งหลายควรฝึกควรปฏิบัติความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองการอ่อนน้อมถ่อมตนมีหลักมีฐาน

หนึ่งการย่างเผาจิตใจของตนมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะยังคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นกับจิตใจของแต่ละคนต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกและปฏิบัติการไม่โกรธการไม่เบียดเบียนความอดทนต่างก็เป็นเหตุผลของทุกคนจะต้องฝึกและปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายย่อมไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมโดยหลักของศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะน้อมเข้ามาสู่ใจมาฝึกฝนมาอบรมทางด้านจิตใจของตนท่านผู้หนึ่งผู้นั้นก็จะได้มีผลคือการยกตนของตนให้สูงขึ้นทศพิธราชธรรมธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติและปฏิบัตินั้นมีคุณสมบัติ10ประการ1คือการให้ทาน2คือการรักษาศีล3คือการสละความสุขที่พระองค์พึงมีเพื่อความสุขแก่มหาชนนี่เป็นเหตุผลที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ทราบมาอย่างต่อเนื่องได้เข้าใจมาอย่างต่อเนื่องว่าพระองค์ท่านได้ทรงประพฤติปฏิบัติคุณธรรมทั้งหมดนี้มาแล้วการประพฤติปฏิบัติมากไปกว่านี้พระองค์ก็ได้ประพฤติปฏิบัติคือมีปกติซื่อสัตย์ต่อพระองค์เองแล้วยังซื่อสัตย์ต่อพระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยโดยทั่วๆไปการวางตนมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าจะเสด็จไปแห่งหนตำบลใดการวางพระองค์เองดูเหมาะสมกับสถานที่บุคคลชุมชนทุกสถานที่ด้วยพระอัตยาสัยที่ไม่โกรธจึงมีวันนะที่ผุดพองมีลักษณะความงามภายนอกภายในมีลักษณะที่เห็นเด่นได้ชัดทั้งสองพระองค์จึงมองได้ชัดมีความงามที่เด่นมีความงามที่เด่นอยู่เพราะคุณธรรมที่ปลูกฝังของพระองค์คือความซื่อสัตย์ความอ่อนน้อมถ่อมตนความไม่โกรธจึงเห็นได้เด่นชัดจากสิ่งที่ปรากฏของทั้งสองพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้การเพียรเพ่งแผดเผาอยู่แม้ว่าจะต่างตามลำบากแค่ไหนอย่างไรพระองค์ไม่เคยย่อท้อหากจะเสด็จไปแห่งหนตำบลใดทั้งสองพระองค์ไม่เคยหวั่นไหวแม้ว่าจะลำบากต่างตามอย่างไรสิ่งใดที่จะให้ความสุขแก่มหาชนสิ่งใดที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกสิ่งใดที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งปวงชนชาวไทยสิ่งนั้นพระองค์พึงเพียรเพ่งแผดเผาอย่างไม่มีย่อท้อเรียกว่าตรากตรำลำบากได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการไม่เบียดเบียนนอกจากจะไม่เบียดเบียนพระองค์แล้วยังไม่เบียดเบียนมหาชนโดยทั่วไปการไปที่แห่งหนตำบลใดพยายามที่จะสร้างประโยชน์ส่วนมากให้เกิดได้พยายามที่จะมีลักษณะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนมากให้เกิดได้จะดูจากน้ำพระทัยจากโครงการพระราชดำริต่างๆที่ปรากฏด่านดื่นอยู่โดยทั่วไปต่างก็เด่นชัดด้วยคุณธรรมที่ปรากฏในข้อนี้คือยังประโยชน์มหาชนให้สำเร็จได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จำต้องมีความอดทนเป็นเลิศแม้ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรแม้ว่าจะทรงอยู่ในลักษณะอย่างไรพระองค์ก็ไม่มีลักษณะหวั่นไหวมีความอดทนที่ไม่แสดงออกให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นมีคุณธรรมที่มีความอดทนเป็นเลิศแม้ที่สุดการประพฤติปฏิบัติพระองค์ต่างก็เป็นเรื่องอย่างคือไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเหนือใต้ตะวันออกอีสานจดเหนือใต้ตะวันออกอีสานแม้ต่างประเทศการวางพระองค์ต่างก็วางไว้อย่างที่เหมาะสมดีงามไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมเรียกว่ารักษาคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามแม้เหตุอื่นใดย่อมเป็นตัวอย่างได้ทุกที่ทุกสถานด้วยน้ำพระทัยบริสุทธิ์นี้อันเกิดจากคุณธรรมทั้ง10ประการดังที่กล่าวมาท่านทั้งหลายพึงพิจารณาด้วยความละเอียดและถ่องแท้ก็จะดูว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติด้วยดีตลอดมาจึงเป็นที่ยอมรับของปวงชนโดยส่วนมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายไม่มีงานอื่นใดที่จะพึงฝึกและปฏิบัติในการที่จะถวายเป็นราชสการะได้นอกจากการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยการน้อมนำความจริงมาพิจารณา

ในหลักการปฏิบัติพระองค์ว่ามีคุณสมบัติ10ประการดังที่ชี้แจงแสดงมาแล้วว่าทานนั้นมีลักษณะอย่างไรพระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติศีลนั้นมีลักษณะอย่างไรพระองค์ก็ได้ทรงประพฤติปฏิบัติการสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขโดยส่วนมากพระองค์ก็ได้ทรงประพฤติปฏิบัติทั้งสองพระองค์การวางตนที่เห็นดูว่างามไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระองค์เองและซื่อสัตย์ต่อปวงชนชาวไทยจึงเห็นได้ในลักษณะเหมาะสมดีงามการไม่โกรธจึงเห็นได้ในลักษณะสิ่งที่แสดงออกว่ามีความงามเบื้องต้นมีความงามท่ามกลางและที่สุดในสถานที่และโอกาสนั้นๆจึงเห็นการวางที่เหมาะสมด้วยคุณธรรมจนเห็นลักษณะของการสร้างตบะคือมีความเพียรที่แผดเผามีความเพียรที่อบรมบ่มใจอยู่อย่างต่อเนื่องจนเห็นอาการที่ไม่มีลักษณะเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นจนรู้ได้ว่าพระองค์นั้นมีความอดทนเป็นเลิศจนเข้าใจได้ว่าพระองค์นั้นมีลักษณะที่ไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมข้อพึงปฏิบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยดีตลอดมาเราทั้งหลายผู้เฝ้าศึกษาและปฏิบัติธรรมพึงสั่งใส่ใจและเข้าใจในคุณธรรมหากเราจะน้อมนำน้อมนึกเข้ามาสู่ใจการฝึกฝนการอบรมทางด้านจิตใจของหมู่เราก็จะยังความเย็นความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นธรรมะเป็นของที่เป็นกลางธรรมะเป็นของที่มีอยู่หากทุกท่านพร้อมที่จะน้อมเข้ามาสู่ใจว่าสิ่งใดเหมาะกับจริตนิสัยว่าสิ่งใดเหมาะต่อการเวลาบุคคลชุมชนก็ขอจงน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจแล้วเพียรเพ่งแผดเผาจิตใจของตนเองให้เห็นต้นตอเหตุผลการจะได้รับธรรมนั้นก็จะได้ชื่อว่าปรากฏชัดขึ้นที่ใจของแต่ละคนบุญกุศลคุณงามความดีก็จะเด่นชัดขึ้นกับจิตใจของแต่ละคนเราทั้งหลายก็จะได้ไม่สงสัยว่าการฝึกการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ได้ชี้แจงแสดงมาต่างก็ตามระวังรักษาเราได้อยู่ทุกเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยการเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกสิ่งอย่างการอยู่ก็ย่อมอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขธรรมะย่อมตามคุ้มครองเราในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณธรรมหากเราปฏิบัติได้และเข้าใจถึงอย่างท่องแท้ธรรมย่อมเกื้อกูลหนุนส่งชีวิตของเรานั้นให้มีความสมเหตุสมผลสมกับการเกิดมาเป็นคนโดยถ่ายเดียวจะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจและแน่ใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์สถานที่ก็มีคำสอนก็มีผู้ฟังก็มีผู้แสดงก็มีโอกาสจังหวะเช่นนี้คงหาได้ยากพยายามเน้นอยู่อย่างต่อเนื่องว่าไม่มีชาวพุทธใดในโลกนี้ที่ได้รับการสนับสนุนดีที่สุดเหมือนกับเมืองไทยเพราะเมืองไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อมีสถาบันพระมหากษัตริย์จูงใจอยู่การสนับสนุนพระศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมาเท่าตราบทุกวันนี้นี่คือเครื่องหมายของคุณธรรมที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยดีตลอดมาด้วยเหตุผลด้วยแรงศรัทธาที่เราทั้งหลายได้มาบวชได้มาปฏิบัติก็เพื่อที่จะเห็นเหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมถ้าทุกคนฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเข้าใจตามความเป็นจริงเหมาะสมกับการอยู่ในฐานะนั้นนั้นความจริงนั้นยอมให้ผลคือความสุขกายสบายใจนี่คือสิ่งที่บอกเหตุจากการมาบวชมาปฏิบัติมั่นใจและแน่ใจในคุณงามความดีของพวกกันทั้งหลายที่ให้โอกาสกับตนเองได้รักษาศีลรักษาธรรมรักษาข้อวัดปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้างจะเป็นเหตุเป็นผลตามกำลังตามโอกาสสติปัญญาของแต่ละคนสำคัญว่าอย่าได้หวั่นไหวง่ายในการที่จะรักษาคุณงามความดีเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าบางอย่างก็ให้ผลเร็วบางอย่างก็ให้ผลช้าบางอย่างก็ให้ผลเร็วบางอย่างก็ให้ผลช้าไม่ว่าจะดีหรือ

0: ก็ต่างก็มีผลเป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าใจและเชื่อมั่นโดยคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้พึงตายใจและพึงสบายใจด้วยคุณงามความดีของแต่ละคนว่าการสร้างคุณงามความดีที่ปลูกฝังด้วยเหตุผลใดๆจากการฟังก็ดีจากการสัมผัสก็ดีจากการอยู่ใกล้ก็ดีต่างก็เป็นความดีที่จะปลูกฝังให้เรานั้นมีความเป็นอยู่ทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยดีขึ้นได้โดยคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้โอกาสสถานที่เวลาที่มีอยู่ก็ขอให้มีความจริงใจให้มีความตั้งใจในการที่จะอบรมบ่มจิตใจของแต่ละคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพยายามเฝ้าดูจิตใจของตนเองพยายามเฝ้าดูการนึกคิดของตนเองพยายามเฝ้าดูการกระทำคำพูดของตนเองอย่าให้เป็นไปเพื่อการกล่าวร้ายอย่าให้เป็นไปเพื่อการเพ่งโทษอย่าให้เป็นไปเพื่อการจับผิดอย่าให้เป็นไปเพื่อการคลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมเมื่อมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจในลักษณะอย่างนี้ย่อมได้ชื่อว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐไม่มีทรัพย์อื่นใดที่ประเสริฐเท่ากันนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเข้าใจและได้ฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนี้ให้มีความมั่นใจว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หากใจช้าบ้างเร็วบ้างอย่าได้หวั่นไหวความดียังไม่ผลอย่านึกว่าความดีจะไม่ให้ผลความชั่วไม่ผลอย่านึกว่าความชั่วยังจะไม่ให้ผลวันเวลานั้นยอมพิสูจน์เมื่อเราทุกคนเชื่อมั่นโดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ให้มันสร้างแต่คุณงามความดีใส่ใจให้มันสั่งสมแต่คุณงามความดีใส่ใจเราทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสขนขวายได้มีโอกาสฝึกและปฏิบัติก็จะรู้ธาตุแท้ของจิตใจของตนเองจริงอยู่ในขณะที่เราฝึกขณะที่เราปฏิบัติอยู่ย่อมมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่เราอย่าได้หวั่นไหวให้เพียรอยู่พยายามอยู่อุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันให้ถึงพร้อมด้วยความขยันอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคุณงามความดีที่เราขยันหาขยันรักษานั้นต้องให้เกิดได้มีขึ้นกัลยาณมิตรตานั้นการอยู่กับหมู่นักปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายถึงบอกเวลาอยู่บ้านกับอยู่วัดการปฏิบัติย่อมมีความแตกต่างกันเพราะมีคลื่นแตกต่างกันมีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันจนเห็นได้ว่าสมานัตตาการวางตนให้เหมาะให้สมไม่มากไม่น้อยเป็นความจำเป็นของการมาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติให้ลดให้ละให้เพิกให้ถอนสิ่งที่กล่าวว่าเป็นทิฏฐิมานะของใจเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติอันดีงามการปลูกฝังด้วยจิตใจหนักแน่นมั่นคงอย่างนี้จะนำพาหมู่เรานั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาจึงขออนุโมทนาในการบุญกุศลในคุณงามความดีเบื้องต้นของทุกท่านที่ตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติก็ขอได้มีส่วนในคุณงามความดีร่วมกันทั้งอดีตและปัจจุบันก็ขอให้ได้ถึงความสำเร็จในความตั้งใจที่มีอยู่อย่าได้เป็นเรื่องสุดวิสัยอย่าได้เป็นเรื่องเหลือวิสัยให้เป็นสิ่งที่ง่ายไปหมดสะดวกไปหมดให้เป็นสิ่งที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงดังที่กล่าวมาก็ขอให้ทุกท่านได้มีเวลามีโอกาสในการฝึกการปฏิบัติตามกำลังและเวลาที่มีอยู่โดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: กราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดผู้เป็นประมุขประธาน ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ในธรรมใฝ่การบุญการกุศลทุกท่านทุกคนที่ได้มารวมกันเพื่อบำเพ็ญบุญในการฟังธรรมในการปฏิบัติ

ทำสมาธิภาวนาที่ศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามของพวกเราทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูสุธรรมประโชตเจ้าวาดวัดป่าพิทักษ์ธรรมตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็น

ศรัทธาญาติโยมชาวกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาแสดงธรรมที่วัดปฐุมวรารามแห่งนี้แต่ก็เคยมาแสดงธรรมหนึ่งในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวงก็2ปีล่วงผ่านมาแต่ที่วัดปฐุมวรารามของเราก็เพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยท่านประธานชมรมท่านได้กราบอาราธนามาเพื่อเป็นการแสดงธรรมท่านก็อาราธนาทางอากาศเชิญโทรศัพท์ไปนิมนต์ตั้งแต่ต้นปีซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็คงจะล็อกเวลาได้เพราะว่าระยะเวลาที่ยาวนานแต่ถ้าเป็นเวลากระชั้นชิดก็คงจะไม่ค่อยสะดวกบางทีก็อาจจะติดขัดนั่นก็มีโอกาสมีเวลาได้มาเมื่อมาแล้วก็ชื่นใจดีใจกับพุทธศาสนิกชนญาติโยมชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านทุกคนที่สนใจใฝ่ในธรรมในการบุญการกุศลที่ได้เสียสละกิจบ้านการเรือนมาสู่การประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบุญด้วยการทำสมาธิด้วยการฟังธรรมซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดของบุญของกุศลของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนไทยที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดของเรามานานประเทศไทยของเราเป็นไทยเป็นอิสระไม่เป็นทาสของประเทศใดก็ด้วยบารมีของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทที่อยู่ขัดทางคฤหัสถ์มีครอบครัวมีภาระหน้าที่กิจการงานที่จะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตของตนเองก็ยังอุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสได้มาวัดโดยเฉพาะที่วัดปฐุมวนารามของเราที่ตราพระราชศรัทธานี้ถือว่าเหมาะแก่การที่จะฟังธรรมเหมาะแก่การที่จะฝึกหัดปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเย็นวันนี้ที่อาตมามีโอกาสได้มาก็ไม่มีอะไรที่จะมาตอบสนองศรัทธาของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสนใจใฝ่ในการบุญการกุศลเพราะอาตมาบวชมาก็อยู่ป่าเป็นพระบ้านนอกบวชอยู่ที่วัดหนองประพงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาตั้งแต่ปี16บวชเป็นสามเณรแล้วก็ปี17ก็บวชเป็นพระก็อยู่กับท่านมาเรื่อยๆอยู่ตามป่าตามเขาตามดงไม่ได้อยู่ในที่เจริญฉะนั้นวันนี้ที่มาก็ธรรมะก็คงจะเป็นธรรมะป่าๆนะไม่ได้มีแบบมีแผนอะไรที่จะอย่างที่ได้หลายท่านได้เคยได้ยินได้ฟังก็คงจะเป็นธรรมะป่าๆที่ได้นึกคิดพิจารณาได้ประพฤติปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาก็จะมาฝากกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สนใจใฝ่ในธรรมในการบุญการกุศลทั้งหลายชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาก็ถือว่าไม่ยืดยาวชั่วขณะหนึ่งจะมีอายุถึง 80-90 ปีก็ถือว่าน้อยยิ่งคุณบุตรลูกหลานในยุคปัจจุบันยิ่งมีอายุสั้นลงไปอีกตายด้วยโรคต่างๆนานาสารพัดไม่ว่าจะเป็นโรคซูซูกิยามาฮ่าอิซูซุโตโยต้า

ือตายด้วยรถด้วยอุบัติเหตุตายด้วยโรคที่ไม่มียารักษาโรคเอดโรคมะเร็งโรคอะไรทั้งหลายซึ่งรวมแล้วพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าโรคที่เราจะตายก็คือโรคเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่ตายนี่ฉะนั้นถ้าว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะที่เราได้นับถือพุทธศาสนาได้ปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางชีวิตจิตใจได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายนี่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างมากนะที่เราเกิดมาลืมตาดูโลกและก็ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประคับประคองชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ในชาตินี้ฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยเกิดเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชีวิตจิตใจของเราเนี่ยอาตมาว่าเรานี่มีความโชคดีมากญาติโยมทั้งหลายถ้าเทียบกับหลายๆประเทศหลายชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ที่เขาไม่ได้มีโอกาสได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้มีข้อประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเขาทำชีวิตของเขาให้เป็นหมันเปล่ามากมายโดยที่เกิดมาทั้งที่มีแข้งมีขามีอวัยวะครบอาการ32สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีได้เสมอกันแต่ก็ติดขัดข้องในหลักการปฏิบัติทางลัทธิศาสนานี่มีมากนอกเหนือไปจากศาสนาพุทธของเรายกตัวอย่างอย่างคนอินเดียในยุคปัจจุบันที่หลายๆท่านก็คงจะได้ไปพบเห็นว่าคนอินเดียนี่มีคนยากจนมากมายนอนข้างถนนหนทางเหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่เหมือนสุนัขจรจัดแถวกรุงเทพเราอย่างนี้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยทั้งที่เป็นคนพลเมืองในประเทศของเขาแต่ทำไมถึงอยู่ในสภาวะในฐานะความเป็นอยู่เช่นนั้นเท่าที่ทราบก็เพราะหลักของศาสนาที่เขานับถือกันศาสนาเขาแบ่งกันเป็นขั้นตอนถือกันในวรรณะต่ำวรรณะสูงถ้าวรรณะสูงก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีทำกิจการงานให้สูงขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นวรรณะต่ำไม่สามารถที่จะทำกิจการงานหรือการศึกษาเรียนเหมือนคนที่มีวรรณะสูงได้ถือว่าพระเจ้าให้เกิดมาแค่นั้นทั้งที่เรามีอวัยวะครบอาการ32ไม่ใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ไม่หูหนวกตาบอดไม่แขนขาดไม่ขาขาดสามารถที่จะทำได้เหมือนกันแต่มันไปติดอยู่ในลัทธิของศาสนาที่เขานับถือว่าพระเจ้าให้เราเกิดมาแค่นั้นนี่เจอกันมาถึงว่าเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่นับถือพุทธศาสนาถือว่าเรามีโอกาสเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าของเราสอนว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างคุณงามความดีได้เสมอกันนะนี่ไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าหนุ่มสาวเฒ่าแก่ชราขอให้รู้นิติภาวะรู้จักผิดชั่วดีถูกบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งที่เราควรทำนี่จากคนจนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรก็สามารถที่จะทำมาหากินให้เป็นคนรวยได้นี่ยกตัวอย่างอย่างคนจีนที่มาจากเมืองจีนเสื้อติดตัวผืนเดียวเสื้อหมอนเดียวใบติดตัวมาแค่นั้นแต่สามารถที่จะมาสร้างฐานะเป็นเฒ่าแก่เป็นนายห้างได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่จากการที่ไม่รู้หนังสือไม่มีความรู้ความฉลาดก็มาขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนก็สามารถที่จะจบระดับปฐมมัธยมอุดมศึกษาจนถึงระดับด็อกเตอร์ที่เรายกย่องว่าเป็น

หลักสูตรการเรียนที่สูงสุดนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าของเราว่าทุกคนสามารถที่จะทำคุณงามความดีได้เสมอกันนะขอให้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาการ32นี่เจริญถ้าว่าเรานับถือศาสนาที่ถูกต้องมีคำสอนที่ดีเลิศประเสริฐโดยเฉพาะคำสอนในพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะเป็นขั้นตอนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้บางคนบอกว่าเรื่องของศีลธรรมคำสอนเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่อยู่วัดเป็นเรื่องของพระของเนนไม่ได้เกี่ยวกับเราที่เป็นฆราวาสญาติโยมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่อยู่ในส่วนของพระก็ใช่ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันนั้นเป็นส่วนของพระที่พุทธเจ้าท่านตรัสให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เป็นส่วนของเราที่อยู่ทางฆราวาสญาติโยมเมืองไทยชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยของเราเข้ามาแล้วเขาติดใจชอบธรรมชาตินี่ส่วนหนึ่งชอบผู้คนพลเมืองในประเทศซึ่งได้รับตำนามว่าสยามเมืองยิ้มเมืองไทยของเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะอะไรเพราะเราได้รับเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกันทานคือการแบ่งการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรามีอาหารการบริโภคมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียุกยารักษาโรคคนอื่นไม่มีผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากขาดแคลนในอาหารการบริโภคเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยยุกยารักษาโรคเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างที่มีอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยน้ำท่วมไฟไหม้นี่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่ามุมไหนแห่งใดของประเทศไทยน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลไปช่วยกันเสียสละคนละมากคนละน้อยตามกำลังความสามารถนี่คือคุณธรรมที่คนไทยเรามีอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลที่ได้รับเอาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติคือทานังบุญสำเร็จด้วยการให้ทานนี่ฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเราก็มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันชาวต่างชาติเขามาประเทศไทยเขาติดใจประทับใจความที่คนไทยทั้งหลายต้อนรับขับสู่เขาด้วยการแบ่งปันก็ดีด้วยน้ำใส่ใจจริงมีไมตรีต่อกันก็ดีนี่ฉะนั้นการให้ทานนี่ถือว่าเป็นบ่อเกิดของบุญของกุศลที่พุทธเจ้าท่านตรัสให้พวกเราทั้งหลายได้อยู่ทางฆราวาสได้ประพฤติปฏิบัติกันนะทานด้วยวัตถุสิ่งของภายนอกนี่อย่างที่เราได้บริจาคทรัพย์มาช่วยสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์ต่างๆคือเป็นการให้ทานด้วยทรัพย์ภายนอกทอดกฐินทอดผ้าป่าทำบุญรัฐะทำบุญกองบวชแต่หลายคนก็ยังบ่นว่าอีฉันนี่ผมนี่ไม่มีเงินไม่ได้ทำบุญให้ทานกับท่านสักทีจะทอดกฐินจะทอดผ้าป่าก็ไม่มีเงินที่จะทำจะสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ก็ไม่มีทุนทรัพย์เราไม่มีทุนทรัพย์ส่วนนั้นแต่พุทธเจ้าก็ยังให้อุบายในการที่จะให้ทานเมื่อทานแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยอดยิ่งเหมือนกันทานด้วยวัตถุก็เป็นบุญในส่วนหนึ่งทานนามธรรมซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุก็คืออภัยทานอภัยทานทานความไม่ดีในจิตใจของเราทานความโกรธทานความโลภทานความหลงทานความอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในจิตใจที่มันไม่ดีออกไปอภัย

ไม่ถือโทษโกรธเคืองแก่บุคคลอื่นที่เขาว่าร้ายทำลายหรือนินทาว่ากล่าวเราอันนี้ก็เป็นทานที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาไปไขว่คว้าวัตถุสิ่งของภายนอกแต่มีอยู่กับเราได้หลายคนไม่เข้าใจว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวมีของก็ไม่มีโอกาสได้ทานนั่นเป็นส่วนทานด้วยวัตถุแต่ทานด้วยนามธรรมทานสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลออกจากจิตใจคือความไม่ดีออกไปความโกรธเขาความเกลียดเขาความอิจฉาริษยาเขาตรงนี้แหละให้เราได้ทานให้มากๆนี่เป็นทานทางวัตถุภายนอกและก็เป็นทานด้วยนามธรรมภายในเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองอย่างมากทีนี้ศีลนี่ก็เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักการให้เราได้ปฏิบัติอยู่ในส่วนของเราที่เป็นฆราวาสมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องไม่ใช่นักบวชนักพจน์ไม่ใช่พระไม่ใช่เนนที่อยู่วัดเราก็สามารถที่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ศีล5เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัติเป็นนิจศีลอย่างที่ได้สมาทานไปแล้วปานาติปาตาวิรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ปานะปาโนท่านหมายถึงว่าสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกจะเป็นมดตัวแดงๆแมงตัวน้อยๆในไข่ในคันอะไรก็แล้วแต่ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เราก็รักตัวของเราสัตว์อื่นก็รักตัวรักชีวิตของเขาเหมือนกันไม่อยากให้ใครมาทำลายมาเบียดเบียนนี่ฉะนั้นศีลข้อที่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบนะนี่ไม่มีใครมาทำลายชีวิตนายกนายขอเราก็ไม่ไปทำลายชีวิตเขาเขาก็ไม่มาทำลายชีวิตเราเราก็อยู่กันได้สบายนี่อทินนาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ปัจจุบันนี้สังคมโดยเฉพาะในที่เจริญบ้านช่องห้องหอที่พักที่อาศัยเราทำบ้านทำอาคารที่อยู่ที่พักเก็บข้าวเก็บของต้องมีลูกกงเด็กดัดอย่างดีเพราะอะไรเพราะกันขโมยนี่ถ้าคนเรารักษาศีลในข้อที่สองไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาหวงแหนที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นี่เราไม่ไปหยิบไปฉกไปฉวยไปปล้นไปจี้ไปฉกไปชิงเอาเราก็จะอยู่กันด้วยความสงบนอนตาหลับปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะซื้อรถป้ายแดงมาจอดลงไปซื้อของไม่ถึง10นาทีกลับมารถหายไปแล้วบางทีนอนบนบ้านตื่นเช้ามารถหายไปแล้วนี่ขนาดติดลูกกงเด็กดัดอย่างดีไม่รู้อะไรมางัดมาตัดมาแงะไปนี่มันเป็นอย่างนี้คือการที่คนไม่มีศีลในข้อที่2ฉะนั้นปัญหามันจึงเกิดขึ้นในสังคมทุกหย่อมย่านอนตากันไม่หลับนะหวาดผวาเพราะการที่คนไม่มีศีลในข้ออทินนาทานทีนี้ในข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนี่ก็เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะไว้ให้เราปฏิบัติในระหว่างสามีภรรยาคู่ครองที่เราจะอยู่ร่วมกันไม่แตกลาวสามัคคีบ้านไม่บ้านแตกทะเลขาดนี่เขาเรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ดำก็เลิกล้างกันแล้วและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่คนไม่รักษาศีลในข้อที่3นี่เจอแจ็คพอตเลยนะนะนี่ถ้าใครไปสัมสนทางเพศไม่ยินดีในคู่ครองของตนเองในสามีในภรรยาของตนเองในสามีของตนเองเกิดโรคเอดส์เลยทั้งวันนี้นี่เป็นปัญหามากพุทธเจ้าวางข้อธรรมะข้อ

ศีลข้อที่3ไว้นี่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัวผัวเมียที่จะทำให้ลูกเต้าเราหลานของเรามีความสุขสงบปัจจุบันนี้เด็กที่มันมีปัญหาเล็กเล่ร่อนที่สร้างปัญหาในสังคมไปดมกาวดมทินเนอร์ไปติดยาติดอะไรต่อมีอะไรก็ล้วนแล้วแต่เด็กที่ขาดความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ที่แตกร้าวกันหย่าร้างกันเป็นส่วนมากที่ไม่รับผิดชอบในชนิดที่รักสนุกแต่ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องที่จะดูแลลูกเต้าเราหลานของตนเองในที่ตนเองทำให้มันเกิดขึ้นมาฉะนั้นปัญหามันยังเกิดขึ้นในสังคมทุกหย่อมย่าศีลข้อที่4มุสาวาทาวิรมณีอันนี้ก็เป็นปัญหาในระหว่างเพื่อนสามีภรรยาครอบครัวจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างๆถ้าเราพูดไม่มีสัจจะพูดไม่จริงพูดโกหกพูดเลวไร้พูดหลอกลวงพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดให้ร้ายป้ายสีอันนี้ก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นที่จะให้เราอยู่ร่วมกันลำบากไว้ใจกันยากนะไม่เชื่อใจกันนินทาให้ร้ายกันส่อเสียดเอาเรื่องคนนั้นของคนนี้ไปส่อคนนั้นนำเรื่องของคนนั้นมาส่อคนนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องสำรวมระวังในศีลข้อที่4ที่พุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะให้เราได้ปฏิบัติอยู่ทางคฤหัสถ์ญาติโยมในศีลข้อที่5สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มกินของมึนเมานี่หลายคนก็บอกว่าพระท่านบอกว่าไม่ให้กินสุราแต่เราไปกินเบียร์ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสุราเมรยมัชฌท่านหมายถึงของมึนเมาที่ผู้ดื่มผู้กินจะดื่มก็ดีจะดมก็ดีจะฉีดเอาก็ดีนะที่ทำให้ผู้ดื่มผู้เสพเข้าไปนั้นขาดสติขาดการยับยั้งชั่งคิดก็รวมอยู่ในข้อของสุราทั้งหมดฉะนั้นปัญหาสังคมไทยของเราในปัจจุบันนี้นี่เราต้องการคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมเป็นคนดีของสังคมนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี่จะต้องช่วยกันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาหรือนำธรรมะกลับมาสู่ชีวิตจิตใจของผู้คนประชาชนลูกเต้าหลานของเราให้มากยิ่งขึ้นถ้าเราผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเป็นปู่ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างของกุลบุตรลูกหลานนำศีลธรรมเข้าไปสู่ชีวิตจิตใจของกุลบุตรลูกหลานของพวกเราแล้วเนี่ยสังคมเมืองไทยของเรามันก็จะเหลวแหลกไปเรื่อยนะนี่ฉะนั้นข้อสุราสิ่งเสพติดสิ่งเหล่านี้นี่มันมากมายเดี๋ยวนี้ลูกหลานของเราเยาวชนนักเรียนแค่เรียนประถมต้นนะนี่มัธยมต้นปฐมปลายนี่อายุแค่13 14ปีกินเหล้ากินเบียร์กันสูบบุหรี่กันเป็นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากสมัยก่อนลูกเต้าเราหลานโดยเฉพาะตามบ้านนอกบ้านนาแล้วนี่จะอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่กับตากับย่ากับยายไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่อื่นแต่สังคมไทยในปัจจุบันไม่ว่าสังคมในเมืองบ้านนอกลูกเต้าเราหลานเกิดขึ้นมาพอถึงวัยที่จะศึกษาเราเรียนเราก็ให้ลูกให้หลานของเราไปเรียนไปอยู่โรงเรียนกินนอนอยู่กับเพื่อนกับฝูงมันก็ไปเอาเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่นี่เพราะอะไรมันเหมือนกับเถาวัลย์นะที่มันอยู่ใกล้ต้นไหนมันก็เลื้อยขึ้นต้นนั้นนี่ยันตรงนี้แหละที่สังคมของเรามันเปลี่ยนไปยันถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพ่อผู้เป็นแ
เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายของกุลบุตรลูกหลาน

ได้นำตัวนำตนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราและนำไปสั่งไปสอนไปฝึกขัดลูกหลานของเราให้มีศีลมีคุณธรรมขึ้นมาประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัยยันในศีล5ประการตั้งแต่ปานาทินากามีมุสาสุราสิ่งเสพติดทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัติเป็นนิจศีล นะนี่เดี๋ยวนี้ในที่ชุมชนหรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆก็มีการรณรงค์ในการเลิกบุหรี่ในก็มีวันเลิกบุหรี่โลกในวันที่31พฤษภาอาตมาบวชกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงที่จังหวัดอุบลพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงที่จังหวัดอุบลท่านประกาศกับลูกศิษย์ลูกหาให้เลิกละจากสิ่งเสพติดคือการสูบบุหรี่เคี้ยวหมากตั้งแต่ปี2513สมัยนั้นยังไม่มีใครที่จะเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้แม้แต่รัฐบาลบ้านเมืองก็ยังไม่ได้รณรงค์เลิกสิ่งเสพติดเล็กๆน้อยๆอย่างในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าร้านค้าสถานที่แห่งไหนเขามีที่จำกัดนะนี่แม้แต่การขายบุหรี่ก็ต้องไม่เอามาโชว์มาอะไรได้ทุกวันนี้ลดน้อยลงที่สุดนะเพื่อให้คุณบุตรลูกหลานของเราเลิกละจากสิ่งเสพติดเหล่านี้ฉะนั้นในส่วนของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาปีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาคณะสงฆ์นำโดยพระธรรมวรนายกเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดนครราชสีมามีการรณรงค์วัดปอดเหล้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชนะวัดปอดเหล้าไม่ใช่ว่าพระไปกินเหล้าในวัดไม่ใช่โยมไปกินเหล้าในวัดคือไม่ให้โยมเข้าไปกินเหล้ากินสุราในวัดนี่ที่จังหวัดนครราชสีมาในพรรษาที่ผ่านมานี่รณรงค์กันนะและก็จะรณรงค์ให้มีศักยภาพมีคุณภาพเต็มร้อยนี่คือผลงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมายันที่จะมาอยู่กับครูบาอาจารย์มาก็ที่มาเบิกละสิ่งเสพติดที่ยังไม่บวชก็สูบบุหรี่แต่เมื่อบวชแล้วมาอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็เลิกเมื่อเลิกแล้วมันก็สบายไม่ได้มีอะไรนะคุณโยมคนไหนที่สูบบุหรี่ก็เลิกก็ได้นะนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตของตนเองเลยนี่มากก็เหมือนกันถ้าเคี้ยวมากมากอย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งในกระพุ้งแก้มได้ถ้ามาเคยเห็นโยมคนเสียชีวิตแกไม่เคี้ยวมากไม่อมมากก็ตั้งเฉพาะเวลาที่นอนตอนนั้นนอกนั้นก็อมตลอดสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตอายุ70กว่าปีกับพุงแก้มสองข้างนี่เปื่อยหมดเลยนี่ด้วยจะเป็นพวกปูนหรือพวกอะไรที่มันไปกัดไปอะไรเนี่ยมันมีส่วนนะที่สูบบุหรี่นี่ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมากท่านก็คงจะได้ยินหลวงพ่อคูณนะพ่อหลวงพ่อคูณนี่ท่านมีเหรียญดังที่จังหวัดนครราชสีมาที่ท่านมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เพราะท่านเลิกสูบบุหรี่นะถ้าท่านไปทางเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตามแยกตามเราจะมีรูปท่านนั่งยองๆขีบบุหรี่มวนใหญ่ๆก่อนที่ท่านจะเลิกปีนั้นท่านก็เข้าโรงพยาบาลปีหนึ่งทั้งหลายครั้งหมอก็ถวาย

ท่านว่าหลวงพ่อต้องเลิกถ้าไม่เลิกก็คงไม่มีชีวิตอยู่ท่านก็เลิกสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ท่านมีร่างกายแข็งแรงนะหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสมีน้ำมีนวลนี่คือส่วนสิ่งเสพติดเด็กๆน้อยๆเช่นในศีล5ประการในข้อสุรานี่ให้เรารวมมาถึงสิ่งเสพติดที่เรามองข้ามไปว่ามันไม่มีโทษไม่มีภัยก็คือหมากพลูบุหรี่ทั้งหลายนะนี่เป็นคุณธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าวางขั้นตอนให้เราอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์ทีนี้เพิ่มขึ้นไปอีก3ข้อเรียกว่าเป็นศีล8ศีลอุโบสถซึ่งเป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมที่จะต้องปฏิบัติกันแต่ว่าปฏิบัติในส่วนที่อุกิจศีล8ศีลอุโบสถเป็นศีลที่เราจะต้องปฏิบัติในวันพระวันธรรมสวรรค์หรือวันที่เรามีโอกาสถ้าเป็นศีลอุโบสถก็สมาทาน8ข้อเหมือนกันศีล8ก็สมาทาน8ข้อเหมือนกันแต่มันต่างกันโดยการปฏิบัติศีล อุโบสถถ้าเราสมาทานเป็นศีลอุโบสถก็หมายถึงว่าเราเข้าอยู่ระหว่างวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ถ้าเป็นศีล8ก็อยู่ไปได้เรื่อยๆรักษาได้เรื่อยๆเหมือนอย่างชีงี้ก็รักษาศีล8ศีลข้อที่6วิกาลโภชนาเว้นจากการบริโภคอาหารในลาวิกาลตั้งแต่ทิศเที่ยงไปคือเวลาวิกาลของธรรมะของคำสอนของพุทธเจ้าของเราไม่ใช่วิกาลในเวลาเย็นเหมือนอย่างที่ชาวโลกเขาถือกันไม่บริโภคอาหารในลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงไปยันที่อาตมาบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งแต่บวชมาก็ฉันกันมื้อเดียวก่อนเที่ยงก็ไม่พร้อมนะโยมนะนี่เป็นอาหารกายแต่อาหารใจนี่สำคัญนะเดี๋ยวจะพูดในต่อไปนัจคีทวามาราคันทวิเลเว้นจากการดิดสีตีเป่าขับร้องฟ้อนลำไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่เกียดคิ้วทาตานี่เป็นศีลข้อที่7ศีลข้อที่7นี่ถือว่าเป็นศีลที่มีความประหยัดสำหรับญาติโยมมากไม่ดีดสีตีเป่าไม่ขับร้องฟ้อนลำไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่แต่งหน้าไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไม่ต้องมีเครื่องประเทืองผิวโยมผู้หญิงนี่ชุดเครื่องสำอางในนี้เท่าไหร่ตกเป็นหมื่นก็มีนะว่านะไหนจะครีมรองไหนจะครีมทาไหนอะไรอาตมาก็ไม่รู้เราก็ได้ยินเขาพูดนะหมดมากนี่แต่ถ้าโยมมาถือศีล8เนี่ยไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่เขียนคิ้วทาตาโอ้ประหยัดเยอะนะโยมนี่ล้างหน้าอย่างดีก็ฟอกสบู่อาบน้ำอะไรอย่างนี้นี่เราไม่ดีดสีตีเป่าไม่ขับร้องฟ้อนลำเราก็ไม่ได้ไปต้องไปซื้อเครื่องวิดีโอโทรทัศน์เทปซีดีวีซีดีอะไรมาดูก็ไม่ต้องเสียเงินมันก็ประหยัดนี่ในศีลข้อที่7นัจคีตวามาราเนี่ยไม่ประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมเราไม่ต้องมีสร้อยมีสังวานมีเครื่องประดับก็ไม่ต้องไปซื้อสร้อยซื้อทองซื้อแหวนเดี๋ยวนี้ทองเท่าไรโยมบาทหนึ่งตั้งหมื่นกว่าแล้วนี่เห็นว่าหมื่นเท่าไรหมื่นสี่ร้อยเท่าไรลดลงมาหน่อยเมื่ออาทิตย์ก่อนได้หมื่นเก้าร้อยโยมหลายคนก็จะซื้อทองไว้เก่งกำไรเหมือนกันกองหน้าแห้งไปมันลดลงมาอย่างเร็วเลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในศีลนี่พระพุทธเจ้าท่านวางให้เราได้ปฏิบัติอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์อาตมาว่าศีลข้อที่ศีล8ตั้งแต่วิกาลโภชนานัจคีตวาอุจจานี่ก็ไม่นอนนั่งที่นอนใหญ่ภายในยัตตนุนสัมฤทธิ์คือที่นอนบนฟูกฟูกเตียงใหญ่ฟูกใหญ่ชุดหนึ่งเท่าไหร่โยมแค่เตียงไม่อัดเนี่ยก็ 2,000 ขึ้นไปแล้วพอนอนได้เพราะเผื่อตัวใหญ่ๆนอนไม่ได้จะซ้ำไปเตียง 2,000 กว่าบาทเนี่ยพอไม่อัดมันบางนี่มันต้องหลายตังค์โยมแต่ถ้าเรามารักษาศีล8เนี่ยหมอนใบหนึ่งเสื่อผืนหนึ่งราคาไม่กี่ร้อยนะนอนได้สบายนี่ฉะนั้นในศีล8ศีลอุโบสถในพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะให้เราได้ปฏิบัติอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์นะได้มาปฏิบัติกันในวันพระวันธรรมสวรรค์ข้างขึ้นข้างแรมขึ้น8ค่ำขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำ

แรม8ค่ำแรม14ค่ำแรม15ค่ำนี่เป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์ทานศีลภาวนาทีนี้เมื่อเราได้มารักษาศีลอยู่วัดเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติคือได้มานั่งสมาธิ เอานั่งสมาธิเลยนะโยมนะทำจิตทำใจให้สงบสบายหลักการนั่งสมาธิคือนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตรงเหมือนพระพุทธรูปโยมพุทธรูปตรงแบบไหนอย่างอาตมานั่งเนี่ยก็คงจะไม่ตรงมาตัวอย่างไม่ได้นะแต่พุทธรูปในตรงนี่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ค่อมไปข้างหน้าไม่แอนไปข้างหลังนะนี่นั่งตัวตรงรับตาลงปิดเปลือกตาเบาๆนะแล้วก็สำรวมกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกนะสูบลมเข้าลึกๆยอมสูบลมเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยผ่อนออกตามลมเข้าไปถึงสะดือกำหนดในใจด้วยว่าพูดเข้าไปกำหนดในใจออกมาว่าโทออกมาถึงปลายจมูกหรือเราจะรู้อยู่แค่ลมเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ทำความรู้สึกนึกคิดอยู่ตรงที่ปลายจมูกนี้กำหนดในใจด้วยนะพุทโธพุทโธนี่เป็นอุบายผูกจิตของเรานะนี่การนั่งสมาธิอันนี้โยมที่สังขารไม่เอื้ออำนวยนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งขัดธมาธิไม่ได้พิงเก้าอี้ก็ได้โยมนั่งพิงเบาะนั่งโซฟาก็ได้ก็หลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออกนะทำใจให้สงบสบายอย่าไปคิดอะไรในขณะที่เราทำสมาธิไม่ใช่ไปคิดว่าโอ้ยนี่มันถึงปฐมฌานนี่ยังทุติยฌานนี่ยังตติยฌานนี่ยังไม่ใช่อย่างนั้นมันจะได้เห็นโน่นเห็นนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานไปเห็นวิมานแก้วอะไรทั้งหลายอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นคือนั่งให้มันสงบนะมีสติรู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกทำใจสบายสบายเรามีเวลาที่มาอยู่วัดเราก็จะได้ทำสมาธิตรงนี้หรือญาติโยมที่ทำกิจทำงานทำอะไรทั้งหลายที่มีเวลาว่างอย่างเรานั่งไปในรถเราไม่ได้ขับรถไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้นเรานั่งเฉยๆนี่เราก็สามารถที่จะกำหนดลมหายใจได้พุทโธพุทโธไปได้ว่างจากการทำงาน5นาที10นาทีทำได้พยายามทำจิตทำใจของตนเองให้สงบให้เยือกเย็นให้ผ่องใสจิตตังทันตังสุขาวหังทำไมจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ฉะนั้นคนเราส่วนมากเนี่ยจิตใจไม่ค่อยสบายจิตใจไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีพลังนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยถึงหวั่นไหวตามอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะโยมเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังไม่มีพลังนะเราไม่เคยได้ให้อาหารของใจเราไม่เคยได้ให้อาหารของจิตเราให้แต่อาหารกายกาวริงวราหารอาหารคือคำข้าวนี่หามาหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมนมเนยตรงไหนที่มันจะอร่อยไปดื่มไปกินไปทานกันกินบนดินไม่พอขึ้นไปกินบนฟ้ามันจะอร่อยอร่อยนี่ยิ่งกินยิ่งทานมันก็ยิ่งแก่นะโยมนี่อาหารของกายนี่เราลืมให้อาหารของใจฉะนั้นเมื่อกายเราไม่ได้มีอาหารใช่ไหมแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีกำลังนี่ใจก็เหมือนกันเราไม่ได้อาหารของใจเราไม่อาหารจิตจิตของเราก็ไม่มีพลังอะไรละอาหารของจิตโยมมโนสัญเจตนาอาหารความอิ่มใจความสุขใจความปลื้มใจความสงบใจนี่แหละคืออาหารของจิตอยู่นี่เห็นไหมเวลาเรามีความดีใจปลื้มใจอุ้ยปีนี้ได้สองขั้นทำงานเจ้านายยกย่องสรรเสริญลูกเรียนได้เลื่อนชั้นได้รับปริญญาปริญญาได้ข่าวดีเขาสรรเสริญเยินยอนี่ดีใจปลื้มใจสุขใจอิ่มใจนี่คืออาหารของจิตโยมฉะนั้นการทำจิตให้สงบนี่คือการให้อาหารจิตให้พระ

ลังของจิตนะเราทั้งหลายลืมไปนะนี่มีแต่ไปหาอาหารของกายแต่จิตนี่มันมีทุกข์โยมโอ้ยบางคนนี่ทุกข์กินกับน้ำตานอนกับน้ำตานะทั้งที่อยู่อาศัยมันน่าจะสะดวกสบายถ้าเรามองข้างนอกคนอื่นเห็นโอ้ยบุญท่านบ้านหลังใหญ่โตหอฐานนั่งรถแอร์เย็นชำห้องแอร์เย็นนอนในที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นตันสำลีอย่างดีแต่ที่ไหนได้นอนร้อนยิ่งกว่าไฟนี่ใจเป็นทุกข์นี่คือเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกลาจิตใจของคนเราฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลักธรรมะลึกซึ้งถึงจิตใจนะซึ่งไม่มีศาสนาไหนไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะสอนได้อย่างพุทธเจ้าของเรายันอาตมาไปยุโรปไปเยี่ยมสำนักสาขาวัดหนองประพงษ์ตรงนั้นชาวฝรั่งทั้งหลายเขาสนใจพุทธศาสนาเพราะอะไรเราก็จะเห็นนะว่าชาวตะวันตกทั้งหลายนี่ที่เขาเจริญแล้วนี่มากด้วยวัตถุสะดวกสบายทางร่างกายแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจนะความดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเอาเองคือบุญกุศลนี่ไม่มีขายให้กันไม่เหมือนเครื่องสังฆทานที่จะไปซื้อมาถวายพระได้อย่างนั้นบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำฉะนั้นคุณงามความดีทั้งหลายนี่เราต้องทำด้วยตนเองศาสนาอื่นไม่มีหลักคำสอนที่จะให้ปฏิบัติเพื่อความระงับดับทุกข์ในจิตใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรายันอย่างที่ชาวต่างชาติที่วัดป่านาชาติที่วัดสาขาอยู่ที่จังหวัดอุบลสาขาวัดหนองประพงษ์มีชาวต่างชาติมากมายมาบวชอยู่ตรงนั้นซึ่งชาวต่างชาติทั้งหลายเขาก็เหมือนกับคนไทยในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรกับศาสนาที่ดั้งเดิมยิ่งมีการเรียนการศึกษาเขาก็พยายามที่จะขวอยคว้าแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าจนเมื่อเขาได้มาประพฤติปฏิบัติมาฝึกหัดมาทำสมาธิที่จิตมันวุ่นวายสับสนเดือดร้อนที่ไปท่องเที่ยวทั่วโลกมันก็ยังไม่มีความสุขความสบายอย่างแท้จริงของชีวิตเมื่อเขาได้มาทำสมาธิทำความรู้สึกนึกคิดในจิตใจทำจิตให้ปล่อยให้วางให้ว่างนี่มันเป็นความสุขที่ไม่ใช่จะไปซื้อไปหาได้และก็ไม่มีในหลักคำสอนของศาสนาไหนนอกจากศาสนาพุทธนี่เจ้าอาตมาถึงได้กล่าวแล้วว่าเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้แต่เราได้ไปเห็นสิ่งภายนอกต่างประเทศและมองย้อนมาถึงคนไทยเราเมืองไทยเรานี่เราจะรักเมืองไทยเราจะรักเทิดทูนพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างยิ่งนี่เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนในส่วนของคฤหัสถ์เมื่อเราให้ทานแล้วก็มีการรักษาศีลศีล5ศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็ให้ได้ภาวนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางชีวิตจิตใจเป็นที่กราบไหว้บูชาบ้านของเราจะต้องมีห้องพระมีโต๊ะหมู่บูชาก่อนหลับก่อนนอนนะโยมกราบพระในการสวดมนต์ย่อๆไม่ต้องสวดมากมันอยู่วัดในการนั่งสมาธิอย่างที่บอกไปแล้วว่านั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายตรงหลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออกคุณตาคุณยายคนแก่ที่นั่งไม่สมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งโซฟาก็ได้ทำจิตให้สงบโยมให้สงบอย่างน้อยให้มันได้สัก5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือได้มากเป็นชั่วโมงยิ่งดีโยม
วันหนึ่งคืนหนึ่งให้เรามีโอกาสได้ทำจิตใจให้ผ่องใส

ให้เบิกบานให้อิ่มเอิบให้สบายสบายสบายหลายคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเฒ่าแก่ชราถามถึงความสบายใจไม่เคยมีทำไมมันทุกข์ขนาดนั้นโยมทั้งที่ดูฐานะสิ่งภายนอกที่เราอยู่อาศัยบ้านเรือนใหญ่โตฐานรถเรือฐานะความเป็นอยู่การศึกษาแต่ว่าใจนี้มันมีแต่ทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ที่เราสวดใช่ไหมยำปิฉังละละปฏิตำปิถูกขังนี่เรามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์นี่แหละคนโยมที่มารักษาศีลเจริญภาวนาด้วยสวดมนต์ประจำแล้วก็สวดบทนี้อยู่ตลอดนะบางคนสวดจนหนังสือขาดไปไม่รู้กี่เล่มก็ยังไม่มีธรรมะในใจยังอยู่ในตัวหนังสือนี่ฉะนั้นขอให้เราได้น้อมมาเป็นโอปัญญกธรรมน้อมเข้ามาที่ในจิตใจของเราโยมนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนบุพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าจะสำเร็จก็ด้วยใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจโยมนะยิ่งโยมที่มีสมบัติมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยการอำนวยความสะดวกทางร่างกายที่อยู่ที่กินอะไรทั้งหลายดีๆนี่นะไม่เดือดร้อนทางส่วนนั้นและเราก็มีคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรานี่โอ้ยิ่งเป็นสุขอย่างแท้จริงนะโยมนะชีวิตของเรานี่เพียงน้อยนิดโยมนะนี่คนเรานี่มีอยู่3ใบนะปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีมัชฌิมวัยตั้งแต่25ปีถึง50ปีปัจฉิมวัยก็คือ50ปีล่วงไปแล้วนี่พุทธเจ้าท่านไหนเราพิจารณาวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะโยมปีที่ผ่านมานี่เราทำอะไรบ้างปี49ล่วงมาถึงวันนี้ก็เดือนกุมภาแล้วนี่นะทานได้ทานได้ยังศีลได้รักษาหรือยังภาวนาได้เจริญหรือยังได้ทำความรู้สึกนึกคิดในจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลปลอดโปร่งแจ่มใสหรือยังหรือยังมันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนกัดกลุ้มวุ่นวายนะเดี๋ยวภรรยาเป็นอย่างนั้นสามีเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนั้นหลานเป็นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรมันบางคนนี่นอนไม่หลับจมเพราะมันกลุ้มมากก็ไปกินเหล้าให้มันนอนหลับหรือไปกินยานอนหลับไปกินยานอนหลับมากๆมันก็เลยเป็นโรคประสาทขึ้นเลยทีนี้นี่เพราะมันไปทำลายระบบในประสาทที่มันทำงานปกติฉะนั้นถ้าหากว่าเราหันเข้ามาหาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านะโยมนะมาฝึกทำสมาธิคือตัดความรู้สึกนึกคิดที่มันวุ่นวายสับสนในเรื่องจิตการงานภาระหน้าที่ทั้งหลายลูกเต้าเหล่าล้านสามีภรรยาบุตรธิดาบ่าวไพ่ในขณะที่เรามาทำสมาธิให้จิตของเราให้สงบคือมาฝึกจิตของเราให้มันปล่อยให้มันวางให้มันว่างนะทำบ่อยๆโยมนะนี่ในเวลาเช้าเวลาเย็นก่อนนอนตื่นนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอย่างที่กล่าวแล้วให้ได้สัก5นาที10นาทีถ้าไม่ได้นานให้จิตใจสบายอิ่มเอิบจริงๆนะค่อยลุกไปทำกิจการงานค่อยหลับค่อยนอนนี่ถ้าผู้ใดสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานอนหลับก็ฝันดีเทวดารักษาไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบผ่องใสเบิกบานก่อนที่จะไปทำกิจทำงานเมื่อเราไปประกอบกิจการงานความนึกคิดสัญญาความจำได้ไหมรู้ต่างๆมันก็ดีปลอดโปร่งจำใสใจของเราสบายมันนึกอะไรก็ออกคิดอะไรก็ออกแต่ถ้าเราจิตใจของเรามันตีบตันด้วยความโกรธความเกลียดทะเลาะกับสามีมันแต่เมื่อคืนทะเลาะกับภรรยามันแต่เมื่อวานโอ้ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังติดเชื้อมาเลยโยมนะเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดมันเป็นงั้นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีโยมใจมันเป็นบาปนี่ใจเป็นมันเป็นบาปนี่มันเห็นอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นตาเห็นก็ไม่สวยหูได้ยินก็ไม่เพราะ

0: อกได้กลิ่นก็ไม่หอมนี่สัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ดีทั้งนั้นนี่เพราะใจมันไม่ดีใจมันเป็นบาปแต่ถ้าใจเป็นบุญนะโยมใจดีนี่อย่างที่โยมทั้งหลายมานั่งคนบุญทั้งนั้นเลยนี่นั่งด้วยกันหลายคนไม่มีเรื่องอะไรนี่ใจบุญยิ้มแย้มแจ่มใสหันซ้ายแลขวาก็มีแต่ผู้มีหน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสนี่ถ้าใจเป็นบาปเลยนะโยมหันซ้ายเดี๋ยวก็หน้าบึ้งแต่หันขวาแล้วก็ซัดกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือใจบาปเจนเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังตั้งใจอยากจะได้บุญขึ้นเหนือร่องใต้ไปรถมาเรือไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าไปแสวงบุญไปหาบุญแต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้จักบุญว่าบุญนี่มันคืออะไรนึกว่าบุญนี่มันเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นตัวเป็นก้อนอะไรอย่างนั้นนะบุญนี่มันเป็นนามธรรมนะโยมบุญคือความสงบความระงับความเยือกเย็นความผ่องใสของจิตใจบาปคือสภาวะที่มันเศร้าหมองที่มันขุ่นมัวนะนี่ฉะนั้นใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนะให้ภาวนาไว้นะโยมนะฉะนั้นวันนี้อาตมามีโอกาสมาพบปะพูดคุยให้ธรรมะสิ่งรานพนาน้อยกับญาติโยมชาวกรุงเทพมหานครนะก็ขอฝากธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไว้ในดวงจิตดวงใจ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟัง

0: ลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันที่9กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะขออภัยวันนี้วันที่
4: 9กรกฎาคมวันพฤหัสบดี2569กี่ค่ำนะ
1: คือวันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่
4: ะ
1: ก็ก็เลยแบบตัวเองผิดหรือตัวเองหาวันแรม9ค่ำมาเดี๋ยว
4: ครับ
1: บอกอีกครั้งในเรื่องหารายการแล้วกันนะคะ
4: ทักทายกันก่อนเน
1: า
4: ะ
1: ทักทายกันก่อน
4: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณขวัญด้วยนะครับตื่นเต้นรายการ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: โอเคคุณผู้ฟังก็พูดคุยเข้ามาได้เหมือนเคยนะครับทาง Facebook Live นะครับ @mcotnewsfm100.5 นะครับรวมถึงทาง LINE ด้วยนะครับ @mcotnews นะครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ที่เราหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพาดหัวใหญ่เช้านี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปกินิจในกิจกรรมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในการนี้ทรงเรือใบประเภทFast East 20H นะครับหมายเลขเรือใบ THA48 ร่วมกับนักเล่นเรือใบอีก6คนนะครับโดยทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์นะครับหรือว่าคนบังคับเรือและทอดพระเนตรการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาดหัวประเด็นนี้นะครับเสด็จร่วมเรือใบเฉลิมพระเกียรติประเภท Fast East 28นะครับทำหน้าที่สกิปเปอร์แล่นไปทิศแม่นยำครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนก็มีภาพข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันที่โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชประภากฟผ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะสำหรับพาดหัวใหญ่ของมติ

0: ที่ชนวันนี้นะคะเคาะโกงสอบท้องถิ่นคดีพิเศษมติปปช.ฟัน4กลุ่มบิ๊กสอทอข้าราชการกวนแก้คะแนนดึงตำรวจ DSI ร่วมทีมไต่สวนบุกค้นคอนโดรองผู้ว่าผู้คุมTOR ประกอบชี้มาตรฐานจริยธรรมเร่งสรุปผลรายงานนายกรัฐมนตรีรอบ2ค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวรองลงมาของ Daily News ครับเมินนั่งทิป

0: แผนไปตบยุงรุทธพลเบรกไม่เซ็นอนุมัติอนุทินการันตีไม่ยุบกอรมน.สภาฉลุยโหวตท่วมท้นเห็นชอบกฎหมายเสริมสร้างสังคมสันติสุขคะแนน306ต่อ141คะแนนครับ
1: แจ้งไม่ยุบกอรมน.อนุทินจ่อคุยวันนอชี้เป็นกลไกช่วยรัฐบาลสภาถกพรบ.นิรโทษกรรมพงษ์สวัสดิ์ไข่ก๊อกปลัดรุทธพลปัดโยงการเมืองแจ้งย้ายตามวงรอบ
0: ครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปี2569ก่อนทดลองยิงปืนแอนตี้โดรนกับเป้ากระดาษที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
1: สสช.รื้อสัญญาซื้อไฟฟ้าเอกชน หันค่า FT ประชาชนจ่ายถูกลงธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจฟื้น GDP 2.3% BOI เคาะลงทุน 6.6 หมื่นล้านเอกนิติบี้สอบสุภาภรณ์ซื้อหุ้นอนุทินเคาะแผนแก้น้ำท่วมหาดใหญ่แซนบ็อกซ์อัดฉีด9โครงการยันเยียวยาครบเอกนิติบี้ตรวจปมสุภาภรณ์ซื้อหุ้นทรูถือหุ้นทรูนะคะสุภชัยโต้ข่าวเพี้ยนโยนถามก.ล.ต.หรือใหญ่ค่ะ
0: ครับราคาน้ำมันโลกพุ่ง 5% พิษสหรัฐถล่มอิหร่านโจมตีทางอากาศ80จุดสางแค้นยิงเรือฮอร์มุซราคาน้ำมันในตลาดโลกระส่ำครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทันทีมากกว่า 5% ครับ
1: ไอ้กระทุ้งตีปี๊บลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสมัครใช้สิทธิ์แล้ว 755,000 คนนับถอยหลัง7วันสุดท้ายผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพุ่ง 750,000 คนก่อนปิดลงทะเบียน15กรกฎาคมนี้สปส.ตีปี๊บกระตุ้นผู้ประกันตนนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์ค่ะ
0: สอบวินัยร้อยตำรวจเอกลอบขนกัญชาไปจีนครับสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายคุมเข้มใช้ผิดประเภทอนุทินลั่นลักลอบขนกัญชาตั้งใจทำผิดกฎหมายใครริต้องรับกรรมเองเผยสท.เร่งออกกฎหมายควบคุมการใช้สมุนไพรควบคู่แค่ทางการแพทย์โฆษกต.ร.แย้มอีกคดีร้อยตำรวจเอกหญิงโรงพยาบาลตำรวจถูกจับรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยซุกซ่อนกัญชาไปจีนครับ
1: มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีเร่งกระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายใหม่คุมกัญชาใช้ทางการแพทย์ตำรวจแจงปมเหยื่อหิ้วของอนุทินสั่งกระทรวงสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายใหม่คุมกัญชารัฐบาลโต้ฝ่ายค้านเท้งอัดหนูเพื่อไทยปลดล็อกจี้กำกับทุกหน่วยงานสางปัญหาตำรวจเตือนประชาชนอย่ารับหิ้วฝากของค่ะ
0: ครับมีภาพที่ CIB นะครับตำรวจไปเข้าตรวจค้นจับกลุ่มโรงงานนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีนผลิตน้ำส้มปลอมบรรจุขวดที่ซอยอ่อนนุช66แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะมีการเล่นภาพใน เรื่องของฟุตบอลโลกด้วยนะคะลีโอเนลเมสซี่ค่ะกัปตันทีมอาร์เจนตินาวิ่งดีใจค่ะหลังทำประตูที่2ให้ทีมตีเสมออียิปต์ก่อนที่จะแซงชนะ3-2ค่ะก็จากที่ถูกนำไปก่อน2ประตูพาแชมป์เก่าผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่เมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีพาดหัวเรื่องนี้ว่าเมสซี่ล่วงอกแซงชนะระทึกอียิปต์โวยยับแพ้ไม่เป็นธรรมกุนซืออาร์เจนตินารับสุดเหลือเชื่อเมสซี่ล่วงอกแชมป์เก่าแซงชนะอุดหวิดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะอันนี้ก็เป็นพาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของเดลีนิวครับปปช.กลาง53รายชื่อบิ๊กสท.ข้าราชการสอบโกงสอบแก้ไขคะแนนรีดเงินค้นห้องรองผู้ว่าเอี่ยวเจอหลักฐานมัดอธิบดีสท.กับพวกรวม53คนแก้ไขคะแนนสอบบรรจุข้าราชการนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพกีฬานะครับบอกว่าเดือดแน่คิริยันเอ็มบัปเป้ครับดาวยิงฟอร์มร้อนแรงของตราไก่ฝรั่งเศสจะลงสนามนำเพื่อนร่วมทีมไปเจอกับบราฮิมดีอาชกองหน้าตัวเก่งของสิงโตแห่งแอตลาสมอร์ร็อกโกนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026วันที่10กรกฎาคมครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันขอแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงที่สะดุดแล้วก็ตกใจไปเนี่ยเพราะว่าคือในสมองก็จำว่าถ้าเป็นวันที่9ต้องเป็นแรม10ค่ำแต่ว่าเอ๊ะตัวเองเขียนมาเป็นแรม9ค่ำขอแก้ไขให้ถูกต้องนะคะวันนี้แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก็อันนี้ก็คือเหมือนว่าเอ๊ะในสมองก็เอ๊ะไม่ใช่นะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้หลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยเราน้ำมันลดลงมาประมาณ2.50 บาทแล้วก็2.56 บาทสำหรับดีเซลนะคะ

0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: พอตลาดโลกคือมีสงครามกันอีกรอบนึงเนี่ยแล้วก็มีสัญญาณว่าน้ำมันโลกมันขึ้นใช่ไห
0: ม
1: ปั๊มน้ำมันแถวบ้านที่ฉันประชาชนตื่นตัวมากนะคะ
0: ครับ
1: คือรีบไปต่อไปเติมกันรีบก่อนเลย
0: ไปเข้าแถว
1: มีลักษณะการต่อแถวเติมน้ำมันแล้วนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าน่าจะคาดการณ์ว่าเอ๊ะน้ำมันจะขึ้นกลับมาขึ้นอีกหรือเปล่านะคะ
0: ครับก็เป็นเหตุต่อเนื่องมานะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับว่าทางศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐออกแถลงการนะครับบอกว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่ออิหร่านคือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะหยุดกันแล้วนี
1: ่
0: มาตีอีกนะครับทำลายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายมากกว่า80แห่งรวมถึงเครือข่ายการบังคับบัญชานะครับและสถานีเรดาร์ฝั่งชายฝั่งเพื่อทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธต่อต้านเรือของอิหร่านขณะเดียวกันก็ได้ยืนยันการทำลายเรือขนาดเล็กของกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC มากกว่า60ลำทั้งในและก็ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีช่องแคบฮอร์มุซโดยให้เหตุผลการโจมตีของอิหร่านครั้งใหม่นะครับว่าเป็นเพราะ IRGC โจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซได้แก่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ของกาตาร์เรือบรรทุกน้ำมันดิบติดธงซาอุดิอาระเบียส่วนเรืออีกลำยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเซนคอมก็ประณามการโจมตีของอิหร่านด้วยนะครับบอกว่าถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงนามกันไปเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อสงบศึกเป็นเวลา60วันแล้วก็มีการจัดการเจรจาอย่างจริงจังทางด้านของ IRGC ก็ยังไม่มีท่าทีต่อเหตุการณ์โจมตีเรือพาณิชย์ทั้ง3ลำนะครับแต่ว่าประกาศการโจมตีฐานทัพและสถานที่ทำงานทางทหารที่เกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐรวมถึง85แห่งในบาเรนและก็คูเวตเพื่อตอบโต้สหรัฐที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงพร้อมทั้งอ้างนะครับยิงโดรนติดอาวุธ MQ-9 Reaper ของสหรัฐซึ่งละเมิดน่านฟ้าทางตอนใต้ของประเทศส่วนบาเรนครับและก็คูเวตก็เปิดสัญญาณเตือนภัยทางอากาศและระบบเปิดป้องกันขีปนาวุธนอกจากนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐครับก็ยังมีการเพิกถอนการออกใบอนุญาตเฉพาะกิจให้กับการขายน้ำมันของอิหร่านซึ่งเดิมทีจะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ60วันนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายลงนามใน MOU กันก็จะครบกำหนดวันที่21สิงหาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการดังกล่าวก็จะเป็นการตัดลดระยะเวลาผ่อนปรนสิ้นสุดลงในวันที่17กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็การประกาศครั้งนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่แหละปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทันที 5% เนื่องจากนะครับนักลงทุนเขาก็กังวลต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่าอาจจะบานปลายหรือเปล่าในขณะที่มาร์คริตเตอร์นะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ก็บอกว่าการโจมตีของสหรัฐในครั้งนี้เหมาะสมและจำเป็นเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครับ
1: สำหรับประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้เราก็ราคาน้ำมันลดลงมาแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็เลยสั่งลดราคารถทัวร์แล้วก็รถร่วมบขส. 3สตางค์ต่อกิโลเมตรนะคะก็ดีเดย์วันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากรัฐบาลประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศอย่างเป็นทางการตามนโยบายการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะโดยน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับลดลงมา2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอเนี่ยปรับลดลงมา2.51 บาทต่อลิตรค่ะภายหลังการประกาศลดนะคะก็บรรยากาศสถานีน้ำมันต่างๆที่เติมน้ำมันต่างๆก็ค่อนข้างคึกคักค่ะเรื่องนี้ก็นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริงส่งผลให้ภาคการขนส่งเนี่ยสามารถลดอัตราการโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งลงได้นะคะขณะที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมขนส่งทางบกก็บอกว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2และหมวด3ค่ะลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรนะคะต่อที่นั่งหรือคิดเป็นประมาณ3บาทต่อการเดินทางทุก100กิโลเมตรค่ะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าอัตราค่าโดยสารเนี่ยจะยังคงใช้แบบระบบลอยตัวตามต้นทุนนะคะหากในอนาคตราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะมีการพิจารณาปรับค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องแบกรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียว

0: คะด้านนายทองอยู่คงขันประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าผู้ประกอบการขนส่งบางส่วนได้เริ่มปรับลดราคาการขนส่งลงบ้างแล้วนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการแก้ไขเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างและคาดว่าจะสามารถปรับลดราคาขนส่งได้ครบทั้งหมดภายใน15วันค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นท่าทีของฝากฝั่งการขนส่งของไทยนะคะแต่ว่าพอเจอฝั่งว่าเอ๊ะมีกลับมารบกันใหม่แล้วเนี่ย
1: การน้ำมันจะขึ้นมาอีกไหม
0: น้ำมันจะขึ้นมาอีกไหมแล้วค่าขนส่งของเราจะ
1: ยังไงต่อ
0: ยังไงต่อ
1: เดี๋ยวกลับมาติดตามในอีกหลายๆวันถัดมาแล้วกันนะครับช่วงนี้ยังลดอยู่ก็
0: เติมกันไปก่อนนะ
1: ไปก่อนนะครับเอาให้เต็มถังนะฮะทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้คุณฟังใครบ้างที่ชอบดื่มน้ำส้มนะฮะ
0: ดิฉันชอบน้ำส้มแล้วก็พอเจอข่าวนี
1: ้ครับ
0: มองว่าสิ่งที่ตัวเองค้นหาคือเวลาดูในขวดน้ำส้มต้องดูเกล็ดส้มเยอะๆมันแบบมันจะชุ่มฉ่ำอ่ะ
1: เป็นเนื้อส้ม
0: ใช่เป็นเนื้อส้ม
1: ดูมีเนื้อส้มนะครับล่าสุดครับทางตำรวจสอบสวนกลางก็ตรวจค้นแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ตรวจยึดเกล็ดส้มกระป๋องลักลอบนำเข้าจากจีนโดยไม่รับอนุญาตนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นใน2พื้นที่นะครับได้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในซอยอ่อนนุช66แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครที่โกดังเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดเลขที่อยู่ภายในซอยอ่อนนุช66แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดของกลางเกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดมาจากต่างประเทศจำนวน112ลังบรรจุลังละ6กระป๋องรวมทั้งหมด672กระป๋องโดยแต่ละกระป๋องเนี่ยก็มีน้ำหนัก3กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้นเนี่ยก็2,016กิโลกรัมนะฮะทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันก็ยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวลำไพนะครับในฐานผิดช่วยกันซ่อนเร้นช่วยกันจำหน่ายช่วยกันพาเอาไปเสียรับซื้อจำนำหรือรับไว้ซึ่งประการใดซึ่งของที่ตนพึงรู้ว่าอันได้มาซึ่งความผิดตามมาตรา242อันเป็นความผิดตามมาตรา246แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรนะครับสอบถามคำให้การของผู้ต้องหาเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาการจับกลุ่มดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเขาได้รับแจ้งเบาะแสนะครับว่าบริษัทแห่งหนึ่งก็อยู่ในซอยอ่อนนุช66แขวงประเวศเนี่ยนะครับมีพฤติการก็คือลักลอบนำเข้าสินค้าก็คือเกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศเอาเข้ามาจากประเทศจีนนะครับโดยไม่ได้ขออนุญาตและก็ไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องซึ่งสินค้านี้จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจากอย.ให้ถูกต้องก่อนจึงจะนำเข้ามาขายในประเทศได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีอีกทั้งมีการนำเกล็ดส้มกระป๋องดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดขายให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนะครับจึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริษัทนี้มีการผลิตและจำหน่ายน้ำส้มอยู่จริงและก็พบว่ามีการเก็บซุกซ่อนเกล็ดส้มกระป๋องโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าสินค้ามาถูกต้องจึงรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลภาษีอากรกลางเข้าทำการตรวจค้นสถานที่ทั้ง2จุดนะครับอันนี้ต้องยังไงฮะดูดีๆจะดูยังไงต่อเมื่อก่อน
0: บอกว่า
1: ดูน้ำส้มให้มันมีเกล็ดๆแบบมีเนื้อส้มอยู่บ้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเนื้อมันมีเนื้อส้มกระป๋องอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดิฉันเห็นภาพข่าวนะคะคุณผู้ฟังคุณภูเบศคะคือเนื้อส้มกระป๋องเนี่ยมาเป็นกระป๋องที่เป็นอลูมิเนียมโดยที่ไม่มีฉลากอะไรเลยแล้วแบบไม่มีที่มาที่ไปอย่างไรเลยนะคะ
1: แล้วก็พอเห็นน้ำส้มที่เล่ขายโดยที่เราไม่เห็นตอนที่เขาคั้นน้ำส้มเนี่ย
0: มาเป็นขวดแล้วไง
1: มันมาเป็นขวดแล้วเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามันอาจจะหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็น้ำส้มตามตลาดนัดที่ขายกันอยู่ตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะ
1: ครับ
0: ก็จากข่าวนี้นะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026แต่มาอย่างเท่เลยนะคุณภูเบศมาแบบไหนมาแบบยืนอยู่ในรถหุ้มเกราะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีไปร่วมเปิดงานนี้ด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะและครม.นะคะนั่งรถหุ้มเกราะเปิดงานแสดงอาวุธแล้วก็ประกาศเดินหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนะคะเน้นพึ่งพาตัวเองมั่นใจว่ากองทัพจะปกป้องดูแลอั

0: ธิปไตยของประเทศไทยได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยปี2569หรือว่าไทยเดฟเอ็กซ์2026นะคะด้วยการยืนอยู่บนรถหุ้มเกราะทุ่นระเบิดเซิร์ฟวันค่ะพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะโดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานนี้ด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่างานนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความพร้อมไม่ใช่เพียงแค่ด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นนะคะและการรักษาอธิปไตยก็ยังเป็นเรื่องที่ไทยมีความพร้อมและก็พึ่งพาตัวเองได้และการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจก็เชื่อว่าไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะก้าวสู่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคนี้นะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินเยี่ยมชมบูธจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทของคนไทยค่ะพร้อมลงนามด้วยปากกากระสุนนะคะเขียนข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จก่อนกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า Make Love Not War ค่ะก็จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ทดลองยิงปืนเลเซอร์เข้าเป้ากระดาษก่อนที่จะให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยทดลองยิงด้วยกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีสนใจกลไกของปืนเนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่คนไทยเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองค่ะภายหลังจากเยี่ยมชมบูธนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการเยี่ยมชมก็รู้สึกมั่นใจว่าไทยจะปลอดภัยและป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้สิ่งที่สำคัญคือไทยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธหรือว่าการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศนะคะมั่นใจว่าหากว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดกองทัพไทยก็มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยตามหลักการแม้หวังสงบต้องรบไม่ให้พร้อมต้องรบให้พร้อมสับค่ะต้องเตรียมรบให้พร้อมสับนะคะก็คือเหมือนว่าไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รักสงบนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรรุกรานเข้ามาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมให้ต่อการตอบโต้ทางความมั่นคงได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นการเข้าไปเปิดงานเกี่ยวกับเรื่องยุทธภกรณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นที่มาของภาพข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับที่ท่านนายกเนี่ยทดลองยิงปืนแอนตี้โดรนกับเป้ากระดาษนะครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะทำท่าซะเท่เลยนะครับท่านนายกนะฮะก็ไปดูที่ในสภากันบ้างครับคุณขวัญฮะ
0: ค่ะ
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติ306ต่อ141เสียงรับร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมมาแต่ว่ายังคงยกเว้นคดีมาตรา112เยาวชนไม่เข้าเกณฑ์ยุติคดีครับเมื่อวานนี้ที่อาคารรัฐสภาก็มีการจัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครับวาระที่ประชุมที่น่าจับตาที่สุดก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขอันนี้ก็เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมทางการเมืองครั้งนี้เป็นการพิจารณากรณีที่วุฒิสภาเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญมีคำสั่งไม่นิรโทษกรรมให้แก่คนที่ทำความผิดตามมาตรา112และส่งคืนกลับมายังสภาให้พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งซึ่งบรรยากาศก็เมื่อวานเข้มข้นมากนะครับมีส.ส.เข้าชื่อแสดงความจำนงในการอภิปรายทั้งสิ้นเนี่ย26คนทางรัฐบาลก็สนับสนุนนะครับนายบุญระวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนแนวทางของวุฒิสภาโดยย้อนความจำไปถึงประวัติศาสตร์เรื่องของการนิรโทษกรรมในอดีตเช่นเหตุการณ์นิรโทษกรรมสุดซอยหรือว่านิรโทษกรรมลักลับนะครับซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารในเวลาต่อมานายบุรวีเนี่ยบอกว่าแม้จะมีความเห็นใจเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงในสถานะดำรงอยู่ในสถานะที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นอกจากนี้นะครับยังอ้างข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐนำเยาวชนนับพันคนไปเข้าคอร์สสัมมนาล้างสมองดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นเปรียบเสมือนกำแพงสำคัญที่ไม่ยอมให้ใครมาบ่อนทำลายสถาบันได้อันนี้ก็สอดคล้องกับทางคุณมรพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยครับมีการลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ที่สว.แก้มาโดยบอกว่าบัญชีแนบท้ายของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะช่วยปลดปล่อยและล้างความผิดให้แก่ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ปี53จำนวนมากกว่า 6,000 คนนี่ครอบคลุมถึงความผิดอาญาความผิดแพ่งอาทิคดีความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคดีก่อการร้ายคดีซ่องโจรคดี

0: ทำลายสถานที่ราชการตลอดจนคดีที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของหัวหน้าคสช.ก็คาดหวังให้สภาลงมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในขณะเดียวกันฝั่งสสของพรรคประชาชนครับก็พร้อมใจกันลุกขึ้นอภิปรายไม่เห็นด้วยกรณีที่มีการตัดมาตรา112ออกจากการนิรโทษกรรมนะครับโดยนายศาสวัตคุ้มคงสสระยองพรรคประชาชนเนี่ยก็อธิบายว่าในช่วงวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมามาตรา112ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดผู้เห็นต่างมากกว่าการคุ้มครองสถาบันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงก็ส่งผลให้ประชาชนคนรุ่นใหม่กลายเป็นจำเลยของรัฐเพียงเพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์เชิงโครงสร้างการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112เนี่ยจึงไม่ใช่การช่วยบางกลุ่มแต่ว่าเป็นการยอมรับว่ารัฐเคยใช้กฎหมายรุนแรงเกินกว่าเหตุทั้งนี้นายศาสวัตก็ยังชี้ถึงปัญหา4ด้านของมาตรา112นะครับว่าไม่มีความชัดเจนของตัวกฎหมายอัตราโทษจำคุกก็สูงเกินสัดส่วน 3-15 ปีกระบวนการก่อนคำพิพากษาจำกัดสิทธิการประกันตัวและผลกระทบเชิงการเมืองและสังคมทางด้านของนางทยานะครับบุญพักดีสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนอีกคนก็รุมหยิบยกหลักมนุษยธรรมแล้วก็ระบบการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนขึ้นมาอภิปรายก็เน้นย้ำว่าทั่วโลกเขาให้ความสำคัญกับเกณฑ์อายุของผู้รับโทษเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้และก็พัฒนาได้ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรยอมรับร่างของวุฒิสภาก็จะถือว่าเป็นการตัดโอกาสในการนิรโทษกรรมเด็กและก็เยาวชนในคดีมาตรา112ก็ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ระบบการคุ้มครองสิทธิเด็กของประเทศต้องถอยหลังเข้าครองอย่างน่าเสียดายนะครับนอกเหนือจากมาตรา112แล้วนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความไม่โปร่งใสในบัญชีแนบท้ายโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยพรรคดีนะครับแม้จะมีจุดยืนที่สนับสนุนร่างของสว.ที่ไม่ล้างผิดมาตรา112แต่ก็กังวล นะครับว่ามีการสอดไส้มาตรา124 184แล้วก็มาตรา190นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับฐานความผิดเผยแพร่ความลับของประเทศการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษแล้วก็การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีนะครับคุณหมอวรงเนี่ยตั้งคำถามว่าไอ้มาตราเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองยังไงแล้วก็เตือนคณะกรรมการผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับว่าถ้าหากมีการใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ชอบนะครับอาจจะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดระลอกความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมนะฮะอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามแล้วท้ายที่สุดนะครับที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.จุดๆๆนะฮะตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมมาด้วยคะแนนเสียง306เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงงดออกเสียงอีก2เสียงครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: วันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณ

0: ันแล้วก็ผมภูเบศนะครับในช่วงนี้ก็มาทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเช้านี้กันหน่อยนะครับไปที่ Facebook Live กันก่อนนะครับหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาก็มีความการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่นำเสนอไปนะครับคุณลิสาบอกว่าเด็กเยาวชนจะไม่ถูกฟ้องในมาตรา112จึงไม่มีการนิรโทษกรรมนะครับ112พรรคประชาชนก็อย่าปิดเบือนว่าอย่างนั้นนะครับคุณไมค์ก็อดนะครับก็แนะนำเรื่องของการรายงานข่าวมานะฮะก็ขอบคุณนะครับคุณพงษ์ชัยวัฒน์นะครับอรุณสวัสดิ์ภูเบศกับกมลพรเข้ามาเช้านี้จังหวัดน่าน25องศามีเมฆเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คุณนายศักรินทร์นะครับสวัสดีเข้ามาคุณธนยศคุณสมบัติคุณครูบุญนะครับคุณทันชนกบอกว่าฟังจากบางประมานะครับเมื่อวานนี้ลมแรงมากแต่ว่าฝนไม่ตกเลยนะครับฟังสัญญาณชัดเจนดีคุณยาหยีสวัสดีตอนเช้าเข้ามานะครับแล้วก็อีกหลายท่านคุณชยุทธสุราษฎร์ธานี25องศานะครับคุณนางนะครับบอกว่าไม่ใช่คุณลิสานะครับบอกฟัดกันอีกแล้วน่าจะหมายถึงช่วงที่สารัต
1: น์
0: ย
1: ุ
0: รา แล้วรายงานข่าวตอนนั้นนะครับคุณชุมชนสวัสดีวันพฤหัสบดีสวัสดีเข้ามานะครับแล้วก็คุณทัชชัยจากแพร่ด้วย26องศาเช่นเดียวกันนะครับจากพยาวคุณสุภชัยก็ยังครองอันดับ1นะครับในการเป็นคอมเมนต์แรกของเรานะฮะในทุกๆรายการก็ว่าได้นะครับ
1: ในช่องทาง LINE ก็มีคุณ ETS นะคะคุณสงครามคุณจบรูนนะคะแล้วก็ป้าติ๋วใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณสนิทนะคะแล้วก็คุณพิบุญชัยคุณสุภชัยก็เป็นอันดับหนึ่งในช่องทาง LINE เช่นเดียวกันนะคะ
0: นอกจากช่องทาง
1: ค่ะทุกช่องทางค่ะมาที่ข้อความประชาสัมพันธ์กันค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าค่ะรุ่น RC1822 นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้ออเนกประสงค์ค่ะ 5-in-1 ค่ะสามารถทำได้ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะในหม้อเดียวเนี่ยก็มีความจุถึง5ลิตรค่ะทำกันได้กินทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำนะคะช่วยในการประหยัดไฟแล้วก็ลดเวลาในการปรุงได้เกินครึ่งค่ะวัตถุก็วัสดุที่นำมาใช้ทำหม้อเนี่ยก็ทนทานไม่เป็นสนิมนะคะปลอดภัยหายห่วงมีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายในราคาหลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ครับมาดูที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับกัญชาด้วยนะครับด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตจับกุมชายชาวรัสเซียครับพยายามลักลอบส่งออกกัญชาช่อดอกกัญชาและก็ยางกัญชานะครับน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มเนี่ย 17.6 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 9.5 ล้านบาทนะครับในขณะที่เตรียมเดินทางออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตีของประเทศคาซัคสถานครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นพบช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศซุกซ่อนอยู่ภายในถุงขนมขบเคี้ยวจำนวน35ห่อน้ำหนักรวม 11.4 กิโลกรัมครับแล้วก็พบยางกัญชาบรรจุอยู่ในถุงน้ำยาซักผ้า12ห่อน้ำหนักรวม 6.2 กิโลกรัมอันนี้ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง2ใบรวมของกลางทั้งหมดนะครับกว่า 17.6 กิโลกรัมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะครับพยายามส่งออกของที่มีที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องพยายามส่งออกสารสกัดจากกัญชาออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพระราชบัญญัติศุลกากรปี60พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชานะครับในวันเดียวกันรัฐบาลสหราชอาณาจักรครับผ่านหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและบังคับใช้กฎหมายเขาส่งมอบเครื่องมือและก็อุปกรณ์ตรวจจับกัญชาให้กับกรมศุลกากรของไทยเพื่ออะไรฮะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาจากประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมครับเจ้าหน้าที่ยังมีการจับกลุ่มผู้หญิงผู้โดยสารหญิงนะฮะสัญชาติเบลเยียมที่ท่าอากาศยานภูเก็ตหลังมีความพยายามที่

0: จะลักลอบขนช่อดอกกัญชาแล้วก็กัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม31กิโลกรัมมีปลายทางอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยผู้ต้องหาทั้ง2รายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับด้านอธิบดีกรมศุลกากรออกมาเปิดเผยนะครับผลการปราบปรามการลักลอบขนกัญชาผิดกฎหมายในช่วง8เดือนระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง30มิถุนายน69ว่าสามารถตรวจยึดกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า 37,000 กิโลกรัมนะครับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ย474ล้านบาทพอไปจำแนกตามคดีนะครับตามประเภทคดีก็พบว่าเป็นการลักลอบนำเข้า43คดีลักลอบนะฮะส่งออก 3,200 คดีโดยประเทศปลายทางนะครับที่ตรวจพบการลักลอบมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรมีคดีรวม 2,100 คดีและก็ยึดของกลางได้กว่า 13,906 กิโลกรัมศุลกากรก็บอกว่าของกลางทั้งหมดครับที่ยึดมาเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดินและผู้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายรวมทั้งเสียค่าปรับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้อัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทค่าปรับนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะครับเคยแจ้งเตือนทางการไทยมาตั้งแต่ปี67พบสถิติการจับกุมการลักลอบขนกัญชาที่เดินทางมาจากไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของทางการอังกฤษเขาบอกว่าในปี67จับกุมผู้ต้องหาได้605คนในจำนวนนี้460คนนะครับเดินทางมาจากไทยในขณะที่ช่วง7เดือนแรกของปีที่แล้วครับจับกุมได้540คนและอีก406คนหรือว่า 75% เป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดยตรงจากประเทศไทยเลยก็คือมาไทยแล้วก็มาเอาออกนำออกนำเข้าไปประเทศตัวเองนะ
1: เอากัญชานำเข้าไปที่สหราชอาณาจักรใช่ไหมคะสหราชอาณาจักรก็เลยมอบเครื่องมือในการสกัดกั้น
0: เอาไปตรวจซะ อย่าให้มันหลุดลอดออกมาอีก
1: ในเมื่อแบบว่าควบคุมที่ปลายทางได้ยากขึ้นก็มาที่ต้นทางกันนะคะก็ปลายทางก็จะได้ทำงานน้อยลงไปนะคะมากันที่มติของปปช.บ้างค่ะ
0: แล้วก็มีนิดนึง
1: ค่ะ
0: ท่านนายกก็เตือนนะคนที่ลักลอบขนกัญชาเนี่ยคือมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพอมีการพูดถึงกัญชาปุ๊บเนี่ยคนก็จะนึกถึงนายก
1: ถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นที่นายกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าจะมีกัญชาเพื่อการแพทย์ใช่ไหม
0: กัญชาเพื่อการแพทย์นายกก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะต้องถามกลับว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบก็คือการตั้งใจผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องไปดำเนินคดีนะครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของควบคุมไม่สามารถที่จะนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องจับกุมก็ต้องดำเนินคดีและมันหากมันไปถึงประเทศปลายทางแล้วก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อเอาไว
1: ้ครับก็จากเรื่องนี้นะคะมากันที่มติปปช.ค่ะมีสั่งไต่สวนคดีโกงสอบท้องถิ่น2568นะคะยกระดับเป็นคดีพิเศษจ่อฟันตั้งแต่อธิบดีสอทอไปจนถึงผู้เข้าสอบค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะมีมติรับคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษนะคะหลังจากพบพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือในการให้สอบผ่านนะคะนายสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ค่ะแถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานในคดีนี้จากการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็เชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมพวกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันดังกล่าวนะคะโดยมีการแก้คะแนนและก็เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบซึ่งมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปได้นะคะโดยโฆษกสำนักงานปปช.ค่ะบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างจึงเข้าเกณฑ์หลักในการพิจารณาเป็นคดีพิเศษก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วก็มี มีมติรับไว้ไต่สวนนะคะสำหรับการไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามกฎหมายเพื่อสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและการประกาศสอบผลคะแนนค่ะบุคคลภายนอกที่ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขคะแนนสอบและเป็นนายหน้าเรียกรับเงินนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับการ

0: ก้ไขคะแนนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยนะคะทั้งนี้ปปช.จะมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมสนับสนุนในการไต่สวนก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีเนี่ยมีมากถึง 6,014 คนค่ะแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย22คนในจำนวนนี้มีรายชื่ออธิบดีในมีรายชื่อระดับอธิบดีนะคะ2คนผู้ร่วมแก้ไขในกระดาษคำตอบมีนายหน้ารวมทั้งหมดนะคะ33คนค่ะสำหรับรายชื่อ2อธิบดีที่ถูกกล่าวหาก็คือมีร้อยตำรวจโทภพชนกนะคะชลานุเคราะห์ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยช่วงระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง11พฤศจิกายน2568ค่ะแล้วคนที่2ก็คือนายธีรุธสุขวิมลบูรณ์นะคะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่างวันที่12พฤศจิกายน2568ถึงวันที่24มิถุนายน2569นะคะนอกจากนี้ยังปรากฏรายชื่อของนางวรสุดารัตนสุคนค่ะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่ากสท.ซึ่งคุณวรสุดาเนี่ยเป็นปลัดของคุณแมนรัตน์รัตนสุคนค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณแมนรัตน์เนี่ยเป็นกรรมการปปช.อยู่ด้วยค่ะโดยคุณแมนรัตน์ก็ได้ขอถอนตัวจากการประชุมคดีพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาคดีซึ่งที่ประชุมปปช.ก็มีการอนุญาตให้ถอนตัวไปค่ะ
1: ครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของกอรมน.นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นการออกมาพูดย้ำนะครับว่ายังไม่ได้มีการหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกรณีที่มีการเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.หลังจากมีการอภิปรายในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นายกบอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นผู้ที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนมายาวนานพอเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็สะท้อนความคิดเห็นตามมุมมองของตัวเองในขณะที่ทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันชี้แจงและทำความเข้าใจและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนข้อเสนอให้ยุบกอรมน.นายอนุทินบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นอ่อนไหวแล้วก็ไม่ควรที่จะให้เป็นความขัดแย้งนะครับเพราะว่านายวันมูฮัมหมัดนอเนี่ยก็ยังทำงานร่วมกับรัฐบาลรวมถึงจะร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลอีกทั้งที่ผ่านมาก็ยังทำงานร่วมกับฝ่ายทหารแล้วก็ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพอถูกถามย้ำนะถึงความเป็นไปได้ในการยุบกอรมน.นายกบอกว่าจะไปยุบยังไงล่ะมันอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งกี่ปีแล้วนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวเช้านี้นางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับยื่นหนังสือลาออกจากราชการหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำและมีการแต่งตั้งนายปิยสุริวัฒนวรางกูลอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยืนยันนะครับว่านางพงศวาสยื่นหนังสือลาออกจริงและไม่ประสงค์รับตำแหน่งที่ปรึกษานายกขณะนี้ก็ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติลาออกเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอนตามกฎหมายและบอกว่าสาเหตุการโยกย้ายก็เนื่องจากว่านางพงศวาสเนี่ยมีชื่อถูกยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วในรายงานเนี่ยบอกว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับนางพงศวาสเนี่ยฮะไม่ประสงค์รับตำแหน่งใหม่และก็ยื่นลาออกตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมมีผล19กรกฎาคมนะฮะหลังครบวาระดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแค่4ปีโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่าการตัดสินใจลาออกไม่ได้เกิดจากความน้อยใจแต่เกิดจากความต้องการสิ้นสุดการรับราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเห็นว่าเหมาะสมกับเส้นทางการทำงานราชการของตนเองครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะก็จะมีคดีใหญ่นะคะที่เราจะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะพรรคประชาชนเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้ค่ะว่าเตรียมประเมินผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีต่อร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400ล้านบาท

0: าสนะคะว่าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าการออกพรก.เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะกล่าวว่าพรรคได้ประเมินไว้2ฉากทัศน์ก็คือศาลวินิจฉัยให้พรก.เนี่ยมีผลใช้บังคับต่อไปหรือว่าวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในกรณีที่พรก.ไม่ผ่านทั้งฉบับเนี่ยนางสาวสิริกัญญาก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เริ่มกู้เงินแล้วก็เบิกจ่ายมาบางส่วนแล้วส่วนอีกกรณีหากศาลวินิจฉัยว่าให้เฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ผ่านนะคะรัฐบาลอาจจะสามารถดำเนินการออกกฎหมายใหม่นะคะเพื่อทดแทนได้ด้านนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจากการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญการตรวจสอบพ.ร.ก.นะคะก็พบข้อกังวลเกี่ยวกับวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะเนื่องจากยังไม่มีรถแมพหรือว่าแผนการทำงานหรือว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะรวมทั้งยังไม่มีการกำหนดกรอบมูลค่าโครงการขั้นต่ำซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณได้ค่ะขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะก็รัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองให้เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่การดำเนินในรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรก็ต้องควรรอฟังคำวินิจฉัยของศาลก่อนนะคะนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะกำหนดท่าทีอีกครั้งหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพร้อมบอกว่านอกจากประเด็นพ.ร.ก.เงินกู้แล้วนะคะทางพรรคประชาชนก็ยังมีการติดตามการทำงานของรัฐบาลในประเด็นอื่นๆทั้งกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหายาเสพติดแล้วก็มีคดีหัวสว.รวมถึงการทำงานของปปช.และการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยค่ะซึ่งเห็นว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับคุณสุรสิทธิ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงครับในประเทศไทยเราครับ
4: โดยรวมยังคล้ายๆเมื่อวานอยู่นะครับส่วนใหญ่ฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับปานกลางค่อนน้อยยกเว้นแต่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยที่อาจจะมีการกระจายตัวดีๆอยู่นะครับ 40-60% นะครับสำหรับภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
1: ไปหนักทางจังหวัดไหนบ้างครับ
4: ส่วนใหญ่อยู่ตอนบนๆเลยนะครับพวกติดประเทศลาวนะครับพวกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกับพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมพวกเนี้ยนะครับ
1: ครับทั้งประมาณ 60% เลยใช่ไหมฮะ
4: 40-60% แต่ถ้ามองว่ามันถ้ามองในหน้าฝนอ่ะมันถือว่ากลางๆถือว่าธรรมดานะครับ
1: ครับ
4: ครับสำหรับภาคอื่นๆอย่าง

0: กรุงเทพภาคตะวันออกหรือภาคใต้อย่างเงี้ยคือฝนมันก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวแต่เขามองว่า 30% แต่ว่าถ้าเทียบของฤดูฝนเนี่ยมันก็คือค่อนข้างไปทางน้อยอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: กรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้คุณฟังก็ถามมาว่าเวลาช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งเนี่ยมาแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะ
0: ถ้าอย่างวันนี้เนี่ยน่าจะน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงเวลาเดิมอยู่นะครับพวกช่วงเย็นบ่ายแก่ๆเย็นหรือหัวค่ำเนี่ยนะครับ
1: ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
0: ้ครับผมครับ
1: ในกรุงเทพกี่เปอร์เซ็นต์
2: เท่าไหร่คะ
0: วันนี้ให้ 30% นะครับ
2: โอ้ไม่เท่าไหร่นะใครเตรียมซักผ้าซักผ้าได้เลยค่ะลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณสุรสิทธิ์คะ
0: ภาคใต้วันนี้ก็ฝนไม่ค่อยเยอะเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกรุงเทพนะประมาณ 30% นะครับหรือ 40% ไม่เกินเนี้ยนะครับก็ไม่ได้มีตกหนักแต่คลื่นลมอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับช่วงวัน2วันนี้นะครับจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างครับ
0: นครศรีเนี่ยช่วงนี้นครศรีก็จะพอมีฝน30หรือ40%ได้อยู่นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับฤดูฝนกับภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับฝนจะเยอะกว่านี
2: ้
1: ครับแล้วความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นบาหวีเนี่ยที่กำลังแผงฤทธิ์อยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขายังอยู่ทางด้านฟิลิปอยู่ทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับก็น่าจะเกินขึ้นฝั่งทางด้านประเทศจีนผ่านไต้หวันเนี่ยช่วงวันที่11นะครับผ่านไต้หวันวันที่11ขึ้นฝั่งก็น่าจะเป็นประมาณวันที่12เช้าๆนะครับหรือ11ดึกนะครับแถวฟูเจียนนะครับ
1: มีโอกาสที่จะเฉียดๆมาไทยบ้างไหมฮะ
0: ไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะส่งผลทำให้มรสุมมันแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคใต้มันฝนเพิ่มขึ้นหรือคลื่นลมแรงขึ้น
2: ค่ะจะมีผลในภาคใต้ช่วงวันที่ประมาณเท่าไหร่คะ
0: มันเรียกว่าจะเรียกว่าผลกระทบโดยรวมทางประเทศนะครับคือทำให้มรสุมมันแรงขึ้นเพราะพายุมันดึงลมไปนะครับแต่ความไม่ได้เคลื่อนเข้ามาเพราะว่ามันถ้ามองเฉพาะตำแหน่งพายุเนี่ยก็ห่างได้หลายพันกิโลอยู่นะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบในช่วงประมาณวันที่10ถ้าคลื่นอ่ะวันที่10เริ่มแรงขึ้นแต่ถ้าฝนเนี่ยมันก็เริ่มมาในวันที่11นะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงวัน2วันนี้จะยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าวันช่วงวันที่10ถึง11 10ถึง15เนี่ยคลื่นลมภาคใต้ก็จะแรงขึ้นอันนี้ก็ระมัดระวังเตือนไว้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งสำหรับฝนเนี่ยก็จะมีหนักถึงหนักมากเข้ามาได้ช่วง11หรือ12นะครับช่วงนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผมได้ครับ
1: ครับช้านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะฮะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีเหตุแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานทำน้ำแข็งนะครับนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีครับติดตามเหตุแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานทำน้ำแข็งนะครับในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าหากพบว่ามีการกระทำความผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริษัทบุญวัน2019จำกัดครับบริษัทนี้ก็ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กโดยแอมโมเนียในระบบทำความเย็นมันรั่วไหลจากถังเก็บของเครื่องผลิตน้ำแข็งขนาด120ตันระหว่างการซ่อมบำรุงวาล์วนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบ36คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทั้งหมดก็มีอาการไม่รุนแรงมากครับขณะเดียวกันครับจังหวัดก็มีการสั่งอพยพนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้แก่โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชหรือว่าท่าช้างซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ300เมตรมีนักเรียน 1,000 คนและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยนะครับอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรมีนักเรียน 2,000 คนหลังจากเจ้าหน้าที่สามารถปิดวาล์วแล้วก็ควบคุมการรั่วไหลได้สำเร็จสถานการณ์จึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการรั่วไหลครับหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีการพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงานนะครับนายวราวุธยังได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยซึ่งมีอยู่ประมาณ28โรงงานและกำชับให้ผู้ประกอบการนะครับตรวจสอบระบบป้องกันอุปกรณ์ภายในโรงงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตครับ

0: สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณภูเบศคะก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพสมัยที่2 อย่างเป็นทางการนะคะถือเลิกนะคะ 10:09 น.ค่ะนายชัชชาติจะเดินทางไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1นะคะก็ที่เสาชิงช้าค่ะเพื่อไปรับรองผลการเลือกตั้งจากสำนักงานกกต.จากนั้นจะมีการประกอบพิธีถวายสักการะแล้วก็ลงนามถวายพระพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม.นะคะก่อนที่จะรับตำแหน่งแล้วก็มอบหมายงานในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ด้วยนะคะก็คือมีเปิดตัวรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะที่ปรึกษาคณะเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการแล้วก็โฆษกกทม.ด้วยค่ะจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม.2ที่เขตดินแดงค่ะเพื่อสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม.2ก่อนที่จะมีการปลูกต้นไม้ที่ศาลาว่าการกทม.2ด้วยนะคะก็จะเริ่มทำงานแรกกันหลังจากนี้ไปแล้วล่ะค่ะคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ว่าชัดชาติค่ะ
1: ครับก็ต้องติดตามผลงานกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Good Morning อาเซียนนะคะเช้านี้ก็แก้มพิญญพัฒน์ดานอุตรา

0: ับหน้าที่แทนนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะคุณเจเจค่ะ
2: เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันก็มารับหน้าที่แทนเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้โลกเราก็ยังคงเต็มไปด้วยข่าวเดือดนะคะที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะส่วนช่วง 6:40 นเราจะได้เจอกับใครคะ
0: วันนี้นะคะคุณซูมอนค่ะผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องราวในเมียนมานะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลทหารนะที่ก็ประชาชนเขาก็ไม่พอใจกันมาอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการสำรวจในเชิงข้อมูลออกมาด้วยนะแล้วก็ยังมีถ้อยแถลงของท่านทูตใช่ไหมคะน
2: ะ
0: ในที่ประชุม UN ด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วน 7:10 นะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวนะคะที่วันนี้คุณกฤตจะนำมาวิเคราะห์และเล่าให้เราฟังกันค่ะ
0: ค่ะนะคะส่วนเรื่องราวในช่วงแรกนะคะก็แน่นอนว่าหนีไม่พ้นนะเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันเหมือนจะเป็นอีกทิศอีกทางหนึ่งเลยใช่ไหมคะมันดูเหมือนกับจะคลี่คลายอ้าวจะเจรจากันได้แล้วนะคะราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงไปอยู่แถวๆเหมือนก่อนสงครามแล้ว
2: ใช่
0: พอได้ถึงจุดนั้นปุ๊บนะคะก็กลับมาโจมตีกันใหม่นะมีประเด็นตั้งแต่ว่าที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยมาโจมตีเรือพาณิชย์แถวช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็โจมตีกลับไปยังอิหร่านอิหร่านก็ไม่พอใจก็โจมตีกลับมานะมาทางฝั่งของพันธมิตรของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นคูเวตบาเรนนะคะทางคุณทรัมป์ก็ขู่อย่างต่อเนื่องอิหร่านนี่ก็ไม่ยอม
2: ใช่ค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะในถ้าหากว่าเป็นที่อิหร่านก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนนะคะไม่นานค่ะส่วนบ้านเราก็เป็นในช่วงเช้านะคะก็มีรายงานค่ะจากหลายสื่อเลยทีเดียวนะคะว่าสหรัฐนะคะโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐเนี่ยค่ะได้ถล่มโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานอีกเช่นกันค่ะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะประกาศเตือนอิหร่านนะคะว่าอย่าใช้กำลังหรือว่าอย่าโจมตีเรือที่บรรทุกน้ำมันบรรทุกสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูสนะคะเตือนยังไม่ทันไรเลยนะคะสถล่มแล้วนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของอิหร่านนะคะผู้สื่อข่าวจาก CNN ก็รายงานนะคะท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เมืองทั้งเมืองนะคะเงียบสงัดเลยค่ะเพราะว่าผู้คนเนี่ยหวั่นเกรงว่าจะมีการถล่มโจมตีเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าการถล่มโจมตีของสหรัฐในครั้งนี้แล้วลอกล่าสุดถึงถือได้ว่าเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายนะคะซึ่งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำฝั่งอิหร่านเนี่ยค่ะได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วคิดดูเถอะภายในเวลาไม่ถึง1เดือนเต็มนะคะเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าทรัมป์ก็ยังคงปฏิบัติการโจมตีนะคะถ้าหากว่าอิหร่านยังไม่เลิกที่จะก่อกวนนะในพื้นที่น่านน้ำช่องแคบฮอร์มูสนะแน่นอนค่ะว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะซึ่งก็มีรายงานค่ะว่าในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาน้ำมันดิบค่ะพุ่งขึ้นทันทีเลยนะคะ 7% ค่ะอันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลนะคะของบรรดานักลงทุนค่ะที่เกรงกันว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อบานปลายหนักมากขึ้นนะคะคือสถานการณ์มันก็ on and off เนาะเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ดีนะคะเดี๋ยวก็รุนแรงขึ้นค่ะราคาน้ำมันดิบนะคะปรับตัวขึ้นไปค่ะ 7% นะคะไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ 75.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซึ่งอันนี้ก็ชี้ให้เห็นอีกเช่นกันนะคะว่ามีความอ่อนไหวแล้วก็มีความเปราะบางยังคงอยู่นะคะยังคงมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกในเวลานี้ล่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วอิหร่านเองเนี่ยเขาก็ขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุสนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพอเจรจากันได้มีการลงนามกันไปใช่ไหมคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็บอกว่าผ่อนคลายการคว่ำบาตรการค้าขายส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะเรื่องของฮอร์มุสเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ว่าโอเคต่างคนต่างจะเปิดทางแต่พอมารอบนี้โจมตีกันไปมาเนี่ยนะคะ อิหร่านก็ขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุสนะเป็นเงื่อนไขเลยคือถ้าสหรัฐเปิดฉากโจมตีมาเนี่ยฉันก็จะปิดฮอร์มุสนะคะซึ่งนอกจากการขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะโจมตีเป้าหมายเป็นจำนวน2เท่าเลยคือสหรัฐโจมตีมาแบบนี้ใช่ไหมเขาจะโจมตีกับ2เท่านะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยบอกว่าจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุ

0: ามบันทึกความเข้าใจนะคะซึ่งในพาดหัวข่าวเนี่ยก็มีการลงเอาไว้นะอย่าง Middle East Monitor บอกว่าอิหร่านthreatens to completely close Hormuz Strait in response to renewed attacks นะคะ
1: ค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งปะทุครั้งใหม่นี่นะคะก็ทำให้เกิดความกังวลค่ะว่าจะทำให้อุปทานพลังงานโลกนะคะเกิดภาวะชะงักงันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์

0: ี่ยต้องอยู่ในภาวะเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์อ่ะคือขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ล่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กลุ่มโอเปกนะคะเพิ่งจะประกาศเพิ่มโควต้าการผลิตก็ตามนะคะแต่คือก่อนหน้านี้พอโอเปกประกาศปุ๊บว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันตอนนั้นก็มีความกังวลกันอีกว่าจะทำให้น้ำมันล้นตลาดหรือไม่นะตอนนี้ยังไม่ทันไปถึงขั้นนั้นเลยก็เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วและถ้าหากว่าดูความคิดนะคะความอ่านของคนอเมริกันในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนเห็นด้วยกับการที่สหรัฐเนี่ยจะลากเอาประเทศสหรัฐและงบประมาณของตัวเองเข้าไปทำสงครามกับอิหร่านแบบนี้นะคะแล้วก็ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็จะพบได้ว่านับวันคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเสียงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันยิ่งยืดเยื้อบานปลายอยู่ในขณะนี้ดังนั้นจึงมีบรรดานักวิเคราะห์นะที่มองกันว่าถึงแม้สหรัฐจะถล่มโจมตีอิหร่านอย่างไรแต่ทรัมป์ก็พยายามที่จะจำกัดวงแคบนะฮะของการถล่มโจมตีค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยยังคงได้รับเสียงสนับสนุนได้แรงหนุนจากทางการเมืองอยู่ต่อไปค่ะด้านเจ้าหน้าที่ซึ่งปลดระวางไปแล้วนะคะจากกองทัพของอิหร่านนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะทรัมป์พยายามที่จะลากเอาสหรัฐแล้วก็ประเทศพันธมิตรเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
1: เพราะว่าจริงๆตอนที่เขาเจรจาหยุดยิงตกลงกันได้เนี่ยเราก็นึกว่านี่คือความพยายามในการหาทางลงนะเพราะว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ดูพยายามที่จะจบเรื่องนี้ให้ได้นะแล้วยิ่งก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมพฤศจิกายนนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นี่นึกว่าคงจะเคลียร์แล้วแหละเพราะว่าเขาเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอมาจบรอบล่าสุดเนี่ยเราก็นึกว่านี่คงจะจบจริงพอมารอบนี้ก็กลายเป็นว่าอะก็มาปะทุขึ้นมาซึ่งมันยิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าเออจริงแล้วคุณทรัมป์เนี่ยเขาจะไปจะมากี่รอบเขาก็ไม่แคร์แล้วหรือเปล่านี้ นี่มันรอบที่4ใช่ไหมคะ
0: รอบที่4นะตั้งแต่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับข้อตกลงหยุดยิงนั้นถูกฉีกไปแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็ประกาศนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างลงนามจากประเทศของตัวเองแล้วได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกแซ่ซ้องสรรเสริญเนี่ยนะคะว่าจะนำไปสู่สันติภาพได้เนี่ยนะคะทรัมป์ก็บอกว่าข้อตกลงอันนั้นเนี่ยสหรัฐขอหยุดชั่วคราวน
1: ะ
0: แล้วก็อันนี้นะคะพี่เจก็สันนิษฐานนะคะว่าการที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มโจมตีเรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันรวม3ลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเกิดหรือไม่กับความแค้นที่ปะทุขึ้นมาในระหว่างที่จัดพิธีศพของอายาตอลลอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
1: คือเพราะว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ไม่ยิ่งถ้าทรัมป์เนี่ยไปโจมตีเขามันยิ่งปะทุแบบเชื้อไฟที่กำลังโหมอยู่คนกำลังแบบว่าระลึกถึงคาเมนีอีแล้วก็กำลังอยู่ภายใต้ความโกรธแค้นความโศกเศร้าเนี่ยเขายิ่งสู้กลับแบบเต็มที่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้จะได้เห็นเรื่องของการโจมตีลากยาวเหมือนกับก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าจะทำเป็นหยุดแล้วก็กลับมาโจมตีกันใหม่มีครั้งที่5ครั้งที่6อะไรกันลากต่อไปหรือเปล่าซึ่ง อย่างเรื่องของราคาน้ำมันพอมันดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเหมือนกับไปวนลูปเรื่องของเศรษฐกิจอะไรนะคะเอาเงินเฟ้อล่ะเดี๋ยวจะเฟ้อไหมของจะแพงอีกนะคะก่อนหน้านี้พอสถานการณ์มันดูคลายเริ่มเห็นข่าวว่าสายการบินต่างๆปรับลดราคาค่าตั๋วเครื่องบินได้ต้องโอ้ 20-30% อย่างนี้นะคะเพราะว่าราคาน้ำมันลดลงพอมาณตอนนี้มันก็จะกลายเป็นกลับไปอยู่ในลักษณะของอึมครึมการท่องเที่ยวจะเป็นยังไง
0: ใช่คือกระทบไปหมดนะคะกระทบไปหมดแล้วก็มีรายงานด้วยว่าตอนนี้เนี่ยการเดินทางของคนอเมริกันนะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัญหาราคาน้ำมันที่ดีตัวขานรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เล่ากันนะคะว่ามัน on and off อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เราก็ต้องจับตาในฐานะพลเมืองโลกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของพลังงานเนี่ยซึ่งหลายๆประเทศก็ได้มีการพยายามหาช่องทางใบๆกันไปนะคะแล้วของอย่างบ้านเราก็พยายามจะเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างพลังงานนะหรือว่าจะใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ๆ ลดการพึ่งพา

0: พลังงานจากทางโซนตะวันออกกลางด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะก็รับข่าวนี้ไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหุ้นทางฝั่งสหรัฐนี่ก็ร่วงกันไปนะไม่ว่าจะเป็นในดาวโจนส์นะคะหรือว่า S&P นะคะก็คือของดาวโจนส์เนี่ยเขาร่วงไปแบบ570กว่าจุดเลยนะแต่ว่า Nasdaq เขาขึ้นมาได้นะแล้วหุ้นกลุ่มเทคนี่ก็ยังมีบางตัวที่กลับมาอีกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าพออาจจะปิดช่องแคบพอมูสใช่ไหมก็จะมีประเด็นอีกเรื่องของการขนส่งพวกชิปพวกอะไรจะได้รับผลกระทบอีกไหมราคามันจะขึ้นไหมมันจะขาดแค่นี้หรือเปล่าเป็นเรื่องวนๆกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะนอกจากเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับกรีนแลนด์ที่กลับมาใหม่วนๆกลับมาอีกแล้วนะคะในเรื่องนี้ทรัมป์เนี่ยเขาได้มีการไปพูดนะคะหยิบยกประเด็นเรื่องที่ว่าสหรัฐเนี่ยเขา อยากจะครอบครองเกาะกรีนแลนด์นะคะมาพูดที่การประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะแล้วเขาก็ยอมรับเลยว่าปัญหาเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพันธมิตรยุโรปมาตลอดแล้วก็ขู่ว่าถ้าเดนมาร์กกับยุโรปยังคงปฏิเสธข้อเสนอนี้สหรัฐก็อาจพิจารณาถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากยุโรปเพราะว่าก็เน้นย้ำนะคะว่ากรีนแลนด์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงและปัจจุบันเริ่มมีเรือจากจีนและรัสเซียเข้ามาแถวๆเนี้ยมากขึ้นนะคะซึ่งทางฝั่งของกรีนแลนด์เองเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไงเกาะแห่งเนี้ยถ้าจะใช้วิธีการมาซื้อเนี่ยเกาะนี้ก็ไม่ได้มีไว้ขายนะยังยืนยันจุดยืนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กเนี่ยก็ได้มีการตอบโต้ด้วยนะใน AP News ก็บอกเอาไว้นะคะบอกว่า Danish Prime Minister นะคะ vows to defend Greenland after Trump demand นะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะปกป้องกรีนแลนด์ทุกตารางนิ้วนะหลังจากทรัมป์เนี่ยก็มาพูดถึงอีกแล้วมาขู่อีกแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กค่ะเมเตเฟเดริกเซนนะคะก็ได้ตอบโต้ความพยายามครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ในการจะเข้าควบคุมกรีนแลนด์นะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องของจุดยืนกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายเนี่ยก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กเนี่ยนะคะก็บอกว่าจุดยืนยังเหมือนเดิมชัดเจนนะแล้วก็หวังว่าทุกฝ่ายรวมถึงพันธมิตรจะเคารพสิทธิ์ของชาวกรีนแลนด์ในการกำหนดชะตากรรมด้วยตัวเองเราคือรัฐอธิปไตยแล้วก็ต้องการให้ทุกคนเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเรานะคะทีนี้คำถามจากทางนักข่าวเนี่ยว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะใช้กำลังทหารปกป้องกรีนแลนด์หรือเปล่าถ้าเกิดถูกโจมตีนะคะเขาก็บอกว่าก็พร้อมนะพร้อมที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือทรัมป์จะเปิดศึกรอบด้านเลยล่ะหลายๆทางอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็ยังเป็นในแค่ลักษณะของคำพูดไงยังไม่ได้มีการปฏิบัติการทางทหารหรือว่าออกแอคชั่นในลักษณะนั้นนะคะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันนะแล้วก็เรื่องของเนโต้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยเขาก็เหมือนเชิงงอนๆใช่ไหมจะถอนตัวฉันจ่ายไปเยอะละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดนะทรัมป์ก็ไปย้ำว่ายังไม่ถอนตัวนะทรัมป์ยังไม่ถอนตัวแล้วถามว่าจะช่วยขายอาวุธให้กับพันธมิตรด้วยนี่พูดไปในเชิงนั้นนะคะก็ในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะคะทรัมป์ told NATO leaders he wants to keep US in alliance นะคะก็เป็นการยืนยันต่อที่ประชุมสุดยอดนาโต้นะคะว่ายังต้องการเป็นพันธมิตรอยู่นะสำหรับสหรัฐนะคะแล้วก็จะจำหน่ายอาวุธให้กับชาติสมาชิกนะทีนี้นะคะก็มีแหล่งข่าวระดับสูงทางการทูตในที่ประชุมของนาโต้นะคะที่บอกว่าทางทรัมป์เนี่ยเปิดเผยต่อที่ประชุมนะในลักษณะแบบนี้ทรัมป์เองเนี่ยก็ยืนยันในเรื่องของอาวุธที่อาจจะเดินหน้าจำหน่ายเพิ่มเติมให้แก่ประเทศพันธมิตรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นทางฝั่งยุโรปที่ก็ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับโซนยุโรปกันต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะมาต่อกันที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะมีรายงานจาก NHK World นะคะที่รายงานว่าตอนนี้ค่ะญี่ปุ่นนะคะแสดงท่าทีกระตือรือร้นนะคะที่จะร่วมมือนะคะเรื่องการนำเข้าเรือรบนะคะจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนะคะนี่ก็เป็นอีกแนวความ

0: นึงนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบกันดีนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ด้วยตัวบทกฎหมายในรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยค่ะเขามีไม่ได้ปรารถนานะคะที่จะไปข้องเกี่ยวนะคะกับเรื่องการรบหรือการอะไรส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นไปในเชิงการป้องกันตนเองนะการป้องกันประเทศค่ะเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา1ในรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะระบุชัดเจนนะคะว่าญี่ปุ่นจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศึกสงครามใดๆนอกจากการมีกำลังเอาไว้ป้องกันตนเองเท่านั้นแต่ว่าในยุคหลังๆนะคะนายรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ 2-3 คนนะคะหลังจากที่เป็นยุคของนายรัฐมนตรีโคอิซุมินะคะก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญในตัวบทกฎหมายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กนะฮะเราก็จะได้เห็นท่าทีนะคะของญี่ปุ่นในเชิงที่ดุดันแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นค่ะก็น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการนำเข้าเรือรบนะคะมาจากทั้งสองประเทศนี้เนี่ยจะช่วยเสริมคิ้วเล็บอย่างไรให้กับญี่ปุ่นได้ค่ะ
1: ค่ะคราวนี้กลับมาดูในโซนแถวๆอาเซียนเรานะคะก็มีประเด็นนะคะที่ทางฝั่งจีนนะคะเขาออกมาหนุนทั้งไทยและเมียนมามาตรวจสอบร่วมกันเรื่องของมลพิษที่แม่น้ำโขงนะคะนี้เนี่ยในไทย PBS World ก็ลงเอาไว้นะคะบอกว่า China calls for joint Thailand Myanmar probe into Mekong pollution นะคะก็ทางโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยถึงว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงนะคะเขาก็บอกว่าเข้าใจความกังวลของประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนไทยกับเมียนมาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงบนหลักวิทยาศาสตร์เพื่อระบุผู้รับผิดชอบแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่ม บุคคลในไทยที่ไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงนะคะทีนี้ถามทางฝั่งจีนว่าเขามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะแน่นอนว่าตรงนี้มันก็เป็นแหล่งน้ำข้ามพรมแดนนั้นแล้วก็มีโซนที่เกี่ยวข้องอย่างประเทศไทยกับเมียนมาด้วยเนี่ยนะคะอย่างก่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นที่เชียงรายใช่ไหมคะประเด็นนี้ก็คือต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานที่ยึดถือความเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบนะมาระบุกันไปหาว่าใครที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จีนสนับสนุนให้ไทยกับเมียนมาเนี่ยสื่อสารและประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเร่งตรวจสอบกันโดยเร็วสำหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องร่วมมือกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะไปดูหน้าข่าวในอินโดนีเซียกันบ้างนะคะจาการ์ตาโกลบนะคะรายงานแบบนี้ค่ะ IMF cuts 2026 global growth forecast to 3% as Iran war fuels energy shock ค่ะนะคะธนาคารโลกขออภัยไม่ใช่ธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะInternational Monetary Fund นะคะได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปี2026นี้ไปอยู่ที่ 3% แล้วนะคะหลังจากที่สงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยค่ะได้ทำให้เกิดภาวะช็อกน้ำมันทั่วโลกเลยนะคะเรื่องนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพิ่งจะเปิดเผยการปรับลดตัวเลขคาดการณ์นะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะในปี2026หรือว่า2569ลงเหลือเพียงแค่ 3% จากตอนแรกเนี่ยคาดกันเอาไว้ว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะโตราวๆ 3.5% โอ้โหลดไปตั้ง 0.5% เลยนะฮะและก็ยังคาดการด้วยนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจโลกนะคะในช่วงนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะสั่นคลอนนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลักนั่นเองนะคะแต่เขาก็คาดกันนะคะว่าผลกระทบเนี่ยมันจะยังไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากนักเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนนะคะที่จะสามารถชดเชยหรือว่าเป็นตัวชด

0: ทดแทนได้นะคะนั่นก็คือการลงทุนในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่นะคะโดยเฉพาะการลงทุนในด้าน artificial intelligence นะคะหรือว่าเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์นะแต่ที่สำคัญเนี่ยการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาปรับลดตัวเลขคาดการณ์แบบนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วค่ะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนั้นยังคงน่ากังวลอยู่นะคะและเรายังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่หรือกลับไปอยู่ในระดับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็หนีไม่พ้นประชากรโลกแล้วก็กลุ่มที่ทำกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจทั้งหลายนั่นเองค่ะ
1: ค่ะดูในแง่มุมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในเชิงของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะว่าจากเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกเป็นแบบนี้เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวนะคือแน่ๆแหละที่ชัดคืออย่างเรื่องของตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะที่มันแพงขึ้นนะแต่ว่าก็มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่างเรื่องของภายในประเทศด้วยแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างพรมแดนนั่นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงกัมพูชานะคะล่าสุดในพนมเปญโพสต์ค่ะเขาลงข่าวเอาไว้เขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยกลายเป็นประเทศในอาเซียนที่ภาคการท่องเที่ยวซบเซาที่สุดนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วงเกือบ 48% นะคะในพาดหัวข่าวบอกว่าแคนเบเดีย ASEAN's biggest tourism laggard as arrivals plunged nearly 48% ค่ะกัมพูชานะคะกลายเป็นประเทศที่มีผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอ่อนแอที่สุดในโซนอาเซียนเลยนะคะในช่วง5เดือนแรกของปีโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะแม้จะเจอกับความไม่แน่นอนความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่มันกระทบกับการเดินทางทั่วโลกก็ตามนะแต่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ยังเติบโตได้หรือปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาค่ะรายงานว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเนี่ยกัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.54 ล้านคนลดลงอย่างมากนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตัวเลขเขาอยู่ที่ 2.95 ล้านคนคือลงไปครึ่งจริง
0: ค่ะ
1: แล้วการลดลงเนี้ยค่ะสาเหตุหลักมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกลดลงถึง 67.5% ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินก็ลดลงนะคะแต่ละลดในอัตราที่น้อยกว่าก็คือ 19.8% ค่ะข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่รวบรวมโดย Travel and Tour World นะคะระบุว่าเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเลยนะคะในบรรดาจุดหมายปลายทางหลักของอาเซียนโดยมีนักท่องเที่ยว 10.6 ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นมาเกือบ 15% นะจากปีก่อนนะคะอินโดนีเซียต้อนรับนักท่องเที่ยว6ล้านคนอันนี้เพิ่มขึ้น 7.7% มาเลเซียค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% นะคะมีนักท่องเที่ยวรวม 10.6 ล้านคนส่วนประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพียง 2.3% ก็มาเหลือ 13.8 ล้านคนสิงคโปร์ค่ะลดลง 1.2% เหลือ 7 ล้านคนดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วนะคะกัมพูชามีอัตราหดตัวของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดละในภูมิภาคและสูงแบบโดดขึ้นมาเลยนะคะประมาณ 48% นะตัวเลขนี้นะคะก็สะท้อนว่าภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาการเดินทางข้ามพรมแดนภายในประเทศแล้วก็แรงกดดันจากภาคการท่องเที่ยวโลกนะคะมันก็ส่งผลกระทบสำหรับคนที่จะเดินทางไกลๆมาสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะบอกว่าการหดตัวที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจากไทยแลนด์นะคะซึ่งปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคนไทยเราเคยไปเที่ยวเยอะนะเราอยู่ใกล้กันด้วยไงคะแต่ว่าพอมามีความขัดแย้งกันก็แน่นอนค่ะตัวเลขก็ลดลงไปนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยลดลงถึง 96.2%จาก 856,000 กว่าคนในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี2025มาเหลือเพียง 32,700 กว่าคนในปีนี้ค่ะตัวเลขจากหลักจาก 800,000 มาอยู่ 30,000 นะคะรายงานนี้ก็ยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่านักท่องเที่ยวจากลาวก็ลดลง 91% นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ลดลง 60% จากเวียดนามลดลง 26%นะจีนลดลง 19% ฝรั่งเศสลดลง 16.5% แล้วก็อังกฤษก็ลดลง 14.5% นะคะก็ถือว่าภูมิทัศน์การท่องเที่ยวมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอ่ะเขาก็มีพูดถึงนะว่าถ้าเป็นโซนนั้นเนี่ยเขาจะมาอาเซียนเนี่ยก็ใช้มักจะใช้สา

0: การบินในกลุ่มของฝั่งอาหรับใช่ไหมคะเอมิเรตส์เอ่ยกาตาร์เอติฮัดอะไรพวกนี้นะคะที่พอเดินทางมาก็จะมาต่อเครื่องในโซนตะวันออกกลางแล้วก็มาทางอาเซียนทีนี้พอมันมีความขัดแย้งมีการปิดน่านฟ้าอะไรไปด้วยก่อนหน้านี้ยกเลิกเที่ยวบินต่างๆมีความกังวลด้านการปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางบินจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงค่าโดยสารค่าตั๋วเครื่องบินอะไรมันก็แพงขึ้นนะหลายๆประเทศแหละที่ได้รับผลกระทบนะคะเพียงแต่ว่าคนอื่นอะเขากระทบไม่มากไงหรือว่าถ้าแบบต้องเลือกที่จะมาอาเซียนมันก็เลยจะกลายเป็นว่าช้อยส์ที่จะต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าค่าตั๋วก็แพงแล้วนะความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในก่อนหน้านี้ที่ก็กังวลเอาไว้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องจิ้มเลือกว่าจะไปไหนถูกไหมคะดังนั้นก็อาจจะทำให้กระทบนะในส่วนของกัมพูชาในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทำที่ท่องเที่ยวเพิ่มแหละแต่ว่าจะเมื่อต้องมีคู่แข่งเยอะขึ้นแล้วนะหลายๆประเทศก็แข่งกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะพากันสร้างนู่นสร้างนี่กันเต็มไปหมดยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเวียดนามนี่เขายิ่งมียุทธศาสตร์ในการปั้นด้านการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยชัดมากด้วยนะคะ เร่งทำการตลาดสุดฤทธิ์นะดังนั้นก็กัมพูชาเองก็เขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองก็ต้องปรับกลยุทธ์หลายๆอย่างเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะไปต่อกันนะคะที่เรื่องในประเทศเพื่อนบ้านของเราทางตอนใต้นะคะมาเลเซียค่ะทางการมาเลเซียตอนนี้กำลังกวาดล้างอย่างหนักนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองค่ะมีรายงานนะคะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักตักอากาศหรู2แห่งค่ะทำไมถึงต้องเข้าไปตรวจค้นบ้านพักตักอากาศเพราะมีการสืบทราบมานะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก่อนที่จะบุกตรวจค้นใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองนะฮะก็เผยว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อตั้งใจที่จะไปกวาดล้างนะฮะขบวนการลักลอบคนเข้าอพยพคนลักลอบคนนำคนเข้าเมืองนะคะโดยสามารถควบคุมตัวคนสัญชาติบังกลาเทศได้10คนค่ะนะคะแล้วก็ในจำนวน10คนนี้เนี่ยมี2คนนะที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลคือเรียกได้ว่าเป็นคนต้นทางอะนะคะคอยจะบอกสัญญาณว่าเมื่อไหร่จะมีสิ่งผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าตำรวจมาแล้วอะไรแบบนี้นะคะจากการตรวจสอบและสอบสวนโดยละเอียดนะคะก็พบว่าผู้ต้องหากลุ่มหนึ่งที่เป็นชายค่ะมีใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในภาคการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีผู้ต้องหาหญิงอีก2คนนะคะที่มาพักพิงในที่แห่งนี้มีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีดำของกรมตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าลักลอบเข้าในประเทศโดยผ่านช่องทางธรรมชาติฟังแล้วมันคุ้นๆมั้ยเขาผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยไม่มีเอกสารใดๆเลยนะคะคือในบรรดา10คนนี้นะคะ2คนเป็นคนดูแลต้นทางส่วนอีก8คนเนี่ยก็จะพบได้เลยนะคะว่าคนนึงมีใบอนุญาตทำงานชั่วคราวนะคะในกลุ่มแรงงานก่อสร้างอีก2คนมีชื่ออยู่ในบัญชีดำส่วนที่เหลือไม่มีเอกสารการเดินทางหรือวีซ่าที่ถูกต้องเลยนะคะอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าบ้านพักหรูหราที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็บุกจับคนที่กระทำความผิดตามกฎหมายมาเลเซียได้เนี่ยนะก็บอกว่าถูกดัดแปลงให้เป็นจุดพักพิงชั่วคราวค่ะโดยดำเนินการมาแล้วหลายเดือนนะคะเพื่อใช้รองรับกลุ่มคนต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายก่อนที่จะถูกนำตัวส่งไปยังพื้นที่ปลายทางนะคะที่เขาต้องการแรงงานแล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีผู้ดูแลชาวต่างชาติคอยทำหน้าที่บริหารจัดการนะคะและก็รวมไปถึงมีขั้นตอนการจ่ายเงินนะฮะกว่าที่การดำเนินการจะเสร็จสิ้นโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยราวๆ700ริงกิตไปจนถึง 1,500 ริงกิตค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆคนละ 5,000 เกือบ 6,000 บาทนะคะไปจนถึง 10,000 กว่าบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ทางการมาเลเซียเนี่ยยังคงเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็สามารถยึดหนังสือเดินทางบังกลาเทศของคนอื่นได้อีกหลายเล่มค่ะในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถาม

0: ทกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 6:36 นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่คุณซูมอนจะเข้ามารายงานนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็รายงานเกี่ยวกับฝั่งกัมพูชาไปนะคะส่วนทางฝั่งเวียดนามนะที่ก็โอ้โหฮอตฮิตในช่วงนี้นะคะเขาก็นี่จะบอกว่าทุกครั้งที่เข้าไปดูในหน้าข่าวของเว็บข่าวเวียดนามเนี่ยเขาก็จะชูเรื่องการท่องเที่ยวตลอดเลยนะ
2: คะ
1: แล้วเขาก็จะยิ่งแบบบอกเลยว่าตัวเลขการท่องเที่ยวเขาโตขนาดไหนเขาจะ
2: ก็จะชูด้วยว่าตัวเองมีนโยบายอะไรที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนา
1: จะสร้างอะไรใหม่มีเป้ายังไงนู่นนี่โอ้โหแบบคือพุชมากๆในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะใน เรื่องของการสำรวจนะจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยล่าสุดนะคะจาก Agoda ก็มีข้อมูลนะคะใน VN Express ลงเอาไว้บอกว่าฮานอย Top Travel Searches Among Indonesian Filipino Tourists นะคะก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดเลยโดยนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะแล้วยังมีกาตาร์ด้วยนะที่เขาค้นหาฮานอยเสิร์ชดูข้อมูล ใน Agoda นะคะในช่วง5เดือนแรกของปีนี้2026นะคะ สำหรับ Agoda นะคะแพลตฟอร์มจองการเดินทางออนไลน์เนี่ยก็ระบุบอกว่าจำนวนการค้นหาการเดินทางไปเวียดนามจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะคะเพิ่มขึ้นมา 82% และกาตาร์เพิ่มขึ้นมา 49% นะคะในฐานะที่กรุงฮานอยเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นประตูสู่ภาคเหนือของเวียดนามค่ะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยย่านเมืองเก่านะคะถนนที่เรียงรายด้วยต้นไม้ทะเลสาบและวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะอันนี้อโกด้าระบุนะไม่ใช่ว่าเวียดนามเขามานั่งพูดแบบนี้นะคะคืออโกด้าเขาพูดถึงเหตุผลอย่างนี้แล้วทางฝั่งของฮานอยเองนะคะเขาก็ได้มีการจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่5ล้านของปี2026ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบายนะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวนั้นเป็นชาวสเปนค่ะมาพร้อมกับคณะทัวร์19คนในทริปท่องเที่ยวเวียดนามเป็นเวลา16

0: 6วันอู๋เที่ยวกันแบบยาวๆเลยนะ โดยคณะเดินทางออกจากกรุงมาดริดด้วยสายการบินกาตาร์นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาก่อนที่จะมาถึง เวียดนามในวันเดียวกันนะคะกรุงฮานอยค่ะตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า9ล้านคนในปีนี้นะคะและตอนนี้ทำมาได้เกินครึ่งแล้วนะคะ
1: ค่ะในขณะที่ยังคงรอคุณซูมอนอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการถอดถอนซาร่าดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะคะล่าสุดก็มีรายงานจาก Inquirer นะคะซึ่งเป็นสื่อชื่อดังในประเทศอินโดนีเซียค่ะทีมทนายของซาร่าดูเตเต้ตอนนี้ก็กำลังแก้ต่างแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะโดยมีถ้อยคำหนึ่งที่บอกนะคะว่าซาร่าดูเตเต้ threat not a high crimeค่ะก็คือบอกว่าคำขู่ของซาร่าดูเตเต้เนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายความผิดฉกรรจ์ที่จะนำไปสู่กระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งได้นะคือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะฮะก็คงจะจำถ้อยคำกันได้ที่พวกเราเคยเล่าให้ฟังกันว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การวิวาททางวาทะนะฮะระหว่างซาร่าดูเตเต้กับประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยมันพีคไปถึงขั้นที่ว่าซาร่าดูเตเต้นะฮะประกาศเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยนะเหนี่ยวไกเหนี่ยวพวกคุณเนี่ยเหนี่ยวไกไปที่ประธานาธิบดีบองบองได้เลยนะคะอันนี้ยังไม่เข้าข่ายความผิดอุจกรรมนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทนายทีมแก้ต่างละค่ะนะคะซึ่งทีมทนายความของรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ก็พยายามที่จะหักล้างคำให้การของพยานปากแรกนะคะโดยแย้งว่าข้อหาที่เกิดจากพฤติกรรมข่มขู่ประธานาธิบดีบองบองมาร์กอสนะฮะไม่ถือว่าเป็นความผิดจกรรมนะที่เรียกกันว่า high crimes นะฮะตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะคะส่วนในการพิจารณาคดีวันที่3เนี่ยฝ่ายจำเลยก็มุ่งเน้นไปที่การซักค้านเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานนะคะโดย NBI ค่ะโดยตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานในการสืบสวนสอบสวนเราคงจะต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าการพยายามความพยายามของทนายความฝ่ายจำเลยซึ่งคือฝ่ายดูเตเต้ซาร่าดูเตเต้เนี่ยจะสำฤทธิ์ผลขนาดไหนค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องราวจากทางฝั่งเมียนมากันนะคะกับผู้สื่อข่าวเมียนมาคุณซูมอนค่ะGood morning, Moon. Good morning.
1: Mingalaba.
0: Mingalaba.
2: Good morning, Mingalaba.
0: Okay, thank you for joining us again.
2: Thanks for inviting me.
1: How have you been?
2: Yeah, I'm good. I'm good. I'm good. Yes, what about you too?
0: Great.
1: Likewise, and happy to hear that.
2: Yes.
0: Right. So, what are the latest developments or updates from Myanmar that you have for us today?
2: Yes, of course I have. As the first stories is about the political, the current political situation in Myanmar that Myanmar envoyed, who is actually the my ambassador to the United Nations, Choe Myo Thon. Actually, he was, he used to be the Myanmar ambassador to the UN since before 2021 coup, and then still he is holding that same position in the United Nations at the moment. So this is one of the international interesting topic at the moment that he asked to the International Criminal Court in Netherlands to issue arrest warrant for current President Myint Lai for his the current attack in within the country to take responsible for that kind of problems. The ambassador to the UN, Choe Myo Thon, he just only asked the UN, the councils and in the United Nations debate yesterday, that he just told the UN Assembly on on Monday that the military Honda has had he carry out more than 1,147 area attack and 20 massacring just 70 days between 20th April and 30th June this year. And then he asked

0: บาลเมียนมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ออกมาสู่โลกภายนอกหรอกนอกจากจะมีการส่งข้อมูลเล็ดลอดนะคะผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็เรื่องแรกที่คุณชูมอนเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้ไม่เล็ดลอดแล้วอันนี้เป็นการแบบว่าประกาศต่อเวทีโลกเลยทีเดียวแล้วคนที่ประกาศภาพลักษณ์นะคะอันเหี้ยมโหดของรัฐบาลทหารเมียนมานะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเขาก็คือจอโมตุนนะคะซึ่งเขายังคงดำรงสถานะเป็นทูตของเมียนมาประจำสหประชาชาติถึงแม้ว่าทางการเมียนมาจะไม่ยอมรับก็ตาม
1: ไม่ยอมรับแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ก็มีคนใหม่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าก็ไปพูดในเวทีโลกแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นลบต่อทางรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยนะคะก็ล่าสุดเนี่ยในการกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะเมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางท่านเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติคุณจอโมตุนเนี่ยนะคะก็บอกว่ากองทัพเมียนมาได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 1,147 ครั้งและก่อเหตุสังหารหมู่20ครั้งภายในเวลา70วันค่ะช่วง20เมษายนถึง30มิถุนายนในปีนี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เนี่ยออกหมายจับผู้นำรัฐบาลทหารมิงออนไลน์นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคำกล่าวที่มีขึ้นในการอภิปรายของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในประเด็น responsibility to protect นะคะความรับผิดชอบในการคุ้มครองซึ่งมันก็เป็นหลักการสากลที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติรับรองร่วมกันเมื่อปี2005ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามการกวาดล้างชาติพันธุ์แล้วก็อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะซึ่งก็มันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนะคะทั้งนี้ทางคุณชอมตุนนะคะก็ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนเมียนมาประจำสหประชาชาตินับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในปี2021นะคะโดยเขาก็ให้การสนับสนุนรัฐบาลของอีกฝั่งไงแทนรัฐบาลทหารนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะทางทูตของเมียนมาประจำสหประชาชาติเนี่ยเขาก็บอกว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการกระทำของรัฐบาลทหารแล้วกว่า 8,100 คนแล้วก็มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศมากกว่า 3,700,000 คนนะคะนี่นะ
0: นี่ก็เป็นภาพนะคะที่ถ้าเราไม่เชื่อคนแบบนี้จะไปเชื่อใครได้เนาะแล้วก็นี่แหละจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทูตจอมูตุนเนี่ยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได
1: ้ค่ะกลับไม่ได้ค่ะก็ยังอยู่แถว UN
0: ใช่แล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะคะที่วันนี้คุณชูมอนก็เอามาฝากกันนะคะนั่นก็คือมีผลสำรวจค่ะว่าประชากรส่วนใหญ่นะคะในประเทศเมียนมาค่ะยังคงปฏิเสธการปกครองและการบริหารโดยรัฐบาลที่นำโดยผู้ก่อเหตุปฏิวัติรัฐประหารนะคะโดยเป็นการสำรวจข้อมูลจากสื่อโซเชียลแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆนะคะที่ส่งต่อๆกันนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ค่ะนะคะจาก Data มากกว่า200ล้านโพสต์จะได้ไหมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมนะเนอะหากก็ยังคงได้เห็นถึงความรู้สึกนะคะของประชาชนซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมด้วยนะคะและความรู้สึกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนับตั้งแต่เกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหารขึ้นในปี2021ผ่านมาแล้ว5ปีนะปีนี้2026นะคะประชาชนยังคงต่อต้านวิธีการนะคะในการปราบปรามนะคะและก็ปิดปากสื่ออิสระนะคะในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็มีภาพนะคะที่หาได้ยากนะคะรวมถึงทัศนคติของคนเมียนมาในยุคปัจจุบันนี้นะคะหลายๆข้อความนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อ Facebook เนี่ยนะคะสื่อโซเชียล Facebook เนี่ยยังพบถึงความรู้สึกของประชาชนนะคะถึงความหวั่นกลัวไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงนะคะกลัวว่าจะถูกจับแล้วก็คอยต้องคอยระวังนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะถูกสอดส่องจะถูกสอดแนมหรือไม่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความรู้สึกของประชาชนแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ถามคุณซูมอนไปว่าได้ข้อมูลมานะจากแรงงานคนเมียนมาค่ะเคยพูดคุยกันบอกว่าหรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่บ้านเองก็ตามบอกว่าถ้าจะเดินทางเข้าประเทศเมียนมาคือจะกลับบ้านอ่
1: ะ
0: ต้องลบสื่อโซเชียลในมือถือให้หมดข้อความ

0: ไรก็ตามที่เขาเคยแบบพูดด่าทอหรือพูดถึงผู้นำในเชิงลบเนี่ยอย่าให้ได้เหลือค้างไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีการตรวจสอบก็เลยถามคุณสุมนว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคุณสุมนบอกว่าจริงค่ะคุณฟังค่ะ
1: นะแต่ก็ถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้เขายังจับกลุ่มคนที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเยอะเหมือนแต่ก่อนไหมก็บอกว่าน้อยลงแล้วนะแล้วก็ที่คุณสุมนพูดถึงเนี่ยเรื่องของการคอมเมนต์ผ่านโซเชียลที่ใช้อีโมจิแสดงความคิดเห็นคือไม่กล้าจะพูดออกอะไรออกไปเนาะเดี๋ยวกลัวโดนจับใช่ไหมคะใช้อีโมจิแสดงความคิดเห็นเอาแสดงอารมณ์เอาแล้วก็บอกโอ้ก็คล้ายๆกับประเทศไทยเหมือนกันนะในช่วงหนึ่งบางทีเราก็จะเห็นนะคะเวลาที่คนไทยเราเห็นบางโพสต์แล้วอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเมืองแต่ก็แหมไม่กล้าเน
0: า
1: ะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเอาสัญลักษณ์ละกันเอโมจิละกันอะไรประมาณนั้นนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะใน Good Morning ASEAN เบรกนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราในช่วง 7:00 น.นะคะพูดคุยกันมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะรับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Page MCOT News FM 100.5 นะคะเช้านี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือทาง LINE @MCOT News ด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง real estate นะคะแต่ว่าชื่อหัวเว็บของเขานี่ก็คือ realestateasia.com นะคะเขารายงานแบบนี้ค่ะว่า Singapore ranked highest in Asia in Savills Global Talent Cities Ranking ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นเนาะว่าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศนะคะที่ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกนะฮะได้มากซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะสิงคโปร์นะคะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเมืองดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลกนะที่เขาเรียกกันว่า talent นั่นเองนะคะกลยุทธ์นะการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะคะการใช้พื้นที่สำนักงานทั่วโลกนะคะซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับโลกนะคะก็มีทั้งลอนดอนนิวยอร์กนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3เมืองชั้นนำค่ะถ้าพูดกันในแง่ของดัชนีเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์ได้มากที่สุดของซาเวลส์นะคะผลนี้ก็ตอกย้ำถึงความเป็นการเป็นเมืองทรงอิทธิพลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกนะคะในการดึงทาเลนต์นะคะที่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนบริษัทชั้นนำแรงงานทักษะชั้นสูงนะคะก็คือว่าเมืองใดก็ตามค่ะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดึงดูดให้คนเก่งนะเข้ามาทำงานในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนตามมานะคะแล้วก็จะเป็นขุมพลังงานที่ขุมแรงงานที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทชั้นนำด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละว่าก็จะนำเอาบริษัทชั้นนำระดับโลกเนี่ยเข้ามายังเมืองนั้นๆด้วยนะคะนอกจากการที่สิงคโปร์จะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียในการเป็นเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์แล้วนะคะยังครองอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะก็คือความเป็นเมืองที่มีผลการดำเนินงานเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงบทบาทของสิงคโปร์ค่ะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานระดับโลกที่สำคัญนะคะ